0: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
1: วันนี้เสนอตอนเล็งจังหวะกดชัตเตอร์ไว้นะขอรับนิ่นนิ่นยูเมโกจัง
2: ฮะอ้าวเคนจัง
1: นี่นะกล้องดิจิตอลรุ่นใหม่ได้จากการชิงรางวัลทางนิตยสาร
2: ยอดไปเลยนะ
1: เรื่องถ่ายรูปฉันมีความมั่นใจมาเป็นนางแบบให้หน่อยสิ
2: ถ่ายเลยถ่ายเลย
1: สวยมากยิ้มแบบนั้นแหละเอาล่ะอารมณ์นี้แหละ1 2โอ้สวยมากมากเลย
3: ชาวแ
1: หมเฮ้ยเฮมุมากิ
3: ทอดทีทอดทีโอ้โหมีกล้องดีๆด้วยนะครับเนี่ย
1: ฉันกำลังถ่ายรูปยูเมโกจังอยู่นะอย่ามายุ่งจะได้มะ
3: จะเข้าไปยุ่งได้ยังไงกันล่ะครับนี่เชิญเลยเชิญเลยถ่ายต่อกันได้เลยไม่ต้องสนใจทางฉันหรอก
1: ยูเมโกจังมาถ่ายกันต่อนะต่อไปก็ตรงนั้นยอดเลยภาพดูเป็นธรรมชาติมากเอาละนะ
4: นี่ทางนี้จิโยจัดการ
5: แล้วจัดให้สเปรย์พริกไทยเนี้ยแง่ปืดเขาให
1: ้อ๋อสวยมากเลยล่ะโอ๊ยตายแล้ว
2: โอ๊ยทำไมต้องถ่ายตอนนี้ด้วยล่ะ
3: ถ่ายภาพผู้หญิงตอนทำหน้าแบบเนี้ยเสียมารยาทมากเลยนะครับ
1: โอ้ขอโทษขอโทษถ้างั้นมาถ่ายใหม่อีกครั้งนึงนะงั้นจะเริ่มแล้วนะ
2: จ้า
3: เอาเลย
5: จับไปเลยจิบจิบนี่นี่นี
2: ่ฮะเกินไปแล้วนะ
3: เห็นอีเจ๋งงถนัดถ่ายรูปจริงหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็แค่จังหวะมันไม่ได้เท่านั้นแหละ
3: ที่จริงแล้วฉันก็เพิ่งได้กล้องดิจิตอลตัวใหม่มาเหมือนกันถ้าเป็นฉันละก็จะต้องได้รูปที่ดีกว่าแน่นอนเลยล่ะอัดจริงด้วยเราไปถ่ายที่อื่นที่ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าที่นี่กันดีกว่านะ
2: ธรรมชาติเหรอ
3: ใช่ยูเมโกะจังที่รายล้อมดอกไม้สวยๆที่อยู่ข้างทะเลสาบแจ่มสุดไปเลยครับอันนี้งั้นเราไปขึ้นเขากันตอนนี้เลยดีไหมครับ
2: ถ้าน่าสนุกจังนะ
1: ถ้างั้นผมขอไปด้วยนะครับ
6: นี่นี่นี่นี่พวกข้าน้อยเองก็จะไปด้วยนะขอรับ
3: เอ๋พวกคาโตริคุงด้วยเหรอ
2: ก็ดีนะคนยิ่งเยอะก็ยิ่งสนุกด้วย
3: ก็เรื่องนั้นมันก็ใช่อยู่นะ
1: งั้นไปด้วยกันทุกคนเลย
6: เพราะไม่รู้ว่าท่านเคมุมากิจะมีแผนอะไรอีกบ้างนะขอรับ
1: งั้นถ่ายแล้วนะเหมือนจะขาดอะไรบางอย่างไปอ่ะอ๋อจริงด้วยมาถ่ายยูเมโกะจังตอนที่ผมปลิวไปตามสายลมดีกว่าฮาโตริคุงใช้วิชานินจาสร้างลมทีสิ
6: เข้าใจแล้วขอรับไว้ใจได้เลยนะขอรับนินนินนินนินนิน
2: นินนินดีจัง
1: เยี่ยมเลยเอาละนะ
6: นินนินนิน
3: คราวนี้ตาฉันบ้างทางนี้จะโย
5: เมียวนี่ทางนี้ไหนนี่ไหนนี่ไหนนี่จัดไปนี่แน่นี่แน่นี่แน
3: ่ผู้ยอดมากเพอร์เฟกต
1: ์หมอกเจ็บใจนะขอตัวเองสร้างฉากที่มันเจ๋งกว่านี้ให้หน่อยสิ
6: บอกให้สร้างที่มันเจ๋งกว่านี้แต่ก็นิ่นๆจัดให้เลยขอรับ
7: อมน้ำไว้ในปาก

0: อะ
1: ฮะ
2: อะไรเหรอ
0: น้ำลายอ
2: ่
0: ะ
3: นี่ขอรับนินจาสะพานสายรุ้งขอรับ
2: สวยจังเลย
4: เอาละนะ
5: หน่อยเจ้าบ้าฮัตตอรี
2: ่ทะเลสาบสวยจัง
4: เฮ้ยมีเรือให้เช่าด้วยอ่ะเอาล่ะถ่ายรูปกันแถวๆนี้ดีกว่า
5: ทางนี้จะย่อไปจับเลย
0: เสียบายเสียบายลาลาลาลาลาลา
4: ถ้างั้นเอาแล้วนะหนึ่งสอง
0: นี่เนี่ยนี่เนี่ยย่อไปย
6: ่อนึกแล้วว่าต้องมาขัดขวางอ่ะ
3: ปล่อยเอาไว้ไม่ได้ขอรับนินนินนินนินนินนิน
0: นี่เฮ้ยโดนอะไรอ่ะ
3: นินจ้าวิชาตกเม็ดนินนิน
0: เหนียวเหนียว
3: มาดิ
0: เ
3: ลยมาดิ
0: เหนียวเหนียวเหนียวเหนียวเหนียวเหนียวเหนียวเหนียว
3: สำเร็จเรียบร้อยขอรับ
4: อร่อยจังเลยข้าวกล่องของยูเมโกะจังเนี่ยอร่อยจริงๆเลยอะเนาะ
5: จริงด้วยนะคร
7: ับ โอ้โหมีชิคุวะด้วยครับผมหมอบครับ
2: ทั้งสองคนไทยเก่งจัง
4: ยังต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยล่ะนี่แล้วอยากได้รูปแบบไหนอีกเหรอ
5: ไม่ว่ารูปถ่ายแบบไหนผมก็จัดให้หมดเลย
2: รูปถ่ายของฉันน่ะได้มาเยอะมากพอแล้วล่ะถ่ายรูปอย่างอื่นดูบ้างสิ
4: อย่างอื่นเหรอ
3: เป็นรูปแบบไหนเหรอขอรับ
2: คือว่านะในภูเขาลูกนี้มีนกหายากที่เรียกว่าเป็นนกมหัศจรรย์อยู่ด้วยนะนี่ไงล่ะอันนี
4: ้
2: นกหัวขวานไงล่ะ
8: นกหัวขวานนั่นเหร
2: อถ้าถ่ายรูปนกนี้ได้ฉันนับถือเลยล่
4: ะดีล่ะจะถ่ายให้ได
5: ้ฉันต้องเจอก่อนคันอิจิคงแน่แน
4: ่ไม่ฉันต้องเจอก่อน
3: เอา
4: ฮัตโตริคุงช่วยสายพิชานิจ่าหานกให้ที
3: นี่ดี
5: ถึงจะเป็นฮัตโตริคุงก็คงไม่ไหวหรอกครับ
3: จะลองดูนะขอรับนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นกหัวขวาได้จะส่งสัญญาณเสียงไปยังนกตัวอื่นโดยใช้วิธีการเจาะไม้ขอรับวิชาโลกเรียนนกหัวขวาน
5: ฮะทำไปก็ไม่ได้ผลหรอกพะเถอย
4: มีเสียงตอบรับมาจากทางโน้น
5: อ
4: ่ะ
5: เดี๋ยวสิ
2: ฉันไปด้วย
9: ชุกกี้แถมฟรีก๊าซสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
10: อาหารเช้าซีเรียลครับครับครับจะกินตอนไหนก็อร่อย
11: ครับครับครับ
10: อร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์

0: ันทุกโมเมนต
1: ์มิกเกิลมิกใหม่หอมกลิ่นอัญมณีเขียวโฮมิกกลิ่นนักแร้นกลิ่นพีชมิกกลิ่นลิ้นจี่มีนมฮอกไกโดอร่อยดี 0% แฟตไม่เติมน้ำตาลทรายมิก2อร่อยในขวดเดียวมิกกูดูออริเชียส
2: ว้าวลูกอมชุบปี้แท่งตรงยาวยาวยาวได้อีกหักได้ไม่มีงอแบ่งความอร่อยเคี้ยวนุ่มกันได้หลากรสชุบปี้ลูกอมกลิ่นผลไม้แท่งตรงเคี้ยวสนุกไม่ซ้ำใคร

0: นับสนุนโดยขนมทอดกรอบตราไก่ย่างอร่อยยั่วปากหอมยั่วใจ
1: ใช่ขายบะหมี
2: ่ไม่ใช่
3: ใช่อ่ะ
4: คนละป๊อกกัน
1: เ
5: ฮ้ยตรงนั้นไงเจอแล้วล่ะ
1: ดีละต้องเข้าไปถ่ายให้ใกล้กว่านี
5: ้ฉันก็ด้วยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
2: ตุ๊ดตุ๊ดฮะฮะฮะฮะฮะ
5: ฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะ
1: ฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะ
6: ฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะ
1: ฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮ
6: อีกาเหรอ
1: มาเต็มเลยอย่าไปดิไออย่าเข้ามานะไปพ้นเลยเนี่ยเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บอะไรอ่ะเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บไม่เอาไม่เอาไ
7: อคราวนี้ไม่มีปฏิกิริยาเลย
5: คงไม่อยู่ใกล้ๆนี้ละมั้ง
8: ถ้าจะให้แน่ใจก็คงมีแต่จะต้องสำรวจดูกันให้ทั่วทั้งป่านี้แล้วนะขอรับ
7: ชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้น
8: นินจาวิชาว่าวบิน
7: เห็นอะไรเลยยัง
8: เอ๊ะฮะอืมฮะนี่อะไรน่ะโอ้พบแล้วล่ะขอรับท่านคิดอิจิข้าน้อยจะลงไปถ่ายให้เองนะขอรับ
5: ไม่เอาอ่ะฉันอยากถ่ายเองมากกว่า
7: แต่มันอันตรายนะคะ
2: โอ้จริงด้วยฮงฮง
5: แต่กล้องนะมันต้องเสี่ยงอยู่แล้วล่ะ
8: คือระวังตัวด้วยนะขอรับ
5: เฮ้ยพูดอะไรเท่ๆออกไปแต่มันก็น่ากลัวนะ
1: จะยอมให้นายไปถึงก่อนฉันได้ยังไงเล่า
5: เฮ้ยเฮโมมากิ
1: ฉันเป็นนินจาคมงะนะแค่เนี้ยสบายๆอยู่แล้วคิปปะติ๋วเป็นยังไงเล่าเอ๊ะ

0: ไม่ไหวหรอกขอรับ
1: เอ๊ะเชือกมัน
0: นินจาวิชาตกเป็น
2: ช่วยด้วย
0: ตกได้สำเร็จแล้วล่ะขอรับ
3: การถ่ายรูปนกมหัศจรรย์เป็นไปไม่ได้จริงๆด้วย
2: เมื่อกี้เนี้ยมันอันตรายจริงๆเลยนะ
4: งั้นเรื่องนั้นก็พอแค่นี้แล้วกันนะเปลี่ยนมาถ่ายรูปนี่แทนดีกว่านะ
3: นี่อะไรหรอ
4: ปลาขนาดยักษ์ในทะเลสาบไง
2: ปลาขนาดยักษ
3: ์
2: เหรอ
3: ฉันไม่เอาแล้วล่ะ
2: ฉันเองก็ไม่เอาด้วยเหมือนกันแหละ
3: ไปก่อนแล้ว
4: เดี๋ยวก่อนสิ
0: สงสัยว่าการเอาใจท่านยูเมโกะนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะขอรับนิ่งนิ่งวันนี้เสนอตอนชินโซเป็นเศรษฐีฟางเส้นเดียวนะขอรับนิ่งนิ่งนิ่ง
1: วิชานินจาดาวกระจายต่อเนื่องชินชินชิน
5: อันนี้ห้อง
1: โอ้ยโสมไปหมดเลยอ่ะทิ้งเลยดีไหมเนี่ย
0: เดี๋ยวเดี๋ยวชินโซอาจจะมีวิธีใช้แบบอื่นอยู่ก็ได้นะขอรับ
1: อย่างงั้นเหรออ
0: ืม
1: มีอะไรหรอเคนจัง
3: การบ้านงานฝีมือน่ะแต่ว่ามันเหมือนขาดอะไรไปอ่ะจริงด้วยชินจังขอดาวกระจายอันนั้นได้ไหมอ่ะ
1: อันนี้อ่ะเหรอ
3: ทำแบบนี้แล้วก็แบบนี้
0: นี่นะ

0: เยี่ยมพอดีเลย
1: อ๋อฮะยอดไปเลย
0: ขอบคุณมากนะที่ให้มาน่ะจะให้กระดาษสีเป็นการขอบคุณนะ
1: ฮะดีจัง
2: ดีจังเลยห้อง
1: ยอดเลยเนาะได้กระจายเก่าๆแลกเป็นกระดาษสวยๆได้ตั้งเยอะเลยล่ะ
2: ชินจังได้ของดีจังเลยห้อง
1: ท่านแม่มีอะไรหรอครับ
3: เอานี่ชินจังทำความสะอาดแล้วเครื่องดูดฝุ่นไปชนน่ะประตูเลื่อนก็เลยขาดเป็นรูเลยแบบนี้ไม่น่าดูเลยนะทำยังไงดีล่ะ
2: โอ้โหกลายเป็นรูใหญ่จริงๆด้วยนะห้อง
1: มีอะไรมาใช้ปิดได้บ้างไหมนะจริงด้วยครับท่านแม่มีกรรไกรกับกาวไหมท่านแม่ครับคอยดูนะวิชานินจาแปะกระดาษหลากสีเอาล่ะนะชินชินชินชินชินชินทานี่นะนี่อาชีพเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3: แหมยอดไปเลยถ้าแบบนี้ก็ไม่เห็นรูแล้วล่ะชินจังขอบคุณมากนะ
1: ด้วยความยินดีครับ
3: นี่จ้ะไดฟูกุที่ซื้อมาจากร้านขนมญี่ปุ่นเมื่อกี้เองเอาไปทั้งหมดได้เลยนะ
1: ฮ่าดีจังจากกระดาษสีเปลี่ยนเป็นขนมไดฟูกุเยอะขนาดนี้แล้วนั้นเนี่ย
4: มีอะไรอย่างนั้นเหรอขอรับ
1: ท่านพี่ครับสุดยอดเลยนะจากดาวกระจายส้มๆเปลี่ยนเป็นกระดาษสีหลังจากนั้นก็กลายเป็นไดฟูกุไปน่ะ
4: นินแบบนี้ก็เหมือนกับเศรษฐีฟางเส้นเดียวเลยนะขอรับ
1: เศรษฐีฟาง
2: เส้นเดียว
4: ถูกแล้วเป็นนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นขอรับมีชายคนหนึ่งที่มีเส้นฟางเพียงเส้นเดียวขอรับ
1: อ๋อมีแค่เส้นฟางเส้นเดียวแบบนี้เท่านั้นเอง
4: แล้วจากนั้นก็มีเด็กคนหนึ่งที่ต้องการเส้นฟางเส้นนั้นจึงแลกเปลี่ยนและได้ส้มมาแทนขอรับแล้วชายคนนั้นก็นำของไปแลกเปลี่ยนเป็นของไปอีกหลายๆอย่างจนสุดท้ายก็แลกเปลี่ยนม้ากับบ้านได้สุดท้ายแล้วชายหนุ่มก็กลายเป็นเศรษฐีไปขอรับ
1: โอ้โหยอดไปเลยนะ
2: จากเส้นฟางกลายเป็นบ้านละหง
4: แลกเปลี่ยนของซ้ำไปซ้ำมาจนกลายเป็นของที่ดีมากขึ้นยังไงล่ะขอรับ
1: อย่างนี้นี่เองงั้นถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนของไปแบบนี้แล้วก็สักวันไดฟูกุนี่ก็อาจจะกลายเป็นคฤหาสน์ก็ได้สินนะยอดไปเลยชิชิมาลุงั้นเรารีบไปเอาไดฟูกุไปแลกเปลี่ยนกันเถอะ
2: ไปกันเลยฮง
1: ชิชิ
4: อะไรน่ะไม่ไหวกันจริงๆเลยนะขอรับ
1: เพราะเราจะเป็นเศรษฐีเส้นฟางแล้วไม่มีใครอยากแลกบ้านหลังใหญ่ๆกับไดฟูกุบ้างเลยหรือยังไงนะ
5: โอ้ไดฟูกุ
1: ฮะ
6: ไอ้เชนซอหรือว่าน่าจะเป็นไดฟูกุจากร้านขนมญี่ปุ่นอย่างนั้นเหรออ
1: ือใช่แล้วล่ะโกซุเกะ
6: คือพวกเรามาซื้อไดฟูกุให้กับคุณยายที่ชอบไดฟูกุมากๆขอรับ
5: แต่ว่ากลับขายหมดไปแล้วอ่ะ
6: ถ้าไม่ว่าอะไรอ่ะขอไดฟูกุอันนั้นหน่อยได้ไหมอ่ะ
1: อ๋อก็ไม่เป็นไรหรอก
5: ดีจังเลย
1: แต่ว่าจะให้เฉยๆไม่ได้นะซารุสุเกะมีอะไรมาแลกไหมอ่ะ
6: ของที่จะแลกเหรอขอรับ
7: ข้าซอมบี้บุกบ้านรู้ไหมต้องทำไง
8: ไม่รู้อ่ะ
9: หนูรู
8: ้
9: ทุบพื้นได้ไม้เอาไปขาได้ขวาน
8: โอ้ย
7: อย่างแน่นเลยเหมือนสแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยถูกรสเลยครับ
10: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้
11: ว้าว
10: ช็อกกี้สปันช์ป๊อป
11: ว้าว
10: เย
11: ้
10: อร่อย
12: ช็อกกี้แถมฟรีจากสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
13: นักร้องพันล้านวิวกับเทคโนโลยีระดับพันล้านจากพรีฟอร์มขวดขึ้นรูปแบบไร้สัมผัสเซฟทุกกระบวนการส่งต่อความสดชื่นถึงมือคุณบิดกีทีควอลิตี้ทุกขวดฮีโดเลย
14: เล็กครับโอ้ยยิ้มกลิ่นผลไม้สตรอเบอร์รี่แบล็คเคอร์รี่ฟรุตเคอร์Cola, baby, and everybody taste it. Flip cup.

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
1: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven พี่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: งั้นจะให้อันนี้นะขอรับ
3: อะผ้าเหรอ
4: ขอบคุณมากมากเลยนะ
2: ขอบคุณมากนะฮึบ
3: โอ้ยอะไรกันเนี่ยส้มขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
5: ใช่แล้วล่ะฮง
3: ทางเอจิโย
6: คือว่าขอผ้านั้นหน่อยได้ไหมเหมียว
3: อันเนี้ยเหรอ
6: เร็วเข้าเร็วเข้าเดี๋ยวจะตอบแทนให้ทีหลังนะเหมียว
3: ก็ได้แหละ
6: เอามาเลย
7: เฮ้ยนี่ชินโซเห็นเจ้าคางเงะผ่านมาแถวนี้บ้างหรือเปล่าอ่ะ
3: คางเงะจิโยอันโนเนะไม่เห็นมาเลยล่ะ
7: ให้ตายเหอะเจ้านั่นไปอยู่ไหนกันล่ะเนี่ยเค้นๆเค้น
6: ๆรอดไปเถียะเหมียวคือวันนี้น่ะต้องออกไปทดสอบเครื่องกลไกกับนายท่านน่ะนะ
7: วิ่งเร็วขึ้นอีกวิ่งหมุนให้เร็วขึ้นไปอีก
6: การทดสอบหนักมากก็เลยหนีออกมานะเหมียวแต่พอแบบนี้ก็เลยรอดมาได้เหมียวนี่เป็นของตอบแทนนะเหมียว
3: เห็นบอกว่าเป็นน้ำมันหล่อลื่นของคงอะ
5: เป็นน้ำมันที่ใช้กับอะไรก็ลื่นนะฮง
3: ไม่เคยเป็นของดีเท่าไหร่เลยนะนี่นะมีอะไรเหรอยูเมกดจัง
8: ชินจังเธอกดจังนะ
3: อ้าวขาติดอยู่งั้นเหรอ
8: ใช่แล้วล่ะ
3: ให้ฉันจัดการเองนะอันนี้ปิดปิดครับ
8: ค่ะขอบคุณมากนะชินจัง
3: ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอก
8: อันนี้เป็นคุกกี้ให้เป็นของตอบแทนเพิ่งจะทำเสร็จเมื่อกี้นี้เองจ้า
3: เศรษฐีฟังเส้นเดียวค่อยๆเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแล้วนะคุณลุงครับเป็นอะไรไปหรอ
5: เป็นอะไรหรือเปล่าวะฮง
4: ปวดคือท้องมัน
3: ท้องมันทำ
5: ไมปวดท้องเหรอฮง
4: หิวน่ะ
3: หิวอย่างนั้นเองเหรองั้นก็อันนี
4: ้นะโอ้โหยืดชีวิตไปได้สักทีเจ้าหนูขอบคุณมากนะ
3: ไม่หรอกไม่หรอกนี่คุณลุงครับขออะไรก็ได้มาแทนคุกกี้ที่ให้ไปหน่อยสิ
4: โอ้งั้นเหรอคงต้องหาอะไรมาแลกสินะเอางั้นก่อเมื่อกี้นี้เอาไหไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าแต่โดนปฏิเสธมาน่ะเป็นของเก่าที่สืบทอดกัน

0: มาหลายสมัยเลยนะจะให้นี่ก่อนแล้วกัน
1: หนักจังเลยอะห้องเอาวางไว้ก่อนดีกว่าไหม
2: ไม่ได้หรอกน่าเสียดายไม่ใช่หรอ
1: แต่ว่าหายแบบนี้มันไม่มีใครอยากแลกด้วยหรอกนะห้อง
2: เ

0: ว่อง
1: มาทางนี้แล้วล่ะ
2: ราชาของเราถูกใจไหที่คุณถืออยู่นะครับก็เลยอยากจะคุยด้วยสักหน่อย
3: พวกชินโซไปถึงไหนกันแน่นะขอรับฮะเอ๊ะ
1: ที่รับไม่ได้หรอกครับ
4: มันจะมาดึงทำไมถึง
5: พระสมบูรณ
2: ์ราชาของเราน่ะประทับใจในตัวคุณที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและไม่น่ามืดตามัวเพราะเงินครับก็เลยอยากขอให้แต่งงานกับลูกสาวแล้วเชิญไปเป็นเจ้าชายของประเทศเราครับ
4: เวดดิ้ง
1: จะเจ้าชาย
6: ว่าไงนะฮุ้ง
3: อะไรนะ
1: สุดยอดเลย
6: มีความสุขต้องรอยฮุ้ง
3: ตามดูทั้งสองคนอยู่นะขอรับฮะ
6: อะไรนะ
1: พี่ครับ
3: รู้เรื่องทั้งหมดแล้วนะขอรับเอาละเรากลับกันเถอะนะขอรับ
1: ทำไมอ่ะพวกเราน่ะได้เป็นเศรษฐีฟางเส้นเดียวของจริงแล้วนะ
6: ใช่แล้วเราฮง
3: นินถ้าอย่างนั้นชินโซจะไปเป็นเจ้าชายอย่างนั้นเหรอขอรับ
1: แน่นอนอยู่แล้วสิดังนั้นผมก็เลยจะเลิกเป็นนินจาแล้วไงแล้วก็จะเป็นเจ้าชายแล้วก็เล่นทุกวันเลย
6: จะใช้ชีวิตอย่างที่ชอบยังไงก็ได้ด้วยเราฮง
3: มีแต่เรื่องแย่ๆทั้งนั้นเลยนะขอรับ
1: จริงด้วยครับท่านพี่ถ้าหากว่าอยากให้ผมกลับไปด้วยล่ะก็ต้องหาอะไรมาแลกเปลี่ยนสิน
3: ินแลกเปลี่ยนเหรอขอรับ
1: ก็แลกเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้เป็นเศรษฐีฟางเส้นเดียวแบบนี้แล้วนี่นานเนาะท่านพี่ก็ต้องเอาของที่ดีกว่าการเป็นเจ้าชายมาแลกเปลี่ยนแล้วสินะ
3: อะไรนะไม่ไหวให้พวกเขาทำตามใจชอบไปสักพักก่อนแล้วกันนะขอรับ
6: คันไปซะแล้วละหง
1: จ้างทั้งหน้ามาต้องคิดมาคุณลุงคราวโดนัทหมดแล้วช่วยเอามาเติมให้หน่อยได้ไหมเป็นคำสั่งของเจ้าชายนะ
6: คำสั่งนะฮง
2: จะนำมาให้เดี๋ยวนี้แหละครับแล้วแต่ว่าเจ้าชายกำหนดการจากนี้ไปนะครับ
1: กำหนดการเหรอ
2: ครับก่อนที่จะพาไปยังประเทศของเราต้องขอให้จำเรื่องประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมไว้ครับนอกจากนี้จะต้องเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตัวของเจ้าชายหรือมารยาทบนโต๊ะอาหารและอื่นๆครับ
1: เฮ้ยนี่ต้องไปเรียนด้วยเหรอเนี่ย
2: ครับตั้งแต่เช้าจนรอดเย็นจะขอฝึกฝนให้แบบเข้มๆเลย
1: นี่ทั้งหมดเลยเหรอ
6: เข้มยิ่งกว่าการฝึกฝนนินจาซะอีกอ่ะฮ้องอุ้ยแบบนี้ไม่ไหวอ่ะฮ้อง
1: นึกว่าได้เป็นเจ้าชายแล้วจะสบายซะอีกแท้ๆ
3: นินทั้งสองคนกลับมากันแล้วเหรอขอรับ
1: นึกแล้วว่าเป็นเจ้าชายน่ะมันไม่เข้ากับผมหรอก
6: ชินจังน่ะไม่ชอบการเรียนก็เลยกลับมาที่บ้านไงฮ้อง
1: นัวโคนะ
3: อย่างนี้นี่เองเหรอขอรับถ้างั้น
1: อันนี้อะไรเหร
3: อดาวกระจายอันใหม่ขอรับ
1: ท่านพี่ขอบคุณนะครับ
6: ไม่เอี่ยมไปเลยฮง
1: จริงด้วยที่แรกกับหายไปน่ะไม่ใช่การเป็นเจ้าชายแต่เป็นอันนี้แหละไหนๆก็ไหนๆมาแลกเปลี่ยนกันทันนะ
3: นินไม่นึกว่าเศรษฐีฟางเส้นเดียวอย่างชินโซสุดท้ายแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะขอรับ
1: ชินชิน

0: เปิดศึกวัดพลังกับวินวินซูเปอร์เซนไตคอลเลกชันการ์ดเกมแถมฟรีในแพ็ควินวินทุกรสชาติ
1: X ก็คืออนาคตที่ยังไม่มีใครรู้เบเบรดที่เร่งความเร็วทะลุขีดจำกัดจะทำให้การเอ็กซ์ตรีมที่ไม่มีใครเคยเห็นกลายเป็นจริงและสิ่งที่รออยู่ที่ปลายทางนั้นจะเป็นชัยชนะการสรรสร้างหรือสิ่งที่สูญเสียไปกันแน่จงชาย X ให้สะท้อนในดวงตานั้นซะ

0: เราแฟนๆเบเบรดทุกคนขอกล่าวทักทายสวัสดีพวกเรามาย้อนรอยมหาศึก X Tower ที่แท้จริงกันดีกว่านะในรอบ First Stage มือสังหารคนแรกก็เล่นเอาถึงแล้วเพราะเขาคือเบรดเดอร์แกร่งที่สุดในตระกูลคุโรสุอย่างคุโรสุวันนั่นเอง
1: Extreme Dash
0: ผลการแข่งคือเอคุสึเสมอทำให้เคลียร์ First Stage ไปได้ส่วนรอบ Second Stage มือสังหารคนที่2ที่รออยู่ก็คือผู้มีฝีมือเป็น

0: ุโรสุ1คุโรสุ2นั่นเองแม้เมาติจะถูกไล่ต้อนด้วยการแยกร่างโจมตีของบุลเลตกริฟฟอนก็ตามแต่ก็ยังฝ่าฟันไปได้และเคลียร์ second stage อย่างสวยงามเหลือการแข่งอีก2รอบก่อนถึงจุดสูงสุดแท้จริงต่อจากนี้ไปก็พยายามเข้านะขอฝากด้วยล่ะทีมเพอร์โซน่า
1: ถ้าสเตจถึงตาฉันฉันจะเป็นคนลุยเอง
2: ต้องขอฝากด้วยนะคะทุกท่าน
0: เอคุสึมีดรานสไตรส่วนมัลติมีไนท์ฟอร์เทรสส่วนของนายก็มีเบเบรดใหม่ชื่อเร็กนาเรจรอบต่อไปก็ต้องชนะแน่ๆอยู่แล้ว
3: ไม่ต้องคิดมากหรอกนะเพราะฉันยังมีเฮลสริปเปอร์ที่ผ่านการคัสตอมไมซ์ด้วยเอ็มเพอเรอร์ไมซ์อยู
1: ่ถ้างั้นก็ออกเดินทาง
3: ไอ้เดี๋ยวสิสวมหน้ากากก่อนดิ
2: ไปดีมาดีนะคะ
0: แล้วพวกเราจะคอยเชียร์นะ
3: ลุยกันเลยสู่ Third Stage ตอนพรสวรรค์โดยกำเนิด
0: ขอโทษที่ให้รอเริ่มจากของดีประจำร้านซูชิหน้าครีมถั่วแดงจ้า
4: โหนี่น่ะเหรอที่เขาร่ำลือกัน
5: โ
2: อท่านฟูจิวาระเบิร์นจากทีมอิกดราซิลท่านอิชิยามะทาคุมิจากทีมฟาแรงซ์และท่านมารุโกะคาโร่อดีตนักแข่งมือโปรเป็นกลุ่มลูกค้าที่นับว่าหาชมยากนะคะเนี่ย
4: ก็แค่คิดว่านานๆทีมากินซูชิกับกลุ่มนี้ก็ฟังดูน่าสนใจดีนะ
6: ถึงทายาทบริษัทใหญ่จะเคยเจอหน้ากันบ่อยๆอยู่แล้วแต่ฉันคงเพิ่งเคยเจอนายสินะฝากตัวด้วย
7: ตอนนี้คุณเป็นอาจารย์สถาบันเบย์อะคาเดมี่แหละไม่คิดเลยว่าจะได้มาร่วมโต๊ะกินซูชิกับคุณที่ผมเคยอยากแข่งด้วยเลยนะงบนู้งี้ไม่สั่งโอมากาเสะสักก็ดี
0: อิชิยามะคงเมื่อกี้พูดอะไรมาๆหรือเปล่า
6: เบย์อะคาเดมี่เป็นองค์กรลูกน้องของบีโฟที่ตอนนี้อยู่ในสภาพระงับกิจกรรมจนฉันพลอยว่างไม่มีอะไรทำเลยเรื่องชวนมากินน่ะขอให้บอกอยู่แล้ว
7: ใหญ่นั่นคงไม่มาใช่ไหม
4: อ
7: ๋
4: อเธอคนนั้นน่ะเหรอ
8: คารุระจ้างเหมาะกับชุดแบบนี้มาก
9: แน่อยู่แล้วเจ้าค่ะ
4: ถ้าคารุระแล้วก็ฉันฝากให้ยูนี่จัดการไปแล้ว
6: ดูเหมือนจะเริ่มกันแล้วล่ะ
10: มหาศึก X Tower ที่แท้จริงถึงเวลาเปิดม่าน Third Stage กันแล้ว
8: แล้วในวันนี้ก็มีผู้ท้าชิงที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงโผล่หัวกันมาอีกแล้ว
3: นี่มันที่ไหนเนี่ย
11: ดูเหมือน 4X System จะถูกฉายเรียบร้อยแล้วสินะ
8: ถึงจะบังเอิญเอาชนะอาเจ๊ขาได้แต่อย่าเพิ่งได้ใจไปเชียวนะต่อให้พวกแกจะพยายามดิ้นรนมากแค่ไหนก็เปลี่ยนอนาคตที่ท่านซีโร่ทำนายไว้ไม่ได้หรอก
3: พูดได้พูดไปแต่วันนี้เราจะชนะและเข้ารอบศึกตัดสินที่แท้จริงให้ได้
6: ไม่รู้พูดเพ้อเจ้ออะไรอยู่นะครับกับอีกแค่ระดับอย่างพวกคุณคิดรู้ว่าจะผ่านก็ไปถึงรอบตัดสินจุดสูงสุดที่แท้จริงได้อะ
7: ยินดีด้วยที่ผ่านเข้ารอบศึกตัดสินจุดสูงสุดที่แท้จริง
3: ยินดีด้วย
11: ที่ผ่านเข้ารอบเหรอ
0: แต่นี่เพิ่งจะ Third Stage เองนะ
2: หมายความว่าไงคะเนี่ย
8: คือว่าท่านซีโร่ค่ะฉันคิดว่าอย่างท่านซีโร่เนี่ยไม่มีทางปล่อยไก่อะไรง่ายๆอยู่แล้วนะคะแต่เ
0: ฮ้
7: ฉันรู้สึกถึงความแข็งแกร่งของพวกเธอแล้วงั้นก็มาแข่งกันกับทีมคุโรสุออลสตาร์ของฉันบนจุดสูงสุดก็แล้วกัน
8: กินขาดจริงๆเลยใครจะไปคิดว่าซ่อนเซอร์ไพรส์แบบนี้ไว้ด้วย
6: สมกับเป็นท่านซีโร่แผนการหลักแหลมจริงๆ
7: เป็นไอเดียขั้นเทพเลยใช่ปะ
11: นี่กำลังวางแผนอะไรอยู่งั้นเหรอคะ
7: พอดีว่าฉันน่ะเกลียดความน่าเบื่อที่สุดเลยไงเพราะยังไงพวกเธอก็จะผ่านมาถึงรอบตัดสินจุดสูงสุดอยู่แล้ว
1: งั้นก็ไปที่จุดสูงสุดกันเลย
7: แต่ว่า
1: ฮะ
7: ศึกตัดสินจุดสูงสุดที่แท้จริงแข่งกันแบบ3ต่อ3ส่วนพวกเธอมา4คนก็จำเป็นต้องคัดออกไปคนหนึ่งนะจ๊ะ
11: มาปรับกติกาเอาเองอีกแล้ว
7: ดังนั้นมือสังหารคนที่3กับคนที่4จะเป็นบททดสอบเพื่อดูว่าใครไม่มีคุณสมบัติจะสู้ในศึกตัดสินจุดสูงสุด

0: ่แท้จริงมากที่สุด
1: ผู้ไม่มีคุณสมบัติเลย
2: มันจะเป็นบททดสอบแบบไหนกัน
3: งั้นผมขอทดสอบด้วยครับรอบเทอร์สเตทนี้ผมจะเป็นคนแข่งเอง
4: จ้าจ้า
3: อะดิ
5: เอ๊ะ
3: ก็ไอ้นี่มันก็แค่ผ้า 4X ละน่าอ้าว
6: ไอ้นี่มันไม่ใช่ 4X นี
0: ่คนที่จะทดสอบคนแรกก็คือเธอคุณสมิธเบิร์ดคุงจ้าไหนๆดูหน่อยประวัติการแข่งขันของเธอน่ะแม่เจ้าอะไรกันเนี่ยโกหกหรือเปล่าเราชนะการแข่งทางการเป็นศูนย์เนี่ยนะมือปลอเนี่ยละสุดยอดจุดสูงสุดเป็นฉันอายแทนนะเนี่ย
7: เอาจริงเหรอเนี่ย
2: ถ้าเป็นผมล่ะก็คงเอาปี๊บคุมหัวแล้วล่ะครับ
0: ฟังให้ดีนะในอนาคตเนี่ยย่อมมีทั้งคนที่จำเป็นและคนที่ไม่จำเป็นและแน่นอนว่าเราไม่ต้องการหมาขี้แพ้
3: ว่าไงนะเจ้านี่ไม่ได้รู้จักอะไรเบิร์ดเลยแท้ๆเบิร์ดนะ
8: ช่างเถอะ
3: เออ
8: ซีโร่น่ะพูดถูกแล้วล่ะ
3: เบิร์ด
8: แล้วจะให้ฉันทำอะไรล่ะแค่โค่นนายก็พองั้นเหรอซีโร
0: ่ข้าทาจะปากแจ๋วสมฉายาแต่คนที่จะมาทดสอบเกินน่ะไม่ใช่ตัวฉันเองหรอกนะแต่เป็นเจ้าหมอเนี่ย

0: ูกชายของฉันคุรโซซิกจะเป็นคนเทสเธอเอง
1: ฮะ
0: คาซามิเบิร์ดคุงการทดสอบนี้คือการวัดว่าตัวตนของเธอจำเป็นต่ออนาคตหรือไม่จะเป็นการแข่งด้วยเบย์เบลดแบบเดียวกันต้องใช้เบย์เบลดของซิกบราคิโอบิปในการแข่งครั้งนี
2: ้เจ๊ไงเป็นงั้นล่ะเนี่ย
3: แบบนั้นเบิร์ดก็เสียเปรียบเกินไปแล้ว
0: พูดอีกก็ถูกอีกเพราะงั้นฉันเลยจะต่อให้อีกหน่อยนั่นคือจะแบทเทิลกี่รอบก็ได
1: ้
0: ถ้าชนะแม้แต่รอบเดียวก็ถือว่าผ่านละกันนะ
4: จะทำแบบไหนอ่ะ
5: จริงๆก็ได้เหรอยังไง
2: อะไรกันงั้นก็หวานหมูดิ
3: ไม่ค่ะ
2: โ
3: อซีโร่นะตั้งใจทำให้คุณเบิร์ดหมดคุณสมบัติโดยสิ้นเชิงค่ะ
6: เอ๊ะ
0: เอาละมาหน้าตาสเตจกันได้เลย
7: งั้นก็พยายามเข้านั้นเอง
8: แล้วในที่สุดแบทเทิลที่ตระกูลคุโรสุของเราเสียเปรียบที่สุดก็จะเริ่มขึ้นแล้วครับ
9: ถ้านักแข่งคาซามิเบิร์ดแพ้อีกได้อายันหลานบวชแน่แต่ก็คงไม่ชนะอยู่แล้วนะ
0: แค่ชนะครั้งเดียวก็ผ่านงั้นแหละ
10: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่7-11ที่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป

0: ขนมอะไรไหม
1: เจ้าลิสกาเจ้าลิสกา
0: เอาขนมอะไรไหม
1: ทวิสโก้ทวิสโก
2: ้ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง

0: Dance the moment
1: Push pop Woo Wow Push pop Woo อวกาศนี
2: ่ไปลุยกันต่อเลยสนุกจังเลย
1: Push pop ปลดปล่อยจินตนาการของคุณ Push pop
3: อาหารเช้าซีเรียลครับจะกินตอนไหนก็อร่อยอร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์ Euro.
4: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้า

0: จุกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
1: ถ้าซอมบี้บุกบ้านรู้ไหมต้องทำไง
2: ไม่รู้อ่ะ
3: หนูรู
2: ้
3: ทุบพื้นได้ไหมเอาไปค่ะได้ขวาน
1: อย่างแน่นเลยเหมือนสแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยทุกรสเลยครับ
4: สวนสนุก Dream World สุขสนุกทั้งครอบครัว
5: Ready Set
6: 3
7: 2
6: 1
7: Go
6: Shoot
4: จัดการเลยบอส
8: ตัวบราคิโอวิปดูเหมือนเป็นเบเบรดคัสตอมไลน์ Expand สินะคะจุดพิเศษของมันมองแวบเดียวก็รู้มันคือการผ่องน้ำหนักรอบนอกด้วยการมีน้ำหนักรอบนอกสูงทำให้เกิดแรงพองตัวที่ทรงพลังทำให้มันเป็นเบเบลดที่เน้นหมุนต่อเนื่องยาวนาน
9: การแข่งเบเบลดแบบเดียวกันด้วยสเตมินาไทป์ฝ่ายไหนที่สามารถหมุนได้นานกว่าแม้แต่วินาทีเดียวก็ชนะ
8: ดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายจะเลี่ยงไม่เข้าไปชนกันสินะคะเพื่อไม่ให้สูญเสียเตมีหน้าจากการประทะก็เลยชุดแบบนี้ไงล่ะ
9: โถเอ้ยแรงหมุนตกลงไปแล้วนะครับ
5: น่าเสียดายจริงๆสมเป็นมือโปรชนะเป็นศูนย
10: ์บทขยี้มันให้ละราคิโอวิปเอ็กซ์ตร้าชุดจูราสสิกไททัน
4: บราคิโอวิปของเบิร์ดมัน
8: ตัวบราคิโอวิปของท่านพี่ซิกยังหมุนแรงยังกับว่าเพิ่งชุดไปเมื่อตะกี้เลย
10: รอบต่อไป
6: 3
7: 2
6: 1
7: Go
6: ชุด
9: ทั้งที่เป็นเบเบลดแบบเดียวกันแต่ของอีกฝ่ายหมุนแรงกว่าแบบชัดเจนมากหมายความว่ายังไงเนี่ย
8: เป็นเรื่องที่ง่ายๆและน่าเศร้าค่ะเพราะความต่างของแรงชูดไงคะ
9: แรงชูดเหรอ
8: เมื่อสมัยก่อนท่านพี่ซิกซ์เนี่ยเป็นคนอ่อนแอที่สุดในหมู่พี่น้องค่ะถึงขั้นที่ว่าอ่อนแอกว่าฉันที่อยู่ปลายแถวตัวท่านพี่ซิกซ์ไม่มีเซนส์ในสิ่งที่เรียกว่าเบเบลดเลยจะเบเบลดแบบไหนก็ไม่เคยใช้ได้ชำนาญเลยสักอัน
11: เธอน่ะจะฝึกซ้อมเพิ่มแรงชูดอย่างเดียวก็พอต้องฝึกซ้อมเพื่อครอบครองพลังชูดที่แกร่งที่สุดและถ้าทำได้เมื่อไหร่ฉันจะมอบเบเบลดเฉพาะของเธอให้เองนะจ๊
10: ะ
8: แล้วท่านพี่ซิกซ์ก็ฝึกซ้อมการชูดอย่างเดียวมาตลอด
10: ชูด
8: เขาฝึกฝนทุกวันซ้ำไปซ้ำมาทำแบบนั้นต่อเนื่องนานหลายปี
10: โอ้ชูด
8: แล้วพอรู้ตัวอีกทีท่านพี่ก็กลายเป็นคนที่มีฝีมือที่ค่อนข้างสูงแม้แต่ในหมู่พี่น้องด้วยกันค่ะแต่ถึงอย่างนั้นท่านพี่ก็ยังไม่หยุดซ้อม
5: บราคิโอวิปสปินฟินิชคุโรโซซิกชนะ
12: ถ้าเป็นเรื่องแรงชุดเพียวๆท่านซิกก็ถือว่าเป็นเลิศไม่แพ้ท่านวันเลยแหละครับ
8: เบิร์ด
10: ฉันเอาแต่มันฝึกซ้อมไม่เคยหยุดหย่อนผลลัพธ์ก็ทำให้ฉ

0: ท่านได้ครอบครองพลังชูที่แกร่งที่สุดส่วนนายมาเป็นมือโปรแต่ไม่เคยชนะเลยสักครั้งมันเป็นเพราะนายยังฝึกซ้อมมาไม่พอฉันไม่มีทางที่จะพ่ายแพ้ให้กับคนอย่างนายแน
1: ่งั้นมาลุยอีกรอบ
2: ไม่ได้มีแค่พลังชูตแต่เบเบลดที่ใช้คงถูกสร้างมาเพื่อรองรับแรงชูตสูงสุดเหมือนกันสมรรถนะของบราคิโอวิกก็เป็นอีกส่วนที่น่าจับตามอง
1: เอาอีกรอบ
0: โกชู
3: ตแข่งรอบที่เท่าไหร่กันแล้วเนี่ย
4: ถึงอย่างนั้นเบิร์ดก็ไม่ชนะอีก
5: เมื่อไรจะยอมยกธงขาวสักทีเนาะ
2: อยากให้คิดถึงหัวอกโคศกที่ต้องติดตามการแข่งบ้างนะครับ
5: ถูกต้องตามนั้นเลยงั้นฉันนอนละกัน
6: ยังไงก็ไม่ไหวค่ะการจะแข่งพลังชูตกับท่านพี่ซิกที่ฝึกฝนการชูตอย่างต่อเนื่องนะคุณบ้าเสียเปรียบเกินไปแล้วค่ะ

0: once the moment
1: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอลและร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: วินวินท้าดวลชวนแบทเทิลเปิดศึกวัดพลังกับวินวินซูเปอร์เซนไตคอลเลกชันการ์ดเกมรวมพลเหล่าเซนไตสีแดงและเซนไตสีพิเศษพร้อมนักสู้หน้าใหม่สีโตรเรนเจอร์แถมฟรีในแพ็ควินวินทุกรสชาติมี74แบบให้สะสมวันนี้ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าของจะหมด
3: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
4: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
5: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
6: สะดวกช้อป
5: ที่ช็อปมาเนีย
7: เอาขนมอะไรไหมเจ้าลิส
5: ก้าเอาขนมอะไรไหม
8: เจ้าลิสก้าเจ้าลิสก้า
5: เอาขนมอะไรไหม
9: ทวิสโก้ทวิสโก
10: ้ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง
5: เฮ้ย
11: พี่ป้าจุ๊บ
12: แค่ฉี่แล้วก็จุ๊บแบบคนเท่ๆจุ๊บแบบสาวโซเชียลจุ๊บแบบคนคูลๆจุ๊บแบบสาวหวานๆจะจุ๊บแบบไหนก็พี่ป้าจุ๊บพี่ป้าจุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บยูโร
13: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลแอนเดอร์เดอะซีโลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ดรีมเวิลด
14: ์ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
15: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
16: แต่เข้าดูสนุกดีนะ
17: เอ๊ะ
16: ดูสิ
18: แข่งแพ้อีกจนได้นายนี่แกร่งเป็นบ้าเลยนะ
19: ฉันก็แค่ชูดของฉันเฉยๆนายอ่อนแอเองต่างหาก
18: พูดได้เจ็บจี๊ดเลยถ้างั้นเจอแบบนี้ล่ะเป็นไง
19: จะพยายามสักกี่ครั้งวะอะไรกัน
16: น่าเสียดายอะ
17: แบรคิโอบิฟส์ของซิกซ์เองก็เริ่มสายเป็นวงกว้างแล้ว

0: อย่าบอกนะว่าย
1: ังไม่จบหรอกนะ3 2 1 go charge
0: ยี
1: ่โ
2: หอะไรกันการหมุนแบบนั้น
3: เบเบรดของหนุ่มน้อยกำลังหมุนด้วยความแรงที่ไม่แพ้อีกฝ่ายแล้วเนี่ยไม่ใช่เวลามามัวนอนนะครับ
2: แข่งเสร็จแล้วเหรอไงเบเบรดของทั้งสองฝ่ายหมุนด้วยความเร็วเท่ากันแล้วเนี่ย
0: ว่าแล้วเชียวนี่นายเรียนแบบการชูดของฉันสินะ
1: ใช่แต่เป็นแบบครูพักรักจำอะนะการหมุนที่แขนกับเอวมันใช้แบบนั้นสินะได้ความรู้ใหม่เลย
4: เรียนแบบเหรอถ้ามันทำง่ายขนาดนั้นก็ไม่ลำบากกันแล้วค่ะ
0: แต่ว่าในความเป็นจริงการชูดของเจ้านี่มันแทบจะเหมือนกันกับการชูดของเราเป๊ะ
5: โอ้โหคราวนี้นี่แหละ
6: ฮะเฮ้ยน่าเสียดายแบบสุดๆเลย
4: พรสวรรค์โดยกำเนิดขอเพียงแค่สนุกไปกับเบเบลดก็พัฒนาได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยใจบริสุทธิ
1: ์โถวายสเตมินาไทยนี่มันลึกซึ้งเหมือนกันฮะมาแข่งอีกรอบเถอะ
7: เบิร์ดเนี่ยดูเข้าท่าขึ้นเยอะนะ
4: ถ้าเป็นเบิร์ดในตอนนี้ต้องสัมผัสถึงเสียงของเบเบลดทุกแบบได้แน่นอน
8: Ready, set,
9: three,
8: two,
9: one,
8: go!
1: Charge!
7: คนนั้นน่ะเมื่อกี้บอกว่าเพราะฝึกมาไม่พอเบิร์ดถึงได้เอาชนะเขาไม่ได้แต่ไม่มีทางเป็นอย่างนั้นหรอกเนาะ
4: เอ๊ะเบิร์ดชนะแข่งทางการเป็นศูนย์แต่การแข่งทั้งหมดที่ว่ามันก็เป็นเหมือนการฝึกของเขานั่นแหละถึงแม้ตัวเบิร์ดเองจะไม่เคยมีสักครั้งที่จะคิดถึงเรื่องนั้นสักนิดเลยก็เถอะนะ
7: เพราะสิ่งที่เบิร์ดทำน่ะมีแค่การสนุกไปกับมันนี่
10: โจนนั่นประเมินคาสมิเบิร์ดต่ำเกินไปถ้าหมอนั่นแพ้ต่อเนื่องแค่นี้แล้วจะใจสลายก็คงไม่ได้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดแบบนี้หรอก
3: ท่าทางจะเข้าใจดีเลยนี่นะฝีมือของหนุ่มน้อยเนี่ย
11: เขาเองก็เป็นบุคคลที่เบทานชิฟจะขาดไปไม่ได้เลยเช่นกัน
1: เอาล่ะนะเอ็กซ์ตร้าชุดจูราสสิกไทย

0: เลย
1: เอาจริงเหรอเนี่ย
2: ไม่หรอกครับมันต้องเป็นความบังเอิญแน่นอนอยู่แล้ว
3: คราวนี้แหละต้องชนะแน่เ
4: ฉันขอถอนตัวดีกว่าน
3: ี่ซิก
1: ท่านพี่ซิกส์คะ
0: มะฮะ
5: โอ้ยดูเหมือนจะหมดกำลังใจไปแล้วนะเนี่ยสงสัยทนไม่ได้ที่ช่วงเวลาหลายปีของตัวเองแพ้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงแบบนี้แม้เสียดายเสียดาย
1: แกนั่นแหละที่บังคับให้ทำแบบเนี้ย
5: ช่างน่าเสียดายจริงๆแต่คาซามิเบิร์ซาผ่านรอบต่อไปคือมือสังหารคนที่4แล้วก็คือบททดสอบครั้งสุดท้าย
3: น่าเสียดายจังเนาะ
6: อยากแข่งอีกรอบจริงๆนะไม่งั้นล่ะก็
7: อีบาส
3: โอ้ฮินะ
7: ดูการแข่งแล้วนะเท่มากเลย
1: แต่ก็ยังไม่ชนะเหมือนเดิมนะ
6: เงย
3: ก็ขอโทษแล้วกันยังไงฉันก็มือโปรชนะศูนย์มันยังทำ
1: เลยรู้ดีฉันรู้แล้วค่ะ
3: ย้ำกันเด
1: ้รูปร่างของเบย์เบลดใหม่ที่เราจะสร้างให้คุณเบิร์ดกัน

0: ดูการ์ตูนเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้
1: โปรเจกต์มิวซึ่งมีเป้าหมายคือตามหามิวโกได้ผ่านการทดสอบและเป็นเชสเซอร์อย่างเต็มตัวถึงแม้จะแปลกใจกับการเรียกตัวกระทันหันแต่โกก็ได้ส่งคำเชียร์และกันกับซาโรชิและเดินทางไปยังจุดรวมตัวที่ท่าเรือคานาซิตี้ในภูมิภาคโฮเอ็นโกได้รวมตัวกับโทคิโอและชิงารุไปพบศาสตราจารย์โฮนากะและเชสเตอร์รุ่นพี่อย่างซารุกิและอาซาฮิขณะเดียวกันมาสเตอร์ทัวร์นาเมนต์รอบไฟนอลการแบทเทิลอันแสนร้อนแรงของแดนดี้กับซาโรชิก็ได้เริ่มขึ้น
2: หน้าแรงที่สั้นมากๆมาถึงไวกว่าที่เราคาดไว้เราต้องรีบออกเดินทางเร็วกว่าที่กำหนดไปด้วยขอบคุณที่มาตามคำเรียกตัวด่วนด้วยนะทุกคน
1: ในหัวฉันมีภาพมิวกำลังหัวเราะเพราะเห็นผู้คนโอลหม่านลอยอยู่เลยล่ะ
2: ตอนนี้พวกเรากำลังมุ่งหน้าไปยังเกาะที่ถูกเรียกว่าเกาะสุดขอบฟ้าทั่วทั้งเกาะนี้มีเมฆฝนและลมแรงมากปกคลุมอยู่ตลอดไม่ขาดสายจึงไม่สามารถขึ้นเกาะได้แต่ว่าในช่วงหน้าแล้งเพียงปีละครั้งเท่านั้นฟ้าจะแจ่มใส
1: ปีที่แล้วที่บริเวณใจกลางเทเบิลเมาน์เทนบนเกาะเราได้ตรวจพบพลังจิตที่รุนแรงมากซึ่งคาดว่าพลังนั้นเกิดขึ้นจากมิวฉันจึงได้ก่อตั้งโปรเจกต์มิวนี้ขึ้นมา
2: จากนี้พวกเราเหล่าเชสเซอร์จะไปขึ้นเกาะสุดขอบฟ้าและไต่ขึ้นเทเบิลเมาน์เทนไปยังบริเวณใจกลางแล้วตามหามิวแต่ว่ารอบเทเบิลเมาน์เทนมีอากาศปั่นป่วนจึงเข้าใกล้จากบนฟ้าไม่ได้เราต้องลงจอดห่างออกมาหน่อยแล้วเดินเข้าไปยังเทเบิลเมาน์เทน
3: เรากำลังบินเข้าบริเวณเกาะเตรียมรับแรงสั่นสะเทือน

0: 決めた。
1: ドンプロジェクトミュー。
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถ้าหากมีอะไรก็รายงานทันทีเลยนะเข้าใจไหมขอให้เชสเตอร์ทุกคนโชคดีนะ
1: ครับ
2: ว้าวสุดยอด
3: ทุกตัวอยู่กันอย่างมีชีวิตชีวาจริง
4: ๆเป็นสวรรค์ของโปเกมอนอย่างแท้จริงเลย
3: ไปกันเถอะ
1: ครับ
4: โกเปิดใช้งานเซ็นเซอร์สิ
5: ครับ
3: นี่น่ะเหรอสิ่งที่นายประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วศาสตราจารย์โฮดากะอัปเกรดต่อให้น่ะ
5: ใช่มันจะจับพลังงานพลังจิตบริเวณรอบๆแล้วส่งไปที่แล็บจากนั้นในแล็บจะทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับรูปคลื่นพลังงานพลังจิตของมิวทูที่ฉันเคยเจอ
0: เพราะรูปคลื่นพลังงานพลังจิตของมิวกับมิวทูมันควรจะตรงกันยังไงล่ะ
6: ศาสตราจารย์โฮดากะเป็นไงคะ
0: ทำงานได้ตามปกติดีถ้ามีอะไรจะบอกนะ
7: สุดยอดเลยสิ่งที่ตัวเองประดิษฐ์ขึ้นมาได้เอามาใช้ในโปรเจกต์มิวด้วยเนี่ย
5: แค่บังเอิญเป็นสาขาที่ฉันถนัดพอดีนะส่วนของคุณอาซาฮิคืออนุชีววิทยากับธรณีวิทยาใช่ไหม
7: ใช่ฉันใช้สองอย่างนี้เข้าหาปริศนาต่างๆของโปเกมอนนะ
3: ส่วนคุณซูรุกิใช้ความชำนาญด้านภูเขาในการตรวจสอบระบบนิเวศของโปเกมอนที่อาศัยภายใต้สภาพแวดล้อมอันโหดร้ายใช่ไหมครับ
7: โดยเฉพาะพื้นที่ที่มนุษย์ยังไม่เคยสำรวจเนี่ยชอบมากเป็นพิเศษเลยล่ะการท้าทายเรื่องที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้นั่นแหละคือความหมายในชีวิตของเขาล่ะ
3: ถ้าหากเราได้เจอมิวคุณจะจับไหมครับ
7: ถ้าเป็นโกล่ะจะทำยังไง
5: เอ๊ะถ้าไม่ถึงตอนนั้นจริงก็ไม่รู้หรอกนะแต่คิดว่าคงอยากจับให้ได้นะ
7: ถ้าหากว่านะมีโปเกมอนที่ตามหาคนที่เขาอยากถูกจับไปอยู่ด้วยเหมือนที่พวกเราตามหาโปเกมอนที่เราอยากจับให้ได้บ้างแล้วก็คงจะดีนะ
3: โรแมนติกจังนะโทเกียโอเนี่ย
7: โทษที
3: แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีหรอก
7: โ
5: อ้ถ้าเป็นอย่างที่โทเกียโอพูดแล้วก็มิวที่ปรากฏตัวต่อหน้าฉันแปลว่าเขาอยากให้ฉันจับหรือเปล่านะ
3: ก็ไม่รู้สินะ

0: ฮะเฮ้ยอะไรกันเนี่ย
1: ลักลาสตี
0: ้ถ้างั้นต้องเจ้านี่เมจิคอลลิสต์

0: ยอดไปเลยโทคิโอวิริซิออนใช่ไหม
1: ใช่จับได้ในภารกิจที่แล้วนะ
0: เอ๋อย่างนี้นี่เอง
2: วิริซิออนโปเกมอนทุ่งหญ้าประเภทหญ้าต่อสู้โคบอลออนเทราคิออนและตัวเขาได้มีตำนานเล่าขานว่าคอยปกป้องเหล่าโปเกมอนในภูมิภาคอิชู
0: เท่ชะมัดเลย
1: วิริซิออนขอบคุณนะ
3: รีบไปต่อได้แล้ว
1: ครับ
0: ใหญ่ขนาดนี้เชียวเหรอ
1: แถมดูลึกลับด้วย
4: เห็นว่าชาวประมงในอดีตเรียกที่นี่ว่าเขากลวมนะ
0: กลวมเหรอ
3: เสียงตอนวิญญาณร้ายที่อาศัยในเขากินคนยังไงล่ะแปลว่าภูเขานี้น่ากลัวห้ามเข้าใกล้อย่างเด็ดขาดอย่างนั้นสินะครับ
4: เป็นภูเขาสำคัญด้านธรณีวิทยาด้วยนะเพราะไม่ว่าจะผ่านไปกี่ร้อยล้านปีภูมิลักษณ์ก็ไม่เปลี่ยน
3: เป็นไปได้ว่ามันคือแกนกลางของดาวดวงนี้ตั้งแต่โบราณเลยล่ะ
0: ที่นี่คือ
1: แกนกลางของดาวนี้

0: านะได้ยินไหม
1: ได้ยินค่ะ
0: เซ็นเซอร์จับพลังงานพลังจิตได้แล้วนะ
1: ลูกคลื่นเหรอคะศาสตราจารย์โทรกะลูกคลื่นเป็นยังไงคะ
0: มาได
1: ้ศาสตราจารย์เอ้ยตัดสายไปแล้ว
2: ทางนี้ก็ด้วย
3: เซ็นเซอร์ก็ไม่ทำงาน
2: โรตอมสมาร์ทโฟนก็ไม่ได้แฮะ
1: ไฟฉายก็ด้วยเหรอ
4: ไม่จริงนะมอนสเตอร์บอลด้วยเหรอไม่จริงใช่ไหม
3: เครื่องมือใช้ไม่ได้สักอย่างเลย
2: มันจะเป็นอย่างนั้นนะ
3: หมายความว่าแม้จะเรียก3ตัวนี้กลับเข้ามอนสเตอร์บอลก็ยังทำไม่ได้เลยเหรอ
5: คริกี
2: ้สาเหตุคือ
3: มิว
6: กัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอลและร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
7: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
8: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุยBattle ท้าดวลกับเพื่อนเลย Collect สะสมการ์ดไปจบ Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี
9: ้ขาตาต่ำ
10: ครีโก้เวเฟอร์กรอบสอดไส้แบบเน้นๆอารมณ์ดีถ้ามีครีโก
11: ้ยูโร

ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
2: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
3: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
4: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุยแบทเทิลท้าดวลเพื่อนเลยคอลเลกสะสมการ์ดใบตรงOpen Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี
5: ้ถึงเราจะยังยืนยันรูปคลื่นนั้นไม่ได้แต่เรื่องจับพลังงานพลังจิตได้น่ะไม่ผิดแน
6: ่ถ้าอย่างนั้นใกล้ๆนี้ก
5: ็กลับไปกันก่อนแล้วเตรียมตั้งรับกันใหม่ไหม
7: ถ้าสาเหตุคือมิวแล้วก็เราจะพลาดโอกาสนี้ไปไม่ได้ตอนนี้เราเหลือมานิล่ามาริลิและซารุโนริเท่านั้นที่ช่วยเราได้เราจะใช้กำลังเท่าที่มีอยู่ตอนนี้เริ่มไต่เขากันเข้าใจไหม
8: ครับซารุโนริพยายามกันเถอะ
7: ฉันกับมานิล่าจะขึ้นไปก่อนแล้วยึดเชือกไว้ให้ใช้เชือกนั้นไต่ขึ้นมานะ
9: ถ้าอย่างนั้นให้ผมช่วยนะ
7: มานิล่าจะช่วยฉันเองชิงเอรุให้ไต่ตามพวกฉันมาคอยนำทางคนข้างหลัง
9: ครับ
5: ส่วนทางฉันจะไต่ขึ้นคนสุดท้ายเพื่อคอยดูแลความปลอดภัยของทุกคนเอง
7: ฝากด้วยล่ะต่อจากชิงเอรุก็โทคิโอแล้วก็โก
8: ครับ

0: ฉันน่าละอายจริงๆที่เอาแต่พึ่งโปเกมอน
1: ชิงอรุระวัง
2: ฮะ
1: แอมบูด้า
3: ที่นี่คงเป็นอาณาเขตของพวกนั้นสินะ
0: เอาไงดีครับ
4: พวกฉันจะมุ่งสู่ใจกลางด้วยเส้นทางอื่นดู
3: เข้าใจแล้วส่วนพวกเราขึ้นไปทางนี้ต่อวันดิวเลอร์ช่วยตามหลังชิงเอลรุทีนะ
4: ไปกันเถอะ
0: ครับ

0: ขอบใจนะ
1: นั่นมันน้ำตกเย้ถ้าถูกกระแสน้ำพัดเข้าไปแล้วก็ต้องแย่แน่คงต้องถอยกลับเท่านั้นแล้วล่ะมีอะไรเหร
2: อ
1: ทางนั้นอาจไปได้ก็ได้นะ

0: ทำได้ดีมาก
1: ที่นี่คือยอดเขาเทเบิลเมาน์เทน
0: นี่เพิ่งจุดเริ่มต้นไปใจกลางกันเถอะ
1: ครับ
2: โปเกมอนเมเลซี่นะหลับอยู่หรือเปล่านะ
3: เราไม่รู้เลยว่าอะไรจะอันตรายทุกคนระวังตัวไว้ตลอดนะ
4: ครับ
5: ครับ
0: ใจกลางคือแต่แถวนี้ละมั้ง

0: นี่มัน
1: เป็นหลุมที่ดูเป็นทรงสวยเกินธรรมชาตินะครับอย่างกับว่ามีใครเป็นคนขุดลงไปอ่ะ
0: มิวเหรอ
1: ครับ
0: ใช้ได้ฮะ
1: ฉันจะไปสำรวจนะครับ

0: มีอะไรเหรอครับ
1: หนคุระโบะเนี่ยมีร่องรอยถูกกิน
2: งั้นแปลว่าโปเกมอน
1: เพิ่งกินไปไม่นานนี้เองด้วยนะนี่มัน
2: มีอะไรงั้นเหรอครับ
1: มีบางอย่างเหมือนเส้นขนติดอยู่นะ
2: เส้นขน
1: สั้นและบางมากเลยล่ะอาจเป็นของมิวก็ได้นะ
2: เอ๊ะ
1: พอกลับไปที่แล็บเราจะลองวิเคราะห์ DNA ดู

0: แบบไหนก็ทีมเดียวกันจอลลี่แบร์เพื่อนสีเขียวหนึบ
1: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
2: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
3: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
4: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุยแบทเทิลท้าดวลเพื่อนเลยคอลเลกสะสมการ์ดไปตรงOpen Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี้

0: ถ้าซอมบี้บุกบ้านรู้ไหมต้องทำไง
1: ไม่รู้อ่ะ
2: หนูรู้
1: ฮะ
2: ทุบพื้นได้ไม้เอาไปค่ะได้ขวาน
1: โอ้ยโอ้ย
0: อย่างแน่นเลยเหมือนสแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยถูกรสเลยครับ
3: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
4: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุย Battle ท้าดวลกับเพื่อนเลย Collect สะสมการ์ดไปตรง Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี
5: ้ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอลและร้านขายยาชั้นนำทั่วไป

0: เป็นพื้นที่แปลกๆดีนะครับไม่คิดว่าข้างในจะกว้างขนาดนี้ถึงจะมีโปเกมอนที่เห็นบ่อยๆในถ้ำอยู่แต่ไม่เคยเห็นโปเกมอนฟอสซิลอาศัยอย่างเป็นธรรมชาติเยอะแบบนี้บางทีหลายร้อยล้านปีที่ผ่านมาพื้นที่นี้อาจถูกปิดไว้ตัดขาดจากโลกภายนอกและไร้ผู้คนเข้ามาก้าวก่าย
1: อาจมีโปเกมอนชนิดพิเศษตามระบบนิเวศก็ได้
0: เราต้องหามิวก่อนไปเถอะ
1: ครับ
2: ถ้าเกิดว่าตัวที่กินผลคุระโบเมื่อกี้คือมิวจริงๆล่ะ
3: อาจอยู่ลึกๆข้างในนี้ก็ได้
2: จะยอมออกมาให้เห็นไหมนะ
3: ต้องออกมาแน
2: ่มิวนะถ้าสัมผัสถึงความรู้สึกอันชั่วร้ายของมนุษย์ได้จะไม่ยอมออกมานี่นะ
3: ไม่มีปัญหาพวกเราไม่มีความรู้สึกชั่วร้ายอะไรอยู่แล้วนี
4: ่ต่อให้เราได้พบมิวโดยบังเอิญขึ้นมาก็ห้ามประมาทนะ
3: เอ๊ะ
4: จากที่ศาสตราจารย์โฮดากะสำรวจแต่ละที่มีตัวอย่างการพบมิวหลายแบบมีทั้งคนที่เล่าว่ามีเมตตามากเหมือนเทวดาและก็มีคนที่เล่าว่าโหดร้ายเหมือนปีศาจเหมือนกัน
3: เหมือนปีศาจงั้นเหรอ
4: บางคนเล่าว่าเทรนเนอร์ที่ไล่ตามมิวไม่หยุดถูกโยนลงพื้นแล้วยิงไฟหรือลมหนาวใส่เลยล่ะ
3: ผมไม่เชื่อเรื่องแบบนั้นหรอก
2: เทรนเนอร์พวกนั้นทำเรื่องไม่ดีมามากใช่ไหมล่ะ
0: ไม่เจอฮะอย่างน้อยถ้าเจอร่องรอยอะไรบ้างก็คงดีนะครับโอ้ในนั้นน่ะถ้าจะไปต่อได้นะครับไปสำรวจกันคาบูท็อปกับพัทเทล่าหลบไปชิเกรุดูโจมด้วยไนท์สลัชคลื่นชั่วร้ายตอนนี้แหละ
1: ครับ
5: โซลล็อกกับลูนาทอน
2: เหล่าโปเกมอนอุกาบาตที่ว่ากันว่าตกลงมาจากอวกาศนั่นเหรอ
5: ทั้งสองคนไปอยู่ข้างหลัง
6: ครับ

0: Inferno. Go, Tokyo, ไปเร็ว
1: ครับซารุโนริไม่เป็นไรนะดีแล้ว

0: ทะเลสาบใต้ดินนี
1: ่ดูสิตรงนั้นอาจพอผ่านได้ก็ได้นะ
2: ต้องไปเท่านั้นสินะ
0: ครับ

0: ใครออก้าเหรอ
1: โปเกมอนในตำนานที่จู่ๆก็โผล่มาราดอนและไคออก้าแล้วพวกโกนั้นจะได้พบกับมิวบนเกาะอันเต็มไปด้วยภาวะกดนี้หรือไม่
0: โก้
1: เซนเซอร์มีการตอบสนอง
2: เพื่อทำให้มิวสงบลงต้องแบทเทิลเท่านั้น
3: ยังต้องสู้อีกเหรอคะมิวเป็นได้ทั้งเทวดาทั้งปีศาจ
2: ถ้าปล่อยให้อลวาดมากกว่านี้โปเกมอนรอบๆจะอันตราย
0: การพบกันอีกครั้งของฉันกับนายที่ฉันรอมันไม่ใช่แบบนี้ตอนต่อไปโปเกมอนเจอร์นี่อนาคตที่ไขว่คว้า

0: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่าเบอร์เกอร์เริ่มมากถ้าหากว่าลูกอมรสขมถ้าหากว่าต้นแอปเปิ้ลง่วงนอนถ้าหากว่าช่วยแบบไม่ช่วยมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If TPICวันเสาร์นี้เวลา 11:00 น.ทางช่อง9กด30
1: Journey of Dream สัปดาห์นี้ยังคงอยู่กันที่จังหวัดกำแพงเพชรพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชุมชนคุณธรรมบ้านวังพระธาตุชุมชนที่คนต่างวัยช่วยการรักษาวิถีวัฒนธรรมและส่งต่อคุณค่าของบ้านเกิดไปสู่คนรุ่นใหม่ร่วมเดินทางต่อไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 9:30 น.ทางช่อง9กด30
2: เราทำให้คนอื่นเขามีความสุขด้วยการอยากเที่ยวหรือด้วยการได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องทำการดำเนิน

0: มากPerspective สัปดาห์นี้พบกับเบื้องหลังความไวของเทพบิวนักกรีฑาไทยผู้สร้างสถิติวิ่งเป็นอันดับ3ของเอเชีย
1: Many people think that Bill has a slow start. That's the problem. Well, believe it or not, the first thing I have
0: ติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
2: สนับสนุนโดยถั่วลิสงเคลือบตาโกแก่โกแก่มันทุกเม็ด

0: ส่วนตัวฉันเรียกมันว่ายุคโอเมก้าเพราะบนแผ่นศิลานี้มีลวดลายที่อ่านว่าโอเมก้าจารึกไว้ที่มาก็มีแค่นี้แหละดีละไวเกือบไปแล้ว
1: เป้าหมายอยู่ภายในรัศมี2เมตรค่ะ
0: ดีละอันน่ะที่เหลือเดี๋ยวฉันหาเองโอ้ย
1: เช้าค่ะขออภัยที่ต้องพูดแบบนี้แต่ฉันไม่ได้ชื่ออาน่าค่ะฉันคือโอเมก้าอนาลิเซอร์
0: ก็ฉันอยากเรียกว่าอาน่านี่ที่สำคัญฉันเป็นคนสร้างเธอด้วยนะโอ้อยู่แถวนี้แหละสัมผัสได้เลยมาดวลกันยุคมหาโบราณรุกคาดแล้วหาเจอจนได้อีโกเกียโอ้ยไงล่ะยุคมหาโบราณดีแหละฉันเป็นฝ่ายชนะแล้ว
1: อันตรายค่ะกรุณารีบหลบหนีโดยทันที
0: ไปวิดไปแล้วไหมล่ะ
1: สมกับเป็นเช้าแห่งเปลวเพลิงคล่องแคล่วว่องไวมากค่ะลงทะเบียนเสร็จสิ้นอสูรเขาที่ถูกผนึกอยู่ในอีโกเกียนี้คือโดคุกาคุค่ะ

0: ที่นี่เอง
1: หน้าไม่คุ้นเลยนะเรา
2: ผมเอาของพวกนี้มาขายครับ
1: นี่มีอีโกเกียด้วยเหรอเนี่ยคงได้ราวๆนี้แหละ
2: เดี๋ยวดิได้แค่นี้นะ
1: คุณลูกค้าเป็นฮันเตอร์นี่เอาไปใช้ในแบทเทิลก็ได้นี่นะ
2: ผมเป็นฮันเตอร์ก็จริงแต่เป็นเทรเชอร์ฮันเตอร์อีโกเกียเนี่ยก็เป็นสมบัติอย่างหนึ่งของผมนะช่างเถอะเอาก็เอาย
3: ืนยันจำนวนเงินเรียบร้อย
4: ไ
1: งล่ะพวกแกกับยุคนี้สมัยนี้ที่อยู่กันยากลำบากก็อย่างที่เห็นเนี่ยเฮ้ยสนใจจ้างงานฮันเตอร์หน่อยไหม
5: แหมมาพูดแบบนั้นมันก
1: ็เพียงแต่ว่าถ้าได้ฉันปกป้องเมืองนี้แล้วก็ต้องถวายของกินหรือของทุกอย่างให้ฟรีๆถ้ามีใครไม่พอใจแล้วก็ชอบไหมยังไงฮะ
6: นี่ตะลุงมาฮันเตอร์แบทเทิลกับฉันเหอะไอ้ฉันเนี่ยเป็นคนพูดอะไรตรงๆพอเห็นคนน่ารังเกียจแบบลุงในสายตาเลยทนอยู่เฉยไม่ได้นะ

0: เฮ้ยนี่ตลกดีเว้ยนี่ทุกคนในหมู่บ้านเชิญรับสมกันได้เลยว่าฉันคนนี้น่ะแข็งแกร่งขนาดไหน
1: ฉันคือกิริโกแห่งสมบัติเกลียวขึ้นจะสมบัติให้หมุนเป็นเกลียวเลยคอยดู
0: ฉันคือโคซ่าแห่งลูกตุ้มโซเป็นฮันเตอร์ลูกตุ้มเหล็กเวียนตุ้มทีเดียวก็ทำนกเรื่องตายเป็นขยงได
1: ้อะไรเนี่ยอวดของเหรอหรือเป็นตลกคำ
0: เล่นที่แกยังอวดดีอยู่ได้ก็แค่ตอนนี้แหละหมุนแล้วเปิดไม่ใช่เปิดแล้วหมุนอสูรเขาจงสถิตอย่าเฮือกสาขา

0: ยน้อยไม่นะ
1: เฮ้ย
0: ไม่ได้
2: ทีนี้ลูกก็แพ้แล้วกดก็ต้องเป็นกดฉันจะขอรับอีโกเกียร์ไปแล้วนะ
0: แม่จ๋า
3: ขอบค
0: ุ
3: ณที่ช่วยเราไว้นะครับ
4: ถ้าอย่างไรขอให้พวกเราได้ตอบแทนด้วย
2: เถอะโถไม่ต้องหรอกนะ
5: ไม่ค่อยเลย
2: แค่ทำอะไรที่สมควรทำเท่านั้นเอง
4: แต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วให้เราตอบแทนคุณ
2: นะครับ
6: ไปด้วยไปด้วยไปด้วย
7: ฉันอยากให้เช้าเป็นคนรู้จักเข้าสังคมแบบคุณคนนั้นบ้างค่ะ
8: คู่แข่งฉันคือยุคมหาโบราณอยู่คนเดียวเลยสะดวกกว่าเยอะคงหลับไหลอยู่สักที่สินะส่วนที่เหลือของแกรอก่อนนะฉันจะตามหาให้เจอแล้วทำให้เป็นร่างสมบูรณ์เอง

0: ดีละ
1: สแกนเสร็จสิ้นที่ข้างใต้จากจุดนี้มีโพรงถ้ำขนาดใหญ่อยู่ค่ะเพียงแต่ว่าไม่พบสิ่งที่คล้ายกับเส้นทางที่นำไปสู่ถ้ำนั้นเลย
0: ดีละฮันเตอร์ไทม์ตรงนี้สินะว้ายว้ายเฮ้ยโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บ
1: ทางไม่ได้สวมกรอบอยู่คงกระดูกหักไปทั้งตัวแล้วค่ะ
0: ก็ว่างั้นล่ะอ๋อห
2: ือน้องมะลิมีพลังเยอะจินตนาการไม่หยุดนิ่งและดูซุกซนมากกว่าเพื่อนคนอื่นเป็นพิเศษไม่ค่อยจดจ่อรอคอยอะไรนานๆไม่ได้บางทีก็ขี้ลืมวอกแวกได้ง่ายทำอะไรไม่ต่อเนื่องจนพ่อแม่อย่างเรากังวลคิดว่าลูกไม่มีความตั้งใจแต่รู้ไหมคะว่าพฤติกรรมเหล่านี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของ ADHD หรือภาวะสมาธิสั้นซึ่งพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ADHD เป็นอาการทางสมองไม่ใช่เรื่องน่าอายและสามารถรักษาได้สิ่งสำคัญคือความเข้าใจการดูแลที่เหมาะสมและกำลังใจจากครอบครัวและคนรอบข้างหากลูกของคุณ

0: ขุมทรัพย์โชกี้โชกี
1: ้ว้าว
0: โชกี้โชกี้สปอนจ์บ๊อบ
1: ว้าว
2: เย
0: ้อร่อย
3: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
4: ถ้าซอมบี้บุกบ้านรู้ไหมต้องทำไง
5: ไม่รู้อ่ะ
6: หนูรู้
5: ฮะ
6: ทุบพื้นได้ไม้เอาไปคะได้ขวาน
5: โอ้ยโอ้ย
4: อย่างแน่นเลยเหมือนสแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยทุกรสเลยครับ
7: ว้าว
8: ยูโร
7: ช็อกโก
8: ช็อกโกพาย
9: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกพายยูโรยูโร
8: ช็อกพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
10: ยูโร
11: มิกเกิล
12: มิกใหม่หอมกลิ่นไอหยิ่งเขียวโฮมิกกลิ่นแอคเคอแรนกลิ่นพีชมิกกลิ่นลิ้นจี่มีนมฮอกไกโดอร่อยดี 0% แฟตไม่เติมน้ำตาลทรายมิก2อร่อยในขวดเดียวมิกกูดูออริเชียส

0: ครื่องปลุกอสูรเขาเหร
1: อดูต่างจากเครื่องปลุกอสูรเขาในปัจจุบันอาจจะเป็นของที่บุคคลในยุคโบราณใช้ก็ได้ค่ะ
0: ว้าว

0: ็นคาคุเหมือนกันเลยงั้นรูปนี้ก็หมายถึงนายงั้นเหรอ
1: ถูกต้องแล้วนั่นเป็นรูปลักษณ์ของเขาย
0: ุคมหาโบราณกำลังพูดกับฉันไขปริศนาแผ่นศิลาได้อย่างหนึ่งแล้ว
1: อีโก้ของเจ้าได้สั่นสะท้อนจิตวิญญาณของข้า
0: อีโก
1: ้ก็คืออัตตาที่แข็งแกร่งคือหัวใจยึดมั่นในหนทางของตนอย่างแน่วแน่จงสลัดนามนั้นไว้ที่อกของข้า

0: กัปตันโอเมก้าฮอนเอ๋ยจงนำทางข้าไปซะ
1: แล้วนายเป็นใครอ่ะ
0: ข้าก็คือราชนสูรเขาเอ็นคาคุ
1: เฮ้ยแปลงเป็นมนุษย์ได้ด้วยเหรอคือว่านะฉันชื่อเช้าไม่ใช่กัปตันโอเมก้าฮอนซะหน่อย
0: ผู้ที่ได้สัมผัสเขาของข้าก็มีชะตากรรมต้องสู้ไปพร้อมกับข้าจงนำทางให้ข้าได้สร้างยุคสมัยแห่งอสูรเขาขึ้นมา
1: ไม่เอาด้วยหรอกฉันกำลังยุ่งอยู่นะ
0: แต่เจ้าเป็นคนอัญเชิญข้าออกมางั้นก็นำทางไปซะ
1: ก็บอกแล้วไงว่าไม่เกี่ยวฉันอยากเดินทางคนเดียวฉันมีความฝันคือการไขปริศนายุคมหาโบราณให้หมดอ่ะถ้าเป็นอสูรเขาก็กลับเข้าอีโกเกียเลย
0: อีโกเกียงั้นนี่พวกข้าถูกผนึกเอาไว้ในอีโกเกียนี่อย่างนั้น
2: ลองให้เช้าพาไปดูโลกในยุคปัจจุบันดูหน่อยดีไหมคะ
1: อย่างนี้นี่เองให้ดูยุคสมัยนี้งั้นเหรอ
0: เอ๊ะชื่อสิ่งนี้คืออะไร
1: เดี๋ยวไว้จะอธิบายทีหลังฉันจะพาไปดูโลกในตอนนี้เองตามมาสิ

0: ทอดทีที่ร้อนนะเจ้าพวกบ้าบาซ่าแห่งทิฏยานจงรายงานมาซะ
1: ด้วยคำสั่งของใต้เท้าผู้เลอโฉมเราได้กำจัดฮันเตอร์นอกกฎหมายทางทิศใต้เรียบร้อยแล้วค่ะของกลางทั้งหมดอยู่นี่และยังมีฮันเตอร์อีกหลายคนที่ยอมเสียโรราต่อบารมีของใต้เท้ายื่นขอความจำนงเข้าร่วมกองทัพของเราซึ่งเราได้รับเข้าร่วมแล้วค่ะ
0: ดีอย่าลืมไปปั้นพวกมันด้วย
1: ไว้ใจได้เลยค่ะ
0: รวบรวมฮันเตอร์เก่งๆให้เป็นหนึ่งคอยคุ้มครองชาวประชานั่นก็คือเราสมภพอีบาเซส
2: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
3: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
4: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
3: เอาขนมอะไรไหม
5: เอาขนมอะไรไหม
6: Let's go Let's go
5: เอาขนมอะไรไหม
6: ทวิสโก้ทวิสโก
7: ้ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง

0: ันทุกโมเมนต
1: ์วินวินท้าดวลชวนแบทเทิลเปิดศึกวัดพลังกับวินวินซูเปอร์เซนไตคอลเลกชันการ์ดเกมรวมพลเหล่าเซนไตสีแดงและเซนไตสีพิเศษพร้อมนักสู้หน้าใหม่สีโตรเรนเจอร์แถมฟรีในแพ็ควินวินทุกรสชาติมี74แบบให้สะสมวันนี้ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าของจะหมด
2: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป

0: ฮันเตอร์นอกกฎหมาย
1: แต่ก็รู้สึกว่าดูสงบสุขกว่าที่คิดเยอะนะ
2: บอกว่าพอเอาเข้าเวฟแล้วดังจริงก็อุ่นร้อนของกินที่แช่แข็งได้ง่ายๆไง
3: เอาเข้าเวฟดังจริงคืออะไร
0: ลองดูนั่นสิเครื่องปลุกอสูรเขานั่นคนคนนั้นคือฮันเตอร์นะนี่ฮันเตอร์ที่มาก่อเรื่องในเมืองเมื่อวานนี้คือพี่ชายเหรอ
2: ไม่ใช่นะถ้าคนนั้นแล้วก็จบเรื่องไปเมื่อวานแล้ว
1: คุณเป็นคนจัดการเขาเหรอครับ
2: ไม่ใช่ฉันสักหน่อย
0: มาแบทเทิลกันมาเป็นค่าประสบการณ์ให้พวกเราซะ
2: ฮะ
4: การ
2: อะไ
4: รคร
2: ับ
4: อยาก
2: ช
4: ่วย
5: แม่สาวน้อยแบทเทิลนี่คืออะไรเหรอ
2: ให้นายอะเงียบไปก่อนเลย
6: แบทเทิลก็คือธรรมเนียมของโลกปัจจุบันที่ควรถูกจารึกไว้ที่สุดค่ะ
5: โอ้โหถ้างั้นพวกเจ้าทั้งหลายแสดงให้ข้าเห็นสิปัจจุบันที่ว่านั่น
2: เฮ้งั้นก็ช่วยไม่ได้นะ
0: เพื่อโลกนี้และของมนุษย
7: ์พวกเราจึงต่อสู้คือหวังเป็นที่หนึ่งของโลก
8: คู่แข่งกันถึงพึ่งได้ฮันเตอร์ฝาแฝด
9: เอรุผู้แน่แน
7: ่อารุผู้แกล้วกล้า
8: พร้อมแล้วมาไปขั้นกัน
2: โหฮันเตอร์ฝาแฝดเหรอ
0: เอ๊ะเพิ่งเคยแบทเทิลเหรอทางนั้นก็ขานชื่อบ้างดิ
2: ฉันชื่อเช้าแห่งเพลิงเพลิง
5: บุคคลผู้นี้คือกัปตันโอเมก้าฮอน
0: กัปตัน
2: ช่างเถอะให้แค่ตอนนี้เท่านั้นนะ

0: รถสิบแปดประจันบานอสูรเฉาจงพังงา
1: โอ้ใหญ่เบ้อเริ่มเลย
2: จงยอมสิโรรา
1: อะไรของนายอ่ะตะโกนเพื่อ
2: เปล่าเจ้าก็ทำหน้าที่เจ้าไปแสดงยุคนี้ให้ข้าเห็นเอาเฮ้ย
1: ดูให้ดีล่ะแค่แบทเทิลก็พอใช่ไหมฮันเตอร์ไทม์

0: งนี้แหละเฮ้ย
1: โกคาคุนะสามารถแยกร่างเป็นส่วนซ้ายขวาเป็นทักษะฝาแฝดต่อสู้ด้วยการตั้งขบวนเป็นอสูรเขาที่มีความเหมาะสมกับพวกเราเป๊ะ
2: ตัวนี้ไม่ได้ทำมาเพื่อการแบทเทิลถึงแม้จะป้องกันร่างกายได้แต่ก็สู้กับพลังอสูรเขาไม่ได้ครับ
0: จริงเหรอเนี่ยจงใช้อีโกเกียร์ของข้าซะไม่มีทางเลือกแล้วสินะดีละเกรงเจ้าหูกันเอาไว้ให้ดี

0: ไอ้แบบนี้อาจจะรู้สึกดีนิดหน่อยก็ได้ฮะ
1: อสูรเขาตัวนั้นเป็นใครกันทำไมถึงแปลงเป็นมนุษย์ได้ด้วยนะ
2: เอ๊ะคืนให้ด้วยเหรอ
0: ฉันเป็น Treasure Hunter มีกฎกติกาต่างจากพวกเธอเจ้านั่นเป็นพวกพ้องของทั้งคู่นี่โอเคนะ
3: ข้ายอมรับแล้วโกคาคุเอ๋ยเจ้าต้องเข้มแข็งขึ้น
4: งั้นไว้มาแบทเทิลกันอีกนะกัปตันโอเมก้าฮอน
0: เดี๋ยวบอกแล้วไงว่าให้เรียกแค่เมื่อกี้แค่ครั้งเดียว
3: แบบนั้นแหละดีแล้วเพราะตัวเจ้าที่ต่อสู้พร้อมกับข้าคู่ควรแล้วกับสมญากับตันโอเมก้าฮอนข้าช่างติดใจการแบทเทิลแล้วนี่คือยุคนี้อย่างนั้น
0: เพราะยุคนี้มันถูกเรียกว่ายุคของฮันเตอร์ไงล่ะแต่ว่าเป้าหมายของฉันไม่ใช่การแบทเทิลหรอกฉันจะให้นายมาช่วยด้วยอีกแรงเราไปตามหาสมบัติกัน

0: สัปดาห์นี
1: ้วัดบ้านค่ายเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย
0: สิ่งที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้นะคะเป็นสิ่งที่คนขอแล้วประสบความสำเร็จนำของมาถวายติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
2: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เคี้ยวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ร้านขายยาทั่วไปและ CJ มอลล
3: ์ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
4: โดเรมอนตอนใจแอนปะทะเบก้าใจแอน
5: เอาไว้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะ
4: ฉันยังไม่ทันได้อ่านเลยนะใจแอน
6: เวอร์ชันลิมิเต็ดที่เพิ่งออกเมื่อวาน
5: อย่าห่วงเลยนะฉันแค่ยืมตลอดชีวิตเท่านั้นเองอ่ะนะ
6: เอาคืนมาเถอะ
5: ว่าไงนะนี่อ่ะดีนะ
4: ไม่มีพระเจ้ามาช่วยบ้างเลยเหรอ
6: แล้วเราจะยอมให้หมอนั่นข่มเหงต่อไปเหรอ
4: ใครก็ได้ช่วยจัดการใจแอนทีเถอะ
7: ของวิเศษที่สายสั่งสอนใจแอนเหรอถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะนะ
4: ปล่อยเอาไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วนะ
7: ถ้างั้นก็นี่กล้องเมก้า
4: ให้ถ่ายรูปด้วยกล้องเนี้ยเหรอ
7: แล้วก็นี่คืออุปกรณ์ควบคุมกับเสาอากาศนะเอ้า
8: เอาคืนมานะ
5: ยืมแป๊บเดียวนะ
6: นั่นไง
4: ผีละถ่ายได้แล้ว
6: แล้วยังไงต่อล่ะอะไรล่ะเนี่ย
5: นั่นใครซ่อนอยู่ตรงนั้นน่ะออกมานะ
4: ตายละ
6: ขนไปที่บ้านฉันเถอะ
5: คิดไปเองเหรอเนี่ย
4: เมก้าใจแอน
6: แปลว่าคนที่จะล้มใจแอนได้คือตัวใจแอนเองสินะ
4: ฮะโอ้ต้องเอาชิ้นส่วนมาประกอบเหรอ
6: ฉันจัดการเองเข้าใจแล้วอย่างนี้นี่เองสำหรับนักต่อโมเดลพันธ

0: างฉันขอแค่นี้ง่ายก็พอกล้วยอีกแต่ว่าที่จริงฝีมือการต่อโมเดลของฉันควรจะได้ใช้สร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามกว่านี้มากกว่าน
1: ี่เป็นการทำเพื่อโลกของเรานะช่วยกัน
0: อาโช
1: ฮึบ
2: เอาฮึบเอาเรียบร้อย
1: เอาเรียบร้อยขยับได้แล้ว
0: ดีละนี่เมกาใจแอนฟังคำสั่งนะจัดการใจแอนให้หมอบซะ
3: จัดการใจแอนให้หมอบ
1: สำเร็จเท่านี้โลกเราก
0: ็กลับมาสงบสุขแล้ว
1: โอ้ยเจ็บจะ
0: ทำอะไรของมันน่ะ
3: ฉันนี่แหละคือใจแอนผู้เป็นราชาแห่งโลกนี่
1: ไปซะละ
0: โอ้มันยังไงกันเนี่ย
4: นายแอปเปิลเหรอง
0: ั้นฉันเอาส้มนะ
1: เอ๊ะ
3: ของพวกนายคือของฉันของฉันก็คือของฉัน
5: เปิด
0: เดี๋ยวสิ
4: ทำอะไรของนายน่ะ
0: เอาคืนมานะ
3: ของพวกนายคือของฉัน
2: หายตัวไปงั้นเหรออ
1: ุตส่าห์ประกอบเสร็จแล้วแท้ๆ
0: มันไม่ฟังเราพูดเลย
2: เรื่องใหญ่แล้วนะถ้าไม่รีบหาตัวให้เจอแล้วติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมนี่เข้าไปแล้วก็
1: จะเป็นไงเหรอ
2: ก็ลองนึกภาพดูสิใจแอนที่สูญเสียการควบคุมจะเที่ยวออกอารวาไปทั่วทั้งเมืองเลย
1: ยอมแล้วครับ
2: ต้องติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมให้เมก้าใจแอนให้ได้สิ
3: ฮ่า
1: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่านะเห็นเกมแล้วล่ะ
3: มันคือของฉันโอ๊ยมองไม่เห็น
1: ตอนนี้แหละโดเรมอน
2: เอามือได้เลยนะ
3: โดเรมอนล่ะ
1: หนูเหรอ
2: จะหนูเป็นลมไข
0: ่โอ้โดราเอมอน
3: ฮะเฮ้ยแกกล้าต่อต้านฉันเหรอปวดดีนักนะ
1: แบบนี้ไม่ไหวแน่เลยอ่ะ
0: จริงสิฉันมีความคิดดีๆแล้ว
5: เมก้าใจแอนมาแล้วเอาคืนมานะ
3: แค่ขอยืมตลอดชีวิตเท่านั้นเอง
5: เอามานะ
3: อยู่ๆแค่นั้นแหละเจ้าตัวปลอมนอกจากอวดเมงแล้วยังก่อความวุ่นวายไปทั่วเมืองของฉันอีกนะแก
5: ใจแอน
3: ใจแอนล่ะ
5: อะไรเงา
2: เออมาได้ยังไงเนี่ย
0: ฉันโทรศัพท์เรียกตัวจริงมาเองล่ะถ้าจะปราบใจแอนก็ต้องใช้ใจแอนสิ
3: แกบังอาจแอบอ้างชื่อฉันไปทำเรื่องเร็วๆคิดว่าตัวจริงอย่างฉันจะยอมอย่างนั้นล่ะมาดวลกันเลยป่ะนั่นล่ะที่ต้องการเฮ้ยกึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
2: โอ้ยพลังที่รุนแรงมากเลย
3: เฮ้ยแรงมากจังเอ้ย
0: ใจเย
3: ็
0: น
3: ใจเย็นเฮ้ยแกนี่ฝีมือไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยฮะ
0: ใจเย็น
3: เฮ้ยจับจับโอ้ยเอ้ยนี่นะฮะอ้อยขาเฮ้ยงับ
2: เป็นการต่อสู้ที่สูสีกันมากจริงๆเลย
0: สู้เท่าใจ

0: งงงงง
1: งเอ้ยเอ้ย
2: โถแดน
3: เป็นฝ่ายแพ้จนได
0: ้ให้มันได้อย่างงี้สิเสียงร้องเพลงแบบนั้นยืนยันว่าแกน่ะคือตัวปลอม
2: ใจเย็น
0: น้อยแน่แกฉันจะให้แกได้ฟังบทเพลงที่แท้จริง

0: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอลและร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
2: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569

0: ลังกายนะยูโร
1: ที่รักเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
2: อะไรนะที่รัก
1: ขายังเข้าไม่ได้
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
1: ้อุ๊ยได้แล้ว
2: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
1: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ

0: Hero
1: อาหารแมวคุณภาพ
2: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free
3: ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
5: มีบัตตี้ไบไม่มีเหงาอร่อยไบปุ๊บบัตตี้มาปั๊บกินด้วยกันจะเพื่อนสีหรือเพื่อนคู่กันก็อร่อยบัตตี้ไบกัดเต็มคำยิ่งแชร์กันยิ่งอร่อย

0: ย้อยมาเห็นพวกเราแล้วมาทางนี้เลยนี่แหละไม่ต้องใช้ดีแล้วเอ้าระเบิดควันลำพังย่าเครื่องบินขนาดจิ๋วต้องรีบขึ้นเครื่องบินแล้วเข้าแล้ว
1: หายไปไหนแล้ว
0: พวกนายเนี่ยช่วยดึงความสนใจเมกาเจแอนทีนะฉันจะหาจังหวะเอาอุปกรณ์ควบคุมเข้าไปติดตั้งนะ
2: รับทราบ
3: เอาละนะ
0: เฮ้ยแย่แล้วล่ะจ้าเฮ้ย
3: ดูไลมอน
4: โนบิตะโอ้ทีเดียวโ
3: อ้ปวดหัวหูจะแตกอยู่แล้ว
2: ป้ามันไม่ไหวแล้ว
1: ให้มันได้อย่างนี้สิเสียงร้องเพลงแบบนั้นยืนยันว่าแกน่ะคือตัวปลอม
0: ใจเย็น
1: น้อยแน่แกฉันจะให้แกได้ฟังบทเพลงที่แท้จริง

0: ่อไปโลกแตกแน่เลย
1: โอ้ยเสียงเพลงหยุดไปแล้ว
2: ช้าช้าช้าไปหมดเลย
3: โอ้ยถึงจะร้องได้ไม่เท่าฉันแต่แกก็เสียงดีใช้ได้เลยนะเนี่ย
0: สำเร็จแล้ว
4: แอนชนะแล้วล่ะ
3: มาจับคู่กับฉันไม่ล่ะพวกเราสองคนต้องกลายเป็นสุดยอดคู่หูดูโอแน่ๆ
2: เจ้าสหายรักของฉัน
3: ใช้เพลงของพวกเรา
2: ส่งต่อความรักและความประทับใจ
3: ไปให้ทั่วโลกเลย
5: พวกเราอาจจะให้กำเนิดสิ่งที
0: ่น่ากลัวสุดบรรยายขึ้นมาแล้วก็ได้
1: มือแล้วโลกใบนี้ของเราจะเป็นยังไงต่อไปกันนะ
0: โดราเอมอนตอนเมื่อโดนจิ้งจอกหยิกปาก
1: ฉันว่าฉันพูดหลายครั้งแล้วนะเอาแต่นอนอย่างเดียวไม่อ่านหนังสือมันจะดีหรอ
5: ก็ดีสิ
1: เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยนี่เอาดูซะ
5: นี่มันอะไรอ่ะ
1: นี่คือการไหลของเวลาไงระหว่างที่ไหนน่ะมัวนอนขี้เกียจเวลาก็ไหลไปเรื่อยๆโดยไม่เคยหยุดเลย
5: เออแล้วมันทำไมหรอ
1: ฮะเอ้ยกระตือรือร้นหน่อยดิจริงอยู่ว่านายน่ะหัวไม่ดีแต่ก็เพราะว่าแบบนั้นน่ะนายถึงยิ่งจำเป็นจะต้องอ่านหนังสือไม่ใช่หรอ
5: ฉันก็อ่านแล้วยังไงเล่าอุตส่าห์อ่านมาเพื่อเตรียมตัวสอบวันนี้
1: หรอทางนั้นหรอกเหรอแล้วผลสอบเป็นยังไงบ้างเล่า
5: คงได้ศูนย์นะมั้งไม่ขอฝืนตัวเองแล้วดีกว่าเพราะคนอย่างฉันน่ะต่อให้พยายามแค่ไหนมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอก
1: โอ้ยมืดมนจัง
5: อะไรอีกอ่ะเนี่ย
1: ทีนี้น่ะรู้หรือยังล่ะว่าใจนายน่ะมืดมนแค่ไหนอะ
5: เฮ้ยนั่นมันอะไรอ่ะ
1: สิ่งนี้ก็คือกระจกเปรียบเปรยมันจะทำให้สำนวนหรือว่าคำเปรียบเปรยต่างๆนะเช่นการไหลของเวลาหรือคนใจมืดมนปรากฏออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมเลย
5: ไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่หรอก
1: มาจากคำนวณเหมือนจิ้งจอกหยิกปากที่แปลว่าสมองมึนงงไง
5: เฮ้ยมันก็น่าสนุกดีแฮะต้องลองกับอย่างอื่นมั้ง
1: อ่าฮะนั่นไม่ใช่ของเล่นนะฉันเอาออกมาใช้เพื่อให้นายสำนึกต่างหากเล่า
5: เปิดสวิตช์ทิ้งไว้ดีกว่าจะได้ลองทดสอบหลายๆแบบ
6: จะออกไปเล่นอีกแล้วเหรอ
5: ครับก็นิดนึงอ่ะ
6: หนังสือก็ไม่ยอมอ่านแล้วแม่จะรอดูเกรดเทอมนี้ละกัน
5: ปวดหูชะมัดเลยอ่ะ
1: ที่เขาว่าคำพูดเสียแทงหูไงล่ะจิตใจมืดมนอีกแล้วเหรอฮะเดินจ่อยเลย
0: ต้มต้มเตรียมเตรียมออกมาจากไข่ฮะนายนี่ก็ยังมืดมนเหมือนเดิมเลยนะส่วนทางฉันมีแต่ความสุขใช้ชีวิตอย่างสนุกทุกวันเลยล่ะวันนี้มีอดอลสตาร์มาชวนฉันไปออกเดทตั้งสองคนแน่แหมลำบากใจจังไม่ว่าจะเลือกใครก็เอ๊ะตัวแดงแสเลย
5: โอ้จริงสิอันนั้นคือ
1: โกหกจนเรื่องแดง
0: โกหกที่ไหนกันเล่านี่เรื่องจริงนะ
1: ใจเบิกบานจนสว่างสวยแล้ว
3: เอาไงพวกแกทำไมตัวแดงกับมีแสงส่องออกมาแบบนั้นด้วยล่ะเนี่ย
1: ใจแอน
3: ดีใจได้เลยฉันจะไปฝึกเบสบอลที่ลานว่างกันนะ
1: เอ๊ะ
3: อ้าว
7: สิ่งดีๆมีอยู่รอบตัวแค่น้องๆหนูๆตื่นเช้ามาดูรายการช่อง9การ์ตูนก็จะได้สิ่งดีๆถึง3ต่อทั้งการ์ตูนดีๆประโยชน์ดีๆและของที่ระลึกดีๆกับกิจกรรมดูการ์ตูนยังไง

ให้ได้ประโยชน์เพียงแค่น้องๆหนูๆเปิดทีวีดูการ์ตูนดีๆของช่อง9การ์ตูนแล้วถ่ายรูปสวยๆหล่อๆคู่กับหน้าจอกับการ์ตูนที่ชอบในช่วงที่ออกอากาศพร้อมกับบอกประโยชน์ดีๆที่ได้รับจากการรับชมการ์ตูนในวันนั้นแล้วโพสต์ภาพลงใน Facebook Fanpage ช่อง9การ์ตูนรูปไหนสวยดีน่ารักดีและเขียนได้ดีถูกใจทีมงานที่สุดสัปดาห์ละ10คนก็เตรียมรับของที่ระลึกดีๆจากไบโอฟาร์มกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์ส่งตรงถึงบ้านกันไปเลยประกาศรายชื่อน้องๆหนูๆคนดีทั้ง10คนทุกวันเสาร์ในรายการช่อง9การ์ตูนและทาง Facebook Fanpage ช่อง9การ์ตูนมาร่วมดูสิ่งดีๆคิดสิ่งดีๆและได้ของดีๆกันไปเลยและนี่ก็คือโฉมหน้าของน้องๆหนูๆคนดีทั้ง10คนรอรับของที่ระลึกจากทางรายการกันไปเลยยินดีด้วยนะครับ

0: ขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อป
1: ว้าว
2: เ
0: ย้อร่อย
3: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569

0: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven พี่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 3,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานได้ต่อเนื่องถึง30นาทีหัวเปลี่ยน3ใบมีดทั้งใบมีดแบบตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนใบมีดเข้าถึงทุกซอกบอกลาวัชพืชตามขอบบ้านให้ทุกงานสวนเป็นเรื่องง่ายซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพ
1: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมมืออาชีพค่ะวันนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 30,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานต่อเนื่องได้มากถึง30นาทีค่ะ
2: ปรับปรุงการตัดได้3ระดับครับทั้งยืดหดด้าม90ถึง125ซม
1: และมาพร้อมกับใบมีดถึง3แบบนะคะมีทั้งใบมีดตัดใบมีดโลหะใบมีดดวงเดือนพร้อมใช้งานได้ทุกสถานการณ์ค่ะ
2: ไร้สายสะดวกครับง่ายไม่ต้องงอปลั๊กไม่ต้องใช้น้ำมันทำเองได้ง่ายวันนี้โปรโมชั่นนะครับกับซูเปอร์แม็กครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายมืออาชีพ2ล้อใน1เซตประกอบด้วยใบมีดตัด5ชิ้นครับใบมีดโลหะ2ชิ้นใบมีดวงเดือน1ชิ้นนะครับและยังแถมฟรีครับถุงมือนะครับ1คู่แว่นตานิรภัยรวมไปถึงหมวกกันแดดนะครับในมูลค่าเซตนี้นะฮะ 6,650 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2569

0: ่เด็กเพื่อนกันตั้งแต่เล็กตูมตามกรอบหอมอร่อย
1: คอยรับให้ดีๆล่ะ
2: โอ้
1: อืมเฮ้ยยับ
2: โอ้โ
1: หทำบ้าอะไรของพวกแกล่ะเนี่ยตั้งใจรับหน่อยดิ
3: อย่าพูดเอาแต่ใจสิ
2: ไอ้บ้าแบบนั้นน่ะใครจะไปรับได้เล่า
4: นี่แอน
1: อะไรอ่ะ
4: ฉันอยากย้ายมาฝั่งใจแอนจะได้ดูวงสวิงสวยๆของนายไงล่ะก็แหมมันมีประโยชน์ต่อการฝึกมากกว่าฉันยืนหัวลูกเองตั้งเยอะนี่นะ
1: ถ้างั้นซินิโอแกเป็นแคชเชอร์กันแล้วกัน
4: ดีใจจังเลยอ่ะ
1: เอาละนะ
4: คอยรับให้ดีล่ะเอา
1: เฮ้ยย่าทำอะไรกันเนี่ยรับดีๆหน่อยดิ
4: ใช่รับดีๆหน่อยสิแอนเก่งพอๆกับมือโปรเลยนะเนี่ย
1: งั้นล่ะ
4: ก็ใช่นะสิไปไกลกว่าเมเจอร์ลีกแล้วด้วยซ้ำอชึกอชึก
1: อย่าเรื่องจริงมาพูดล้อเล่นแบบนี้ดิแหมก็นะหนึ่งเบสบอลเนี่ยไม่มีใครที่ไหนสู้

0: จะได้อยู่แล้วจริงเปล่า
1: ใจอ่ะโดนอวยจนกลายเป็นเทงงูไปแล้วสุดยอดไปเลยเพื่อน
2: แล้วเสนอทำอะไรอยู่นะ
1: กวนงาอวยใจแอนอยู่นั่นแหละ
2: กวนงา
3: เจ้ากะลีล่าซื้อบื้อนี่ลองใช้ง่ายเป็นบ้าเลย
1: คนที่ชมคนอื่นยังไม่จริงใจเพื่อหวังผลตอบแทนน่ะเขาเรียกว่าคนกวนงานะ
0: ไม่จริงใจงั้นล่ะ
3: โอ้แหมสุดยอดจริงๆเลย
0: เอ้ยสีนี้อ๋
3: อฉันนี่มีบุญจริงๆที่ได้เป็นเพื่อนกับว่าที่นักกีฬาเมเจอร์ลีก
0: แล้วทำไมแกต้องกวนงาแบบนี้ด้วย
3: อะไรกันเล่านี่ฉันนับถือใจแอนจากก้นบึ้งหัวใจจริงๆเหรอ
0: ตัวแกแดงแจ๋ชนนะ
2: โกหกจนเรื่องแดง
0: สื่อนี้ต้องแก้ข้าโกหกให้ยังกันเลยนะ
2: ไอ้นี่มันก็สนุกดีแฮะอ๋อจริงสิเอาของวิเศษที่ไปให้ชิสุกะดูดีกว่า
1: เบิกบานสว่างสวัยอีกแล้ว
2: ชิสุกะจ๋า
4: โอ้ย
2: เด็กคิสุงิ
4: สอบย่อยวันนี้ฉันอาจจะได้ไม่ถึง90คะแนนด้วยซ้ำไปแต่ว่าเด็กคิซุงิคงร้อยเต็มเหมือนเดิมสินะ
5: ฉันคิดว่าทำได้ตามมาตรฐานนะนะ
4: คนหัวดีเนี่ยน่าอิจฉาจังเลย
5: นี่ไม่เอาหน้าไม่ถึงขนาดนั้นหรอก
2: จุ๋งจิ๋ง
1: นี่นกพิ
2: ราบสองคนเนี่ยนะอะไรกันล่ะเนี่ย
1: จะหย่า
2: ร้อน
1: ไอ้ตาเฮ้ย
2: ฮะ
1: ร้อนนะร้อนแล้วน้ำน้ำ
3: ไว้ใจจริงต้องขอโทษด้วยนะคะ
2: ไม่ครับช่วยได้เยอะเลยล่ะแต่ว่าพอลองคิดดูแล้วมันก็ไม่แปลกหรอกนะที่ชิซุกะเขาจะชอบเด็กคิซุงิอ่ะ
1: โถ่จิตใจมืดมนทันทีเลยนะ
2: ก็หมอด้านหัวดีเล่นกีฬาก็เก่งแถมใจดีอีกคนอย่างฉันไม่มีทางสู้ได้เลยเจ็บเจ็บนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ย
1: สงสัยตรงนั้นอาจจะเป็นก้นบึ้งแห่งความสิ้นหวังอ่ะ
2: งั้นเหรอตรงกับอารมณ์ฉันในตอนนี้เลยอ่ะ
1: อ้าวอีกนิดเดียวเรากลับบ้านกันเธอไปเร็วข้าวเบลขึ้นมาเร็วข้าว
2: รู้สึกว่าร่างกายมันหนักเหลือเกิน
1: ที่หนักนั้นไม่ใช่ร่างกายหรอกจิตใจของนายทหารแล้ว
2: เฮ้ยเฉียงสินี่คือเมื่อใจหนักอึ้งเท้าก็หนักอึ้งไปด้วยและเส้นทางที่ฉันกำลังเดินก็คือเส้นทางแห่งความหนาว
1: จ้าโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บโอ้เพราะนายนายคิดถึงเรื่องแย่ๆเลยแหละสงบจิตสงบใจลงบ้านเถอะนะคิดถึงเรื่องสนุกบ้างสิ
2: ไม่มีให้คิดโลกนี้มันช่างมืดมนเหลือเกิน
1: นี่โนบิตะ
2: อย่ามายุ่งกับฉัน
1: ได้ยังไงเล่า
2: คนอย่างนายไม่มีวันเข้าใจความรู้สึกของฉันหรอกนะ
1: อ๋อแต่ว่า
2: จะไม่มีใครที่ไหนเข้าใจดังนั้นแหละใช่ความเศร้าที่เหมือนใจจะขาดเป็นสิ่งเสียงเนี่ย
1: อ้าวไปพอแล้วพอแล้วใจนายจะขาดจริงๆแล้วนะ
2: ทำอะไรของนายน่ะมันเจ็บเท้าไอ้หยุด
1: อย่าแบบนี้เองนะ
6: มันอยู่ในที่มืดๆนะวันนี้เนี่ยออกมาออกมาเดี๋ยวนี
2: ้คุณครู
6: เสียงแบบนั้นมันโนบิตะไม่ใช่เหรอเจอพอดีเลยครูอยากจะคุยด้วยหน่อย
2: โกรธที่ผมสอบได้คะแนนไม่ดีใช่ไหมล่ะครับ
6: โกรธอย่างนั้นเหรอเธอคิดว่าเธอได้กี่คะแนนล่ะ
2: ก็ไม่ทราบหรอกครับแต่คำตอบที่ผมคิดว่าตัวเองถูกน่ะมันผิดหมดทุกครั้งเลยนี่นะ
6: โอ้แต่ว่าคราวนี้ไม่ได้ผิดเยอะขนาดนั้นนี่นะ
2: เอ๊
1: ะก็แปลว่า
6: เธอได้65คะแนนแสดงว่าหนังสือมันดีเก่งมากเลยนะ
2: 65คะแนนเหรอว้า
6: Huh?

0: นั่นนั่นเขาเป็นอะไรไปอ่ะฮะ
1: ดีใจเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ใหญ่ละครับ
0: โอ้อย่างนี้นี่เอง
1: ใจฟูจนเดินลอยเลยตัวลอยไปเลยรู้แล้วนะรู้แล้วนะเอ้ยนี่มันดอกบ๊วยนี่นะแล้วนี่อะไรอ่ะ
2: ดอกดับนี่ไง
1: ตรงนั้นก็มีเฮ้ยรู้สึกดีจังเลยลมนี่มัน
2: ลมอะไรเหรอ
1: ไม่เหมือนกับเมื่อวานอ่ะ
2: ฮะ
1: มีอะไรกันมังไกลเข้ามาเสียงฝีเท้าใหญ่มากเลยด้วย
2: อะไรกันนะไม่เห็นจะมีเลยนี่นะตัวที่ใหญ่ขนาดนั้นอ่ะ
1: ลมพัดมาอีกแล้ว
2: หรือว่าจะมีอะไรมาจริงๆนะกลิ่นแบบนี้มัน
1: อบอุ่นจัง
2: เ
1: สียงนั้นคือ
2: ฝีเท้าของฤดูใบไม้ผลิสิถ้าทางพวกเราจะเจอดาวของมนุษย์จิ๋วเขาจริงๆแล้วล่ะ
1: ชัยโย
2: นี่ไปเดินไปเรื่อยๆเขาต้องเจอเมืองแน่เลยเร็ว
1: ๆนั่นไงนั่นน
2: ั่
1: น
2: ถึงท่าเรือแล้วย่า
1: ตัวจิ๋วเดียวเองฮะว่าไงนะหูเสียงเบาซะจนฟังไม่รู้เรื่องเลยอะ
3: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการกัจจิเนโซ่ Energy Hero พบกับพวกเราทั้ง5นะครับผมเต๋อครับและน้องกระชายน้องแจ็คกี้และแน่นอนพี่กัจจิและพี่เนโซ่เอาละครับมีคำถามมาตั้งแต่เริ่มรายการเลย
4: ค่ะ
3: รู้หรือเปล่าว่าน้ำที่เราดื่มเพื่อดับกระหายคลายร้อนได้ทุกเมื่อหรือว่าน้ำที่เราใช้อาบหรือว่าน้ำที่เราใช้ยิงตอนสงกรานต์ปิ้วๆๆเนี่ยสามารถสร้างเป็นพลังงานได
5: ้จริงหรอคะพี่เต๋อน้ำเปล่าเนี่ยนะมันยังจะเป็นพลังงานได
4: ้เป็นการเปิดน้ำให้ไหลลงมาแรงๆเพื่อให้มีแรงดันแล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานหรือเปล่าคะ
6: โอ้แจ็คกี้มาแนวสายวิชาการเลยนะครับเนี่ยทฤษฎีเป๊ะมากครับแต่กลไกการเปลี่ยนน้ำเป็นพลังงานเนี่ยยังมีอะไรสนุกสนุกให้เราว้าวอีกเยอะเลยล่ะครับ
3: นี่ใช่แล้วครับน้ำสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้นะครับผมแต่ต้องอาศัยวิธีการนะฮะบริหารจัดการอย่างถูกต้องจึงสามารถเปลี่ยนให้เป็นพลังงานได้เพราะฉะนั้นเรามาถามกันดีกว่าว่าน้ำสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้อย่างไรถามใครดีถามพี่กัจจิละกันพี่กัจจิครับช่วยตอบหน่อยครับ
7: น้องๆรู้ไหมครับว่าน้ำไม่ดิบมีประโยชน์แค่เอาไว้ดื่มหรือใช้ในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่ยังสามารถนำมาผลิตไฟฟ้าได้อีกด้วยเมื่อเรากักเก็บน้ำไว้ในที่สูงเช่นเขื่อนพอน้ำไหลลงมาด้วยแรงของธรรมชาติน้ำจะไปหมุนกังหันขนาดใหญ่กังหันที่หมุนจะเชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมาจากนั้นไฟฟ้าก็จะถูกส่งต่อไปยังบ้านเรือนโรงเรียนและสถานที่ต่างๆให้เราได้ใช้งานกันครับนี่จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการเปลี่ยนพลังงานจากธรรมชาติให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทุกคนครับ
8: แปลว่าเราต้องใช้น้ำให้พอดีแล้วช่วยกันประหยัดน้ำด้วยใช่ไหมครับ
6: ถูกต้องที่สุดเลยครับเพราะน้ำทุกหยดมีค่าพลังงานมีราคาต้องรักษาให้ดีถ้าพวกเราช่วยกันประหยัดและจัดสรรอย่างพอเหมาะโลกของเราจะมีพลังงานใช้กันยาวๆเลยล่ะครับ
4: เรื่องของการประหยัดน้ำเนี่ยนะคะอยากให้ไว้ใจแจ็คกี้เลยค่ะเพราะแจ็คกี้เนี่ยเป็นคนที่ประหยัดน้ำมากๆปกติเนี่ยนะคะอาบน้ำไม่เกินวันละ3ขันค่ะเพราะว่าอยากประหยัดแล้วก็รักโลก
3: อาบน้ำวันละ3ขันว้าวยังมีคนอาบน้ำด้วยขันอยู่ด้วยนะครับโอ้แต่ว่าวิธีการของน้องแจ็คกี้อาจจะฮาร์ดคอร์ไปนิดนึงงั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนน้ำให้เป็นพลังงานได้จากเกมนี้จากเกม
9: พลังหยดน้ำ
3: สำหรับเกมพลังหยดน้ำเนี่ยนะครับไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเรามีน้ำให้และ2คนก็ต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าเท1ครั้งกังหันจะเริ่มหมุนและอีก1คนก็ต้องช่วยเทเพื่อให้กังหันหมุนต่อกังหันหมุนครบ

0: รอบถือว่าทำภารกิจได้สำเร็จครับ
1: สลับกันเทเหรอคะ
0: สลับกันเท
1: ฟิวสามัคคี
0: สลับกันเทก็คืออ่ะเดี๋ยวมาพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วนะครับผมหยิบแก้วเลยมาลุยเลย
2: เดี๋ยวสาดแรงไปหรือเปล่าเห็นไหมว่ากังหันไม่หมุนต้องค่อยๆสาดนะครับ
0: เอาใหม่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันใหม่นะ3 2 1ลุย

0: เออเอา
1: และสำหรับเกมพลังหยดน้ำนะครับผมทั้งน้องกระชายและน้องจักกี้ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมทำภารกิจสำเร็จนะ
2: เก่งมากครับน้องๆเห็นไหมครับว่าถ้าใช้ถูกวิธีและพอดีน้ำก็จะสามารถสร้างพลังงานได้
1: ใช่เลยครับเพียงแค่เราใช้น้ำให้เหมาะสมก็สามารถเปลี่ยนน้ำให้เป็นพลังงานได้
3: จำไม่ขึ้นใจว่าต้องใช้ให้พอดี
4: ถูกต้องเลยค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคะน้ำก็จะหกเรี่ยราดพลังงานสูญหายเสียของแถมยังจะโดนแม่ด่าฟรีๆด้วย
5: ถูกต้องที่สุดเลยครับนอกจากประหยัดน้ำแล้วยังช่วยให้โลกสีเขียวของเราแน่อยู่ขึ้นด้วยเลยจ้าทุกคนพี่เดโซขอปรบมือให้ฮีโร่ทุกคนเลยครับ
1: เย้เอาละครับวันนี้เราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าน้ำสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้อย่างไรนะครับเพียงแค่เราใช้น้ำอย่างฉลาดโลกของเราก็จะสะอาดและน่าอยู่มากยิ่งขึ้นแล้วกลับมาเจอกับพวกเราทั้ง5ได้ใหม่ในรายการก็จิเนโซ่ Energy Hero นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วกับช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: ครับ
0: ผู้ชมขาบ้านไหนยังใช้ผ้าขี้ริ้วถูบ้านไหนจะกลมๆเงยๆไหนจะต้องมาบิดผ้า
1: ริ
0: ้วก็ล็อกใครทำเล็บมาเล็บก็พังมือก็เลอะเหม็นอีกตั้งหากค่ะหรือว่าบ้านไหนที่บอกเปลี่ยนแล้วใช้เป็นไม้ถูแต่ไม้ของคุณพังหรือยังขึ้นสนิมหรือยังผ้าเคยเปลี่ยนบ้างไหมมีผ้ารีฟิลมาเปลี่ยนหรือเปล่าวันนี้ปัญหาเหล่านี้จบแน่นอนค่ะเพราะว่าเราอยู่กับเซตคอมโปรนะคะเป็นชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบค่ะเรียกว่ามาเป็นเซตใหญ่กันเลยทีเดียว
1: ในเซตก็จะประกอบไปด้วยถังสแตนเลสนะครับรวมไปถึงไม้ม็อบพร้อมผ้าเนี่ยนะครับเราให้ไปทั้งหมด3เซตใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วยังมีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนนะครับแล้วยังไม่พออีกนะครับยังมีไม้กลิ้งเก็บฝุ่นอีก1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนนะครับในราคาที่คุณจ่ายเบาๆครับ 1,000 มีทอน990บาทเท่านั้นรีบโทรให้ทัน
0: คุณผู้ชมค่ะทีนี้เรามาดูที่ถังปั่นกันบ้างนะคะถังตัวนี้นะแข็งแรงเลยค่ะเพราะว่าเขาทำมาจากพลาสติก PP ยังไม่พอด้านในค่ะมีทั้งฝั่งปั่นเปียกและปั่นแห้งปั่นแห้งนี่นะเขาเป็นสแตนเลสนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นสนิมค่ะหรือว่าแม้แต่ตัวถังเขาก็มีรูระบายน้ำด้วยเราไม่ต้องมาคอยก้มๆเงยๆในการยกถังหนักๆเพื่อที่จะเทน้ำออกนะแล้วก็ตัวนี้มีล้อนะคะเพราะฉะนั้นเคลื่อนย้ายง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกมีมาให้ถึง4ล้อด้วยกันค่ะแล้วก็มาพร้อมกับด้ามจับนะที่สามารถยกย้ายเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกด้วยยังไม่จบนะคะตัวนี้นะเขามีผ้าไมโครไฟเบอร์ค่ะที่สามารถที่จะเช็ดแห้งกวาดฝุ่นก็ได้เก็บฝุ่นได้เรียบหรือว่าจะเอามาเช็ดถูพื้นเปียกนะคะก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับมาถึงในเรื่องของตัวไม้มาพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเขาทำจากสแตนเลสคุณภาพดีแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมนะคร
0: ับ
1: รวมไปถึงด้ามจับตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกที่จับได้ถนัดมือมากๆเลยหัวมาให้ของเรานะหัวม็อบจะเป็น360องศานะฮะหมุนได้รอบทิศทางแบบนี้นะครับการใช้งานง่ายมากๆครับนี่ครับเราสามารถยืดนะครับตรงนี้ได้ติดตัวไม้แล้วก็ล็อกของเขาเวลาทำงานแต่เวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับเราจะใช้งานควบคู่กับถังปั่นสแตนเลสนะครับแบบนี่เราไปฝั่งที่เป็นซักน้ำกันก่อนอ่ะนี่นะเรากดลงไปแบบนี้เบาๆนะประมาณ 2-3 ครั้งนะครับพอเสร็จเรียบร้อย

0: ครับเราก็มาปั่นแห้งไปเลยทำให้เขาลงล็อกแบบนี
1: ้
0: แล้วก็ซักแห้งไปเลยแบบนี้นะครับทำผ้าให้หมานะอันนี้ไม่ค่อยได้ออกแรงเท่าไหร่เลยเบาๆแบบนี้เราก็ได้ใช้งานแล้วก่อนใช้งานเราล็อกเขาอีกหนึ่งทีแล้วเราจะใช้งานครับนี่ครับหักลงมาแบบนี
1: ้
0: แล้วก็ขอคาบสิ่งสกปรกที่หลายๆคนชอบเจอมีคาบอะไรบ้างเนี่ย
1: เริ่มต้นเลยค่ะขออนุญาตใช้เป็นน้ำแดงบ้านไหนที่บอกว่ามีเด็กเล็กเยอะๆเน
0: า
1: ะแล้วก็แบบว่าซน
0: มา
1: เอาน้ำใส่แก้วแล้ววิ่งค่ะพลาดทำน
0: ้
1: ำแบบน
0: ี
1: ้คราบน้ำแดงคราบน้ำสีคราบน้ำที่ทิ้งความเหนียวเอาไว้ที่พื้นผ้านี้เอาอยู่ค่ะ
0: มาเลยครับถูไปนะครับไม่ถึง5วินาทีคราบน้ำแดงมาอยู่ในตัวของไม้ม็อบแล้วนะครับโอ้นี่เห็นไหมง่ายๆเลยขอคราบที่มันหนักกว่านี้ได้ไหมครับ
1: ทีนี้เรามากันที่ตัวคราบซอสบ้างตัวนี้นะเป็นตัวแทนของคราบเหนียวค่ะ
0: เหนียว
1: เหนียวจริงๆเหนียวขนาดที่เมื่อกี้เขย่ายังไม่ออกจากขวดเลยนะ
0: มาเดี๋ยวคอมโปของเราช่วยได้นะครับนี่ครับถูไปนะครับปั๊บเดียวครับคราบที่เป็นในตัวของซอสเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องออกแรงเลยใช้งานได้ง่าย
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโบชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02 114 3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันการรักษารากเหง้าและวัฒนธรรมของชุมชนอาจไม่ใช่เพียงการเก็บเรื่องราวในอดีตเอาไว้เท่านั้นครับแต่คือการทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักเข้าใจและมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว Journey of Dreams ในวันนี้ครับเดินทางมายังตำบลไตรตรึงจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อไปดูการทำงานร่วมกันของโรงเรียนและชุมชนที่ช่วยการส่งต่อเรื่องราวของบ้านเกิดที่สืบทอดกันมาแบบรุ่นสู่รุ่นครับ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการ Journey of Dream ครับในสัปดาห์นี้เราจะพาคุณชมไปรู้จักกับชุมชนคุณธรรมนะครับ
1: ใช่ครับ
0: บ้านวังพระธาตุไตรตรึงจังหวัดกำแพงเพชรครับพี่ตีครับ
1: ครับชุมชนที่คนต่างวัยช่วยกันรักษาวิถีวัฒนธรรมและส่งต่อคุณค่าของบ้านเกิดไปสู่คนรุ่นใหม่ครับ
0: เราไปดูกันครับว่าพวกเขามีวิธีการอย่างไรที่จะรักษาประเพณีนี้เอาไว้นะครับไปติดตามชมกันครับ
2: จุดเริ่มต้นของชุมชนคุณธรรมบ้านไตรตรึงอยู่ที่โรงเรียนนครไตรตรึงพื้นที่การเรียนรู้ของเด็กๆที่จะสืบสานวิถีท้องถิ่นนอกจากการศึกษาในห้องเรียนแล้วครับยังมีเรื่องราวของชุมชนและวัฒนธรรมพื้นบ้านอันเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่พวกเขาได้เรียนรู้ครับ
3: ครับผมก็สถานศึกษาเนาะจริงๆก็คือเป็นแหล่งผลิตนักคนให้มีคุณภาพนะครับในค่านิยมหลักของเราก็คือต้องรักความเป็นไทยแล้วก็อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของเราผมก็มองว่าในความเป็นไทยเนี่ยที่เนี่ยเป็นมีแหล่งประวัติศาสตร์ที่มีมายาวนานนะครับ

0: เราก็อยากให้เด็กเราได้เรียนรู้ซึ่งการที่จะเกิดความรักได้เขาก็ต้องเข้าใจแล้วก็รู้จักตัวตนก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างบอกเลยว่าดีใจมากๆครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนรวมไปถึงระดับจังหวัดครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทางวัฒนธรรมจังหวัดแล้วก็ท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอบต.เป็นเทศบาลแล้วก็ประชาบ้านครับโดยมีอาจารย์สุขศรีนะครับท่านได้มาช่วยพัฒนาเด็กนักเรียนเรา
1: เมืองเตจึงเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีและการแสดงพื้นบ้านถ้าระเบิดจากข้างในนี้เรามองเห็นว่าสิ่งที่เรามีของดีในเมืองไต่ตึงนี้มันกำลังจะเลือนหายไปแล้วเป็นห่วงเยาวชนว่าเยาวชนรุ่นที่จะสืบทอดมาปัจจุบันนี้จะไม่รู้จักตัวตนของตัวเองถ้าเราไม่ทำตรงนี้นะคะมันก็จะเลือนหายไปเราก็เลยมาตั้งประเด็นในใจว่าเราจะต้องให้เด็กพวกนี้รู้ถึงรากเหง้าและวัฒนธรรมของตัวเองให้ได้
2: ตัวของโรงเรียนนครไตตึงอะค่ะเราจะจัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่นที่เป็นใช้เมืองไตตึงของเราเนี่ยเป็นทั้งสื่อการสอนแล้วก็จะมีบางส่วนที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ในส่วนของคณาจารย์โรงเรียนนครไตตึงนะคะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างนึงที่เราได้นำทั้งแหล่งเรียนรู้สื่อการเรียนรู้แล้วก็ความรู้ต่างๆในท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาบูรณาการสอนในรายวิชาของนครไตตึงทำให้เด็กๆเนี่ยเขาเข้าใจรากเหง้าของตนเองก่อนที่เขาจะไปประกอบอาชีพต่างๆในสังคมแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยค่ะเขาต้องกลับมาเป็นคนเมืองไตตึงที่สามารถเล่าได้ว่าในตำบลของเราเนี่ยมีอะไรมันก็จะเป็นความรู้พื้นฐานมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างนึงที่โรงเรียนเนี่ยสอนเด็กพวกนี้ให้มีความเข้าใจจริงๆค่ะ
3: ใช่ครับผมเกิดมาก็เกิดมาในครอบครัวที่เป็นเพลงพื้นบ้านครับก็ซึมซับเพลงระบำกอไก่ก่อนเลยตั้งแต่ป.3ครับและจำความได้นะครับเริ่มจากแรกๆเนี่ยก็จำแค่ได้แค่ตัวเดียวพยัญชนะไทยมี44ตัวก็จะจำได้แค่กอไก่นะครับตั้งแต่ป.3จนเข้าจบประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านไตตึงจนมาเรียนมัธยมที่นครไตตึงแล้วก็ไปเรียนระดับมหาลัยผมจบคุณครูมาได้ก็เพราะวิจัยเอาระบำกอไก่นะครับมาเป็นในการวิจัยจบในการเล่นคำคล้องจองพวกนี้ครับก็ทำให้ผมจบมาเป็นคุณครูในปัจจุบันในปัจจุบันเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เด็กเจนปัจจุบันเนี่ยครับจะชอบในสื่อโซเชียลเราก็จะใช้สื่อโซเชียลนะครับเป็นสะพานในการสร้างคอนเทนต์ต่างๆให้ชุมชนของเราเนี่ยก้าวไกลแล้วก็เพลงระบำกอไก่เนี่ยติดอันดับที่ไม่ให้หายไปในปัจจุบันครับผม
4: และหนึ่งในภาพที่สะท้อนการเรียนรู้เหล่านั้นได้อย่างชัดเจนที่สุดครับคือการที่เด็กๆไม่ได้เพียงรู้จักวัฒนธรรมของบ้านเกิดผ่านเรื่องเล่าแต่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งผ่านการเรียนรู้และลงมือทำด้วยตัวเองครับ

0: ญธรรมขัดขันจงหาคู่ไว้ประคองเสียมายามเจ็บใ
1: จเออรักเอ้ยลอยมาห้องเอ้ยลอยมาลอยไป
2: เขาใครงามคักคุณจะไม่ได้คือเขาก็เห็นกูขาเขาขาแต่เดี๋ยวจะนอนเป็นใคร
1: เออรักเอ้ยลอย
3: สิ่งที่เด็กๆกำลังเรียนรู้จากกิจกรรมที่รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นคือการทำให้เรื่องราวเหล่านั้นยังคงมีพื้นที่อยู่ในชีวิตของคนรุ่นใหม่ในช่วงหน้าครับเราจะไปทำความรู้จักกับชุมชนคุณธรรมบ้านวังพระธาตุและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนชุมชนแห่งนี้กันครับ

0: Idemitsu IFG 7น้ำมันเครื่องนวัตกรรม Nano Tailored ขีดสุดของสมรรถนะเต็มประสิทธิภาพเทคโนโลยีเซฟเทดการ์ด7คุณประโยชน์พลังแห่งอนาคตที่ปกป้องเครื่องยนต์พุ่งทะยานผ่านทุกแรงเสียดทานน้ำมันเครื่อง Idemitsu ทำความสะอาดทุกอณูของเครื่องยนต์ในทุกสภาวะพิชิตทุกความร้อนแรง Idemitsu IFG 7
1: น้ำมันเครื่อง Idemitsu IRG 7เพิ่มพลังการหล่อลื่นขั้นสุดให้พลังและอัตราเร่งแซงทุกเสี้ยววินาทีตอบสนองได้ไวอย่างใจต้องการChasing Dream น้ำมันเครื่อง Idemitsu
0: Idemitsu IRG 5ออกตัวแรงไม่มีสะดุดน้ำมันเครื่องนวัตกรรม Nano Tailored สำหรับ Superbike ป้องกันเป็นพิเศษด้วยเทคโนโลยี Quinted Guard จากผู้เชี่ยวชาญ Idemitsu 5พลังการปกป้องผสมผสานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องยนต์เปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลร้อนแรงทุกการขับเคลื่อนพุ่งทะยานได้ดั่งใจ Idemitsu IRG 5
2: ผมจะเห็นรูปผมมาโดยตลอดว่าคือตั้งแต่เล็กๆมันไปอยู่ที่สนามแข่งแล้วเราก็จะได้เหมือนใกล้ชิดกับความเร็วสำหรับ Idemitsu นะครับที่ให้การสนับสนุนผมในการแข่งขันผมไม่ได้มองว่า Idemitsu เป็นแค่ผู้สนับสนุนอย่างเดียวเส้นทางที่ผมเริ่มต้นมากับ Idemitsu เนี่ยมันเหมือนเปิดเส้นทางในการแข่งขันผมให้ไปสู่ระดับโลกครับ
3: Empowering the future ไม่ใช่เพียงแค่คำขวัญมันเป็นการส่งต่อในเรื่องของความฝันเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยก้าวไปสู่ในระดับโลกและคว้าชัยชนะมาให้ได้ครับมาตามฝันไปด้วยกัน
1: น้ำมันเครื่อง Idemitsu IRG 7เพิ่มพลังการหล่อลื่นขั้นสุดให้พลังและอัตราเร่งแซงทุกเสี้ยววินาทีตอบสนองได้ไวอย่างใจต้องการChasing Dream น้ำมันเครื่อง Idemitsu

0: จากสิ่งที่เราได้เห็นในโรงเรียนนครไตรตรึงเมื่อมองย้อนกลับมาคือความพยายามของชุมชนที่ต้องการให้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้หยุดอยู่เพียงกับคนรุ่นก่อนแต่ยังคงถูกส่งต่อและมีความหมายกับคนรุ่นใหม่ครับ
1: ถ้าเด็กๆ เนี่ยก็จะสอนง่ายนะให้ความรู้ง่ายนะคะแต่หวังที่จะให้เด็กเอาไปใช้ 100% ไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นผู้นักท่องเที่ยวหรือนักเรียนที่มีตัวตนที่เขาต้องการความรู้ต้องการความรู้เฉพาะทางเขาก็จะอันเนี้ยเขาจะได้ไปเต็มๆเลยค่ะก็มีความภาคภูมิใจนะที่เด็กๆ เขาเรียนได้เขาต่อยอดได้และนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันและตอนนี้เหมือนกับว่าเราโรงเรียนนครไตรตรึงนี้ช่วยเราเป็นกระบอกเสียงอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยสืบสานสืบทอดและสืบต่อค่ะไม่ใช่นครไตรตรึงอย่างเดียวนะคะตอนนี้โรงเรียนทั้งมหาลัยราชภัฏและโรงเรียนอื่นๆที่อย่างสุโขทัยก็มาเรียนรู้ค่ะแล้วก็มันเหมือนกับว่าเราตอนนี้เราไม่ได้ทำงานคนเดียวเรามีเด็กนักเรียนช่วยเราแล้ว
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวปิ่นวาดขมุ้ยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1โรงเรียนนครไตรตึงค่ะตอนแรกนะคะที่หนูได้เข้าร่วมกิจกรรมเพราะว่าโรงเรียนได้มีการบูรณาการกับท้องถิ่นค่ะทำให้พวกหนูแล้วก็มีน้องๆในโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายค่ะเช่นการทำอาหารพื้นถิ่นการแสดงแสงสีเสียงในงานเสด็จประพาสต้นค่ะจุดเปลี่ยนคือการที่หนูได้ลงมือทำและรู้สึกว่าสิ่งนี้แหละค่ะสามารถสืบสานแล้วก็พัฒนาต่อไปได้ค่ะทำให้หนูเข้าร่วมกิจกรรมแบบจริงจังค่ะสำหรับหนูรู้สึกว่าเกี่ยวกับงานเสด็จประพาสต้นค่ะเพราะว่าหนูจะเป็นชอบแต่งตัวชอบพูดอะค่ะก็เลยจะชอบงานที่ค่อนข้างจะแสดงออกเป็น

0: ตัวตนมากกว่าค่ะชุมชนของเรามีสถานที่หลากหลายค่ะมีทั้งเมืองเก่าแล้วก็เรามีอาหารพื้นถิ่นด้วยค่ะทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้มีแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นนะคะแต่ว่าเรามีหลายอย่างถ้ามาเที่ยวที่เมืองไตรตึงของเรานะคะอยากให้ทุกคนมาเที่ยวที่วัดวังพระธาตุค่ะเพราะว่าวัดวังพระธาตุนะคะเป็นสถานที่ที่จัดกิจกรรมหลากหลายค่ะเช่นงานเสด็จประพาสต้นการจัดงานวัดต่างๆค่ะเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถมาท่องเที่ยวได้ค่ะ
1: ค่ะชื่อทิพวรรณพุ่มดียิ่งนะคะผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตึงค่ะอบต.ก็สนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษานะคะโดยจัดอบรมให้ความรู้กับเด็กนักเรียนแล้วก็เยาวชนในพื้นที่ตำบลไตรตึงค่ะเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยววิถีชุมชนอาหารพื้นถิ่นค่ะส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอย่างถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยเด็กเรียนจะสามารถเอาไปต่อยอดได้เป็นส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของเขาได้ค่ะส่วนชุมชนเนี่ยเขาก็มีความกระตือรือร้นมากขึ้นพร้อมที่จะเข้ามาร่วมทำกิจกรรมค่ะ
2: การขับเคลื่อนชุมชนจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีผู้คนที่ยังคงเก็บรักษาองค์ความรู้เหล่านี้เอาไว้สำหรับบ้านวังพระธาตุเรื่องราวจากอดีตไม่ได้อยู่เพียงในตำราหากแต่ยังมีชีวิตอยู่ในความทรงจำผ่านออกมาเป็นฝีมือและวิถีของปราชญ์ชาวบ้านครับ
3: ถ้าในส่วนของปราชญ์ท้องถิ่นนะคะเริ่มเรื่องเลยก็เรื่องประวัติความเป็นมาของตำบลไตรตึงคือตอนแรกเราเสนอหลักสูตรท้องถิ่นเรามาเขียนหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกันด้วยค่ะแล้วก็ทั้งการแสดงพื้นบ้านและอาหารพื้นถิ่นที่เราที่ทางโรงเรียนนครไตรตึงนี้สนใจแล้วก็นิทานพื้นบ้านนี่ทางนครไตรตึงนี่คือเราเล่านิทานเรื่องเท้าแสนปมเป็นภาษาไทยแต่นครไตรตึงนี่เอาไปเป็นภาษาอังกฤษต่อยอดเป็นภาษาอังกฤษเป็นนิทานเรื่องเท้าแสนปมเหมือนกันก็มีความภาคภูมิใจว่าอ๋อต่อไปเนี่ยนิทานเรื่องเท้าแสนปมเราก็จะมีภาษาอังกฤษด้วยค่ะ
2: ภูมิปัญญาบางอย่างครับอาจไม่ได้ถูกบันทึกไว้ด้วยตัวหนังสือแต่ถูกจดจำผ่านวิธีทำรสชาติและสำรับอาหารที่อยู่คู่กับวิถีของผู้คนมาอย่างยาวนาน
4: เราจะใส่หอมกระเทียม3ช้อนนะคะหลังจากนั้นเราจะโขลกให้มะขามเปียกกับหอมกระเทียมและ

0: ต่อไข่ด้วยนะต่อไข่ด้วยค่ะ
1: โอเคจ้าคุณอันหนูเอาผักแป้งนะลูกเอาน้ำปลาลูก3ช้อนนี่คือกล้วยไข่อันนี้คือจิ๊กเก็ตคือตัวพระเอกห่อหมกนี่ต้องคนนะคะคนเพื่อความเหนียวเพื่อความนุ่ม
2: แผนงานของเราจริงๆแล้วเราทำร่วมกับชุมชนตลอดเลยค่ะจะมีทั้งโอท็อปวิถีอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นนะคะกำแพงเพชรนะคะเป็นเมืองผ่านแต่ผ่านแล้วได้อะไรท่านต้องแวะมาชมค่ะเพราะที่นี่เป็นวิถีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครมีทั้งระบำกอไก่และก็ศาลเท้าแสนพรมหลวงพ่อเพชรที่ศักดิ์สิทธิ์ท่านจะได้ดังใจหวังค่ะ
3: เมื่อความรู้จากคนรุ่นก่อนได้พบกับความสนใจของคนรุ่นใหม่การอนุรักษ์จึงไม่ใช่เพียงการรักษาสิ่งเดิมเอาไว้แต่คือการทำให้สิ่งเหล่านั้นได้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง Journey of Dreams ในช่วงสุดท้ายครับเราจะไปฟังเด็กๆกันว่าการได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวของบ้านเกิดทำให้พวกเขามองชุมชนของตัวเองเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างครับ

0: น้ำมันเครื่องอิเดมิสึ IRG 7เพิ่มพลังการหล่อลื่นขั้นสุดให้พลังและอัตราเร่งแซงทุกเสี้ยววินาทีตอบสนองได้ไวอย่างใจต้องการChasing Dream น้ำมันเครื่องอิเดมิสึ
1: ผมจะเห็นลูกผมมาโดยตลอดว่าคือตั้งแต่เล็กๆมันไปอยู่ที่สนามแข่งแล้วเราก็จะได้เหมือนใกล้ชิดกับความเร็วสำหรับอิเดมิสึนะครับที่ให้การสนับสนุนผมในการแข่งขันผมไม่ได้มองว่าอิเดมิสึเป็นแค่ผู้สนับสนุนอย่างเดียวเส้นทางที่ผมเริ่มต้นมากับอิเดมิสึเนี่ยมันเหมือนเปิดเส้นทางในการแข่งขันผมให้ไปสู่ระดับโลกครับ
2: Empowering the future ไม่ใช่เพียงแค่คำขวัญมันเป็นการส่งต่อในเรื่องของความฝันเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยก้าวไปสู่ในระดับโลกและคว้าชัยชนะมาให้ได้ครับมาตามฝันไปด้วยกัน
3: Idemitsu IRG 5ออกตัวแรงไม่มีสะดุดน้ำมันเครื่องนวัตกรรม Nano Tailored สำหรับ Superbike ป้องกันเป็นพิเศษด้วยเทคโนโลยี Quinted Guard จากผู้เชี่ยวชาญ Idemitsu 5พลังการปกป้องผสมผสานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องยนต์เปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลร้อนแรงทุกการขับเคลื่อนพุ่งทะยานได้ดั่งใจ Idemitsu IRG 5ที่ Idemitsu เราเริ่มต้นจากการวิเคราะห์เครื่องยนต์อย่างละเอียดถี่ถ้วนเรามุ่งมั่นที่จะมอบประสิทธิภาพสูงสุดทุกการเดินทางด้วยพลังเทคโนโลยี5ประการ Quinted Guard เพิ่มการปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่องขับขี่อย่างมั่นใจในทุกเส้นทาง Idemitsu IFG 5
0: น้ำมันเครื่อง Idemitsu IRG 7เพิ่มพลังการหล่อลื่นขั้นสุดให้พลังและอัตราเร่งแซงทุกเสี้ยววินาทีตอบสนองได้ไวอย่างใจต้องการ Chasing Dream น้ำมันเครื่อง Idemitsu

0: จากเรื่องราวที่ได้รับการส่งต่อผ่านทั้งการแสดงภูมิปัญญาและวิถีชีวิตชุมชนไตรตรึงได้ทำให้เห็นครับว่าเรื่องราวในอดีตสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ได้เมื่อพวกเขาได้สัมผัสและภูมิใจกับชุมชนอันเป็นบ้านเกิดครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุชารัตน์เจริญรสนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ1โรงเรียนนครไตรตรึงค่ะเมื่อก่อนค่ะหนูคิดว่าบ้านเกิดก็คือสถานที่ที่เราอาศัยอยู่แล้วก็เติบโตไปค่ะพอเราเรียนจบเราก็ไปใช้ชีวิตที่อื่นแต่พอหนูได้มาศึกษาแล้วก็ร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนมากขึ้นหนูรู้สึกว่าที่เนี่ยค่ะมันไม่ใช่แค่บ้านเกิดแต่มันคือสถานที่ที่มีทั้งวัฒนธรรมศิลปะการละเล่นพื้นบ้านภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่หนูรู้สึกว่ามันพิเศษมากๆจนหนูรู้สึกอยากที่จะรักษาแล้วก็สืบสานมันต่อไปค่ะให้มันอยู่คู่กับชุมชนแล้วก็คนรุ่นใหม่ไปนานๆค่ะ
2: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจุฑารัตน์หมอนอิงค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ1โรงเรียนนครไตรตรึงค่ะเป็นกิจกรรมของโรงเรียนค่ะให้ชวนเข้าร่วมค่ะจะเป็นกิจกรรมที่เสด็จประพาสต้นค่ะที่จะหาตัวนักแสดงหรือตัวที่ไปพูดอยู่ที่บูธค่ะรู้สึกสนุกค่ะได้รู้ถึงประวัติศาสตร์ของชุมชนบ้านวังพระธาตุค่ะครั้งแรกรู้สึกเก่งๆค่ะพอต่อมาก็รู้สึกสบายๆแล้วค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่ในชุมชนใจดีค่ะ
1: หนูรู้สึกชอบการละเล่นค่ะระบำกอไก่ค่ะเพราะว่าหนูผูกพันกับระบำกอไก่มาตั้งแต่เด็กค่ะตอนอยู่ประถมหนูก็เคยได้ร่วมแสดงระบำกอไก่หนูรู้สึกว่ามันเป็นการละเล่นที่มันหาจากที่อื่นไม่ได้แล้วค่ะมันไม่มีที่ไหนที่จะเอาตัวอักษรทั้ง44ตัวมาร้อยเรียงเป็นเพลงได้ค่ะ
2: ก็ได้รู้ความเป็นมาของชุมชนบ้านวังพระธาตุค่ะได้รู้ประวัติค่ะได้รู้ว่ามีอาหารพื้นถิ่นหลายอย่างค่ะอันที่หนูชอบนะคะก็คือห่อหมกกล้วยไข่ค่ะเป็นอาหารที่หาได้แค่ในจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเพราะว่าใช้กล้วยไข่ของจังหวัดกำแพงเพชรค่ะซึ่งมีรสชาติหวานค่ะแล้วก็อร่อยค่ะ
1: เป็นการร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมค่ะภูมิปัญญาท้องถิ่นอาหารพื้นถิ่นนะคะเพราะว่าถ้ามันหายไปเนี่ยค่ะเราก็จะไม่มีความภาคภูมิใจแล้วเราก็จะไม่เกิดความภาคภูมิใจหนูรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะที่ผู้ใหญ่ที่ท่านอื่นๆเขาได้เก็บมาไว้ให้เราเนี่ยค่ะมันคือความภาคภูมิใจอันดับหนึ่งของเราเลยอยากให้น้องๆรุ่นต่อไปค่ะได้มาร่วมกันสืบสารในส่วนของตรงนี้เอาไว้ค่ะ
2: ภูมิใจค่ะเพราะว่ามีประวัติที่ยาวนานค่ะมีประวัติเยอะแล้วก็ได้มีอาหารที่เป็นพื้นถิ่นพื้นบ้านเยอะค่ะ
1: หนูรู้สึกว่าหลายๆคนค่ะอาจจะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่อยู่ใกล้ตัวเราเหมือนหนูเองค่ะเมื่อก่อนหนูก็ไม่เคยมองว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของที่เราควรที่จะรักษาเอาไว้แต่พอเราได้มาศึกษาแล้วก็เรียนรู้จริงๆแล้วหนูคิดว่าของเหล่านี้หรือว่าวัฒนธรรมเหล่านี้มันไม่ควรจางหายไปค่ะและหนูเชื่อว่าทุกชุมชนมีคุณค่ามีประวัติศาสตร์ของตัวเองจังหวัดกำแพงเพชรของเรานะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่ทางผ่านในการขึ้นเหนือหรือว่าล่องใต้แต่ถ้าทุกคนได้ลองมาเยี่ยมแวะชมสักนิดนึงทุกคนจะรู้ว่าจังหวัดกำแพงเพชรของเรามีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นน้ำตกคลองลานน้ำตกคลองน้ำไหลอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติหรือว่าบ่อน้ำมันที่ลานกระบือและที่นี่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านวังพระธาตุที่มีตำนานมีประวัติศาสตร์มีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอาหารพื้นบ้านที่คอยต้อนรับทุกท่านที่มาเยี่ยมเยือนหนูเลยหวังว่าทุกท่านจะมาเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรและชุมชนคุณธรรมบ้านวังพระธาตุกันเยอะๆค่ะ
0: จากสิ่งที่เคยเป็นเพียงเรื่องราวใกล้ตัวในวันนี้ครับเด็กๆเริ่มมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในบ้านเกิดและเมื่อความรู้จากคนรุ่นก่อนได้ถูกส่งต่อไปอยู่ในมือของคนรุ่นใหม่เรื่องราวของชุมชนก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงในอดีตอีกต่อไปครับ
3: คุณผู้ชมครับเรื่องราวในวันนี้นะครับทำให้เราได้เห็นว่าการรักษาวัฒนธรรมนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแต่การเก็บกอดอดีตเอาไว้นะครับแต่คือการทำให้คนรุ่นใหม่ครับพี่ตีครับได้เห็นคุณค่าของบ้านเกิดด้วยครับ
4: ใช่ครับและเมื่อทุกคนช่วยกันคุณค่าเหล่านี้ก็จะถูกส่งจากรุ่นสู่รุ่นครับ
3: ครับวันนี้พวกเราทั้งสองคนนั้นต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับ Journey of Dream ในสัปดาห์หน้าเวลา 9:30 น.วันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับดิฉันคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ค่ะคืบหน้าตำรวจจับกุมนายประวิตรอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยในข้อหาเรียกรับผลประโยชน์โดยแอบอ้างสามารถช่วยเหลือสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ซึ่งต่อมาได้ขยายผลการสืบสวนจนพบความเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่ได้มีการนำกำลังเข้าจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มอีก2คนคือนายอิทธิพลอายุ49ปีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและนายอนุรักษ์อายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษตามหมายศาลอย่างไรก็ตามการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง2คนยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและได้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้ตำแหน่งค้ำประกันซึ่งพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ต้องหามีหน้าที่การงานที่มั่นคงและเป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวกรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นค่าโดยสารรถประจำทางระหว่างจังหวัดเริ่มตั้งแต่วันที่15กันยายนโดยกรมการขนส่งทางบกชี้แจงว่าการปรับค่าโดยสารคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นจากอัตราต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะราคาน้ำมันที่ผันผวนต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายนโดยปรับเพิ่มและลด5ครั้งและล่าสุดดีเซลปรับสูงขึ้นอยู่ที่ 39.84 บาทต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้าย5บาทต่อลิตรสำหรับอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางที่จะเริ่มมีผลตั้งแต่15กันยายนนี้หมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดขึ้นราคา3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเช่นเดินทาง100กิโลเมตรปรับขึ้น3บาทส่วนการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวในพิธีรำลึกครบรอบ25ปีเหตุการณ์นายวันๆที่กระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนเมื่อวานนี้โดยเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเดินหน้าต่อสู้กับภัยก่อการร้ายต่อไปและต้องได้รับชัยชนะเท่านั้นเหตุวินาศกรรม11กันยายน2544มีผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 คนทรัมป์ยังกล่าวถึงสงครามอิหร่านโดยยกย่องทหารสหรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เหตุการณ์ในวันเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามต่อต้านการก่อการร้ายและการบุกโจมตีอัฟกานิสถานและอิรักซึ่งสร้างกระแสต่อต้านจากสาธารณชนจนส่งผลให้ทรัมป์ก้าวขึ้นสู่อำนาจเมื่อ10ปีก่อนจากนโยบายไม่ก่อสงครามในต่างแดนซึ่งปัจจุบันกำลังถูกท้าทายด้วยสงครามอิหร่านเทนนิส US Open Grand Slam สุดท้ายของปี2026ที่ Flushing Meadows ในมหานครนิวยอร์กของสหรัฐประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศคาเทอรีนาซิเวโควาจากเช็กกับเทเลอร์ซาทาวเซนคู่มือหนึ่งของรายการพบแอชลินครูเกอร์กับโรบินมอนโกเมอรีจากสหรัฐเกมนี้ค่ะซิเวโควากับทาวเซนที่แพ้ไปก่อนในเซตแรกพลิกกลับมาเอาชนะไปได้2ต่อ1เซต5ต่อ7 6ต่อ0และ6ต่อ2ทำให้ทั้งคู่คว้าแชมป์หญิงคู่รายการนี้รวมกันเป็นครั้งแรกแต่เป็นแกรนด์สแลมที่3ของทั้งคู่หลังจากเคยร่วมกันคว้าแชมป์วิมเบิลดันปี2024และแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นปี2025ส่วนทาวเซนคว้าแชมป์หญิงคู่ครบทั้ง4แกรนด์สแลมขณะที่ซิเนียโควาคว้าแชมป์หญิงคู่แกรนด์สแลมสมัยที่12คุณผู้ชมสามารถกลับมารับชมข่าวอีกครั้งในเวลาประมาณ 11 นาฬิกาส่วนช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ประสบการณ์จากเหรียญนี้ชื่อเขาเรียกฉายาให้ก้านยาวที่มือเปล่าไปลุยกับเอ็มทองใช่ใช่ตอนนี้เหมือนท่านยังมีชีวิตอยู่ใช่ใช่ครับเพราะว่าแขวนเหรียญระฆังครับปี16
2: ซื้อขายปัจจุบันนี้เป็นยังไงครับปี68เลยนะเอาอัปเดตปี68เลย
1: ถ้าแพงสุดก็กองพันลำปางครับทองแดงเริ่มต้นทองแดงนะทองแดงก็200,000ทองแดงสวยๆ150,000ถึง200,000ถึงไม่เกิน250,000อะไรเงี้ยแต่ทองคำ10ล้านเกิน
2: เอาละครับสวัสดีครับรายการก้าวพุทธคุณสำนักข่าวไทยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นตอนพิเศษตอนนึงเพราะว่าผมมีแขกพิเศษที่ถือว่าเป็นสายตรงหลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับถือว่าเป็นเกจิดังของจังหวัดลำปางแล้วแน่นอนนะครับเมื่อกี้นี้เราเจอนายหน้า

0: าคนสำคัญไปแล้วนะเดี๋ยวจะได้มาคุยกับเซียนสายตรงของพ่อเกษมนะครับคุณแจ็คศรีรองเมืองสวัสดีครับพี่แจ็ค
1: สวัสดีครับพี่ครับ
0: สวัสดีครับโอ้โหเจอตัวยากเหมือนกันนะต้องผ่านในหน้านะเดี๋ยวนะ
1: ไม่มีครับไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่มีใช่ไหม
1: ไม่มีคร
0: ับ โอ้โหเมื่อกี้เจอพี่เอ๋ไปแล้วพี่เอ๋บอกว่า
1: ผู้จัดการส่วนตัวแหละ
0: ผู้จัดการส่วนตัวมีอะไรต้องผ่านพี่เอ๋ครับก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะวันนี
1: ้
0: มาเจอพี่แจ
1: ็ค
0: แล้วก็จริงๆอ่ะผมก็ถือว่าเป็นพิธีกรที่ติดตามนับถือหลวงพ่อเกษมคนหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ทราบมาเนี่ยเพราะว่าท่านเป็นพระเกจิภาคเหนือเนาะจังหวัดลำปางที่คนนับถือเป็นเยอะมากปัจจุบันนี
1: ้ใช่ครับ
0: นี้เรามาเริ่มต้นกันอย่างนี้พี่แจ็คครับว่าในส่วนของหลวงพ่อเกษมระหว่างท่านพอสังเกตก็ได้นะครับว่าทำไมคนถึงนับถือท่านเยอะนะครับและปัจจุบันนี้พระท่านกลับได้รับความนิยมมากๆกับเล่าให้ฟังนิดนึง
1: ประวัติหลวงพ่อเสมหลวงพ่อเสมเกิดวันพุธที่28พฤศจิกายนปี2455เป็นปีปีชวดปีหนูครับ
0: ครับ
1: ท่านเป็นเชื้อสายเจ้าเป็นผู้ของนครลำปาง
0: นะครับเจ้าลำปางนะครับ
1: พี่สวัสดีครับพี่
0: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อีกรอบครับพี่เ
1: อแล้วก็ท่านเป็นพระที่ไม่ค่อยยึดติดลาภยศชื่อเสียงอะไรเงี้ยเคยได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าว่าท่านก็หนีไป
0: ครับ
1: เป็นพระที่ปฏิบัติมากกว่าครับแล้วก็อาศัยอยู่ในป่าช้า
0: ครับ
1: แต่เป็นเจ้าว่าหนีไปชาวบ้านไปตามกลับเข้ามาอีกแล้วท่านก็หนีไปท่านบอกว่าท่านไม่ได้ต้องการอะไรแบบนั้นท่านแบบอยากปฏิบัติมากกว่าครับก็เลยเป็นพระแล้วก็ในหลวงก็ไปหาท่าน
0: ในหลวงราชการที่9คน
1: นับถือท่านมากครับ
0: ครับครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าพระที่เป็นเกจิดังนะและมีวัดปฏิบัติที่สมถะอย่างหลวงพ่อเกษมเนี่ยท่านไปเรียกว่าเวลาไปอยู่ในป่าช้าเนี่ยเขามีการปฏิบัติยังไงบ้างครับ
1: ท่านก็กินอาหารแบบบูดเน่าอะไร
0: ไม่ต้องปรุงแต่งไม่ติด
1: แล้วก็นั่งภาวนากลางแดดนั่งทำทรมานทุกอย่างอ่ะทำชอบปฏิบัติอยู่ในป่าช้านั่งสมาธิอะไรนะครับ
0: ครับเพื่อให้สามารถละอะไรต่างได้นะคร
1: ับ
0: ครับครับทีนี้พอเราทราบประวัติท่านคร่าวๆเนาะพี่แจ็คเนาะเราก็มาคุยเรื่องว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยผมก็ติดตามเรื่องความเคลื่อนไหวของราคาพระต่างๆเยอะเหมือนกันเนาะต้องบอกว่า5ปี6ปีที่ผ่านมา4 5ปีที่ผ่านมาเนี่ยพระของหลวงพ่อเกษมเนี่ยราคาเปลี่ยนแปลงเร็วเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ปัจจัยอะไรครับที่ทำให้พระของท่านได้รับความนิยมเร็วมากเลย
1: เพราะว่าด้วยคนที่เล่นหลวงพ่อเกษมเนี่ยเล่นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ด้วยความที่พวกผมมีทำช่องคอนเทนต์ทำอะไร
0: ออนไลน์ส่วนสำค
1: ัญแล้วก็มีแบบเด็กวัยรุ่นดารานักแสดงเข้ามาแล้วก็ไม่ได้เจอแบบประสบการณ์บางคนก็ไปเจอประสบการณ์แขวนพระรุ่นนี้แล้วก็มีประสบครับพี่เอาตังค์ได้ไหมพี่ ก็ไปเจอประสบการณ์มากมายดารานักแสดงเอาไปใช้ก็เกิดประสบการณ
0: ์ครับ
1: แล้วก็ด้วยความที่เป็นพระที่เล่นง่ายเข้าใจง่ายแล้วต่างชาติก็นิยมมากราคาก็เลยขยับอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ครับครับจริงๆนะต้องบอกพี่แจ็คว่าผมก็ติดตามโซเชียลเนาะต้องบอกว่าอย่างของพี่แจ็คเองมีการทำคอนเทนต์ซึ่งแน่นอนพอมีคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับหลวงพ่อเกษมก็ทำให้รับความนิยมอันนี้จริงเลยใช่ไหมครับ
1: ม
0: ี
1: ผล
0: ใช่ไหมครับ
1: ผมเมื่อก่อนบางคนก็อิหลวงพ่อเสียงไปเดี๋ยวเนี้ยเราทำคนก็เริ่มรู้จักอยากได้หลวงพ่อเสียงบ้างเนี้ยอยากดูพระหลวงพ่อเสียงเป็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับพอเมื่อก่อนผมเคยสอนดูพระแล้วก็ความน่าสนใจมันน้อยเพราะเป็นสาระจากช่วงหลังก็เลยทำเป็น
0: จะดูเครียดดู
1: ใช่ดูเฮฮาบ้างแล้วก็ใส่ความรู้เรื่องพระไปนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าในเรื่องของตัวพระเครื่องอะไรเราไม่ได้พูดให้เสียหายไม่ได้ไปโจมตีอะไรใครอะไรนะครับ
0: แล้วพอไปอยู่ในออนไลน์ปัจจุบันนี้ผมเห็นภาพหลวงพ่อเกษมอ่ะ
1: ครับ
0: คนที่เป็นคนรุ่นใหม่เป็นเด็กเราอย่างเรายังเห็นเซียนรุ่นใหม่ๆนะต้องด่าอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: ก็มาเล่นหลวงพ่อหลวงพ่อเกษมเหมือนกัน
1: ใช่ครับเพราะว่าภาพหลวงพ่อเกษมมีเล่นตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านมันมีทุกช่วงราคาหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้าน
0: ครับ
1: สามารถเข้าถึงได้ในเขาเรียกว่าคนทุกชนชั้นก็เล่นภาพได้คนเล่นไหนก็เล่นได้หัดเล่นภาพหลักร้อยก่อนได้มีคร
0: ับคือมีหลายๆราคาให้จับ
1: ใช่หลายราคา
0: ครับครับทีนี้เอาล่ะในเมื่อคุยกับพี่แจ็คเรื่องภาพหลวงพ่อเกษมแล้ววันนี้เอาอย่างนี้เนาะเราคุยให้มันสนุกในแง่ของที่ว่าถ้าเอาเป็นรุ่น5รุ่นที่เป็นอมตะนิรันดร์การคือราคาน่ะแพงอยู่แล้วแหละแล้วตลาดนิยมจะหาราคาที่โอ้โหตอนนี้บางคนอาจจะไม่มีกำลังซื้อนะแต่ว่าอยากได้5รุ่นและเดี๋ยวเรามาคุยอีกสัก5รุ่นว่า5รุ่นที่ในอนาคตแรงแน่นอนไปต่อได้แน่นอนแล้วถ้ายังพอเก็บสอหาได้ให้รีบเก็บไว้ให้พี่แจ็คแนะนำคนที่เป็นนิดนึงนะเรามาเริ่มกันที่5รุ่นอมตะนิรันดร์การพ่อเกษมก่อน
1: อันนี้ส่วนตัวผมนะ
0: ส่วนตัวพี่แจ็คเลย
1: ผมก็ให้เป็นเหรียญกองพันลำปาง
0: ทำไมครับทำไม
1: เพราะว่าถือว่าเป็นรุ่นที่แพงที่สุดและเป็นนัมเบอร์วันของหลวงพ่อเกษม
0: ครับ
1: ทองคำในสร้าง13เหรียญตอนนี้มูลค่า10กว่าล้านเนื้อนวะเนื้อเงินเนื้อทองแดงก็มี

0: ทางแล้วก็อันดับ2นี่ผมให้เป็นกองพันเชียงใหม
1: ่
0: อันดับ3ให้กองพันโคราชอ
1: ัน
0: ดับ4ให้เป็นกองพันเชียงรายใน4กองพันแล้วก็อันดับ5ผมให้เป็นเหรียญระฆังหลวงพ่อเกษมครับ
1: ครับครับทีนี้ชื่อที่พี่แจ็คบอกมา4ชื่อเนี่ยมีคำว่ากองพันนำหน้าต้องให้นิดนึงว่าทำไมถึงมีชื่อกองพันครับ
0: เพราะว่าทหารจัดสร้างให้หลวงพ่อเกษม
1: ทหารจัดสร้างให้
0: ใช่ครับ

0: ด้วยชุดเตาแก๊สแบบครบเซตครับวันนี้กับเตาแก๊สคาชิวานะครับรุ่น X2500 ดีไซน์สวยพรีเมียมนะครับตัวเตาทำจากกระจกนิรภัยทนความร้อนครับ
1: หัวเตาแก๊สค่ะเป็นแบบหัวคู่นะคะมีทั้งหัวเทอร์โบและหัวอินฟราเรดค่ะทำอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นผัดทอดต้มนึ่งค่ะโปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะกับเตาแก๊สคาชิวาหน้ากระจกหัวคู่ค่ะราคา 1,390 บาทค่ะมาพร้อมกับชุดหม้อแขก5ใบพร้อมฝาและ5ขนาดค่ะประกอบไปด้วยขนาด15เซน17เซน19เซน21เซนและ23เซนค่ะราคา990บาทค่ะกระทะเคลือบนอนสติ๊กขนาด32ซมก้นลึกราคา590บาทค่ะชุดกระชอน2ชิ้นราคา398บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,368 บาทแต่ว่าสำหรับวันนี้เหลือเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข02-114-3330หรือว่าแอดมาที่ LINE @fivechopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ทีนี้ราคาถูกแพงของแต่ละรุ่นเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างครับหมายว่าเรื่องของเนื้อทองคำต่าง
1: ๆผมว่าราคาพระถูกแพงผมว่าปัจจัยก็ยังอันหนึ่งจำนวนการสร้าง
0: ครับ
1: ความนิยมประสบการณ์การเล่นง่ายหรือยากแค่นั้นมีส่วนครับ
0: มีส่วนใช่ครับทีนี้ไหนๆมารายการพี่แจ็คมารายการก้าวพุทธคุณมาออกในรายการก้าวพุทธคุณแล้วผมต้องถามพี่แจ็คว่า5รุ่นที่ว่าเป็นอมตะนิรันดร์กาลที่พี่ว่าเนี่ยนะพุทธคุณที่คนนับถือคนอยากได้เอาไปให้ต่างๆของหลวงพ่อพระอุปโภคเกษตรคืออะไรครับ
1: 5รุ่นนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นแบบแคล้วคลาดประสบการณ์แต่สำหรับผมหลวงพ่อเสียงผมว่าครบเครื่อง
0: ครับ
1: ทุกครอบคลุมหมดครับผม
0: คำว่าครบเครื่องเนี่ยก็คือ
1: เมตตา
0: เมตตามหานิยม
1: ใช่แคล้วคลาดปลอดภัยเดินทางอะไรเงี้ย
0: ครับครับครับแล้วก็มีที่นอกจากกองพันแล้วมีมารุ่นหนึ่งที่พี่แจ็คบอกเป็นรุ่นเหรียญระฆัง
1: เหรียญระฆังนี่ผมก็อยากย้อนกลับไปว่าเป็นเหรียญที่ทำให้หลวงพ่อเกษมในส่วนตัวผมนะมีชื่อเพราะว่าช่วงเหตุการณ์14ตุลา16หรืออะไรทั้งนั้นนะมีประสบการณ์จากเหรียญนี้ชื่อเขาเรียกฉายาไอ้ก้านยาวที่มือเปล่าไปอยู่กับเอ็นโทใช่ใช่ตอนนี้เหมือนท่านยังมีชีวิตอยู่ใช่ใช่
0: ครับ
1: เพราะว่าแขวนเหรียญระฆังครับป
0: ี16
1: ครับผม
0: ก็เลยทำให้เหรียญรุ่นนี้ดัง
1: ใช
0: ่ดังขึ้นมาเลยตอนนั้นไอ้ก้านยาวนะที่เป็นผู้ชุมนุมแล้วไปสู้ทหาร
1: ใช่ใช่ครับ
0: สู้ปืนโอเคครับก็อันนี้เป็นถือว่าเป็น5รุ่นนะครับที่มาตัดนิรันดร์การราคาเนี่ยอยู่ที่ไปไกลหลักล้านอย่างที่เล่ามา5รุ่นที่เล่ามารุ่นไหนแพงสุดและราคาซื้อขายปัจจุบันนี้เป็นยังไงครับปี68เลยนะเอาอัปเดตปี68เลย
1: ถ้าแพงสุดก็กองพันลำปางครับ
0: งาม
1: ทองแดงเริ่มต้นทองแดงก็200,000ทองแดงสวยๆ150,000ถึง200,000ถึงไม่เกิน250,000อะไรเงี้ยเนื้อเงินก็จะประมาณล่าสุดผมขายไปเกือบ600,000
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ประมาณ700,000แต่ทองคำ10ล้านเกิน
0: ใครมีมาหาพี่แจ็คนี่รับแน่นอน
1: ได้เลยครับยินดีครับผม
0: ที่เหลือก็ลดหลั่นลงมา
1: ใช่ครับ
0: ครับก็อันนี้แหละเป็นตัวเป็นพระรุ่นที่ยอดนิยมแล้วแต่จริงๆแล้วราคาหลักล้านหลักแสนบางคนไม่ได้เข้าถึงจับต้องได
1: ้
0: ทีนี้ถ้าพูดถึงปี2568พี่แจ็คเล่านิดหนึ่ง5รุ่นอาจจะเป็นพระใหม่ก็ได้แต่ว่ามีอนาคตแล้วไปไกลได้แน่นอนคืออะไรครับมีอะไรบ้างรุ่นไหนบ้าง
1: สำหรับผมนะอันนี้ก็เป็นเหรียญกองพันลำปางแต่เป็นรุ่น2
0: กองพันลำปาง2
1: รุ่น2แล้วก็เหรียญโชคดีเหรียญเจ้าสัวส่วนตัวผมนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เซงลี่ฮ้อแล้วเหรียญมอทบ
0: อ
1: มอทบอก็ถือว่าเป็นพระรุ่นเก่าแต่ว่ายังราคายังจับต้องได
0: ้ครับ
1: ปีหน้าแปลงนะครับ
0: ที่บอกราคาจับต้องได้นี่ราคานี่เคลื่อนไหวอยู่ยังไงครับพี่ว่าปีนี้อาจจะแบบ
1: ทองแดงก็ประมาณ10,000กว่าบาทอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยนะว่าก็2ถึง40,000มีแยกบล็อกเงินก็หลายหลายหมื่นทองคำหลักล้าน
0: ก็ถือว่าเรามีหลักล้านอยู่ใช่ไหมครับ
1: แต่ว่ามันมีเรทตั้งแต่ถูกๆขึ้นไปไล่ไปได้ครับ
0: ชื่อที่เล่ามาเนี่ยจริงๆผมสนใจนะแล้วผมเห็นอยู่ในคอนเทนต์ตัวนั้นเห็นของต้องไดมั้งรุ่นเซงลี่ฮ้อเนี่ยทำไมรุ่นนี้ถึงชื่อจีนนะชื่อแบบนี้เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ทำไมนิยม
1: เพราะว่าเป็นรูปทรงระฆังด้วยแล้วด้านหลังเป็นมังกรด้วยรูปแบบสวยด้วยครับแล้วก็เกี่ยวกับเมตตาค้าขาย
0: อันนี้เกี่ยวกับค้าขายตรงๆเลย
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าใครอยากจะเอาไปแขวนแล้วทำมาค้าขายขึ้นก็ต้องอย่างนี้รุ่นนี
1: ้ใช่ครับ
0: กับกับทีนี้หลายๆคนในแฟนรายการก้าวพุทธคุณก็ฝากถามมาคือพี่แจ็คตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ในประเทศเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการธุรกิจเรื่องการค้าตลาดอาจจะไม่ค่อยดีมากคนบางคนเครียดเรื่องการเมืองทีนี้อยากให้ในฐานะเซียนรายฟังว่าปัจจุบันเนี่ยคนใหญ่ที่นับถือพระนับถือพระเนี่ยจะต้องมีการปฏิบัติตัวหรือว่าพระเนี่ยที่แขวนต่างๆเนี่ยจะช่วยยังไงได้บ้างที่ทำให้หิวใจให้แบบรู้สึกสบายใจขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันนี้อ่ะ
1: สำหรับผมดูที่ตัวของพระ
0: ครับ
1: แล้วก็ดูวิธีปฏิบัติแล้วก็นำมาเป็นแบบแนวทางปฏิบัติได
0: ้
1: ประมาณนั้นนะครับ
0: ครับครับก็คือดูว่าพระท่านก็เป็นแบบอย่างที่ดี
1: ใช่ครับ
0: ให้กับเราที่นับถ
1: ือ เอามาแขวนแล้วก็ลึกถึงท่านในสิ่งที่ท่านเขาเคยปฏิบัติมาอะไรนะครับ
0: ครับครับพี่แจ็คครับสุดท้ายเนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าถ้ามองในเรื่องของการสะสมพระเครื่องอันนี้รายการก้าวพุทธคุณผมจะต้องถามเซียนทุกคนเลยนะในเรื่องของการนับแขวนพระเครื่องสอหาพระเครื่องบางคนมองเรื่องของการถ้าเรามีเงินมีกำลังอยากจะลงทุนแล้วอาจจะยังไม่มีองค์ความรู้ขับบรรลุดูแก้เก๊แท้ไม่ออก ต้องหาคู่มือหาเพื่อนหามิตรยังไงถึงจะเข้าถึงพระแท้ได้ครับ
1: ผมว่ามันต้องเริ่มจากที่ค่อยๆศึกษาก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็ไปดูหาร้านที่น่าเชื่อถือได้ครับที่มีการรับรองรับประกันอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมีความรู้ผมว่าต้องค่อยๆศึกษามันเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ยากเหมือนสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เราเปิดเน็ตปุ๊บมีวิธีสอนการดูวิธีการวางตัวอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าถ้าเรามีความรู้ยังไงก็ไปได้แน่
0: ไปได้
1: ใช่ครับผม
0: อะไรครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่แจ็คก็จะพระเนี่ยมาให้เราดูรุ่นที่พี่แจ็คว่าให้เราดูนะครับถ้าพอรุ่นไหนมีนะครับก็จะมาดูว่าแล้วเดี๋ยวเราจะดูว่าของแท้เพราะหลายคนบอกว่าเอ๊ถ้าพระเนี่ยนะไม่เคยเห็นพระแท้ไม่เคยจับพระแท้บางทีแยกออกอันนี้ก็จริงถูกไหมพี่แจ็ค
1: มีส่วน
0: ใช่ไหมพี่แจ็คเนี่ยก็ต้องสอหานะครับแล้วถ้าเกิดใครสำคัญพี่แจ็คบอกแล้วต้องหาความรู้ก่อนจะสะสม
1: ทุกวงการนะผมว่าทุกวงการถ้ามีความรู้มัน
0: ไม่ว่าจะเป็นหุ้นไม่ว่าจะเป็นลงทุนในทองคำมันต้องหาความรู้เนาะไม่ใช่อยากจะซื้อก็ไปซื้อมาจ่ายเงินมาก็เจ็บตัวกันได้นะครับเอาละครับพี่แจ
1: ็ค
0: ตอนนี้พระพร้อมคนพร้อมพี่แจ็คไล่เรียงนิดนึงเมื่อกี้พี่แจ็คยกตัวอย่างแล้ว5เหรียญยอดนิยมอมตะนิรันดร์กาลนะกับพระใหม่ที่โอ้ปีนี้ปี2568
1: ครับผม
0: แรงราคาไปต่อได้แน่นอนอ่ะเดี๋ยวไล่เรียงกันครับพี่แจ็คมา
1: อันดับ1ก็เมื่อกี้ผมบอกเหรียญกองพันลำปางเนี่ยครับเนื้อนวะแล้วก็เงินนวะนี่จะแพงกว่าเงินเพราะว่าสร้างน้อยกว่าน
0: ี่นะ
1: นวะนี่กองพัน1นะครับ
0: ครับ
1: อันดับ2นี่กองพันเชียงใหม่เป็นรูปเหรียญอามเชียงใหม่จะมีทองแดงนวะแล้วก็เนื้อเงินไม่มีเนื้อทองคำนะครับแต่นี่กองพันโคราชน
0: ี่
1: เนื้อเงินนี่ก็หลักแสนโคราชก็มีเนื้อทองแดงนวะเงินแล้วก็ทองคำ
0: ครับ
1: ก็เหรียญกองพันเชียงรายนะครับกองพันเชียงรายก็มีทองแดงเงินแล้วก็ทองคำ
2: เหลือเชื่อ EP นี้พาคุณมาที่วัดป่าธรรมยานารามจังหวัดกาฬ

0: ศิลป์เพื่อพบกับหลวงลุงพระมหาธรรมยานพระผู้มีชื่อเสียงด้านวิทยาอาคมสายล้านช้างและเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ศิลาสิริจันโท
1: หลวงปู่ก็เลยแนะนำว่าตรงนี้น่ะมันมีอาถรรพ์มันเคยเป็นเมืองพญานาคมีอยู่วันหนึ่งหลวงลุงลงไปภาวนาอยู่โน่นก็ปรากฏว่ามีผู้ชายเก้ามวยผมแล้วมากราบ
0: เหลือเชื่อเสาร์ที่12กันยายนบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
2: น้ำพริกก้นถ้วยยังช่วยให้หายหิวเข้าครัวตำน้ำพริกแบบชิวๆนอกจากหายหิวยังช่วยให้รวยมีทั้งหมดกี่อย่างครับ
3: 24ค
2: ่
3: ะ
2: เฮ้ย24เลยเหรอ
3: ใช่
2: มันเยอะขนาดนี้แล้วลงแล้วแล้วเป็นไงอันนี้แบบว่าโอ้แบบนี้นะฮะต้องเร็วเลยนะอันนี้
3: หนูนึกว่าอยู่ในสนาม
2: เอ้าอยากรู้เจอกันวันเสาร์นี้เวลาดีๆ15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีช่อง9กด30
4: กินมาตายจะไหลนะจะอร่อย
3: ใช่
5: เงินก็สวยๆก็เป็นล้าน
6: ครับแฟนรายการอาจจะสงสัยว่าไอ้ผ้าหลวงพ่อเกษมมีกองพันลำปางอันนี้เข้าใจ
5: ครับ
6: ไปมีกองพันเชียงใหม่ด้วยไปโคราชด้วยเพราะอะไรครับพี่แจ็ค
5: เพราะว่าทหารยุคสมัยนั้นก็
6: คือจะมีจังหวัดอะไรตรงนี้
5: ใช่ใช่มาขอ
6: จังหวัดใหญ่นี่แหละ
5: ตอนนั้นหลวงพ่อเกษมเริ่มมีชื่อเสียงแล้วครับ
6: ก็ขอที่
5: จ
6: ะท่านไป
5: เพื่อว่ารายได้จะไปทำสาธารณประโยชน
6: ์ครับ
5: ประมาณนั้นครับ
6: ครับไล่เรียงต่อไปอันนี้หน้าตาทรงแปลกเหมือนกันครับพี่แจ็ค
5: เขาเรียกเหรียญแตงโม
6: แตงโม
5: จากด้านหลังเป็นรูปเหรียญแตงโม
6: ม
5: ัน
6: ก
5: ็
6: ร
5: ู
6: ปห
5: ั
6: วใจด้วยนะจริงๆนะ
5: ใช่ๆเป็นหัวใจด้านหลังมันเป็นรูปแตงโมเนี่ยกลมๆนะด้านหลังครับ
6: ครับอย่างรูปหล่อก็มี
5: ใช่รูปหล่อเนี้ยรูปหล่อก้นดอกจันทร์ทองคำปี18ถือเป็นรูปหล่อรุ่นแรกของท่านหลายล้านบาท
6: ครับก็มีรูปหล่อเหมือนกัน
5: มหาบอนี่ปี18
6: ครับ
5: แต่ทองคำนี่เบอร์1เลยนะ
6: ครับคือเบอร์เนี่ยก็จะบอกคำค่านิยมไว้
5: ใช่
6: ค
5: นสวยเลขสวยอะไรเบอร์1เบอร์8เบอร์9อะไรอย่างเงี้ยครับ
6: ครับครับ
5: แล้วนี่เหรียญพปร.นี่ตรงนาม
6: มีไทยพปร.ไทยของในหลวงรัชกาลที่9เนาะ
5: นี่ทองคำ
6: นี่แหละครับตัวนี้ราคาเป็นไงครับพี่แจ็ค
5: สวยๆก็เกือบล้าน
6: เกือบล้านมาที่ฐานนี้ผมเห็นนะที่พี่แจ็คบอกแล้วยังมีเหรียญเจ้าสัว
5: นี่อันนี้กองพันรุ่น2คือทำถอดมาจากอันนี
6: ้ครับ
5: ถือว่ารุ่นแรกเขาแพงไปแล้ว
6: ครับ
5: รุ่น2ก็ทำมาน
6: ี่แบบนี้เนาะแบบนี้นะเป็น
5: ปี36
6: เป็นปี36
5: ครับผม
6: คือปี36เนี่ยท่านมรณภาพ
5: ยังท่านมรณะปี
6: 39
5: 15มกราคม39ครับผม
6: ครับคืออันนี้ก็คือเป็นเหรียญที่ทำมาให้เหมือนมีลักษณะเหรียญคล้ายกับรุ่นหนึ่ง
5: ใช่ๆคร
6: ับอันนี้ที่พี่แจ็คบอกค่านิยมก็ไป
5: ก็ไปเพราะว่ารุ่นแรกแพงไปแล้วเขาก็รุ่น2ก็ยังได้ยังแพ้ทันหลวงพ่อ
6: แล้วก็ยังมีแล้วมีประสบการณ์ด้วย
5: มีประสบการณ์ด้วยครับ
6: ครับผมครับตรงนี้สถานีนะครับนอกจากที่ว่าผมไล่ทีละรูปแบบแล้วนะมีปิดตาอย่างยุ่งด้วยใครไม่รู้ว่าหลวงพ่อเกษมมีปิดตาด้วยครับทำไมถึงมีภาพปิดตาแบบนี้ด้วยครับแบบว่าท่านหรือว่าเป็นค่านิยมในแต่ละปี
5: ค่านิยมในแต่ละปีมากกว่าครับเหรียญโชคดีเนื้อเงินเมื่อก่อนสักประมาณ 6-7 ปีก่อนผมขายไปแล้วไม่กินเงินเอง
6: ครับ
5: ตอนนี้ล่าสุดเห็นรุ่นน้องเขาขายไปนะล้านสี่ก็ต้องผมว่ามันต้องเริ่มจากที่ค่อยๆศึกษาก่อน
6: ครับ
5: แล้วก็ไปดูหาร้านที่น่าเชื่อถือได้ครับที่มีการรับรองรับประกันอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมีความรู้ผมว่าต้องค่อยๆศึกษามันเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ยากเหมือนสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เราเปิดเน็ตปุ๊บมีวิธีสอนการดูวิธีการวางตัวอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าถ้าเรามีความรู้ยังไงก็ไปได้แน่
6: ไปได้
5: ใช่ครับผม

0: ันดับหนึ่งผมก็ให้เป็นเหรียญกองพันลำปาง
1: ทำไมครับทำไม
0: เพราะว่าถือว่าเป็นรุ่นที่แพงที่สุดและเป็นนัมเบอร์วัน
2: ดีนะพี่ครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: ผู้ชมสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น3ต้องบอกว่านี่เป็นรายการแรกรายการเดียวของเมืองไทยนะครับที่เราเปิดโอกาสให้กับคนพิการนั้นได้ออกมาโชว์ความสามารถแล้วก็แสดงศักยภาพกันอย่างเต็มที่นะครับและเช่นเคยนะครับรายการของเรายังมีบริการทั้ง ADCC และ SL สำหรับคนพิการอีกด้วยครับหลังจากที่เราได้ทำการเฟ้นหาผู้ชนะเลิศมานะฮะในรอบนี้วันนี้ครับในรอบ We Are The One ครับเราจะพาคนชนะเลิศของเราเนี่ยนะฮะไปทำกิจกรรมสุด Exclusive กันครับในรอบนี้จะเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวครับถ้าพร้อมแล้วเราจะไปชม VTR กิจกรรมสุด Exclusive ของ Confect กันครับ
1: หลายคนเมื่อได้ลงสนามแข่งก็ต้องนึกถึงจุดหมายคือชัยชนะแต่สำหรับผมการแข่งขันมันคือพื้นที่ให้พัฒนาศักยภาพของตัวเองและเมื่อได้รับชัยชนะมาผมก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่คำชื่นชมแต่ผมอยากส่งต่อความสูงนี้ให้กับคนที่ได้โอกาสหรือคนที่มาจากพื้นแผ่นดินเดียวกับผมร่วมออกเดินทางไปเจอกันที่บ้านเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
2: คอนเฟล็กนักเดินทางหนุ่มสดใสชาวไทยใหญ่แชมป์คนพิการทางการเคลื่อนไหวรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น3
3: อยากให้ทุกคนเห็นถึงความสามารถคนพิการโดยที่ไม่มีข้อจำกัด

0: ขาสร้างตัวตนในโลกโซเชียลเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนพิการผ่านการเดินทางและใน Exclusive Celebrate Trip ครั้งนี้เขาก็ได้ปักหมุดจุดมุ่งหมายไปที่โรงเรียนบ้านเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันและเป็นพื้นที่ที่เขาเคยอาศัยอยู่ที่นี่สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งทุกคนสามารถเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันบนพื้นฐานของความเท่าเทียมซึ่งในทริปนี้คอนเฟล็กมีจุดมุ่งหมายที่จะไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนเก่าของเขาและส่งต่อโอกาสให้กับเด็กๆชาติพันธุ์ก่อนจะเดินทางไปเจ้าตัวก็ขอรีวิวสไตล์อินฟลูเอนเซอร์ที่ตัวเองถนัดถึงบ้านที่เชียงใหม่ที่อาศัยอยู่ปัจจุบันนั่นก็คือมูลนิธิสิริวัฒนาเชษเชียซึ่งเป็นสถานที่ที่ตัวเองก็ได้รับโอกาสมาก่อนเหมือนกันครับ
1: ท่านแทนสวัสดีครับเช้านี้ผมอยู่กันที่มูลนิธิสิริวัฒนาเชษเชียก็คือบ้านของผมนั่นเองครับสำหรับมูลนิธิสิริวัฒนาเชษเชียก็เป็นสถานที่ที่อำนวยความสะดวกต่อผู้พิการแล้วก็เป็นสถานที่ที่ทำให้ผู้พิการเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดนะครับก็จะไม่มีใครดูแลพวกผมจะเป็นการดูแลด้วยกันเองนี่แหละครับจะเข้าส่วนไหนออกส่วนไหนก็วีแชร์ไปได้หมดเลยแม้แต่สวนพวกผมก็ทำกันเองปลูกผักอะไรกันเองตอนนี้ก็พามาชมนี่ฮะก็จะเป็นสถานที่ที่ทำเกษตรกันนะครับก็จะปลูกผักส่วนครัวกินกันเองอันไหนที่ปลูกได้อันไหนที่แบบว่าสามารถเก็บไว้ทานอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆก็ปลูกกันเองยาวๆนู่นส่วนในนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ป้าๆเขาสร้างขึ้นด้วยมือของตัวเองนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ถักไม้พรมหรือว่าทำอะไรแฮนด์เมดขึ้นมาก็วางจำหน่ายอยู่ถ้าใครมาที่มูลที่จะก็จะมีมาเลี้ยงข้าวมีมาทำบุญอะไรเงี้ยวันโกนวันเกิดเขาจะเข้ามาส่วนตัวของผมนะครับก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเป็นทำคอนเทนต์อะไรต่างๆก็ขอเป็นกระบอกเสียงอีกหนึ่งกระบอกให้ใครที่ไม่มีที่พักครับยังไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่มูลนิธิศรีวัฒนาเชษเชียได้เลยนะครับมูลนิธิศรีวัฒนาเชษเชียนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด5สถานที่นะครับรวมในเชียงใหม่ด้วยในประเทศไทยมีทั้งหมด5สถานที่ต่างประเทศก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เปิดโอกาสให้กับคนที่ยังไม่มีที่พักพิงสำหรับผู้พิการก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตั้งแต่ไปออกรายการมาครับก็ผมได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับสิทธิของผู้พิการนะครับก็เลยมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาแชร์เทคนิคต่างๆเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสิทธิของผู้พิการเนี่ยให้กับพี่ๆในมูลนิธิได้รู้ด้วยนะครับก็เป็นประโยชน์ต่อพวกเขามากๆนะครับ
0: เอาล่ะครับหลังจากที่ได้รีวิวบ้านพักตามสไตล์อินฟลูของคอนเฟล็กแล้วก็ถึงเวลาที่จะเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเวียงแหงแต่ก่อนจะไปถึงจุดหมายคอนเฟล็กก็ขอเข้าไปไหว้คุณแม่เพื่อบอกข่าวดีที่ได้รับตำแหน่งแชมป์คนพิการทางการเคลื่อนไหวรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น3กันก่อนครับ
1: ช่วงนั้นน่ะผมเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยครับซึ่งคือผมใช้ร่างกายหนักเกินมันทำให้ผมเนี่ยขับรถหลับในจังหวะที่ผมไปทำไอ้เรื่องงานจากกะดึกเพื่อที่จะเข้าห้องพักครับแล้วก็คือรถผมเนี่ยขึ้นฟุตบาทไปชนกับต้นไม้จำเหตุการณ์อะไรไม่ได้สักอย่างจนไปตื่นที่โรงพยาบาลก็คือผ่านไปละ19วันจากเกิดอุบัติเหตุจนได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยได้ผ่าตัดไขสันหลังสิ่งที่ผมเป็นอยู่ก็คือไขสันหลังเนี่ยมันรักษาไม่ได้ละสุดๆมันก็ใช้แค่ชีวิตบนรถเข็นประมาณนั้นแล้วในช่วงปีแรกเนี่ยเป็นปีที่ผมเองไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้สักอย่างเลยก็ว่าได้ร้องไห้ทุกวันเลยทำยังไงดีด้วยความที่ว่าผมทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้มันทำให้

0: แม่ของผมเนี่ยทำงานหนักเกินซึ่งแม่ก็เหนื่อยกับการทำงานที่หอพักอยู่แล้วไหนจะต้องมาเหนื่อยกับผมมาเหนื่อยกับการดูแลผมอีกคอยอาบน้ำให้คอยป้อนข้าวสิ่งที่ผมเห็นแม่ร้องไห้ทุกวันไม่ต่างผมเลยมันก็กลายเป็นแรงผลักดันชั้นดีเลยผมเลยเริ่มกลับมาทำให้คนรู้จักผมในช่องทางออนไลน์มากขึ้น
1: ตอนนี้ก็มาถึงหอพักที่คุณแม่ของคอนเฟล็กได้ทำงานอยู่นะครับมารับชมความประทับใจของคุณแม่ที่มีต่อเขากันครับ

0: ม่คิดถึง
1: ก็มาแล้วนี่ไงขึ้นมาถึง
0: เป็นอย่างไรไปกรุงเทพมาแล้วก็มานอนที่ไหน
1: นอนมูลที่นี่แหละวันนี้มีโอกาสก็เลยขอแวะเข้ามาแม่ก่อนที่ทำทุกอย่างเนี่ยก็อยากให้ชีวิตมันดีขึ้นนั่นแหละเห็นสิ่งที่แม่ซัพพอร์ตอยู่ถึงแม้มันไม่ได้มีอะไรแต่ว่าคอยแชร์ต่างๆคอยแชร์นู่นแชร์นี่วันนี้ก็อยากจะบอกแม่เหมือนกันว่าเป็นแชมป์รายการที่ไปถ่ายแล้วผมมาเป็นชนะเลิศได้ที่หนึ่งมานั่นแหละ
0: ได้ที่หนึ่งโอ้รักนะนี่ได้ให้กำลังใจลูกตลอดไปพ่อลูกไปออกรายการนักสืบพ่อรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ลูกได้แชมป์เลยแบบว่าชนะออกรายการอย่างนี้ก็ภูมิใจในตัวเองค่ะอยากให้คอนเพลมาส่งต่อเพื่อนๆแนะนำคนอื่นโทรไปอย่างนี้ให้เป็นสังคมตีลีแล้วก็ก้นพิษการทำให้เคลื่อนไหวลีขนาดนี้แบบว่าหาเลี้ยงตัวเองมีอนาคตตีลีนี่เนาะให้เป็นก้นลีของสังคมก็มีก็ภูมิใจแล้วจ้า

0: การเดินทางมันคือชีวิตผมครับและการเดินทางเพื่อไปทำสิ่งดีๆก็คือสิ่งที่ผมต้องการและมีความสุขมาก
1: ๆเอาละครับถึงจุดพักรถนะครับก่อนจะเข้าเวียงแหงก็ต้องผ่านประตูเวียงแหงนะครับแล้วก็ชื่อของที่นี่ว่าเราวูประตูเวียงแหงนะครับแล้วก็วิวข้างหลังเนี่ยจะเป็นวิวสวยๆเลยโอ้โหสวยมากนะครับอีกประมาณ20กว่ากิโลนะครับจะถึงโรงเรียนเวียงแหงอยากจะเจอน้องๆ อยากจะไปสัมผัสบรรยากาศที่โรงเรียนเวียงแหงไปดูนะครับอีก20กิโลเองตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงเรียนเวียงแหงแล้วนะครับแล้วก็น้องๆเขาโอ้โหตื่นเต้นรอกันใหญ่เลยผมก็เช่นกันนะครับเปลี่ยนแปลงอะไรไปเยอะมากๆมาถึงที่นี่ทั้งทีครับก็ขอเปลี่ยนชุดแบบว่าเป็นชุดพื้นเมืองแล้วกันครับจะได้เข้ากับเด็กๆเนาะโอเคเดี๋ยวขอตัวเปลี่ยนชุดกันก่อนไปน้องๆมาต้อนรับนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ยินดีต้อนรับค่ะ
1: พี่ก็ชื่อคอนเฟกนะครับก่อนหน้านี้พี่ก็เป็นรุ่นราวคราวเดียวกับเรานี่แหละอายุพอๆเราเลยเนี่ยจำได้เลยเรียนอยู่ตึกนี้อันนี้ก็เป็นครูของพี่ชื่อครูป่านนี่แหละเป็นครูของพี่โตที่นี่วันนี้พี่มาจากรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น3ทางช่อง9นะครับมีใครเคยเห็นไหมเคยดูหรือเปล่า
3: เคยดูไหมคะ
1: เคยวันนี้พี่ก็เป็นแชมป์สปอยหน่อยพี่ก็เป็นแชมป์มาครั้งนี้พี่ก็อยากส่งต่อโอกาสให้กับน้องๆก็เลยเอาของอุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้ามาบริจาคให้กับน้องๆมาแบ่งปันให้ดีกว่าเนาะเพราะว่าพี่โตมาที่นี่ตอนนี้โรงเรียนเป็นยังไงบ้างพี่ขอรำลึกความหลังหน่อยแล้วกันยังไงก็พาพี่ทัวร์หน่อยแล้วกันนะ
3: ได้ค่ะ

0: ผมเลือกที่จะนำผ้าห่มอุปกรณ์กีฬาและเครื่องเขียนมาให้กับน้องๆเพราะได้คุยกับครูปานก่อนที่จะมาว่าน้องๆเนี่ยยังขาดแคลนสิ่งเหล่านี้ครับผมก็อยากจะมอบไออุ่นและอุปกรณ์การเรียนต่างๆให้กับน้องๆในวันนี้ได้เห็นรอยยิ้มเห็นเสียงหัวเราะของพวกน้องๆเนี่ยผมรู้สึกปลาบปลื้มและภูมิใจมากๆเลยครับว่าวันนึงผมจะได้เป็นผู้ให้โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรพวกนี้เลยนอกจากกำลังใจเพื่อให้เด็กๆได้เติบโตอย่างมีคุณภาพและมีความสุขเพราะไม่ว่าคุณจะมีเชื้อชาติใดภาษาไหนหรือพื้นฐานชีวิตแตกต่างกันอย่างไรทุกคนก็ควรได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันของที่เห็นอยู่ข้างหลังทั้งหมดนี้พี่ก็ขอมอบให้กับน้องๆแล้วกันนะครับ
1: ค่ะก็วันนี้นะคะก็มีน้องๆ นักเรียนนะคะจากโรงเรียนบ้านเวียงแหงนะคะได้มากล่าวขอบคุณนะคะพี่คอนเฟกแล้วก็ทีมงานนะคะค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนโชควงวีนะครับผมเป็นตัวแทนนำกล่าวขอบคุณครับก็ขอขอบคุณพี่คอนฟิกแล้วก็ทีมงานด้วยครับที่มาบริจาคของให้นักเรียนโรงเรียนบ้านวิหารนะครับ
0: โอ้ยขอบคุณครับยินดีมากๆครับผม
2: หวังว่าโอกาสหน้าโรงเรียนเราจะได้อีกครับ
0: มีในลิสต์แน่นอนครับ
1: ปรบมือดังๆหน่อย
0: เก่งมากเก่งมาก

คอนฟลิกต์ตอนอยู่โรงเรียนนี้ค่ะก็เป็นเด็กที่อาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เนาะดูเฟซเขาตลอดตั้งแต่เขาเริ่มป่วยตั้งแต่เขาเริ่มประสบอุบัติเหตุก็รู้สึกแล้วว่าเขาเข้มแข็งเขาสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเขาไม่ได้มานอนซมแบบโคตรหูกับชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยค่ะในทุกเทปนะเขาก็จะพูดมีอะไรที่ข้อคิดดีๆก็ยังมาแนะนำให้น้องๆเขาไปดูว่าพี่เขาทำไมเขาถึงยังสู้ชีวิตทั้งที่เขาเป็นแบบนี้แล้วเงี้ยค่ะหลังจากที่เข้าไปดูในรายการสื่อยอดหนังสือค่ะเห็นเขาตอบคำถามเห็นเขาแสดงเห็นการแสดงของเขาเรื่องการรู้เท่าทันสื่อค่ะสิทธิคนพิการเนี่ยรู้สึกว่าเขาทำกันบ้านมาได้ดีแล้วก็สามารถอธิบายความรู้ออกมาได้ชัดเจนนะคะดูเป็นธรรมชาติ

0: ทางรายการเขาสอบถามมาแล้วครับว่ามีที่ไหนที่อยากไปหรือที่ไหนที่ไปมาทั่วหมดนั้นเนี่ยชื่นชอบแต่มันมีที่นึงที่ผมอยากรำลึกความหลังอยู่ก็เป็นที่นี่โรงเรียนบ้านเวียงแหงนี่แหละที่ผมเติบโตมากับมันก็อยากจะมาเสพบรรยากาศเก่าๆมาดูบรรยากาศที่เราเคยผ่านมันมาเนาะแล้วก็จริงๆมาหลายครั้งก็แหละตั้งใจมาหาครูปานด้วยแต่ว่าก็ไม่เจอกันแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นโอกาสดีที่มีโอกาสได้เจอก็มาหาเด็กๆแล้วก็มาหาคุณครูเขาด้วยก็เป็นช่วงสั้นๆแค่ไม่กี่ปีแต่มันเป็นความทรงจำที่ไม่เคยลืมแล้วกันครับที่ได้เรียนกับคุณครูแล้วก็คุณครูก็ยังสอนอยู่เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยที่ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ก็มีเป้าหมายชีวิตก็อยากเรียนให้จบปริญญาเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องสัญชาติตอนนี้ก็ยังทำสัญชาติไม่ได้ครับก็จะตั้งใจเรียนให้จบปริญญา
1: เรื่องเรียนนะคะก็สำหรับหนูเนาะอยากให้เรียนได้ถึงแค่ไหนก็คือเรียนไปเลยก็ขอบคุณค่ะรู้สึกขอบคุณที่เขาแบบยังนึกถึงเรานะคะยังแบบยังนึกถึงน้องๆยังอยากกลับมาบริจาคให้ของให้น้องๆนึกถึงโรงเรียนเดิมทางที่เขาไปจากที่นี่ก็คือนานมากแล้วเนาะก็ภูมิใจในลูกศิษย์คนนี้ค่ะเนาะ

0: คโชคดีนะครับ
1: ยังไงก็ขอให้สู้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นต้นไม้ต้นโตๆให้เป็นร่มโพร่มใสให้เด็กๆที่นี่ขอบคุณมากครับ
0: ครับขอบคุณครับ

ส่งต่อความสุขให้เด็กๆกันแล้วผมก็มาอยู่อีกที่ที่ผมเนี่ยขอให้รายการพามาก็คือผมอยากมาดูทะเลหมอกยามเช้าครับและตอนนี้ผมอยู่ที่ฮาดูบิม่อนชมวิวดอยหลวง

เป็นสถานที่ที่อยากมาที่สุดแล้วนะครับซึ่งโอ้โหกว่าจะขึ้นมาถึงจุดตรงนี้ได้นะครับก็ไม่ง่ายเลยกว่าจะผ่านโค้งร้อยกว่าโค้งเมื่อกี้เข้าผิดซอยอีกลงไปข้างล่างนู่นครับกว่าจะกลับรถมาขึ้นมาได้แต่ว่าพี่ทีมงานก็สุดยอดไม่เบาเลยครับก็ตอนนี้อยู่กันตรงจุดที่แบบว่าสวยที่สุดแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้เราจะได้เห็นยอดดอยของดอยหลวงเชียงดาวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็เรามาลุ้นกันแต่ว่าบรรยากาศตรงนี้แบบดีมากๆเลยนะครับหมอกกำลังผ่านพัดมาเย็นสบายมากๆเลยครับเป็นอะไรที่หิวใจมากมากเลยอยากให้ทุกคนต้องออกมาสัมผัสมันด้วยตัวเองมันสวยมากจริงๆสวยแบบพูดอะไรไม่ออกแล้ว

0: ันที่สุดของที่สุดแล้วนะวิวแบบนี้ก็ต้องมาชิมรสชาติกาแฟด้วยจะได้แบบว่าวิวพรีเมียมวิวโฟร์แม็กกาแฟก็ดีวิวก็ดีมากอลังการสุดเมื่อวานเนาะก็ได้ไปให้โอกาสแก่น้องๆแล้ววันนี้ก็ขอมอบโอกาสดีๆให้กับตัวเองกับวิวแบบนี้หิวใจสุดๆถ้าเป็นไปได้อยากจะพาน้องๆนี่ขึ้นมาด้วยแล้วนะสำหรับสถานที่ต่างๆนะครับที่เราอยากจะไปถึงแม้มันไม่ได้อำนวยความสะดวกต่อเราทั้งหมดแต่ก็ยังคอยมีผู้คนที่อยู่ตรงนั้นที่จะคอยช่วยเหลือเราอยู่ตลอดสิ่งที่เห็นวันนี้กับเมื่อวานก็ถือว่าสำเร็จที่สุดสำหรับตรงนี้แล้วมันดีที่สุดสำหรับตรงนี้ก็คือผมได้ขึ้นมาข้างบนนี้แหละได้ขึ้นมาเหมือนคนอื่นก็อย่างที่ทุกคนรู้เลยครับผมออกเดินทางมาหลายๆที่ขึ้นเหนือล่องใต้มาหลายทริปแต่ทริปนี้เป็นทริปที่ผมอิ่มใจฟูและมีความสุขมากๆที่สุดเพราะมันคือทริปที่ทำให้ผมรู้ว่าการที่ได้แชมป์เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวเนี่ยจากรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น3นอกจากจะได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองได้เรียนรู้การเท่าทันสื่อและสิทธิสวัสดิการของคนพิการแล้วรายการนี้ยังเป็นก้าวที่สำคัญที่บ่มเพาะให้ผมเป็นผู้ให้และส่งต่อกำลังใจให้กับคนพิการและคนที่ด้อยโอกาสผมเชื่อว่าทุกก้าวที่เราออกไปเปิดใจรับฟังและมองเห็นคุณค่าของกันและกันจะช่วยสร้าง Inclusive Society สังคมที่อบรับความหลากหลายเคารพความแตกต่างและเปิดพื้นที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมผมจะออกเดินทางทำสิ่งเหล่านี้ต่อไปตราบใดที่ผมยังมีแรงกายแรงใจนะครับ
1: สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับเราจะกลับมาติดตามกิจกรรมสุดพิเศษครับของน้องๆสุดน่ารักของเราครับทั้งคนพิการทางจิตใจทางสติปัญญาคนพิการทางการเรียนรู้และออทิสติกด้วยนะครับมาลุ้นกันนะครับว่ากิจกรรมที่ออกมานั้นจะสนุกและสร้างแรงบันดาลใจมากน้อยขนาดไหนติดตามให้ได้ครับวันพรุ่งนี้10 นาฬิกา

0: ุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: สาธุกันสัปดาห์นี้
2: วัดบ้านค่ายเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย
1: สิ่งที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี่นะคะเป็นสิ่งที่คนขอแล้วประสบความสำเร็จนำของมาถวายติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
3: มิกเบนเป็นหนึ่งสัปดาห์นี้
4: ทุกคนเงยหน้าไปมองสิ
5: อุ้ยเคยมีองค์อะไรอยู่ตรงนั้นแน่นอน
4: แปลกนะจริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกจุดเนี่ยเรามององค์นี้เหมือนองค์พระเนาะ
6: กินตอนนี้ทานกี่โมง
7: ทานสุด
8: อร่อยมาก
9: ทานหมดทานหมดนี่ดีดเลยปีนขึ้นหลังคา
8: อร่อยนะ
10: อร่อยมาก
9: เข้มไหมคะ
8: เข้ม
9: เตาไฟยังว่าง
8: เดี๋ยวปีนให้ดูแต่อร่อย
10: อร่อยมาก
3: ถามช่อง9กด30
1: เหลือเชื่อ EP นี้พาคุณมาที่วัดป่าธรรมยานารามจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อพบกับหลวงลุงพระมหาธรรมยานพระผู้มีชื่อเสียงด้านวิทยาอาคมสายล้านช้างและเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ศิลาสิริจันโท
11: หลวงปู่ก็เลยแนะนำว่าตรงนี้น่ะมันมีอาถรรพ์มันเคยเป็นเมืองพญานาคมีอยู่วันหนึ่งหลวงลุงลงไปภาวนาอยู่โน่นก็ปรากฏว่ามีผู้ชายเข้ามวยผมแล้วมากราบ
1: เหลือเชื่อเสาร์ที่12กันยายนบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
12: น้ำพริกก้นถ้วยยังช่วยให้หายหิวเข้าครัวตำน้ำพริกแบบชิวๆนอกจากหายหิวยังช่วยให้รวยมีทั้งหมดกี่อย่างครับ
13: 24ค
12: ่
13: ะ
12: เฮ้ย24เลยเหรอ
13: ใช่
12: มันเยอะขนาดนี้แล้วลงแล้วแล้วเป็นไงอันนี้แบบว่าโอ้แบบนี้นะฮะต้องเร็วเลยนะอันนี้
13: หนูนึกว่าอยู่ในสนาม
12: เอ้าอยากรู้เจอกันวันเสาร์นี้เวลาดีๆ15:00 น.ถึง 15:30 น.ช่อง9กด30
14: กินมาตายจะไหลอ่ะอร่อย
13: ใช่
15: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเล้งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา4โมงเย็นทางช่อง9กด30จากวรรณกรรมเรื่องเยี่ยมสู่ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์จีนยอดนิยมเรื่องราวเข้มข้นเล่าถึงตำนานทหารเสือตระกูลซีแห่งราชวงศ์ถังจากรุ่นพ่อสู่ผ้าต่อรุ่นลูกซีติงซานแม่ทัพผู้กลายเป็นวีรบุรุษกับการต่อสู้ปกป้องบ้านเมืองอย่างห้าวหาญพบกับการประชันบทบาทกับทัพนักแสดงดังมากมายในซีรีส์ซีติงซานทายาทขุนศึกสถานแผ่นดินเสาร์และอาทิตย์เวลา5โมงเย็นทางช่อง9กด30เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา6โมงเย็นทางช่อง9กด30
16: เราทำให้คนอื่นเขามีความสุขด้วยการอยากเที่ยวหรือด้วยการได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องทำการดำเนินการกิจการบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไปเที่ยวแล้วมีความสุขกังเคยอยู่ในยุคที่ดิส

0: ฟรอดกันให้ข้อมูลอินโฟเมชันที่ดิสเครดิตประเทศเพราะทุกคนเป็นสื่อหมดเนี่ย
1: คือดีก็ได้ให้แย่ก็ได
0: ้ขึ้นสวรรค์ก็ได้ลงนรกก็ได
2: ้ข่าวปลอมข่าวร้าย
0: ข่าวปลอมข่าวร้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก
3: ๆพรรคภูมิใจไทยจะต้องรีบแก้เกมว่าถ้าผ่านศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจปัญหาที่สังคมไทยนะครับค้างคาใจมาก
2: ๆ
3: อย่างเช่นเรื่องการโกงข้อสอบจะต้องดำเนินการให้เป็นรูปธรรมทุนเทาทั้งหลายจะต้องจับกุมดำเนินคดีซึ่งเรื่องนี้ถ้าไม่สั่งฟ้องเลยมันจะสร้างแรงกดดันและทำให้อุณหภูมิทางการเมืองเนี่ยครับสูงขึ้น
4: วันนี้เราทำกับข้าวกันเยอะหน่อยตั้งใจจะเรียงต้อนรับชาวหมู่กุมาวาที่มาเยือนลงมือได้เลยกินกันเยอะๆจะได้มีแรงไปสู้กับโชคชะตา
5: ผมให้ไปนั่นขนาดนี้ผมคิดว่าผมได้แพ้แล้วล่ะ
6: กัลปพฤกษ์และหมู่กุมาวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 น.ทางช่อง 9 กด 30

สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11 นาฬิกากับดิฉันคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ค่ะหลังพบข้อมูลว่าปลาหมอคางดำแพร่กระจายอยู่ใน21จังหวัดของประเทศไทยล่าสุดค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดหรือ Task Force ใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนและสามารถลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีเพื่อตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารขณะเดียวกันรัฐบาลได้หารือกับนายกรัฐมนตรีเพื่อขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติม350ล้านบาทเพื่อใช้ควบคุมและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุมหลังพบว่าได้วางแผนจัดสรรงบปี70ไว้ที่70ถึง90ล้านบาทแต่สถานการณ์ปัจจุบันพบการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นเกิดเหตุไฟไหม้ที่คลังเก็บกระสุนและอาวุธของบริษัท EMCO บริษัทด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทางตอนเหนือของบัลแกเรียพร้อมทั้งมีเสียงระเบิดดังขึ้นตามมาหลายระลอกเปลวไฟได้ไหม้ลามจากคลังเก็บวัสดุ1ไปยังอีกคลังเก็บอีกแห่งของโรงงานเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แถลงยังไม่พบอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนแต่ขอให้ใช้ความระมัดระวังและเตรียมพร้อมอยู่เสมอขณะที่หมู่บ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุดตั้งอยู่ห่างออกไปมากกว่า1กิโลเมตรส่วนสาเหตุของไฟไหม้ยังไม่แน่ชัดเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าทีมกู้ภัยพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก30คนจากเหตุเพลิงไหม้เรือเฟอร์รี่ขณะแล่นจากกรุงมะนิลามุ่งหน้าเกาะโครอนที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันพุธทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็น35คนทั้งนี้หลังทีมกู้ภัยสามารถดับไฟที่ลุกไหม้รุนแรงและเข้าสู่ตัวเรือได้เป็นครั้งแรกโดยพบว่าภายในซากเรือเฟอร์รี่ได้รับความเสียหายอย่างหนักเตียงนอนถูกไฟเผาจนเหลือเพียงเศษเหล็กบิดเบี้ยวเหตุไฟไหม้เรือเฟอร์รี่เกิดขึ้นขณะมีคนอยู่บนเรือมากกว่า130คนโดยยังไม่รู้ยอดผู้สูญหายที่แน่ชัดแต่ก่อนหน้าที่จะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเจ้าหน้าที่รายงานตัวเลขผู้สูญหายไว้ที่84คนส่วนผู้ถูกช่วยเหลือมีอยู่43คนจักรยานทางไกลวูเอต้าเอสปัญญา2026ที่ประเทศสเปนสเตทที่19เป็นเส้นทางบนภูเขาระยะทาง 210.8 กิโลเมตรผลปรากฏว่าเอ็ดดี้ดันบานนักปั่นหนุ่มชาวไอริชที่ประสบอุบัติเหตุข้อเท้าหักจากการขี่มอเตอร์ไซค์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่โมนาโกมาสร้างเซอร์ไพรส์ค่ะปั่นเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเวลา5ชั่วโมง54นาทีคว้าแชมป์สเตทแรกในปีนี้ขณะที่ผู้นำเวลารวมยังเป็นเอนริกมาสนักปั่นชาวสเปนจากทีมโมวิสตาที่มีลุ้นคว้าแชมป์ระดับแกรนด์ทัวร์รายการแรกในชีวิตเวลา65ชั่วโมง52นาที3วินาทีนำหน้าพรีมอร์ตโรคริสอดีตแชมป์รายการนี้4สมัยและเหรียญทองทรัมชอยอันโอลิมปิกเกม2020โตเกียวเกมส์จากสโลวีเนีย1นาที37วินาทีขณะที่เหลือ2สเตจสุดท้ายจะจบการแข่งขันรับชมข่าวช่วง

0: ต่อไปในคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา 12:00 น.ส่วนช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็น1

0: มันดูสมบูรณ์แบบมากแต่วูฟี่จะรู้ได้ยังไงว่ามันอร่อยที่สุดจริงๆน่ะ
1: อร่อยจริงๆโอ้อร่อยจริงๆขนมที่นายเอามาอร่อยจริงๆ
2: เป็นไปไม่ได้ฉันเสียภาพลักษณ์หมดเลย
0: โอ๊ยพวกนายไม่มีมารยาทเลยนะ
1: ขอโทษนะวูฟี่คือว่าขนมมันอร่อยสุดยอดพวกเราเลยกินเยอะไปหน่อย
3: ใช่ๆมันเป็นสัญญาณว่าเราอิ่มอร่อยและพึงพอใจไงล่ะ
2: นี่นี่วัดของฉันบอกว่าในบางพื้นที่ของประเทศจีนการเดินหลังอาหารถือเป็นสัญญาณของการชื่นชมและแสดงความพอใจในรสชาติของอาหารจานนั้นด้วยนะ
0: พึงพอใจงั้นการเรือก็คือเครื่องวัดความอร่อยที่แท้จริงเหรอถ้าอย่างนั้นพวกนายช่วยชิมเบอร์เกอร์สูตรใหม่ของวูฟี่หน่อยสิ
4: ว้าว
1: อร่อยอร่อย
3: อร่อยดีวูฟฟี
0: ่ขอบใจนะถ้าความอร่อยคือการเร
5: อ What if กินเบอร์เกอร์จนเรอเสียงดัง
0: ถ้าหากว่าเพื่อนๆกินเบอร์เกอร์ของวูฟฟี่แล้วเรือกันเสียงดังก็ดีสินะหรือว่าเบอร์เกอร์ต้องมีรูปทรงที่แตกต่างถ้าอย่างนั้นต้องทรงนี้

0: รสชาติสมบูรณ์แบบมากมูฟี
1: ่งั้นต้องนี่เลย
2: มาแล้วจ้าเบอร์เกอร์แบบมีรูตรงกลาง
3: มูฟี่นี่มันเยอะมาก
1: กินกันเยอะๆเลยนะ
0: ต้อง
3: กิน
0: อีกแล้วเหรอนี่ฉันกินไปเยอะที่สุดในชีวิตแล้วนะ
4: ไม่ไหวแล้ว
3: โอ้ยฉันว่าเราต้องไปดื่มน้ำก่อนนะ
0: ใช่ใช่ต้องดื่มน้ำเดี๋ยวพวกเรากลับมานะบูฟี
1: ่นั่นไงเสียงเรือมาแล้วแสดงว่าสูตรนี้มันอร่อยสุดยอดจริงๆโอ้ไม่นะพวกนายตัวบวมไปหมดเลย
0: บูฟี่ความอร่อยมันเกินพอดี
1: เกินพอดีเหรอบูฟี่อยากให้เบอร์เกอร์สมบูรณ์แบบที่สุดแต่บูฟี่จะรู้ได้ยังไงว่าพอดีล่ะ
0: ฉันคิดออกแล้วชัยหน้าพิกพีนี่แหละพิกพีทำหน้าได้ทุกอารมณ์เลยนะบูฟี
1: ่หน้าพิกพีน่ะเหรอคือเครื่องวัดความพอดี
0: พิกพีทำหน้าพอใจมีความสุขสิทีนี้ทำหน้าพอใจแล้วแต่เกรงใจและทำหน้าท้องจะระเบิด
1: บูฟี่เข้าใจแล้วหน้าเกรงใจคือสัญญาณอันตรายงั้นเราไปกินเบอร์เกอร์ที่เหลือกันต่อเถอะนี่คือหน้าตกใจสุดขีดของพวกนายสินะบุฟฟี่รอเล่นน่ะพรุ่งนี้บุฟฟี่จะทำเบอร์เกอร์ที่แสนอร่อยให้กินอิ่มพอดีพอดีกันนะทุกคน
0: ถึงฉันจะอยากกินเบอร์เกอร์อร่อยอร่อยแต่ฉันก็ลืมสังเกตว่าท้องฉันไม่ไหวแล้ว
1: ถูกต้องอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีรู้จักพอดีจะมีความสุขที่สุดตอนหน้า What ifลูกอมที่ฉันทำมันรสขม
3: มาดูกันว่าลูกอมรสขมจะช่วยอะไรเราได้ไหมพบกันใหม่ตอนหน้านะเพื่อนๆ
1: What if ลูกอมรสขม

0: ลูกอมสูตรนี้ต้องขายดีแน่แน่แม่ต้องภูมิใจในตัวฉันว้าวอีผมปี๋เลยผมเหมือนยาเลยทำไมฉันทำขนมถึงออกมารสขมทุกทีเลยนะวัดอีลูกอมรสขมแสนอร่อยถ้าหากว่าฉันทำลูกอมรสขมแต่กินแล้วอร่อยก็ดีสินะเพราะฉันทำยังไงยังไงมันก็ขม
1: ทำอะไรอยู่เหรอพี่พี
0: ่ฉันฝึกทำลูกอมอยู่นะ
1: โอ้ดูน่ากินจังขอชิมหน่อยนะ
0: เออแต่ลูกอมมัน
1: ขมปี๋เลย
0: ฉันพยายามจะบอกนายแล้วว่ามันขม
1: ปัญหารสขมเหรอใช้เทคโนโลยีแก้สินี่คือ Flower Filter 3000มันจะดูดซับโมเลกุลความขมออกไป
2: อะไรกันคือเธอแค่เก็บไปกินก็จบแล้วแล้วลองทำใหม่จะง่ายกว่านะ
1: ไม่ได้สิลูกพี่นี่คือการทดลองทางวิทยาศาสตร์ฉันต้องพิสูจน์ว่ามันใช้การได้อ้าวมันขมกว่าเดิมอีกอ้าอุ๊ยฉันขอโทษ
0: ยิ่งแก้ยิ่งขมฉันเอาไปทิ้งดีกว่า

0: ของฉันเอง
1: เย้

0: รู้ว่าเพราะลูกอมรสขมพิกพีฉันรู้แล้วความขมของลูกอมทำให้แมลงกลัว
1: หมายความว่าความผิดพลาดของฉันเป็นยาไล่แมลงเหรอเนี่ยงั้นคราวนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองนี่นะนี่แน่เอานี่ไปเลยเจ้าพวกแมลงดูสิพวกมันหนีไปแล้ว
0: สมุนไพรที่มีรสหอมมักจะมีฤทธิ์ป้องกันแมลง
1: ฉันก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยพี่พีทำไมเสื้อของนายมันจ้าแมลงติดอยู่ในเสื้อช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยว้าวเกือบไปแล้วฉันคิดว่าลูกอมที่ขมต้องเป็นขยะแน่ๆ
0: ถูกแล้วพี่พีความผิดพลาดไม่ใช่ขยะแต่มันคือโอกาสลองสังเกตให้ดีมันอาจช่วยแก้ปัญหาที่เทคโนโลยีแก้ไม่ได้ก็ได้นะ
2: ตอนหน้า What if ต้นแอปเปิลมันง่วงนอน
3: มาดูกันว่าคุโรจะใช้เทคโนโลยีหรือสไปซ์จะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านห้ามพลาดนะเพื่อน
1: ๆ What if ต้นแอปเปิลง่วงนอน
3: คุโรนั่นแหละนั่นแหละสุกอีกนิดจะถึงแล้วอ่ะ
2: ไม่ถึงไม่ถึงเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้ววูฟี่มันมีแต่ลูกที่อยู่สูงสูงทั้งนั้นเลย
0: อย่าขยับไปขยับมาสิพี่พี่จะได้แล้วจะได้แล้ว
1: โอ้ยไม่ไหวแล้ว
2: โอ้ย
3: เป็นยังไงบ้างสไปพี่พี
0: ทำไมกิ่งข้างล่างถึงไม่มีลูกเลยนะ

0: ถ้าหากว่าต้นแอปเปิ้ลมีลำต้นน้อยลงมาพวกเราก็จะเก็บลูกแอปเปิ้ลกันได้สบายเลยถ้าหากเราปลูกต้นแอปเปิ้ลบนหน้าผาแทนล่ะต้นมันจะต้องโตออกมาแนวนอนขนานกับพื้นดินแน่ๆเราก็เก็บได้ง่าย
1: ๆต้นแอปเปิ้ลง่วงนอนไอเดียนายประหลาดจริงๆเลยสไปซ
2: ์แต่ฉันว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะสไปซ์
0: เราต้องลองดูจะยังไงซะความพยายามก็ไม่สูญเปล่า
3: ถ้าอย่างนั้นพวกเราไปช่วยกันหาว่าที่ไหนที่เหมาะจะปลูกต้นแอปเปิ้ลง่วงนอนกัน
4: ตกลง
1: ไปดูกันว่าต้นไม้จะยอมง่วงนอนหรือเปล่า
0: เอาล่ะตรงนี้แหละเหมาะจะปลูกต้นแอปเปิ้ลง่วงนอนที่สุด
2: พี่พี่เอาที่ขุดมาหรือเปล่าอันนั้นใหญ่ไป
0: อันนั้นก็เล็กไป
3: นี่นายจะสร้างบ้านหรือไงพิกพี
4: อันนั้นแ
0: หละเมื่อมันโตขึ้นมันจะต้องโตแบบนอนๆตามแผน
2: เอาล่ะได้เวลาลำแสงเร่งโตจากด็อกเตอร์สกรูแล้ว
0: คราวนี้แหละต้นแอปเปิ้ลจะต้องง่วงนอน
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไง
3: อยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าเร็วๆจัง
1: ใช่ๆคืนนี้ฉันต้องนอนไม่หลับแน่

0: ้าวต้นแอปเปิ้ลไม่ยอมง่วงนอนละ
1: ไม่เป็นไปตามแผนเลยฉันคิดผิดเหรอเนี่ย
0: แล้วนี่ทำไมมันไม่โตออกมาแนวนอนขนานกับพื้นดินล่ะ
2: บูฟี่คิดว่าต้นไม้ต้องการแสงแดดน่ะมันเลยต้องโตขึ้นด้านบนเสมอไม่ว่าเราจะปลูกมันไว้ตรงไหนก็ตาม
1: ฉันลืมกฎของธรรมชาติไปเลย
3: ไม่เป็นไรสไปนายกล้าคิดกล้าลองก็เก่งแล้ว
0: งั้นพวกเรามาช่วยกันหาทางเก็บแอปเปิ้ลจากต้นเดิมกันดีกว่า
3: ดีดีดีฉันกำลังหิวเลย
4: เย้ถ้าอย่างนั้นพวกเรามาช่วยกัน
1: เรียบร้อย
2: ต่อไปก็
1: ที่ให้ต้นไม้ไปง่วงนอนบนหน้าผานะ
2: แต่พวกเราก็เก่งมากที่กล้าลองความพยายามไม่สำเร็จไม่เป็นไรลองใหม่ได้เรียนรู้เสมอ
3: ตอนหน้า What if บูฟฟี่มาท้าพวกเราแข่งวิ่งกลับบ้าน
0: มันคือการช่วยเหลือรูปแบบใหม่ติดตามพวกเราไปค้นหาคำตอบในตอนหน้าครับWhat if ช่วยแบบไม่ช่วยพวกนายดีฉันไม่พ้นหรอก
5: จังจังจังเราไม่ได้หรอกพี่
0: แม่จริงก็หยุดให้จับสิ

0: ิ่งช้าเป็นเต่าแบบนี้จะจับพวกเราทันเหรอพิกกี
1: ้เฮ้ยแดดร้อนสุดๆ
2: เก่งจริง
3: ไล่ให้ทันสิพิกกี
4: ้ทำไมมันร้อนอย่างนี้นะ
1: ฉันยอมแพ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วฉันเหนื่อยมากเลย
0: เทคโนโลยีก็เอาชนะอากาศร้อนๆไม่ได
4: ้ถ้าได้น้ำเย็นๆสักแก้วคงจะชื่นใจ
0: ฮะนึกออกแล้ววูฟี่ช่วยพวกเราด้วย
1: ใช่ๆช่วยไปเอาน้ำเย็นๆที่บ้านฉันมาให้ทีพวกเราไปไม่ไหวแล้ว
4: ใช่ใช่ไม่ไหวแล้วขอบใจมากนะมูฟี่ใจดีที่สุด
5: ได้สิเดี๋ยวนะไม่ได้หรอกพวกนายก็อยู่ไม่ไกลนี่นา
6: โอ้มูฟี่ช่วยพวกเราหน่อยเถอะนะพวกเราไปไม่ไหวแล้ว
5: สามหมูพึ่งพาฉันมากเกินไปแล้ว
7: What ifช่วยด้วยการไม่ช่วย
5: ถ้าหากว่ามีวิธีที่ให้เพื่อนๆสนุกไปด้วยและเป็นการช่วยเหลือตัวเองด้วยก็ดีสินะเอาล่ะวูฟฟี่จะช่วย
6: เย้ ขอบใจนะวูฟฟี
5: ่แต่เป็นการช่วยเหลือรูปแบบใหม่พวกนายต้องแข่งวิ่งกลับบ้านไปเอาน้ำดื่มเองล่ะกติกาคือพวกนายต้องวิ่งตามเงาต้นไม้ใครที่ออกนอกเงาไปโดนแสงแดดเกิน10ครั้งจะถือว่าแพ้ไปเลย
1: ให้โดนแสงแดดน้อยที่สุดเหรอได้เลยฉันจะชนะให้ได
0: ้ฉันจะใช้สมาร์ทวอทช์คำนวณเส้นทางเงาที่ดีที่สุดฉันตั้งทางที่จะเป็นผู้ชนะ
4: ฉันจะใช้วิธีแบบบ้านๆนี่แหละเอาชนะพวกนายเตรียมรับความพ่ายแพ้ได้เลย
5: เอาล่ะไปได
0: ้สแกนเส้นทางเงาที่สั้นที่สุดฉันต้องนำด้วยความแม่นยำสูงสุด
1: ตรงไปเลยเร็วคือชนะ
4: ความอดทนและความสม่ำเสมอคือเคล็ดลับของชัยชนะในครั้งนี
0: ้อะไรเนี่ยเงาขยับไปแล้วเหรออ่ะลืมไปเงาเปลี่ยนตำแหน่งไปตามเวลาด้วยนี่นาโอ้ยร้อนร้อนร้อนร้อน
1: ฉันไม่ไหวแล้วแดดมันแรงเกินไป
0: เป็นไปไม่ได้ฉันเชื่อเทคโนโลยีทั้งหมดแล้วนะ
1: โอ้ยร้อนจังพักตรงนี้ก่อนดีกว่า
5: ดูเหมือนว่าการพึ่งพาสิ่งภายนอกไม่ได้ผลเสมอไปนะ
4: ลุยต่อไปสิเพื่อนการพึ่งพาตัวเองจะทำให้เราไปถึงที่หมายได้นะ
0: โอเคเราต้องพึ่งพาตัวเอง
1: ลุยต่อไปแล้วเราจะไปถึงที่หมาย
4: เงาตรงนี้กว้างพอให้พวกเราทุกคน
6: ขอบใจนะสไป
4: ถ้าพวกเราช่วยกันคิดต้องหาทางไปถึงได้แน
1: ่ฉันคิดวิธีออกแล้วสร้างเงาขึ้นเองเลยยังไงล่ะ
6: สร้างเงาขึ้นเอง
0: ทำยังไงเหรอพี่พี
1: ก็ใช้โต๊ะนี่ไงยกไปคนเดียวไม่ไหวแน่ๆแต่ถ้า3คนน่ะยกสบายมาก
6: จริงด้วย
1: งั้นก็
6: ไปกันเลย
1: ไปเลยวิ่งไปเลยเพื่อน
6: ๆใกล้ถึงแล้ว
1: น้ำเย็นๆฉันมาแล้ว
6: เย้ถึงแล้ว
5: เห็นไหมเมื่อพวกนายช่วยตัวเองและร่วมกันคิดก็ทำได้
1: ในที่สุดพวกเราทำได้
0: ความคิดสร้างสรรค์ชนะเทคโนโลยีที่คำนวณพลาด
4: เราชนะแล้วเพื่อน
5: ๆเยี่ยมมากพวกนายชนะการแข่งขันแล้วการช่วยเหลือที่ดีที่สุดไม่ใช่การเอาของไปให้แต่คือการทำให้พวกนายพึ่งพาตัวเองได้งั้นแข่งกันอีกนิดไหมล่ะใครไปถึงตู้เย็นก่อนชนะ
6: ไม่ไหวแล้วสิ
1: ในที่สุดก็ได้น้ำเย็นๆเราทำได้เพราะเราไ

pigs? What if 20 pigs? Oh, a lot of pigs. What if 20 pigs?

0: วัดบ้านค่ายเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจก็คือตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย
1: พื้นที่ในอดีตบริเวณนี้ก็จะเป็นป่าก็จะมีอุโบสถเก่าแล้วที่เนี้ยมีเสือเข้ามาคลอดลูกในอุโบสถเก่าอะค่ะสิ่งที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมคะเป็นสิ่งที่คนขอแล้วประสบความสำเร็จก็จะนำของมาถวายสวัสดีค่ะสาธุกันกับตั๊กอรวรรณวันนี้ตั๊กพามาที่ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะต้นแบบความสำเร็จที่ใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนชุมชนจนประสบความสำเร็จและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนวันนี้พิเศษนะคะจะมีเจ้าบ้านน้อยพาตั๊กไปชมความสำเร็จและของดีของชุมชนแห่งนี้ค่ะ

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านค่ายค่ะ
1: ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านค่ายถือได้ว่าเป็นชุมชนเก่าแก่คู่เมืองระยองมาช้านานกว่า700ปีและมีวัดบ้านค่ายเป็นศูนย์รวมความศรัทธาและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เก็บรวบรวมเข้าของเครื่องใช้ในอดีตไว้ในพิพิธภัณฑ์วัดบ้านค่ายเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความเป็นมาของบ้านค่ายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ
2: แรกที่น้องๆพาตักมานะคะก็คือที่วัดบ้านค่ายค่ะวัดแห่งนี้ถือว่ามีความสำคัญกับชุมชนและมีความสำคัญมายาวนานตั้งแต่ประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะวัดของเรานะคะมีเรื่องราวมายาวนานมากเลยค่ะและเป็นที่ศรัทธาของชาวชุมชนเราด้วยค่ะเวลามีวันสำคัญนะคะพวกหนูก็จะมาไหว้พระหรือกราบพระที่นี่ค่ะ
4: ทุกครั้งเลย
3: ใช่ค่ะและหนูจะพาพี่แตกนะคะไปฟังเก็บความรู้จากเจ้าอาวาสไปกันเลยค่ะ

0: ตามประวัติของการบันทึกประวัติวัดบ้านค่ายได้บันทึกไว้ว่าวัดบ้านค่ายเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจก็คือตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยต่อมาในสมัยพระเจ้าตากสมัยอยุธยาตอนปลายก็มาตั้งค่ายที่บ้านค่ายนี่เหมือนกัน
1: พูดถึงความสำคัญนะคะคือชุมชนคุณธรรมวัดบ้านค่ายถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบโดดเด่นเลยนะคะที่ได้รับรางวัลมากมายอะค่ะการหลอมรวมความศรัทธา

0: เป็นยังไงบ้างคะ
1: เราถือหลักศาสตร์พระราชาของรัชกาลที่9พระองค์ให้ไว้เรื่องของการที่จะพัฒนาชุมชนเขาเรียกว่าศาสตร์พระราชา1ที่ขาดเติมให้เต็ม2ที่เต็มให้รู้จักพอ3ที่พอให้รู้จักแบ่งแล้วก็4แบ่งให้เป็นธรรม
2: ความเชื่อความศรัทธาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนคุณธรรมวัดบ้านค่ายคือศาลเจ้าแม่หลักเมืองบ้านค่ายตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดบ้านค่ายค่ะมีเพียงแม่น้ำกั้นกลางเท่านั้น
3: น้องปายค่ะช่วยเล่าให้พี่ฟังหน่อยค่ะว่าความเป็นมาเป็นยังไงบ้าง
4: ความเป็นมาก็คือเวลามีคนมาขอเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องขายที่ดินนะคะก็จะสมหวังดังปรารถนาเลยค่ะก็จะมีการมาบนน้ำแดงหัวหมูหรือการถวายนางรำค่ะ
3: อย่างที่โดดเด่นนะคะน้องแอลเห็นว่าเคยมาขอด้วยตัวเองด้วยใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะคุณแม่เคยมาขอเรื่องโชคลาภไว้ค
3: ่
5: ะ
3: เป็นยังไงอะคะ
5: ก็ได้ตามที่สมหวังเลยค่ะแม่ก็ได้มีการไปบนไว้ก็เลยเอามาแก้บนแล้วค่ะ
2: ศาลเจ้าแม่หลักเมืองบ้านค่ายแห่งนี้ถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่เพียงคนในชุมชนเท่านั้นแต่มีผู้คนจากทั่วประเทศหลั่งไหลมากราบขอพรจนกลายเป็นเส้นทางศรัทธาที่เชิญชวนทุกคนมาที่บ้านค่าย
6: ตอนนี้เปิด24ชั่วโมงนะครับติดมีกล้องวงจรปิดเพราะว่าเวลาคนเข้ามาเนี่ยบางทีเขามาจากต่างจังหวัดเข้ามาถึงเย็นแบบนี้ก็ขึ้นได้จะมาเช้ามืดเขาจะมีเลิกมีชายแหลงเขาก็มาได้เที่ยงคืนก็มาได้เปิดตลอด

0: ไหนคะเนี่ย
1: อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนวัดบ้านค่ายค่ะ
0: อ้าหนูจะพาพี่มาดูอะไรอะคะ
1: พามาดูการทำกะปิคั่วและขนมเบื้องค่ะ
0: หนูกะปิคั่วกับขนมเบื้องถือว่าเป็นของดีของขึ้นชื่ออาหารพื้นถิ่นของบ้านค่ายพี่ตั๊กอยากจะรู้ว่าหน้าตาของกะปิคั่วกับขนมเบื้องจะเหมือนกับเราจินตนาการไว้หรือเปล่าอยากเห็นแล้วอะค่ะ
1: ตามน้องกวางมาได้เลยค่ะ
0: พร้อมกันค่ะน้องแอลกับน้องปายก็พาตั๊กอะค่ะมาคุยกับคุณครูบีดาซึ่งมาสอนเด็กๆถูกไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็คือทั้งสองเมนูนี้กะปิคั่วกับขนมเบื้องเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของบ้านค่ายเลยถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นเมนูเก่าแก่ขนาดไหนคะ
2: หัวตั้งแต่จำความได้เกิดมาก็เด็กๆก็ได้กินพวกนี้แล้วอ่ะ
0: ได้กินพวกนี
2: ้ใช่แล้วกะปิก็เป็นกะปิที่บ้านทำเอง
0: ค่ะ
2: เพราะว่าบรรพบุรุษตั้งแต่แม่ทำมาเราก็สืบทอดมาเรื่อย
0: ๆทีนี้ค่ะการที่เรามาถ่ายทอดให้กับเด็กๆอะค่ะคาดหวังยังไงบ้างคะครูคะ
2: ก็อยากให้เด็กรุ่นหลังอะได้ทำได้รู้จักของเก่าๆของเรา
0: ค่ะ
2: เพราะว่าแต่เด็กรุ่นหลังมันไม่ทำต่อเขาไม่ทำต่อเนี่ยมันก็จะสูญหายไปใช่ไหม
0: ค่ะ
2: เราก็อยากให้สืบทอดเพราะว่าต่อไปมันก็จะเด็กๆก็สืบทอดมันก็จะอยู่ยาว
0: ค่ะ
2: เพราะมันเป็นมรดกของท้องถิ่นเลยนะ
3: กิจกรรมที่ปลูกฝังด้านคุณธรรมให้เด็กๆคือการทำแผนที่ความดีค้นหาบ้านต้นแบบด้านคุณธรรม5ประการทั้งวินัยพอเพียงสุจริตจิตอาสาและกตัญญูเพื่อยกย่องคนดีในชุมชน
4: คือเรามีจุดมุ่งหมายว่าอยากทำให้สิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมที่สุดซึ่งการจะอธิบายเรื่องของคุณธรรมให้ชัดเจนที่สุดคือตัวอย่างเราก็เลยเลือกที่จะบุคคลตัวอย่างซึ่งเอาตัวอย่างใกล้ตัวที่สุดคือคนในชุมชนนะครับมาเลือกว่าความดีตามมาตรฐานความดีเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วใครบ้างที่จะพอทำเป็นแบบอย่างได้ซึ่งนักเรียนเนี่ยเขาจะเห็นแบบอย่างจากครอบครัวผู้ใหญ่ในชุมชนได้ชัดเจนที่สุดเราก็เลยจัดทำแผนที่ความดี

0: เมื่อสักครู่นี้นะคะทางน้องปายกับน้องแอลก็พาตั๊กไปดูแผนที่ความดีมาเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้น้องทั้งสองค่ะก็พาตั๊กมาที่บ้านต้นแบบด้านคุณธรรมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอะคะ
1: อยู่กันที่บ้านของลุงเที่ยงหรือคุณครูเที่ยงค่ะ
0: ค่ะคุณลุงเที่ยงเนี่ยมีความโดดเด่นในเรื่องไหนนะคะ
1: ในเรื่องด้านเศรษฐกิจค่ะพอเพียงและวินัยค่ะที่สำคัญท่านเป็นคนอารมณ์ดีและเอนเตอร์เทนกับเด็กๆที่นี่ด้วยค่ะ
0: อุ๊ยอยากเจอคุณลุงเที่ยงแล้วอะค่ะ
1: งั้นเราพาไปหาคุณลุงเที่ยงกันเลยค่ะ
2: ข้าพเจ้ามีนามอยู่แล้วว่าตามนาฬิกาชีเชิงเหมาะเหม็งทั้งเข็มสั้นเข็มยาวมันขีดกันเองและชีพเพงตรงเลข12พองดี
0: จริงๆแล้วนี่เป็นถนนถูกไหมคะ
2: ถนน
0: แต่เราก็ปลูกผักไว
2: ้ปลูกผักทั้งนี้ข้าวบ้านผมเข้าบ้านเนี่ยก็มีบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองแล้วก็ปลูกทุกอย่าง
0: ผลผลิตที่ได้ตรงนี้ค่ะเอาไปจำหน่ายยังไงคะ
2: คือนี่ผมมีทีมงานกลุ่มเกษตรกรรมไร่สารนะฮะต่างกันอย่าง15คนก็ตอนเนี้ยผลผลิตเราไปขายที่ของถมตลาด40นะฮะแล้วก็ที่น้องอลอก
0: ค่ะ
2: เพราะนั้นมีทำอยู่15คนเนี่ยทุกวันขายของทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์2ตลาดเพราะฉะนั้นข่าวของของเราเนี่ยจะไม่พอขายเพราะชาวบ้านเขารู้ว่าไร่สารปั๊บนี่ก็มาซื้อกันเลย
1: ภูมิใจของชุมชนเรานะคะก็จะคือทุ่งหนองนาคันนาทองคำค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดบ้านค่ายค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เราจะถึงแล้วใช่ไหมเนี่ยเห็นเขียว
1: ๆใช่ค่ะ
0: เข้ามาก็เป็นท้องทุ่งนามีดอกไม้มีของกินได้
1: ใช่ค่ะ
0: หนูเคยทำเกษตรพอเพียงแบบนี้ไหมคะ
1: เคยค่ะก็จะเป็นในเรื่องการทำนาปลูกผักสวนครัวค่ะ
0: คือถ้าพูดถึงที่นี่เนาะก็จะเข้าหลักคุณธรรม5ประการเลยนะมีอะไรบ้างคะ
1: มีพอเพียงวินัยจิตอาสากตัญญูแล้วก็
0: สุจริต
1: ค่ะ
0: คือด้วยถามว่าพื้นที่ของพี่เขาเนี่ยเขาก็อุทิศให้เป็นส่วนรวมนี่เข้าหมดเลยนะ

0: นี่คือพื้นที่โคกหนองนาคันนาทองคำที่เครือข่ายของชุมชนคุณธรรมวัดบ้านค่ายจะมารวมตัวกันน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้รวมทั้งเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำเกษตร
1: ถ้าพูดถึงแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงที่เราทำอยู่เป็นประจำใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: สิ่งที่เราได้รับคืออะไรอะคะ
2: ความสุขค่ะความสุขแล้วก็มีการแบ่งปันคือของที่เราปลูกเนี่ยถ้าผลิตผลมาบางทีเราก็แจกจ่ายชาวบ้านแล้วก็คือพี่น้องไทยหมู่บ้านแล้วก็เอาไปขายในตลาดประชารัฐตรงสี่แยกของขุดอะค่ะแบ่งขายค่ะคือแบ่งปันนะคะ
1: แบ่งปันแล้วก็สามารถสร้างรายได้ด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นี่ที่เขาเรียกว่าเป็นความสุขที่ยั่งยืน
2: ค่ะ
1: ถูกไหมคะ
2: ค่ะ
0: ผลผลิตที่ได้ไม่ว่าจะเป็นพืชผลทางการเกษตรหรือแม้แต่วิสาหกิจชุมชนผ้ามัดย้อมเสื้อพิมพ์ลายใบไม้หรือพืชผักสวนครัวรั้วกินได้จะมีพื้นที่สำหรับวางจำหน่ายสร้างรายได้ค่ะบริเวณหน้าศาลเจ้าแม่หลักเมืองบ้านค่ายเพราะจุดนี้จะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาท่องเที่ยวเส้นทางศรัทธาไม่ขาดสาย
1: ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านค่ายเข้มแข็งมากๆหลายๆกลุ่มอะค่ะเขาเข้มแข็งทีนี้อยากจะรู้ว่ากำนันทำยังไงอะค่ะคือทำให้สามารถรวมกลุ่มกันแล้วขับเคลื่อนงานได้ขนาดนี้ค่ะ
3: ครับก็ใช้หลักในเรื่องของการพัฒนาโดยให้ใจครับของตนของคนของงานนะครับสำคัญที่สุดก็คือวุฒิภาวะผู้นำครับเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของวุฒิภาวะทางอารมณ์ครับเพราะว่าบางครั้งเราทำกลุ่มเนี่ยหลากหลายความคิด
1: ใช่เพราะหลากหลายจริง
3: พอหลากหลายความคิดปุ๊บคนเก่งคนเก่งมาอยู่ไม่ใช่ไม่เก่งนะคนเก่งมาอยู่ด้วยกันเยอะ
1: มารวมกันเยอะ
3: มันก็มีปัญหาเยอะแต่นี้ด้วยการถ้อยทีถ้อยอาศัยใช้การเคารพใช้คุณธรรมคุยกัน
0: การรักษาความดีงามทำให้ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านค่ายได้รับการยอมรับในระดับชาติการันตีด้วยรางวัลชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติโดยกรมการศาสนาซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสำเร็จที่มีความยั่งยืนในทุกมิติชุมชนคุณธรรมวัดบ้านค่ายจังหวัดระยองคือต้นแบบที่พิสูจน์ว่าเมื่อธรรมะนำทางและความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวชุมชนนั้นจะพบกับความสุขที่แท้จริง

ของชุมชนคุณธรรมวัดบ้านค่ายจังหวัดระยองพิสูจน์ให้เห็นนะคะว่าหากมีคุณธรรมนำทางก็จะประสบความสำเร็จบนความสุขที่ยั่งยืนค่ะ

0: พื้นที่ในอดีตบริเวณนี้ก็จะเป็นป่าก็จะมีอุโบสถเก่าแล้วที่เนี้ยมีเสือเข้ามาคลอดลูกในอุโบสถเก่าอะค่ะ
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
3: ของคุณป้าครับ
4: ป้าเหรอ
5: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
7: มิกเบนเป็นหนึ่งสัปดาห์นี
8: ้ทุกคนเงยหน้าไปมองสิ
9: อุ้ยอุ้ยเคยมีองค์อะไรอยู่ตรงนั้นแน่นอน
8: แปลกนะจริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกจุดเนี่ยเรามององค์นี้เหมือนองค์พระเนาะ
10: กินตอนนี้นอนกี่โมงจาน
11: สุดอร่อยมาก
12: ทานหมดทานหมดนี่ดีดเลยปีนขึ้นหลังคา
11: อร่อยนะ
10: อร่อยมาก
12: เข้มไหม
11: คะเข้ม
12: เสาไฟยังว่าง
11: เดี๋ยวไปกินให้ดูแต่อร่อย
10: อร
11: ่
10: อยมาก
13: ถามช่อง9กด30
14: เหลือเชื่อ EP นี้พาคุณมาที่วัดป่าธรรมยานารามจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อพบกับหลวงลุงพระมหาธรรมยานพระผู้มีชื่อเสียงด้านวิทยาอาคมสายล้านช้างและเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ศิลาสิริจันโท
15: หลวงปู่ก็เลยแนะนำว่าตรงนี้น่ะมันมีอาถรรพ์มันเคยเป็นเมืองพญานาคมีอยู่วันหนึ่งหลวงลุงลงไปภาวนาอยู่โน่นก็ปรากฏว่ามีผู้ชายเก้ามวยผมแล้วมากราบ
14: เหลือเชื่อเสาร์ที่12กันยายนบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
16: น้ำพริกก้นถ้วยยังช่วยให้หายหิวเข้าครัวตำน้ำพริกแบบชิวๆนอกจากหายหิวยังช่วยให้รวย
17: มีทั้งหมดกี่อย่างครับ
18: 24ค
16: ่
18: ะ
16: เฮ้ย24เลยเหรอ
18: ใช่
16: มันเยอะขนาดนี
17: ้แล้วลงแล้วแล้วเป็นไงอันนี้แบบว่าโอ้แบบนี้นะฮะต้องเร็วเลยนะอันนี
18: ้หนูนึกว่าอยู่ในสนาม
16: เอ้าอยากรู้เจอกันวันเสาร์นี้เวลาดีๆ15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีช่อง9กด30
19: กินมาตั้งตายแล้วไหลนะอร่อย
18: ใช่

ของวัดบ้านค่ายแต่ว่าปัจจุบันนะคะก็ถูกถมไปแล้วสาเหตุที่จะต้องไปสร้างโบสถ์ใหม่ขึ้นมานะคะเพราะว่าในอดีตอะค่ะพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่โบสถ์ทรุดลงไปนะคะทางวัดแล้วก็ชุมชนก็เลยร่วมกันสร้างโบสถ์ใหม่ขึ้นมาแต่ความเชื่อและความศรัทธาเนี่ยยังคงอยู่นะคะเพราะว่าตรงบริเวณจุดนี้อะค่ะได้มีการสร้างศาลขึ้นมาเป็นศาลพ่อปู่ฤาษีสาเหตุที่จะต้องสร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะความสำคัญเป็นมาแบบนี้ค่ะคนเก่าคนแก่เล่าให้ฟังว่าพื้นที่ในอดีตบริเวณนี้ก็จะเป็นป่าแล้วก็มีวัดบ้านค่ายเนี่ยตั้งอยู่บริเวณจุดนี้แล้วก็จะมีอุโบสถเก่าถึงขนาดที่ว่าคือต้นไม้ปกคลุมอะค่ะแล้วที่เนี้ยมีเสือเข้ามาคลอดลูกในอุโบสถเก่าอะค่ะแล้วสาเหตุพอรื้อออกมาการที่มาตั้งศาลพ่อปู่ฤาษีขึ้นมานะคะก็เพื่อที่จะให้ปกปักคุ้มครองพื้นที่ตรงนี้ให้มีความปลอดภัยก็เลยสร้างขึ้นมาแต่ปรากฏว่าในปัจจุบันนะคะก็มีสาธุชนหลั่งไหลมาไหว้ขอพรพอเขาขอค่ะประสบความสำเร็จในเรื่องที่ขอก็เลยพากันมาไหว้แล้วก็นำของมาถวายทีนี้นะคะก็เลยกลายเป็นว่าสายมูจากข้างนอกนะคะเวลามาที่วัดบ้านค่ายอีกหนึ่งจุดสำคัญที่เขานิยมจะมาขอก็คือบริเวณตรงศาลพ่อปู่ฤาษีตรงนี้ค่ะ

0: นอกจากจะเป็นอุโบสถเก่าแล้วนะคะในช่วงที่มีการขุดแล้วก็บูรณะค่ะไปพบพวกของเก่านะคะแล้วก็เป็นศิลาแรงอะค่ะซึ่งก็สันนิษฐานย้อนกลับไปน่าจะราวๆกรุงศรีอยุธยาหรือยาวไปตั้งแต่สมัยสุโขทัยหรือว่าลพบุรีเลยนะคะเนี่ยค่ะบางส่วนก็จะยังอยู่ตรงบริเวณนี้ที่เป็นต้นโพนะคะแต่บางส่วนค่ะคุณผู้ชมก็นำไปเก็บไว้นะคะเป็นกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ไปแล้วหรือว่าพิพิธภัณฑ์ของทางวัดบ้านค่ายไปแล้วตรงจุดนั้นจะเป็นกุฏิเก่าของอดีตเจ้าอาวาสหรือว่าหลวงพ่อวงนะคะแต่ว่าปัจจุบันนะคะถูกบูรณะให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมของเก่าไว้ทีนี้นักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนในชุมชนก็จะได้มาศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้วก็ของเก่าที่ขุดค้นพบในบริเวณแถบนี้ค่ะจากนี้นะคะบริเวณข้างๆศาลพ่อปู่ฤาษีค่ะก็จะมีศาลเจ้าแม่ตะเคียนซึ่งก็สร้างขึ้นมาไม่นานนะคะสาเหตุอันนี้เป็นคำบอกเล่านะคะซึ่งเป็นเรื่องจริงนะคะคือมีการมาเข้าฝันค่ะคนในหมู่บ้านแล้วปรากฏว่าคือทางในความฝันเนี่ยนะคะบอกว่าหนาวอยากจะขึ้นมาแล้วไปตรงจุดนั้นที่เป็นคลองอะค่ะก็พบเป็นไม้ตะเคียนลักษณะคล้ายๆกับเรือค่ะที่จะคงโค้งทีนี้ทางชาวบ้านนะคะก็มีการเชิญขึ้นมาไว้ตรงบริเวณศาลเจ้าแม่ตะเคียนนะคะแต่มีเรื่องเล่าอีกหนึ่งอย่างค่ะบอกว่าตอนนั้นน่ะที่เชิญมาไม่ได้ทำพิธีอะค่ะก็เอามาไว้ที่วัดตรงจุดนี้กลายเป็นว่าเกิดเรื่องอัศจรรย์ขึ้นมากมายจนทางกำนันบ้านค่ายนะคะรวมไปถึงชาวบ้านก็พากันทำพิธีบวงสรวงแล้วให้เจ้าแม่ตะเคียนประดิษฐานแล้วก็สร้างศาลขึ้นมาหลังจากนั้นเชื่อไหมคะว่าผู้คนหลั่งไหลมาขอพรขอหลากหลายเรื่องเลยค่ะขอโชคขอลาภพอสมหวังอะค่ะคนก็เลยนำของมาถวายและปัจจุบันนี้นะคะคนจากด้านนอกนอกจากจะมาที่วัดบ้านค่ายก็มาไหว้ที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนด้วยคือประสบความสำเร็จมากมายขนาดไหนก็สังเกตจากชุดไทยที่นำมาถวายนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะว่าบางส่วนนะคะก็เก็บออกไปแล้วค่ะสิ่งที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี่นะคะคุณผู้ชมคะเป็นสิ่งที่คนขอแล้วประสบความสำเร็จก็จะนำของมาถวาย
1: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัด

0: วยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
1: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: มาสร้างความสมดุลและความมั่นใจในการเดินด้วยไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกตัวไม้เท้าทำจากอะลูมิเนียมเกรดพรีเมียมน้ำหนักเบาพกพาสะดวกรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมค้ำยันได้ดีฐานไม้เท้าทำจากยางพาราแท้กันลื่นมีไฟฉายส่องนำทางในที่มืดเป็นระบบ USB สามารถชาร์จได้ง่ายนึกถึงไม้เท้าพับได้ต้องนิโกนิโกเท่านั้นนิโกนิโกครับไม้เท้าช่วยพยุงและพับได้5ท่อนแข็งแรงรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมพาได้สะดวกพับเก็บได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
4: ตัวไม้เท้าค่ะมาพร้อมไฟฉายนะคะส่องนำทางในที่มืดได้ค่ะดำจับหัวไม้เท้าผลิตจากพลาสติก ABS ค่ะฐานไม้เท้านะคะทำมาจากยางพาราแท้กันลื่นได้ดีค่ะโปรโมชั่นวันนี้ค่ะกับไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกค่ะจากราคาปกตินะคะ 1,200 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ลดราคาค่ะเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นมีมาให้เลือกถึง3สีด้วยกันค่ะสีดำสีขาวและสีโอรสค่ะแต่ถ้าหากว่าโทรเข้ามาเรารับฟรีไปเลยค่ะกับไม้เท้า2ท่อนนะคะปรับระดับได้สีดำ1ชิ้นมูลค่า790บาทค่ะพิเศษนะคะแถมไปอีกค่ะกับที่นวดศีรษะขนาดพกพามูลค่า259บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 2,249 บาทแต่วันนี้ราคาที่คุณจ่ายค่ะเบาๆไปเลยเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร02-1433-00ค่ะหรือว่าแอดมาที่ไลน์แอดแอดไซด์ช็อปมาเนียค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

าลเจ้าแม่บ้านค่ายนะคะที่เห็นแบบใหม่ๆแบบนี้นะคะคือมีการบูรณะมาแล้วอะค่ะจริงๆแล้วอะค่ะที่ตักไปสอบถามทางพื้นที่มาจุดเดิมของศาลเจ้าแม่หลักเมืองบ้านค่ายจะอยู่ตรงบริเวณจุดนี้แต่ก่อนพื้นที่ตรงนี้นะคะจะเป็นทางเกวียนค่ะก็ไม่ใช่ถนนแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นทางแม่น้ําระยองทีนี้ตรงบริเวณจุดนี้ที่อยู่อะค่ะอย่างแม่ๆที่เล่าให้ตักฟังอะนะคะบอกว่าพอเวลาเป็นทางเกวียนนะคะบางคนเขาไม่รู้ว่าเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์สำคัญนั่นต้องบอกว่าในสมัยอดีตนะคะอาจจะมีการทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมก็เลยมีการไปเข้าฝันนะคะทางชุมชนก็เลยได้มีการบูรณะให้ยิ่งใหญ่เป็นแบบที่เห็นในปัจจุบันนะคะต้องย้อนกลับไปนานพอสมควรนะคะว่าศาลเจ้าแม่หลักเมืองบ้านค่ายเนี่ยก็อยู่มาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาเส้นทางนี้ถือว่าเส้นทางประวัติศาสตร์นะคะเป็นเส้นทางทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะนอกจากนี้นะคะพอคนมาขอพรก็จะมาขอพรกันในหลากหลายเรื่องแต่ในสมัยอดีตเนี่ยสิ่งที่ขอส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพแข็งแรงหรือว่าขอให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือขอให้หาคนเจออะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าในปัจจุบันนะคะคนก็จะขอในหลากหลายเรื่องแต่สิ่งที่ต้องห้ามขอเลยนะคะก็คือในเรื่องของคู่ครองค่ะพอเราขึ้นมานะคะบริเวณตรงจุดนี้ค่ะจะเป็นจุดสำคัญแล้วก็จะเห็นว่ามีเสาขึ้นไปทีนี้ก็เลยเรียกว่าศาลเจ้าแม่หลักเมืองบ้านค่ายนะคะสิ่งแรกพอขึ้นมาก็ต้องจุดธูปเทียนเขาก็จะมีจุดบริเวณนี้นะคะให้จุดธูปจุดเทียนให้ปักอยู่บริเวณด้านข้างค่ะไม่ได้ให้ขึ้นไปจุดธูปเทียนด้านบนนะคะด้านบนเนี่ยก็จะอนุญาตให้เป็นผูกผ้าสามสีตามธรรมเนียมอะค่ะเพื่อขอความเป็นสิริมงคลแต่เท่าที่เราเห็นนะคะก็จะเห็นเป็นรูปปั้นไก่เป็นรูปปั้นม้าลายเป็นรูปปั้นช้างสิ่งที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้นะคะ

0: คุณผู้ชมคะเป็นสิ่งที่คนขอแล้วประสบความสำเร็จก็จะนำของมาถวายแต่ทีเนี้ยคือเราอาจจะยังไม่ได้เห็นนะคะว่ามีการแสดงอะไรคือตักไปถามมาค่ะว่านอกจากที่จะนำของเป็นพวกรูปปั้นต่างๆเป็นดอกไม้เครื่องบูชามาถวายแล้วก็จะถวายเป็นรำรำนี่จะใช้ในกรณีแก้บนนะคะก็คือก็แล้วแต่ความเชื่อเลยค่ะเราจะขออะไรแต่สิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของสัจจะอธิษฐานเมื่อเราขอแล้วแล้วเราสมหวังแล้วอะค่ะก็จะต้องมาถวายหรือว่าทำตามสัจจะอธิษฐานของเรานั่นเองค่ะ
1: มีคนที่ขี่รถมาจะเป็นแบบรถยนต์ขี่ผ่านมาแล้วก็บีบแตรใส่เหมือนจะเป็นความเชื่ออะไรสักอย่างนี่แหละผมก็คิดว่าเจ้าแม่หลักเมืองที่เนี่ยก็คงจะแบบศักดิ์สิทธิ์มากๆก็ไม่แพ้อะไรกับศาลหลักเมืองในตัวเมืองระยองนี่แหละครับ
2: ส่วนหนึ่งผมก็ศรัทธาอยู่ครับแล้วผมเห็นผมนั่งอยู่ตรงนั้นทุกวันผมเห็นรถจะขี่ผ่านชอบบีบแตรผมก็งงว่าเป็นอะไร
3: ต่อกัน3อันไปผูกหลักเจ้าเมืองเจ้าแม่ตรงกลางอ่ะ
0: ค่ะ
3: เขาเรียกผูกใจเจ้าแม่ไว้แล้วก็อธิษฐานว่าลูกมาผูกเจ้าแม่ลูกมาหาเจ้าแม่วันนี้ขอให้ลูกเดินทางไปไหนปลอดภัยครอบครัวลูกมีความสุขทำมาหากินก็ขอให้เกิดผลอันนี้คือผูกไว้แล้วคนเขาไม่รู้ไงบางคนเข้ามา
0: ใช่
3: ตั้งโมจังจบแล้วเขาก็ไปแต่ให้เราติดเราลึกๆให้คิดไป
0: ค่ะ
3: พี่ดีใจนะจริงๆแล้วพี่ไม่ใช่คนตรงนี้โดยตรงคนเลยไปอีกหน่
0: อ
3: ยแต่เขาเลือกครอบครัวพี
0: ่ให้มาดูแลตรงนี้
3: แต่เชื่อไหมขอท่านน่ะได้ทุกอย่างที่พี่ขอแต่พี่ไม่ขอหวยนะพี่ถือว่าคนถูกหวยมันอยู่ที่บุญวาสนา
0: ค
3: ู่ก็ห้ามขอบุญวาสนามาเจอกันโอ้ใช่ไหมเดี๋ยวคนจะเจอกันนะบุญวาสนาต้องเจอกันใช่ไหมเราได้ดีไม่ดีเข้ามาอยู่กับเราเราก็ต้องรับอันนั้นคือมันเป็นบุญวาสนา

ที่บ้านค่ายจังหวัดระยองครั้งนี้นะคะถือว่าคุ้มจริงๆค่ะนอกจากจะได้มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญแล้วยังได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยค่ะฝากติดตามสาธุกันเวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง9 Mcot HD กด30หรือทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของสำนักข่าวไทยติดแฮชแท็กสาธุกันค่ะส่วนสาธุกันสัปดาห์หน้าจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเราจะไปสาธุด้วยกันค่ะ

0: วันนี้เราทำกับข้าวกันเยอะหน่อยตั้งใจจะเลี้ยงต้อนรับชาวหมู่กุมาวาที่มาเยือนลงมือได้เลยกินกันเยอะๆจะได้มีแรงไปสู้กับโชคชะตา
1: ผมให้ไปนั่นขนาดนี้ผมคิดว่าผมได้แค่แรงละ
2: กัลปพฤกษ์และหมู่กุมวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางช่อง9กด30
3: ในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมาคงจำกันได้ใช่ไหมครับว่ามีสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งที่ถือเป็นพระเอกเลยนั่นก็คือฟ้าทลายโจรมีรายงานการใช้พืชสมุนไพรในประเทศไทยประมาณ 2,187 ชนิด
4: พืชทุกชนิดที่เป็นพืชสมุนไพรก็กินได้ไหมครับ
5: ไม่มีพืชใดไม่เป็นยาแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพืชทุกชนิดจะใช้กินได้นะคะ
2: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
6: จากวรรณกรรมเรื่องเยี่ยมสู่ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์จีนยอดนิยมเรื่องราวเข้มข้นเล่าถึงตำนานทหารเสือตระกูลซีแห่งราชวงศ์ถังจากรุ่นพ่อสู่ผ้าต่อรุ่นลูกซีติงซานแม่ทัพผู้กลายเป็นวีรบุรุษกับการต่อสู้ปกป้องบ้านเมืองอย่างห้าวหาญพบกับการประชันบทบาทกับทัพนักแสดงดังมากมายในซีรีส์ซีติงซานทายาทขุนศึกสถานแผ่นดินเสาร์และอาทิตย์เวลา 17:00 นทางช่อง9กด30

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ข่าวเสาร์ที่มาแล้วครับวันนี้วันเสาร์ที่12กันยายน2569เที่ยงวันนี้ติดตามข่าวกับเรา2คนนะครับผมภัทรดนัยเทศสุวรรณครับ
1: ดิฉันวนิสาสมัครสรุธค่ะแล้ววันนี้ล่ามภาษามืออาจารย์ไพวันแสงสุนทรค่ะวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะติดตามชมข่าวกับเราสองคนรวมทั้งอีกหนึ่งช่องทางสามารถรับชมคู่ขนานกันได้เช่นเคยค่ะผ่านทาง Facebook Live สำนักข่าวไทยค่ะเตือนกันเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะที่ฝนลงมาเยอะเลยนะคะหลายพื้นที่ทั่วไทยเพราะว่าประกาศจากกรมอุตุออกมาเนี่ยเตือนตั้งแต่วันนี้จนถึงพรุ่งนี้นะคะที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากทั้งภาคเหนือตอนล่างอีสานภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกค่ะแต่ที่ต้องจับตาก็คืออาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนในพื้นที่ของเวียดนามช่วง 13-14 กันยายนและอาจส่งผลกระทบถึงประเทศไทยด้วยนี่คือเรื่องของฝนที่เหมือนจะมาชุ่มฉ่ำแต่เรื่องของข่าวร้อนมาก โดยเฉพาะในวงการสนที่เรียกว่าช็อกกันช่วงปลายสัปดาห์จริง
0: ๆร้อนผ้าเหลืองกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมเรากำลังพูดถึงเรื่องของสมีโชแล้วก็สีกาเอ๋กันนะครับก็มีความคืบหน้าทางคดีมาให้ติดตามกันแต่ว่าวันนี้เที่ยงวันนี้เรามีหลายแง่หลายมุมมาให้ติดตามกันทั้งเรื่องของวัตถุมงคลที่ชื่อว่าเหรียญเหนือดวงใช่ไหมผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปตามตลาดพระในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยเขาบอกว่าราคาตกมากอะคุณผู้ชมจากเมื่อก่อนเนี่ยที่ว่ากันว่าราคาเช่าบูชากันเนี่ยเหรียญนึงมีหลักล้านบาทนะคร
1: ับ
0: ตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่หลักหมื่นบาทเขาบอกว่าตอนนี้จากเหนือดวงกลายเป็นเหรียญเหนือโต๊ะไปแล้วคุณแน่แน่
1: โต๊ะเนี่ยขอให้เป็นโต๊ะธรรมดาอย่าถึงกับเป็นโต๊ะกลมเลยละกันเพราะว่าภาพยังติดตาอยู่เลยนะคะ
0: แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันก็ร้อนไปถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวเหมือนกันเพราะมีอีกแง่มุมนึงก็คือมีการไปถกเถียงเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในแวดวงพระสงฆ์จนนำมาซึ่งการทะเลาะเบาะแว้งของพ่อกับลูกกันจนเลือดตกยางออกอะคุณไหนแน่
1: ขนาดคนในครอบครัวเนี่ยเรื่องของศาสนาเนี่ยที่บอกว่าอย่าพูดคุยกันเรื่องนี
0: ้
1: ถ
0: ึ
1: งขนาดแบบ
0: หลายมุมมาก
1: ทำร้ายกันเย็บกันไปหลายสิบเข็มเลยนะคะ
0: เดี๋ยวมารอติดตามกันคุณผู้ชมค่อยๆไล่เรียงกันไปแต่ว่าขอเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ด้วยเรื่องใกล้ตัวของพวกเรากันก่อนบางทีรู้หน้าไม่รู้ใจอ่ะคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับมีวัยรุ่น2คนทำร้ายร่างกาย1คนที่เป็นพลเมืองที่เดินใช้ชีวิตกันตามปกติแล้วไม่พอครับไปทำร้ายร่างกายของคนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาในพื้นที่ช่องทางถนนอีก1ราย2รายซ้อนพร้อมกันไปดูภาพกันก่อนคุณผู้ชมฮะนี่เป็นภาพที่ต้องขออนุญาตเบลอหนาๆเอาไว้หน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเนี่ยที่เขาอยู่แถวนั้นเนี่ยเขาเห็นเหตุการณ์แล้วก็บันทึกภาพเอาไว้เผื่อว่าจะต้องใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเวลาประมาณสักบ่ายสามโมงของเมื่อวานนี้หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งแถวๆตำบลพิมพาบางปะกงฉะเชิงเทราคือในคลิปอะคุณผู้ชมเราจะเห็นว่ามีวัยรุ่น2คนนะขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยกันแล้ว1คนที่คาดว่าน่าจะเป็นคนที่ขับรถกระบะคันนี้เนี่ยถูกทำร้ายร่างกายโดยใช้อาวุธเนี่ยตีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสมาทราบชื่อภายหลังชื่อว่านายอภิชาติอภิชาติเนี่ยหลังจากที่โดนรุมทำร้ายโดยการใช้อาวุธเหมือนเป็นแท่งเหล็กตีเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็พบว่ากระเป๋าที่นายอภิชาติเนี่ยพกติดตัวเอาไว้ด้วยเนี่ยถูกคนร้าย2คนนี้เอาหลบหนีไปพร้อมกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่ออกไปจากพื้นที่แล้วก็มีการรายงานว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่พยายามนำตัวนายอภิชาติคนนี้ครับตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยอาการยังคงสาหัสอยู่นะครับพูดจาจับใจความไม่ได้เนื่องจากเจ็บหนักมากจริงๆแล้วก็มีรายงานว่าผ่านไปอีกไม่กี่ชั่วโมงนายอภิชาติคนนี้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
1: แล้วกระเป๋าคาดเอวคุณผู้ชมคะที่ถูกขโมยไป

0: คะของผู้เสียชีวิตค่ะที่ตอนแรกเนี่ยมาถึงได้รับบาดเจ็บสาหัสปรากฏว่าเจ้าหน้าที่พบว่ากระเป๋าของผู้เสียชีวิตมียาบ้าอยู
1: ่อ้าว
0: แล้วเป็นยาบ้าจำนวนไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่าอยู่ในกระเป๋าคาดเอวเนี่ยเป็นร้อยเม็ดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ตั้งข้อสงสัยว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดหรือไม
1: ่
0: แต่นี่ไม่ใช่ครั้งเดียวที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้าหน้าที่ยังได้รับแจ้งว่าวัยรุ่น2คนนี้เนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่ทำร้ายนายอภิชาติได้ไปรุมทำร้ายร่างกายอีกคนนึงค่ะนั่นก็คือนายสุวิทย์อายุ32ปีนะคะ
1: คนนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วก็ถูกใช้เหล็กเนี่ยตีเข้าที่ศีรษะจนทำให้นายสุวิทย์ได้รับบาดเจ็บสาหัสเหมือนกันซึ่งตอนนั้นกู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปนะคะและจากการสอบถามนายสุวิทย์ก็บอกแค่ว่าถูกทำร้ายเพราะเรื่องของผู้หญิงเรื่องผู้หญิงจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าพยายามที่จะสอบถามว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ยให้การวกไปวนมาพูดจาไม่รู้เรื่องเหมือนก
1: ัน ก็เนื่องจากยังคงบาดเจ็บอยู่เนี่ยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังไล่ล่านะครับ2คนนี้ที่ไปทำร้ายร่างกายชาวบ้านชาวช่อง2เหตุการณ์ติดต่อกันตอนนี้ก็ยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่แน่ชัดนะครับว่าทั้ง2เหตุการณ์มันมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรหรือว่าเป็นต่างกรรมต่างวาระกันแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการไล่ล่าติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับนี่ใกล้ตัวเรามากจริงๆคุณผู้ชมฮะ
0: นะแล้วก็ก่อเหตุกันริมถนนเนี่ยผู้คนพลุกพล่าน
1: กลางวันแสกๆด้วย
0: ใช่ค่ะคือขโมยไปเนี่ยกระเป๋าเป้แต่ว่ากระเป๋าคาดเอวเนี่ยมียาบ้าอยู่ซึ่งไม่รู้ว่ากระเป๋าที่ขโมยไปด้านในนั้นเนี่ย
1: มีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
0: หรือไม่นะคะจากที่ฉะเชิงเซามาจังหวัดระยองคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสาวกู้ภัยกำลังไปช่วยเหลือผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กอายุแค่12ปีเท่านั้นค่ะเพราะว่าถูกชายคุ้มคลั่งทำร้ายแล้วปรากฏว่าชายที่คุ้มคลั่งกลับมาทำร้ายสาวกู้ภัยด้วยเช่นเดียวกันทำให้ได้รับบาดเจ็บค่ะไปดูภาพวงจรปิดกันหน่อยนะคะที่จะเห็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่กำลังช่วยเหลือเลยดูคลิปเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
2: พ่อแม่ไม่ไทยพ่อแม่ไม่ไทย
0: เรียก
2: พ่อแม่ไม่ไทยนี่มึงกล้านะ
3: พี่พอก่อนพี่พอก่อน
2: พี่กล้าเหรอ
3: เพื่อนก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมัน
2: รู้แล้วรู้
3: เข้าใจ
2: ไอ้บุ๊คนะกูถาม
0: นี่
2: ภาพไม่
0: งั้นน่ะไว้โดยโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็ต้องขอเบลอเอาไว้ว่าผู้เสียหายเนี่ยเป็นเด็กเพียงแค่12ปีเท่านั้น
1: เป็นน้องนะ12ปีอ่ะ
0: ค่ะแล้วคนที่ทำร้ายเนี่ยโอ้เป็นผู้ชายเนี่ยร่างใหญ่เลยเนี่ยถอดเสื้อมีรอยสักอยู่เนี่ยนะคะ
1: แล้วดูคือเจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปห้ามปรามคนแถวนั้นพยายามเข้าไปยื้อยุดเนี่ยเหมือนไม่เบามือลงเลยเนี่ยนะ
0: ก็อาการนี่ดูจะคลั่งอยู่ด้วยนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่ชายที่ไม่สวมเสื้อเนี่ยมีรอยสักขาทำร้ายแล้วก็บีบคอเด็กชายวัย12ปีกู้ภัยพยายามจะเข้าไปห้ามปรามแล้วนะคะว่าให้หยุดทำร้ายเด็กนะเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกค่ะในซอย5สาย9ของอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองแล้วหลังเกิดเหตุเนี่ยก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยของทางจังหวัดระยองเองเข้ามาช่วยเหลือช่วยกันปฐมพยาบาลให้กับเด็กชายคนนี้แต่ปรากฏว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือชายหัวร้อนคนก่อเหตุเนี่ยยังคงมีอารมณ์อยู่ยังคงคลั่งอยู่ค่ะหันมาลงมือทำร้ายร่างกายสาวกู้ภัยก็คือนางสาวอัญชลีพรค่ะจนได้รับบาดเจ็บนะคะสาวกู้ภัยเนี่ยบอกโหนกแก้มด้านซ้ายนะคะปูดบวมจนโอ้โหก็เรียกว่าเธอก็เจ็บหนักอยู่เหมือนกันโดยสาเหตุเนี่ยอ้างว่าไม่พอใจค่ะคือเห็นทำร้ายร่างกายเด็กกันขนาดนี้เนี่ยทำไมถึงต้องไปโอ้โหทำร้ายเด็กอายุ12ปีเท่านั้นชายที่ก่อเหตุอ้างว่าเด็กเนี่ยแอบไปขโมยรถจักรยานยนต์ก็เลยทำให้เกิดความไม่พอใจ
1: ส่วนจะเป็นสาเหตุที่แท้จริงหรือไม่เดี๋ยวต้องรอการสืบสวนจากทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่าสิ่งที่มันยอมกันไม่ได้แน่ๆก็คือคนที่เป็นสามีของกู้ภัยสาวที่โดนพ่อหนุ่มหัวร้อนคนนี้เข้าไปสาวหมัดใส่ใบหน้าเนี่ยนะครับทางสามีของพี่กู้ภัยเนี่ยพาตัวภรรยาไปแจ้งความที่สภ.นิคมพัฒนาครับนี่ฮะจูงมือกันไปเนี่ยหน้ามือก็ยังคอยประคองใบหน้าไว้อยู่เพราะว่ายังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับเพื่อสามีบอกว่าต้องการให้ดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อเหตุเพราะว่าเมียตัวเองเนี่ยกำลังทำหน้าที่กู้ภัยจะไปช่วยเหลือเด็กที่ถูกทำร้ายแล้วก็เดี๋ยวจะพาตัวผู้ชายที่หัวร้อนเนี่ยพาไปสงบสติอารมณ์ด้วยแต่ว่าทำไมคุณจะต้องมาทำร้ายเมียผมที่เป็นกู้ภัยด้วยแล้วก็เอาภาพเอาคลิปทั้งหมดเนี่ยมา

0: ให้ตำรวจเนี่ยเป็นหลักฐานในการที่จะดำเนินคดีตัวสามีเล่าว่าคือระหว่างที่เมียของเขาเนี่ยกำลังช่วยทำแผลน้องอายุ12ปีอยู่ๆเนี่ยนะฮะผู้ชายคนนี้ก็ปรีเข้ามาทำร้ายเลยนะครับโอ้โหมันเป็นเพราะอะไรทำไมก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะ
1: ค
0: ือชกเข้าไปที่บริเวณใบหน้าจนทำให้โหนกแก้มเนี่ยแล้วก็ใบหน้าของเมียตัวเองเนี่ยต้องบวมปูดเลยเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ก็เลยต้องมาขอความเป็นธรรมด้วยการแจ้งความกับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเบื้องต้นตำรวจเขาบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานแล้วก็เตรียมเชิญตัวผู้ชายหัวร้อนคนนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายเดี๋ยวลองฟังเสียงสามีของพี่กู้ภัยสาวคนนี้กันหน่อยนะฮะ
2: ผมว่ามันไม่โอเคก็เราก็เตือนแล้วบอกว่ามันพอแล้วอะครับคือบอกให้พอแล้วช่วงนั้นก็คือเด็กจะต้องทำแผลส่งโรงพยาบาลแล้วอะ
3: แล้วเด็กเจ็บหนักไหมครับ
2: เด็กก็ยังผมเห็นว่าดั้งจมูกมันโยกได้ครับแล้วมีเลือดออกจมูก
3: คาดว่าดั้งน่าจะหักเนาะ
2: น่าจะประมาณนั้นครับ
4: ไม่ว่าสาเหตุจะเป็นเพราะว่าไปขโมยรถจักรยานยนต์จริงหรือไม่แต่ว่าการที่จะมาทำร้ายกันแบบน
0: ี
4: ้ไม่สามารถทำได้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันกู้ภัยที่เป็นผู้หญิงมาช่วยเหลือยังมาทำร้ายอีกก็ต้องบอกว่าโหเป็นผู้ชายแท้ๆเลยนะคะทำร้ายทั้งเด็กทั้งสตรีโหแบบนี้ยังไงไหวคะสังคมเราก็เดี๋ยวฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะติดต่อแล้วก็ตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีด้วยค่ะ
0: มาที่เรื่องราวใหญ่ที่สะเทือนแวดวงผ้าเหลืองกันหน่อยละกันแต่ว่าวันนี้มีหลายแง่หลายมุมให้ได้ติดตามกันอย่างที่เราเกริ่นเอาไว้ตอนต้นรายการก็คือเรื่องนี้มันกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ
4: ์
0: ถกเถียงกันในวงกว้างทั้งในสื่อโซเชียลมีเดียและในวงกับข้าวครอบครัวเดียวกันคุณผู้ชมเคยมีคำเตือนเอาไว้ว่าในวงกินข้าวโดยเฉพาะในวงเล่าวงสังสรรค์กันมันมีอยู่ประมาณสัก3เรื่องที่ห้ามพูดคุยกันมีเรื่องของการเมืองเรื่องของกีฬาแล้วก็เรื่องของศาสนาแล้ววันนี้มันก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นจริงๆจากประเด็นเรื่องของศาสนาครับมีพ่อลูกคู่หนึ่งกำลังนั่งดื่มนั่งกินข้าวนั่งสังสรรค์กันภายในครอบครัวแล้วก็หยิบยกเรื่องของสมีโชติคนนี้แหละมาพูดคุยกันแล้วไม่รู้ว่าไปพูดคุยกันอีท่าไหนคุณผู้ชมครับเนี่ยทำร้ายร่างกายกันย้ำว่านี่คือพ่อกับลูกนะครับคุณผู้ชมคุณไหนแน
4: ่โอ้โหทำร้ายกันนะคะ
0: พ่อกับลูกก็ไม่เว้นฮะ
4: เลือดตกยางออกนะเจ
0: ็บ
4: กันทั้งสองฝ่ายนะคะฝั่งลูกนี่เย็บไป13เข็มเนี่ยพ่อชี้ให้ดูจุดที่เกิดเหตุว่าเกิดขึ้นกันภายในบ้านนี่แหละค่ะ
0: นาย
4: ไพรวัน
0: นี่เป็นลูกนะอันนี้เป็นลูกอันนี้เป็นลูกนะอันนี้คือลูกก็คือตัวในแจ็คนายแจ็คชื่อนายไพวันเนี่ยเขาไปชี้จุดเกิดเหตุเลยจุดเกิดเหตุเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ของบ้านสี่เหลี่ยมนวลทองอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากที่เกิดเหตุครับคือตัวเขาเองเนี่ยใช้คราดนะฮะถางหญ้าเมื่อกี้ที่เขาหยิบมาให้ดูนายแจ็คคนนี้เนี่ยตีเข้าไปที่ผู้เป็นพ่อครับ
1: โอ้โห
0: แจ็คตีพ่อก่อนเลยพ่อเนี่ยอายุ52ปีชื่อว่าพ่อลำดวนนะฮะตีเข้าไปที่ท้องไปที่ลำตัวขณะที่ตัวพ่อเองเนี่ยก็เอามีดเนี่ยนี่มีดพระแบบนี้คุณผู้ชม
1: โอ้
0: มาฟันแขนในแจ็ค
5: นี่พอเขาแยกกันก็เลย
0: นี่มันเป็นเรื่องตลกร้ายคุณผู้ชมครับที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจากกรณีของสมีโชติจริงๆจนลูกชายในแจ็คเนี่ยต้องไปเย็บ13เข็มด้วยกันที่แขน
4: แต่ว่าเรื่องราวนี้เนี่ยนอกจากศาสนาที่ไม่ควรจะพูดกันแล้วเนี่ยในวงครอบครัวอะไรก็ตามประเด็นมันอยู่ที่ว่านั่งดื่มเหล้ากันด้วยพอมันมีน้ำเมาเนี่ยแหละค่ะนั่งตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่ก็เลยทำให้อารมณ์ความฉุนเฉียวจากความไม่พอใจของแต่ละฝ่ายเนี่ยมันปะทุขึ้นมาได้ง่ายมากกว่าเดิมด้วยในแจ็คเนี่ยให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุนะคะพ่อเนี่ยนั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนบ้านอยู่ข้างบ้านค่ะตัวของในแจ็คก็นอนอยู่ในเปลอยู่หน้าบ้านนี่แหละห่างกันแค่อยู่ประมาณสัก5เมตร
0: ตะโกนพูดคุยกันไปมาได
4: ้ทุกคนได้ยินกันอยู่แล้วนะใกล้เคียงกันเนี่ยนะคะระหว่างนั้นพ่อกับเพื่อนบ้านคุยกันเรื่องของสมีโชตินะอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะที่กำลังเป็นประเด็นแล้วก็กรณีของสีกาเอยักยอกเงินวัดแล้วก็ความสัมพันธ์กับสีกาในทำนองที่เป็นการพูดจาตำหนิพระทั่วไปแล้วก็เหมือนเป็นการแบบเมารวมว่าเนี่ยพระทั่วประเทศเนี่ยเหมือนกันหมดเลยมีเงินเนี่ยก็เอาไปเปสาวกันคือเป็นการเหมือนพูดว่าโหเนี่ยเหตุการณ์แบบเนี้ยพอมันมีเงินเข้ามาปุ๊บโอ้พระก็ไม่เว้นแล้วก็เมารวมกันไป
0: คือถ้าเอาตามอารมณ์ที่คาดว่าคุณพ่อลำดวนเนี่ยหลังจากที่ดีกรีมันได้เนี่ยมันก็มีการพูดโอ้พระที่ไหนในประเทศมันก็เหมือนกันหมดแหละคือถ้าพอได้เงินมาปั๊บเนี่ยมันก็มาไปทำอะไรหรอกมันก็เอาไปเปสาวอะว่ากันอย่างนั้นตัวในแจ็คพอได้ยินแบบนี้ก็ลุกขึ้นมาโต้แย้งเลยว่าพ่ออย่าไปพาดพิงแบบนี้คือมันเป็นเรื่องราวส่วนบุคคล

0: พระส่วนใหญ่ที่ดีๆก็ยังมีแต่พระบางส่วนที่เป็นส่วนน้อยเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวก็ว่ากันไปตามกฎหมายแล้วปรากฏพ่อก็ยังไม่หยุดครับพ่อก็มีการพาดพิงไปถึงพระพยอมด้วย
1: ไปนู่น
0: ไปถึงพระพยอมเพราะตั้งอย่าลืมว่าเรื่องนี้เนี่ย เวลาเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นในแวดวงศาสนาเนี่ยพระที่สื่อมวลชนเนี่ยจะไปขอความเห็นไปขอคำชี้แจงแนะนำเนี่ยหนึ่งในนั้นก็ต้องมีท่านพระพยอม
1: พ่อพระชื่อดังนะคะ
0: พ่อลำดวนเนี่ยก็มีการพาดพิงไปถึงพระพยอมว่าโอ้พระพยอมมานะบางทีก็สอนรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างตัวนายแจ็คเนี่ยเป็นแฟนคลับของพระพยอมก็เลยเกิดอาการไม่พอใจก็เลยมีการโต้เถียงกันพ่ออย่ามาพูดแบบนี้นะพ่อก็บอกทำไมอ่ะทำไมก็จะพูดอ่ะทำไมอ่ะก็มันเรื่องจริงอ
1: ่ะ
0: มันก็เลยเกิดนี่ฮะการทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นตัวนายแจ็คเอาคราดมาตีพ่อก็วิ่งไปเอามีดครับมาฟันนายแจ็คย้ำว่านี่เรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อกับลูกฟังเสียงในแจ็คกันหน่อยคุณผู้ชม
2: ต้นกำเนิดเนี่ยจากที่คือคุยกันเรื่องพระที่ว่ากำลังมีประเด็นข่าวดังๆอยู่นี่ใช่ไหม
3: ครับแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะกันนะครับที่เป็นข่าวพระที่เป็นข่าวไม่ได้ทะเลาะกันแต่พูดถึงพระพยอมปั๊บเป็นเรื่องนะครับ
2: เป็นเรื่องเลยคือพ่อเนี่ยนับถือพระพยอม
3: น่าจะใช่ครับ
2: พอเราพูดถึงปุ๊บท่านแกก็เลยขึ้นมาเลย
3: แกขึ้นเลยครับ
2: คือเราสำนึกผิดไหมที่ได้ทำกับพ่อเนี่ย
3: ก็สำนึกผิดครับ
2: ครับจากฝากอะไรถึงพ่อตอนนี้ไหมซึ่งยังนอนรักษาตัวอยู
3: ่ก็ขอโทษแกนะครับ
0: ก็เรื่องราวในครอบครัวนะ
1: ใช่ค่ะคือเรื่องราวมันเหมือนประมาณว่าที่ฝั่งพ่อเนี่ยพูดถึงพระที่กำลังเป็นข่าวอยู่แต่ว่าพอลูกเนี่ยบอกถึงพระพยอมว่าสอนรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้
0: าง
1: ตัวพ่อเนี่ยเป็นแฟนคลับของพระพยอมอันนี้ไม่ได้มาแตะต้องคนที่เรานับถืออย่างเงี้ยไม่ได้ก็เลยทำให้ทั้งสองฝ่ายประเด็นมันอยู่ที่ว่าจากเรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับภายในครอบครัวแท้ๆเลยแต่เกิดจากความเห็นที่ไม่ตรงกันแล้วก็มาทำร้ายกันโดยมีอาวุธเนี่ยที่อาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้เลยเนี่ยอย่างคราดที่เห็นหรือแม้กระทั่งมีดยาวๆเนี่ยโอ้เป็นเมตรเป็นศอกเป็นวาเนี่ยมาทำร้ายกันจนเลือดอาบมันไม่น่าจะมาถึงขั้นนี้ได้นะคะ
0: มีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับทางด้านของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีกับใครเพราะว่าทั้งตัวพ่อแล้วก็ตัวลูกในแจ็คเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีกับใครอย่างไรก็เดี๋ยวต้องมีการพูดคุยไกล่เกลี่ยกันเพราะว่าเกิดขึ้นในครอบครัวเอามาเป็นอุทาหรณ์กันคุณผู้ชมเรื่องนี้นะมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจาใจเย็นๆกันแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งว่ามันมีประมาณสัก3เรื่องเนี่ยที่เวลานั่งดื่มเหล้าพูดคุยกันแม้กระทั่งในครอบครัวเนี่ยอย่าไปพูดคุยกันการเมืองกีฬาศาสนาเดี๋ยวมันจะมีปัญหากันแบบนี้จริงๆคุณผู้ชม
1: อะยังไงก็แล้วแต่เรื่องใหญ่นะคะที่ต้องติดตามกันกรณีของสมีโชตนะคะแล้วก็สีกาเอ๋ที่เกิดเป็นข่าวแล้วก็พบว่ามีการยักยอกเงินไปเนี่ยรวมแล้วกว่า720ล้านบาทนะคะจนทำให้ตำรวจเนี่ยใช้เครื่องนับเงินเนี่ยโอ้โหไปตรวจสอบกันจนเสียค่ะเพราะว่าจำนวนเงินมันเยอะมากจริงๆแล้วก็ยังมีทรัพย์สินอื่นๆที่เป็นทองนะคะที่เป็นเงินสดแล้วก็รวมทั้งที่ตำรวจตอนนี้กำลังเร่งขยายผลเส้นทางการเงินเพิ่มเติมและล่าสุดเนี่ยทั้งคู่ค่ะก็ขอตกนอนคุกนะคะเพราะว่าศาลไม่ให้ประกันตัวดูสภาพกันหน่อยนะคะตอนที่เดินออกมากองปราบคุมตัวทั้งคู่นะคะลองดูภาพช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
4: โทษคิดยังไงไปเล่าบนโต๊ะกับข้าวโทษคิดยังไง
5: รู้สึกผิดไหมคะอยากขอโทษสังคมไหมคะพี่รู้สึกผิดไหมเป็นคนกลางมานานอยู่ตอนนี
0: ้คือเมื่อกี้คำถามของผู้สื่อข่าวก็ค่อนข้างจะดุดันกันพอสมควรทีเดียวเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ยินคำตอบใดๆจากทั้งคู่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งตัวสมีโชตแล้วก็ทั้งตัวสีกาเอด้วยเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะก็เป็นนาทีที่พนักงานสอบสวนของกองปราบนะคะคุมตัวอดีตพระนะคะสมีโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระนครศรีอยุธยาวัดดังนะคะที่มีลูกศิษย์ลูกหาตั้งแต่โหระดับนายพล
0: คนปกติทั่วไป
1: ประเทศนะคะ
0: ผู้มีอำนาจบารมีในมือไทยอ่ะนับถือหมดเลยอ่ะ
1: แม้กระทั่งท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ยังเคยห้อยพระเหนือดวงที่ว่าเนี่ยนะคะ มาโชว์ตั้งแต่ปี66 ใช่ไหมคะ เพราะว่าตอนนั้นดังมากจริงๆนะแล้วมูลค่าของเหนือดวงพระเหนือดวงที่ว่านี่ก็หลักล้านใช่ไหมคะจากตอนที่กำลังฮิตกันรวมทั้งสีกาเอ๋เนี่ยค่ะที่ออกมาไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ตอบคำถามอะไรกับสื่อออกจาก ห้องของกองปราบเพื่อไปขออำนาจศาลอาญา

0: คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีฝากขังในผัดแรกค่ะทั้งคู่เนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าสีหน้าอิดโรยเลยระหว่างที่เดินขึ้นรถควบคุมพยายามจะตะโกนสอบถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะพูดอะไรก็ไม่ตอบอะไรเลยเนี่ยนะคะพฤติการที่เกิดขึ้นทั้งการเสพเมถุนในกุฏิกันอย่างโจ๋งครึ่มถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเนี่ยรู้สึกผิดหรือไม่ตอบคำถามอะไรกับสื่อมวลชนเลยค่ะโดยคดีที่ทั้งคู่นะคะถูกแจ้งความกันจะเป็นความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าพระก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะคะที่เบียดบังทรัพย์แล้วก็ร่วมกันฟอกเงินโดยมีรายงานว่าตัวของสมีโชติให้การปฏิเสธในข้อหายักยอกทรัพย์ส่วนกรณีคลิปฉาวเจ้าตัวก็รับสารภาพด้วยยังไงคะจำนวนต่อหลักฐานไหมคะเพราะว่าขนาดนี้แล้วนะก็บอกว่าเริ่มมีความสัมพันธ์กันมาแล้วประมาณ2ปีค่ะแล้วก็ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเพราะว่ากลัวว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือว่าเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเพราะว่าณขณะนี้อย่างที่บอกไปว่ามูลค่าความเสียหายมากกว่า700ล้านบาทแล้วนะคะ
1: โดยทางผู้ต้องหาทั้ง2คนเนี่ยทั้งตัวสมีโชติแล้วก็สีกาเอเนี่ยเขายื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่ว่าทางศาลท่านพิเคราะห์เห็นแล้วว่าทั้งสองเป็นบุคคลตามหมายจับนะครับที่มีความผิดฐานฟอกเงินแล้วก็ร่วมกระทำความผิดตามกฎหมายอย่างอื่นที่มีอัตราโทษค่อนข้างจะสูงแล้วก็มีการไปตรวจสอบเส้นทางการเงินเนี่ยแล้วก็มีการขยายผลก็พบว่ามีมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนมากก็คิดว่าถ้าหากปล่อยตัวชั่วคราวก็มีโอกาสจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้จึงยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวทางเจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวทั้งสองคนไปฝากขังผัดแรกที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีนะครับขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยครับผู้บัญชาการสอบสวนกลางพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาและปปงเมื่อวานเนี่ยท่านก็ร่วมกันตั้งโต๊ะแถลงผลการจับกุมตรวจค้นทรัพย์สินของสมีโชติและสีกาเอโดยระบุว่าเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีว่าอดีตเจ้าอาวาสก็คือสมีโชติคนนี้เนี่ยมีพฤติการไม่เหมาะสมต้องสงสัยว่าอาจจะมีการทุจริตเงินวัดเกิดขึ้นก็เลยนำมาสู่การสืบในทางลับนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยรู้กันเพียงแค่5คนนะคุณแม่แล้วก็ทำมากันตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนกระทั่งมีการขออนุมัติศาลออกหมายจับซึ่งพฤติการก็พบว่าเวลามีคนมาทำบุญจะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในชื่อของวัดแต่ว่าจำนวนเงินเนี่ยมันไม่ได้เข้าวัดนะครับกลับเอาไปเข้าบัญชีส่วนตัวและบุคคลอื่นก็เลยนำไปสู่การขยายผลทั้งที่วัดและบ้านของสีกาเอจนกระทั่งไปเจอเนี่ยเงินทั้งสกุลไทยสกุลต่างประเทศมากกว่า138ล้านบาททองคำแท่งทองรูปพรรณคือวันก่อนเนี่ยที่ไปตรวจที่บ้านของสีกาเอที่ปทุมธานีเจอทองเนี่ย60กว่าบาทใช่ไหม
0: ค่ะ
1: 60กว่าบาทเงินสดเนี่ย3ล้านกว่าบาทอันนั้นเราก็ว่าเยอะแล้วนะเพราะว่าถ้านับตามจำนวนเงินเนี่ยน่าจะมีหลัก10ล้านบาทแต่ว่าพอไปค้นที่กุฏิของสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยกลายเป็นว่าที่เจอที่บ้านของสีกาเอเนี่ยดูเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยอ่ะไปเจอทองคำเนี่ยน้ำหนักนะคุณผู้ชมพันกว่าบาททองคำ
0: นี่คือน้ำหนักทองคำนะคะพันกว่าบาททองคำก็ถ้าคิดเป็นมูลค่ารวมก็ประมาณ70ล้านบาทคือจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในพื้นที่ของปทุมธานีรวมแล้วมีทั้งกรุงเทพมีทั้งพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีแล้วก็ที่จังหวัดบุรีรัมย์ด้วยและนอกจากนี้ยังมีพระเครื่องนะคะโฉนดที่ดินนี่โอ้โหมีนาฬิกาโรเล็กซ์นาฬิกาหรูนะคะทรัพย์สินที่มีมูลค่าอีกเป็นจำนวนมากสมุดบัญชีอีกหลายรายการเส้นทางการเงินเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2เส้นใหญ่ค่ะคุณผู้ชมโดยมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในการจัดซื้อวัตถุมงคลกว่า 2,800,000 บาทแล้วก็ออกใบอนุโมทนาบัตรสำหรับการใช้เงินมาบำรุงวัด89ล้านบาทคือรวมแล้วเนี่ย2เส้นเงินนะคะก็มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ92ล้านบาทนี่คือปฐมบทเลยค่ะว่าทำไมใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยที่มีการออกทั้งวัดแต่เงินเนี่ยไม่ได้เข้ามาที่วัดเพื่อจะบำรุงวัดเลยสักแดงเดียวเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบัญชีวัดเนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าไม่มีเงินเข้าบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวเชื่อได้ว่าเจ้าอาวาสทุจริตงานวัดจริงค่ะใช้เวลาอยู่ประมาณ3เดือนด้วยกันค่ะที่เข้าบัญชีมูลนิธิที่เจ้าวัดตั้งขึ้นมาคือตั้งมูลนิธิขึ้นมาเนี่ยไม่นานนะคะแล้วเงินที่โอนออกมาจากมูลนิธิเข้าบัญชีส่วนตัวของเจ้าอาวาสวัดโดยที่มูลนิธิไม่ได้มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องอีกต่างหาก
1: แล้วก็ไปพบพฤติกรรมนะครับที่เรื่องของเชิงชู้สาวเนี่ยระหว่างสมีโชติกับ

กาเอเนี่ยคือข้อมูลเนี่ยพบว่าสีกาเอเนี่ยเมื่อก่อนเขามีอาชีพเนี่ยเป็นหลักเป็นแหล่งนะแต่ว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเขากลายเป็นบุคคลล้มละลายแต่ปรากฏว่าเขามีบ้าน2หลังมีรถมีเงินจำนวนมากแล้วเบาะแสสำคัญเนี่ยที่

0: มาเจอเพื่อนที
1: โอ้ใส่ทองหยองทั้งข้อมือทั้งคอเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยเดินเนี่ยตัวโก่งตัวงอเลยเพราะว่าหนักทองว่ากันอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าตัวสีกาเอ๋เขามีหุ้นส่วนร้านทองแล้วก็ไปซื้อรถเตรียมไปซื้อบ้านเตรียมไปซื้อที่ดินเยอะแยะมากมายล่าสุดก็เลยต้องมีการทำให้เชื่อว่ามีการพฤติกรรมสมคบกันก็ทางคนที่เขาอยู่ในพื้นที่วัดเขาทราบว่าคือสีกาเอ๋อย่างที่ผมบอกไปคือเขามีสถานะเป็นบุคคลล้มละลายมาตั้งแต่ปี62แต่ว่าจากการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พบว่าเอ๊ะถ้าเป็นบุคคลล้มละลายแล้วก็มีปัญหาทางการเงินจริงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาทำไมถึงมีเงินซื้อบ้านกันเยอะขนาดนี้บ้าน2หลังรถยนต์ซื้อด้วยเงินสดนะเป็นล้านบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็บอกว่าคุณไปเอาเงินมาจากไหนเขาก็ยืนยันว่าเงินของเขาเนี่ยได้มาจากการทำมาหากินสุจริตแต่พอไปถามว่าที่มาของเงินมาจากไหนสีกาเอ๋ตอบไม่ได้นะ
0: คือปี62เนี่ยเป็นบุคคลล้มละลายนะคะแต่ว่าใช้เวลาเพียงแค่3ปีค่ะเห็นว่าตอนนั้นทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการขายปุ๋ยนะแล้วก็ปรากฏว่าพอปี65ก็ปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายประเด็นมันอยู่ที่ว่าเงินเยอะขนาดนี้แต่มันไม่มีที่มาของเงินนะคะก็กลายเป็นคดีที่โอ้โหสะเทือนวงการสงฆ์กันอีกรอบนึงแล้วก็ทำให้เรื่องของวัตถุมงคลเหนือดวงใช่ไหมคะตอนนี้ในตลาดเป็นยังไงบ้างคะคุณดี
1: คือถ้าหากไปดูตอนช่วงสักปี66ปี65เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยที่เซียนพระนะเขาเล่าเขาลือกันว่าออกมาจากวัดเนี่ยมูลค่าหลักหมื่นมันสามารถตีไปได้ถึงหลักล้านแล้วก็มีบางรุ่นเช่าบูชากันหลัก10ล้านบาทวันนี้ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปที่ตลาดพระแห่งหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีโอ้โหเซียนพระบอกว่าจากหลักล้านตอนนี้เหลือเพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นคุณเนี่ย
0: หลักหมื่นนี่ยังจะลงทุนอีกไหมคะเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงแล้วคนที่เขาซื้อเก็บเอาไว้เนี่ยนะเขาเอาเช่าบูชาเก็บเอาไว้เนี่ยถ้าจะเอาไปปล่อยตอนนี้เรียกว่าอยู่บนดอยหนาวกันเลยทีเดียวอะไปดูที่ตลาดพระที่จังหวัดอุบลราชธานีกันหน่อยคุณผู้ชมครับตลาดพระเครื่องนะหลังจากที่มันมีข่าวมีคราวเรื่องของพระเกจิชื่อดังอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ก็คือสมีโชติคนนี้เนี่ยเขาเป็นผู้ที่ไปปลุกปั้นเหรียญที่ชื่อว่าเหรียญเหนือดวงส่งผลให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักและที่สำคัญมันส่งผลกระทบต่อตลาดซื้อขายพระเครื่องเป็นอย่างมากอุดรนะคุณผู้ชมที่อุดรธานีเนี่ยนะฮะไปเจอกับคุณเบเบ้คุณเบเบ้เนี่ยเป็นประธานชมรมพระเครื่องบ้านเลื่อมที่จังหวัดอุดรธานีก็ออกมาเปิดเผยว่าพี่เบเบ้ตอนนี้เหรียญเหนือดวงเนี่ยสถานการณ์มันเป็นอย่างไรบ้างพี่เบเบ้ก็ยอมรับเลยนะครับว่าเหรียญเหนือดวงเนี่ยมีผลอย่างแน่นอนพี่เบเบ้บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเหรียญบางเนื้อเนี่ยโดยเฉพาะเนื้อทองคำแล้วก็เนื้อเงินเคยมีการเช่าบูชาเนี่ยหรือว่าซื้อขายเนี่ยสูงกันถึงหลัก10ล้านบาทหลักล้านบาทก็มีนะแต่พอเกิดข่าวปั๊บมันเกิดอะไรขึ้นราคาร่วงลงเนี่ยเป็นมะม่วงเลยคุณไหนแน
0: ่ค่ะ
1: จากบนสุดเนี่ยลงสู่ล่างสุดเลยเนี่ยนะฮะบอกว่าบางเหรียญเนี่ยเหลือเพียงแค่หลักหมื่นด้วยแล้วแต่ละเนื้อเนี่ยบางเนื้อเนี่ยมันก็อาจจะมีตำหนิเยอะหนักต่ำลงกว่านั้นอีกฮ
0: ะ
1: แต่ว่าก็ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับแต่ว่าคงจะให้ราคาสูงสุดเนี่ยได้เพียงแค่หลักหมื่นบาทแต่ว่าถามว่าตอนนี้มีคนเอามาปล่อยบ้างหรือเปล่าพี่เบเบ้บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีคนเอาเหรียญรุ่นนี้เนี่ยมาปล่อยที่ร้านแต่อย่างใดไม่รู้ว่าอาจจะทำใจกับราคาไม่ได้หรือว่าเขินที่มีเหรียญนี้เอาไว้ติดตัวหรือไม่อย่างไรลองไปฟังเสียงพี่เบเบ้กันหน่อยนะฮะ
2: เงียบไปตั้งแต่ปีนู่นแหละปี52เลยพอจตุคามเงียบก็เลยเงียบไปพร้อมกันนะไม่ใช่ว่าท่านจะดังอยู่นะที่ดังอยู่ต่อเนื่องดังใหม่นี่คือดังของหลวงปู่มหาศิลาเหนือดวงของท่านนะเพิ่งปลุกเสกไม่กี่ปีได้เหรียญรุ่นแรกก็ 5-6 ล้านก็เล่นกันนะแต่ว่าของท่านนี้มันเงียบไปนานแล้วเงียบไปนานอยู่แล้ว
3: เขาไม่เล่นกันเลยในพื้นที
2: ่ก็ไม่เล่นกรุงเทพก็ไม่เล่นกรุงเทพก็ไม่เคยเล่นสมมติว่าเมื่อก่อนนี้ตอนช่วงพี่ๆเหรียญทองแดงของท่านเนี่ยเหนือดวงนี่ของ 30,000 ตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ5,000
3: แต่ตอนนี้คิดว่าคนจะยัง
4: ชิง
3: หาบูชาอยู่ไหม
2: ก็
3: หลังจากเป็นข่าวแล้ว
2: มันเงียบไปเพราะว่าจุคามแต่จุคามมีใครหาบูชาไหมล่ะก็ไม่ค่อยมีใครหา
3: ไม่มีราคาแล้วตอนน
2: ี้ถ้าคนนับถือก็เก็บไว้งั้นราคาลงไปเยอะ
0: ก็เรื่องนี้ต้องถามว่าในฐานะที่อยู่ในวงการนะคะว่าพี่เบเบ้รู้สึกยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคือเล่าให้

0: ังว่าเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยพระเกจิรูปดังกล่าวก็เคยเดินทางมาที่อุดรธานีเลยนะคะและเป็นพระเกจิที่อยู่ในสายวัตถุมงคลขององค์พ่อจตุคามรามเทพเวลานั้นเนี่ยโอ้โหเรียกว่าจตุคามรามเทพนี่ก็เหมือนกันเรียกว่าเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความศรัทธากับคนที่อยู่ในวงการพระเครื่องเป็นอย่างมากแต่พอมีกระแสข่าวมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับเหมือนกันว่ามันก็กระทบต่อความรู้สึกแล้วก็ความเชื่อมั่นส่วนตัวด้วยในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในวงการพระเครื่องยืนยันว่าวันนี้เนี่ยหมดศรัทธาเลยใช้คำว่าหมดศรัทธาในตัวของพระเกจิรูปดังกล่าวแล้วแต่ความเคารพศรัทธาที่มีต่อองค์พ่อจตุคามรามเทพอันนี้ยังเหมือนเดิมค่ะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสข่าวแต่อย่างใดนี่ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะกับวงการสงฆ์ที่ก็ต้องย้ำว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้เสื่อมเสียนะคะเหมือนกับที่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจแถลงว่าเป็นเรื่องของบุคคลพระพุทธศาสนายึดมั่นในเรื่องของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและไม่มีใครที่เหนือไปกว่ากรรมค่ะ
1: นั่นแหละฮะถูกต้องนัตถิกัมมังสมะพลังนะครับผมนะฮะไม่มีแรงใดเหนือกว่าแรงกรรมนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูอุบัติเหตุที่เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ชอบปั่นจักรยานถ้าหากคุณไม่มีไฟที่เป็นการส่องสัญญาณเตือนเนี่ยอันตรายมากจริงๆเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับจักรยานกันนะฮะ

0: ากสายธารแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 น.ทางช่อง9กด30 28 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
1: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
2: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลั่นตลอดด้วยล่ะคะ
3: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
4: ทิพรส
5: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
6: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
5: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
6: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
8: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 MHD หมายเลข30สนับสนุนโดย
9: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ยาวนี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ยาวนี
10: ้ของคุณป้าครับ
11: ป้าเหรอ
12: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
14: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
15: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
16: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
17: สะดวกช้อป
16: ที่ช็อปมาเนีย
18: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
19: อร่อย
20: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
21: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
22: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
23: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
22: ผิวดูใสฉ่ำ
23: ต้องโดน
22: ใหม่ซิตรา
24: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้

0: ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
1: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: ผู้ชมช่วงนี้มาดูเรื่องราวของอุบัติเหตุกันหน่อยเมื่อคืนมีหลายพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วก็ส่วนมากเกิดขึ้นจักรยานด้วยนะมาดูกันหน่อยคุณผู้ชมครับถ้าหากใครเป็นคนที่ชอบปั่นจักรยานสิ่งสำคัญที่สุดนอกจากจะปั่นอยู่ในจุดที่ไม่มีความเสี่ยงแล้วเรื่องของไฟเนี่ยที่จะมีการส่องสัญญาณเตือนเนี่ยให้รถที่ขับมาตามหลังเนี่ยได้เห็นว่าเรากำลังปั่นจักรยานอยู่ก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ปราจีนบุรีครับมันมีเหตุการณ์ที่หนุ่มเมียนมาปั่นจักรยานแล้วก็มันไม่มีไฟสัญญาณเตือนเนี่ยถูกรถมาชนจนเสียชีวิตเดี๋ยวให้ไปดูภาพวงจรปิดกันก่อนนะฮะโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะฮะนี่เป็นจังหวะที่ภาพที่อยู่ทางซ้ายมือตอนบนเนี่ยเป็นผู้ชายชาวเมียนมากำลังปั่นจักรยานนะคุณผู้ชมครับ
1: แล้วก็ด้วยความที่แบบมันมืดมากด้วยนะคะตรงจุดนี้นะแล้วก็ถนนลื่นอีกต่างหากแต่มาเร็วด้วยแทบไม่เบรกเลยนะคะ
0: แล้วก็ชนเข้าไปอย่างจังนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพขณะที่ผู้ชายคนนึงกำลังปั่นจักรยานนะครับออกจากซอยบ้านที่อยู่ในพื้นที่ของหนองอนามัยจังหวัดทางด้านปราจีนบุรีเพื่อที่จะข้ามถนนสาย33สุวรรณศรนะครับซึ่งขณะนั้นเองก็มีกระบะที่ขับมาอย่างเร็วแล้วก็ชนจักรยานคันนี้ลงไปล้มกลางพื้นอย่างจังนะครับแล้วที่สำคัญมีกระบะอีกคันเนี่ยที่ตามมานะฮะเหยียบซ้ำเข้าไปที่คนปั่นจักรยานคนนี้จนอาการบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่กู้ภัยพอมาถึงก็พยายามที่จะ CPR ช่วยเหลือนะครับโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีแต่สุดท้ายทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาจุดนี้เนี่ยพอมาทราบภายหลังนะครับคนที่ปั่นจักรยานเป็นชาวเมียนมาชื่อว่านายซอมินอูอายุ34ปีกำลังจะปั่นจักรยานข้ามไปยังที่บริเวณแยกไฟแดงถนนสาย33ที่กบิลบุรีเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อที่จะไปไล่นะครับคนที่ขับรถมาชนคันแรกแล้วก็คนที่ขับมาเหยียบซ้ำคันที่2เพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแต่ถ้าหาดูภาพจากวงจรปิดจักรยานเนี่ยมันไม่ได้มีไฟส่องสัญญาณเตือนอะไรใดๆเลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยกำลังปั่นจักรยานอยู่นะเอามาเป็นอุทาหรณ์กันขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณซอมินอูด้วยนะครับ
1: ค่ะยังอยู่ที่เรื่องของอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับจักรยานนะคะแต่ว่านี้ที่จังหวัดตราดค่ะคุณผู้ชมซึ่งคู่กรณีเป็นมอเตอร์ไซค์ค่ะจากรถใหญ่มอเตอร์ไซค์ที่มองไม่เห็นจักรยานที่อยู่กลางถนน
0: ครับ
1: โดยตำรวจก็ประสานกู้ภัยมาช่วยเหลือนะคะคนเจ็บค่ะ2คนแรกนะคะเขาบอก2คนคนแรกเป็นชายชาวกัมพูชาที่ทราบชื่อต่อมาชื่อว่านายจันเทียนอายุ43ปีซึ่งเป็นคนที่ขี่รถจักรยานมาแล้วก็นี่ค่ะจะเห็นรถจักรยานนะแล้วก็นอนหมดสติอยู่กลางถนนพบว่าคนขี่เลือดออกปากออกจมูกเลยค่ะกู้ภัยก็เร่งให้การช่วยเหลือทั้งการปฐมพยาบาลทำ CPR ก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลพระปิยมหาราชส่วนอีกคนนึงค่ะชื่อว่านายวนิดาอายุ22ปีก็เป็นคนที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์อันนี้ก็จะเป็นฝั่งคู่กรณีที่ได้รับบาดเจ็บเพราะว่ามีอาการจุกแน่นหน้าอกค่ะมีบาดแผลตามร่างกายแต่ว่ายังคงรู้สึกตัวดีก็นำส่งโรงพยาบาลไปแล้วเช่นเดียวกันใกล้กันนะคะก็จะมีรถจักรยานยนต์ Honda ซึ่งคนขับก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะชื่อว่านายเทพบุตรอายุ24ปีเนี่ยคุณผู้ชมลองดูว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยช่วงนี้ฝนตกตลอดนะคะแล้วก็ถนนลื่นด้วยโดยคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้รับบาดเจ็บค่ะแล้วก็ขับรถเนี่ยไปติดตามคนเจ็บที่โรงพยาบาลเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิทค่ะเข้าตัวเมืองตราดตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันปตท.ในอำเภอเมืองจังหวัดตราดพอไปสอบถามพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ค่ะแล้วก็เข้าช่วยเหลือเล่าให้ฟังว่ากำลังขี่รถจะกลับบ้านแล้วพอมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นแล้วนะคะว่ามีรถจักรยานเนี่ยล้มอยู่กลางถนนก่อนมีคนเจ็บเนี่ยนอนอยู่กลางถนนก็รีบมาช่วยเหลือแล้วก็นี่เอาถังน้ำมันนี่ค่ะเอาถังขยะเอามาวางกั้นเอาไว้เพื่อที่จะช่วยกันโบกรถแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณไม่ให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาซ้ำแต่ก็ไม่ไหวมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเพราะว่ามอเตอร์ไซค์คู่กรณีเนี่ยโอ้ขี่มาด้วยความเร็วเลยค่ะแล้วก็พุ่งเข้าชนเหยียบร่างของคนที่ขี่รถจักรยานที่นอนอยู่บนถนนเนี่ย ส่งผลทำให้รถมอเตอร์ไซค์ก็เสียหลักล้มลงไปแล้วก็คนซ้อนท้ายได้รับบาดเจ็บแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูว่าสาเหตุก่อนหน้านั้นที่รถจักรยานเนี่ยมาอยู่กลางถนนเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดจากเรื่องของโรคส่วนตัวหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นหรือไม่นะคะ
0: อีกเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สมุทรปราการครับเกิดขึ้นจากจักรยานเช่นเดียวกันนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ชีพเนี่ยก็เข้ามาช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บหลังจากมีการรับแจ้งเหตุว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างสามล้อกับจักรยานนะครับที่บริเวณซอยแบริ่ง22ตำบลสำโรงเหนือสมุทรปราการนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนก็มีผู้บาดเจ็บ2คนคนแรกเป็นคนขับรถตุ๊กๆ3ล้อเครื่องชื่อว่านายสุทธิพลได้รับบาดเจ็บนะครับที่บริเวณแขนซ้ายแล้วก็มีบาดแผลแตกที่บริเวณศีรษะก็รีบทำการช่วยเหลือก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนอีกคนเป็นผู้ชายตอนนี้ยังไม่ทราบชื่อเป็นคนปั่นจักรยานครับอยู่ในอาการสาหัสหมดสติและไม่หายใจเจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายาม CPR ปั๊มหัวใจต่อเนื่องกว่า20นาทีแต่ว่าชีพจรเนี่ยก็ยังไม่ฟื้นขึ้นมาก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนโดยผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นจักรยานคันนี้นะครับที่ตอนนี้นอนหมดสติอยู่เนี่ยปั่นจักรยานมาจากอีกเลนนึงกำลังจะเลี้ยวเข้าซอยแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกับที่3ล้อเครื่องเนี่ยกำลังจะมุ่งหน้าไปที่สำโรงขับมาด้วยความเร็วค่อนข้างจะสูงแล้วก็เกิดการเฉี่ยวชนกันอย่างแรงก็เลยทำให้ได้รับบาดเจ็บกันทั้งคู่เดี๋ยวฟังเสียงพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์กันหน่อยนะครับ
2: แต่เขาค่อนข้างขับเร็วมาก
3: อ๋อขับเร็วใช่ไหม
2: เอาไม่อยู่เลยชนเต็มๆไม่ได้เบรกอ่ะ
3: ชนเต็มๆเลย
2: เต็มๆ
3: แล้วรถจักรยานเนี่ยเขาอยู่ฝั่งขวาเอ้ยฝั่งนู้นใช่ไหม
2: เขาเลี้ยวมาแล้ว
3: ฝั่งนู้นเลี้ยวหมายความว่าจักรยานก็ย้อนสอนนะเด
2: ็กไม่ย้อน
3: อ๋อไม่ย้อนเหรอ
2: แต่ว่าคือจักรยานมาเลนนู้น
3: ครับ
2: แล้วเขาเลี้ยวกำลังจะเลี้ยว
3: อ๋ออะไรเลี้ยวเข้าซอย
2: เลี้ยวเข้าซอยคือลักษณะคือตุ๊กที่ชนน่ะจักรยานคือชนแบบนี้เลย
3: ชนกลางลำ
2: ไม่ได้ชนแบบนี้คือชนกลางลำเลย
1: ทั้ง3เหตุการณ์เกิดขึ้นเรื่องของรถจักรยานทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันเคารพกฎจราจรนะคะแล้วก็ต้องชื่นชมพลเมืองดีที่เข้ามาช่วยเหลือกันด้วยสำคัญเลยนะคะเรื่องของสติและสิ่งหนึ่งที่จะช่วยสร้างสติได้ก็คือการใช้กำลังของสมาธิเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นเราไปดูกิจกรรมดีๆของทางศาสนากันบ้างนะคะที่กรมการศาสนาเดินหน้าส่งเสริมสมาธิค่ะสร้างคุณธรรมเสริมสุขภาวะมุ่งไทยสู่ศูนย์กลางในการปฏิบัติสมาธิสู่ระดับสากลค่ะนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติสมาธิภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลประจำปี2569กระทรวงวัฒนธรรมค่ะโดยกรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดศรีรัตนธรรมารามและภาคีเครือข่ายได้จัดกิจกรรมนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในวาระสำคัญแห่งการฉลองพระชนมายุ99พรรษาและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตขับเคลื่อนการปฏิบัติสมาธิในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบทของคนแต่ละกลุ่มและช่วงวัยโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า350คนค่ะ
0: นอกจากนี้กรมการศาสนาก็ยังร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับในการจัดทำเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลศูนย์ปฏิบัติธรรมก็คือเว็บไซต์ eservice.dra.go.th/meditationhub นะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจเพียงแค่ไปค้นหาไปลงทะเบียนร่วมปฏิบัติธรรมนอกจากนี้ก็ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาจิตใจของพี่น้องประชาชนก็ยังเป็นการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวในเชิงศาสนาด้วยก็ต้องการที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาจิตใจแล้วก็เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนปัจจุบันนะครับประเทศไทยของเรามีสถานปฏิบัติธรรมสถานที่ทำสมาธิของวัดทั่วประเทศกว่า 2,800 แห่งแล้วก็มีประชาชนทั้งคนไทยคนต่างชาติเนี่ยเข้ามาร่วมในปฏิบัติธรรมที่สถานปฏิบัติธรรมของไทยอย่างต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมาเลยนะฮะ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ามาดูความพร้อมของนักกีฬานะคะในการลุยศึกเอเชียนเกมทั้งความพร้อมของนักกีฬาเทคบอลแล้วก็รวมทั้งฮอกกี้ด้วยจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามกันช่วงหน้าค่ะ
4: แมวคุณภาพ
5: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
0: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆเหรอง
6: ั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
7: ถึงรสหมูเต็มๆ
6: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม่

0: เปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
2: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
3: อร่อย
4: ฟินเวอร
2: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
0: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
5: เก่าเหรอ
6: ไม่เก่าซาดินครับ
5: เปิดซะดีมั้ย
6: มาดิ
7: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
9: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
10: อ
9: ่
10: ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: ชิมซะหมดเลย
12: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ห้องนักฟื้นฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: มภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
0: มันทำอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออยากแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
2: เหลือเวลาอีกประมาณ1สัปดาห์เอเชียนเกมก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ทัพนักกีฬาโดยเฉพาะเทคบอลทีมชาติไทยก็เร่งลงฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางไปลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยตั้งเป้าคว้า3เหรียญทองนะครับ

0: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
2: ทัพนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยตอนนี้ก็ฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นนะครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยตรงหัวหมากเพื่อเตรียมตัวลุยศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยการฝึกซ้อมมีจ่าสิบเอกเรวัตภาพชมพูนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนคอยคุมเข้มกันอยู่สำหรับกีฬาเทคบอลได้รับการบรรจุชิงชัยเหรียญทองเป็นครั้งแรกในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้โดยจะมีการแข่งขัน5ประเภทด้วยกันก็คือประเภทเดี่ยวชายเดี่ยวหญิงคู่ชายคู่หญิงและคู่ผสมนะครับเงื่อนไขของแต่ละชาติเนี่ยจะสามารถส่งเข้าร่วมได้3ประเภทเท่านั้นยกเว้นเจ้าภาพก็คือญี่ปุ่นที่ส่งครบทั้ง5ประเภทโดยทีมชาติไทยจะส่งแข่งขันในประเภทคู่หญิงที่นำโดยคุณนิดสุภาวดีวงคำจันทร์กับเจ้าหยกจุฑาทิพย์กันทธงคู่นี้ไม่ธรรมดาคุณผู้ชมเป็นคู่มือหนึ่งของโลกแล้วก็เป็นแชมป์โลกปี2025ด้วยอีกหนึ่งประเภทก็คือประเภทชายคู่นำโดยเจ้าสอสรศักดิ์เทาสิริกับเจ้าตุ้มจีรติจันเลียนะครับเป็นคู่รองแชมป์โลกปี2025และอีกหนึ่งประเภทก็คือประเภทคู่ผสมโดยนำโดยเจ้านิดสุภาวดีวงคำจันทร์กับเจ้าต้นพักพงเดชเจริญคู่มือ2ของโลกแล้วก็เป็นดีกรีรองแชมป์โลกปี2025โดยมีเป้าหมายกวาด3เหรียญทองที่ส่งเข้าแข่งขันเลยนะครับโดยจ่าสิบเอกเรวัตนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็บอกว่านักกีฬาชุดนี้เนี่ยเก็บตัวมาอย่างต่อเนื่องนานหลายเดือนทำให้สภาพร่างกายแล้วก็จิตใจพร้อมกับการแข่งขันแม้ว่ามันอาจจะมีกติกาบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าตอนนี้ให้นักกีฬาได้ปรับและทำความเข้าใจทุกคนก็เริ่มที่จะคุ้นชินแล้วมั่นใจว่าจะสามารถสู้ได้ทุกชาติและแม้ว่าอันดับโลกของกีฬาเทคบอลประเทศไทยของเราจะเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียแต่ก็ยืนยันว่าจะไม่ประมาทอย่างแน่นอนเพราะเจ้าภาพอย่างญี่ปุ่นและคู่แข่งคนสำคัญอย่างอิรักก็ทำผลงานได้อย่างดีต่อเนื่องส่วนอินเดียตอนนี้เป็นอีกหนึ่งคู่แข่งที่ต้องจับตามองเพราะว่าผลงานเนี่ยทำได้ดีทั้งในระดับเอเชียด้วยส่วนในอาเซียนมีใครบ้างที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือเมียนมากับอินโดนีเซียยืนยันว่าทีมชาติไทยเราแม้ว่าจะอันดับดีก็จะไม่ประมาทอย่างแน่นอนฟังเสียงท่านจ่าสิบเอกเรวัตกันหน่อยนะฮะ
3: ดีใจนะครับที่เราได้เป็นความหวังที่จะนำเหรียญทองกลับมาสู่ประเทศไทยแล้วก็แรงกิ้งของนักกีฬาเทคบอลของเราถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียถือว่าเป็นตัวเต็งอ่ะพูดง่ายๆครับคือตรงนี้ก็อาจจะมีนิดหน่อยครับที่นักกีฬาต้องมีความกดดันบ้างฝากเป็นกำลังใจให้เทคบอลทีมชาติไทยด้วยนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้เราจะพยายามนำเหรียญนำความสำเร็จมาสู่ประเทศไทยให้ได้ครับ
2: ด้านนิดสุภาวดีกับเจ้าต้นพักพงนะครับที่จะลงแข่งขันในประเภทคู่ผสมก็มั่นใจแม้ว่าจะเป็นเอเชียนเกมครั้งแรกแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแต่ก็ยังมั่นใจนะครับว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองมาให้แฟนกีฬาชาวไทยได้สิ่งสำคัญที่สุดขอกำลังใจจากแฟนกีฬาชาวไทยให้กับนักกีฬาเทคบอลด้วยฟังเสียงทั้งคู่กันฮะ
4: ไม่กดดันค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เทคบอลเข้าบรรจุครั้งแรกนะคะก็จะทำผลงานออกมาให้ดีค่ะ
5: ฝากกองเชียร์ชาวไทยทุกคนครับช่วยเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยทุกคนครับที่จะลงการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งแรกของพวกเรานะครับผมพวกเราจะทำผลงานออกมาดีสุดครับพวกเราจะทำเต็มที่ครับ
6: นี่แหละครับ
4: ก็ฝากนะคะพี่น้องชาวไทยนะคะก็กีฬาเทคบอลเป็นบรรจุครั้งแรกนะคะก็ฝากเชียร์ติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ
7: สำหรับทีมเทคบอลไทยค่ะจะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นในวันที่14กันยายนนี้เพื่อเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมส์2026โดยมีโปรแกรมแข่งขันในวันที่17ถึง20กันยายนค่ะที่นาโกย่าซิตี้ฮิกาชิสปอร์ตเซ็นเตอร์ในเมืองนาโกย่าโดยนายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยพร้อมกับนายสรัญรังคสิริผู้จัดการทีมฮอกกี้หญิงและนางนฤมลสิริวัฒน์ผู้จัดการทีมฮอกกี้ชายได้ให้โอวาทกับนักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ก่อนที่จะออกเดินทางในช่วงเช้ามืดวันที่14กันยายนนี้ค่ะ
2: โดยคุณชัยพักบอกว่าก็หวังนะครับว่าทุกคนเนี่ยจะมีความเชื่อมั่นแล้วก็มีความตั้งใจสู้เพื่อให้ผลงานเนี่ยดีกว่า4ปีที่ผ่านมา

0: ดยเฉพาะทีมชายที่ถือว่ามีโอกาสได้เข้าไปร่วมการแข่งขันครั้งนี้โดยทางสมาคมตั้งเป้าทีมชายเนี่ยจะต้องอยู่อันดับที่9นะครับส่วนทีมหญิงต้องดีกว่าครั้งที่แล้วก็น่าจะขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5ได้หรือว่าถ้าดีกว่านั้นก็อาจจะได้ลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งมาครอบครองด้วยขณะที่ผู้จัดการทีมหญิงคุณสรัญเนี่ยบอกว่าทีมหญิงเก็บตัวมานานถึง8เดือนด้วยกันโดยทีมตอนนี้อยู่อันดับที่6ของเอเชียก็หวังว่าถ้าหากเล่นดีก็คงจะมีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนแต่ว่าต้องจบดีกว่า4ปีที่แล้วก็คือมากกว่าอันดับที่5ขณะที่ผู้จัดการทีมชายคุณนรมนศิริวัฒน์ก็บอกว่านักกีฬาเนี่ยได้สิทธิ์นะครับไปแข่งขันเป็นทีมสุดท้ายเลยของประเภททีมชายก็ย้ำว่าทีมไทยทีมฮอกกี้ชายไทยของเราสู้ได้กับทุกทีมหากว่าลงเล่นด้วยใจเกินร้อยก็ตั้งเป้าว่าจะจบในอันดับที่9โดยทีมฮอกกี้ทีมชาติไทยจะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นนะครับในช่วงเช้าวันที่14กันยายนนี้ส่วนโปรแกรมเนี่ยก็จะเริ่มรอบแรกในวันที่18กันยายนนี้นะครับอย่าลืมให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยในทุกประเภทกีฬากันด้วยนะครับ
1: หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราลากันด้วยภาพความสวยงามนะคะของหมู่บ้านไฮตาค่ะที่ภูเรือจังหวัดเลยนะคะหลายคนไปที่นี่เนี่ยจะบอกว่านึกถึงแต่ต้นคริสต์มาสนึกถึงแต่สวนแก้วมังกรแต่ณวันนี
0: ้เป็นอะไรฮะ
1: เรียกว่าเป็นเหมือนหมู่บ้านญี่ปุ่นที่อยู่ในเมืองไทยเพราะว่าอากาศดีมากๆนะคะแล้วก็หมอกเนี่ยงดงามมากจริงๆยิ่งไปช่วงนี้บนยอดภูอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสเท่านั้นเองนะคะเที่ยวกันได้ช่วงวันหยุดยาวในช่วงกรีนซีซั่นแบบนี้เราสองคนและทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: กรมการจัดหางานลุยโครงการ3มเอกชนให้ทุนเรียนฟรีเยาวชนมีงานมีเงินมีวุฒิการศึกษาไปพร้อมๆกันครับนายยุทธนาบัวจุนรองอธิบดีกรมการจัดหางานบอกว่าน้องๆเยาวชนที่กำลังจะจบม.6และกำลังลังเลว่าจะเรียนต่อหรือว่าจะออกไปหางานทำดีเข้าร่วมโครงการ3ม.สิครับมีบริษัทเอกชนที่ขาดแคลนแรงงานพร้อมรับเข้าทำงานแล้วก็มอบทุนให้เรียนฟรีครับ
2: ประกอบการจะดูแลตั้งแต่เรื่องที่อยู่อาศัยพร้อมทั้งเครื่องแต่งตัวแม้กระทั่งเรื่องของสวัสดิการต่างๆก็อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานรวมทั้งเบี้ยขยันเบี้ยอะไรสารพัดบางรายไม่ใช่จบเฉพาะปริญญาตรีนะขยับไปปริญญาโทแล้วเป็นผู้จัดการยังมีเยอะเลย
1: ไม่ต้องกู้กยศ.ให้เป็นหนี้ครับ
2: อดทนขยันแล้วก็สุภาพเรียบร้อยตั้งใจทำงานนั่นแหละแทนการที่จะไปกู้กยศ.
1: ฟรีขนาดนี้ต้องใช้งบประมาณเยอะไหมครับ
2: มันไม่ได้ใช้งบกลมนะงบกลมเพียงแต่ว่าไปส่งเสริมเท่านั้นเองที่เราอ่ะเราใช้วิธีการบูรณาการนะป๋าเพราะฉะนั้นอ่ะค่าใช้จ่ายเราเพียงแต่ค่าน้ำมันค่าอะไรธรรมดาที่เราไปติดต่ออะไรเท่านั้นเองที่เหลือเนี่ยภาคเอกชนก็มาช่วยสนับสนุนเราถึงไม่มีงบประมาณแล้วก็ต้องทำป๋าเพราะมันทำเพื่อคนไทยไงเพื่อคนไทยมีงานทำ
1: พาไปดูตัวอย่างน้องนุ่นนิ่มสาวน้อยจากกาฬสินธุ์เข้าร่วมโครงการปลูกต้นกล้า3ม.ทำงานที่ร้านเดอะพิซซ่าคอมพานีครับ
3: ก็เป็นจบม.6นะคะแล้วก็มาเข้าโครงการปลูกต้นกล้าค่ะแล้วก็หนูก็ฝึกงานกับโครงการปลูกต้นกล้าภายในระยะเวลาครึ่งปีอะค่ะหนูสามารถโปรโมทเป็นตัวมาสเตอร์เซอร์วิสได้แล้วก็ก่อนที่จะฝึกงานจบค่ะตอนต้นปีที่แล้วหนูก็ได้โปรโมทเป็นผู้ช่วยผู้จัดการค่ะแล้วก็ตอนนี้หนูก็มีเงินส่งตัวเองเรียนต่อแล้วค่ะเป็นเรียนต่อในระดับปริญญาตรีค่ะ
1: น้องสิงโตหนุ่มอินฟูผู้ติดตาม 700,000 คนเชียวนะครับก็ยังเข้าโครงการ3ม.ทำงานที่ร้านกาแฟ The Coffee Club
4: งานมีเงินมีวุฒิทุกอย่างคือลงตัวแล้วก็สมบูรณ์แบบมากแล้วก็ไม่อยากให้พี่ๆทุกคนหรือว่าน้องๆทุกคนต้องกังวลครับเพราะว่าไม่ใช่มีอาชีพโครงการปลูกต้นกล้า3ม.นี้ตอบโจทย์อย่าเพิ่งไปหลงทางตรงอื่นเลยมาตรงนี้แหละครับ
1: สิ่งที่น้องๆพูดเหมือนกันก็คือครอบครัวไม่มีเงินส่งเสียให้เรียนต่อกรมการจัดหางานสารฝันให้3ม.มีงานมีเงินมีวุฒิครับปากช่องสมาร์ทซิตี้เปลี่ยนเมืองทางผ่านให้เป็นเมืองหน้าแวะครับคุณสุนันท์ลิ้มปัญญาเลิศนายกเทศมนตรีเมืองปากช่องบอกว่าปากช่องเป็นเมืองใหญ่ผู้คนหลากหลายจึงต้องรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนนำมาแก้ไขขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีครับ
5: ด้านภาครัฐตอนนี้เราก็ทำแบบระบบ e-service นะคะได้ 100% ส่วนทางด้านเศรษฐกิจจะเปลี่ยนปากช่องนะคะจากเป็นเมืองทางผ่านให้เป็นเมืองหน้าแหวนแล้วก็ด้วยแพลตฟอร์มนะคะปากช่องสมาร์ททัวริซึมนะคะและก็ตลาดออนไลน์
1: ปัญหาที่หมักหมมขยะน้ำท่วมรถติดแก้ด้วย AI ครับ
5: มีการติดเซ็นเซอร์นะคะวัดระดับน้ำนะคะแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์คำนวณเส้นทางการเก็บขยะติดเซ็นเซอร์วัดฝุ่น PM2.5 ส่วนด้านการขนส่งเราก็จะสร้างอาคารจอดรถอัตโนมัตินะคะย่านตลาดพร้อมแอปตรวจสอบที่จอดรถส่วนกล้อง AI เราก็จะมีการปรับใช้กับสัญญาณจราจรนะคะเพื่อให้จราจรเราคล่องตัวนะคะ
1: ด้านนายชลัดลิ้มปัญญาเลิศโฆษกเมืองปากช่องก็บอกว่าปากช่องสมาร์ทซิตี้ต้องสะดวกสบายด้วย AI ครับ
6: เห็นภาพในเมืองปากช่องก็จะเป็นเมืองที่ทำอะไรต่างๆด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนครับ
1: ช่วงถามแรงตอบแรงจะมั่นใจได้อย่างไรว่าปากช่องเป็นสมาร์ทซิตี้แล้วฟังดร.กฤษดาแก้ววัดปริงแห่งสมาร์ทซิตี้คลิกตอบครับ
7: ตัวแรกเนี่ยจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงตัวที่2ก็คือการขอรับตราสัญลักษณ์สมาร์ทซิตี้ซึ่งณวันนี้เทศบาลเมืองปากช่องเนี่ยเข้าสู่เกณฑ์เหล่านี้เรียบร้อยแล้วผมในฐานะที่ปรึกษาสามารถการันตีได้เลยว่าเทศบาลเมืองปากช่องเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่ผมเรียกว่าติด1ใน10ของประเทศนะครับเพราะณปัจจุบันเนี่ยแผนตัวนี้จะเป็นแผนที่ดีที่สุด
1: สมาร์ทซิตี้คือเมืองที่ประชาชนมีความสุขนะครับเจ้านาย
8: ติดตามป๋าแหงมจู่โจมช่วยชาติบูรณาการได้ที่เฟซบุ๊กข่าวป๋าแหงมทุกวัน

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: เมื่อกี้ตอนเดินเข้ามามันรู้สึกได้ว่าอะไรบางอย่างนะทุกคนมายืนข้างอาจารย์ตรงนี้นะที่มีมาเหมือนนี้ทุกคนเงยหน้าไปมองเห็นอุ๊ย
2: อุ๊ย
1: เคยมีองค์อะไรอยู่ตรงนั้นแน่นอนคือต้องบอกนี้ค่ะแปลกนะจริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกจุดเนี่ยเรามององค์นี้เหมือนองค์พระเนาะไม่ว่าจะเป็นองค์พระโพธิสัตว์กวนอิ
2: ม
1: หรืออาจจะเป็นองค์ซิ่ว
3: ดักกองฟีย
1: ังไงเราสิ
2: เป็ดเขาหอมอ่ะ
3: เป็ดเนี่ยนะหนังกรอบหนังบางความสุกคือกำลังพอดีเลยแล้วเนื้อนุ่มนุ่มด้านในคงความชุ่มฉ่ำกับแมชโพเตโต้อร่อยมาก
1: เขาบอกน้ำเนี่ยอยู่ตรงบริเวณถือว่าดีแล้วมันเอื้อทางธุรกิจฝั่งนู้นมองมาก็เป็นหน้าน้ำนะคะแล้วธุรกิจทั้งหมดน้ำจุดบริเวณชัยภูมิที่ดีเติมความเสถียรอย่าง
3: อันนี้เราตั้งใจให้มีน้ำอยู่ตรงนี้อยู่แล้ว
4: เป็นหน้าติดน้ำหลังติดเขาตัวติดแบง
1: เดี๋ยว
4: มาครบ
1: เดี๋ยวฉันฟังแบบนี้ฉันกลับดีกว่านี่แต่พอปรับนิดหน่อยเธอหลังจากเนี้ยเธอจะไม่ติดแบงค์แล้วนะแบงค์จะมาติดเธอ
3: เอาสิ
2: กินตอนนี้ทานกี่โมง
5: ทานสุด
3: อร่อยมาก
4: ทานหมดนี่ดีดเลยปีนขึ้นหลังคา
2: หืมเข้มสุด
1: เข้มจริง
3: อร่อยนะ
2: อร่อยมาก
4: เข้มไหม
3: คะเข้ม
4: เสาไฟยังว่าง
3: เสาไฟพี่ดูแต่อร่อย
2: อร่อยมาก

0: ไปไหนแล้วเนี่ย
1: ตอนเขาหน้าปูน
0: อะไร
2: เขาว
0: ิ่
2: งอย่าง
0: นี้
2: เลย
0: ไม่เคยเล่นหรอ
3: หรือว่าเขาเกิดจาก
4: หอบทำไมฉันถามเดินแค่3ก้าวหอบทำไม
0: ฉันต้องไปตามลูกมาเดี๋ยวก่อนนะ
4: แล้วหอบทำไม
0: จะบอกว่าที่มุมกล้องเห็นตรงเนี้ยคือเห็นแค่ส่วนเดียวเล็กๆจะบอกว่าหันหลังไปนี่คือส่วนสนุกชัดๆ
4: เราเคยมาแล้วเพราะตอนนี้เราอยู่ที่ Wonder Woods นั่นเอง
0: สนุกมากอ่ะ
1: จริงเหรอ
0: คือลูกหนูเคยมาตอนโตจิ๋วๆ
2: สักจิ๋วเลย
0: 5-6 ปีที่แล้วได้นะประมาณ 5-6 ปีที่แล้วมาแล้วที่นี่แฮปปี้มากจะบอกว่ามันมากอีกทีคือตกใจบอกเลยม
1: ัน
0: ใหญ่กว่าเดิมอ่ะ
2: สมัยก่อนโซนมีแค่ประมาณไม่ไกลประมาณนี
0: ้มันเป็นสนุก
3: เลยแล้ว
0: สมัยนั้นอ่ะมันจะเหมือนเป็นแบบคาเฟ่เด็กแต่ตอนนี้ยิ่งกว่าร้านอาหารอีกเพราะเขาบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำ
4: งั้นเรียกเจ้าของมาคุยเลยไหม
0: มา
4: แต่เดี๋ยวเราจะเปิดตัวเจ้าของพร้อมกับบับเบิ้ลไปเบนซ์พี
0: ่รอบโอ้ยเหนื่อย
4: ไปเถอะ
5: นานๆนายจะออกกำลังกายสักที
6: เอาให้นาน
5: หาโอกาสให้นานเรียกเหนื่อยมากกันนะเดี๋ยวเราต้องเรียกให้นานทำอย่างนี้เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเราเชิญคุณพึ่งมาเรียนปุ๊บเดี๋ยวเบนจะวิ่งตัดหน้ากล้องด้วยนะ
2: บ๊อบขอเจอคุณพึ่งครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: นี่บ๊อบเบิ้ลไม่พออีกหนึ่งรอบเร็ว
0: สวัสดีก่อน
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดี
4: คุณพึ่งและคุณ
7: กล้าค่ะ
4: คุณกล้าโอเค
0: สองท่านจะบอกว่าจริงๆคอนเซ็ปที่ทำตอนแรกเลยของร้านนี่คืออะไรคะ
7: คือจริงๆเรามีลูกตอนโควิดค่ะพอคลอดปุ๊บคือล็อกดาวน์เลย
2: ไม่ได
7: ้จบกันจบกันเราก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าเราเอาลูกเข้าระบบได้ไห
3: ม
7: เราก็เลยทำที่นี่เผื่อที่ว่าถ้าเราเอาลูกเข้าโรงเรียนไม่ได
0: ้
7: ก็น่าจะต้องมีที่ที่ให้ผู้ปกครองมาเจอกันแล้วก็เราก็เลยไปซื้อหลักสูตรฟินแลนด์ม
0: า
7: เราก็เลยเริ่มต้น Wonder Woods จากจุดนั้นนะคะ
0: โอ้จริง
4: แสดงว่าลูกก็ต้องอยู่ใกล้ๆน้องปางสิ
7: 6ขวบ
4: ใช่ครับ6ขวบเพราะงั้นคนเล็กน้องเปรม6ขวบ
7: ค่ะโอเคมันก็เข้าใจหัวอกพ่อแม่ค่ะเลี้ยงลูกมันเหนื่อยมากแล้วเราก็เลี้ยงลูกเองไม่มีพี่เลี้ยงฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าหุยมันเหนื่อยอ่ะเราอยากมีที่นึงที่ปล่อยลูกวิ่งแล้วเราก็นั่งกินกาแฟแต่ว่าให้ลูกยังอยู่ในสายตาเราแล้วเขาก็มีคอมมูนิตี้ที่แบบมีเพื่อนมามีเด็กคนอื่นมามีปฏิสัมพันธ์กับเด็กคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆมันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยเราก็เลยทำตรงนี้ขึ้นมาทำแล้วมันติดก็เริ่มแบบขยายตาม development เด็กค่ะตามวัยก็ค่อยๆขยับปีโตขึ้นเรื่อยๆค่ะ
3: ก่อนหน้าที่จะเป็นสระเนี่ยคือมันเป็นที่ไม่ได้มีน้ำหรือมันเป็นสระแต่ตอนต้น
7: เป็นสระตั้งแต่ต้นค่ะแล้วมันก็ร้าง
3: ไม่มีน้ำ
7: มันก็ร้างไป
3: สังเกตไหมว่าหลังจากเรามาเติมน้ำความมีชีวิตชีวาเกิดขึ้น
7: ค่ะ
3: ฐานน้ำเนี่ยคือหนึ่งในเฮงจุ้ยนั้นเราเลยอยากรู้ว่าเอ๊ะ before after ไอ้ก่อนที่เธอจะทำใดๆก็ตามเนี่ยที่เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำแต่พอมามีน้ำเนี่ยมีมากี่ปีแล้วน้ำเนี่ยฮะ
7: ประมาณปีนะคะ
3: ใน1ปีเธอรู้สึกผลประกอบการมันดีขึ้นรู้สึกมั้ยน้ำพยายามอย่าให้ตัว
0: อย่าให้นิ่ง
3: อย่าให้นิ่งอ่ะแบบนี้ถือว่าดีละ
0: โอ้
3: ถือว่าดี
7: เล
3: ย
7: ตลอดดีเลยค่ะ
2: นี่เนี่ยลองปิดน้ำพุดิเราจะยืนท่านี้เลย
3: ทำเมา
0: คนละนิ่งกัน
2: เขาไม่ใช่
0: โอ้ยเขาพูดถึงกิจการไหมเด็กๆอยากเล่นตรงไหนก่อนช่วยพาทัวร์หน่อยไปตรงนี้มา
2: แม่
0: พาไปอยากให้พี่ๆพาไป
2: โอ้ยนางไงเห็นไหม
1: โซนนี้เรียกว่าโซนอะไรครับ
7: จริงๆโซนนี้ค่ะจะเป็นโซนแอคทิวิตี้เราจะมีฐานกิจกรรมทั้งหมดประมาณ 7-8 ฐานที่จะส่งเสริมเรื่องแบบ cross motor skill fine motor skill ของเด็กหยิบจับตักเทหนีบอะไรเงี้ยค่ะฝึกการใช้กล้ามเนื้อธีมจะเปลี่ยนทุกอาทิตย์อาทิตย์นึงจะเปลี่ยนธีม1ครั้งค่ะ
1: โอ้อาทิตย์เปลี่ยนทุกอาทิตย์ด้วย
7: เปลี่ยนทุกอาทิตย์ค่ะบับเบิ้ลอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทำสูตรเอง
8: เพราะเราก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเราไม่เชื่อว่าบับเบิ้ลเนี่ยออแกนิก
7: เซฟ
8: หลายอย่างให้เป็นฟู้ดเกรดได้ก็ฟู้ดเกรด
3: ดีเน
7: า
3: ะ
7: แ
3: ล้
7: วเรายืนอ
2: ย
7: ู่
2: ตรงน
7: ี้
2: อาจารย์อยากจะพาไปดูฮวงจุ้ยด้านหน้าก่อนไห
3: มก่อนจะไปดูฮวงจุ้ยด้านหน้ากระเถิบมาฝั่งนี้นิดนึงค่ะคุณถามมาฝั่งนี้หน่อยก่อนหน้าที่เราจะเข้ามาทำใดๆก็ตามเนี่ยที่เนี่ยเธอมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างหรือไม่
7: ม
3: ี
7: เลยค่ะ
3: คราวนี้เป็นแบบนี้ค่ะขออนุญาตเนาะเพราะตั้งแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยเราก็รู้สึกได้เลยว่าของน้องเขาเนี่ยไม่ใช่ไม่อินนะแต่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันก็ไม่รู้จะยัง

0: พี่มิกมีอยู่ข้อหนึ่งนะทุกที่ที่เราไปดูฮวงจุ้ยก็ดีทุกที่ที่ถ่ายรายการอาจารย์จะอธิษฐานจิตได้บ้างขอให้แต่ละที่ที่เรามีโอกาสได้ไปเนี่ยขอให้เขาปรากฏอะไรขึ้นมาให้เราได้รู้สึกแล้วเราจะได้บอกว่าควรจะสักการะอะไรพี่เชื่อไหมว่าเรามาที่นี่เนี่ย
1: เห็น
0: เมื่อกี้ตอนเดินเข้ามามันรู้สึกได้ว่าอะไรบางอย่างนะทุกคนมายืนข้างอาจารย์ตรงนี้นะพี่มิกมาฝั่งนี้ทุกคนเงยหน้าไปมองสิ
1: อุ้ยอุ้ยเคยมีองค์อะไรอยู่ตรงนั้นแน่นอน
0: คือต้องบอกนี้ค่ะแปลกนะจริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกจุดเนี่ยเรามององค์นี้เหมือนองค์พระเนาะไม่ว่าจะเป็นองค์พระโพธิสัตว์กวนอิ
2: ม
0: หรืออาจจะเป็นองค์ซิ่วก็คือฮกลกซิ่วฮกลกซิ่วเนี่ยต้องจะเกี่ยวกับในเรื่องราวของสุขภาพและเรื่องราวของบริวารและเด็กองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์ที่ให้โอกาสหลายๆสิ่งคราวนี้แนะนำแบบนี้หลังจากเนี่ยถ้าเป็นไปได้ลองหาองค์ฮกลกซิ่วถ้ามีหรือองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยมาจัดวางไว้หน่อยเราไม่รู้นะว่าก่อนหน้านี้อะไรบ้างแต่สุดท้ายสัญลักษณ์เนี่ยคุณลองดูดีๆนะอันเนี้ยต้องมีเรื่องราวอะไรเพราะก่อนมาเราจะอธิษฐานไว้ว่าทุกครั้งที่มาถ่ายเนี่ยพอเราเห็นอะไรสักอย่างนึงซึ่งอันนี้ชัดเจนนะคะโอเคองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมวันนี้เนี่ยแน่นอนจุดนี้ต้องลองหามาจัดวางดูเพราะถ้าเกิดที่ฟังเธอมาเนี่ยยังน้อยมีซะหน่อยเพราะเนื่องจากว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถ้าเกิดเราวางได้ถูกจุดเนี่ยจะเพิ่มแบบพลังบางอย่างให้เรารู้สึกว่าเราจะได้เติบโตอย
2: ่
0: างมีพลังใจอ่ะ
1: ครับ
0: นึกออกไหมฮะอีกจุดนึงสำคัญคือด้านหน้า
1: ไป
0: ดูกันมาเลยจุดนี้เป็นจุดสำคัญคุณขาเอาง่ายๆหลักเกณฑ์ธรรมชาติที่ทุกคนเรียนรู้เนาะหน้าน้ำ
1: หลังภูเขา
0: ส่วนด้านหลังเนี่ยฮะเขาจะมีตึกลาบ้านช่องสูง
1: ซึ่งเป็นภูเขาได้
0: เป็นภูเขาแต่ด้านหน้าของคุณไม่มีน้ำเลยนะ
2: ข
0: อนิดนึงฮะซึ่งตรงบริเวณด้านหน้าต้นไม้สีขาวต้นนั้นเนี่ยคุณหาน้ำซะหน่อยหาน้ำ
1: โอ่งอะไรเล็กๆก็ได้
0: เป็นโอ่งเป็นอ่างไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำพุน้ำล้นด้วยนะเป็นอ่างวางตรงนั้นหน่อยจะเปรียบเสมือนหน้าน้ำคุณเพราะว่าสิ่งคู่นี้ขาดน้ำมายาวนาน
3: มีความต่างเรื่องน้ำน้ำนิ่งน้ำไหลไหมครับ
0: ไม่ซีเรียสพอวางปั๊บความชุ่มชื่นจะเกิดขึ้นทันทีส่วนสิงคู่เนี่ยหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ย คุณให้แม่บ้านเนี่ยชงชาจีนใส่แก้วใส
2: okay.
0: นะคะ2แก้วเนี่ยมาใส่ตรงบริเวณนี้วางไว้ตรงบริเวณน
2: ี
0: ้1 okay. แก้วไม่ต้องสื่อสารอะไรเขาจะรู้ว่าการให้ชาจีนเขาเนี่ยก็เปรียบเสมือนการที่แบบปลุกเสกอ่ะเหมือนให้เขามีพุทธคุณต่างๆนะคะทุกวันพฤหัสหรือวันศุกร์หรือเดือนละครั้งก็ได้อาจจะเป็นส้มหรือส้มโอวางตรงบริเวณนี้สองข้าง
2: โอเคค่ะ
1: วางทั้งลูกเลย
0: วางทั้งลูกเลยอาจจะหาจานรองไว้สักนิดหนึ่งพอมาวางปั๊บเนี่ยพอเขามีชีวิตกลับฟื้นขึ้นมาพร้อมกับน้ำเนี่ยที่เนี่ยจะรู้สึกจะเจริญรุ่งเรืองกว่าเดิมที่เจริญอยู่แล้วคุณฟังดีน
2: ะ
0: คุณต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งหากคุณขาที่ผ่านมาเนี่ยเขามักจะเจออะไรที่คนแรงน้ำใจกับเขาดังนั้นเขาขาดเรื่องความมีน้ำใจกับแม้คนจะเข้าหาเขาอ่ะนั้นพอเติมเรื่องน้ำเนี่ยเขาจะมีคนมาสนับสนุนเขาเราจะมีความรู้สึกพลังแห่งน้ำจะเติมเต็มด้วยหลายสิ่งอันนี้ถือว่าดี
2: ดีเลยค่ะขอบคุณมากเลย
0: ยินดีค่ะ
1: อุ้ยนิ่มจัง
2: นี่เป็นแบบคุชชั่นนิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโซนอ่านหนังสือให้เด็กมีของเล่นมีห้องเรื่องแสงมีห้องจัดปาร์ตี
0: ้มีห้องจัดปาร์ตี้ด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: แสดงว่าวันเกิดคนนี้ต้องชอบโปเกมอนแน่นอน
2: ใช่ค่ะแล้วก็จัดตามธีมมีแบบวิดีโอวันเกิดของเขาที่เป็นภาพถ่ายของเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตัดต่อวิดีโอให
1: ้
2: ค่ะ
1: ไปลงไปเล่นข้างล่างก็ได้มีหลายสเตชันคนอื่นก็มาใช้งานได้ส่วนใครต้องการ private จะมาปาร์ตี้เบิร์ธเดย์กันก็คือมาในห้องนี
2: ้พ่อแม่นั่งคุยเนี่ยค่ะ
0: ถ้าเหมือนผู้ใหญ่เหมือนสัมมนามีที่ไปเรียนรู้แต่ถ้าเปิดมาเป็นเด็กปั๊บเด็กก็ไปเล่นกิจกรรมต่างแล้วมาปาร์ตี้ที่นี่
1: ถูกมาปอกเค้กตรงนี้
2: แล้วพอมองลงไปอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่ก็สบายใจสมมติเด็กเล่นวิ่งเล่นอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีส่วนที่เราก็เห็นว่าลูกวิ่งอยู่ไหน
0: ที่ทั้งหมดรอเขาเลยจริงๆนะเพราะดูจากพื้นที่เนี่ยเดิมเนี่ยไม่ได้สร้างมาเพื่อที่จะเป็นสถานที่เพื่อกิจกรรมแบบนี้แต่ทุกอย่างลงโตหมดในทุกมุมมากเนาะ
2: ถือว่าโชคดี
1: กลับมาแล้วเหรอไปไหนมา
2: ไปเล่นกับลูก
1: ดักคองฟีย
0: ังไงเราสิ
2: เป็ดเขาหอมอ่ะ
1: เป็ดเนี่ยนะหนังกรอบหนังบางความสุกคือกำลังพอดีเลยแล้วเนื้อนุ่มนุ่มด้านในคงความชุ่มฉ่ำแต่แมชโปเตโต้อร่อยมาก
4: เปิดร้านเพื่อให้ลูกมาเล่นแล้วก็เอาเพื่อนมาเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่แม่ทำพ่อกับแม่ทำให้ลูก
1: คิดมาอย่างดีแล้ว
4: ใช่มันจะถูกคิดมาแบบเพื่อลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ย

0: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
1: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
2: มาแล้วจ้ามิกเบนซ์เป็นหนึ่งรายการใหม่แกะกล่องเอาใจสายมูสายกินมาพร้อมกับเคล็ดลับฉบับเฉพาะ
3: ปัญหาคือขาดแคลนคนเพราะว่าข้าทาสบริยานชายหญิงเนี่ยไม่มี
2: ที่จะช่วยเสริมให้คุณมูถูกจุดและสุดในสายกิน
3: โอ้ยเอาสิโคตรอร่อยเลย
2: บ่ายโมงตรงที่ช่อง9กด30
4: ของคุณป้าครับ
5: ป้าเหรอ
6: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
9: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
11: มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมก่อติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M-Core HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
12: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานดัชไชบีแพคอมเพล็กซ์โกผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
13: เมื่อชีวิตมีทางที่ต้องเลือก

ปรึกษาส่วนตัวปรึกษาฮวงจุ้ยบ้านหรือธุรกิจออกแบบโลโก้ออกแบบลายเซ็นกับสินแสเป็นหนึ่งติดต่อได้ที่ช่องทางติดต่อนี้เลย

0: ว้าวแต่ที่ว้าวกว่านั้น
1: คือ
0: จับมาแล้วเหร
1: อ
0: ไปไหนมา
2: ไปเล่นกับลูก
0: ยี่ทำงาน
2: ถ้าไม่เก่งใจจะเล่นต
1: ่อ
2: มีเก่งใจเก่งใจกลับมานั่งต่อเอาเลยไหมคะ
0: เมื่อไหร่ที่เราเปิดต่อมด้วยของหวานมันจะไปต่อได้อีกยาว
2: ไม่แบ่งด้วย
0: อันนี้คือกินเปล่าๆเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: หน่อยไหมล่ะให้พี่เมฆก็ชิมเถอะ
2: อาจารย์เอาชิ้นใหญ่ดีกว่าอาจารย์ไม่ได้ของหวานเลยค่ะ
1: พยายาม
0: หอมใบเตยชอบตรงขอบที่ให้ความกรอบแต่พอเคี้ยวเข้าไปด้านในลองดูเข้าด้านในนะทุกคนนะมันยังได้ความชุ่มฉ่ำความหนึบแต่ได้ความกรอบจากด้านนอก
2: อร่อยมาก
0: อร่อย
2: อร่อยมาก
0: อร่อยมาก
2: มันยังมีเท็กเจอร์ของความเป็นหมูอ่ะให้เราได้เคี้ยวแต่นุ่มสัดง่ายไม่เหนื่อยเคี้ยวไม่เหนื่อยมันกำลังพอดีแบบนะกำลังพอดีแล้วกลิ่นบาร์บีคิวก็คือหอมมากกลิ่นซอสอร่อยมาก
1: เขาอร่อยจริงๆคุณดูสิคะทั้งคู่เนี่ย
3: คือเชฟเขาจะหมักไปค่ะแล้วเขาก็จะฟรีซเอาไว้ก่อนที่จะเอามาทำเพื่อแบบให้มันแบบซึมที่สุด
0: ความสุกความนุ่มของตัวหมูซี่โครงมันคือกำลังพอดีแต่ชอบที่สุดคือตัวบาร์บีคิวซอสที่มันไม่จัดจนเกินไป
2: อันนี้เป็นข้าวผัดกระเทียม
3: ค่ะ
2: แซลมอนแล้วก็มีซอส
3: น่าจะเรียกิค่ะ
2: เด็กน่าจะชอบแน่เลยเนี้ย
3: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมคะเพราะส่วนใหญ่
3: เป็นเมนูเด็ก
2: เมนูเด็กที่มีประโยชน์คุณพ่อแม่จะสั่งให
3: ้ที่เนี้ยผักจะเยอะในจานนะคะเพราะว่าเด็กอ่ะพ่อแม่ชอบบอกว่าเด็กมาที่เนี่ยแล้วอ่ะกินผักเพราะว่าตอนที่เราแบบต้มผักเนี่ยค่ะเราจะใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงเพื่อดึงความหวานของผักเพิ่มขึ้นเด็กก็เลยยอมกินผัก
0: ข้าวผัดกระเทียมหอมมาก
2: เนาะ
0: ข้าวผัดกระเทียมคือไม่มันข้าวนี่เลียงเม็ดแบบว่าได้รสกระเทียมถึงทุกเม็ดข้าวแซลมอนก็ดีอุ้ยตายข้าวผัดกระเทียมอร่อย
2: ผักเขาอร่อยผักเขาลวกมา

0: พอดีเลยอ่ะ
1: มันยังคงความกรอบ
0: ใช่คือพอผักที่มันลวกไม่นิ่มเกินไม่แข็งเกินอ่ะเด็กก็จะรู้สึกเนาะมันก็จะแบบกินง่ายขึ้น
1: อ
0: ่ะ
1: อร่อย
2: อันนี้มันเป็นแป้งโปรตีนสูงค่ะก็คือเด็กส่วนใหญ่จะเจอปัญหาว่าเด็กอ่ะกินแต่แป้งไม่กินโปรตีนเท่าไหร่อันนี้แป้งพิซซ่ามันจะเป็นของญี่ปุ่นมันจะเป็นแป้งที่เขาใช้โปรตีนในแป้งสูงหน่อยเราก็เลยเอามาทำพิซซ่าเพราะว่าเราเชื่อว่าเด็กน่าจะได้โปรตีนอะไรบางอย่างไป
0: เจ๋งอ่ะ
1: แล้วแป้งไหมอาจารย
0: ์บางอร่อยมาก
1: ครับบางแต่ขอบด้านล่างกรอบกรอบแล้วเข้าไปเจอความนุ่มอย่างตัวเนี้ยกัดเข้าไปเจอชีสด้านบนอุ้มอร่อย
3: แต่ชอบตรงที่คอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยเหมือนกับมันมีความเป็นประโยชน์สำหรับเด็กในทุกๆเมนู
2: ใช่
3: ตั้งแต่ผักแล้ว
0: เปิดร้านเพื่อให้ลูกมาเล่นแล้วก็เอาเพื่อนมาเพราะฉะนั้นนะทุกอย่างที่แม่ทำพ่อกับแม่ทำให้ลูก
1: คิดมาอย่างดีแล้ว
0: ใช่มันจะถูกคิดมาแบบเพื่อลูกด้วยอะไรเงี้ย
1: ดักทองฟรีย
3: ังไงยังไงเล่าสิ
0: เป็ดเขาหอมอ่ะ
1: เป็ดเนี่ยนะหนังกรอบหนังบางความสุกคือกำลังพอดีเลยแล้วเนื้อนุ่มนุ่มด้านในคงความชุ่มฉ่ำแต่แมชโพเตโต้อร่อยมาก
4: แล้วเป็ดปกติจะมีกลิ่นสาบแต่ที่นี่ทำดีมากไม่มีกลิ่นเลย
1: เนื้อนุ่มมากกินแล้วนึกถึงอะไรรู้ป่ะเหมือนตอนไปกินคริสปี้ดักที่อังกฤษ
4: คุณจะได้ความรู้สึกนั้นคือความชุ่มฉ่ำของตัวเนื้อแต่ว่าหนังจะคงความกรอบแต่บาง
2: เป็นวอฟเฟิลค่ะเป็นเหมือนแพนเค้กที่ทำเป็นสตริกเพราะว่าเรารู้ว่าเด็กอ่ะวิ่งคือทำมาเป็นแบบชิ้นกลมๆ มันทานยากก็เป็นสติกฟิงเกอร์ฟูดแบบหยิบแล้วก็วิ่งเลยนะคะน้องหยิบแต่หนึ่งแล้วน้องก็วิ่งไปเลย
0: ตอบโจทย์เด็กจริงๆอ่ะ
1: ความสุขความหนึบกำลังพอดีแต่ข้างในเนี่ยฟลัฟฟี่แล้วก็หนึบหนึบอุ้ยตายอร่อยนะ
0: มันไม่เละเกินไปแล้วมันก็ไม่แข็งมันเนาะมันกำลังแบบเข้าใจปะมันกำลังเคี้ยวอ่ะเด็กชอบแน่นอนจริงๆที่นี่เหมาะกับเด็กกี่ขวบคะที่ตั้งใจ
2: ไว้จริงๆเด็กเล็กค่ะตั้งแต่เริ่มหัดเดินเลยไปจนถึงประมาณ 7-8 นี่แม็กซิมัมละที่เรารู้สึกว่ามันจะไม่ challenge เขา
1: ซึ่งที่เราเดินมาทั้งหมดนี้ยังไม่ครบอีกใช่ไหมครับยังมีโซนไหนอีกบ้างเลย
2: ยังค่ะมีชั้น2วันนี้คือชั้น2เราจะมีชั้น1อีกเต็มฟลอร์ก็จะมีของเล่นที่ไม่เหมือนกันกับข้างบนนะคะ
0: มีบอบบอน
2: ใช่มีบอบบอนมีเป็นสวิตไฟส่งเสริมเรื่องการแบบอยากรู้ของเด็กและเด็กทุกคนชอบปักไฟ
0: เหมือนที่บอกว่าที่นี่มีที่เรียนรู้หลายรูปแบบมากๆเลยอยากให้มากัน8ขวบก็ยังได้อยู่นะคะ
1: หลักสูตรก็เป็นหลักสูตรที่นำเข้ามาจาก
2: ฟินแลนด์ค่ะ
1: ฟินแลนด
0: ์
1: แล้วมีคุณครูที่เป็นคุณครูฟิลิปปินส์ที่มาคอยช่วยทำกิจกรรมแล้วถ้าเกิดคนอยากจะมาเปิดปิดกี่โมงครับ
2: เปิดทุกวันนะคะ
0: มาได้ทุกวันไม่ปิดนะที่นี่เขา
1: ไ
0: ม่ปิด
1: สำคัญคือถ้าใครอยากจะจัดงานส่วนตัว private party ไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิดลูกวันอะไรอย่างเงี้ยที
2: ่
1: น
2: ี่
1: เขามีห้อง
2: ค่าเข้าเด็กนะคะ3ชั่วโมงอยู่ที่550บาทค่ะผู้ใหญ่อยู่ที่200บาท
0: มาด้วยกัน
2: เป็นระบบ security ค่ะถ้าเกิดว่าเด็กไม่ได้มากับผู้ปกครองเนี่ยไม่ได้เลยหรือถ้าเกิดว่าเราเข้ามาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราเพื่อนเรามาเราต้องออกไปรับข้างนอกเพื่อยืนยันตัวตนค่ะแล้วก็ในแต่ละปีเราจะมีกิจกรรมเนาะเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วก็เรื่องไฮจีนพ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยบอบอลเราล้างทุกลูกทุกวันไม่มีใครทำค่ะยังไงก็ฝากด้วยเผื่อแวะมานะคะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีค่ะโอเคได้ขอบคุณนะคะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
5: เขาบอกน้ำเนี่ยอยู่ตรงบริเวณถือว่าดีแล้วมันเอื้อทางธุรกิจฝั่งนู้นมองมาก็เป็นหน้าน้ำนะคะและธุรกิจทั้งหมดน้ำจุดบริเวณนี้ชัยภูมิที่ดีเสริมความเศรษฐกิจอ
1: ันนี้เราตั้งใจให้มีน้ำอยู่ตรงนี้อยู่แล้ว
6: เป็นหน้าติดน้ำหลังติดเขาตัวติดแบงค์มา
5: เดี๋ยว
0: มาครบมาครบ
5: เดี๋ยวเอ๊ะฉันฟังแบบนี้ฉันกลับดีกว่านี่แต่พอปรับนิดหน่อยเธอหลังจากเนี้ยเธอจะไม่ติดแบงค์แล้วนะแบงค์จะมาติดเธอ
1: เออเอาสิ
5: แสดงอร่อยจริงนี่หลายชิ้นแล้วเนี่ย
0: เอาให้ชิมอันนี้เรียกว่ากิน
5: เออเขาให้ชิม
0: อันนี้เรียกว่ากินดูหน้ากิตตี้ด
1: ้
0: วย
1: ทำไมอ่ะ
0: แฮปปี้ใช่ไหม
6: ภูมิใจเห็นพี่กินได้ตี้ก็ดีใจ

0: มาแล้วจ้ามิกเบนเป็นหนึ่งรายการใหม่แกะกล่องเอาใจสายมูสายกินมาพร้อมกับเคล็ดลับฉบับเฉพาะ
1: ปัญหาคือขาดแคลนคนเพราะว่าค่าทาสบริการชายหญิงเนี่ยไม่มี
0: ที่จะช่วยเสริมให้คุณมูถูกจุดและสุดในสายกิน
1: โอ้ยเอาสิโคตรอร่อยเลย
0: บ่ายโมงตรงที่ช่อง9กด30
2: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ

0: ภัยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
2: แชทมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝาก
3: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
4: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
5: อ
4: ่
5: ะชิม อีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ชิมซะหมดเลย
6: เมื่อชีวิตมีทางที่ต้องเลือก

0: จปรึกษาส่วนตัวปรึกษาฮวงจุ้ยบ้านหรือธุรกิจออกแบบโลโก้ออกแบบลายเซ็นกับสินแสเป็นหนึ่งติดต่อได้ที่ช่องทางติดต่อนี้เลย
1: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลีย

0: งซูชาไทยกับบิงซู
1: รสชอบอร่อยมากขอตามมากินอาจารย์วันนี้หนูขออนุญาตนะ
0: สินแสมิกดูให้แล้ว
2: ขวาไฟ
1: ซ้ายน้ำ
0: มีน้ำ
3: เขามีน้ำอยู่แล้ว
0: เขามีน้ำอยู่แล้ว
3: ไม่เป็นไรเผื่อเจ้าของเขาอยากถามก็ตอบเขา
1: อะไรเขาถามละกัน
2: โดยคร่าวๆก็น่าจะที่นี่ก็เหมือน
3: ภาพรวม
0: มาดีเหมือนกันนะ
3: ภาพรวมดูเนี่ยเมื่อกี้แอบเดินสำรวจเนี่ย
1: เป็นไงคะ
3: ขวาไฟซ้ายน้ำมีน้ำอยู่ฝั่งซ้ายมือ
1: ใช่
3: แล้วด้วยตัวเขามีอาณาจักรโอ้โหหลายที่เลยเครือข่ายดังนั้นวงจุ้ยเขาเองถือว่าโอเคแต่ก็ไปดูข้างในนิดนึง
1: ไปดูข้างในกัน
0: เข้าไปเนี่ยคือไปชิมเลยได้ไหมล่าจางก็ไปดูไประ
3: หว่างชิม
0: เนา
3: ะชิมก็จะบอกนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่น
0: ร้านนี้ก็คือร้านทีมิวอยู่ที่ฉะเชิงเทราน
2: ี่ก็คือคุณคิตตี้เจ้าของร้านของเราที่นี่สวัสดีครับ
4: อ
2: ันนู้นก็ของเราข้างหลังก็ของเราอันนี้ก็ของเรา
1: ค่ะจริงๆตั้งใจทำร้านให้เป็นคอนเซ็ปต์แบบไหนคะ
5: อยากทำร้านให้เป็นสไตล์แบบโคซี่โคซี่แต่ว่ายังมีความเป็นวินเทจนิดนึงให้มันล้อไปกับคอนเซ็ปต์มิวอะค่ะมิวที่แปลว่าโรงสีเป็นธุรกิจเก่าของที่บ้าน
3: ตอนนี้เมื่อกี้ย้อนยุคกลับไปเนี่ย
2: มีอพาร์ทเมนต์ตรงนี
3: ้ใช่เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์เดินเข้าไปตรงบริเวณด้านหลังร้านเนี่ยก็มีอะไรนะ
5: ของสะสมของคุณพ
3: ่
5: อ
3: แต่หนูเคยรู้จักบ้างไหม
5: รู้จักทุกตัวนะคะ
0: ทุกตัวค่ะเป็นทั้งหมด
1: เม
0: ื่อ
1: กี้เข้าไปกับวิมันเหมือนเป็นแบบต้องเป็นความชอบของใครสักคนแน่นอน
3: ต้องม
1: ี
3: มอเตอร์ไซ
1: ค
3: ์ด้วยนะต้องมีมอเตอร์ไซค์ให้ครบทุกคัน
5: มันจะไม่มีที่วางเ
3: ลยคุณคะคุณมีอาณาจักรเป็น 4-500 ไร่ด้านหลังนะฉันเห็นนะเธอ
2: เ
3: ท
2: ่เลยอ
3: ่
2: ะ
3: ไม่ธรรมดา
5: ปกติแล้วโซนด้านหลังเราจะใช้สำหรับจัดกลุ่มสัมมนาแล้วก็พวกปาร์ตี้กลุ่มใหญ่อะไรอย่างเงี้ย
1: ร้านอาหารส่วนใหญ่จริงๆตรงนี้
5: ใช่
3: ซ
5: ึ่
3: งจะเชื่อมโยงกับตึกที่เป็นโรงแรมกับที่พัก
5: ใช่
3: ถูกไหมเวลาเข้ามาใช้พื้นที่สถานที่เราขอชื่นชมนิดนึงค่ะมันเกินความคาดหวังในใจเพราะเราเองไปถ่ายรายการมาหลายแล้วเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะร้านนี้จะมีโจทย์อะไรให้เราอีกนะพอมาเจอร้านเนี่ยเพอร์เฟกต์มากคุณน้ำเนี่ยมาได้ยังไงสระตรงบริเวณตรงนี้มีเปิดน้ำบ้างไหม
5: มีค่ะปกติจะเปิดตอนช่วงกลางวัน
3: นะฮะ
5: เป็นน้ำพุ
3: อันนี้เลิศแต่อย่าลืมเปิดนะเขาบอกน้ำเนี่ยมันอยู่ตรงบริเวณถือว่าดีแล้วมันเอื้อทางธุรกิจฝั่งนู้นมองมาก็เป็นหน้าน้ำนะคะและธุรกิจทั้งหมดน้ำจุดตรงนี้ชัยภูมิที่ดีเติมความเสถียรอย่าง
2: อันนี้เราตั้งใจให้มีน้ำอยู่ตรงนี้อยู่แล้ว
5: ก็เป็นหน้าติดน้ำหลังติดเขาตัวติดแบง
1: ค์แบงค์ไม่ต้องเอาดิ
3: เอ๊ะเดี๋ยว
1: มาครบมาครบ
3: เดี๋ยวเอ๊ะฉันฟังแบบนี้ฉันกลับดีกว่าพี่แต่พอปรับนิดหน่อยเธอหลังจากเนี้ยเธอจะไม่ติดแบงค์แล้วนะแบงค์จะมาติดเธอ
0: เออเอาสิ
1: ต้องบอกว่าจริงๆร้านเนี้ยเขาดังมากอยู่แล้วนะ
2: ทำไมของเราถึงเด็ดกว่าที่อื่น
5: เข้มข้นค่ะ
1: เ
5: ข
1: ้
5: มข้น
2: แล้วว่า
5: ใช่ค่ะ
1: มันต้องโดนแล้วล่ะถ้างั้นเราต้องไปลองชิมแล้วล่ะว่าชาไทยเขามันเป็นอย่างที่พูดหรือเปล่าเออ
0: ไป
1: เข้าไป
0: ไปชิมกันเลยกันเลยค่ะ
2: โอ้โหบิงซูน่ากินมากไหนบิงซู
1: อย่าเพิ่งสิก่อนไปบิงซูเรากินของคาวก่อน
3: ใช่
2: นี่ตอนนี้น้ำตาตกเลยนะจ๋าจะอัดของหวานแต่พอเจอของคาวของคาวก็ได้

0: ชิมแจ่วด้วยนะดี
1: ชิมแบบยังไม่ต้องจิ้มแจ่วก่อน
2: นี่นะบอกไว้ก่อนเลยนะทุกคนเวลาที่เขาเตรียมมาอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งรีบจิ้ม
0: ให้ชิมก่อน
2: คำแรกชิมแบบที่เชฟเขาตั้งใจจะให้เราชิมแบบนี้ก่อนแล้วคำที่สองค่อยไปตามซอสหรือเกรี่อะไรก็ตาม
0: อร่อยมาก
1: ลักษณะมันจะด่า
0: อร่อยมาก
2: นี่
0: ซอสเนยกระเทียมหอมมาก
2: ตะลาอร่อยแล้วเลย
0: อร่อยแล้วเลยจริงอร่อยเลย
2: เนื้อนุ่มนี่เอาส่วนไหนมาทำครับเนี่ย
3: ลิปอายค่ะ
0: โอ้
4: ลิปอาย
2: นี่ไง
0: อร่อยอะ
2: ไม่อยากจิ้มเลยอะชอบเนื้อปลาแต่ลองดูในเมื่อที่เขาตั้งใจให้เราชิมแบบจิ้มนี่จิ้มแล้วนะจิ้มแจ๋วแล้วนะ
0: จิ้มจะเป็นแบบสองสัญชาติรวมกัน
4: ยังไงเล่า
3: สิใช่ค่ะเพราะว่าอาหารร้านเราส่วนใหญ่จะเน้นเป็นสไตล์ฟิวชั่น
0: เนี่ยเป็นสองสัญชาติรวมกันแล้วตอนนี
1: ้อันนี้คือฝรั่งเศส
2: เหมือนกินเอสคาโก้อะทีนี้พอจิ้มแจ่วเข้าไปมันดึงความไทยออกมา
0: แจ่วอร่อยมาก
2: จัดจ้านเปรี้ยวเค็มเผ็ดมาพร้อมกันเลยหอม
0: แจ่วก็ดีแจ่วอร่อยแบบสุดๆ
2: แจ่วนี่ไม่หวงมะนาวเลยนะเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดอร่อย
0: หอมข้าวคั่ว
2: หอมพริกป่นหอมข้าวคั่ว
0: อร่อยมาก
2: เออแม
4: ่แสดงอร่อยจริงนี่หลายชิ้นแล้วเนี
0: ่
4: ย
0: เอาให้ชิมอันนี้เรียกว่ากิน
4: เอาให้ชิม
0: อันนี้เรียกว่ากินดูหน้ากิตตี้ด้วย
2: ทำไมอ่ะ
0: แฮปปี้ใช่ไหม
3: ภูมิใจเห็นพี่กินได้ตี้ก็ดีใจ
0: แจ่วคือกินได้กับทุกเมนูเลยอ่ะ
2: ปกติผมเป็นคนแอนตี้กินสเต็กกับอะไรก็ตามแต่วันนี้ยอม
4: เพราะมันอร่อย
2: จริงปกติชอบกินสเต็กเปล่า
3: เมนูที่ร้านเราจะไม่ค่อยติดหวานค่ะเพราะว่าทุกเมนูเป็นเมนูที่ตี้คิดสูตรพิเศษสูตรขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันคือรสชาติที่ตี้กิน
0: แสดงว่าเราไม่ติดหวาน
3: อ่ะใช่
0: เยี่ยมมาก
4: อ๋อเดี๋ยวนี้เขาเลาะเนื้อกันออกแบบนี้เลยเหรอ
3: มันง่ายค่ะ
0: ม
3: ัน
0: ง่ายใช่แล้วก็จะได้กรอบกรอบ
4: แล้วบางคนที่ชอบความยุ่งยากทำยังไงอ่ะ
2: ก็กินตรงนี้สบายใจนะ
0: เราอุตส่าห์ทำให้ง่ายจานก็
4: เดี๋ยวฉันจะลองแบบเป็นอะไรนะเป็นอินฟูที่เขาร
2: ีวิวอาหาร
4: รีวิวอาหารคุณคะปลาเนี่ยมันเป็นเนื้อปลาที่เด้งมากแล้วเห็นไหมคุณแม่ส้มเนี่ยกดเกือบหักเลยคุณสิ
2: ชอบกดเกือบหัก
4: ไม่ได้
0: อันนั้นเด้งหรือแข็ง
4: กรอบมันกรอบ
0: มันกรอบ
4: คุณคะน้ำจิ้มซีฟู้ด
3: จริงๆจะบอกว่าลองทานไอ้ตัวเนี้ยค่ะ
2: ตะไคร้ทอดตะไคร้สับไปทอด
3: แล้วแต่ละลูกค้าก็บอกว่าสั่งตะไคร้ทอดแยกเลยได้ไหม
0: เหมือนเป็นเลยเป็นชอบมากเป็นคนชอบกินตะไคร้แบบนี้
4: คุณจะมาหลอกฉันไม่ย
2: ั้งมันโกหกอันนี้มันคือสายไหมชัดๆดูวิธีที่เขาซอยตะไคร้มาดิ
0: เราชอบมากเลยตะไคร้
4: จริงเหรอถ้าเรากินนี่อย่างเดียวเลยหรอ
0: ไม่เหนียวด้วย
3: อร่อยอร่อย
0: อร่อยเลย
3: คุณแม่ตีเวลามาร้านก็จะสั่งตะไคร้ทอด
0: อ
3: ย่างเดียว
0: เพราะปกติเวลาเจอส่วนใหญ่ตะไคร้จะเหนียวและไม่อร่อยเคี้ยวยากแต่อันนี้เคี้ยวง่าย
3: อร่อยยันตะไคร้เหลือจะเชื่อ
4: เราจำเป็นจะต้องเคี้ยวตะไคร้จนละเอียดเกินไปเลยค่ะ
2: ก็ถ้าปลานีเพาะลำไส้ก็เคี้ยวเยอะหน่อยถ้าไม่ปลานีก็กืนเลย
4: คุณหยิบกำกำเล็กๆคุณหยิบกำมือใหญ่
2: ปลากระพง
0: ชอบ
2: สมุนไพร
0: อร่อยเนาะ
2: ปลาสดตอนที่เรากัดเข้าไปอ่ะมันจะเจอความกรอบนอกของตัวเนื้อปลาที่ผ่านการคลุกแป้งมา
0: คลุกบาง
2: ๆมันเลยจะได้ความกรอบแบบบางๆและเข้าไปเจอความฉ่ำของตัวเนื้อปลาที่ถูกหั่นเต๋าแต่เขาทอดดีที่ตัวแป้งด้านนอกไม่อมน้ำมันแต่มาเด็ดคือตรงตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดที่รสชาติจัดจ้านเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานถึงเส้นชัยพร้อมๆกันอร่อย
4: ให้คะแนนน้ำจิ้มนะด้วยความที่เราเวลาไปเมืองนอกเนี่ยมาเจอน้ำจิ้มแบบนี้นะมันจะรู้สึกสุดๆเลยอร่อย
0: มาก
2: อร่อยหมูต้มบ๊วยนักดื่มต้องปลื้มในสิ่งนี
4: ้เหร
0: อฉาบใจ
3: กระพงทอดน้ำปลาค่ะ
4: มันแบบสุดๆเปรี้ยวได้ใจแค่น้ำยำมะม่วงยังอร่อยขนาดนี
0: ้มีหนังปลากรอบๆเลยอ่ะ
4: สดสดเออมันดิ้นในปากนะรู้ไหมอ่ะ
0: อร่อยอ่ะ
2: โอ้คือปลากระพง
0: เน
2: ี่
0: ยนะนุ่มมากเลยข้างในอ่ะ
2: กรอบนอกเนื้อแน่นด้านในแต่ว่าเขาทอดมาขนาดนี้อ่ะแต่เนื้อมันยังคงความ

0: ฉ่ำอยู่ด้านในโดยที่ไม่อมน้ำมันนี่คือสิ่งที่ดีพอเราราดตัวน้ำปลามันจะมีกลิ่นหอมของน้ำปลาความหวานที่แบบผ่านการคั่วกับน้ำปลาเข้าไปให้มันแบบเบลนด์อินเป็นคาราเมลไลซ์ที่เป็นคาราเมลรสน้ำปลาที่มันเป็นของไอ้ตัวทอดน้ำปลาเนี่ยหอมระหว่างที่เราเคี้ยวคำเมื่อกี
1: ้คือตอนแรกมันจะมีความเปรี้ยวของมะม่วงที่มันโดดขึ้นมาใช่ไหมแต่พอใส่อันนี้เข้าไปมันจะกลมขึ้น
2: เมื
0: ่อกี้ที่ทานอ่ะมันอร่อยเหมือนกินปลาทอดกับน้ำยำแต่ทีเนี้ยคือตัวซอสน้ำปลาอยู่ตรงนี
2: ้เขาก็จะกลมกรอบ
1: พิซซ่าทรัฟเฟิลมีเราก็มือซะด้วย
3: ปกติตี้ก็มือเหมือนกันค่ะตี้เก่งใจ
1: คำเดียวเลยเหรอ
2: แสดงว่าอร่อยจริง
3: อันนี้หิวแหละ
1: มาเต็ม
3: อันนี้เป็นลักษณะหิว
1: โอ้โหอร่อยอ่ะ
2: แป้งเป็นไงแป้ง
1: แป้งนุ่ม
0: แป้งหนึบนุ่มกำลังพอดีมอสซาเรลล่าที่เอามาใช้ความเค็มกำลังพอดีแล้วมันได้ความหนึบความสติ๊กกี้ความชูวี่ของตัวมอสซาเรลล่าโดยรวมคือมันเป็นหนึ่งคำเรื่องกินพร้อมหมด
1: อร่อยมาก
0: อร่อย
3: พิซซ่านี่เป็นเมนูที่หมดเร็วหมดทุกวัน
0: โ
3: อ้ลูกค้าต้องมาเร็วหน่อยค่ะเพราะว่าหมด
1: อดกินค่ะถ้ามาช้า
3: คือมันแป้งมันต้องทำพักแป้งเอาไว้อะไรอย่างเงี้ย
0: จัดจ้าน
1: จัดจ้านมากเนี้ย
0: ตีขึ้นหัวเลยกลิ่นความหอมของน้ำพริกอ่องอ่ะอร่อย
1: อร่อยมาก
2: ต้องสั่ง
0: คุณอันนี้อร่อยมาก
1: เพราะไม่เจอที่ไหนแน่นอน
0: ใช่
2: มันเค็มมากเด้ง
1: ไงล
2: ่
1: ะ
2: ใจแตกเลยอ่ะ
3: เค็มมาก
2: ท
3: ั้งหมดที่มีราคาเลย
1: กินตอนนี้นอนกี่โมงจานสุ
0: ดอร่อยมาก
3: ทานหมดนี่ดีดเลยปีนขึ้นหลังคา
1: หืมเค็มทุกคน
2: เค็มจริง
0: อร่อยนะ
1: อร่อยมาก
3: เค็มไหมคะ
0: เค็ม
3: เสาไฟยังว่าง
0: เสาไฟพี่ดูหืมแต่อร่อย
1: อร่อยมากเฮ้ยลองไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมมันถึงดังมากที่เนี่ย
3: คือถ้าเข้าไปดูรีวิวใน Google Map อะค่ะก็จะเห็นเลยว่าแบบเปอร์เซ็นต์ที่ลูกค้ารีวิวก็คือมิงซูชาไทยคือที่สุดใช่จะกิน

0: คล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายด์และไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
1: มาแล้วจ้ามิกเบนซ์เป็นหนึ่งรายการใหม่แกะกล่องเอาใจสายมูสายกินมาพร้อมกับเคล็ดลับฉบับเฉพาะ
2: ปัญหาคือขาดแคลนคนเพราะว่าข้าทาสบริการชายหญิงเนี่ยไม่มี
1: ที่จะช่วยเสริมให้คุณมูถูกจุดและสุดในสายกิน
2: โอ้ยเอาสิโคตรอร่อยเลย
1: บ่ายโมงตรงที่ช่อง9กด30
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

่ปรึกษาส่วนตัวปรึกษาฮวงจุ้ยบ้านหรือธุรกิจออกแบบโลโก้ออกแบบลายเซ็นกับสินแสเป็นหนึ่งติดต่อได้ที่ช่องทางติดต่อนี้เลยจะกิน

0: นแม้ต้องคนไม่ชอบมันอาจจะกองที่ตูดจริงเหรออ
1: ร่อยมาก อาจารย
2: ์น้ำช่อส่วนเราเองค่ะน้ำช่อดอกมะพร้าว
0: ชิมนะมันเป็นหวานแบบหอมๆมาเนาะ
1: จิ้มจุ่มลงไปเลยจุ่มไปเลยดีไหม
3: เออสุดยอดเลยอ่ะ
0: หอมยอดกันนะ
1: มันอ้าวมีดิมันหอมหวาน
3: ใช่
1: แล้วมันเข้ากันดีกับมัทฉะว่ะปกติเป็นคนไม่ชอบมัทฉะเลยเพราะไม่ชอบชาเขียวไม่ชอบกลิ่นชาเขียวแต่พอเจอน้ำดอกมะพร้าวเข้าไป
3: มันไม่น่าจะเข้ากันได้ด้วย
1: มันละมุนหวานกำลังพอดี
0: กลายเป็นหอมเลยอ่ะคืออันนี้ที่ยังไม่กินไม่ใช่เลยนะอยากรู้มันกินยังไงมันต้องเริ่มจากอะไรคือกินยังไง
2: จ้วงลงไปเลยค่ะ
0: โคตรอร่อยเลยอ่ะ
1: หูอันนี้ก็โคตรอร่อยเลยเบน
0: เฮ้ยหนูไม่เคยกินอันนี้นี่ไม่เคยกินนี่ครั้งแรก
1: ปลาหมึกคั่วพริกเกลือโคตรอร่อยเลย
0: โอ้ยคุณกินก่อนแล้วคุณจะต้องกินชาเย็นมันอร่อยมาก
1: โอ้โ
0: หเฮ้ยชาเย็นอันนี้ดีมากเลยอ่ะอันนี้ยังไม่ใช่บิงซูนะ
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็นแค่สลัดชียังไม่บิงซูหูแล้วบิงซูจะเป็นไงเนี่ย
1: เออ
0: เฮ้ยอร่อยอ่ะ
1: อร่อยมาก
0: มันไม่เหมือนชาเย็นปั่นนะมันจะเข้มข้นนัวมันจะนัวกว่าแล้วมันก็จะตอนแรกเข้าใจว่าพอใส่ชีสมันจะอธิบายไม่ถูก
1: ไม่เลย
2: ใช่ค่ะเพราะชีสจะมีความมันความนัวแล้วก็ติดเค็มนิดนึงแล้วมันก็จะไปตัดกับความหวานเข้มขมของชาไทย
0: อร่อยมาก
1: อันเนี้ยความรู้สึกที่ดื่มอ่ะปริมาณฟองอากาศที่เข้าไปอยู่ในเนี้ยมันเปรียบเสมือนกับเรื่องว่าเวลาเรากินชาไทยก็คือจะแบบนึงแต่พอเราไปกินรสชาชักอ่ะเวลาเขาชักเพื่อให้ได้ฟองอากาศอ่ะน้ำมันได้รับฟองอากาศมันก็จะมีความนัวความเข้ากันความละมุนมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเป็นแบบนั้นเลยนะแต่ไม่ขมเท่าชาชักละมุนกว่าแต่ฟองอากาศมาจากเกล็ดน้ำแข็งนั่นคือสเต็ปที่หนึ่งนะสเต็ปที่สองคือคุณจะได้ความครีมมาจากตัวน่าจะเป็นตัวครีมชีสที่ใส่ข้างบนซึ่งเพิ่มความครีมมี่ขึ้นมาแต่ยังไม่มีรสชาตินั้นนั่นคือเพิ่มความครีมมี่อันดับที่หนึ่งพอคุณกินเข้าไปแล้วเจอชีสที่เขาสไลด์ให้มันเป็นฝอยๆอ่ะเขาเลือกชีสมาดีตรงที่มันไม่ได้เค็มจนเกินไปมันให้ความรู้สึกให้คุณได้เคี้ยว
3: มันจะมี
2: กลิ่นเป็น
1: ลักษณะเกือบจะเหมือนเคี้ยววุ้นแต่มันคือชีสที่ค่อยๆปล่อยความครีมมี่และความเค็มเพียงแค่เบาๆนิดนึงมาตัดหวานมันคือแค่ให้ความรู้สึกเหมือนสนุกมากขึ้นเวลาที่เรากิน
0: อร่อยอ่ะ
1: มันไม่ได้ไปทำลายรสความเป็นชาไทยเลยแม้แต่น้อย
0: ไม่ใช่น้ำตาลสดเออคนละกลิ่นคนละกลิ่นกันน่ะกลิ่นไม่ใช่น้ำตาลสดละคนละแบบ
1: อร่อยมาก
3: แล้วมันไม่ได้หวานแบบหวานเลี่ยนคอไม่ใช่
1: ยอดดอก
0: ใช่ช่อดอกมะพร
1: ้
0: าว
1: ช่อดอกมะพร้าวที่แบบมันเป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์อ่ะ
0: ใช่
1: จะไปพูดว่ามันเหมือนน้ำตาลสดไม่ใช่มันไม่ใช่เลย
0: ไม
1: ่
0: ใช่จริ งด้วยอ่ะ
1: คือจะเป็นน้ำมะพร้าวก็ไม่ใช่อ่ะมันเป็นเอกลักษณ์ของมันที่อ่ะถ้าเกิดจะให้พูดแบบกันแบบพยายามอธิบายมันคือกึ่งกลางที่ค่อนมาทางน้ำมะพร้าวมากกว่าน้ำตาลสดเพราะน้ำตาลสดมันจะหวานแหลมอันนี้มันจะค่อนมาทางเป็นลูกครึ่งแต่ค่อนมาทางน้ำมะพร้าวที่มันจะได้ความหอมของตัวน้ำมะพร้าวความละมุนแต่มีกลิ่นอายลึกๆของความเป็นน้ำตาลสดหน่อยๆ
3: ซึ่งต้องมาสั่งแล้วคุณจะรู้เอง
0: อันนี้คือสปาเกตตี้น้ำพริกอ่อง
2: ใช่ค่ะ
0: เออเราไม่เคยเห็นเลยนะ
2: เผ็ดนิดนึงนะคะ
0: ทำไมถึงเลือกเป็นน้ำพริกอ่องมาทำสปาเกตตี้คะ
2: มันเป็นความบังเอิญที่ให้แม่ครัวทำเชฟอะค่ะทำน้ำพริกออกมาแล้วพอที่ลองทานดูแล้วเราก็แบบอยู่ๆมันก็ปิ๊งขึ้นมาในหัวว่าถ้ากินกับสปาเกตตี้น่าจะอร่อยก็เลยลองเอามากินคู่กันแล้วมันดันอร่อยก็เลยได้เป็นเมนูนี้ขึ้นมา
3: ซึ่งเป็นเมนูที่ทุกคนมาต้องสั่ง
2: ใช่ค่ะ
3: เพราะติดรสติดใจกันมากมาย
2: มันเป็นเมนูฟิวชั่นที่แบบกินแล้วมันไม่เลี่ยนด้วยค่ะ
0: จริงๆมันก็คล้ายๆกับ
2: โบโลเนส
0: เออ
2: ใ
0: ช่
2: ไหมใช่ค่ะแต่ว่ามันจะมีความเป็นไทยเพราะว่าแบบน้ำพริกอ่องมันมีกะปิมีพริกมีอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: มันมีมะเขือเทศของมันอยู่แล้วด้วยเนาะ
3: มันได้รสชาติ
0: ว่าอร่อยอ่ะอันนี้ดี
2: มันกินแล้วมันไม่เลี่ยน
0: ใช่
1: ถูกอย่างที่ทุกคนพูดมันเหมือนกินสปาเกตตี้โบโลเนส ระหว่างที่คุณกินเข้าไปมันคือรสชาติของน้ำพริกอ่องแต่น้ำพริกอ่องส่วนใหญ่มักจะมีน้ำมันแต่อันนี้ไม่มี
0: อันนี้ก็แบบแห้ง
1: จัดจ้าน
0: จัดจ้านมากเนี้ย
1: จะอีทขึ้นหัวเลยกลิ่นความหอมของน้ำพริกอ่องอ่ะอร่อย
0: อร่อยมาก
3: ต้องสั่ง
1: คุณอันนี้อร่อยมาก
0: เพราะไม่เจอที่ไหนแน่นอน
1: ใช่
0: อร่อยมากอันนี้ดีมากร้านจริ ง
1: อร่อยแล้วเขาลวกเส้นมากำลังพอดีเลย
0: เพราะว่าเป็นเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนที่อยากกินสปาเกตตี้ที่เผ็ดแต่ว่าไม่ได้เผ็ดแบบ
1: ไม่เลี่ยนเลยใช่อ
0: ันนี้ของเขาเสร็จละเรารอของหวานต้องไปของหวานไม่หวานไม่ได้เลยเพราะว่าพูดตั้งแต่แรกแล้วต้องกินบิงซู
3: ชาไทยไม่ใช่ของหวานหรอ
0: ไม่ใช่อันนี้แค่น้ำ
3: มีของหวานกว่านี้อีก
0: บิงซูมาสิลูก
1: โอ้โหตุ๊กตาทองไปเลยมาแล้วบิงซูอันนี้บิงซูชาไทยก่อน
0: อาจารย์เริ่ม
1: มีอะไรบ้างเนี่ยมีทั้งบุกใช่ป่ะ
2: บุก
1: ใช่ค่ะบุกชูการ์ไอบางชูการ์และนี่คือบุกใสๆเหรอครับ
0: บุกคริสตัล
2: บุกคริสตัลค่ะ
1: บุกคริสตัลโอ้ว้าว
3: อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร
1: อาจารย์กิน
2: นี่อันนั้นนมเป็นนมผสมค่ะถ้าสมมติว่าอยากทานหวานหน่อยก็ราด
3: โอเคแต่อันนี้ไม่หวาน
2: ตัวนี้หวานน้อย
3: โอเค
2: หวานน้อยเข้มมาก
1: เ
0: บอกเลยเข้มมาก
3: เข้มมากจริง
0: เป็นไงล่ะ
3: ใจแตกเลยอ่ะ
2: เข้มมากเข้มมาก
3: จริงเข้มมาก
2: ทั้งหมดที่มีหลังคาเลย
0: กินตอนนี้ทานกี่โมง
1: ทาน สุดอร่อยมาก
2: ทานหมดทานหมดนี่ดีดเลยปีนขึ้นหลังคา
0: หืมเข้มสุด
3: เข้มจริง
1: อร่อยนะ
0: อร
1: ่
0: อยมาก
2: เข้มไหมคะ
1: เข้ม
2: เสาไฟยังว่าง
1: เดี๋ยวไปอินที่ดูอืมแต่อร่อย
0: อุ้ยอร่อยมากเฮ้ยลองไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมมันถึงดังมากที่เนี่ย
3: คนต้องมาสั่ง
2: คือถ้าเข้าไปดูรีวิวใน Google Map อะค่ะก็จะเห็นเลยว่าแบบเปอร์เซ็นต์ที่ลูกค้ารีวิวก็คือบิงซูชาไทยคือ
0: ที่สุด
2: ใช่
0: เติมอีกนิดนึงเดี๋ยวจะตักก่อนกันอุ้ยเข้มข้นส
3: ุ
0: ดเลยอ่ะ
3: อร่อยจริง
0: เจ็มจนมา
3: ไม่ธรรมดา
0: ลาดก็ดี
1: ต้องลาด
2: ใช่ถ้าลาดจะมีความมันนัวขึ้นค่ะ
1: มันจะกดความเข้มของตัวชาไทยลงไปอีกนิดนึงซึ่งพอดีเลยพอลาดแล้วพอดีเป๊ะเลยอุ้ยอร่อย
3: ต้องสั่งเนาะอันนี้ต้องบอกเลยคุณขาท่านผู้ชมต้องสั่งนะ
0: อร่อยมาก
3: พลาดเมนูนี้ถ้าไม่สั่ง
1: เอ้ย
2: เอาหลอด
1: นะเฮ้ยดีนะ
0: อร่อยอ่ะ
1: โหอร่อยมาก
0: จริงว่ะอันน
1: ี้
0: ด
1: ี
0: มากๆเลยอ
1: ่
0: ะ
2: เป็นเมนูที่ใครมาไหว้พระแถวบางคาแล้วมาร้อนๆแล้วมาต่อที่นี
0: ่ต้องขอเถอะต้องแวะ
2: บุญอิ่มใจอิ่มคุ้มด้วย
3: เฮ้ย
0: นี่กินกับขนมปังด้วยดิเออกินแบบเด็กโบราณนะต้องมีขนมปังนี่ไงโอ้ยต้องต้องต้องต้องต้อง
1: พูดอะไรวะ
3: มาละเอ๊มันมีอะไรอยู่ใน
1: นั้นอยากดูเหมือนเลยมันคือที่ตุ๊ยยามันคืออะไรวะ
2: ดีแล้ว
3: นี่ดีเลยอ่ะ
2: ดีแล้ว
0: อร่อยสุด
1: อร่อยทุกอย่างเลย

0: มาก
1: ตั้งแต่มานั่งคืออร่อยมากอร่อยทุกอย่างและใครอยากมาที่นี่นะมีอพาร์ตเมนต์มีโรงแรมมักมีครบทุกอย่าง
2: จัดเลี้ยงก็ได้ด้วย
1: มาอยู่ที่เดียวเลยอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนอยู่ 3-4 วันเลยก็ได้
2: อยากจะบอกเลยข้างหลังเรานี่คือกรงนกใหญ่มากนะถ้ามากลางวันจะเห็นตรงนี้สวยมาก
1: แล้วกรงสีทองด้วยนกน้อยในกรงทอง
0: เฮ้ยนี่โบราณ
1: ฮะ
0: มุกโบราณ
1: เหมือนโกรธที่คิดไม่ทันอ
0: ่
1: ะเหมือนโกรธที่คิดไม่ทันอ่ะ
0: จริงจบด้วย
1: อะไรวะ
0: ข
1: ้
0: างหลัง
1: ไหน
2: โอ้ย
1: คือกล้าพูดเลยว่าร้านทีมิลนะเป็นอะไรที่อร่อยทุกอย่าง
0: ค่ะ
1: พิถีพิถันตั้งแต่เลือกวัตถุดิบยันวิธีการทำจนมันมาถึงปากเราในทุกเมนู
2: อร่อยมาก
1: อร่อยมากอร่อยจริง
2: ฝากด้วยเอาจริงเพราะว่ามันเป็นฟิวชั่นเนาะสำหรับใครที่ชอบอะไรที่มันแบบเอามาผสมผสานกันหรือว่ามีเมนูอะไรที่มันดูแบบเอ้ยเก๋ๆบางครั้งเราก็อยากกินนะแต่หาที่อื่นไม่ได้ก็อาจจะลองมาที่นี่เนาะ
1: ใช
0: ่
2: ฝากร้านหน่อยดีกว่าค่ะ
3: ก็ฝากร้านทีมิลด้วยนะคะเมนูอิตาเลียนที่ไม่เลี่ยนค่ะ
2: อิตาเลียนที่ไม่เลี่ยนแล้วก็อาหารไทยด้วย
0: คุณคะดิฉันมีของมามอบให้ค่ะคำว่ารวยพกใส่กระเป๋านะขอให้รวยและรวยค่ะคุณค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณมากนะคะ
1: ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเรามาอุดหนุนกันเยอะๆเพราะร้านนี้ยืนยันว่าอร่อยทุกเมนูที่มาตั้งอยู่ข้างหน้าเราจริง
0: ๆใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวครั้งหน้ามาจะมาชิมตัวลอดช่องครั้งนี้เขามีแต่บอกเขาว่าหยุดก่อนอิ่มถึงนี่แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะกลับมาชิมลอดช่องได้
0: ดีค่ะ
1: โอเควันนี้ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
4: แล้วช่องว่างตรงเนี้ยหามาได้เท่าไหร่สุดท้ายมันไหลออกไปกับเรื่องแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะ
2: ปลาอร่อยมาก
4: ดีอ่ะ
2: ปลาสดหวานเจี๊ยบอร่อยสุดๆ
4: คือมันด้วยความที่มันเราชิมมาหลายที่แล้วล่ะแต่พอที่เนี่ยมันเป็นรสชาติที่มันเป็นเราอ่ะตอนเนี้ยแม่สังเกตไหมว่าเราเหมือนโทษนะเราเหมือนโดนปิดไปซะทุกด้านอ่ะแปลก
2: เป็นความหวานใช่ปะล่ะ
0: บ้า
1: ดูนะ
2: ความแบบปลาไม่มีมัน
1: อ
2: ่ะ
1: อื้อหือ

0: เหลือเชื่อ EP นี้พาคุณมาที่วัดป่าธรรมยานารามจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อพบกับหลวงลุงพระมหาธรรมยานพระผู้มีชื่อเสียงด้านวิทยาอาคมสายล้านช้างและเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ศิลาสิริจันโท
1: หลวงปู่ก็เลยแนะนำว่าตรงนี้น่ะมันมีอาถรรพ์มันเคยเป็นเมืองพญานาคมีอยู่วันหนึ่งหลวงลุงลงไปภาวนาอยู่โน่นก็ปรากฏว่ามีผู้ชายเข้ามวยผมแล้วมากราบ
0: เหลือเชื่อเสาร์ที่12กันยายนบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
2: น้ำพริกก้นถ้วยยังช่วยให้หายหิวเข้าครัวตำน้ำพริกแบบชิวๆนอกจากหายหิวยังช่วยให้รวยมีทั้งหมดกี่อย่างครับ
3: 24ค
2: ่
3: ะ
2: เฮ้ย24เลยเหรอ
3: ใช่
2: มันเยอะขนาดนี้แล้วลงแล้วเราเป็นไงอันนี้แบบว่าโอ้แบบนี้นะฮะต้องเร็วเลยนะอันนี้
3: หนูนึกว่าอยู่ในสนาม
2: เอ้าอยากรู้เจอกันวันเสาร์นี้เวลาดีๆ15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีช่อง9กด30
4: กินมาตายจะไหลอ่ะอร่อย
3: ใช่
5: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์ The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง9กด30

วัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับดิฉันคณิษฐาอมรเวชวรินทร์ค่ะคืบหน้าคดีสมีโชติและสีกาเอ๋โดยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพพสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามยืนยันว่าคดีสมีโชติและสีกาเอ๋ร่วมกันยักยอกเงินวัดน่าจะมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก 1-2 คนโดยขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ส่งเอกสารหลักฐานบางส่วนให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือป

0: ปง.ตรวจสอบหาเส้นทางทางการเงินเพื่อสาวไปถึงผู้เกี่ยวข้องแล้วและในส่วนของสมีโชติกำลังรวบรวมหลักฐาน2ส่วนคือกรณียักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดและส่วนที่2ค่ะเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทําผิดร่วมเนื่องจากเส้นเงินที่พบมีทั้งใบอนุโมทนาบัตรในการบริจาคใบอนุโมทนาบัตรในการออกใบเช่าพระรวมไปถึงใบอนุโมทนาบัตรในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมกว่า215ล้านบาทตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงสกัดจับรถกระบะขนแรงงานต่างด้าวบริเวณถนนหมายเลข3013หมู่6อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีรวบคนขับกระบะชาวไทยได้พร้อมชาวเมียนมาอีก14คนเคสนี้ตำรวจทางหลวงได้รับเบาะแสว่าจะมีการลักลอบขนต่างด้าวเข้าพื้นที่ตอนในกลางดึกที่ผ่านมาชุดจับกุมจึงได้กระจายกำลังสังเกตการกระทั่งช่วง 1:30 เห็นรถต้องสงสัยบรรทุกน้ำหนักผิดปกติขับมาด้วยความเร็วสูงเมื่อเรียกให้หยุดคนขับกลับเร่งเครื่องหนีทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ stop stick หยุดรถทั้งนี้คนขับถูกจับยอมรับได้ค่าจ้าง800บาทต่อคนหรือรวมทั้งหมด 12,000 บาทเพื่อลำเลียงเมียนมากลุ่มนี้จากบริเวณบ่อขยะในอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากเพื่อไปส่งในพื้นที่อุทัยธานีด้านเมียนมาให้การผ่านล่ามว่าเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติอำเภอแม่สอดก่อนมีผู้นำพามาขึ้นรถโดยเสียค่าใช้จ่ายไป 9,000 ถึง 10,000 บาทต่อคนกลุ่มกบฏฮูตีของเยเมนแถลงว่าการเดินเรือพาณิชย์ในทะเลแดงปลอดภัยต่อเรือทุกประเภทยกเว้นเรือของซาอุดีอาระเบียพร้อมประกาศความสำเร็จในปฏิบัติการทางทหารตั้งแต่วันที่3กันยายนเพื่อขับไล่กองกำลังซาอุดีอาระเบียในเขตชายฝั่งตะวันตกอ้างว่าสามารถยึดพื้นที่ได้ 5,400 ตารางกิโลเมตรโจมตีหน่วยทหารและสกัดกั้นการโจมตีทางอากาศและจะเดินหน้าโจมตีต่อไปจนกว่าซาอุดีอาระเบียจะยุติปฏิบัติการทางทหารและยกเลิกการปิดล้อมเยเมนด้านสื่อสหรัฐรายงานว่ากองทัพสหรัฐได้ส่งที่ปรึกษาทางทหารกว่า100นายไปยังซาอุดีอาระเบียเพื่อสนับสนุนด้านข่าวกรองและอื่นๆเพื่อการโจมตีทางอากาศแต่จะไม่เข้าร่วมสู้รบหรือสนับสนุนปฏิบัติการโดยตรงกอล์ฟ DP World Tour รายการ Irish Open ที่ประเทศไอร์แลนด์จบวันที่2เชมรอรี่อดีตแชมป์ The Open Championship ปี2019และแชมป์เก่าปี2009ขวัญใจเจ้าถิ่นทำผลงานยอดเยี่ยมทำ9เบอร์ดี้เสีย1โบกี้เก็บเพิ่ม8อันเดอร์พาร์สกอร์รวม11อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวทิ้งห่างลีเห่าตงจากจีนและจาคอบสคอปโอเลเซนกับนิคลาสนอร์กาด2โปรจากเดนมาร์ก3สโตรกส่วนรอรี่แมคอินรอยโปรมือ2ของโลกและอดีตแชมป์เมเจอร์6สมัยจากไอร์แลนด์เหนือที่หวังป้องกันแชมป์รายการนี้รั้งอันดับ20รวมที่2อันเดอร์พาร์ขณะที่โปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐโปรหนุ่มขวัญใจชาวไทยรั้งอันดับ113ร่วมที่6โอเวอร์พาร์ไม่ผ่านการตัดตัวเข้าไปเล่นใน2วันสุดท้ายกลับมารับชมข่าวอีกครั้งในเวลาประมาณ15นาฬิกาส่วนช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19 กันยายนถึง4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็น1

ือเชื่อวันนี้เราจะพาคุณไปที่วัดป่าธรรมยานารามจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อมาพบกับเรื่องราวอันน่าเหลือเชื่อของหลวงลุงพระมหาธรรมยานกิตติโธพระเกจิอาจารย์ผู้โด่งดังในภาคอีสานผู้มีชื่อเสียงด้านวิทยาอาคมสายล้านช้างที่ท่านเมตตาช่วยเหลือชาวบ้านให้พ้นทุกข์ด้วยสรรพวิชาต่างๆจนเป็นที่กล่าวขานไปทั่ว

0: เอาเงินทั้ง900 9ล้านให้เข้ามาสู่ในกระเป๋า
1: ที่สำคัญหลวงลุงยังเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพระเกจิอาจารย์ผู้ให้ทั้งวิชาคำสอนและคำปรารภกับหลวงลุงเรื่องการสร้างวัดเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจให้กับชาวบ้านซึ่งหลวงลุงก็มุ่งมั่นทำตามคำของพระอาจารย์ตั้งใจพลิกฟื้นพื้นป่าที่ว่ากันว่าเต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับอันน่าเหลือเชื่อมากมายให้กลายเป็นวัดป่าธรรมยานารามให้สำเร็จซึ่งวันนี้พลังศรัทธาอันมหาศาลกำลังจะถูกล้อมรวมขึ้นที่นี่เพราะนี่คือครั้งแรกที่หลวงปู่ศิลาท่านได้เมตตาเดินทางมาที่นี่หลังจากที่เคยให้คำปรารภไว้เรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อไปจะน่าเหลือเชื่อขนาดไหนต้องติดตามค่ะ
0: ที่เห็นท่านบริกรรมตลอดท่านล่วงรู้ว่าใครทำอะไรมาอย่างไรขนาดลงถือของเนี่ยในย่ามยังคิดได้ว่ามีอะไรอยู่ในนั้นหลวงปู่ก็เลยแนะนำว่าตรงนี้เนี่ยมันมีอาถรรพ์มันเคยเป็นเมืองพญานาคมีอยู่วันหนึ่งหลวงลุงลงไปภาวนาอยู่โน่นก็ปรากฏว่ามีผู้ชายเก้ามวยผมแล้วมากราบ
2: ในคืนแรกที่มาที่นี่หลวงพี่ก็เลยเลือกที่จะลงไปอยู่ด้านล่างที่ตรงนั้นมันปีกวิเวกมันสัปปายะทีนี้ประมาณ5 ทุ่มก็เห็นดวงไฟขึ้นเป็นสีฟ้า
0: ตอนที่ทำพิธีให้เขาตอนนั้นไม่เป็นไรนะแต่ทำพิธีเสร็จเนี่ยประมาณ6 ทุ่มตีมันเหมือนกับว่าฟ้าผ่าคือเห็นเป็นแสงแดงๆลงมาใส่กระเบื้องแตกกระจาย อยู่ใกล้ๆกับพันธุ์ปู
3: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา
4: สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดป่าธรรมยานารามจังหวัดกาฬสินธุ์ครับที่นี่เป็นวัดใหม่หลายๆท่านอาจจะยังไม่คุ้นหูเพราะเพิ่งสร้างได้4 เดือนเท่านั้นเองฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงชื่อเสียงเรียงนามของพระผู้สร้างที่นี่ผมว่าหลายๆท่านต้องรู้จักแน่นอนครับเพราะท่านคือพระมหาธรรมยานหรือว่าหลวงลุงลูกศิษย์ผู้อยู่ข้างกายหลวงปู่ศิลานั่นเองซึ่งปัจจุบันวัดแห่งนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหาเดินทางมากราบหลวงลุงกันอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่ากันว่าท่านมีสรรพวิชาอาคมอันเข้มขังสามารถช่วยลูกศิษย์ให้พ้นทุกข์ได้อย่างน่าเหลือเชื่อเดี๋ยวตามผมไปกราบท่านกันครับ
5: กราบนมัสการหลวงลุงครับ
0: เจริญสุขเจริญพร
5: หลวงลุงครับผมอยากทราบว่าหลวงลุงมีโอกาสได้มาสร้างวัดที่นี่ได้อย่างไรฮะ
0: เริ่มแรกจริงๆเกิดจากคำปารภของพระเดชพระคุณหลวงปู
5: ่ครับ
0: ก็คือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพอดีช่วงปลายปีที่แล้ว
5: ครับ
0: หลวงลุงไปงานที่วัดพระธาตุหมื่นหิน
5: ครับ
0: พอดีนั่งคุยกันเขาจะขายที่ดินที่อำเภอนาคูที่ใกล้ๆกับวัดพระธาตุหมื่นหินหลวงปู่ก็เลยว่าที่กี่ไร่ก็บอกว่าที่30 กว่าไร่ในราคาประมาณสัก4-5 ล้าน
5: ครับ
0: หลวงปู่เลยว่าหึหรือจะไปซื้อสร้างวัดให้ธรรมยานนี่ไปอยู
5: ่อ๋อให้หลวงลุงไปสร้างวัดตรงนั้น
0: ใช่เอ้างั้นไปเอาเงิน1 ล้านอยู่ในรถออกมาโยมเพิ่งถวายมาเอาไปจำเขาก่อนนี่เรียกว่าหลวงปู่ครับนิมนต์หยุดไว้ก่อนให้ลูกพวกผมไปคุยกันก่อนว่าจะทำยังไงหลวงปู่อย่าเพิ่งใจร้อนว่ะหลังจากที่คุยกันเสร็จเนี่ยท่านก็เขียนชื่อวัดให้ด้วยวัดป่าธรรมยานาราม
5: โอ้ท่านเขียน
0: ตั้งชื่อให้ตั้งแต่วันนั้นก็กลับมาก็เลยมานั่งคุยกับลูกศิษย์ลูกหา
5: ครับ
0: ทีนี้ลูกศิษย์ที่เป็นอุปถัมภ์ของหลวงลุงคนหนึ่งคือโยมโจ
5: ้ครับ
0: โยมโจ้ที่เป็นเจ้าของที่นี
5: ้ครับ
0: บอกว่าหลวงลุงอยากไปอยู่ทางท่ากันโทไหมเพราะว่าผมมีที
5: ่ครับ
0: ถ้าหลวงลุงไปพวกผมจะถวายหลวงลุงก็เลยมาดูที่ครั้งแรกคือปลายปีที่แล้ว
5: ครับ
0: ตอนนั้นเนี่ยเป็นป่ามันสำปะหลังเป็นป่าอ้อยเป็นป่ารกไปหมดตรงน
5: ั้
0: นก็เลยปรึกษากันหารือกันแล้วว่าเออน่าทำน่าอยู่นำเรื่องนี้เข้าไปกราบเรียนพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ธรรมอุทยานวันนั้นหลวงปู่ไม่คุยเลยว่าจะสร้างวัดท่านหันข้างใส่เลยคือไม่คุยด้วยเลยเรื่องนี้เนี่ยท่านอยากให้ไปอยู่ที่โน่นท่านก็เลยไม่คุยด้วย
5: ไม่คุยด้วยเลย
0: ไม่คุย
5: ครับ
0: คำเดียวก็ไม่ออกความคิดเห็น
5: ครับ
0: ครั้งนั้นไม่สำเร็จครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สามหนึ่งไปเล่าเหตุผลให้ท่านฟังแบบนี้ว่าหลวงปู่ลูกหลานไม่อยากรบกวนหลวงปู
5: ่
0: ถ้าหลวงปู่ไปซื้อก็จะเป็นการลำบากหลวงปู่ก็จะเป็นวัดหลวงปู่สร้างให้ผมแต่ทีนี้ผมน่ะอยากสร้างให้หลวงปู
5: ่
0: น่าจะสร้างถวายบูชาพระคุณแม้นว่าหลวงปู่จะไม่ได้มาอยู่ก็ตามให้หลวงปู่ได้มาเหยียบสักครั้งสองครั้งผมก็พอใจก็ถือว่าเป็นมงคลแล้วทีนี้ท่านถึงคุยถ้าเกิดว่าทางนั้นไม่ต้องเอานะทางโน้นเอาทางนี้ดีกว่าทีนี้ถึงออกความคิดเห็น
5: โอ้ดีจังเลยฮะ
0: อันนี้คือเริ่มต้นคือคำปรารภจากหลวงปู่
5: จากหลวงปู่เลย
0: เจริญพร
5: ครับหลวงลุงครับแล้วผมทราบมาว่าที่ตรงนี้ครับเป็นที่ที่เชื่อว่ามีอาถรรพ์ด้วยใช่ไหมฮะ
0: อันนี้ตามคำบอกเล่าของญาติโยม
5: ครับ
0: หรือของเจ้าของที่ก็ดีหรือชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็ดีเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามอจันทีคำว่ามอนี่คือเนิน
5: เนิน
0: ในสมัยอดีตเขาบอกว่ามันเป็นป่ารก แต่แถวนี้เป็นป่ารกเป็นดงคอมมิวนิสต์คุณในสมัยก่อน
6: สมัยก่อน
0: เคยมีคนตายมีอะไรอาถรรพ์ต่างๆนานาเคยเข้ามาก็เจองูใหญ่มั่งเดินขี่รถผ่านก็จะไปเจอเด็กวิ่งตามมั่งหรือยมที่เป็นศิษย์อุปถัมภ์ของลุงอยู่ตรงนี้นี
6: ่
0: คุณตาคนหนึ่งบอกว่าขี่รถทะลุเลยก็มี
6: ทะลุหายไปเลย
0: ก็มีอันนี้เขาเป็นคำบอกเล่านะลุงยังไม่เห็น
6: ครับ
0: แต่เป็นคำบอกเล่าของชาวบ้านหรือยมที่มาวัดทุกวันนี่ถ้าบอกเอ่ยถึงตรงนี้นี่เขาจะไม่เข้ามาแม้กระทั่งเจ้าของที่ที่ถวายเนี่ยเจ็ดปีถึงมาเหยียบ
6: คุณโจที่ถวาย
0: เจ็ดปีถึงมาดูที่ไม่รู้ว่าเขตแดนกันอยู่ตรงไหน
6: ครับ
0: เพราะว่าเขาไม่กล้าเข้ามาถ้าข้ามมานี่จะเงียบหมด
6: ครับ
7: ส่วนตัวผมวันที่ขนลุกพูดไปขนลุกเลยนะวันที่ผมเข้ามาที่แปลงนี้แล้วก็มาถวายงานครูบาอาจารย์นะครับผมเข้ามาคนเดียวตั้งแต่เรื่องของการเดินไฟแล้วก็ดูเรื่องน้ำเรื่องท่าตรงนี้เข้ามาคนเดียวประมาณ 5-6 โมงไปเนี่ยคือบรรยากาศจะเงียบมากครับเงียบไม่พอมันเหมือนมีคนจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลานะครับ
0: จนมาครั้งสุดท้ายที่คุยกับหลวงปู่หลวงปู่ก็เลยแนะนำว่าตรงนี้น่ะมันมีอาถรรพ์มันเป็นบ้านเก่าเมืองเดิม
6: ครับ
0: และหลวงปู่ก็ยังบอกอีกว่าสมัยก่อนนี่เคยเป็นเมืองพญานาค
6: ครับ
0: บอกว่ามันอยู่ที่ลำปาวมีอยู่วันหนึ่งหลวงลงไปภาวนาอยู่โน่นไปกลางโขดก็ปรากฏว่ามีผู้ชายเก้ามวยผมแต่เสื้อไม่นุ่งแต่นุ่งผ้าสีเขียวเขียวดำดำ
6: ครับ
0: ผืนเดียวขึ้นมาแล้วมากราบท่านก็บอกว่านิมนต์อาจารย์มาอยู่ที่นี่มาสร้างวัดก็เลยถามว่าท่านเป็นใครอาตมานี่ไม่มีตังค์สักบาทตอนที่มาเนี่ยไม่มีตังค์สักบาท
6: ครับ
0: เพราะว่าสร้างวัดที่หนองคายหมดละ
6: ครับ
0: ก็เลยสอบท่านจะมาอยู่ได้ไงท่านก็เลยบอกว่าถ้าท่านอาจารย์รับปากผมจะช่วยแล้วจะช่วยนี่จะช่วยแบบไหนน้องลุงก็เลยว่างี
6: ้
0: จะเอาเงินเอาทองมาให้บ่หรือยังไงน้องลุงว่า
6: ครับ
0: เขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะเรียกลูกหลานชาวบ้านชาวเมืองมาช่วยท่านว่า
6: ครับ
0: ถ้าท่านรับปากผมจะช่วยน้องลุงก็เลยว่าถ้าท่านรับปากผมก็จะยุน
6: ้
0: องลุงก็เลยว่างี้
6: ดีจังเลย
0: ใช
6: ่ครับ
0: ทีนี้ท่านก็เดินกลับลงไปข้างล่างเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นลานหินแล้วมันจะเป็นร่องน้ำเหมือนน้ำตกเนี่ยลงไปจนถึงเปล่า
6: ครับ
0: ลำเปล่าทีนี้ท่านก็เดินลงกลับหลังหันเดินลงไปโน่น
7: มันมีช่วงหนึ่งที่ผมได้เข้ามาถวายงานครูบาอาจารย์ที่นี่แล้วก็มีพี่ๆอยู่ 4-5 ท่านเป็นผู้ชายทั้งหมดเลยมากางเต็นท์นอนนะครับเป็นเพื่อนครูบาอาจารย์เชื่อไหมว่าทุกคนเนี่ยฝันลักษณะเดียวกันคือฝันว่าได้เห็นผู้หญิงแต่ทุกความฝันเนี่ยเป็นฝันดีไม่ได้ฝันร้ายนะครับ
8: วันแรกเลยนี่ก็มาก็ฝันเห็นผู้หญิงสวยมากเลยครับมาหาในฝันนี้ก็จะมาพูดมาคุยครับแล้วเขาก็หายไปหลังจากนั้นมาเขาก็หายไปเลยนะ
0: อันนี้หลวงปู่บอกก่อนแล้วหลวงปู่วิดีโอคอลมาจากกรุงเทพท่านไปงานให้ลูกศิษย์วิดีโอคอลมาให้หลวงลุงเดินดูที
6: ่ครับ
0: ท่านบอกท่านเลยบอกว่ามีพญานาคผู้หญิงขึ้นมาหานะเจ็ดตนหลวงลุงก็เลยมาไล่เลียงว่าคือลูกศิษย์วัดที่มานอนอยู่กับหลวงลุงมีอยู่ 5-6 คนเป็นผู้ชายก็จะนอนกลางเต็นท์เขาฝันเห็นผู้หญิงเนี่ยมาหาเขาทุกคนในคืนเดียวกันเป็นผู้หญิงคนละคนแต่เป็นผู้หญิงทั้งหมดที่มาเข้าฝัน
6: ที่มาเข้าฝันรับพร้อมกันด้วย
0: พร้อมกันด้วยในคืนเดียวกัน
6: ครับ
0: บอกว่าเขามานั่งคุยด้วยเหมือนคนปกตินี่แหละก็เขาก็มาเล่าก่อนที่หลวงปู่จะบอกน้องนุ่งก็ว่าไม่เป็นไรหรอกคงเป็นเจ้าที่เจ้าทางพอดีหลวงปู่มาบอกว่าเขาเป็นพญานาคอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องที่สถานที่แห่งนี
6: ้
0: ตอนกลางคืนก็จะมีดวงไฟมั่งลอยไปลอยมาที่ขึ้นจากฝั่งนี้มั่งขึ้นจากมุมนี้มั่ง
6: ครับ
0: เป็นดวงไฟสีแดงสีเขียว
6: ครับผม
0: อันนี้คือหลวงลุงเห็นครั้งหนึ่งแต่ลูกศิษย์ที่เป็นพระกับเป็นโยมน่ะเห็นบ่อย
2: ในคืนแรกที่ตั้งแต่มาที่นี่ก็มาพร้อมกับหลวงพอทีนี้มาถึงหลวงพี่ก็เลยเลือกที่จะลงไปอยู่ด้านล่างเห็นว่าที่ตรงนั้นมันปีกวิเวกมันสัปปายะก็เลยคิดว่าตรงด้านล่างมันน่าจะเงียบดีวันนั้นก็แยกย้ายกับหลวงไปปักกดคนละที่ทีนี้ตอนกลางคืนประมาณ5 ทุ่มก็เห็นดวงไฟขึ้นเป็นสีฟ้าลืมตาขึ้นมาก็เห็นมันลอยอยู่แล้วก็ลอยขึ้นเลยทีนี
8: ้ครั้งที่หมาหอนมันจะผมก็จะออกมาดูก็วันนั้นก็จะเห็นเป็นวูบๆลงไปข้างล่างตรงพระลานหินไอ้เราก็ไม่เคยเห็นสักทีเราก็อึ้งได้แต่อึ้งได้แต่มองใช่ครับทำอะไรก็ไม่ถูกก็จะเห็นบริเวณนู้นประจำเห็นเป็นรูปไฟนี่นะครับก็จะลอยนิ่งๆอ่ะพี่บางวันก็จะเป็นสีส้มบางวันก็จะเป็นสีฟ้าส่วนมากวันศีลจะเป็นสีฟ้าวันพระผมเจอเป็นลูกแก้วพี่ลูกแก้วเหมือนเขาจะเรียกว่าลูกแก้วเสด็จก็ได้ครับก็จะเห็นเป็นไฟปึ้งลงไปตรงนั้นเลย
0: นี่เป็นตัวนี้
8: ฮ่า
0: ฮ่า

0: เฮ้ยพ่อมันโมเมนต์เด็กหน่อยเหรียญเด็กหน่อยมันมาเลยมาเล่นอยู่นี่พ
1: ่อแล้วตอนที่หลวงลุงมาครั้งแรกเนี่ยฮะที่ทราบว่าเป็นที่อาถรรพ์นะฮะหลวงลุงได้ทำพิธีอะไรกับพื้นที่นี้ไหมครับ
2: ไม่เพราะหลวงลุงเข้ามาหลวงพระเดชพระคุณหลวงปู่สั่งว่าไปไม่ต้องไปสวดวิชาอาคมไล่ปอบไล่ผีอะไรนะคือเราไปด้วยเมตตาให้เจริญสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาอย่างเดียว
1: ครับ
2: เพราะว่าเขาอยู่สถานที่แห่งนั้นเขาไม่ได้มาปองร้ายหมายฆ่าใครเขามีแต่พวกเราเทพภูมิที่เขาเป็นสัมมาทิฏฐิธรรม
1: เป็นภพภูมิที่ดี
2: เป็นภพภูมิที่ดี
1: ครับ
2: ท่านแนะนำหลวงลุงก็คือให้สวดบทพระธรรมจักรทุกคืน
1: อ๋อดีจัง
3: ช่วงหน้ายังมีเรื่องเหลือเชื่อให้ได้ติดตามกันต่อ
2: เขาบอกว่าเป็นวิญญาณผีตายหงฉันนี่เขาไปเอาน้ำมันพายฉันมาฉันไม่อยากทำฉันก็กลัวบาปแต่เขาบังคับคือหมอผีเขาบังคับแล้วลุงก็เอาออกบังสกุลให้ไปเกิดไม่ต้องกลับไปแล้วคุณไปเกิด
1: ไปเกิดเลยโอ้ครับ
2: ตอนที่ทำพิธีให้เขาตอนนั้นไม่เป็นไรนะแต่ทำพิธีเสร็จเนี่ยประมาณ18:00 น.มันเหมือนกับว่าฟ้าผ่าคือเห็นเป็นแสงแดงๆลงมาใส่กระเบื้องแตกกระจายอยู่ใกล้ๆกับพันธุ์ปู
4: แมลงผู้ขำเป็นเครื่องรางชิ้นเอกของลุงผมเนี่ยได้ก็บอกว่าช่วงนี้นี่เงินไม่เข้าบัญชีเลยนะเอาลาบลอยมาหน่อยสิให้ผมได้เงินได้ทองหน่อยสิผ่านมาไม่นานก็มีคนมาดีลงานผมก็ได้เงินเกือบ50,000 บาท
3: ห้ามพลาดเหลือเชื่อช่วงหน้า
5: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
7: เค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ชิมซะหมดเลย

0: ปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
2: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
3: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
2: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
3: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
4: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
5: ทิพรส
6: กาเซนเวเฟอร์สอดไส้ครีมรสช็อกโกแลตเค็มเอนจอยไปกับรสชาติกาเซนอร่อยเค็มเต็มชิ้น
7: ยูโร
8: พบกับรายการเหลือเชื่อรายการที่จะพาคุณไปเปิดประสบการณ์สุดเหลือเชื่อจากผู้ถ่ายทอดเรื่องราวสู่เรื่องเล่าสุดปาฏิหาริย์เพราะเรื่องเหลือเชื่อมีอยู่รอบตัวอย่ากลัวที่จะเชื่อแต่ต้องเชื่ออย่างมีสติศรัทธาหรืองมงายคำตอบทั้งหมดอยู่ที่คุณติดตามรายการเหลือเชื่อได้ทุกวันเสาร์เวลาบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
9: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: ช่วงนี้เราจะพาคุณไปติดตามเรื่องเหลือเชื่อของสรรพวิชาอาคมต่างๆที่หลวงลุงมหาธรรมยานได้ศึกษาเล่าเรียนจากครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่เชื่อกันว่าสามารถช่วยให้ลูกศิษย์พ้นทุกข์พ้นภัยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิต
10: ตอนที่หลวงลุงไปกราบหลวงปู่ศิลาฮะได้เรียนวิชาอะไรมาบ้างไหมครับ
11: ที่สุดก็คือการทำกรรมฐานวิชาธรรมธาตุของหลวงปู
10: ่ครับ
11: เพราะหลวงปู่นี่จะเป็นพระที่แตกฉานในหมวดวิชาธาตุที่เห็นท่านบริกรรมอยู่ตลอด
10: ค
11: ือหลวงปู่จะภาวนาอยู่ตลอดคือการภาวนาธาตุหรือทำกสิณเหมือนที่เรารู้ๆกันนี่ว่าท่านล่วงรู้ว่าใครทำอะไรมาอย่างไรขนาดลุงถือของเนี่ยในย่ามเนี่ยยังชี้ได้ว่ามีอะไรอยู่ในนั้น
10: รู้เลยว่าอะไรอยู่ข้างใน
11: เอาถือพระไปกี่องค์พระลักษณะแบบไหนองเล็กองใหญ่รู
10: ้ครับ
11: อันนี้คือหลวงปู
10: ่ครับนอกจากหลวงลุงจะไปเรียนวิชากับหลวงปู่ศิลาแล้วฮะยังมีไปเรียนวิชากับครูบาอาจารย์ท่านอื่นอีกไหมฮะ
11: ทางภาคเหนือนี่ก็มีเยอะ
10: ครับ
11: แต่ที่ได้ไปเรียนจริงๆจัง
10: ๆครับ
11: ไปมาตลอดก็คือสายแมงผู้คำ
10: อ๋อแมงผู้คำ
11: เจริญพร
10: ครับสายล้านนา

0: ของแมงผู้คำนี่คือเป็นของไทยใหญ่ไหมฮะ
1: ของไทยใหญ่การเรียนแมงผู้คำนี่ก็คือการปฏิบัติกรรมฐานเช่นการฝึกฝนการภาวนา
0: ครับ
1: ต้องนั่งสมาธิวันละ2ชั่วโมง
0: ครับ
1: แล้วก็ฝึกแกะแกะก็คือใช้สมาธิอยู่แล้ว
0: ต้องแกะเองอะครับหลวงลุง
1: สมัยก่อนหลวงลุงก็แกะอยู่แต่มันไม่ได้จำนวนมากเพราะว่าเราไม่มีเวลาก็จะยุ่งอยู่กับญาติโยมรับอนุเคราะห์สงเคราะห์ญาติโยมแล้วทีนี้ปัจจุบันก็คือให้ลูกศิษย์ของหลวงลุงนี่เป็นคนแกะ
0: แล้วหลวงลุงมาบรรจุอีกที
1: มาบรรจุอีกทีใช่ตามฤกษ์ของเมืองผู
0: ้ครับข้างในบรรจุอะไรฮะหลวงลุงฮะ
1: หนึ่งปลอด
0: ปลอดนะฮะ
1: ปลอด
0: ครับ
1: เป็นน้ำปลอดหรือปลอดเหลวเนี่ยที่ต้องบรรจุเป็นหัวใจหลักสำคัญ
0: ครับ
1: แล้วก็มีมวลสารบ้านยาของตามตำราในสายเนี่ย อีกประมาณ12ชนิด
0: ครับ
1: ที่บรรจุอยู่ในแมงผู้คำ
0: ครับ
1: และแมงผู้คำเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเลิกเสกนี่ยากที่สุดเดือนหนึ่งจะมีอยู่ประมาณ1วันหรือไม่มีเลย1วันน่ะไม่ใช่ว่าทั้งวันนะ
0: ครับ
1: ไม่เกิน3ชั่วโมง
0: อ๋อเป็นเลิกเสก
1: เป็นเลิกเสกของเมืองผู
0: ้
1: ใช
0: ่ครับผม
1: อันนี้คือเรื่องยากของเมืองผู้คำ
0: คร
1: เลิกนี่คือหัวใจสำคัญหลัก
0: ผมขอย้อนไปถึงวัสดุที่ทำบ้างครับตามตำราที่หลวงลุงศึกษามาฮะต้องใช้อะไรทำครับ
1: ตามสายวิชาที่กำหนดจริงๆใช้ดุมเกวียน
0: ล้อดุมเกวียนเป็นไม้ล้อดุมเกวียน
1: ล้อดุมเกวียนที่เป็นไม้ประดู
0: ่เอาไม้ประดู่ด้วย
1: ต้องเป็นไม้ประดู่และเป็นไม้ประดู่แดงด้วย
0: โอ
1: ้ดุมเกวียนนี่เขาเปรียบเทียบเหมือนว่าการขับเคลื่อนไปของพระธรรมจักร
0: จริงๆด้วยเพราะดุมเกวียนเนี่ยเหมือนธรรมจักร
1: ใช่จะมีไม้อีกไม้หนึ่งถือว่าเป็นยอดมงกุฎของการแกะมังผู้คำ
0: ครับ
1: คือไม้ประแนด
0: ไม้ประแนดคืออะไรครับหลวงลุง
1: ไม้ประแนดนี่ไม่ใช่ว่าเป็นชื่อของต้นไม้นะ
0: ครับ
1: แต่เป็นชื่อของไม้ผ่านการปักเขตเสมาอุโบสถถึงจะเรียกปะแนดความเชื่อของเขาทีนี้เขาบอกว่าไม้ที่ปักอยู่บนดินด้วยความบริสุทธิ์แห่งเราคณะสงฆ์
0: ครับ
1: ครูบาอาจารย์ที่ไปร่วมพิธีปักจากดินลงไปถึงบาดาลก็จะไม่มีสิ่งที่ไม่เป็นมงคลมาอาศัยจากพื้นดินขึ้นไปจนถึงพรมก็จะไม่มีสิ่งที่ชั่วร้ายมาผ่านกายในบริเวณนั้นได
0: ้
1: ก็เลยบอกว่าไม้ประเนตเป็นไม้ที่สูง
0: ไม้สูงไม้ศักดิ์สิทธิ
1: ์ไม้ศักดิ์สิทธิ
0: ์อันนี้คือมวลสาร12อย่างที่หลวงลุงบอกครับผมใน12อย่างเนี่ยฮะแยกย่อยออกไปอีกเยอะเลยครับผมรวบรวมแล้วเป็นว่านยาเนี่ยแทบร้อยชนิดฮะส่วนนี้ปลอดครับที่เราต้องใช้อุดเพื่อให้แบบมันมีกิ้งอยู่ข้างในแล้วก็มีเสียงกุ๊กๆฮะเนี่ยที่เห็นผมถือนี่หนักมากนะครับเหมือนเราถือลูกเหล็กก้อนนึงเลยครับเพราะว่ามีน้ำหนักค่อนข้างมากทีเดียวฮะมีส่วนผสมของที่ปลอดที่เราดักมาด้วยนะครับคือใช้คาถาอาคมเรียกมาดักมาเนี่ยครับ
2: แมลงผู้คำเป็นเครื่องรางชิ้นเอกของหลวงลุงนะครับเกี่ยวกับโชคลาภลาภลอยนะครับผมก็ถือว่าเท่าที่เอามาใช้นี่ลาภลอยไม่ค่อยขาดมือเท่าไหร่แต่เลิกนี้นะครับเป็นเลิกที่ดึงดูดคนหมายถึงว่านำมาซึ่งความโชคดีกับผู้คนมันมาเองโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวในด้านหน้าที่การงานผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นนูผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราได้ซึ่งลาภเงินทองต่างๆเนี่ยมันมาเองแบบเอ้ามาได้ยังไงทั้งที่เหมือนอย่างคนเนี้ยเหมือนจะไม่คุยกับเราเขาคุยกับเราปุ๊บเอ้าเขาก็เอาเกี่ยวกับด้านโชคลาภให้เราผมเนี่ยได้ไม่ใช้คำว่าบ่นแต่ใช้คำว่าบ่นกับแมลงผู้คำเอามาแล้วจับเขย่าให้ได้ยินเสียงปลอดอยู่ในตัวแมลงผู้แล้วก็บอกว่าช่วงนี้นี่เงินไม่เข้าบัญชีเลยนะผมว่าอย่างนี้โอ้จะทำยังไงดีแมลงผู้เนี่ยเอาลาบลอยมาหน่อยสิให้ผมได้เงินได้ทองหน่อยสิผ่านมาไม่นานก็มีคนมาดีลงานผมก็ได้เงินเกือบ 50,000 บาทไม่เกิน3วัน
3: แมลงผู้คำนอกจากจะเป็นเครื่องรางที่ลูกศิษย์นิยมนำมาบูชาแล้วลูกศิษย์หลายๆท่านก็นิยมสักยันลายแมลงผู้คำที่เชื่อกันว่าช่วยเสริมเรื่องเมตตามหานิยม
4: ทุกครั้งการสังเกตุยามนี้เราจะเป็นแค่ประตูสังเกตุถ้าดูรักษาดีทำมาตัวอย่างไปเราไปหา
1: ม ันจะมียันอย่างหนึ่งที่คนนิยมมาสักกันก็คือยันพญาแมงผู้คำพญาแมงผู้คำจะมีสองตัวก็คือตัวผู้ตัวเมีย
0: ครับ
1: คนเราเกิดมามีพ่อมีแม
0: ่ครับ
1: เปรียบเสมือนคุณคนหนึ่งเพราะว่าในลายยันของแมงผู้คำจะลงพ่อคุณพ่อกับพ่อคุณแม่ไว
0: ้
1: เพื่อให้ย้ำเตือนสติว่าแมงผู้คำหรือลายยันบนแมงผู้คำนี่เปรียบเสมือนคุณของบิดามารดาที่คอยปกปักรักษาลูกหลานอยู่ตลอดเวลา
0: ครับ
1: อันนี้คือเรื่องของลายยันเพราะว่าปัจจุบันหลวงลุงไม่สัก
0: ครับ
1: ทีนี้ก็จะมอบหมายให้

0: ศิษย์เป็นคนสักแล้วลุงก็จะช่วยเป่าให้อีกทีนึงอธิษฐานจิตให้อีกสำทับอีกทีนึง
1: ครับ
2: นอกจากพญาผู้ขำที่หลายๆคนนิยมแล้วพิธีกรรมคืออีกหนึ่งเรื่องเหลือเชื่อที่หลวงลุงมหาธรรมยาท่านเมตตาช่วยเหลือญาติโยมที่กำลังทุกข์ใจค่ะ
0: จะมีวิชาสิ่งหนึ่งก็คือที่เขาพากันมาขอความอนุเคราะห์ให้หลวงลุงทำให้ก็คือการอภิเษกชะตา
1: โอ้
0: การยกดวงอภิเษกชะตา
1: คืออะไรครับหลวงลุง
0: อภิเษกชะตานี่เป็นวิชาโบราณของเราล้านช้างที่อภิเษกดวงที่ไม่ดีนี่ให้กลับสูงขึ้นให้ดีด้วยอำนาจการให้ทานรักษาศีลภาวนาในการทำพิธีกรรมในการยกดวงพูดง่าย
1: ๆอภิเษกชะตาคือการยกดวง
0: การยกดวงเสริมดวงวิชานี้นี่ก็คือการแต่งเครื่องสักการะบูชาแล้วก็ถือศีลแปดแล้วก็จะนำดวงของเจ้าชะตานี่มาลงในตำรามันจะบอกว่าให้เขียนแผ่นทองคำแผ่นเงินก็ดีแผ่นทองแดงก็ดีทำเป็นรูปเขาสัตบุรพันธ์ทั้ง7
1: โอ้โห
0: แล้วก็ล้อมรอบด้วยคาถาแล้วนำดวงของเจ้าชะตาไปไว้ตรงกลางบนยอดเขาพระสุเมรุแล้วก็สวดองค์การต่างๆที่ท่านกำหนดเจริญพระพุทธมนต
1: ์
0: สวดองค์การเพื่อหนุนดวงชะตานั้นให้ดี
1: แล้วอันนี้เราต้องมีฤกษ์อะไรเป็นพิเศษไหมฮะ
0: ก็ต้องดูฤกษ์กับคนที่จะทำ
1: อ๋อต้องดูฤกษ์จากเจ้าชะตาที่จะทำ
0: เจ้าชะตาต้องเอามาคำนวณก่อนว่าจะได้เลิกตัวไหนที่มันจะสามารถหนุนชะตาที่มันไม่ขาดต่อราศีที่เกิดที่เราจะทำพิธีนั้น
1: อ
0: ันนี้คือเรื่องของการอภิเษกชะตา
3: อย่าได้กินหน้าเมื่อใดอย่าได้ใหญ่หน้าเมื่อผัวให้ตั้งดูราแก่เจ้าชะตาทั้งหลายเหล่านี้แต่นี
4: ้สาธุสาธุยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจะอยู่จมนาปูสกุณสาสัตว์มนุษย์สาสัตว์โลกาสัตว์พระอาทิตย์เทวาพระจันทร์เทวา
0: วิชาพญาช้างน้ำ
1: พญาช้างน้ำอ่ะ
0: พญาช้างน้ำจะแกะเป็นตัวคล้ายๆกับบัวธนู
1: ครับ
0: แต่วิช้างน้ำนี่เป็นนามของสัตว์ใหญ่ที่เป็นมงคลใหญ่กว่าบัวธนู
1: พญาช้างน้ำที่ผมเคยทราบมาก็คือหัวเป็นช้างหางเป็นปลานี่ใช่ไหม
0: เจริญพร
1: หลวงลุงฮะพญาช้างน้ำเนี่ยครับพุทธคุณด้านไหนครับ
0: ในตำรานั้นบอกว่าเป็นมหาราชเตชะก็คือเป็นวิชาทางมหาอำนาจแล้วก็คือปราบปรามข่มสิ่งที่ไม่ดีอาถรรพ์สิ่งชั่วร้ายหรือป้องกันคุณไสเหตุเพศภัยค้ำคูณทางโชคลาภเงินทอง
1: อ
0: ันนี้ตามตำราที่กล่าวไว
1: ้ครับแล้วตำราเนี่ยครับเขาให้ใช้อะไรแก่ฮะหลวงลุง
0: ตำรานี่ให้ใช้แก่นต้นมะขาม
1: แก่นต้นมะขาม
0: ใช่แต่มีแก่นแล้วนี่ยังไม่พอน
1: ะ
0: ต้องโดนฟ้าผ่าด้วย
1: อ๋อต้องเป็นแก่นมะขามที่โดนฟ้าผ่าแล้วตายด้วย
0: ตายด้วยตายพายด้วย
1: ตายพาย
0: ก็คือต้นมะขามนี่มันไม่ได้มีทุกต้นแก่น
1: ครับผม
0: และสิ่งที่ยากไปกว่านั้นก็คือว่าฟ้าต้องผ่าด้วย
1: ใช่
0: แล้วงาเขาก็ต้องหาไม้วัสดุที่เป็นไม้อาถรรพ์ด้วย
1: คือไม้อะไรครับ
0: ถ้าเป็นคำปัจจุบันก็เรียกว่าไม้วัดขนาดของศพ
1: อ๋อ
0: คือสมัยก่อนเขาจะทำโรงใส่เนี่ย
1: ครับ
0: เขาไม่มีตลับเมตร
1: ครับ
0: จะไม้ใช้ไม้ตัวหนึ่งไปวัดขนาดแล้วมาตัด
1: เป็นโรง
0: อันนี้คือต้องใช้ไม้ตัวนี้มาทำเป็นงาอันนี้คือวิชาพญาช้างน้ำ
1: ตามตำราเลย
0: ใช
5: ่ปีนึงมากสุดในปีนั้นผมโดนของมา4ครั้งไม่ได้มีใครทําใส่ผมเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาอย่างเพียงพอด้วยความไม่รู้อะไรเขาว่าดีเราก็ถือหมดเราก็ใช้หมดไปเอาสีพึ่งผีตายหงมาใช้ช่วงแรกๆนี่เกิดประสบการณ์ดีมากเลยนะคือได้โชคลาบลอยมาติดๆเลยทีเนี้ยต่อไปต่อมาปุ๊บเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเปลี่ยนไปกลางวันเนี่ยง่วงมากหาวจนเราปวดปากจนเราปวดกรามอยู่ไม่ได้แล้วก็ปวดหัวเป็นอย่างเงี้ยเป็นอยู่ประมาณสัก2เดือนจนมีพี่เข้ามาทวงว่าเอ้าไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวทำไมไม่เรียกคนที่อยู่ตรงหน้ากินด้วยผู้หญิงเขานั่งดูอยู่ทำไมไม่เรียกกินมากับน้องอีกคนนึงเป็นผู้ชายเขานั่งอยู่โต๊ะข้างๆเรานั่งกินอยู่โต๊ะนี้น้องเขานั่งอยู่โต๊ะนั้นอย่างเงี้ยก็เป็นแล้วคนเดินผ่านเรานี่จะได้กลิ่นตัวเราเหมือนศพกลิ่นมันค้าคุ้งมากกลิ่นสาบมากจนเราไปแก้ออกก็เอาวัตถุมงคลหลวงลุงเนี่ยมาใช้ด้วยวัตถุมงคลที่ว่านะครับคือพญาช้างน้ำเพราะว่าแก้อาถรรพ์กันคุณไสนะครับสิ่งเหล่านี้คือผมก็จะติดรถไว้ตลอดเพราะผมเดินทางบ่อย
1: หลวงลุงครับตั้งแต่หลวงลุงเมตตาช่วยรักษาคนเนี่ยครับรู้สึกว่าเคสไหนยากที่สุดครับ
0: มีเคสหนึ่งตอนนั้นยังเป็นโยมนะ
1: ครับ
0: ยังไม่ได้บวช
1: ครับ
0: มีเด็กสาวคนหนึ่งที่ชอบพอกับคนต่างหมู่บ้าน
1: ครับ
0: เคสนี้เกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็น่าจะจีบมาหลายคน
1: ครับ
0: ก็เลยทิ้งคนหนึ่งมาเอาอีกคนหนึ่งมาแต่งงานกับอีกคนหนึ่ง
1: ครับผม
0: เขาก็เลยน่าจะโกรธจู่ๆแกก็แบบเหมือนกับคนเสียสติไปเลย
1: น้องผู้หญิงเนี่ย
0: น้องผู้หญิงคนนี้เสียสติพูดแบบว่าจับใจความไม่ได
1: ้
0: พูดไปเรื่อยแล้วก็กลางคืนนี่ ก็จะไม่นอนก็จะวิ่งออกจากบ้านอย่างเดียวจะไปหาคนคนนี้
1: จะไปหาคนนี้
0: ใช่ก็จะไปคุมไว้ยังไงก็ไม่อยู
1: ่ครับ
0: ได้เอาเชือกล่ามกันไว้ก็มี
1: โอ้โห
0: ทีนี้เขาก็เลยมาหาลุงก็เลยไปขึ้นไปรักษาที่บ้านเขาไปทำพิธีลุงทำออก

0: แล้วก็บอกชื่อบอกบ้านด้วยว่าเขาตายที่ไหนยังไง
1: ครับ
0: เขาบังคับให้มาฉันไม่อยากทำฉันก็กลัวบาปแต่เขาบังคับถ
1: ้าก
0: ลับไปก็กลับไม่ได้เขาจะฆ่าเขาจะตี
1: ครับ
0: คือหมอผีเขาบังคับ
1: ครับ
0: แล้วลุงก็เอาออกเอาออกอุทิศบุญให้บางสกุลให้ไปเกิดไม่ต้องกลับไปแล้วคุณไปเกิดท
1: าง
0: น
1: ี้ไปเกิดเลยโอ้คร
0: ับตอนนั้นก็ไป
1: ครับ
0: ปรากฏว่าคนที่นำไปฝังนี่เป็นพ่อของคุณหนูคนนี้น
1: ี่
0: บ้านมันเป็นปูนมันไม่บันดันข้างหลังอีกมุมหนึ่งไม่สามารถฝังได
1: ้
0: ก็เลยไม่ฝัง
1: ครับ
0: ทีนี้มันก็ส่งมาใหม
1: ่ครับ
0: ส่งมาใหม่ลุงก็ถามว่ามึงเข้าได้ยังไงก็เพราะมุมนั้นมันไม่ได้ฝัง
1: อ๋อมาเข้าด้านนั้น
0: เข้าด้านนั้น
1: ครับ
0: เข้าด้านนั้นเข้ามาก็เลยไปถามพ่อแกบอกว่าผมว่ามันฝังไม่ได้เพราะมันเป็นปูนลุงก็แบบปูนก็ต้องทุบแล้วก็เอายัดลงไปจะมีแผ่นยันแล้วก็พวกของที่เป็นมงคลที่ลุงเอาฝังไว้ผูกพยนต์ไว
1: ้กันไว้รอบ
0: กันไว้รอบบ้านทิศก็ออกอีกครั้งที่สาม
1: คร
0: ั้งที่สี่ลุงก็เลยว่าเอ๊ะมันจะชักเล่นกับมันเกินไปละ
1: ครับ
0: ลุงก็มาเสี่ยงทายถามครูว่ามันยังมีไหนเป็นจุดที่มันสามารถดึงพลังงานสิ่งชั่วร้ายนั้นเข้ามาได้อีกก็ปรากฏว่าท่านก็บอกว่าเขาฝังสิ่งที่ไม่ดีไว้ในบริเวณบ้านมุมหนึ่งหลวงลุงก็พอรู้เสียงทายครูบาอาจารย์แล้วก็เอาไม้ขู่ครูบาอาจารย์นี่ให้คนจับแล้วก็ท่านก็ไปชี้ทั้งที่ว่าคนที่ไปกับหลวงลุงคือลูกศิษย์หลวงลุงไม่รู้ว่าบริเวณบ้านเขามีอะไร
1: ไม่รู้
0: เพราะไม่รู้แน่นอนไม่ใช่คนบ้านเดียวกัน
1: ครับผม
0: ทีนี้ก็ไปชี้จุดเมื่อไปชี้จุดหลวงลุงก็ไปขุดขึ้นก็จะมีพวกตะปูมีเข็มมีบาดแตกมีอะไรต่างๆนานาอยู่ตรงนั้น
1: ของที่เป็นอัปมงคล
0: ของที่เป็นอัปมงคลที่ฝังไว
1: ้หลังจากเอาของนั้นไปทุกอย่างก็คือ
0: ก็สิ้นสุดลงลุงก็รักษาเขาก็หายตามปกติมาที่ปัจจุบันนี้ก็ยังอยู
1: ่ครับลุงลุงครับผมกราบขอความเมตตาขอชมไม้ครูได้ไหมครับ
0: ได้มาลุงนี่จะเป็นขันครู
1: ผมจับได้ไหมฮะ
0: ได้
1: นี่คือไม้ครูอ
0: ่
1: ะ
0: ไม้ครูที่ใช้เสียงไทย
1: โอ้โหใหญ่มากเลยครับ
0: ก็คือก็จะจับสองคนคนละฝั่ง
1: อ๋ออย่าง
0: น
1: ี้เหรอฮะ
0: ใช่แล้วถ้าเชิญครูเสร็จแล้วก็เขาก็จะกระดิ่งคือเรากึ่งไม่ได้ถ้าเรากึ่งไว้ยิ่งแรงตามประสบการณ์ที่เด็กๆที่เขาเคยจับ
1: ครับถ้าเกิดเราถามคำถามไปแล้วคือจะ
0: ก็คือให้หยุดหรือให้นิ่งหรือให้กระดิก
1: อ๋อบอกได
0: ้ได้จะถามได
1: ้ไม้ครูอันนี้ไหมฮะที่หลวงลุงเล่าว่าที่ไปชี้ของที่เขาทำไว้ที
0: ่
1: คืออันนี้เลย
0: คู่นี้เลย
1: คู่นี้เลย
0: ใช่มันใช้มานานหลายสิบปีแล
1: ้
0: ว
1: โอ้เรียกว่าใช้ได้หลายอย่างเลย
0: ใช่
1: หลวงลุงฮะแล้วไม้นี่คือไม้อะไรครับ
0: อันนี้คือไม้ยอป่าคือไม้ยอป่าก็คือไม้มงคลพูดง่ายๆถ้าแกะผ้านี่ก็คือพระเศรษฐีนวกวดก็จะใช้ไม้ยอป่าตามตำรา
1: ครับ
0: แล้วก็ไม้ที่ครูจะสถิตจะเป็นไม้เสียงไทยก็จะใช้ไม้ยอป
1: ่าหลวงลุงครับผมเคยได้ยินมาว่าการทำพิธีช่วยถอนของนะครับต้องใช้พลังเป็นอย่างมากบางทีนะฮะมีของตีกลับเข้าตัวด้วยเรื่องนี้จริงไหมครับ
0: มีอยู่ครั้งหนึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์ตั้งแต่สมัยเป็นโยม
1: โอ้โห
0: ตอนนั้นยังเป็นโยมอยู่อายุ19ปี
1: ครับ
0: มีลูกศิษย์จากอำเภอกำมะลาไส
1: ครับ
0: เขาบอกว่าเขาป่วยแต่ไม่รู้สาเหตุไปหาหมอก็บอกว่าไม่มีอะไรแต่กลับมานี่ก็เหมือนกับว่าทานข้าวไม่ได้เหนื่อยคนก็ผอมลงเรื่อย
1: ครับ
0: แล้วก็อยู่ที่มืดๆอย่างนี้อยากอยู่คนเดียวไม่อยากไปยุ่งกับใคร
1: ครับ
0: ทีนี้พ่อกับแม่เขาก็เลยมาหาหลวงลุงคืนแรกที่หลวงลุงทำพิธีตอนที่ทำพิธีให้เขาตอนนั้นไม่เป็นไรนะ
1: ครับ
0: แต่ทำพิธีเสร็จเนี่ยหลวงลุงให้กินทานน้ำมนต์ก็จะอ้วกจะอ้วกออกมาจนแบบว่าจนคนเหนื่อยทีนี้หลวงลุงก็ว่าอ่ะวันนี้พอให้กลับบ้านหลวงลุงก็สวดกลางคืนหลวงลุงสวดอยู่ที่บ้านที่ห้องพระปรากฏว่ามันก็เป็นหน้าช่วงนี้หน้าช่วงเข้าพรรษา
1: ครับ
0: ก็อากาศครึ้มๆแบบนี
1: ้ครับ
0: ทีนี้หลวงลุงสวดอยู่ประมาณหกทุ่มตีหนึ่งมันเหมือนกับว่าฟ้าผ่าในที่นี้คือเห็นเป็นแสงแดงๆลงมาใส่กระเบื้องพุ่งลงมาตรงที่หน้าหลวงลุงนั่งแล้วก็ไปโดนกระเบื้องนี่แตกกระจายอยู่ใกล้ๆกับพันธุ์ครูไฟดับปึ๊บลงทั้งหมดแต่โทรทัศน์ที่หลวงลุงเพราะมันเป็นบ้าน2ชั้นชั้นล่างนี่คือหลวงลุงทำเป็นห้องพระหลวงลุงจะขึ้นไปนอนพักอยู่ข้างบนข้างบนก็ไม่ดับโทรทัศน์ก็ไม่เป็นไรหลอดไฟข้างนอกก็ไม่ดับแต่ดับตั้งแต่อยู่ข้างในนี่
1: แค่เฉพาะตรงห้องพระตรงหลวงลุงแค่นั้น
0: ใช่แต่ถ้าเป็นฟ้าธรรมดาเนี่ยมันก็คงจะดับทั้งหมด
1: ดับทั้งหมด
0: อันนี้คืออยู่ต่อหน้า
1: ครับ
0: อันนี้คือเรื่องของการทำบุญใส
1: ่ครับ
0: และคืนที่2หลวงลุงก็นั่งสวดไปเรื่อยๆประมาณเวลาเดิมเหมือนกับว่าคนหว่านหินกรวดเนี่ยขึ้นบนหลังคาสังกะสีแล้วมันจะดัง
1: มันจะมีเสียง
0: เหมือนกับอะไรหลายๆหล่นลงมา
1: ครับผม

0: ทีนี้หลวงลุงก็นั่งอยู่นั่งสวดไปมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรตกลงบนกระเบื้องนี่เสียงดังป้องแป้งป้องแป้งป้องแป้งเพราะหลวงลุงจุดแต่เทียนยังไม่ได้เปิดไฟเพราะว่าไฟมันยังขาดอยู
1: ่
0: ย
1: ัง
0: ไม่ได้เปลี่ยนทีนี้หลวงลุงก็ว่าเอ๊ะมันอะไรก็เลยไปจุดเทียนไปส่องดูปรากฏว่ามีตะปูที่ตกอยู่บริเวณนั้นเกลื่อนกลาดได้เป็นตะปูที่เหมือนกับเข้าสนิมสนิมกินแล้วก็เหมือนกับไฟเผาบางอันแล้วก็งอๆเหมือนกับเราไปดึงออกมาจากไม้อย่างเงี้ยแล้วมันไม่สามารถที่จะตรงอันนี้คือสิ่งที่หลวงลุงเคยเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่จริงที่ประสบกับหลวงลุง
1: ครับ
0: อันนี้ตอนนั้นรักษาอยู่บ้าน
1: อ๋อครับ
0: อันนี้ก็เลยหลวงลุงก็เลยบอกว่าเทียบเคียงว่ามันจะมีอยู่จริงหรือไม่จริงเนี่ยแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็เห็นลักษณะเช่นนี
1: ้ครับ
0: โดยประมาณว่าเรื่องคุณไส
1: ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ฮะหลวงลุงเนี่ยฮะเมตตาทำพิธีลงทองเศรษฐี9บัลลังก์ให้ผมครับกราบขอความเมตตาหลวงลุงด้วยนะครับ
0: ได้สาธุเมตตาเมตตังจิตตังจิตตังปิยังปิเยปิโยสวาหุมผู้จะสูบเอาเงินทั้ง909ล้านให้เข้ามาสู่ในกระเป๋าพุทธังสิทธิธรรมังสิทธิสังฆัง
2: หลวงลุงพระมหาธรรมยานนอกจากท่านจะเป็นพระที่มีวิชาอาคมแล้วท่านยังเป็นพระที่มีเมตตามากๆเพราะเมื่อไหร่ที่พักกองถ่ายท่านก็จะเรียกญาติโยมที่เดินทางมากราบเพื่อมาพูดคุยมาทำพิธีต่างๆให้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยถึงแม้วันนี้ที่นี่จะมีเพียงศาลามุงจากไว้รองรับญาติโยมเพียงแค่หลังเดียวแต่ก็เต็มไปด้วยพลังศรัทธามากมายเพราะความเมตตาที่หลวงลุงมีให้ทุกคนครับ
3: สำหรับใครที่อยากเข้ามากราบหลวงลุงก็สามารถมาได้ที่อำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์หรือติดตามข่าวคราวพิธีและวิชาต่างๆของหลวงลุงได้ที่เพจมูลพระธรรมหรือใครที่มีจิตศรัทธาอยากร่วมบุญใหญ่สร้างวัดตามกำลังศรัทธาทางรายการก็ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะช่วงหน้ายังมีเรื่องเหลือเชื่อให้ได้ติดตามกันต
4: ่อ
5: หลวงปู่ศิลาจินจันโทพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นอุดมมงคลที่เป็นศูนย์รวมจิตใจเห็นชาวบ้านเห็นพี่น้องๆมาอาตมาภาพก็คงพูดได้คำเดียวว่าอิติมาก
3: ห้ามพลาดเหลือเชื่อช่วงหน้าค่ะพบกับรายการเหลือเชื่อรายการที่จะพาคุณไปเปิดประสบการณ์สุดเหลือเชื่อจากผู้ถ่ายทอดเรื่องราวสู่เรื่องเล่าสุดปาฏิหาริย์เพราะเรื่องเหลือเชื่อมีอยู่รอบตัวอย่ากลัวที่จะเชื่อแต่ต้องเชื่ออย่างมีสติศรัทธาหรืองมงายคำตอบทั้งหมดอยู่ที่คุณติดตามรายการเหลือเชื่อได้ทุกวันเสาร์เวลาบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
6: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
7: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลั่นด้วยล่ะคะ
6: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
8: เฮ้ยปีโป้จุ๊บ
9: แค่ฉี่แล้วก็จุ๊บแบบคนเท่ๆจุ๊บแบบสาวโซเชียลจุ๊บแบบคนคูลๆจุ๊บแบบสาวหวานๆจะจุ๊บแบบไหนก็ปีโป้จุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บๆ
10: ยูโร
11: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
12: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
11: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
12: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
13: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
14: ทิพรส
15: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: หลวงลุงครับพรุ่งนี้งานที่จะเกิดขึ้นที่นี่คืองานอะไรครับ
0: มีพิธีไหว้ครูประจำปี
1: ครับ
0: ของหลวงลุงแล้วก็มีพิธีพุทธาภิเษกเหรียญบรมครูปู่ฤาษีตาไฟก็คือข้างหน้าเป็นหลวงลุง
1: ครับ
0: ข้างหลังเป็นองค์บรมครูแล้วก็มีพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำอำเภอท่าคันโทก็หลวงลุงเป็นเจ้าภาพ
1: ครับ
0: สุดท้ายก็คือการวางศิลาฤกษ์อุโบสถและก็ทอดพระป่าต้นแรกปีแรกครั้งแรกของวัดป่าธรรมยานารามแล้วก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงปู
1: ่
0: ศิลาสิริจันทร์

0: โพเดินทางมาเป็นองค์ประธานเป็นครั้งแรกที่หลวงปู่มาที่นี่และในอำเภอนี้เสียด้วยไปแม้อยู่ในกาฬสินธุ์ก็ช่างแต่หลวงปู่ยังไม่เคยมาทางนี
1: ้ยังไม่เคยมาที่ท่าคันโทแห่งนี้เลย
0: เจริญพร
1: ครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่หลวงปู่จะได้มาที่วัดป่าธรรมยานารามด้วย
0: ใช
1: ่โอ้ตามความตั้งใจของหลวงลุงเลยฮะ
0: ใช
1: ่หลวงลุงครับตอนนี้เราอยู่ที่ทำพิธีที่จะจัดงานพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะ
0: เจริญพร
1: ที่ผมเห็นนี่ลูกศิษย์ลูกหามาช่วยกันนะครับที
0: ่คนละไม้คนละมือ
1: ใช่ฮะด้านนู้นก็มีพี่ๆผู้หญิงช่วยกันจัดที่ผมเห็นนี่อย่างนึงฮะเก้าอี้ที่เตรียมไว้นะครับนับพันนะครับหลวงลุง
0: ก็ประมาณ 2,000 ได
1: ้โอ้โห 2,000
0: เจริญพร 2,000 นี่ก็ยังจะพอไม่พอนะไม่รู
1: ้ถ้าไม่พอนี่อาจจะต้องแบบว่าอยู่รอบๆ
0: รอบๆ
1: กันแล้วฮะ
0: เพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่มาก็คงญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาก็อยากมากราบ
1: จริงครับ
0: กราบขอพรมาชื่นชมบารมีหลวงปู
1: ่พระอุโบสถที่หลวงลุงบอกว่าจะสร้างอยู่ตรงไหนครับ
0: ก็จะบริเวณนี้
1: บริเวณนี้เลยนะฮะบริเวณในปรามพิธีนี้จะสร้างพระอุโบสถต่อไปครับผมคุณผู้ชมครับหลังจากที่ทุกคนช่วยกันเตรียมงานใหญ่มาร่วมอาทิตย์ครับในที่สุดวันนี้ก็มาถึงฮะงานพิธีไหว้ครูครั้งสำคัญครั้งแรกและได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ศิลาเดินทางมาร่วมงานที่วัดป่าธรรมยานารามแห่งนี้เป็นครั้งแรกด้วยครับ
2: วันนี้ผู้คนจากทั่วสารทิศได้เดินทางมาร่วมงานราวๆ 3,000 คนเรียกว่าแน่นขนาดทุกเต็นท์เต็มทุกที่นั่งเลยค่ะเพราะนี่คือครั้งแรกที่ชาวบ้านอำเภอท่าคันโทจะได้ร่วมพิธีใหญ่ที่วัดป่าธรรมยานารามจัดขึ้นและที่สำคัญนี่คือครั้งแรกที่หลวงปู่ศิลาท่านจะเดินทางมาที่นี่เพื่อมาชมวัดที่สร้างขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของหลวงลุงเพื่อเป็นศูนย์รวมทางจิตใจให้กับชาวบ้านตามคำแนะนำของหลวงปู่ศิลาค่ะซึ่งตอนนี้รถของหลวงปู่ศิลาก็ขับเคลื่อนเข้ามาที่วัดแล้วบรรยากาศตอนนี้เต็มไปด้วยเสียงสาธุดังกึกก้องจากชาวบ้านที่มายืนรอต้อนรับหลวงปู่ตลอดเส้นทางเลยค่ะหลวงปู่ศิลาที่เมตตามาร่วมพิธีในครั้งนี้แล้วยังมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอีกมากมายหลายท่านเดินทางมาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยอาทิเช่นพระพรหมวชิระโสพลเจ้าอาวาสวัดบึงพลานชัยและหลวงพ่อสุริยันประธานสงฆ์วัดป่าวังน้ำเย็นโดยพระพรหมวชิระโสพลท่านได้เมตตาวางศิลาฤกษ์เจิมป้ายวัดป่าธรรมยานารามและหลวงปู่ศิลาท่านได้เมตตาหล่อพระพุทธรูปองค์สำคัญประจำอำเภอในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ฮะทุกคนเนี่ยครับแม่ๆญาติโยมทั้งหลายผู้ศรัทธานะครับก็มาร่วมทำบุญฮะวางเงินหรือว่าวางแผ่นทองกับที่วางศิลาฤกษ์เนี่ยครับเดี๋ยวผมขอร่วมบุญด้วยครับ
2: หลังจากนั้นก็ถึงเวลาของพิธีพุทธพิเศษวัตถุมงคลรุ่นบรมครูปู่ฤาษีตาไฟที่จะนำรายได้มาร่วมสร้างวัดป่าธรรมยานารามแห่งนี้ต่อไปค่ะ

0: ที่มาที่ไปนะครับที่ผมมาสร้างรุ่นนี้เพราะว่าหลวงปู่ติลาบอกว่าให้ไปช่วยหลวงลุงสร้างวัดหน่อยครับแล้วเราในเมื่อหลวงลุงเคยช่วยเราไว้ในการทําพิธีต่างๆที่ผ่านมารุ่นบูชาครูผมก็เลยไม่ปฏิเสธเลยพร้อมยินดีที่จะทํานะครับแล้วก็สาเหตุที่หลังเหรียญเป็นฤาษีปู่ฤาษีตาไฟเนี่ยลูกศิษย์ข้างในเขาพูดกันนะครับว่าหลวงปู่ติลาท่านนับถือปู่ฤาษีตาไฟนั่นเป็นสาเหตุที่ผมมาทํารุ่นนี้ครับ
1: หลังจากพิธีอธิษฐานจิตวัตถุมงคลต่อไปก็ถึงอีกหนึ่งพิธีสำคัญที่หลวงลุงให้ความสำคัญมากๆนั่นก็คืองานพิธีไหว้ครูเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อหลวงปู่ศิลาและความเคารพต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้ให้
2: ขออาราธนาเอาคุณพระพุทธเจ้าทั้งเก้าร่างโปรดแสงพระองค์จงมารักษาอยู่กับนาจงมารักษาอยู่กับหลังจงมารักษาอยู่กับไส้

0: วันนี้นอกจากหลวงปู่ศิลาท่านจะมีเมตตาให้ผู้ที่ศรัทธาได้เข้ามากราบไหว้แล้วท่านยังเมตตาพูดคุยทักทายกับบรรดาญาติโยมผู้มาร่วมงานอย่างเป็นกันเองและที่สำคัญท่านยังอวยพรขอให้ทุกคนโชคดีมีโชคกันทั่วหน้าด้วยนะคะ
1: พ่อพ่อหล่อเจ้าหลวงเจ้าเงินเจ้าหล่อเจ้าขาวเจ้าเทียนตั้งทุกทีใจน้ำเกล้าหลาเป็นจิตจะเริ่มหมู่ที่นั่งยิ่งหวังมันในเรื่องที่มันรู้ท่านี้รู้ว่าจะนั่งให้ใจนั่งเด้ออายุวันทองรู้กับพระ
2: เป็นคนตำบลนี้แม่ประทับใจทุกอย่างที่ปู่ศิลานำลงมาที่หลวงลุงมาพัฒนาตำบลดงสมบูรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาเราจะได้จะลงต่อไปคนที่รุ่นหลานรุ่นลูกเราก็จะได้เห็นว่าอำเภอท่ากันโทเราเจริญมากๆเพราะบารมีของปู่ศิลาบารมีของหลวงลุงที่มาพัฒนาตรงนี้ดีใจมากค่ะ
0: หลังจากพูดคุยกับญาติโยมเสร็จแล้วหลวงปู่ศิลาท่านก็เดินทางกลับต่อไปก็ถึงเวลาที่ชาวบ้านจะมีโอกาสได้กราบหลวงลุงในงานพิธีไหว้ครูซึ่งคุณโอมก็ได้ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยค่ะ
3: ฝากครับขออนุญาตฝากตัวเป็นศิษย
4: ์
3: ด้วยนะคะ
4: สาธุ
3: ครับผมครับขอบคุณครับหลวงลุงครับวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างครับ
4: ก็ด้วยความปราบปลื้มปิติยินดีในความเมตตาของพระมหาเถระ
3: ครับ
4: มีพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปึงแล้วก็โดยเฉพาะหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพ่อแม่ครูบาอาจารย
3: ์ครับ
4: ผู้ที่เมตตาล้นพ้นไม่มีประมาณ
3: ครับ
4: มาทีไรก็อย่างที่ท่านได้รับรู้ท่านเห็นว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่เราเป็นพระมหาเถระผู้มีความเสียสละโดยไม่เอาอะไรเลย
3: ครับ
4: อย่างที่เราเห็น
3: ครับ
4: ดังนั้นความปราบปลื้มปิติยินดีด้วยความสมัครสมานสามัคคีและความเป็นอุดมมงคลที่เป็นศูนย์รวมจิตใจเห็นชาวบ้านเห็นพี่น้องๆมาก็ถือว่าเป็นบุญเป็นบารมีของทุกท่านทุกคน
3: คร
4: ับ โดยเฉพาะอาตมาภาพก็คงจะสรรหาคำไหนมาขอบบุญขอบคุณญาติโยมที่มาไม่ได
3: ้ครับ
4: ดังนั้นว่าก็ขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญพูดได้คำเดียวว่าปิติมาก
3: ครับผมครับผมโอมรายการเหลือเชื่อแล้วก็ตัวแทน FC ของรายการเหลือเชื
4: ่
3: อครับขอถวายความอวยพรหลวงลุงให้สร้างวัดนี้สำเร็จโดยไวนะครับหลวงลุงครับ
4: สาธุสิทธิกิจจังสิทธิกำลังสิทธิกาลิยะตถาคตสิทธิเตโชชโยนิเทนะพลังวัตกำลังปัจจิตที่มีสิโลเมสิโลเมพุทธวโรเศโธนาละเตธรรมมุตตโมจิงสัพพารมีโยปิเตทวิอังสากสาวกาพุทธกุณังปามุตุยุสเพพุทธานมามิหังชัยยะโสธีพระวันตุเตเอารวยอย่างเดียว
3: ครับ
4: สาธุ
0: และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่น่าเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นที่วัดป่าธรรมยานารามจังหวัดกาฬสินธุ์เพราะเรื่องเหลือเชื่อมีอยู่รอบตัวอย่ากลัวที่จะเชื่อแต่จงเชื่ออย่างมีสติศรัทธาหรืองมงายคำตอบทั้งหมดอยู่ที่

0: พราะแม็กฟืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับของมีจำนวนจำกัดนะครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ Shop Mania
1: เพราะว่าแม็กรุ่นนี้ของปีนี้ใช้งานง่ายมากน้ำหนักเบามากๆเลยใช้แบตเตอรี่นะชาร์จไฟ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่อง45นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปล้างแบบหลังคาที่บ้านอ
0: ุ้
1: ยจะต้องวิ่งหาปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องหาไร้สายแบบนี้สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของไฟรั่วนะที่สำคัญค่ะเพียงแค่มีถังน้ำกะละมังใส่ตัวกรองนี้เข้าไปค่ะก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ปรับหัวปรับตรงนี
2: ้
1: 7หัวสามารถฉีดได้ทุกรูปแบ
0: บ
1: ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค่ะ
0: ครับใช้งานได้ง่ายมากๆกับ3ขั้นตอนนะครับคุณแค่ใส่แบตเตอรี่ของเราไปแบบนี้นะครับให้มันลงล็อกนะเสร็จเรียบร้อยครับต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันลงล็อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงนี่เองนะครับหลายคนสงสัยว่า90บาร์มันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า90บาร์แบบนี้แหละก็เอาอยู่แล้วในการทำความสะอาดนะครับเราจะยิงแล้วยิงเลยนี่ไปแล้วครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะ
2: ตัวใหญ่กว่านั้นเอง
0: โอ้โหใหญ่มากเลยอ่ะนี่90บาทนะแบบนี
2: ้
0: เห็นไหมฮะ
1: เม็ดกระจายเลย
0: โอ้โหแล้วพูดถึงอันนี้90บาทนะยังทำความสะอาดได้ขนาดนี้พวกคราบตะไคร่น้ำนะครับหรือพวกเศษต่างๆที่ว่าสกปรกนะครับที่เกี่ยวกับตรงพื้นเนี่ยออกแน่นอนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนะใช้งานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะใช้ตามบ้านหรือว่าชาวสวนชาวไร
2: ่
1: สามารถที่จะเอาแอดปายฉีดปุ๋ยฉีดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
2: กับต้นไม้ก็ทำได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะซื้อไปบอกเลยการันตีรับประกันนะคะสำหรับตัวมอเตอร์2ปีเต็มและ1เซตวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แค่ตัวปืนราคาวันนี้จากหลักพันวันนี้เหลือแค่หลักร้อยนะคะ999บาทเรายังมาพร้อมกับของแถมนะคะแบบจุก
0: ๆโอ้เรียกว่าวันนี้คุ้มแหละใครที่โทรทันต้องรีบโทรด่วนนะครับมันเป็นของที่หลายๆคนได้ใช้แน่นอนนะครับ
2: และเป็นของที่ต้องมี
0: ถูกต้องครับเอาล่ะตอนนี้ใครลังเลอยู่รีบโทรด่วนนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: เพราะว่าแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี้โอ้โหแรงเอาอยู่แน่นอนมาพร้อมกับ7หัวฉีดนะครับและมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้อย่างที่บอกไปว่ามีฟรีนะครับน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้2ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์เอาไปทำความสะอาดได้อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีกด้วยนะครับทั้งเซตนี้นะครับจาก 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาสวยๆเลย999บาทนะครับแล้วก็ของมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Club ครับ
1: สุดท้ายค่ะพี่อ้อยค่ะฝากอะไรกับ Power Max หน่อยคะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หมดกังวลในเรื่องของนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแบบนี้กับเครื่องฉีดน้ำแบบเดิมๆแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับ Power Max ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตรงฉีดกระจาย7แบบ7วันก็ทำได้ wow. และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหัวฉีดโฟมก็ได้อีกด้วยเครื่องแรงเครื่องดีแบบนี้วันนี้ต้องเลือกเลยค่ะกับ Power Max ค่ะ
0: เวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: าชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภากล่าวถึงความคืบหน้าการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าได้ตั้งคณะทำงานจัดทำรายละเอียดยติและรวบรวมรายชื่อรัฐมนตรีที่จะอภิปรายแล้วคาดดำเนินการตามกรอบเวลาเดิมคือภายในเดือนกันยายนนี้และประเด็นที่จะซักฟอกจะมีทั้งการโกงสอบท้องถิ่นหัวสวโครงการ THAI Passport รวมไปถึงการเปิดประเด็นใหม่ที่ยังไม่ปรากฏต่อสาธารณะและ2ชื่อที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นตรงกันในการยื่นอภิปรายคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส่วนจะมีใครอีกบ้างอยู่ระหว่างการรวบรวมจากทุกฝ่ายช่วยได้เพิ่มอีก1คนค่ะนักศึกษาหญิงวัย22ปีเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงให้กุเรื่องหลอกครอบครัวว่าได้ทุนไปเรียนต่ออเมริกาก่อนบังคับโอนเงินกว่า 1,700,000 บาทคดีนี้ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์พบเบาะแสว่าเมื่อวันที่5กันยายนนักศึกษาสาวถูกมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นตำรวจเมืองพิจิตรหลอกว่ามีคนซัดทอดว่านักศึกษานำสำเนาบัตรประชาชนไปให้เปิดบัญชีม้าเพราะขัดสนเงินจากนั้นมีการนำไปซื้อเบอร์มือถือซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินแต่หากต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจให้โอนเงิน1ล้านบาทให้ตรวจสอบและระหว่างนั้นให้ตัดขาดการติดต่อกับบุคคลรอบข้างโดยไปเช่าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งอย่างไรก็ตามนักศึกษาไม่มีเงินจึงหลอกพ่อว่าได้ทุนและโอนเงินให้กลุ่มมิจฉาชีพไป6ครั้งกระทั่งพ่อเอะใจตรวจสอบข้อมูลของบริษัทที่ให้ทุนและพบความผิดปกติจึงแจ้งตำรวจเข้าช่วยลูกสาวพร้อมแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าวมาซูดเปเซเคียนประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวบนเวทีประชุมด้านธุรกิจนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มบริกส์ที่กรุงนิวเดลีของอินเดียเมื่อวันศุกร์ว่าอิหร่านจะไม่ยอมตำนนต่อแรงกดดันจากสหรัฐและอิสราเอลท่ามกลางการสู้รบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกับสหรัฐก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียได้หารือกับนายเปเซเคียนได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปกป้องเสรีภาพในการเดินเรือและการค้าตลอดจนความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกเรือหลังอินเดียได้รับผลกระทบจากการโจมตีเรือในช่องแคบเฮอร์มุสซึ่งอิหร่านได้ทำการปิดกั้นเพื่อตอบโต้กรณีถูกสหรัฐและอิสราเอลโจมตีมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ศึกฟุตบอลหญิง U20 ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศโปแลนด์กลุ่ม B นัดสุดท้ายนักเตะสาวแซมบ้าบราซิลพบสิงโตคำรามสาวอังกฤษครึ่งแรกค่ะนาทีที่31ลิลลี่เยนแต่ลงโล่งหน้าประตูให้อังกฤษขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0ครึ่งหลังบราซิลเปิดเกมบุกหนักนาทีที่76คาร่าโอลิเวรามาซัดจุดโทษยังเหนือชั้นให้บราซิลตีเสมอ1ประตูต่อ1ช่วงทดเวลานาทีที่90+5กิเซเล่เลี้ยงหลบกองหลังเข้ากรอบเขตโทษก่อนซัดเพื่อซ้ายมุมแคบเข้าไปเป็นประตูชัยช่วยให้บราซิลเฉือนเอาชนะ2ประตูต่อ1เก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนอังกฤษมี4คะแนนเข้ารอบเป็นที่2คุณผู้ชมสามารถกลับมารับชมข่าวอีกครั้งใน9ข่าวค่ำเวลา19นาฬิกาส่วนวันนี้ดิฉันคณิษฐาอมรเมฆเรียนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19 กันยายนถึง4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

0: สวัสดีครับผมตั๊กนภัสกรกับรายการถึงพริ้งกิ่งครับเรื่องราวดีวันนี้คือเรามาเดินตลาดที่มีนบุรีฝั่งใหม่แน่นอนเคยมาไหมหลังดูรายการเราก็มาเที่ยวได้เลยครับของกินมีหลากหลายมากมายวันนี้มีของอร่อยอร่อยที่อยากให้รู้จักมากมายแต่ของดีในวันนี้บอกเลยว่ารสจัดจานถูกใจคนทั้งประเทศแน่นอนแต่ว่าเขาจะมีเยอะมากขนาดไหนอยากรู้ตามผมมาเดินตั้งแต่หัวนู่นจนถึงนี่เลยมาเดินตรงเข้ามาแถวๆนี้จะมีทั้งชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมครับมีหลากหลายอาหารที่ความน่าอร่อยนี่บอกงี้นี่อาจจะไม่เคยเห็นแบบนี้นะขนมบ้าบิ่นทรงนี้เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบว่าพลิกไปพลิกมานี่ตอนแรกนึกว่าเบอร์เกอร์ไม่ใช่ขนมบ้าบิ่นขายอันเท่าไหร่ครับนี
1: ้ชุดละ50จะได้2ลูกใหญ่จ้ะ
0: 2ลูกใหญ่50เหรอโหนี่กรอบๆแบบนี้เลยนะสักชุดนึงแล้วกันนะตัดให้หน่อยตัดให้หน่อยนะ
1: ได้เลยจ้ะ
0: นี่ครับ50บาทนะครับ
1: จ้าขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: กรอบๆแล้วมันต้องกรอบๆนอกนุ่มในใช่มั้ยอันนี้หอมฮะ
2: หอมครับ
0: เปลือกแล้วกรอบๆกรอบหอมดีเฮ้ยทอดมันปิ้งอย่างนี้เลยเหรอมันย่างอ่ะครับหอมมันทอดมาก่อนหูลูกบานๆอย่างนี้เลยขายลูกไงขายไม้ไง
2: 2บาท
0: ไม้12เอา4ไม้
1: ขอบค
0: ุ
1: ณนะคะ
0: โหน่ารักมากครับนี่มีแถมด้วยขอบคุณนะครับร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกร้านเดียวเลยป่ะ
3: ใช่ๆครับ
0: ในตลาดมีนเลยป่ะ
3: ใช่เป็นมีนไก่ฉีกครับ
0: มีไก่ฉีกนะฮะเฮ้ยเอาสัก1นะสิ่งทุกอยากรู้เป็นยังไงกล่องเท่าไหร่ครับอันนี
3: ้กล่อง59 2กล่อง100คร
0: ับ โอเคครับงั้นเอา2กล่องใส่คุกเนี่ยมีซองมีซอสเสร็จอันนี้เป็นไก่ฉีกนะฮะแล้วนี่เป็นอะไรฮะ
3: อันนี้เป็นหนังไก่ครับผมสุด
0: อันนี้เขาบอกว่าท็อปปิ้งสูตรแม่ยายแม่ยายขายอะไรเนี่ย
3: ขายน้ำพริกครับผม
0: ขายน้ำพริกแล้วเอาแม่ยายเป็นไข่ไก่ด้วย
3: เป็นน้ำพริกหนังไก่คร
0: ับ
3: ผม
0: แล้วเอาเหรอ
3: ใช่ครับ
0: โอ้เป็นสูตรเด็ด
3: ใช่
0: น้ำพริกหนังไก่ใส่หมดเลยเหรอ
3: ใส่หมดเลย
0: นี่ขยี้ขยี้กลิ่นพริกหอมมาก
3: ใช่
0: แม่ขายน้ำพริกดู
3: ใช่
0: ตรงไหนครับแม่ขายพริกตรงไหน
3: จะถัดไปอีกหน่อยนึงครับผม
0: ทางนี้เหรอ
3: ใช่ใช่ครับผม
0: ชื่อร้านอะไร
3: น้ำพริกเจ้าใหญ่ตลาดใหม่มีนบุรีครับผม
0: น้ำพริกเจ้าใหญ่ตลาดใหม่มีนบุรีจะบอกเลยว่าร้านนี้จะมาก็ร้านนี้แหละเอิญแวะนี่ก่อนก็ไม่คิดว่าหนังไก่จะเป็นของเขานะอร่อยอร่อยจริงโอเคขออนุญาตนะ
3: ขออ
0: นุญาตครับน้ำพริกเยอะมากอะตอนนี้ดับด้วยสายตาก่อนนะ2 4 6 8 10 12 14 16 17
4: มีอีก
0: มีทั้งหมดกี่อย่างครับ
4: 24ค
0: ่
4: ะ
0: เฮ้ย24เลยเหรอ
4: ใช่
0: มันเยอะขนาดนี้ชื่ออะไรนะ
4: น้องนาค่ะ
0: น้องนาเป็นเจ้าของที่นี่
4: ใช่ค่ะ
0: เจ้าของตลาดไม่ใช่เจ้าของ
4: น้ำพริกเจ้าใหญ่มินบุรีพอค่ะ
0: พริกเจ้าใหญ่มินบุรีอันนี้เขียนว่าออร์แกนิกฮาลาล
4: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นยังไงคะออร์แกนิกฮาลาลออ
4: ร์แกนิกคือเราไม่ใส่สารกันบูดค่ะแล้วก็ฮาลาลคือขั้นตอนทุกอย่างวิธีการทั้งอย่างเราทำด้วยความฮาลาล 100% ตามขั้นตอนอิสลามเลย
0: ขั้นตอนอิสลามแปลว่าทั้งพุทธทั้งอิสลามกินได้หมด
4: กินได้หมดเลย
0: อันนี้น่าสนใจนะอยากรู้เหมือนกันนะขั้นตอนเขาเป็นยังไงน้องนาเป็นคนทำทั้งหมดนี่เลยไหมครับ
4: จะเป็นคุณแม่ค่ะแล้วก็ทีมงานทำหน
0: ู
4: จะเป็นฝ่ายจัดซื้อกับฝ่ายขาย
0: ฝ่ายจัดซื้อ
4: ใช่ค่ะซื้อวัตถุดิบต่างๆแล้วก็มาทำเองทั้งหมดเลย
0: สุดยอดคือมันดังในโซเชียลพี่ก็อยากรู้ว่ามันดังเพราะอะไร
4: หนูว่าที่ดังเพราะหนึ่งด้วยรสชาติด้วยค่ะแล้วก็ความสดใหม่ด้วยแล้วหนึ่งส่วนใหญ่อะค่ะน้ำพริกจะเป็นของคนพุทธแต่อิสลามอาจจะหาได้น้อยมากที่มีน้ำพริกเยอะขนาดนี
0: ้นั่นสิปกติคนพุทธขายน้ำพริก
4: ใช่
0: ไม่เคยเห็นมุสลิมขายนะแต่ราคาเท่ากันไหมคะหรือราคา
4: เท่ากันทั้งหมดเลยค่ะ35 3กระปุก100สามารถรวมกับผักชะอมไข่ต้มได้หมดเลย
0: เจ๋งอะเท่ากันหมดเลย
4: ใช่ค่ะ
0: อุ๊ยเดี๋ยวก่อนอันนี้เหมือนที่พี่กินเมื่อกี้เปล่าพี่กินกับก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกป่ะ
4: ใช่ค่ะน้ำพริกหนังไก่ตัวนี้เลย
0: อันนี้เลยอันนี้เลยนี่นี่โหเป็นอย่างนี้เลยมีอื่นให้ชิมก่อนไหม
4: ได
0: ้อย่างนิดอย่างหน่อยเอางี้จัดแบบว่าน
4: ี่
0: นะ
4: เดี๋ยวหนูให
0: ้แนะนำ
4: ถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยค่ะจะเป็นน้ำพริกลงเดือ
0: นะแล้วครับอย่างนี้อย่างนี้ครับไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะนี
4: ่ถ้าอร่อยตะโกนดังว่าอร่อยเลยค่ะแต่ถ้าไม่อร่อยคือเงียบเลย
0: อร่อย
4: อร่อยมากเดี๋ยวหนูให้ชิมอีกตัวนึงน้ำพริกไตปลาแห้ง
0: สีแบบว่าออกขมิ้นเลยเนาะโหดูครับปลาแบบปลาเป็นปลาเลยเนาะอันนี้ปลาอะไร
4: เป็นเนื้อปลาโอดำค่ะ
0: ปลาโอดำ
4: ใช่เนื้อปลาโอดำแต่ว่าเนื้อขาวนะไม่ใช่เนื้อดำ
0: แต่ตัวนอกสีเป็นดำ
4: ใช่ค่ะ
0: หอมมากเข้มข้นมาก
4: ใช่
0: เผ็ดร้อนมากยังไม่ได้บอกเลยยังพี่มีอะไรบ้าง
4: มีไตปลาแห้งค่ะป่นปลาทูค่ะ
0: ป่นปลาทู
4: ป่นปลา
0: ป่นปลานี
4: ่แล้วก็อันนี้กลางดง
0: กลางดงเดี๋ยวค่อยว่ากันงงกันอันนี
4: ้อันนี้เป็นตาแดงแมงดา
0: ตาแดงแมงดาอ้าว
4: แล้วก็อันนี้เป็นลงเรือค่ะพริกเผาป่า
0: พริกเผาป่าก
4: ะปิมะนาวแล้วก็อันนี้ปลาเถื่อน
0: ปลาเถื่อนพอกลางดงเลยงงเหมือนกันนะต่ออ
4: ันนี้เป็นเผากุ้งกรอบ
0: เผากุ้งกรอบอันนี้ไม่เคยเห็น
4: แล้วก็อันนี้กะปิมะม่วงค่ะ
0: กะปิมะม่วง
4: ปลาร้าสับผัดสุก
0: อันนี้ไม่เคยเห็นอ้าวนี่ปลาร้า
4: แล้วก็อันนี้เป็นน้ำพริกปลาดุกฟู
0: ปลาดุกฟู
4: อันนี้เป็นปลาช่อน
0: โอ้ยนี
4: ่แล้วก็หนังไก
0: ่แล้วก็อันนู้น
4: อันนี้เป็นแมงดาค่ะนรก
0: จำได้หมดเลยเก่งมากน้ำพริกอันไหนแปลกสุด
4: แปลกสุดพี่ตักกินปลาร้าไหม
0: จริง เฮ้ยนี่ปลาแท้เลยอะ
4: เรามันสายนี้อยู่แล้วถ้ากินปลาแล้วมีแรง
0: อืมฮะนี่นี่เหรอเฮ้ยอันนี้หอมเลย
4: ใช่ค่ะ
0: ปลาจับอย่างนั้นนะ
4: ใช่ค่ะ
0: อันนี้อร่อยอร่อยเขามีข้าวกล่องแบบนี้ด้วยครับเป็นเซตๆอย่างเงี้ย
4: ใช่ค่ะกล่องละ40เพราะว่าเราให้ตัวปลาทูเป็นตัว
0: บวย5บาทเองอะตกใจนะอันนี้กะปิอันนี้กะปินั่นแหละเล็กตั้งแต่แรกแล้วนี่อืมเฮ้ยอันนี้กลมกล่อมหอมด้วย
4: เป็นกะปิมะนาวใช้เป็นมะนาวสดด้วย
0: มาชิมต่ออันนี้คืออะไรนะฮะ
4: น้ำพริกกลางดงค่ะ
0: กลางดงอืมแต่กุ้งเยอะ
4: ใช้เป็นเนื้อกุ้งเลยเป
0: ็
4: นกุ้งกุลาก
0: รอบกรอบอะไรต่อฮะอะไรต่อ
4: มะม่วงค่ะ
0: มาเลยมะม่วงเป็นมะม่วงอะไรครับ
4: เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ค
0: ่
4: ะ
0: เฮ้ย
4: ต้องใช้มะม่วงน้ำดอกไม้เท่านั้น
0: อืมอันหอมมันเปรี้ยวอมหวานอันนี้ดีเลยไม่เผ็ดแรงเผ็ดเบาๆอันนี้อันนี
4: ้ปลาดุกฟูค่ะน้ำพริกแห้งเราใช้เป็นเนื้อปลาดุกไม่มีเกล็ดขนมปังค่ะ
0: กรอบกรุบกรุบกรุบกรุบเลยหวานเค็มมันอร่อยครับกลมกล่อมโอเคอย่างนี้ขอบุกครัวกลางขอดู2 อย่างเลย
4: ได้เลย
0: ได้ไหมฮะไม่ต้องเยอะนะเอาแบบตัวอย่างให้พี่ดู
4: ไม่ต้องเยอะเอาสัก
0: อย่างไอ้เนี่ยพี่ไม่รู้จักเลยอะไรนะ
4: กลางดงกับปลาเถื่อนใช่ไหม
0: อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็หลายอย่าง
4: มะม่วง
0: เออนี่ไม่ค่อยได้เห็นฮะอยากเห็นพวกนี้เน
4: า
0: ะ
4: ได้
0: โอเคไหมครับ
4: ตามไปได้เลย
0: ขออนุญาตกลับบ้านไปดูเลยนะ
4: ได้ค่ะ
0: ไปครับท่านผู้ชมครับไปบ้านน้องนากันเลยถ้าหากดูเด็ดเผ็ดมันก็ต้องถึงพริกถึงขิง
5: When skin feels right everything else falls into placeCrystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline. สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี 70 เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน 5 วันลองเลย
6: ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายจดจำได้ในทุกรสชาติแค่มีชิปรสก็อร่อยครบรส
7: ชิปรส
8: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์
9: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
10: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
11: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
12: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
0: ฝรั่งทำจีนจำแล้วปรับให้สุดท้ายมาจากเทศแต่รสเด็ดอย่างไทยหมูสตูกรุงเทพตั้งแต่ปีอะไรครับ
13: 2507
0: อันนี้เนื้อหมูส่วนไหนครับ
13: เป็นหัวไหล่ครับผม
0: หัวไหล่ไม่ใช่หอมแบบกลมๆเลยอ่ะออกกลิ่นเครื่องพะโล้หน่อยๆแน่ดูลักษณะความข้นของน้ำนะเคี่ยวแล้วต้องมีมันแทรกแบบนี้ฮะถูกต้องนี่แบบนี้เลยเจอกันวันเสาร์นี้เวลาดีๆ15 นาฬิกาถึง 15 นาฬิกา 30 นาทีช่อง9 กด 30อร่อยมากครับหอมมาก
8: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
6: ์ปรุงอาหารให้หอมเพิ่มรสชาติให้อร่อยจดจำได้ในทุกรสชาติแค่มีชิพรสก็อร่อยครบรส
7: ชิพรสมันก็ต้องถึงพริกถึงขิง
0: ครับเดินเข้ามาแล้วครับนี่คือครัวกลางน้องนาพามาแล้วครับตรงนี้คือบริเวณที่เรียกว่า
4: ครัวกลางที่เราทำโคตรน้ำพริก
0: โคตรน้ำพริกจะบอกว่าตรงนี้มีใครบ้างครับอันนี้
4: อันนี้จะเป็นคุณแม่หนูค่ะ
0: อุ้ยคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ชื่อ
4: คุณแม่วรุณีหรือว่าเรียกท่านว่าม้าค่ะ
0: คุณม้านะครับคนนี้ปิดได้อยู่ครับเพราะทำกับข้าวอยู่นะอันนี้เขาเซฟตี้มากกำลังทอดอยู่ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ทอดอะไรอยู่ฮะ
4: เป็นปลาดุกฟูค่ะ
0: ปลาดุกฟู
4: ใช่
0: ครัวแบบว่าหุยหุย
4: ปลาดุกทอด
0: กรอบมากเลยอ่ะ
4: เรานึ่งเองด้วย
0: นึ่งเองด้วย
4: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวมาดูกันครับที่เห็นอันนี้ปลาทูนะ
4: อันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ค่ะ
0: ไซส์ใหญ่นี่อันนี้เขาเรียกอะไรนะ
4: อันนี้จะเป็นเตี๋ยวค่ะ
0: เตี๋ยว
4: ใช่ค่ะใช้ไว้หนึ่งปลาทู
0: จุ่มของเก่าโบราณ
4: ใช่
0: เหมือนนึ่งเนี้ยแล้วเป็นไงดีกว่า
4: ดีกว่าแล้วมันก็มีความหอมกว่า
0: หอมกว่า
4: ใช่
0: เตี๋ยวเห็นไหมไม่ต้องเดือดมาก
4: ใช่ค่ะเดือดมากก็ผิวก็จะแตกเนื้อก็จะลิ
0: อันนี้น้ำใส่เกลือใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: ต้องงานกี่นาทีครับกี่นาที
4: ตัวเล็กประมาณ5นาทีค่ะ
0: หลังจากที่นึ่งปลาทูมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็มาบอกว่าเตรียมตัวเรื่องของปลาทูก่อนเนาะ
4: ใช่ครับก็จากที่นึ่งเสร็จแล้วก็จะ

0: าทอด
1: นึ่งมาแล้วมาทอดครับนี่เขามีเคล็ดลับนิดหน่อยนะมีคลุกแป้งบางๆนะ
0: ใช่ค่ะเพื่อไม่ให้ติดกระทะเพราะว่ามันเป็นปลาใหม่อยู่
1: อันนี้เขาจัดการควักส่งควักไส้เรียบร้อยแล้วนะ
0: ควักเองกับมือ
1: นี่โอเคอันนี้ทอดนานไหมครับ
0: ประมาณ5นาทีไม่เกินค่ะเพราะว่าตัวมันเล็กสังเกตได้ว่าผิวเริ่มเปลี่ยนสีแล้ว
1: ใช่เลยสวยฮะ
0: โอ้ยโอเคแล้ว
1: นี่หูยน่ากินไหมล่ะน่ากินมากครับเอาละพักเอาพักที่เดียวกันหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: บอกแล้วน้ำพริกวันนี้สาธิตเราดูมีหลายอย่าง
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: แรกน้ำพริกปลาดุก
0: ปลาดุกฟู
1: ปลาดุกฟูอันนี้เป็นเนื้อปลาดุกเลยนะ
0: เป็นเนื้อปลาดุกไม่มีเกล็ดขนมปัง
1: ไม่มีเกล็ดขนมปัง
0: อันนี้เราต้องนึ่งก่อน
1: นึ่งก่อนด้วย
0: นึ่งแล้วเอาแกะเนื้
1: อ
0: แล้วเราก็เอาไปปั่นค้างคืนไว้หนึ่งคืน
1: นึ่งคืนนึง
0: ใช่
1: เพื่อทำไมต้องคืนนึง
0: เพื่อให้เนื้อปลาดุกค่ะมันเข้าที
1: ่ต้องแช่เย็นใช่ไหม
0: ต้องแช่เย็นค่ะ
1: ต้องแช่เย็นนะเสร็จแล้วก็เตรียมพร้อม
0: แล้วเราต้องเอาเนื้อปลาดุกค่ะไปผสมน้ำมันแล้วเขี่ยให้มันแตกก่อนแล้วเราจะสาธิตให้ด
1: ูเทคนิคเทคนิคดูเทคนิคของเขากันโอ้น้องนาแบบว่าไม่มีเหนียมเลยอันนี้แบบว่าโอ้แบบนี้ฮะวิธีการนี้นี่วิธีการแบบนี
0: ้เป็นการให้เนื้อปลาดุกค่ะเข้ากับน้ำมันให้มันแตก
1: แล้วลงแล้วเราเป็นไงเราเป็นไงเราเป็นไงอันนี้เป็นแท้จริงนะโอ้นี่แท้ใหญ่ด้วยนะน้ำมันใหม่ด้วยนะ
0: น้ำมันต้องใหม่ค่ะไม่งั้นปลาดุกฟูจะเหม็นหืน
1: ต้องพลิกยากด้วยนะขึ้นมาเป็นแพรเลยนะยังกำลังพึ่งเลยเรียนทำกับข้าวคุณแม่มากี่ปีแล้ว
0: ก็ทำมาด้วยกันตลอดนะคะ
1: ตลอดตั้งแต่เกิด
0: อุ้ย
1: ก็เกิดมาเห็นแม่ทำก็เข้าครัวด้วยไงแสดงว่าชอบกินก่อน
0: นั่นแหละจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเลย
1: อันนี้เป็นการไล่น้ำมันครั้งสุดท้ายตอนนี้มันจะเป็นการรวมแพรนี่อันนี้ที่พักแห้งแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องพักให้นานแค่ไหนถึงจะแห้งขนาดนี
0: ้10 นาที
1: 10 นาที
0: เพราะว่าเราไปทำน้ำพริกแห้งมันต้องไม่มีน้ำมันเลย
1: มันฟู
0: มีวัตถุดิบหลักที่เราเพิ่งทอดเมื่อกี้คือปลาดุกฟู
1: เรียบร้อยแล้ว
0: แล้วก็จะมีพริกแกงเผ็ดค่ะ
1: พริกแกงเผ็ดซึ่งเรา
0: เป็นหยาบละเอียดนะ
1: ติดเตาเลยนะฮะอันนี้น้ำพริกผัดแล้วน้ำพริกจริงๆเลยนะเริ่มต้นเนี่ยมันคือพริกใช่ไหม
0: พริกแห้งเม็ดใหญ่เป็นพริกอินเดียค่ะ
1: อ
0: ันนี้อาจจะใส่หัวหอมลงไปด้วยเพิ่มความนัว
1: โขลกๆเนี่ยฮะหรือว่าบด
0: บดค่ะ
1: ผัดเลยนะใช้ไฟแรงด้วยนะโหยหอมเลยพริกแกงบ้านนี้เขาหอมจริงเนาะแล้วก็หลีไฟใช่ไหมฮะ
0: พริกเลยค
1: ่
0: ะ
1: หอมแล้วใช้ได้แล้วแล้วไงต่อครับ
0: ใส่เครื่องปรุงค่ะ
1: เชิญครับแล้วก็ใส่หมดเลยครับ
0: เป็นน้ำตาลทรายกับเครื่องปรุงค่ะที่เราปรุงไว้แล้ว
1: ครับ
0: เราต้องเร็วค่ะ
1: ต้องเร็วต้องเร็วเลยนะอันนี้รุ่มเอาชุดๆโอ้ยดักกล้องมองไม่ทันนะอันนี้ความไวสูงมากนี
0: ่หนูนึกว่าอยู่ในสนาม
1: โอ้ยแต่ออกมาสวยนะสีออกมาสวยเลยนะนี่สีแบบนี้เลย
0: ต่อไป
1: สุดยอดแล้วต่อฮะใส่น้ำปลาที่ปรด
0: ใช่ครับ
1: แค่มีที่ปรดก็อร่อยครบรส
0: แล้วก็ใส่เป็นหอมเจียวกระเทียมเจียว
1: ครับนี่ไฟอ่อนๆ อยู่ใช่ไหม
0: ไม่ค่ะปิดไฟเลย
1: อ๋อปิดไฟแล้ว
0: ใช่เพราะว่าพริกแกงเราผัดขึ้นไฟแล้ว
1: โอเคครับแล้วก็ลงเลยสุดยอดแห้งๆเลยต่อไปนี้ก็คือฝีมือการคลุกนี่นะ
0: พี่ตั๊กอยากลองไหม
1: ไหนนี่ไหนเลย
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้มันยังไงนะยังไงนะเนี่ย
0: โอ้ยชำนาญกับหนูอีกหนูว่าใกล้ละใกล้ละใกล้แตกแล้ว
1: อันนี้เป็นใบมะกรูดทอดกรอบๆเรียบร้อย
0: โอเคค่ะเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับนี่คือน้ำพริกปลาดุกฟูจบแล้วเก่งมากนี่พร้อมขายเลยอ
0: ัน
1: นี้มันกี่โลจ้ะ
0: ประมาณ 3-4 กิโลค่ะ
1: 3-4 กิโลนะ
0: ใช่
1: ตกโลเท่าไหร่ตอนนี
0: ้ตอนนี้น่ารักขายอยู่โลละ450
1: โอเคน้ำพริกต่อมาคือน้ำพริก
0: กลางดงค่ะ
1: กลางดงทำไมชื่อกลางดง
0: ทำไมถึงชื่อกลางดงเพราะว่าสมุนไพรมันเยอะมาเริ่มกันที่การทอดกุ้ง
1: ครับผมมาเริ่ม
0: เดี๋ยวหนูขอ
1: เริ่มทอดต้องทอดกุ้งแห้งก่อนใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ฟูฟ้าฟูฟ้าเลยนะนี่น้ำมันร้อนน้ำมันใหม่ด้วยไงไปแล้วปืด
0: ลงไปแล้วไฟแรงปุ๊บ
1: เขามีเทคนิคหลายอย่างนะเวลาทอดนี่หมอเป็นคนใช้ไฟเก่งมากเรื่องของการทอดแสดงว่าเชี่ยวชาญในการ
0: เพราะว่าเราเป็นคนมากับไฟ
1: นี่นะเด็กรุ่นใหม่ฮะไฟแรง มันได้คือจะดูยังไงอะเวลาดูยังไง
0: มันจะรอแล้วตัวกุ้งอะค่ะ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: ม
1: ัน
0: จะเปลี่ยนสีเลยเป็นสีเดิม
1: ก็เช็คสีตัวกุ้งแห้งที่ชมกลิ่นหอมคือเข้าสู่ความกรอบแล้วอะอันนี้ก็นะต้องบอกว่าต้องแช่น้ำมาก่อนด้วยนะครับเพื่อเป็นการล้างด้วยแล้วก็มาทอด
0: 3น้ำนะคะ
1: ครับล้างกันเหรอครับ
0: ใช่พี่
1: ล้าง3น้ำเลยฮะ
0: ความสะอาดด้วยแล้วก็ไม่ให้เค็มด้วย
1: เอาละอันนี้ต้องผึ่งไว้นานแค่ไหนครับ
0: สักพักนึงแต่ว่าไม่นานมาก
1: กระทะข้างๆเลยนะฮะอันนี้เป็นน้ำส้มมะขาม
0: น้ำตาลทราย
1: ปรุงรสแล้วว่างั้นเถอะ
0: ปรุงรสแล้ว
1: มีอะไรบ้างรสอะไรบ้างเค็มหวานเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มหวานหวานเปรี้ยวเค็มเปรี้ยวอะไร
0: หวานเปรี้ยวเค็มด้วย
1: หวานเปรี้ยวเค็ม

0: อเคเป็น3รสนะ
1: ใช่ค่ะแต่หนูว่าขอคนไม่ให้น้ำตาลมาติดกระทะก่อนขั้นตอนน้ำพริกมันจะยุ่งยากนิดนึง
0: คือน้ำพริกทุกน้ำพริกเนี่ยมันจะมีวิธีการที่ไม่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คุณแม่เป็นคนคิดเก่งเนาะเออวิธีการ
1: คือแบบซุปเปอร์มัม
0: ซุปเปอร์มัมใช่ไหมเคยเห็นแม่ก็ทิ้งไหม
1: เคยค่ะก็ทำทิ้งๆคว่างๆมาเยอะเหมือนกันนะ
0: ทิ้งๆคว่าง
1: ๆเพราะว่ามันกินไม่ได้ก็มีแบบว่าบางทีรสมันไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: อแสดงว่าแม่ก็ลองผิดลองถูกมาเหมือนก
1: ัน ใช่ค่ะ
0: เห็นไหมว่าคนเราเนี่ยมันต้องทดลองฮะ
1: กว่าจะสำเร็จมันก็ไม่ง่าย
0: ถูกต้องนี่แหละครับฟองเต็มแล้วฟองเต็มแล้ว
1: นะคะต้องรอให้เป็นฟองละเอียดก่อนแล้วเราก็เกลี่ยตรงนี
0: ้อืมง่ายๆคือไม่ให้มันไหม้ด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็ไม่ให้มันเหนียวเกินไปด้วย
1: ใช่ค่ะเบอร์ทิปรส
0: บีบใช้ง่ายแล้วเนี่ยปืดปืดปืดโอ้แสดงว่าเคี่ยวเหมือนกันเนาะเคี่ยวสัก5ทีถึงไหมครับ
1: หนูไม่ค่อยจับเวลาเลย
0: ใช้ความรู้สึกนะฮะโอเคเข้าใจได้คือเป็นน้ำพริกบ้านๆแต่ว่าทำกันมานานนี่เรียกว่าทำตั้งแต่นะ10ปีแล้วจะเกือบ10แล้วนะ
1: ใช่ค่ะปีหน้าเข้าปีที่10แล้ว
0: เออเอาละครับเสร็จแล้วปิดไฟเลย
1: ครับปิดไฟแล้ว
0: แล้วนะครับเอาใส่ต่อครับ
1: ใส่พริกค่ะ
0: ใส่พริกใส่เลยครับอันนี้เป็นพริกที่คั่วป่ะครับ
1: เป็นพริกที่ทอดค่ะ
0: ทอดเฉยๆ
1: ใช่พริกทอดแล้วก็ไปปั่นแล้วก็ว
0: ั
1: ตถุดิบเมื่อกี้กุ้ง
0: ก็เป็นกุ้งครับกุ้งสวยจริงเลยนะ
1: มันคนก่อน
0: เออเนาะกุ้งนี่มันเข้ากับพริกแล้วมันดูสวยๆเลยนะครับสีสวยมากครับแล้วต่อด้วยอะไรครับ
1: กระเทียมเจียว
0: กระเทียมเจียวเชิญครับนี่ไปแล้วครับทุ่มเทอันนี้อะไรฮะกระเทียมเจียว
1: หอมเจียวค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อหอมเจียวต้องกรอบเลยฮะหอมเจียว
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นหอมเจียวแบบกรอบเลยนะฮะอันนี้โอ้แต่ว่าต้องเคล้าให้มันเข้าเนื้อกันไปเลยทีเดียวเชียวนะ
1: โอเค
0: เรียบร้อยพร้อมขายต่อกระทะสองจบ
1: เสร็จแล้ว
0: อันนี้คือน้ำพริก
1: กลางดงค่ะ
0: เรียบร้อยกลางดงดูแล้วเผ็ดร้อนดีไหมครับน่าจะหอมมากด้วยนะ
1: กล้ามขึ้นเลย
0: สุดยอดนะถ้าหากดูเด็ดเผ็ดมันก็ต้องถึงพริกถึง
2: ขิงปรุงอาหารให้หอมเพิ่มรสชาติให้อร่อยจดจำได้ในทุกรสชาติแค่นี้ชิพรสก็อร่อยครบรส
3: ชิพรสจะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ผสานแป้งไทยไม่แพ้คอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
4: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
5: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
6: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
7: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
0: ฝรั่งทำจีนจำแล้วปรับให้สุดท้ายมาจากเทศแต่รสเด็ดอย่างไทยหมูสตูกรุงเทพตั้งแต่ปีอะไรครับ
8: 2507
0: อันนี้เนื้อหมูส่วนไหนครับ
8: เป็นหัวไหล่ครับผม
0: หัวไหล่ไม่ใช่หอมแบบกลมๆเลยอ่ะออกกลิ่นเครื่องพะโล้หน่อยๆนะดูลักษณะความข้นของน้ำนะฮะเคี่ยวแล้วต้องมีมันแทรกแบบนี้ฮะถูกต้องนี่แบบนี้เลยเจอกันวันเสาร์นี้เวลาดีๆ15:00 น. ถึง 15:30 น. ช่อง9กด30อร่อยมากครับ
9: หอมมาก
2: ปรุงอาหารให้หอมเพิ่มรสชาติให้อร่อยจดจำได้ในทุกรสชาติแค่มีชิปรสก็อร่อยครบรส
3: ชิปรส
10: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฟางนะคะพามาศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองนะคะที่นี่เนี่ยมีประวัติยาวนานกว่า100ปีเลยค่ะส่วนตัวฟางน่ะคิดว่าที่นี่น่ะจะเด่นในเรื่องการขอเรื่องการงานค่ะแล้วก็เสริมสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะเดี๋ยวปันพาไปไหว้ค่ะ
11: สวัสดีค่ะพี่ป้านหรือเปล่าคะ
12: ค่ะ
11: ขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะ
12: อ๋อได้ค่ะพา
11: ขอบคุณค่ะตัวจริงผิวดีมากเลยครับอันนี้ที่ใช้เซรั่มกระปุกแดงๆปะคะหนูดูอยู่นะในทีวี
12: อ๋อใช่ใช่ค่ะ
11: ถ้าอยากผิวดีแบบพี่ปานแบบมีแนะนำไหมคะ
12: คุณอะไร
11: เปิ้ลค่ะน้องเปิ้ล
12: น้องเปิ้ลเห็นก็คือทรีจิน่าค่ะ
11: ก็เอาอย่างนี้ละกันค่ะไหนๆมาแล้วนะคะถ้าขอกันตรงนี้นะคะก็จะกล้าให้เลยเหมือนกันค่ะพิเศษให้น้องเปิ้ลนะคะแล้วก็คนที่ดูอยู่ทางบ้านตอนนี้นะคะแต่ว่าต้องโทรมาตอนนี้นะ5นาทีนี้ไม่จำกัดสายคุณผู้ชมค่ะกดรอเลยนะคะที่1577นะคะ1577หรือ LINE @tarjina brand
13: เซรั่ม2กระปุกใหญ่2พกพาค่ะและแฮนด์ครีม1หลอดทั้งหมดนี้นะคะจาก 1,200 บาทคุณผู้ชมจ่ายแค่ 2,900 บาทเท่านั้นค่ะ
11: ใช้ไปเลยยาวๆ 2-3 เดือนนะคะตกวันละ30บาทเท่านั้นเองนะคะงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปโทรก่อนนะคะ
12: เลยขอให้ได้นะคะ
11: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ไหว้เสร็จแล้วนะคะเคล็ดลับของที่นี่คือการที่เราต้องเอาผลไม้ที่เราไหว้เนี่ยกลับไปด้วยนะคะทั้งสองสามอย่างก็ไปทานนะคะให้เป็นสิริมงคลนะคะอย่าลืมนะคะรีโพนะคะให้ทันอ้าวน้องเปิ้ลโทรยัง
10: โทรแล้วค่ะเอาโทรให้ทันนะคะ1577นะคะหรือ LINE @Regina Brand
13: เซรั่ม2กระปุกใหญ่2พกพาค่ะและแฮนด์ครีม1หลอดทั้งหมดนี้นะคะจาก 1,200 บาทคุณผู้ชมจ่ายแค่ 2,900 บาทเท่านั้นค่ะ
10: ใช้ไปเลย3เดือนค่ะตกวันละ35บาทเท่านั้นเองนะคะรีโพยทันที่1577หรือ LINE @Regina Brand
13: โปรโมชั่นนี้นะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569ค่ะ
7: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
0: มาครับน้ำพริกตัวที่3
1: น้ำพริกกะปิมะม่วงตัวนี้เป็นเมนูขายดี
0: ใช่อะไรก่อน
1: เราจะใส่ตัววัตถุดิบพวกนี้ลงไปในเครื่องปรุง
0: กระเทียมหอมแขกพริก2อย่างใส่ก่อนเลย
1: คู่กับน้ำตาลปี๊บ
0: น้ำตาลปี๊บอย่างดีปิดฝาเปิดเครื่องเรียบร้อยปั่นนานไหมครับ
1: 5นาทีแต
0: ่
1: ว่าเราก็ต้องดูอีกทีนึงว่ามันโอเคไหม
0: อืมฮึเอาครับเปิดเลยปุ๊บหู
1: กะปิ
0: กะปิลงไปแล้วฮะ
1: เพิ่มความหอม
0: เพิ่มความหอมอ๋อใส่นิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะเอาละครับตอนนี้เป็นน้ำพริกกะปิ
1: โอเคค่ะ
0: ครับผมได้ไหมครับ
1: ได้แล้ว
0: ได้แหละละเอียดดีนะครับอันนี้เทเลยต้องอะไรล้วงไหมฮะ
1: ใช่จ้ะโอ้โหเหมือนพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วย แล้วเราจะใส่ตัวน้ำมะนาว
0: แล้วก็ทิพรสนี่ตัวมาแล้วเหมือนกันใส่พรวดหมดเลย
1: เป็นน้ำดอกไม้นะคะ
0: น้ำดอกไม้
1: น้ำดอกไม้เท่านั้นใช่ค่ะ
0: ต้องเปรี้ยวใช่ไหม
1: มันจะเปรี้ยวกำลังด
0: ีเสร็จคลุกเคล้าเบา
1: ๆเรียบร้อยครับ
0: จำเลย
1: ปกติจะทำขาย
0: ครับ
1: สี่กะละมังก็สี่ชุดอันเนี้ย
0: หมดเลยวันหนึ่งสี่กะละมัง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วน้ำพริกอื่นๆที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยวันละกี่กะละมัง
1: ถ้าอย่างตัวกลางโดงอะค่ะก็ประมาณ2ชุด
0: ปลาดุกฟู
1: ปลาดุกฟูวันละ1กะละมังกะละมังนึงจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันแล้วแต่เพราะมันเป็นน้ำพริกแห้ง
0: อ๋อของแห้งอยู่ได้นานหน่อย
1: ใช่ค
0: ่ะประเด็นคือทุกอย่างมีทั้งหมด24น้ำพริกเอาละอันนี้คือเอาแค่วันนี้จะบอกว่า3อย่างนี่ก็แบบว่าสุดยอดอะมาครับช่วงเมนูต่อยอดเมนูนั้นมีชื่อว่า
1: น้ำพริกป่าเถื่อนค่ะ
0: โอ้โหฟังแล้วโหดมาก
1: มันโหดที่พริกรสชาติความเผ็ดคือเผ็ดระดับแบบเกิน10อ่ะวัตถุดิบแรกที่เราจะใส่คืออ
0: ันนี้เป็นอะไร
1: หอมแขกกับกระเทียมจีน
0: คือเยอะจัดอ่ะอันนี้ต้องทำอะไรก่อนคั่วฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าใช้คำว่าคั่วเนี่ยแปลว่าไม่ได้ใส่น้ำมัน
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้อย่างนี้เลยนะฮะกระทะไปเรื่อยๆเลยก็นานอยู่เนาะ
1: สักพักได้เลยค่ะ
0: สักพักงั้นผมพักเลยนะฮะ
1: เอาใจเย็นๆค่ะใจเย็น
0: เอาละใช้ไฟแรงไปเรื่อยเอาเริ่มออกสีนะเริ่มออกสีนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไหวอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าใช้ไฟแรงนะ
1: ใช
0: ่
1: จ้ะอ๋อ
0: ต้องไฟแรงนะเพื่อให้มันหอมเร็วใช่ไหม
1: หอมเร็วแล้วก็สุกเร็วด้วย
0: ครับตอนนี้บอกว่าหอมแรงกระเทียมมันเข้ากันดีเหลือเกินนะมันหอมจริงๆเนาะเรียบร้อยครับ
1: เรียบร้อยค่ะ
0: ทำอะไรต่อครับ
1: ต้องไปปั่นค
0: ่
1: ะ
0: ไปปั่นต่อเลยครับยกยังไงครับ
1: ตั้งแต่วันนี้ไว้ให้หนูนะ
0: ได้ครับนี่หมูมันหอมมากเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่แบบว่าคั่วแบบไม่ใส่อะไรเลยนะอืมดีมากเลยครับอันนี้แบบธรรมชาตินะออร์แกนิก
1: บดละเอียด
0: บดละเอียดเลยนะฮะใช้คำว่าบดละเอียด
1: โอเค
0: เปิดมาเป็นยังไงบ้างครับ
1: ละเอียดย
0: ิบละเอียดยิบใช้ได้แล้วมาได้ไหมคะเอาเทแล้วครับตรงก้นมันปั่นนานนะโอเคครับตรงนี้ใช้ได้แล้ว
1: ใช้ได้แล้วค่ะต่อไป
0: กลับไปสู่เตาเดิมครับมา
1: เอ๊ะ
0: ไปมาครับมาถึงก็ตั้งกระทะเลยอันนี้เป็นพริกคั่วใช่ไหม
1: ใช่
0: จากพริกยอดสนคั่วนะครับพริกยอดสนคั่วแล้วก็ไปบดจะบอกว่าอันนี้หอมมากเลยนะอืออันนี้หอมน้ำส้มมะขาม
1: เป็นส้มมะขามเลย
0: แ
1: ต
0: ่
1: ว่า
0: เ
1: ป็นขึ้นไฟสีก็เลยเป็นแบบน
0: ี้โอเคอันนี้คือทิพรสครับแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสความหอมมันตรงนี้แหละครับความเค็มมาตรงนี้แหละเค็มแบบกลมๆอันนี้ไม่ง่ายปรุงแบบความเค็มโดยทิพรสเลยนะครับเป็นความเค็มแบบเข้ากับพริกเหลือเกินเข้ากับพริกดีเหลือเกินครับทำให้กลิ่นมันอวนเข้าแล้วมันนวลดีครับเป็นกลิ่นพริกที่ดีมากให้คั่วอีกสักกี่นาทีดี
1: หนูว่า10นาทีต้องม
0: ี10นาทีได้นะมาครับมันกลมๆเข้าเนื้อแล้วขออนุญาตตักไข่คั่วชิมได้ไหม
1: ได้เลยค่ะ
0: แหมนี่ค่ะมีผักมารอแล้วด้วยครับนี
1: ่
0: ครับและนี่คือเมนูต่อยอดน้ำพริกป่าเถื่อนนะครับโดยน้องนาหรือคุณนานะครับหอมมากอันนี้ขออนุญาตกินรอบปากก่อนนะ
1: ร้อน
0: ร้อนอร่อยโอ้แจ่มนะต้องกินอย่างนี้เนาะปาดอย่างนี้นะ
1: น้ำพริกปาดเถื่อนเป็นน้ำพริกที่ทรมาน
0: อื

0: น้ำตาจะไหลนะ
1: จะอร่อย
2: ใช่
1: เก็บได้กี่วันฮะอย่างนี้
2: จะอยู่ในตู้เย็นนะคะอยู่ได้15-20วันแต่ถ้าอยู่ข้างนอกอยู่ได้3-4วัน
1: ใครอยากสนใจเรื่องของน้ำพริกเจ้าใหญ่เอ้าบอกทีฮะ
2: เบอร์โทรศัพท์นะคะก็0913898994กับ0956584

0: เคยไปถึงไหนบ้างวันนี้เราขอบคุณมากครับเราได้เห็นกระบวนการทำน้ำพริกดีๆตัวไม่ใช่แค่อย่าง2อย่างแต่ว่าหลายๆอย่างขอบคุณมากวันนี้ครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณน้องนาขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับขอบคุณคุณแม่ครับแม่อยู่โน่นขอบคุณทุกคนนะครับทีมงานด้วยอ้าวโอเคครับวันนี้ถึงพิธีกรขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับเวลาดีๆวันเสาร์เวลา15:00 น.ถึง 15:30 น.ชกและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รายการถึงพิธีกรครับขอมอบผลิตภัณฑ์น้ำปลาตาทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสให้กับคุณนากับเรื่องราวของน้ำพริกเจ้าใหญ่ตลาดมีนบุรีฝั่งใหม่นะครับสุดยอดมากครับกับเรื่องราวนี้ขอบคุณครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: โคตรน้ำพริกอร่อยค่ะทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: เข้าใจเคียงข้างผู้สูงวัยกับอัลไซเมอร์จะได้สังเกตดูว่าน ี่มันเป็นสัญญาณเตือนหรือเปล่าและจะป้องกันได้ไหม
4: บางทีเวลาคนที่เขาเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยคืออย่าไปมองเขาว่าเขาผิดปกติหรือเขาแปลก
5: เช่นใช้โทรศัพท์เราเคยใช้โทรศัพท์ได
4: ้
5: เราใช้โทรศัพท์ไม่ได้กดยังไงนะมันซับซ้อน
4: ข้อมูลหายไปหมดเลย

0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยทางพิเศษเพื่อคนพิเศษ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะตอนเราเข้าสู่รายการบ้านพักคนชราผู้สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อนะคะวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจมาพูดคุยกันเช่นเคยค่ะป้า
1: ค่ะน่าสนใจทุกสัปดาห์เลยนะคะพลาดไม่ได้ป้าจะมีแฟนคลับของรายการไม่ใช่ของป้าก็เขียนมาแล้วก็ถามเรื่องราวต่างๆแล้วเรื่องที่เราจะสนทนาวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่มีแต่คนมาถามเยอะมากป้าเลยบอกว่าวันนี้พลาดไม่ได้และสำหรับรายการนี้นะคะมีผู้สูงวัยอยู่กับเราดูแลท่านดีๆนะคะ
2: ค่ะ
1: ท่านไม่ใช่เป็นภาระกับเราท่านทำให้เราได้มองเห็นตัวของเราในอนาคตว่าต่อไปเวลาที่เราแก่ตัวไปแล้วเราจะเป็นอย่างไรค่ะ
2: ค่ะเหมือนแหม่มนั่งอยู่ในรายการนี้เนี่ยนะคะแหม่มก็มองป้าป้าคืออนาคตของแหม่ม
1: ขอบใจ
2: ค่ะซึ่งแหม่มก็คืออดีตของป้า
1: ป้าไม่เป็นแบบนี้ท่านผู้ชมคะขอโทษนะคะป้าไม่เคยเป็นแบบนี้นะคะสดใสไร้สติบริสุทธิ์เหลือเกิน
2: อ๋อป้าไม่เคยเป็นแบบนี้เหรอคะ
1: ไม่เคย
2: ในอดีตป้าเป็นแบบไหนถึงได้เป็นแบบนี้ตอนทุกวันนี
1: ้ไม่บอกต้องศึกษาเอง
2: อ๋อนี่ว่าลืมจำไม่ได้ลืมไหมคะ
1: ไม่ลืม
2: ไม่ลืมด้วย
1: เ
2: พราะว่าวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดคุยกันนี่คือเข้าใจเคียงข้างผู้สูงวัยกับอัลไซเมอร์จะได้สังเกตดูว่านี่มันเป็นสัญญาณเตือนหรือเปล่าและจะป้องกันได้ไหมแล้ววิธีการดูแลเวลาเห็นครอบครัวไหนที่เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยมันต้องมีบ้างแหละหลงลืมลืม
1: ใช่บางคนบอกว่าไม่ใช่อัลไซเมอร์เมื่อก่อนไม่เห็นมีเลยคนแก่ก็ต้องลืมไปเป็นธรรมด
2: า
1: แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพอมีอัลไซเมอร์พูดแล้วพูดอีกจนกระทั่งหลอนนะ
2: จริงค่ะ
1: ตกลงนี่ฉันเป็นหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าลืมปกติธรรมดาน
2: ั่นแหละสิเดี๋ยวนี้นะแม่มตื่นมาตอนเช้าๆแม่มก็เช็คตัวเองนะหลอนอย่างที่ป้าพูดไว้นะเมื่อก่อนเราจะคิดว่าแค่ลืมแว่นตาอยู่บนศีรษะเนี่ยก็ขำแล้วนะขำๆเนาะแต่เดี๋ยวนี้ป้าไม่อันใหม่เปิดตู้เย็นออกมาแล้วก็มันก็แกะหนังใช่ไหมหนังสติ๊กไอ้ที่มันผูกอะไรไว้อะไรอย่างนี้นะแล้วเราก็อยู่ในกำมือไงแล้วก็เอาของออกมาได้แล้วก็จะมัดกลับคืนที่เดิมหาไม่เจอหาอยู่ตรงไหน
1: หนูเป็นอย่างนี้เหรอ
2: เป็นอย่างนี
1: ้โอ้ป้าชักกังวลแล้วนะเนี่ยอายุอ่อนกว่าป้า15ปีหนูอย่าเป็นเร็วนะ
2: ก็นี่ไงป้าแม่มถึงมีความสุขว่าการที่เราเนี่ยนะสังเกตตัวเองอยู่ตลอดเวลาไงแต่พอสักพักหนึ่งนะวิธีการของแม่มคือว่าแม่มก็จะมานั่งดูว่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันก็อยู่แถวๆนี้มันมีแอเรียแบบเล็กๆพื้นที่มันนิดหน่อยเองอะไม่ได้ขยับขยื่นไปไหนเลย
1: แล้วมันจะหายไปไหน
2: อ่ะถูกบางทีนะสีมันกลมกลืนกับพื้นผิวก็
1: ม
2: ีหาไม่เจอแบบสายตาเลยนะบางทีเนี่ยเราก็กำอะไรบางอย่างอยู่ไงเราก็ไม่รู้แม่มก็หาตรงบริเวณนี้ก่อนว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้

0: แล้วพอเราคลายอ้าวตัวเองว่าอ๋อนี่มันก็เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมใหม่ๆนะที่เราแบบเริ่มค้นพบค้นหาว่าเราเริ่มเปลี่ยนแปลงไป
1: เป็นไปอย่างนี้นานหรือยังเนี่ย
0: เพิ่งเป็นเมื่อเช้านี่เองป้า
1: โอ้โหป้ากังวลมากเลยค่ะ อาทิตย์หน้าอย่าเพิ่งเป็นนะเดี๋ยวรายการต่อไม่ได้
0: ไปแอบเอ๊ะใครมานั่งข้างชั้นนี้นะขอโทษนะคะเป็นคุณหน้านะคะชื่ออะไรคะ
1: ฉันไม่เคยรู้จักเธอมาก่อน
0: ป้าเคยบ้างแม่เล็กๆน้อยๆมีไหมคะ
1: ว่าไง
0: จะได้แบบเล็กลืมอะไรเล็กๆน้อยๆเช่นแบบหัวที
1: ่ไม่ค่อยลืมเพราะว่าป้าไม่ค่อยจํา
0: ไม่จริงแบบเห็นป้าจดตลอด
1: ก็ใช่สิจดแล้วไม่ต้องจําไง
0: อ
1: ๋
0: อแล้วถ้าจําไม่ได้ว่าจดอยู่ที่ไหน
1: ไม่มีจําแล้วไม่ต้องจดถ้าจดแล้วไม่ต้องจําเพราะฉะนั้นน่ะป้าเวลาทําอะไรคอนเซนเทรตนี่สําคัญมากเลยจดจ่อเพราะว่าป้าอยู่คนเดียวชีวิตฉันมีฉันคนเดียวใช่ป่ะ
0: ค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีครอบครัวก็ไม่มีสมรสก็ไม่ได้สมรส
0: สมบัติที่ไหม
1: มาก
0: จำได้หมดเลยไหมคะ
1: มาก
0: ว่าอะไรอยู่ตรงไหนด้วย
1: อื้อหี้บ้าเราไม่พูดของอย่างนี้ออกสื่อนะคะขอโทษค่ะ
0: จำได้นะ
1: ทุกอย่าง
0: อยู่
1: ใน
0: ที่ไหน
1: จำแล้วเป็นคนถี่ถ้วนค่ะ
0: อันนี้ก็แปลกอย่างหนึ่งนะคะคนสูงวัยมากเนี่ยอะไรก็ลืมได้แต่ทรัพย์สินเงินทองสมบัติเนี่ยไม่ลืมแปลกไหมคะป้า
1: ไม่แปลก
0: ทำไมอะคะ
1: เอามันของจำเป็นในชีวิตเนี่ย
0: จำได
1: ้จำได้จำได้ดี
0: นี่ไงนั่นแสดงว่า
1: หน้าตาเหมือนค่อยเชื่อยังไงไม่รู้เวลาถามเนี่ย
0: ก็คนถึงยังไม่ถึงขั้นนั้นไง
1: โอเคโอเคโอเค
0: ขั้นนั้นคือยังไม่มีสมบัติมากหรอกป้า
1: เวอร์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างเราอาจจะลืมบางอย่างเราอาจจะจำแบบฝังใจเนาะบางอย่าง
1: เขาเรียกแค้นฝังหุ่น
0: เอาเหรอฮะเอานึกว่ามีความประทับใจอะไรมากๆแล้วก
1: ็เฮ้ยจำแบบจะลืมเนี่ยมันลืมไม่ได้แค้นฝังหุ่น
0: อ๋อแล้วมีอีกเรื่องนะคะป้าเคยไหมนะคะคุณผู้ชมลอง
1: นึกตาม
0: นึกตามดูนะว่าบางคนเนี่ยคุยเรื่องแบบนี้ซ้ำๆแล้วก็ซักๆอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบยังไม่เคยคุยเลยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าคนที่เป็นคู่สนทนาเนี่ยเขาจะบอกนี่คุยกันเรื่องนี้ตั้ง50ครั้งแล้วอะไรเง
1: ี
0: ้ยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแบบสมองเสื่อมหรือเปล่าแล้วตอนนี้ที่งงอันหนึ่งก็คือว่าสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์เนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเพราะบางคนคิดว่าไอ้เซลล์สมองมันเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะส่วนไอ้อัลไซเมอร์คือการหลงลืมแต่ว่าทุกวันนี้เขาก็บอกว่าสมองของเราสามารถที่จะดูแลได้ไหมคะแม่เขาเสื่อมอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: เหตุการณ์นี้เกิดไปมีตติ้งไปปาร์ตี้เงี้ยแล้วคนหนึ่งอ่ะพาคุณแม่มาด้วยเป็นแฟนละครชอบมากเลยขอบคุณค่ะคุณแม่ลูกชายก็คุยกับป้าประมาณ3คำแม่ก็หันมามองเป็นแฟนละครชอบมากเลยแล้วป้าก็ขอบคุณค่ะคุณแม่เพราะป้าไม่อยากทำให้ท่านรู้สึกไม่ดีในขณะที่พูดกับเราใช่ป่ะ
0: ค่ะ
1: พอครั้งที่3นั้นลูกแน่พูดแล้วแต่ป้าบอกไม่เป็นไร
0: ค่ะ
1: ดีคุณแม่พูดหลายๆทีเพราะหนูชอบเวลาที่หนูฟังว่ามีคนชอบหนูเพราะฉะนั้นอันนึงเนี่ยที่ป้าก็ได้อ่านผ่านมานะว่าบางทีเวลาคนที่เขาเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยคืออย่าไปมองเขาว่าเขาผิดปกติหรือเขาแปลก
0: คว
1: รจะมีวิธีการที่จะพูดให้เขาความจริงเขามีความรู้สึกนะ
0: ใช่ใช่
1: แต่มันมีแค่บางช่วงนะที่มันอาจจะเฟดหายไป
0: ใช่แบบว่าถ้าเขาอารมณ์ดีหรือไม่ดีเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนแบบพูดกับเราแล้วเราเนี่ยจะตอบโต้ยังไงช่วงนั้นเขามีความสำคัญนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าตอนที่แหม่มเคยไปออกกำลังกายที่สวนเนี่ยบังเอิญเหมือนเขามีผู้ดูแลเข็นรถผู้สูงวัยใช่ไหมฮะแล้วเหมือนเราก็เอาของไปวางตรงนั้นแล้วเขาก็เหมือนต่อว่าเราเราก็ขอโทษค่ะอะไรเงี้ยแล้วพอไปเขาก็ต่อว่าเราอีกแต่ว่าคนที่เข็นก็บอกว่าขอโทษด้วยนะคะคุณยายแบบมีปัญหาเรื่องสมองเลยบอกไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่พอมาอีกรอบนึงนะยิ้มกับเราโอ้หนูดีจังเลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งท่านก็ลืมไปแล้วไงเมื่อ2รอบที่แล้ว
1: คนจึงมีบุญนะลืมไปแล้วเนาะ
0: ลืมไปแล้วไง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยป้าคิดว่านะที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นอัลไซเมอร์น
0: ะ
1: ผู้ดูแลนี่สำคัญมากนะว่าจะทำตัวอย่างไรที่ไม่ได้ไปทรีตว่าอันนั้นเป็นอะไรที่เลวร้าย
0: ค่ะ
1: แต่เราพูดกันเองเนี่ยคงจะไม่ได้ต้องถามหมอแล้วแหละ
0: แน่นอนเพราะคุณหมอเนี่ยมีหลายเคสแล้วก็มีในเรื่องของความรู้ที่จะมาบอกเราได้นะคะซึ่งวันนี้คุณหมอเนี่ยก็จะมาพูดทั้งผู้ที่เป็นอัลไซเมอร์และพูดถึงเรื่องของสมองด้วยนะคะรวมถึงผู้ดูแล
1: ค่ะ
0: นี่สำคัญมาก
1: เบิร์นเอาท์ง่ายๆมากเลย
0: ถูกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาพบกับคุณหมอในช่วงหน้ากันนะคะก็คือคุณหมอกฤตฐาพึ่งเจริญนะคะคุณหมอก็เป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านสมองนะคะ

0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MVTV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MVTV ทั้งในระบบ iOS และ Android
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ห้องเล็กพื้นที่จำกัดจะซักผ้าแต่ละทีก็ลำบากหมดปัญหาเพราะนี่จะเป็นผู้ช่วยของคุณคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนขนาดกระทัดรัดตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ใช้งานง่ายไม่งอช่างไม่ต้องติดตั้งแค่ใส่ผ้าเติมน้ำหมุนปุ่มแล้วรอความสะอาดได้เลยกับคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนคาชิว่ามาพร้อมกับถังปั่น 2.5 กิโลหมุนเร็วตั้งเวลาในการซักได้ประหยัดน้ำประหยัดพลังงาน
2: ขนาดเล็กค่ะประหยัดพื้นที่เคลื่อนย้ายง่ายเหมาะกับคอนโดหอพักหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดค่ะคุณผู้ชมคะใครยังไม่มีเครื่องซักผ้าไซส์เล็กมินิแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะแอบแนะนำว่าควรมีค่ะ อย่างน้อยๆเอาไว้ใช้ซักสิ่งต่างๆในบ้านของเราได้หรือว่าอะไรที่เราต้องใช้ทุกวันหรือกระทันหันหรืออยากจะแยกซักจะได้มีเครื่องแบบนี้นะคะเอาไว้สำรองที่บ้านเน
3: าะวันนี้โปรโมชั่นกับคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนแถมผ้าไมโครไฟเบอร์1พื้นพิเศษจากราคาปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
4: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: กลับมาที่เบรกที่2นะคะบ้านพักคนชราค่ะแต่ว่าบ้านพักคนชราหลังนี้เนี่ยนะคะจะมีทั้งความรู้มีความรักความเอาใจใส่ให้กันและกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องคิดเลยว่าฟังรู้แล้วมันจะแบบว่าโดดเดี่ยวเหงาหงอยอะไรเงี้ยไม่มีนะคะ
1: นี่มีแต่คนบอกว่าสมัครยากไม่แน่อยากมาอยู่ด้วยนึกว่าเราสองคนเนี่ยอยู่บ้านพักคนชราว่าบอกอ๋อยากหน่อยยังไม่ได้สร้างเลย
0: แต่ว่าสามารถดูได้ทางช่อง9นะคะบ่าย 3:30 นะคะทุกวันเสาร์ค่ะเนี่ยได้ทีนะครับประชาสัมพันธ์ไปเลยนะคะเบรกที่แล้วเราทิ้งค้างกันไว้นะคะเรื่องของหลงๆลืมๆเกี่ยวกับสมองเสื่อมหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์อะไรหรือเปล่านี้เราก็เลยได้เชิญคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านสมองนะคะก็คือคุณหมอกฤษฐาพึ่งเจริญคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ต้องตอบคำถามเยอะมากมีทุกคนถามมาเต็มไปหมดเลย
0: แล้วก็ต้องตอบเร็วด้วยนะคะเวลามีจำกัด
2: ของเวลาจำกัด
0: เริ่มเลยค่ะคุณหมอตอนนี้หลายคนสงสัยนะว่าสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์เนี่ยมันเรื่องเดียวกันหรือเปล่าคะ
2: จริงๆมันคนละเรื่องนะหมายถึงว่าเรื่องเดียวกันไหมมันเป็นสับเซตกันเหมือนกับว่าการสมองเสื่อมมันเป็นอาการใช่ไหมคะมันเป็นโรคหนึ่งกลุ่มโรคเนี่ยกลุ่มโรคหนึ่งสมองเสื่อม
1: พฤติกรรมมันจะออกมาเป็นยังไง
2: พฤติกรรมก็
1: สมองเสื่อม
2: ก็คืออย่างแรกแน่ๆเลยต้องลืม
1: okay. อ
2: าจจะมีอารมณ์ที่ผิดปกติ อาจจะมีถามซ้ำๆทำอะไรซ้ำๆที่สังเกตง่ายๆถ้ามันมีลักษณะว่าจะต้องไปโรงพยาบาลแน่ๆคืออะไรที่เคยทำได้แล้วทำไม่ได้เช่นใช้โทรศัพท์หลงเราเคยใช้โทรศัพท์ได้เราใช้โทรศัพท์ไม่ได้มันกดยังไงนะมันมันซับซ้อน
1: หายไปหมดเลย
2: อะไรอย่างนั้น
0: จำรหัสไม่ได้นี่
2: คือถ้าจำพาสเวิร์ดไม่ได้หรือว่ามันเป็นลักษณะ attention มันเสียเพราะสมาธิมันเสีย อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นความจำระยะสั้นที่เสียไป อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเวลาคนเราที่มีความจำผิดปกติเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกคนที่ความจำผิดปกติเป็นอัลไซเมอร
1: ์
2: มันแปลว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ความจำตรงนั้นน่ะผิดปกติอาจจะต้องมาตรวจแยกหนึ่งภาวะซึมเศร้าก็ทำให้ความจำผิดปกติได้แล้วก็มีอีกโรคหนึ่งเขาเรียกโรคผู้บริหาร

0: เขาผู้บริหารเนี่ยเขาจะมีอะไรคิดในหัวเยอะแยะเลยความรู้ใหม่ๆมันเข้าไปความจำใหม่ๆมันเข้าไปไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นโรคหนึ่งเขาเรียกว่าเหมือนสมาธิมันเสียไป
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงส่วนอีกโรคหนึ่งก็จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองที่เป็นมาไปโดนหลอดเลือดขนาดเล็กพวกนี้เนี่ยสมองมันจะฝ่อทั่วคนไข้อ่ะไม่มีปากเบี้ยวไม่มีพูดไม่ชัดอะไรเลยมีอย่างเดียวคือหลงลื
1: ม
0: นั่นก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่เจอได
1: ้
0: นะคะนอกจากนั้นอาจจะมีโรคอื่นๆกลุ่มอื่นๆเช่นพาร์กินสันโรคที่มีน้ำในสมองเยอะเคยเจออีกอันหนึ่งแปลกๆภรรยาพาสามีมาบอกพฤติกรรมเปลี่ยนเมื่อก่อนสุภาพเรียบร้อยยอมภรรยาทุกอย่าง
1: อ
0: ันนี้มาด้วยก้าวร้าวหงุดหงิด
2: แล้วหมออธิบายว่าไงหมอบอกเขาเต็มที่แล้ว
1: ทนมานานแล้ว
0: คือว่าจะทนมานานแล้วใช่ไหมก็เลยบอกว่าอ๋อตรวจร่างกายดูก่อนก็ดูร่างกายก็ดูก็เหมือนปกตินะคะแต่ว่าสรุปแล้วเป็นเนื้องอกสมองส่วนหน้าค
2: ่
0: ะก็ทำให้พฤติกรรมผิดปกติได
1: ้เนี่ยนั้นเราก็ไม่เคยคิดเลยว่าอะไรที่มันผิดปกติภายในร่างกายของเราเนี่ยก็จะส่งผลมาคิดว่าแหมเขาก็คงจะเก็บกดมานานคือเราไม่เคยคิดว่าจะมีอาการโรคอะไรนะป้า
2: แต่บางทีมันก็อาจจะมีได้เน
0: า
2: ะ
0: จริงๆเขาจะถือโอกาสจริงๆอะสมองเนื้องอกวันนี้เดียว
2: แต่ขอหน่อยเถอะ
1: งั้นแสดงว่านะคะสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์นี่ก็คือเหมือนจะใช่แต่ก็ไม่ใช่
0: ใช่แต่ว่าคือว่าอัลไซเมอร์เป็นโรคที่พบเยอะที่สุดในกลุ่มโรคสมองเสื่อมเป็นอันดับหนึ่ง
1: อันดับหนึ่งแล้วจะเริ่มเมื่อไหร
2: ่อัลไซเมอร์เนี่ยนะคะเมื่อก่อนก็ไม่เคยได้ยินนี่แต่ทำไมช่วงหลังเนี่ยมันเยอะมากเยอะมากเยอะมากสักเมื่อไหร่แล้วเพราะอะไรหรือว่าคนเรามีวิชาการมีความรู้มากขึ้น
0: ใช่คือสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นคนโบราณรุ่นคุณยายหนูเนี่ยเขาก็คงประมาณว่าอ๋อแก่แล้วหลงลืมตามอายุประมาณนั้นแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยเราเริ่มตรวจได้มีวิวัฒนาการจากต่างประเทศมาหรือว่าเราแชร์ความรู้กันเยอะขึ้นเราก็เริ่มรู้ว่าอ๋อภาวะสมองเสื่อมมีโรคดังนี้1 2 3 4แต่โรคที่พบเยอะที่สุดเป็นโรคอัลไซเมอร์เขาก็เลยมีที่มาที่ไปแต่ว่าแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดมีภาวะสมองเสื่อมไปตรวจเนี่ยเราจะทราบว่าตกลงสมองมันภาวะความจำที่ผิดปกติเนี่ยมันเป็นมาจากโรคอะไร
1: อายุประมาณเท่าไหร่คะถึงจะมีอาการ
0: ก็ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ70-80ประมาณน
1: ี้อันนี้คืออัลไซเมอร์
0: แล้วแต่สตาร์ทแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะ60-70
1: แล้วไอ้สมองเสื่อมอะคะ
0: มันขึ้นอยู่กับโรคเลยค่ะว่าสาเหตุอะไร
1: เพราะบางคนเนี่ยอาจจะคือเราพูดเรื่องแบบนี้นะไม่ใช่แบบว่าต้องมากลัวอะไรเพราะบางคนก็จะเกิดรู้สึกพฤติกรรมว่ามันเหมือนบางครั้งเราก็
2: ถือเป็นอย่างนี้เหมือนกัน
1: ถือตะกร้าผ้าจะไปซักอะไรไปยิงหน้าตู้เย็นอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็งงกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันไม่ทำในตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: อันนั้นเนี่ยต้องดูก่อนว่าตอนนั้นอะเราเสียสมาธิหรือเปล่าต้องอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราจะ encode ความจำเข้าเราความจำที่มาก่อนมาจากตาเรามองเห็นเสียงเราได้ยินสิ่งที่เราสัมผัสพวกนี้มันไปอยู่ที่บนขอบสมองทั้งหมดแล้วก็จะรวบรวมมาเก็บตรงสมองกีบขมับด้านในเป็นตอนนั้นเขาเรียกความจำระยะสั้นเป็นอีพิโซดไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่สังเกตไหมคะเมื่อกี้ที่บอกว่าปัจจิบอกว่าอะไรนะมรดกของสิ่งที่มีค่าจะจำได้เพราะเราใส่ใจเรามีบางคนบางเรื่องอย่างเงี้ยจำได้กับอีกเรื่องนึงมีอารมณ์มาร่วมด้วยเช่นแฟนเก่าเราจะจำได้ดีเลยกลุ่มนี้เราจะจำได้ดี
1: เพราะว่าแฟนเก่ามันมี
0: มันจะมีมันจะมีอารมณ์มาร่วมด้วยเราก็จะจำได้ดีค่ะบางเรื่องนะมันจะจำได้ดีก็คือพอสมองเนี่ยมันเก็บมาเป็นความจำระยะสั้นแล้วเนี่ยหลังจากช่วงที่เรานอนไปหรืออะไรเนี่ยมันก็จะมีการ consolidation ทำให้มันเข้มข้นขึ้นแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนจากความจำระยะสั้นนั้นอะเป็นยาวขึ้น
1: ฝังลึกเลย
0: เช่นเพลงชาติทำไมเราร้องได้มันเป็นความจำที่ถูกหนึ่งคือมันย้ำบ่อยอันที่สองคือมันถูกจำไปอีกที่หนึ่งละย้ายไปอยู่ที่เป็นระยะยาวละอันนี้เป็นสาเหตุที่คนที่เป็นอัลไซเมอร์ไม่ลืมเรื่องเก่า
2: หมอแล้วก็อันหนึ่งเนี่ยนะสมมติว่าเกิดตรงเนี้ยอะไรแต่พอเราค่อยๆเดินถอยไปที่จุดตั้งต้นนึกได้ขึ้นมาทันทีเพราะอะไร
0: เพราะว่าเวลาเราเหมือนเราเซิร์ช Google ใช่ไหมคะสมมติเราเซิร์ช Google การที่เราหยิบข้อมูลจากสมองเราอะเราเซิร์ชเหมือนกันเราเอามาจากตัวที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดเรา ความจำที่เรายังหลงเหลืออยู่อ่ะมันไปกระตุ้นทำให้เราจำได
1: ้
0: เช่นเมื่อคืนเราฝันว่าอะไรบางคนจำไม่ได้นะจนจะเข้านอนอีกวันหนึ่งจำได้เมื่อคืนฝันว่าอะไรแล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมหรือเป็นอะไรที่กระตุ้นให้เรานึกได้เนี่ยค่ะ
1: บางอย่างอยากลืมบางอย่างก็อยากจำนะฮะก็เป็นเรื่องของสมองค่ะป้า
2: ไม่ต้องทำได้อย่างนั้น
0: แต่ถ้าอยากจำอะไรดีๆก็ต้องมีอารมณ์ร่วมด้วยก็จำได้ดี
1: ใช่ไหมเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเมื่อกี้เราก็พูดคร่าวๆนะแล้วคร่าวๆว่าบางทีนิสัยบางอย่างมันอาจจะทำให้เราเกลียดกับสมองก็ได้นะก็ลองตรวจดูคร่าวๆแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะคะเราจะพูดถึงผู้ที่ดูแลด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเราต้องดูแลผู้ที่มีปัญหาสมองจริงๆผู้ที่แบบว่าหลงลืมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะดูแลเขาอย่างไรแล้วเราจะดูแลตัวเองที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยอย่างไรด้วยให้มีคุณภาพที่ดีด้วยนะไม่ใช่แบบจับไข้ได้ป่วยพร้อมกัน
2: เพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่าพูดถึงเลยว่าดูแลคนอัลไซเมอร
1: ์
2: ดูแลคนป่วยธรรมดาหรือดูแลผู้อาวุโสที่ต้องดูตลอดอ
1: ่ะ
2: เห็นเขาแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าเผื่อจิตไม่ดีจริงนะไม่มีเมตตาจริงนะ
1: เครียดได้นะคะซึมเศร้ากันไปเลยนะคะพักกันสักครู่ค่ะ
3: ช็อตมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เราทำให้คนอื่นเขามีความสุขด้วยการอยากเที่ยวหรือด้วยการได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องทำการดำเนินการกิจการบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไปเที่ยวม
5: ี
4: ความสุขกังเคยอยู่ในยุคที่ distort กันให้ข้อมูล information ที่ discredit ประเทศเพราะทุกคนเป็นสื่อหมดเนี่ย
5: คือดีก็ได้ให้แย่ก็ได
4: ้ขึ้นสวรรค์ก็ได้ลงนรกก็ได
5: ้ข่าวปลอมข่าวร้าย
4: ข่าวปลอมข่าวร้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก
6: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
7: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
1: เรื่องสุดท้ายค่ะบัณฑิตคุณชรานะคะวันนี้เราพูดในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของสมองนะคะแล้วก็การที่เป็นอัลไซเมอร์คุณหมอบอกว่าก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ของสมองนะคะซึ่งคนก็เดี๋ยวนี้พูดกันติดปากแล้วก็กลัวกันเหลือเกินนะคะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะช่วยตัวเองเพราะคนก็กังวลเนาะดื่มเล็กๆน้อยก็คิดว่าเป็นแบบ
0: กังวลว่าจะเป็น
1: ใช่ค่ะ
2: ยิ่งเป็นใหญ่เลยเนาะไปกังวลไปล่วงหน้า
0: ความเครียดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สมองเสื่อมเร็วขึ้นนะ
2: มันมีทรายอะไรบ้างที่บอกอัลไซเมอร์แน่แล้วสำหรับหมอ
0: ส่วนใหญ่จริงๆอ่ะมันจะเริ่มจากนึกชื่ออะไรไม่ออกก่อน
1: เป็นประจำเลย
0: ทุกคนเป็นค่ะแต่ว่าอันนี้มันจะไม่ออกจนเสียเขาเรียกว่าเสียฟังก์ชันไปเลยหมายถึงเสียเนี่ยหนูเป็นอยู่เห็นไหมเสียฟังก์ชันไปเลยก็คือนึกคำไม่ออก
2: ไ
0: ม
2: ่ตื่นเต้นไม่เชิญมาถูกคนเลย
1: บางทีคุณหมอกำลังยกตัวอย่าง
2: จะทำตัวให้เห็น
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าปกติอ่ะเขาจะสามารถใช้ชีวิตปกติได้แต่อันนี้มันจะลืมในระดับที่ใช้ชีวิตปกติไม่ได้เช่นลืมวิธีการใช้อันนี้อย่างเง
2: ี้
0: ยเนี่ยอันนี้คืออันเนี้ยคืออะไรหยิบอันนั้นมาให้หน่
1: อ
0: ยเรียกชื่อของไม่ถูก
2: เป็นเพราะว่า อ๋อถ้าเผื่อสมมติว่าเขาใช้ประจำก็ควรจะจำได้แต่ถ้าเผื่ออะไรที่เขานานๆทีนึกถึง
0: อาการเริ่มเลยอ่ะมันจะเริ่มบอกว่าเรารู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรใช้ทำอะไรทำมาจากอะไรด้วยซ้ำแต่เราไม่รู้มันชื
2: ่ออะไร
1: เหมือนหลายคนบอกว่าติดอยู่ที่ปากที่เป็นเวลาเราพูดนี่มันติดอยู่ที่ริมฝีปากเนี่ยมันเหมือนกับมันติดอยู่อ่ะแกะไม่ออกอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ใช่มั้ยหรือไม่ใช
0: ่เป็นอาการหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้แต่ว่าส่วนใหญ่คนปกติก็เป็นนะคุณอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าถ้าแบบเอาแน่ๆก็มันจะมีหลายอันที่จะเสียเช่นเสียภาษาการคิดคำนวณเสียการคิดวางแผนถามง่ายๆเวลาไปแบงค์ไปทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยถ้านึกไม่ออกเริ่มแล้วน่าจะมีอะไรเนี่ยค่ะ
1: แล้วก็ระดับไหนเป็นระดับไหนถึงควรจะไปหาเช็คหาคุณหมอว่าเออเรามี
0: ข้อสงสัยส่วนใหญ่จะเป็นระดับที่รบกวนชีวิตประจำวันหรือว่า
1: ควรไปหาหมอ
0: ใช่รบกวนชีวิตประจำวันและหรือรบกวนคนอื่นเช่นอารมณ์หงุดหงิดหรือว่ามีอะไรที่ผิดปกติ
2: แล้วเวลาที่หมอเจอเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยเขาพาตัวเองไปเพราะเขารู้สึกผิดปกติแล้วหรือว่าคนรอบข้าง
0: ส่วนใหญ่ญาติพามาค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เป็นผู้สูงอายุเลยค่ะแบบ80ปีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ญาติพามาบอกเนี่ยความจำไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าแค่ความจำไม่เหมือนเดิมยังไม่พามาส่วนใหญ่จะพามาตอนพฤติกรรมไม่เหมือนเดิม
2: พฤติกรรมเปลี่ยน
0: ใช่ก้าวร้าวมากขึ้นหงุดหงิดมากขึ้นอย่างที่หนูเคยเจอบางคนก็มีอย่างคุณผู้ชายก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอาจจะไปลวนลามหลานที่บ้านซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยเป็นทำไมช่วงนี้เป็นอย่างเงี้ยคะก็ที่เคยเจอ
2: มาจากสมอง
0: พฤติกรรมปกติใช่มาจากการทำงานที่ผิดพลาดของส่วนสมองคือสมองคนเราค่ะทำหน้าที่สองแบบสองอย่างหลักๆคือกระตุ้นกับยับยั้งส่วนยับยั้งมันเสียไปค่ะบางทีก็
2: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ลวนลามอย่างเดียวอย่างอื่นด้วยที่สมองจะไม่ยับยั้ง
0: ใช
2: ่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือเป็นเรื่องของสมองและสารสมองและไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมจิตใจไม่ใช่แล้วคนละเรื่องกัน
0: คือหนูคิดว่าถ้าจะเป็นมันก็น่าจะเป็นมานานแล้วไม่น่าจะเพิ่งเป็นตอนอายุเท่านี้
1: ใช่ไหมอ๋อพอคุณหมอพูดถึงเรื่องนี้พี่นึกขึ้นได้ว่ามีน้องคนหนึ่งเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อเขาเนี่ยนะคะก็ยังเป็นคนธรรมะธรรมโมอะไรเงี้ยแต่พอมาวันหนึ่งปั๊บเนี่ยอารมณ์ร้อนมากเลยแล้วก็เหมือนมีเรื่องอะไรที่เก่าๆในอดีตก็จะรู้สึกแบบกุกแค้นมากแล้วก็ทำให้แบบมีปัญหาครอบครัวแล้วก็ผู้ดูแลเองก็จะรู้สึกแบบไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คุณหมอมีข้อแนะนำไหมคะ
0: ก็แนะนำว่าอาจจะต้องช่วยกันแชร์กันหมายถึงว่าแชร์ผู้ดูแลกันข้อที่หนึ่งคือต้องแชร์ผู้ดูแลกันหน่อยอย่าให้แบบมีคนเดียวไปปะทะ
2: อ
0: ันที่สองคือให้ทำให้เขารู้สึกว่าเราปลอดภัยสำหรับเขาเราพวกเดียวเขานะ
2: มีหน้าถึงได้บอกว่าบางทีเวลาที่พูดอะไรกับคนที่เป็นอัลไซเมอร์เราพูดแอบซิบกันเพราะเขาจะไม่ไว้วางใจเรา
0: เพราะเขาหวาดระแวงค่ะเพราะว่าสมองส่วนอารมณ์อะไรเงี้ยเขาผิดปกติไปตรงนั้นสมองส่วนอารมณ์เป็นสมองกิบขมับมันฝ่อไปเขาก็จะไม่เหมือนเดิ
2: ม
0: นี่เขาก็จะมีความหวาดระแวงเช่นสมมติของหายเขาคิดแล้วล่ะมีคนเอาของเขาไปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความหวาดระแวงของเขาทีเราก็จะพยายามคุยว่าอ๋อตกลงอันนี้มันหายใช่ไหมกระเป๋าหายใช่ไหมเดี๋ยวช่วยกันหานะคะอะไรเงี้ยคือจะไม่เราจะไม่ไปแบบ
2: คือเราไม่ไปเบลมอะไรเขา
0: ไม่ไปเบลมเขาด้วยห้ามไปเบลมเขาด้วยเพราะที่เบลมอารมณ์จะยิ่งไปด้วย
2: อันนี้เหมือนกับเป็นพวกกันก่อนแล้วค่อยแก้ทีละประเด็น
1: นี่บางทีไปทุบรถเลยนะ
0: ใช่เพราะว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไงแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างการดูแลที่บ้านเงี้ยค่ะหนึ่งคือก็เก็บของให้ที่อันอย่างแรกเลยที่สำคัญที่สุดคืออะไรที่อันตรายเนี่ยออกไปก่อนแล้วก็ให้พื้นที่ที่บ้านเนี่ยโอกาสเกิดอุบัติเหตุน้
2: อ
0: ยแสงสว่างพอมีปฏิทินให้เห็นว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วไม่งั้นถามซ้ำของใช้ของเก็บเขียนห้าสอ
1: ค
0: ่ะเขียนหนังสือแปะไว้ก็ได
2: ้
1: งั้นผู้ดูแลก็สำคัญเพราะว่า
2: ที่เขาเบิร์นเอา
1: จากการที่ดูแลแล้วเพราะว่าเขาก็รับพลังงานลบตลอดไงถูกไหมฮะอยู่ตลอด24ชั่วโมงแบบเนี้ย
0: มันเหมือนเราทำงาน24ชั่วโมงนะคะแล้วเราก็แบบไม่ได้หยุดเนี่ยเราร
2: ับอารมณ์ด้วย
0: ใช่แล้วนอกจากงานแล้วมันไม่ใช่งานที่อย่างนี้ยังเป็นงานที่ enjoy ใช่ไหมคะถ้าเป็นงานหนู enjoy อยู่นะแต่ถ้าเป็นงานแบบโหต้องไปต่อสู้กับอารมณ
2: ์ใช่
0: อย่างเงี้ยมันก็
1: อันนี้เขาต่อสู้กับอารมณ์กันมากมายเหมือนกันนะคะ
2: ไม่ฉันไม่ทำด้วย
0: ก็คือถ้าเกิดต้องแบบมีสิ่งที่ต้องใช้ความอดทนด้วยอย่างเง
2: ี้
0: ยมันก็เขาจะเบิร์นเอาได้ง่ายทีนี้ก็อยากให้แชร์หมายถึงว่าต้องหาคนมาช่วยแล้วเขาก็ต้องได้มีวันหยุดของเขา
1: ถ้างั้นผู้ที่ดูแลเนี่ย ็อย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของเราคนเดียวเราต้องพูดเนาะต้องบอกเนาะเพื่อที่ว่าคุณภาพชีวิตของคนที่เราดูแลก็จะได้ดีตามด้วยและตัวเองด้วยก็จะได้ดีด้วย
0: เขาจะมีลูกกตัญญูประจำบ้านไงคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนนั้นแหละแล้วเขาก็จะไม่ไหวเคยเจอแบบถึงขั้นไม่ไหวมีแบบกระทำรุนแรงกับคนไข้ติดแบบบางทีต้องยกตัวต้องอะไรเงี้ยก็แบบกระแทกเป็นรอยช้ำอะไรเงี้ยจริงๆเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรอก

0: แบบบางทีมันเหนื่อยอ่ะ
1: อารมณ์มันสุดขีดแล้วเนาะป้าจี้ไม่เคยดูแลแม่เลยเพราะป้าจี้วิ่งออกทำงานนอกบ้านแล้วก็พี่เลี้ยงดูไงป้าจี้ก็ไปขอโทษก็บอกขอโทษนะที่แบบว่าเราไม่ได้ช่วยทำเลยหรอกอ๋อไม่เป็นไรค่ะคุณจี้เรามีคนละหน้าที
2: ่
1: คุณจี้ต้องออกไปหาเงิน
2: ส่วนหนูต้องดูแล
1: น
2: ี่ไงถ้าคุยกันเนาะถ้าคุยกันเนี่ยก็จะเข้าใจกัน
1: แล้วเราก็ต้องให้กำลังใจคนที่เขาดูแลเนาะ
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่นะว่าต้องมีพื้นที่ให้กับผู้ดูแลด้วยผู้ดูแลเองก็ต้องรู้ตัวแล้วก็ต้องแบบ
0: คนต้องมีมากกว่า1คน
2: แล้วก็สับเปลี่ยนแล้วก็คุยกันถ้าบอกไม่ไหวเหนื่อยแล้วเกินแล้วไม่ได้หลับไม่ได้นอนอะไรเงี้ยนะมันทำให้เราแบบแย่มากแล้วเราก็ต้องคุยแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ไปพักผ่อนแล้วกลับมาก็จะได้มีแรงดูแลกันต่อ
1: เรื่องคุยกับหมอนี่สนุกนะค่ะถึงเย็นนี้เลยนะเนี่ยเขาเหมือนกับไม่จบอ่ะ
0: โอ้มันมีหลายเรื่องค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวเราปิดรายการแล้วเราไปคุยคุณหมอต่อดีไหม
1: ใช่นะถามเขาหรือเปล่าว่าเขาว่างหรือเปล่าอ่ะปิดเถอะอะไรอ่ะ
2: ไม่เราว่างเราก็ชวนคุณหมอนี่คุณหมอขอบคุณมากเลยนะ
1: คะขอบคุณค่ะ
2: ถึงแม้ว่าเวลาจะน้อยแต่ว่าสิ่งที่คุณหมอให้มาเนี่ยนะแบบคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
1: ใช่เพราะมันมีบางประเด็นที่ไม่เคยรู
2: ้
1: มาก่อนนะ
2: จำเมื่อก่อนป้าจีก็เป็นคนน่ารักมากเดี๋ยวนี้เริ่มแบบว่า
1: aggressive
2: เล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะ
0: ต้องตรวจแล้วค่ะ
2: ต้องตรวจ
0: ใช่ไหมตรวจดีไหมคะ
2: อันเดี๋ยวลาคุณผู้ชมเดี๋ยวไปตรวจดีกว่านะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะเราสามคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุบโปแม่แต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๊วสวัสดีครับ
2: ค่ะน้องจอ
1: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดไหมฮะ
2: ไม่มีผิดเลย
1: ไม่มีเลยนะ
2: มีอยู่อย่างเดียว
1: อาจารย์จ๋า
2: ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
1: ์แต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ยเนี่ย
2: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
1: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแหละมีของแถมกัน 1,199 บาท
2: ใช่
1: วันนี้ราคาพิเศษนะ
2: ได้เลย
1: ทุบให้จ๊อบหน่อย
2: ทุบเลย
1: วันนี้
2: ราคาพิเศษราคาอยู่ที่999บาท
1: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ข้าวออกมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
2: ใช่
1: 999
2: ใช่ค่ะไม่ถึงพันราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
1: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โทรก็ดีย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือตัวสายเนี่ยฮะ
2: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
1: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามมาหรือว่าคุณแม่
2: มี
1: เนื้อให้ห้อยนะตัวนี้กว้าง
2: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
1: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยนะฮะ
2: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
1: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะ
2: นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
2: คุณจ๊อบ
1: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแค่สายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแพทพี่กิ๋ว
2: คุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
1: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้999ผมอยากจะบอกเย็บมันโดนใจตรงที่

0: เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องนี้999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็ม
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
1: รับประกันจากศูนย์เลย
0: นะฮะเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับ
1: โอ้
0: ขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามานะ
1: ค่ะ
0: มันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
1: จำเป็น
0: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาต
0: เครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
1: มันเมมโมรีข้อมูลได้ถ้าบ้านเรานะคะ
0: GPS นี้นะ
1: มีคุณพ่อคุณแม่
0: พ่อเบอร์หนึ่งคุณแม่เบอร์สอง
1: เราแยกความดันกัน
0: เป็น GPS นะ
1: ค่ะแล
0: ้
1: วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกสก็จะไม่ปะปนกันด้วย
0: คุณผู้ชมครับเหลืออีก19จะหมดแล้วนะฮะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องนะ
2: ตอนน
0: ี้นะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
1: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซตสุดท้ายแล้วนะ
0: เอาเป็นว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
1: อีก40เครื่อง
0: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผม999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะฮะ
1: ค
0: ุณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า
1: ค
0: ่
1: ะ
3: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: สนับสนุนโดย MV More ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ผลิตภัณฑ์ปีโป้กัมมี่ปีโป้กัมมี่เคี้ยวสนุกเคี้ยวอร่อย
2: เด็ก2คนนี้เอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์ควรฆ่าถอนรากถอนโคนซะเลย
3: กังห่วงงวยโนเจ้า2คนช่างโชคร้ายจริงๆที่ทิ้งลูกของเจ้าเอาไว้ในมือของข้า
2: โอ้หญิงหากถ้าไม่กล้าลงมือให้ข้าน้อยจัดการเอง
3: ทำไมเจ้าอยากจะฆ่าพวกเขานักวิบองแง
2: ่ครับ
3: นอกจากให้มัน2คนตายแล้วทำไมไม่เอามันไว้ทรมานต่อไป

0: ล่ะ
1: ทำให้มันเจ็บปวดเช่นนั้นน่ะดีละแต่เด็กทารกขนาดนี้ไม่รู้จักความเจ็บปวดหรอกครับ
0: อืมเจ้าพูดถูกนะเจ้าอยากให้เขาโตขึ้นรู้ว่าอะไรคือความเจ็บปวดแล้วค่อยตายอย่างนั้นใช่ไหม
1: ท่านฉลาดมากรอให้เขาโตเป็นหนุ่มก่อนแล้วให้เขาฆ่ากันเอง
0: เจ้าช่างเข้าใจจิตใจข้าจริงๆสมแล้วที่เป็นผู้พิทักษ์กฎฝ่ายขวาถ้าเช่นนั้นเราจะแยกเด็กออกจากกันก่อนเอาคนหนึ่งกลับไปเลี้ยงในวังบุปผาข้าจะสอนวิชาของวังบุปผาแก่เขา
1: อีกคนหนึ่งเอาไปให้เอียงน้ำเทียนส่งข่าวเรื่องน้องชายบุญธรรมของเขาให้ทราบเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องชายของเขาให้เด็กคนนี้กลับมาล้างแค้นให้พ่อแม
0: ่20ปีให้หลังรอให้เด็ก2คนเติบโตเป็นหนุ่มซะก่อนค่อยทำให้มันฆ่ากันเอง
1: จากนั้นไม่ว่าใครจะฆ่าใครไม่ว่าใครจะตายก่อนใครเราค่อยบอกคนที่รอดมือของเขาได้สังหารพี่น้องร่วมสายโลหิต
0: ทีนี้ไม่ว่าใครก็ตามที่รอดตายจะต้องเจ็บปวดไปชั่วชีวิตของเขากังห่วงงวยโนความรู้สึกที่เจ็บปวดทุกทรมานใจแสนสาหัสปล่อยให้ลูกชายของเจ้าได้ริมรถกันแล้วกันนะโอ้ยความคิดนี้ดีจริงๆเลยอุ้ยบอกแง
1: ครับองค์หญิง
0: เจ้าเอาเด็กคนหนึ่งไปมอบให้เอียงน้ำที
1: ครับองค์หญิง
0: โตขึ้นจะได้จำได้ว่าใครเป็นใครข้าจะฝากแผลเป็นไว้บนหน้าเขาเมื่อจะเติบใหญ่จะต้องใช้ชีวิตอย่างระทมรอให้พี่น้องเข็นฆ่ากันเองซะก่อนเอาไปได้แล้ว
1: ครับองค์หญิง

0: คนดีอย่าร้องนะจ๊ะอาหญิงรักเจ้านะข้าจะเลี้ยงเขาให้เติบโตเป็นหนุ่มถ่ายทอดวิชาของวังบุปผาให้เขาจนหมดจะให้ชีวิตของเจ้ามีแต่ความสุขวันหน้าจะต้องทำตามคำสั่งข้าประหัตประหารกับพี่น้องของเจ้าและเจ้าก็จะต้องฆ่าพี่น้องร่วมสายโลหิตของเจ้าคนนี้เจ้าต้องฆ่าน้องเจ้าด้วยมือของเจ้าเอง
1: โอ้แย่เจ้าคุณชายกลางเป็นยังไงบ้างก็มารู้ว่าไปแล้วเราไม่ควรทิ้งคุณชายไว้อย่างนั้นเลยนะ
2: จะมาพูดอะไรเอาตอนนี้แล้วคุณชายกลางเขาเป็นคนดีต้องไม่เป็นไรหรอกข้าเชื่อว่าสวรรค์ต้องคุ้มครองเขา
1: ฮะอ้าวเฮ้ย
2: ว้ายพ่อแกแม่แกเราเป็นคนดีอย่าทำร้ายเราเลย
1: ฮะโอ้ใครอะลูกเราอะ
2: ใจหายหมดเลย
1: พวกเจ้าหายไปไหนกันมาเนี่ยฮะ
3: ทำไมถึงมาที่นี่
1: อ้าว
2: มีหน้ามาถามเราอีกข้าต่างหากต้องถามเจ้าก่อนจะไปตามหมอตำแยถึงไหนเพื่อจะกลับมานึกว่าตายไปแล้ว
3: อย่าพูดเลยเมื่อกี้เราไปเจอคนร้ายเข้า
0: อ่ะน่ากลัวด้วยแหละ
3: แล้วคุณชายกับผู้หญิงของข้าล่ะ
1: เฮ้ยพอเจ้าไปแล้วมีคนประหลาด4คนจะมาชิงสมบัติของคุณชายกังสิ
3: แล้วไง
1: เดิมคุณชายเจ้านะขับไล่พวกเขาไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าทำไมเขาย้อนกลับมาอีก
3: แล้วเป็นไงอีก
1: ต่อมาก็มีคนบอกว่าเขามาจากวังบุปผามาถึงก็ไล่เรา2คนออกจากบ้านหลังจากนั้นเป็นไงเราก็ไม่รู้แล้วนี่เจ้ายังหนุ่มยังแน่นคล่องแคล่วว่องไวย้อนกลับไปดูหน่อยแล้วรีบวิ่งมาบอกได้มั้ย
3: ครับข้าจะไปดูเอง
1: ระวังตัวด้วยนะ
0: คิมนี่ข้าว่าเรารีบหนีไปจากที่นี่ดีกว่าพวกเขาดุร้ายมากข้ากลัวเขาจะตายอยู่แล้วอ่ะ
3: ไม่ได้ข้าต้องไปดูคุณชาย
0: เดี๋ยวพี่คิม

0: ไม่มีพวกเจ้า
1: ไรเหตุผลสิ้นดีจะย้อนกลับมาขโมยของเราหร
0: อมาก็ดีแล้วเอาลายแทงเกี้ยงนำทีไปหรือเปล่า
2: แล้วมีหน้ามาพูดอีกดูสระลูกของเรายอมแยบแค่ไหนเงินพวกเจ้าชดเชยเราไม่ได้หรอก
0: ไม่ได้ไปจริงๆเหรออ
2: ้าว
1: ใช่แล้วงานที่เนี้ยขาดทุนย่อยยับไม่บอกครับหมอดิซ้ำไปหงอนก็หลุด
2: เจ็บใจจริงๆ
0: แล้วพวกเจ้ามาทำไมอีก
2: อ้าวเรามาทำไมอ่ะแล้วเจ้าเรามาทำไม
0: มาค้นของ
3: ท
0: ี
3: ค้นของ
2: เขามาก่อนหน้าเราสมบัติก็เอียงนำทีต้องตกอยู่ในมือของเขาแน่ค้นตัวมันเลยค้น
0: บอกแล้วไงบอกไม่มี
2: อยู่ไหน
0: บอกแล้วบอกก็ไม่มี
2: หรือว่าคนวางบุผาเอาไปแล้ว
0: เขาจะไปวางบุผา
2: เร็วอ้าว
1: ไรแรงไป
2: สิ้นหลบไปแล้วสิ้นหลบไปแล้ว
1: เอาไงเอาไงเอาไงเอาไง
2: เรารีบไปจัดที่นี่เหร
1: อไปให้ได้
2: เจ็บเป็นเรื่อง
4: โอ้ยตายแล้วพี่คิมที่ไหนอะเอ้าพี่คิมพี่คิมพี่คิมพี่คิมฟื้นสิพี่คิมฟื้นเร็วเร
5: ็
4: วว
5: างดีๆวางดีๆวางให้เราแตกนะเอาผ้าไปวางด้านนู้นของหนาทางนี้ซองไว้อีกด้านนึงแต่เท้ามาแล้วแต่เท้ามาแล้วแต่เท้า
6: ขอบใจขอบใจ
5: สุขสันต์วันเกิดแต่เท้า
6: ดี
5: สุขสันต์วันเกิด
6: ขอบใจมากรับไป
7: ยินดีด้วยนะหลีเป็นสาวหลักขอมีอายุยั่งยืน
6: ขอบใจมากขอบใจมากจะตาสบาย
5: ของขวัญเล็กๆน้อยๆแต่ทำ
8: น้ำใจเล็กน้อยครับ
6: ขอบใจมากขอบใจ
5: มีแขกมามีแขกมาม
1: ีแขกมาแล้วเชิญเชิญเชิญ
6: เช
1: ิ
6: ญ
1: เช
6: ิ
1: ญ
6: เชิญจอมยุทธันนี้
0: มีคนวานข้านำของขวัญชิ้นนี้มามอบให้ใต้เท่าหลี
6: เอ็งนำทีเป็นจอมยุทธ์ตรงไปตรงมาเขาไม่เล่นตลกแบบนี้เนี่ยเจ้าเป็นใครกันฮะ
7: สมรอย
6: จงบอกข้ามาเดี๋ยวนี
7: ้บอกมา
6: ไม่ฉะนั้นแล้วก็อย่าหวังว่าเจ้าจะไปจากที่นี่ได้เลย
8: ใช่แล้วใช่แล้วใช่ใช่
0: อาวุโสหลีจะมีปัญญาห้ามข้าอย่างนั้นเหรอ
7: มีสิ
5: เอาไงท่าน

0: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
1: ทิพรส
2: ขาตาต่ำเนี่ย
1: ครีโก้เวเฟอร์กรอบสอดไส้แบบเน้นๆอารมณ์ดีถ้ามีครีโก
3: ้ยูโร
4: ที่รักเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
5: ฮะอะไรนะที่รัก
4: สายยังเข้าไม่ได
5: ้งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
4: อุ๊ยได้แล้ว
5: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดยเอ็มคอร์ดเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
4: โอเคใช้บ
5: ั
4: ตรเครด
5: ิ
4: ตตัวเลยนะ
5: เฮ้ยว้าว
6: ปีโป้กัมมี่เยลลี่รสผลไม้กัมมี่ปีโป้ปีโป้กัมมี่อร่อยดีกัมมี่ปีโป้กัมมี่กัมมี่ปีโป้ปีโป้กัมมี่ยิ่งเคี้ยวสนุกปีโป้กัมมี่ปีโป้กัมมี่เคี้ยวสนุกเคี้ยวอร่อย
7: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store

0: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
2: ไม่รู้ว่าสหายคนไหนไหว้วานท่านมาที่นี
3: ่อะไรกันนะ
2: จอมยุทธเอียงเอียงน้ำที
4: อ๋อจอมยุทธเอียงนะนะ
2: เลย
5: ท่านยังสั่งให้ข้าเชิญไต้เท้าหลีเปิดของขวัญดูด้วย
4: เ
5: ห
4: รอดูเลยไต้เท้าหลี
6: มัน
4: เ
6: ป็นอย่างไร
4: ไต้เท้าหลีเปิดดูเลยเปิดดูเลย
6: แ
4: ต่ดูนี่นะคงเป็นของมีค่านะนี่นะ
6: เสื้ออะไร
4: เสื้อศพ
2: เสื้อศพบังออด
3: เห็นแล้วไม่มีเสื้อใส
2: ่ทำแบบนี้หมายความว่ายังไง
4: นั่นสิ
5: หากท่านอยากรู้ไปถามเอียงน้ำทีเขาเอง
2: เอียงน้ำทีเป็นจอมยุทธตรงไปตรงมาเขาไม่เล่นตลกแบบนี้แน่เจ้าเป็นใครกันฮะ
3: สมรอย
2: จงบอกข้ามาเดี๋ยวนี
3: ้บอกมา
2: ไม่ฉะนั้นแล้วก็อย่าหวังว่าเจ้าจะไปจากที่นี่ได้เลย
6: ใช่แล้วใช่แล้วใช่ใช่
5: อาวุโสเลยจะมีปัญญาห้ามข้ายังงั้นเหรอ
3: มีสิ
4: เอาไงท่าน
2: จัดการ
6: จัดการ
2: นี
4: ่
5: จะบอกให้ข้าคือเอียงน้ำที
2: ่ที่ออกท่านเองเหรอ
5: และที่กำเอาวันนี้เพื่อความสนุกเท่านั้นแต่ว่าเจ้าน่ะแก่แล้วแก่เลยไม่รับมุกทำให้ข้าเสียอารมณ์มากทุเรศ
4: ไ
5: อ้ต้อง
4: ไปเข้าไปไงได้เท้า
2: แขนเสียข้าง
4: หักไปได้เท้าไปหาหมดเอายาหนวดไปหาหมด
5: หยุดนะ
7: จะบอกว่าจะคือเอียงน้ำทีเขาอยากทดสอบสักหน่อย
5: เอียงน้ำที
7: ทำไมอ้างชื่อข้าก่อความเดือดร้อนให้เขาบอกมา
5: จอมยุทธเองต้องขอโทษด้วยกังฮวงสั่งให้ทำเช่นนี้
7: เจ้าโกหกกังฮวงไม่ใช่คนแบบนี้เจ้าป้าสีเขาอย่าอยู่เลย
5: ไม่ใช่ครับกังฮวงกำลังเดือดร้อนให้ข้ามาส่งข่าวท่านข้าไม่รู้ว่าท่านอยู่ไหนจึงออกอุบายแบบนี้เชิญท่านออกมา
7: แต่กังฮวงนัดพบกับข้าที่โรงเตรียมเฮ่อเฟย
5: อ๋อผัวเมียคนนั้นคือเฮ่อเฟยงั้นเหรอใช่แล้วตอนที่ข้ามาเขาส่งผัวเมียก็อยู่ด้วยจำยุทธเองรีบไปช่วยเขาเถอะ
7: จริงเหรอ
5: เฮ้ยเอียงน้ำทีกังฮวงงวยโนได้ตายไปแล้วเขามีลูกชายคนหนึ่งจงเอาเขาไปเลี้ยงเถอะเมื่อเขาเติบใหญ่ให้เขามาล้างแค้นให้พ่อแม่แล้วค่อยพบกันใหม่

王叔，龙虎。我走。十二个字。

0: จ้าวางใจข้าจะเลี้ยงดูเจ้าและล้างแค้นให้พ่อแม่เจ้า
1: เจ้าหนูน้อยยิ่งดูเจ้าก็ยิ่งเหมือนพ่อเจ้าวันหน้าเจ้าจะต้องทำงานสำคัญให้ข้าข้าจะเลี้ยงดูเจ้าเป็นอย่างดีเห็นแก่กังหวงข้าจะไม่มีวันทำร้ายเจ้ากังหวงกังหวงกังหวงเจ้ารู้ไหมตอนที่เจ้าบาดเจ็บเนี่ยหัวใจของข้าเจ็บปวดเหลือเกินวันๆได้แต่มองเสื้อเปื้อนเลือดภาวนาให้เจ้าหายวันหายคืนเมื่อเจ้าจากข้าไปกับนางมารร้ายข้าก็ได้แต่ภาวนาว่าเจ้าไม่ได้เต็มใจไปกับนางเลยกังหวงหัวใจของข้าอยู่ที่เจ้าหมดแล้วเจ้ารู้หรือเปล่าเจ้ารู้หรือเปล่า

0: ยามที่ข้าคิดถึงเจ้าข้าต้องเอามีดกรีดที่แขนของข้าเพื่อคลายความเจ็บปวดคิดถึงเจ้าครั้งนึงต้องเชือดเนื้อข้าครั้งนึงจนข้ามีแผลเป็นอยู่มากมายกังหวงรู้ไหมว่าความคิดถึงมันทรมานนักเจ้ารู้ไหมจะไม่มีทางรู้หรอกจะอยากให้ข้าทรมานไปจนวันตายใช่ไหมเจ้าใจร้ายกังหวงเจ้าใจร้ายนัก
1: องหญิงองหญิง
0: เข้ามามีอะไร
2: ผู้พิทักษ์ฝ่ายขวาขอพบ
0: ให้เขารอที่ห้องโถงใหญ
2: ่ค่ะ
3: รายงานองหญิงเอียงน้ำทีรับลูกคนทรยศไปแล้วข้าส่งคนประกบเขาไว้การเคลื่อนไหวของเขาจะอยู่ในสายตาของเรา
0: ดีเจ้าทำได้ดีจริงๆแผนการเนี้ยมันทำให้ข้ามีความสุขมากเลย
3: ทำงานให้กับองค์หญิงข้าอุ้ยบอกแง่เต็มใจที่สุดแล้ว
0: แต่น่าเสียดายนะต้องรอถึง20ปีต้องอดทนรอถึง20ปีจึงได้เห็นการต่อสู้ที่สะใจเช่นนี
3: ้20ปีเดี๋ยวๆก็ผ่านไปอีก20ปีความแค้นขององค์หญิงก็จะได้รับการสาดสางแน่นอน
0: 20ปีเราต้องรอถึง20ปีปีหนึ่ง365วันวันหนึ่งมี12ชั่วยามการรอคอยทุกหนึ่งชั่วยามใจข้าร้อนรุ่มเหมือนไฟเผา

องค์หญิงเจ้ารู้ไหมมีคนหนึ่งหลงรักเจ้าทุรนทุรายใจเหมือนกับเจ้าต้องทุรนทุรายใจเพราะผิดหวัง

0: ้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
1: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
0: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
0: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: สนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้

อย่าร้องเนอะอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องคนเก่งเงียบเนอะเจ้าหิวใช่ไหมฮะกินขนมซะสิกินซะเอานี่เล่นนี่นะเดินทีต้องหาแม่นมให้เจ้าสักคนหนึ่งแล้วสิ

0: อิ่มหรือยังลูกอิ่มแล้วจะร้องไห้ทำไมเราฮะฮะอย่าร้องนะฮะร้องทำไมเลยนะอย่าร้องสิลูกตายแล้วมาทำไมอ่ะ
1: มาโซเด็กของข้าเขาก็หิวนมเหมือนกันให้น้องเขาหน่อยได้ไหม
0: เราจะหันหลังไปก่อนสิมาหันหลังไปก่อนตายแล้วหน้าตาหน้าเอ็นดูดีนี่ถ้าทางก็จะหิวนมนะแล้วแม่ของเขาล่ะ
1: เขาไม่มีแม
0: ่ตอนนั้นเจ้าก็เป็นพ่อของเขาใช่ไหมฮะ
1: ไม่ใช่
0: จะไม่ต้องห่วงนะมามาเอาเขามานี่มามาสิมาเข้ามานี่มามาเข้ามาในบ้านก่อนเจ้านอนก่อนนะมาสิมาคนดีอย่าร้องนะมาอุ้ยตายดิเขาเปียกนี่นะเด็กถ้าเปียก

0: ็งองแงรู้ไหม
1: องนั้นเลยว่าข้านี่ยากจังเลยเลี้ยงเด็กไม่เป็นเอาซะเลย
0: เด็กน่ะเลี้ยงไม่ยากหรอกนี่เปลี่ยนผ้าให้เขาก็พอแล้วน่ะฮะ
1: เอาซะ
0: ฮะ
1: ข้าดิข้าจะไปข้างนอกสักครู่หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวข้าจะกลับมา
0: แล้วเจ้าจะไปไหนอ่ะ
1: ข้ามีงานต้องทำเดี๋ยวข้าจะรีบกลับ

0: จ้าบังอาจก่อกวนความสุขเราเลยเอาเลยแพะแพะน้า
1: น้า
0: ไประวังแพะจะหนีสัตว์ศูนย์ได้ยังไง
1: หมูที่จุดของแพะ
0: แพะระบาดเลย
2: เย็นน้ำทีเราไม่มีเรื่องบาดหมางกันจะมาเราถึงสำนักจะต้องการอะไรหรือ
3: มา12ราศีจะฆ่านวธรรมของข้าตายข้ามาเพื่อคิดบัญชีกับพวกเจ้า
0: เอ๊ะไม่ได้การตายของกังหวงนะไม่ได้เกี่ยวกับพวกเรานะ
2: ใช่
0: นี่มีแต่เจ้าหมูกับเจ้าหมากับไก่เจ้าลิงจะคิดบัญชีก็ไปหาเขาเราไม่เกี่ยวอ่ะ
2: จะมากไปแล้วไอ้ไวกับตัวเจ้าแล้วน้ำใจเกินไปนะ
0: น้ำใจเลยเจ้าหน้าโง่น้ำใจโลละเท่าไหร่กันเชียวกินได้หรือเปล่าเจ้าเคยมีเหรอไม่เอาแล้วไปก่อนเถอะเรา
2: หยุดนะ
3: พยานหลักฐานมีพร้อมแล้วพวกจะตายตาหลับแล้ว
2: สิเฮ้ยน้ำทีจะบอกให้นะหากเจ้าข้าพวกเราตาย
0: อย่าสั่น
2: เจ้าจะต้องเสียใจเพราะเราทำตามคนที่จ้างพวกเรา
0: ใช
4: ่ใช่เรารับจ้างเขาใหม่ทีหนึ่ง
3: ใครว่าจ้างพวกเจ้า
4: เขาเป็นคนใช้เขากังฮวงชื่อกังคิม
3: กังคิม
0: ใช่แล้วกังคิมเขาจ้างเราด้วยเงื่อนไขที่ดีกว่าข้ากังฮวงและจะเอาลายแทงสมบัติของท่านเอาไปค้นหาแล้วสมบัติมาแบ่งเฉลี่ยกันใช่หรือเปล่า
2: ใช่
3: กังฮวงกับเมียโดนยาพิษบอกมาใครเป็นคนวางยา
4: ก็กังคิมนั่นแหละก็ยาพิษให้ผัวเมียนั่นกินเขาบอกว่ายาพิษมันจะออกฤทธิ์ช้าๆเขาให้เราสี่คนไปต่อสู้เมื่อเขาใช้พลังวัดพิษก็จะกำเริบถึงตายเป็นยังไงบ้าง
3: นี่เมื่อเจ้าสารภาพความจริงหมดแล้วก็สมควรจบชีวิตลงได
2: ้ช้าช้าม
3: ีอะไรจะพูดอีก
2: อย่าฆ่าพวกเรานะกุ๊กเรามาตกลงกันฆ่ากันแต่กุ๊ก
3: การฆ่า
2: หากท่านไม่ฆ่าพวกเราเราจะบอกที่ซ่อนของกังคิมให้ท่านรู้ก็
4: จริงด้วยอย่าฆ่าพวกเราเลยนะฆ่าไปก็ไม่มีประโยชน์เจ้าจะไม่รู้ที่ซ่อนของกังคิมชาตินี้เจ้าก็หาก็ไม่เจอเรามาได้เปลี่ยนกันดีไหมล่ะ
3: กังคิมอยู่ที่ไหน
2: เจ้าจะรับปากเราหรือเปล่า
3: จะบอกบางคนกังคิมอยู่ไหนแล้วเขาจะปล่อยพวกเจ้า
2: หุบเขาคนช็อต
3: หุบเขาคนช็อต
2: ใช่แล้วพวกกลัวท่านตามล่าเขาจึงไปซ่อนตัวอยู่ที่นั่นแน่
0: นี่ทีไหนว่าจะไม่ฆ่าเราไง
4: ใช่
3: เขาบอกว่าไม่ฆ่าเจ้าแต่ไม่ได้บอกว่าจะไม่ทำร้ายเจ้า
4: เอา
3: ข้าจะปลดประยุทธ์พวกเจ้าซะจะได้ไม่ทำร้ายใครต่อไป
0: นี่ทีเจ้าจะมาสัตว์นี่จะชั่วช้า
4: มีหน้าพูดอีกจะเอาอะไรเป็นล้างแค้นมันจะหลอกมันไปหากังคิมที่หุบเขาขนโฉดหากมันไปแล้วหากังคิมไปเจอม
5: ัน
4: ต้องกลับมาฆ่าเราแน
5: ่
2: หากเลี้ยงน้ำทีใจกล้าเข้าไปในหุบเขาขนโฉดแล้วก็ยากที่มันจะกลับออกมาไม่อย่างนั้นแค่จะเลือกหุบเขา

0: คนที่น่าเกลียดน่าชังจะไปเอามาจากไหนล่ะเนี่ย
1: ก็มีชาวยุคคนนึงก็ผ่านมาทางนี้เขาฝากไว้ชั่วคราวเดี๋ยวก็จะมารับกลับไปแล้วล่ะ
0: ไอ้ย่าหากคนๆนั้นทิ้งเอาไว้ที่นี่แล้วจะทำยังไงอ่ะ
1: ไม่มีทางหรอกก็บอกคนออกเขาเป็นคนดีเขาต้องกลับมาแน่ๆโอ้
0: เก่งๆๆอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องนะอย่าร้องนะอย่าร้อง
1: อ้าวนายท่านกลับมาแล้วเหรอคะ
0: จะอาหา
2: เอาโซ
1: คะ
2: ผมเข้าเสร็จแล้วหรือยัง
1: แหมก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเร็วยังไม่ได้ทันทำเลยล่ะค่ะ
0: อย่าร้องอย่าร้องอย่าร้อง
2: งั้นเตรียมอาหารแห้งไว้ข้าด้วย
0: โอ้นิ่งๆ
2: ตรงนี้เช้าตรู่ข้าจะเดินทางแล้ว
1: ท่านจะเดินทางแล้วเหรอแล้วเจ้าหนูคนนี้ว่ายังไงอ่ะ
0: นั่นน่ะสิฮะว่าไง

0: นายท่านจะเข้าฟากใช่ไหม
1: ใช่ที่นี่ไม่มีเรือเลยเหร
0: อนายท่านคนที่เขาจะข้ามฟากนะส่วนใหญ่จะอาศัยแพของข้าไปส่งฝั่งโน้นทั้งนั้นล่ะครับพิสูจน์นะครับไม่ต้องกลัวครับไปแพของข้าปลอดภัยแน่นอนนายท่านข้าคิดไม่แพ้หรอกครับ
1: ตกลง
0: นะครับนายท่านข้าช่วยแบกให้เองครับ
1: จะคิดทำอะไร
0: เจ้ามันโง่ที่นี่เป็นหุบเขาคนโฉดทำไมถึงไว้ใจกันง่ายๆฮะและข้าก็คือยุนจงเฮ่อข้าคนไม่กระพริบตา
1: จะต้องการอะไร
0: ข้าตัวตายซะ
2: พี่ซื้อมาแหมเราคอยพี่ซื้อมาตั้งนาน
1: พี่ซื้อมาเลย
2: พี่นั่นแหละข้าพี่ซื้อมาจะมาเยือนหุบเขาคนโฉดพระสมัติไปทั่วก่อนพี่จะมาถึงซะอีกนะครับเมื่อท่านเป็นสหายของข้าข้าก็ต้องต้อนรับท่านเป็นอย่างดีสิฮ่าฮ่าฮ่า

0: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นพะรสด้วยล่ะคะ
1: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
2: ทิพรส
3: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
4: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
5: ฝนตกก็ดูได
3: ้ดูยังไง
5: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
6: อุปกรณ์ Androidที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2,569
7: อาหารเช้าซีเรียลคอฟ
8: ครับครับ
7: จะกินตอนไหนก็อร่อย
8: ครับครับครับ
7: อร่อยคอฟอร่อยง่ายๆได้ประโยชน
9: ์หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere Thai แอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere Thai ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
10: ใจยืนวันสั่งปัดเดียวกันพี่ยิ้มกัน
6: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
11: เจ้าก็เลย
12: หากเจ้าไม่ทำอาจจะจับเด็กโยนน้ำเดี๋ยวนี
11: ้ก็เกลียวยังไม่ทันโยนเด็กลงน้ำ

0: จะก็ตายซะเลยหรอมั้ง
1: พังเด้อแล้วก็ลองดูแล้วกันนี่ไงปั๊บเฮ้ยพัง
0: ก็เตือนเจ้าแล้วเจ้าชื่อเรื่อง

0: ี่ซื้อมาพี่ซื้อมาแหมเราคอยพี่ซื้อมาตั้งนาน
1: พี่ซื้อมาเลย
0: พี่นั่นแหละข่าววิซื้อมาจะมาเยือนหุบเขาคนโสดพระราชบัตรไปทั่วก่อนพี่จะมาถึงซะอีกนะครับเมื่อท่านเป็นสายของข้าข้าก็ต้องต้อนรับท่านเป็นอย่างดีสิฮ่าฮ่าฮ่าฉันเชิญที่พี่เชิญที่พี่มาเที่ยวหุบเขาที่พี่ตรงนี้ทางคนเที่ยวก้มก้มหลังหัวครูพระไม่ได้พัฒนาเออนี่แหละภูเขาโฉดละนี่ไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องรอแล้วพี่ซื้อหมามาถึงแล้วนี่แหละพี่ซื้อหมาของเรา
2: ชื่อซื้อหมาเอี้ยงของท่านสมกับบุคลิกที่เยือกเย็นยินดียินดี
3: พวกเราอย่ามากเรื่องเลยเชิญ
0: อรุณได้ยินว่าพี่ซื้อมาจะมาเยี่ยมเยียนจึงเตรียมสุราอาหารไว้ต้อนรับอยู่แล้ว
2: เชิญเชิญ
0: เชิญพี
3: ่อ๋อเออพี่ซื้อมาท่านพันธรกน้อยน่ารักนี่มาด้วยข้าจะดูให
1: ้เฮ้ยไม่ต้องหรอก
2: นั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งน
0: ั่
2: งข้านักรถมูตึง72คน
0: เป็นร้อย
2: แถมข้าซื้อไทยงอไปตั้ง88คนอีกด้วย
1: จะนอกเรื่อง
0: แล้ว300แล้ว
1: ข้ามาวันนี
2: ้
1: มีเรื่องจะถามถ่าย
3: โธ่ไหนๆก็มาแล้วกินก่อนค่อยคุยท
0: นายจริงๆจริงๆจะได้ไม่สบายถ้าทำตะไคร้ข้าดื่มให้พี่ก่อนแล้วกันฮะ
2: เดี๋ยว
0: พี่สมาอะไรพี่สมาขอดื่มให้พี่หนึ่งจอกเอ๊ะทำไมไม่ดื่มล่ะโอ้กลัวจะมียาพิษนะสิข้าเดี๋ยวไปดูก่อนนะพี่ซื้อมารอบครอบจริงด้วย
2: ความจริงในยุทธภพเรามีใครไม่รู้ว่าพี่เชี่ยวชาญกระบี่และยาพิษจริงมากอ่ะคนที่วางยาพิษท่านช่างไม่เจียมกะลาหัวสันเลย
3: เฮ้ยอย่าพูดอะไรมากเลยนะข้าวจะเย็นหมดแล้วทาน
0: ทานทานทานทานทานอร่อยน้ำอร่อยดีนะเอาเนื้อไม่ข้ากระดูกเอาไปเจ้าแต่งหน้ามันน้อยหน่อย
2: เป็นไงพี่ซื้อมา
0: น้ำไม่พี่
1: ผมเจ้า
3: อะไรไปซื้อมาเยี่ยงนำที
0: นึกมาถึงว่า
2: เจ้าหลงกล
0: ใช่หลงกลเราน
2: ะคนที่เป็นซื้อมาอีตัวจริงน่ะอยู่ที่นี
0: ่ไม่แล้ว
4: เยี่ยงนำทีเป็นผู้เยี่ยมยุทธการวางยาพิษในเขาตกตาท่านไม่ได้หรอก
1: งั้นพวกเจ้า
4: ดังนั้นเราจะทายาพิษไว้บนตะเกียบขอให้กินสักคำเดียวเจ้าก็ต้องตายแน่ๆ
1: เจ้าขอสิ้นที

0: จอมยุทธเอียงฟื้นแล้ว
1: ไม่ต้องดิ้นร้องจุดทั้ง18บนตัวเจ้าถูกสกัดเอาไว
2: ้
1: แถมยังเอาโซ่ล่ามไว้ด้วยต่อให้เฮ่งเจียก็ดิ้นไม่หลุดอยู่แล้ว
3: พวกจะเป็นใครกันแน
2: ่บอกเขาไป
0: เมื่อมาหุบเขาคนโสดเราทุกคนก็ต้องเป็นคนโสดนะแซ่เรามาอยู่ที่นี่หลายปีตอนยุทธเอียงคงจำเราบ่ได้แล้ว
4: ถูกต้องแล้วชาวยุทธิอ้าวเป็นคนดีเห็นพวกเราเป็นคนโฉดอยู่แล้ว
0: ข้าคือมีดอาบน้ำผึ้งหายี
4: ข้าก็คือ
0: บอกไป
4: มนุษย์กินคนทั้งกระดูกลิ้นตัวฉุย
0: ระวัง
4: เดี๋ยวของจอมอยู่เดียวผมจำไม่อร่อยหรอกเห็นที่ข้ากินไม่ลงแน
1: ่นี่กินไม่ลงก็อย่ากินให้ข้าจัดการกับเขาเองดีกว่าน
0: างคือโทเกียวเกียวผู้มีวิชาแปลงโฉมเป็นเลิศความอ่อนโยนของนางคืออันตรายที่สุด
3: ต้องการอะไร
5: เปล่าเลยละแต่เพราะเจ้าคือจอมยุทธเอียงที่โด่งดังไปทั่วจะปล่อยเขาไปก็กระไรอยู่ล่ะ แต่ว่าอีก2 วันจะมีการชุมนุมคนโฉดคอยดูว่าพวกเราจะทำยังไงก็แล้วกัน
1: ถูกต้องแล้วเอียงนำทีเป็นจอมยุทธคนเก่งและจะต้องรับรองเขาอย่างดีที่สุดนะ
0: เอาละรอยก็ได้พบกับความสำราญนั่นเองเถอะ
3: พวกเจ้าอย่าฝันไปหน่อยเลย
2: อะไร
0: เฮ้ย
2: ใครเป็นคนมัด
0: ข้า
3: เจ้าคงไม่รู้หรอกข้าฝึกวิชาสวรรค์ทะลวงจุดได้แล้ว
0: ไอ้ยา
2: วาย
3: อย่าว่าแต่18จุดเลย
2: เ
3: อาไว้จะสกัดจุดข้าทุกร่างกายจนหมดข้าก็คลายมัน
0: ได้ระวัง
2: ว้าว

0: เฮ้ย
1: พอมาถึงก็แสดงอำนาจจะเอาชีวิตเขานี่หรือคือจอมยุทธน่ะ
0: เจ้าคือหมอเทวะวงชงลิ้วอย่างนั้นเหรอใช่ไหม
1: สายตาเจ้าแหลมคมยิ่งนักแต่วันนี้เป็นวันปล่อยผีผีมาช่วยคนอยู่หุบเขาคนโฉดจากขาวเป็นดำจากดีเป็นชั่วจากคนเป็นผี ท่านเป็นจอมยุทธมีคุณธรรมมาเจอสภาพเช่นนี้ไม่ตะขิดตะขวงใจบ้างหรือ
0: พวกเขาทุกคนล้วนเป็นคนโฉดสมควรตายอยู่แล้วข้าจะฆ่าเขาจะอย่ามาขวาง
1: จอมยุทธเอียงเอ๋ยท่านเองก็ฆ่าคนมาไม่น้อยในสายตาของพวกเขาเห็นท่านเป็นคนโฉดก็ได้ความจริงการจะเอาชีวิตพวกเขามันง่ายกว่าทำเช่นนี้ไม่ถามข้าบ่วงชุงลิ้วหรอ
0: ทำยังไงล่ะ
1: เมื่อยนั่งนานก็ข้ามศพของข้าไปก่อนข้าจะได้ไม่ต้องช่วยคนพวกนี้ถึงตอนนั้นพวกเขาทุกคนก็จะตายด้วยมือของท่าน
0: นี่จะไม่กลัวตายเลย
1: กลัวหรือไม่กลัวมันแตกต่างกันยังไงมนุษย์เราเกิดมาก็ต้องตายเหมือนกันหมดตายเร็วก็หมดทุกข์หมดร้อนความตายจึงเป็นเรื่องที่น่าสิวิไลหากว่าเจ้าดูแล้วมันจอมยุทธมีคุณธรรมแต่เนื้อในข้าคนบริสุทธิ์เจ้าเองก็ไม่ต่างจากพวกเขาหรือว่าเจ้าจะเถียงข้าล่ะทำไมข้าต้องอ้อนวอนคนโฉดอย่างเจ้าให้ไว้ชีวิตข้าด้วยเหรอ
2: ไร
3: จริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยเราถูกต้อนเข้ามาอยู่ในหุบเขาคนโฉด

0: คนแบบนี้ร้อยมันโตขึ้นแล้วออกไปล้างแค้นให้กับเราดีไหมล่ะเดี๋ยวก่อน
1: อะไรแบ
0: บนี่แล้วเจ้าเด็กคนเนี้ยใครจะเป็นคนเลี้ยงเขาอ่ะ

0: จากวรรณกรรมเรื่องเยี่ยมสู่ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์จีนยอดนิยมเรื่องราวเข้มข้นเล่าถึงตำนานทหารเสือตระกูลซีแห่งราชวงศ์ถังจากรุ่นพ่อสู่ผ้าต่อรุ่นลูกซีติงซานแม่ทัพผู้กลายเป็นวีรบุรุษกับการต่อสู้ปกป้องบ้านเมืองอย่างห้าวหาญพบกับการประชันบทบาทกับทัพนักแสดงดังมากมายในซีรีส์ซีติงซานทายาทขุนศึกสถานแผ่นดินเสาร์และอาทิตย์เวลา 5:00 น.ทางช่อง 9 กด 30
1: เราทำให้คนอื่นเขามีความสุขด้วยการอยากเที่ยวหรือด้วยการได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องทำการดำเนินการกิจการบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไปเที่ยวมีความสุขกังเคยอยู่ในยุคที่ distort กันให้ข้อมูล information ที่ discredit ประเทศเพราะทุกคนเป็นสื่อหมดเนี่ย
2: คือดีก็ได้ให้แย่ก็ได
1: ้ขึ้นสวรรค์ก็ได้ลงนรกก็ได
2: ้ข่าวปลอมข่าวร้าย
1: ข่าวปลอมข่าวร้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆ
3: พรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะต้องรีบแก้เกมว่าถ้าผ่านศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจปัญหาที่สังคมไทยนะครับค้างคาใจมาก
4: ๆ
3: อย่างเช่นเรื่องการโกงข้อสอ
4: บ
3: จะต้องดำเนินการให้เป็นรูปธรรมทุนเทาทั้งหลายจะต้องจับกุมดำเนินคดีซึ่งเรื่องนี้ถ้าไม่สั่งฟ้องเลยมันจะสร้างแรงกดดันและทำให้อุณหภูมิทางการเมืองเนี่ยขับสูงขึ้น
5: ธุรกิจโรงงานผลิตซีอิ๊วแห่งตระกูลว่านว่านกวนที่สืบทอดตำนานความเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนกำลังพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ธุรกิจประสบวิกฤตจนล่มสลายการกอบกู้ชื่อเสียงที่มาพร้อมความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์อำนาจจะล่มเอยแบบไหนติดตามได้ในซีรีส์ตำนานรักสายโลหิตจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสองโมงทางช่อง9กด30
6: ที่ทำมาตอนแรกผิด
7: ฟังมาเยอะแต่เรื่องไหนคือเรื่องที่ใช่อย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ฟังเราพบการวิเคราะห์แบบเก่าเกมวิเคราะห์ลึก
8: ท่องแค่พอมูส
7: เจาะประเด็นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยอาจารย์วีระธีรพัฒน์และชุติมาพึ่งความสุข
6: อิรักก็มีน้ำมันเยอะอิหร่านก็มีน้ำมันเยอะ
7: มาฟังเรื่องที่ใช่
9: เข้าใจทุกมุมมองห้ามพลาดฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:50 นช่อง9กด30
10: พบกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางช่อง 9 กด 30

0: วันนี้ครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูลครับผลิตจากไวนิลหนาเป็นพิเศษแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมใช้งานได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับ
1: ด้านบนค่ะหุ้มด้วยผ้าจำหยี่ช่วยเพิ่มความสบายในการนอนพักผ่อนและไม่ลื่นไหลค่ะ
0: เอาละครับวันนี้นะโปรพิเศษครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูลนะครับวันนี้มาพร้อมกับที่เป่าลมไฟฟ้าพร้อมหมอนเป่าลมให้อีก2ใบครับทั้งหมดนี้นะฮะจากราคา 2,078 บาทครับวันนี้ให้คุณเหลือจ่ายเพียง890 บาทเท่านั้นเรียกว่าโปรนี้คุ้มสุดๆเลย

0: 02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: พบกันได้ค่ะกับสับมันเนี่ยค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะผู้ชมค่ะใครที่มีบ้านแบบว่าพื้นที่จำกัดแต่อยากได้เฟอร์นิเจอร์สวยๆอยากมีโซฟานั่งสบายๆแต่ว่าบางทีอ่ะคือเราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อ่ะมันก็ลำบากเคลื่อนย้ายก็ยากวันนี้ค่ะเรามีโซฟาเป่าลมแบบนี
0: ้
1: พับเก็บก็ได้เป่าลมเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะ
0: ครับและนี่คือคาร์ดครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้โปรดีมากๆแถมหมอนเป่าลม2ใบและมีที่เป่าลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งหมดนี้นะครับต้องบอกว่าคุณจ่ายแค่ราคาไม่ถึง 1,890 บาทเท่านั้นนะครับใครอยากได้วันนี้ต้องรีบโทรให้ทันครับ
1: ใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะว่าหลายๆบ้านเนี่ยพื้นที่จำกัดบางบ้านน่ะอยู่เป็นคอนโดอยู่เป็นทาวน์โฮมนะคะหรือว่าบ้านเดียวหมู่บ้านจัดสรรเดี๋ยวนี้พื้นที่ภายในบ้านห้องนั่งเล่นน่ะมีพื้นที่จำกัดแต่ว่าบางทีสมาชิกในบ้านมีเยอะหรือว่าเราอยากจะมีมุมที่นั่งเอกคันเนกนั่งเล่นมือถือ iPad หรือว่านั่งอ่านหนังสือชิลๆค่ะหรือว่าแม้แต่เพื่อนๆมาบ้านคือเราไม่อยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เพิ่มเราก็สามารถที่จะมีเป็นโซฟาเป่าลมแบบนี้นะนั่งเอกคเนกที่บ้านได้จะยืดขาก็ได้หรือว่ามีหมอนเอาไว้นอนอิงก็ได้ด้วยค่ะ
0: คือเรื่องข้อดีของเขาเนี่ยในเรื่องของความเบานะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกมากๆเลยจะใช้นอกบ้านก็ได้จะใช้ในบ้านก็ได้หรือแม้กระทั่งหลายๆคนเนี่ยมีเรื่องของปาร์ตี้เนาะเราสามารถแบบยกเข้าไปได้เลยแล้วก็เวลาเราวางในพื้นที่ในสวนเป็นพื้นที่เรียบเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงตัวผมเนี่ยหนักอยู่ประมาณ80ตัวนี้รองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมแล้วก็เวลาเราเคลื่อนเห็นไหมฮะผมรู้สึกว่าเวลาเราโยกตัวเราเคลื่อนตัวเนี่ยมันไม่เคลื่อนไปไหนเลยอันนี้ค่อนข้างดีเพราะเขาทำจากวัสดุนะครับที่เป็นตัวไวนิลเนาะข้างในเป็นไวนิลขนาดหนาเลยนะผมจับดูแล้วผมรู้สึกมั่นคงมากๆแล้วด้านบนนะหุ้มด้วยกำมะหยี่นะครับกันน้ำได้ด้วยครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ยังไม่พอนะบริเวณด้านข้างค่ะตรงนี้เลยเขามีเป็นช่องนะคะที่สามารถใส่แก้วน้ำได้ขวดน้ำได้เผื่อว่าบางทีอ่ะเราไปแคมปิ้งไปปิกนิกเนาะแต่ว่าบริเวณพื้นด้านข้างเนี่ยไม่สะดวกในการวางแก้วน้ำวางขวดน้ำค่ะเราก็สามารถจะวางเอาไว้บริเวณด้านข้างแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใครใส่แคมปิ้งค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของกลัวว่าหินจะมาบาดหรือว่าบังเอิญว่าไปวางทับของมีคมแล้วมันจะรั่วน
0: ะ
1: ตัวนี้อย่างที่ทิวบอกไว้ค่ะว่าเป็นไวนิลที่มีความหนามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณด้านล่างค่ะ
0: ครับ
1: เขาก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดรอยขีดข่วนนะหรือว่าการโดนหินได้ด้วยนะคะแล้วพอเวลาที่เรานั่งลงไปเขาเป็นระบบสุญญากาศด้านล่างเพราะฉะนั้นจะมีความมั่นคงสูงมากใครที่กังวลว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่นั่งแล้วก็พิงไปกลัวจะหงายหลังหรือว่ามันจะเลื่อนมันจะคว่ำหรือเปล่าตัวนี้ไม่คว่ำอย่างแน่นอนค่ะ
0: แล้วใช้เวลาสูบนะครับในเรื่องของลมเข้าเนี่ยแค่ 3-5 นาทีใช้งานง่ายมากๆแล้ววันนี้โปรดีจริงๆครับเลยคนดูอยู่ตอนนี้สนใจซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอน
0: นี่คือคาครับเป็นโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับมาพร้อมกับหมอนเป่าลม2ใบแล้วยังมีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 2,078 บาทวันนี้จ่ายราคาไม่ถึงพันครับ890บาทเท่านั้นฟังให้ดีนะ890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: ย MV หมอห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: จีซันนี่จะอยากถูกตีใช่ไหม
3: ได้ในเมื่อแม่นางซีเป็นห่วงข้าข้าก็จะไปข้าจะไปคืนนี้เลยอีหูเดี๋ยวจะพูดเตือนเขาหน่อยเถอะ
4: ข้าชื่อพี่ชายข้าเขาจะต้องไม่เกิดเรื่องขึ้นแน่อีกอย่างถ้าเขาทำสำเร็จก็เท่ากับช่วยท่านพ่อช่วยกองทัพเราไขข้อกังขาในใจเราได้
3: แต่ว่าท่านจอมทัพจะยอมให้เข้าไปไหมล่ะจอมทัพซิไม่เคยถือว่าพี่อีหูเป็นคนในกองทัพเลยถึงแม้ข้าไม่ส่งข้าแต่ตอนนี้เขาก็ยุ่งกับข้าไม่ได้แล้วก็นั่นน่ะสิ
2: เจ้าท่านระวังตัวนะ
3: วางใจเถอะต้องไม่เป็นไร
2: เห็นแก่น้องสาวเจ้าอซ้อข้าเจ้าต้องมีชีวิตกลับมานะ
3: โอ้ยอย่าให้เขากลับมาก็บอกตรงๆเธอยังจะอ้างน้องสาวเอาซ้ออะไรอีก
4: น้องพี่พูดถูกแล้วพวกเราทุกคนก็หวังให้เขาปลอดภัยกลับมา
3: เถอะเอ้ยพวกเจ้าทุกคนวางใจเถอะทำตามคำพูดคำนั้นของพระพันปีเฉินข้ายังรอแต่งงานมีบุตรมีผลงานเป็นขุนนางอยู่นะฮะ
2: หน้ามีอาย
5: ขอให้ท่านจอมทัพชักธงได้ชัย
6: มาเดิมทุกท่านผลงานในวันนี้ควรเป็นของอาจารย์ฉาบบินอาจารย์ฉาบบินคิดไปถึงการทำศึกครั้งแรกก็สามารถฆ่าแม่ทัพถังได้ถึง3คนด้วยกันน่ายินดียิ่งนักมาข้าดื่มให้ท่านอีกจอกนึง
5: ท่านจอมทัพทุกท่านวันนี้อาตมาแค่ทดสอบอาวุธเท่านั้นลองสืบดูตื้นลึกหนาบางของทัพถังแต่คิดไม่ถึงจะได้รับผลพลอยเช่นนี
3: ้ทดสอบครั้งนี้เห็นได้ว่าทุกอย่างมันสมบูรณ์แล้วว
5: ันนี้แค่ข้าแม่ทัพพวกมัน3คนรบครั้งหน้าข้าจะให้สียินกุ้ย2พ่อลูกยากที่จะหลบหนีจากมือข้า

0: มาข้าดื่มให้บูธนิจอก
1: ขอบคุณท่านจอมทัพ
0: ดื่มท่านนักพรตฉาบมีข้ออาจารย์ใช้ได้ผลแถมมีอนุภาพไม่น้อยขอถามว่าแผ่นเหล็กของท่านนักพรตจะใช้ออกได้เมื่อไหร่
2: ในเมื่อท่านจอมทัพพูดมาเช่นนี้อาตมาก็ควรทดสอบสักครั้งแล้ว
0: ดีที่ข้าอยากฟังคือคำพูดคำนี้ของท่านถึงตอนนั้นข้าจะฉลองให้ท่าน
2: ขอบคุณจอมทัพอาตมาจะไม่ทำให้ท่านผิดหวัง
0: อ๋อดีแท้ท่านทั้งสองมีอนุภาพ

0: ิ่มพูนแถมยังครอบครองอาวุธร้ายแรงมีของวิเศษสองสิ่งนี้ไม่กลัวทับถังจะไม่ถูกทำลายแต่ถ้าว่าท่านทั้งสองจะต้องซ่อนอาวุธของพวกท่านให้ดีก็แล้วกัน
1: ท่านวางใจเถอะท่านจอมทัพไม่หายนะ
0: มาดึงไปดิจอก
2: ขอบคุณท่านจอมทัพ

0: เฮ้ยปวดที่ปวดที่ตรงนี้แหละทำเลเหมาะเฮ้ยโอ้ลงเอ้ยกระจอมใครก็ไม่รู้อาศัยก่อนแหละเฮ้ย
1: เดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวนี้หรือเราก็จะตัดหัวเจ้าบอกข้ามากระจมก็อาจารย์ฉาบวินอยู่ไหนพูด
0: ด้านนั้นน่ะกระจมหลังที่ใหญ่ที่สุดนั่นแหละเป็นของเขาล่ะ
1: จะไม่ได้หลอกข้านะ
0: ไม่ได้หลอกกระจมยุทธถ้ามีฝีมือสูงส่งเช่นนี้ข้าไม่กล้าหลอก
1: นะดีข้าจะชื่อเจ้าสักครั้งขอโทษเลยนะ
2: เหตุการณ์ปกติ

0: รอไว
1: ้เป็นเจ้าเด็กโสโครกนี่อีกแล้ววิ่งเก่งไม่ใช่เหรอดูว่าจะหนีไปไหน
2: เจ้าหัวรถวางแผนทำร้ายข้าเจ้ามีความสามารถอะไร
1: เจ้ามีความสามารถมีความสามารถยิ่งใหญ่อย่างเจ้าเนี่ยยังถูกข้าจับกุมได้ เด็กๆเอาตัวไปได้
3: ครับ
4: ขโมยได้หรือไม่ก็น่าจะกลับมาได้ละนี่คงจะไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอกนะ
5: งั้นทำไงดีล่ะ
4: ถ้าเกิดเรื่องขึ้นจริงมันก็จนปัญญาคงต้องอาศัยดวงของตัวเขาเองละน้องพี
5: ่
4: เจ้าจะไปไหน
5: เขาจะออกไปสักครู
4: ่เอ๊ะนี่

0: อมทัพทัพถังมีคนมา
1: ผู้มาเป็นใครเหมือนจะเป็นสียินกุยนะ
2: ผู้ที่มานี่คือสียินกุยใช่ไหม
1: ข้าเองโจนซูมีอะไรก็พูดมา
2: โจนซิข้าจะบอกเจ้านะจะประกาศตัวว่าเป็นคนองอาจผ่าเผยแต่ข้าว่าจะกวาดรอบทำสิ่งที่กลัวคนเห็นเช่นกันข้าไม่เคยทำเรื่องลักเล็กขโมยน้อยข้าองอาจผ่าเผยมาตลอดดีงั้นข้าจะให้เจ้าดูคนคนหนึ่งเด็กๆเอาตัวมันออกมาโจนซีจะดูว่าผู้นี้เป็นใครข้ารู้เขาคือเต้าอี้หูซียิงกุยยังอวดอ้างเป็นคนดีฉากหน้าเจ้าแขวนป้ายพักรบไม่นึกว่ารับหลังส่งคนมาปล้นค่ายของข้าเนี่ยแล้วการกระทำของคนดีอย่างเจ้าเขาไม่ใช่เป็นแม่ทัพในทัพข้าและข้าก็ไม่เคยส่งข้ามาดำเนินการใดๆทั้งนั้น
3: อ๋อ
2: เพราะเหตุใด
3: จอมทัพซีพูดถูกแล้วข้าไม่เป็นแม่ทัพของเขาแล้ว
2: จะพูดอะไรเนี่ย
3: ข้าไม่อยากพูดเรื่องไร้สาระจะฆ่าจะแกเขาเอาเลย
2: ดีมีความกล้าซินจิคุยข้าจะให้เจ้าได้เห็นว่าเขาตายอย่างน่าอเนจอนาถมาบอยมัน
4: ข้าทำไมท่านจะใช้คำพูดเช่นนี้ท่านไปช่วยอีหูก็แล้วไปนี่กลับผลักดันให้เขาไปตายนี่นะ
2: เลวไหร่ถ้าข้าไม่พูดให้ชัดเจนนั่นเท่ากับทำลายชื่อเสียงของข้าและอีกอย่างหนึ่งภายใต้สถานภาพแบบนี้พวกเราจะช่วยเขาได้ยังไง
4: งั้นท่านก็ไปสนใจความตายของเขาแล้วสิ
2: ท่านนักพรตคิดว่าเต้าอี้หูเป็นคนเก่งอยากเอาตัวไว้ไม่ทราบว่าท่านมีความคิดเห็นยังไงฮะ
1: ท่านแม่ทัพคนคนนี้ฝีมือสูงส่งถ้าเราได้ไว้ใช้นั่นเท่ากับพยัคฆ์ติดปีกแต่ทว่าเท่าที่ข้ารู้คนของราชสำนักไม่สวามิภักดิ์ศัตรูได้ง่าย

0: สบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
1: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
2: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
3: สะดวกช้อป
2: ที่ช็อปมาเนีย
4: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: ชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
5: ้
1: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
5: โอ้ยนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
1: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
5: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับบอกความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
6: 3,230
5: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
7: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: นุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ไม่ใช่ครับไม่สนค่ะจะให้ใครช่วยยังไงฮะคุณดูแย่อย่าไปใจร้อนเข้ามาตอนนี้อี้หูยังไม่มีอันตราย
2: เป็นเพราะข้าทำลายอี้หู
1: คุณดูแย่อย่าโทษตัวเองเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับเจ้า
2: หนูจีนชั่วข้าแม่ทัพเราหลายคนเคยเห็นแต่พ่อไม่ทำอะไรเลยให้อี้หูไปขโมยชาบินเอาชีวิตเข้าแลกและยังว่าไม่ดีอีกอย่างนั้นเหรอ
1: เป็นการก่อโรคชัดๆจะคิดว่านี่เป็นเรื่องเด็กน้อยเล่นขายของเหรอคนเดียวบุกค่ายศัตรูหลายแสนเพื่อขโมยอาวุธช่างไม่รู้เรื่องซะเลย
2: พ่อ
1: พี่ใหญ่

0: ท่านจอมทัพพวกเราควรลงมือก่อนจะได้เปรียบนะ
1: ดีท่านคิดว่าทำได้ใช่ไหม
0: ก็ต้องลองสักครั้งล่ะ

0: ฮะทำไมเจ้านั่งตรงนี้ล่ะ
1: ไอ้ต่างเป็นครอบครัวเดียวกันนั่งตรงไหนก็เหมือนกัน
0: ใครเป็นครอบครัวเดียวกับเจ้าก็เกลียดเขาที่สุดเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ดังสิจะวางใจเขาจะคุ้มครองเจ้าเองจิเลียนจะไปก่อนดื่มเถอะ
0: เจ้ารู้จักมารยาทหรือเปล่าไม่รู้จักเด็กจากผู้ใหญ่เฮ้ยนี่นี
1: ่เฮ้ย
0: ทำอะไรอ่ะคนสาว
1: เข
0: า
1: เจ้าตบข้าทำไมอ่ะ
0: เจ้าคิดจะเอาเปรียบข้าใช่ไหม
2: ฮึบผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรกับเจ้าทำไมเสียชีวิตช่วยนางฮะ
1: นางเป็นผู้หญิงที่ข้ารักที่สุด
0: กินซะแต่กำลังร้อนเถอะ
1: วางใจเถอะข้าจะไม่ทำให้เจ้าลำบากใจ

0: อาจารย์ท่านนักพรตคิดว่าเต้าวี่หูเป็นคนเก่งอยากเอาตัวไว้ไม่ทราบว่าจะมีความคิดเห็นยังไงฮะ
1: ท่านแม่ทัพคนคนนี้ฝีมือสูงส่งถ้าเราได้ไว้ใช้นั่นเท่ากับพยัคฆ์ติดปีกแต่ทว่าเท่าที่ข้ารู้คนของราชสำนักไม่สวามิภักดิ์ศัตรูได้ง่ายง่าย
2: ปัญหาคือตอนนี้เขาไม่ใช่ทหารราชสำนักแล้ว
1: ทำไมถึงไม่ใช่ครั้งก่อนทำศึกกับเราเขาจะเป็นทัพหน้าอยู่เลยนี
2: ่นั่นเป็นซิติงซานแต่งตั้งเดิมทีโต้อีหูเป็นโจรเขาฉีปั้นถูกซิติงซานรับไว้แต่ดูเหมือนคนคร่ำครืออย่างซื่อยินกุ้ยไม่พอใจเขาต้องการขจัดเขาทิ้งก็เท่านั้น
0: เรื่องนี้พูดแล้วก็แปลกทำไมปะทะกันหลายครั้งยังไม่เห็นซิติงซานโผล่หน้ามาเลย
2: ท่านจอมทัพเรียกตัวโต้อีหูมาฟังความคิดเห็นของเขาดูว่าจะอยู่กับเราได้หรือไม่ถ้าหากไม่ได้สืบดูตื้นลึกหนาบางก็ดี
0: เด็ก
3: ๆท่านจอมทัพมีคำสั่งใด
0: นำตัวโต้อีหูมาให้ข้าดูหน่อย
3: ทราบ
0: ข้าคิดว่าพวกเขาต้องมีปัญหาภายในอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงไม่เพียงไม่เห็นซิติงซานแม้แต่หลอจังกับฉินอิงเด็กสองคนนั้นก็ไม่เห็นด้วย
1: ครั้งก่อนหลังจากที่ข้าหวังเผิงคิดว่าคนที่มาใหม่จะต้องเป็นเด็กที่ร้ายกาจพวกนั้นสุดท้ายกลับเป็นหวังเชิญหลิงวินคนเหลือขอพวกนั้นอาตมาก็ยังนึกสงสัยอยู่
3: ท่านจอมทัพต้อยหูมาแล้ว
0: ฮะนี่ผู้เจ้าทำอะไรกันเนี่ยทำไมทำกับแม่ทัพโตแบบนี้แม่ทัพโตกินอะไรหรือยัง
2: เรียนท่านจอมทัพยังไม่ได้กินเลยไม่ต้องเสแสร้งหรอกข้าไม่ได้กินมาทั้งวันแล้ว
0: โอ้อย่างนี้ไม่ดีแน่ไม่กินมื้อเดียวยังหิวแทบแย่ผู้เจ้าฟังให้ดีนะคืนนี้ให้จัดเตรียมงานเลี้ยงอย่างดีเพื่อต้อนรับแม่ทัพโตเตรียมเลิศ2ขวด
2: ทราบ

0: เจ้าวางใจเถอะข้าจะดูแลเจ้าอย่างดีให้เจ้าได้อิ่มน้ำสำราญเต็มที่
1: เจ้ามาต้องมาไม้นี้เจ้าก็คือจิ้งจอกที่คิดเส้นไหว้ไก่ไม่มีเจตนาดี
0: พูดแบบนั้นมันก็ไม่ถูกข้าไม่คิดขอให้เจ้าทำอะไรทั้งสิ้นแค่อยากพูดคุยกับเจ้าก็เท่านั้นเอง
1: ก็ต้องขอโทษด้วยข้าไม่มีอะไรจะคุยกับเจ้า
0: ดีแม่ทัพโตข้าขอถามเจ้าสักข้อน
1: คิดถามอะไรอ่ะ
0: โบราณเขาว่าไว้ก็ถูกสองทัพรบกันต่อสู้เพื่อเจ้าไม่ทราบว่าแม่ทัพโตทำเพื่อใครอ่ะฮะ
1: ทำเพื่อราชสำนักบ้านเมือง
0: โอ้แต่จอมทัพซิพูดออกมาแล้วทุกคนได้ยินชัดเจนกองทัพราชสำนักไม่ต้องการเจ้าแล้วเจ้าทำเพื่อราชสำนักไหนกันเนี่ย
1: เขาไม่ต้องการข้าไม่ใช่ราชสำนักไม่ต้องการข้ายิ่งไม่ใช่บ้านเมืองไม่ต้องการข้าข้ายังรบเพื่อราชสำนักได้รับใช้บ้านเมืองได
0: ้ดีแม่ทัพโตเป็นผู้กล้าที่น่าชื่นชมจิตใจก็น่าชื่นชมแต่นึกว่าเป็นเช่นนี้สมองของซิเยียงกุ้ยคนนี้ตกลงคิดอะไรอยู่แน่นับว่ายากจะเข้าใจ
1: นี่เป็นเรื่องของพวกเราเจ้าไม่ต้องเข้าใจหรอก
0: ฮะใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ข้าแค่สนทนาคลายเครียดเท่านั้นแค่แปลกใจเท่านั้น
1: ข้าขอบอกเจ้ากองทัพของเรามีกฎระเบียบท่านจอมทัพคำสั่งหนักแน่นไหนเลยเหมือนพวกเจ้านกรวมตัวกันทั้งฝูง
0: เรื่องนี้ข้าเชื่อพูดดีอย่าว่าแต่เจ้าเลยต่อให้เป็นซิติงซานลูกชายเขาก็ไม่เห็นแก่ส่วนตัวเช่นเดียวกัน
1: เจ้ารู้ได้ยังไง
0: เรื่องนี้มันชัดอยู่แล้วนี่นะขณะพวกเจ้าสูญเสียแม่ทัพไปตั้ง3คนจนบัดนี้ซิติงซานยังไม่โผล่หน้าออกมาเลย
1: พวกเจ้ากลัวเขานั่นเองอย่าด่วนดีใจเร็วนักติงซานถูกจำคุกแค่3เดือนรอเขาออกมาจะมีที่ให้เจ้ากลัวแน
0: ่กลัวข้ากลับอยากให้เจ้าได้เห็นว่าใครกลัวกันแน่เด็กๆเอาตัวไม่ทับโตออกไปดูแลให้ดีด้วย
2: เอาตัวไป
0: ไปไปท่านทั้งสองถึงแม้ว่าตอนนี้พวกเรายังไม่รู้สถานภาพของศัตรูถึง10ส่วนก็ตามแต่มีจุดหนึ่งที่พวกเรารู้นั่นก็คือภายใน2เดือนนี้ซิติงซานไม่อาจออกรบได้เรื่องนี้นับเป็นข่าวดีของพวกเราแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อทัพเราอย่างมากพวกเราต้องอาศัยโอกาสนี้ทำลายกองทัพถังให้พินาศไปเลยด้วยกับมือของพวกเรานี่แหละ
3: ท่านจอมทัพงั้นโตอีหูควรจัดการยังไง
4: ท่านจอมทัพอาตมาเห็นว่าปล่อยไว้ก่อน2วันพยายามโน้มน้าวเขาดูว่าเขายอมตามเราหรือไม่ถ้าไม่ยอมตามเราจริงแล้วก็พวกเราค่อยจัดการเขา
0: เอาตามที่ท่านนพรสว่ากันแล้วกัน
3: แบบนี้ก็ดี
0: เอ๊ท่านนพรสได้เวลาใช้แผ่นเหล็กของท่านแล้ว
4: พรุ่งนี้ดูอาตมาออกรบก่อนแล้วกัน
0: ต่อจากนั้นเต้าอีหูก็ถูกนำตัวไปเป็นตายยากที่จะคาดเดา
1: ช่างน่าสงสารนะชื่อไม่ดีพูดไม่คล่องกลับกล้าเห็นแก่ส่วนรวมเอาตัวเข้าเสี่ยงท่านทั้งหลายหรือว่าไม่มีวิธีที่จะช่วยเขาได้จริง
3: ๆทูลพระบาทเรื่องนี้กำลังหาวิธีอยู
0: ่รายงานโอ้ยข้านี่ควรตายจริงๆเหลวไหลเลอะเลือนอย่างติงซานและกลุ่มแม่ทัพน้อยของพวกเขามีความสามารถเนี่ยข้าถึงกับไม่พบเห็นแถมยังกดดันพวกเขามาตลอด
3: ไม่ใช่เรื่องแปลกสิ่งที่อยู่ใกล้ตามักเป็นสิ่งที่ถูกคนเข้าใจได้ยากที่สุด
5: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวยังมีแอปพลิเคชัน

0: ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
2: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
3: ฝนตกก็ดูได
1: ้ดูยังไง
3: นี่ไงล่ะทีวีสติด
4: ทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31 ธันวาคม 2,569

0: สนุนโดย MV มอร์ห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ทุบฝาบาททับศัตรูเถียปั้นเอฟเต้ากำลังท้ารบอยู่นอกเมือง
2: ท่านพิสินี่ควรทำเช่นไรดี
1: ทุบฝาบาทผมใช้มีแผนรับมืออยู่แล้วแค่ร้อยฝาบาทอนุญาตเท่านั้นเอง
2: บอกมาได้เลย
1: วันนี้หม่อมฉันคิดยืม8แม่ทัพใหญ่ข้างวรกายพระองค์หม่อมฉันนำทัพเองต้องสามารถจับนักพรตชั่วมาตัดหัวได้แน่นอน
2: เรื่องนี้
3: จอมทัพสิคิดใช้แผน70นิ้วมิสู้ตัดนิ้วเดียวทุ่มกำลังจัดการคนเดียว
1: เป็นเช่นนั้นจริง
3: ๆพระบาททรงอนุญาตด้วย
2: อนุญาต
1: ขอพระทัยหลังจากทุกท่านออกรบให้ระวังอาวุธลับด้วยข้าเข้าใจดีท่านจอมทัพวางใจดีเปิดประตูเมืองเตรียมพร้อมรับศึก

0: ต่อไป
1: ย่าย่าย่าฮะสีจิ้งกุ้ยถอย

0: ไปตามถอนทหาร
1: ช่วยกันประคองไป
2: แล้ว
3: เจ็บ
1: เอาละ
0: ดูแลคนที่บาดเจ็บไม่เป็นไรมากหรอกไม่ช้าคงหายเป็นไงบ้าง
3: โอ้ยโดนกันไปเต็มๆเลย
4: แม่ทัพโจทำไมท่านอยู่ที่นี
0: ่ท่านสุยดึกๆป่านนี้ยังไม่นอนอีกเหรอ
4: จอมทัพซิกอยู่ไหนขยับพบเขาหน่อย
0: เขาออกไปทางกำแพงเมืองเนี่ยท่านสุยตอนนี้ท่านจอมทัพกำลังเครียดมากทีเดียวรบกวนท่านช่วยปลอบใจเขาด้วย
4: ที่เขามาขอเพราะเรื่องนี้แหละ

0: ท่านสุวิทย์ดึกบ่านนี้แล้วท่านยังไม่พักผ่อนอีกเหรออ
1: ายุมากแล้วนอนได้น้อยลงในเมื่อนอนไม่หลับก็เลยออกมาเดินเล่นแล้วมาพบท่านที่นี่ท่านก็นอนไม่หลับละสิ
0: ใช่พ่ายแพ้ถึง3ครั้งสูญเสียแม่ทัพข้าจะหลับลงได้ยังไงกัน
1: ที่พูดก็ใช่ข้าเองก็คิดถึงเรื่องในอดีตที่ผ่านมาก็เลยทำให้นอนไม่หลับ
0: อย่างนั้นเหรอ
1: ถูกแล้วคิดถึงสมัยนั้นกับชินซูเป่าเฉินเอียวจินเว่ยฉือกงออกรบด้วยกันและคิดถึงหลายปีก่อนเราบุกตะวันตกด้วยกัน
0: คิดถึงตอนบุกตะวันตกมันช่างสนุกสุดเหวี่ยงจริงๆมันไม่เหมือนกับตอนนี้ข้ารู้สึกถดถอยทั้งแรงกายและก็แรงใจ
1: อ๋อหรือตอนนั้นท่านรู้สึกแค่สนุกอย่างเดียวไม่มีความเสียใจหรือลำบากใจบ้างเลยเหรอ
0: ไอ้นั่นน่ะมันย่อมจะมีแน่ตอนนั้นข้ายังมีเรี่ยวแรงดีอยู่เขาจู่โจมข้าคิดปราบข้าไม่ให้ข้าออกรบตอนนี้คิดกันแล้วเขาคนนี้เป็นคนที่โคตรร้ายจริง
1: ๆคนมีความสามารถไม่ให้ผู้คนออกรบวิธีเช่นนี้กับประเทศกลับตัวเองล้วนมีผลเสียแต่ว่าเขาเป็นศัตรูนั่นไม่ใช่ผลเสียแล้วกลัวก็กลัวแต่คนรุ่นหลังจะไม่จดจำเขาเป็นบทเรียน
0: นี่ท่านสวยนี่ท่านกำลังว่าข้าจะรอยตามจางซื่อกุ้ยคนนั้นหรือเปล่า
1: ไม่มันก็ไม่ถึงขั้นนั้น
0: โอ้ยข้านี่ควรตายจริงๆเหลวไหลเลอะเลือนอย่างติงซานและกลุ่มแม่ทัพน้อยของพวกเขามีความสามารถเนี่ยข้าถึงกับไม่พบเห็นแถมจะกดดันพวกเขามาตลอด
1: ไม่ใช่เรื่องแปลกสิ่งที่อยู่ใกล้ตามักเป็นสิ่งที่ถูกคนเข้าใจได้ยากที่สุด
0: ข้าเข้าใจขอบคุณท่านที่ดึกดื่นค่อนคืนมาเตือนสติข้า หม่อมฉันทำให้ทรงผิดหวังพ่ายศึกเสียแม่ทัพรบพ่ายหลายครั้งขอฝ่าบาทโปรดลงโทษด้วย
2: ท่านพี่ซิท่านจงรักภักดีมาตลอดทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อบ้านเมืองและราชสำนักมามากข้าจะลงโทษท่านได้ยังไง
0: ฝ่าบาททรงพระเมตตาหม่อมฉันละอายยิ่งนักแต่ว่าหม่อมฉันยังมีเรื่องกราบทูลพระเยซู
2: เชิญพูด
0: ฝ่าบาทหม่อมฉันบัดนี้สูงวัยมากแล้วความคิดเริ่มถดถอยมักคิดย้อนอดีตกระทบงานใหญ่ตำแหน่งจอมทัพยากที่จะรับต่อไปได้ขอฝ่าบาททรงอนุญาตคัดเลือกคนใหม่เถอะพระเยซูค่ะ
2: ท่านพิสิอย่าตำหนิตัวเองนักเลยนะทุกอย่างล้วนเห็นแก่ส่วนรวมนับว่าหายากได้ยิ่งนักข้าจะทำตามความปรารถนาของท่านแล้วกันนะอนุญาต
0: ขอพระทัย
2: ข้าจะให้สิติงซานเป็นจอมทัพใหญ่คุมสามทัพให้สิยินกุ้ยเป็นผู้ตรวจราชการทุกท่านมีความเห็นเช่นไร
3: ทรงทรงพระปรีชา
2: ทอดคำสั่งแจ้งเหล่าขุนนางประกาศทั่วแผ่นดิน
0: ฮ่องเต้สายพระเนตรยาวไกลเลือกลูกเป็นจอมทัพพ่อรู้สึกยินดีไปยิ่งนักหวังว่าลูกจะไม่ทำให้พระองค์ผิดหวังทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
2: ลูกจะทำงานอย่างเต็มความสามารถไม่ทำให้ท่านพ่อกับฮ่องเต้ผิดหวังไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแต่ลูกเพิ่งเคยออกรบประสบการณ์ยังน้อยต้องอาศัยท่านพ่อชี้แนะด้านข้าง
0: นั่นเป็นแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าว่าพวกเจ้าเราคนหนุ่มมีหนทางคิดเองซึ่งล้วนแปลกใหม่คนรุ่นข้านั้นคิดไปไม่ถึงต่อไปถ้าพบเห็นสิ่งที่ผิดคาดแล้วก็จะต้องคิดให้รอบคอบอย่าให้คนด้านข้างชี้นำได
2: ้ขอบคุณท่านพ่อที่สอนสั่งลูกจะจดจำใส่ใจ
4: รายงานเรียนท่านจอมทัพแม่ทัพเฉินเชียนจงกับแม่ทัพนายกองชิงซันขอพบ
0: ให้พวกเขาเข้ามา
4: ทราบ
0: เอาละพวกเจ้าคนหนุ่มคุยกันเถอะข้าเนี่ยควรจะกลับไปด้านหลังอยู่เป็นเพื่อนแม่เจ้ากับแม่รองดื่มน้ำชาสนทนาด้วยกันไปเถอะ
2: ท่านจอมทัพนำนักโทษมาถึงแล้ว
0: ใครให้เจ้าทำเช่นนี้ต่อแม่ทัพโตมาจัดที่นั่ง แม่ทัพโตสองวันนี้ลูกน้องข้าดูแลเจ้ายังไง
2: ก็ไม่เลว
0: อ๋องั้นเจ้ารู้ไหมว่าทำไมถึงได้ดูแลเจ้าเช่นนี
2: ้เจ้าไม่บอกข้าจะรู้ได้ไงอ่ะ
0: งั้นข้าจะบอกเจ้าเองแล้วเจ้าลองคิดดูให้ดีๆตอนนี้เจ้าไม่ใช่แม่ทัพของกองทัพราชสำนักแล้วเจ้าถูกพวกเขาทอดทิ้งไม่รู้ว่าเจ้าจะตัดสินใจเช่นไร
2: ขอเพียงไปจากที่นี่ของเจ้าได้ตัดสินใจยังไงเป็นเรื่องของข้ามันไม่เกี่ยวกับเจ้า
0: นับว่ากระดูกแข็งดีแต่ถ้าว่าเจ้าตัดสินใจกลับเขาฉีปั้นไปเป็นโจรอย่างเดิมหรือเปล่าฮะแม่ทัพโตข้าว่าเจ้าสู้อยู่ที่นี่ซะดีกว่าข้าจะตั้งจะเป็นแม่ทัพใหญ่ขุนนางขั้นสองเลยว่าไง
5: อ
0: ีหูถูกขังกลางค่ายศัตรูหลายแสนเป็นเรื่องที่ช่วยยากหลายวันนี้ข้าคิดมาตลอดข้าหาคนที่มีฝีมือและวิชาตัวเบาใกล้เคียงกับอีหูได้สักคนแบบนี้ก็มีโอกาสช่วยอีหูต่อยช่วยไม่ได้ก็ยังถอนตัวออกมาได้

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 3,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานได้ต่อเนื่องถึง30นาทีหัวเปลี่ยน3ใบมีดทั้งใบมีดแบบตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนใบมีดเข้าถึงทุกซอกบอกลาวัชพืชตามขอบบ้านให้ทุกงานสวนเป็นเรื่องง่ายซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพ
0: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมมืออาชีพค่ะวันนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 30,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานต่อเนื่องได้มากถึง30นาทีค่ะ
1: ปรับมุมการตัดได้3ระดับครับทั้งยืดหดด้าม 90-125 ซม
0: และมาพร้อมกับใบมีดถึง3แบบนะคะมีทั้งใบมีดตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนพร้อมใช้งานได้ทุกสถานการณ์ค่ะ
1: ไร้สายสะดวกครับง่ายไม่ต้องงอปลั๊กไม่ต้องใช้น้ำมันทำเองได้ง่ายวันนี้โปรโมชั่นนะครับกับซูเปอร์แม็กครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายมืออาชีพ2ล้อใน1เซตประกอบด้วยใบมีดตัด5ชิ้นครับใบมีดโลหะ2ชิ้นใบมีดวงเดือน1ชิ้นนะครับและยังแถมฟรีครับถุงมือนะครับ1คู่แว่นตานิรภัยรวมไปถึงหมวกกันแดดนะครับในมูลค่าเซตนี้นะฮะ 6,650 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยเอ็ม
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: ากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: วีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
2: นี่เจ้าคิดว่าข้าสวามิภักดิ์เหรออย่าพูดจนมันไม่น่าฟังขนาดนั้นไม่ใช่สวามิภักดิ์นี่เขาเรียกว่ารู้จักคล้อยตามโอกาสแค่นั้นเอง
3: แล้วถ้าหากข้าไม่รับปากล่ะ
2: งั้นเจ้าก็ต้องตายสถานเดียว
3: ได้สวามิภักดิ์ข้าไม่รับปากแน่ส่วนความตายข้าก็ไม่อยากข้าต้องขอคิดดูให้ดี
2: ๆดีแม่ทัพตกข้าจะให้เวลาเจ้าไปคิดอีกสักสองชั่วยามออกไปได
4: ้ทราบเอาตัวไป
3: จริงสันเสบียงของทัพเรายังใช้ได้นานแค่ไหน3เดือนแล้วหลังจาก3เดือนล่ะมีเพียง2วิธีไม่เกณฑ์จากทางไกลก็ช่วงชิงมาจากศัตรูงั้นเรื่องนี้ขอมอบให้เจ้าไม่ว่าเจ้าจะใช้วิธีอะไรจะต้องประกาศว่าทัพเรามีเสบียงเพียงพอ
4: ได้ข้ารับผิดชอบเองไม่ทัพหรอไปทัพฉินมา
2: คำรับท่านจอมทัพ
3: น้องชายทั้งสองทำไมรีบมาไหนว่าจะไว้ทุกข์ให้พ่อไงล่ะพี่ติงซานเมื่อวานท่านพ่อข้ามาเข้าฝันในฝันนั้นด่าข้ายกใหญ่เลยท่านว่าเจ้าลูกหลานอักตันยูตอนนี้บ้านเมืองมีเพศภัยจะไม่คิดรับใช้ชาติกลับอยู่บ้านไว้ทุกข์นับว่าเป็นเรื่องไร้สาระพี่ติงซานพี่ว่าข้าควรทำไงดีคิดว่าเจ้าก็ถูกท่านพ่อด่ามายกใหญ่เหมือนกันสินะ
2: เป็นไปได้ไงอ่ะท่านพ่อจะด่าข้าทำไมเหรอ
3: เฮ้ท่านพ่อเขายิ่งร้ายกว่าท่านพ่อเขาบอกท่านพ่อเขาว่าลูกหลานอกตัญญูที่ไม่รู้ความคนนี้ขี้คร้านที่จะไปเข้าฝันถือว่าสกุลฉินเราไม่มีลูกหลานแบบนี้เถอะพวกเจ้าคิดว่าเรื่องที่แต่งขึ้นมานี่มันฟังเหมือนจริงหรือไงตกลงต้องการยังไงกันแน่เคารพคำสั่งของท่านพ่อมาฟังคำสั่งท่านจอมทัพ
2: ข้าก็เหมือนกัน
3: พวกเจ้าไม่มีอะไรก็ออกไปก่อนเถอะ
2: ทราบแล้ว
3: ความลำบากใจของพวกเจ้าข้าทราบซึ้งยิ่งนักแต่ว่าบอกตามตรงไม่มีพวกเจ้าสองคนอยู่ข้างกายข้าข้ารู้สึกไม่คุ้นเคยจริงๆพี่ติงซานกล้าต่อไปพวกเราวางแผนยังไงเมื่อครู่ข้ากำลังปรึกษาชิงซานกับเฉินเชนจงตอนนี้สำคัญที่สุดคือต้องช่วยโต้อีหวกมาเรื่องนั้นแน่นอนแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยากยิ่งนักเลยนะยากกว่านี้ก็ต้องช่วยไม่รู้ทุกคนมีแผนยังไงบ้าง
2: อีหูถูกขังกลางค่ายศัตรูหลายแสนเป็นเรื่องที่ช่วยยากหลายวันนี้ข้าคิดมาตลอดถ้าหาคนที่มีฝีมือและวิชาตัวเบาใกล้เคียงกับอีหูได้สักคนแบบนี้ก็มีโอกาสช่วยอีหูต่อยช่วยไม่ได้ก็ยังถอนตัวออกมาได
3: ้แต่คนมีความสามารถแบบนี้จะหาได้จากที่ไหนล่ะ
2: ข้ามีอยู่คนหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าเขาจะยอมลงจากเขามาหรือเปล่า
3: ใครเหร
2: อพี่ชายข้าชื่อฉินฮั่นเขาเป็นศิษย์ร่วมสำนักเก้าอี้หูร่วมเป็นศิษย์ในสำนักหวังชานเหล่าจูถ้าหวังชานเหล่าจูเห็นด้วยแล้วก็งั้นการช่วยอี้หูก็มีความหวัง
3: งั้นพวกเราก็ต้องลองดูให้ใครไปถึงจะเหมาะสมล่ะ
2: สำหรับคนคนนี้คุณจะต้องให้ข้าไปตามเอง
3: งั้นก็ต้องรบกวนเจ้าสักครั้งแล้ว
2: ก็ไม่ได้เป็นการรบกวนอะไรหรอกยังไงข้าก็คิดเคลื่อนไหวอยู่แล้วแล้วจะไปเมื่อไหร่
3: เรื่องไม่อาจช้ารีบไปทันที
2: ได้งั้นข้าจะไปเก็บข้าวของก่อนก็แล้วกันนะ
3: ระวังตัวด้วยท่านจอมทัพถึงกำหนด2ชั่วยามแล้วตัวอีหูน่าจะตัดสินใจได้แล้วนะ
2: เบิกตัวเข้ามาท่านจอมทัพถ้าโตอีหูคิดได้จริงๆยอมติดตามเราก็นับเป็นเรื่องดีแต่ว่าข้ารู้สึกว่าความหวังมีน้อย
5: เพราะอะไร
2: ฮ่องเต้เท่านั้นรู้จักซื้อใจคนคนของเขายังไงก็ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงแน่คงจะยาก
5: เรื่องนี้เขาไม่เข้าใจจริงๆเขาถูกราชสำนักของพวกเขาทอดทิ้งไม่ใช่เหรอ
3: ราชสำนักไม่ได้ทอดทิ้งเขาไม่งั้นละก็เขาคงกลับเขาชีปั้นแล้วอาจเป็นเพราะเสยินกุ้ยไม่ใช้เขา
4: ในงานท่านจอมทัพนักโทษมาแล้ว
5: แม่ทัพโตไม่ทราบว่าท่านคิดดีหรือยัง
3: คิดดีแล้วข้าคิดดีแต่แรกแล้ว
5: งั้นเจ้าคิดยังไง
3: ตอนนี้ข้ามีทางเลือกแค่สองทางสวามิภักดิ์ชาตินี้ข้าต้องถูกคนก่นด่าต้องทนทุกข์ข้าเลือกทางตายดีกว่าดาบเดียวหัวหล่นพื้นเร็วดี
5: นี่เจ้าไม่กลัวตายจริงๆเหรอเนี่ยฮะ
3: กลัว

0: สิแต่ข้ากลัวมีชีวิตอยู่แต่ถูกด่า
1: ดูท่าเจ้าคงจะอยากตายจริงๆสวรรค์มีทางเจ้าไม่เดินนรกไร้ทางเจ้ากลับเลือกเอามันโยนออกไปนอกค่ายข้าจะทรมานเจ้าให้นักให้เจ้าอยู่มิสู้ตาย
0: ขนาดตายยังไม่กลัวหรือจะกลัวจะแขวนอีกสักครู่อย่าลืมซะล่ะแขวนข้าให้สูงหน่อยก็แล้วกัน
2: ท่านจอมทัพแขวนมันไว้นอกกระโจมของอาตมาเถอะอาตมาอยากดูว่ามันจะตายยังไง
1: ได้ข้าจะทำตามความเห็นของท่านเอาละเอาตัวไป
0: ซะไปเอาตัวไป

0: เสียนถงข้าให้หมอทหารเจียดยาบำรุงมาให้ให้เจ้าตุ่นน้ำแกงบำรุงร่างกายนี่จะเป็นยังไงบ้าง
1: ข้าดีขึ้นละ
0: ข้าจำได้ตอนแรกเจ้าบอกข้าว่ามีสร้อยคออยู่กับตัวแล้วจะไม่ป่วยเอาจริงสิสร้อยคอล่ะฮะ
1: ข้าเก็บเอาไว้
0: ไหนจะบอกว่าไม่อาจห่างกายไงล่ะ
1: นั่นข้าโกหกท่านมันห่างตัวได
0: ้มาดื่มตอนยังร้อนทำไมล่ะเส้นทองดึกดื่นป่านนี้เจ้าจะไปไหนเส้นทองเส้นทองเส้นทองเส้นทองเส้นทองเส้นทองเจ้าจะไปไหนอ่ะเส้นทองเส้นทองเส้นทองเส้นทองเจ้าอยู่ไหนเส้นทอง
2: อ้าวท่านพี่ทำไมถึงไม่อยู่ที่นี่ล่ะ
0: เจ้ายังไม่นอนเหรอ
2: ข้านอนไม่หลับหรอกก็เลยออกมาเดินเล่นสักพักเอาแล้วพี่จะไปไหน
0: ซอสจะวิ่งออกมาเขาออกมาตามหา
2: ก็เห็นนางวิ่งออกมานะทำไมล่ะพี่ทะเลาะกับนางเหรอ
0: เปล่านี่เมื่อครู่อยู่ที่บ้านยังคุยกันอยู่ดีๆเลยใครจะไปรู้อยู่ๆนางก็วิ่งออกมาแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรแปลกจริงๆอ่ะ
2: ข้าก็ไม่ได้เห็นเขาพี่ไปหานางด้านนั้นเถอะปะ
0: อ้าวจริงสิทำไมเจ้ายังไม่นอนล่ะคิดถึงอี้หูละสิ
2: เปล่านี
0: ่วางใจเถอะข้าคิดวิธีช่วยเขาไว้แล้ว
2: เส้นทอง
0: อ
2: าซ้อ

0: ท่านหมอภรรยาข้าป่วยเป็นโรคอะไร
1: เรียนท่านจอมทัพผู้หญิงน้อยถูกความเย็นแทรกซึมร่างแต่ทว่ามีบางอย่างที่ยากเข้าใจ
0: ทำไมล่ะ
1: ความเย็นแทรกซึมร่างสมควรกำเริบบ่อยแต่เมื่อก่อนผู้หญิงไม่เคยกำเริบเลยทำไมตอนนี้ถึงได้กำเริบได
0: ้หมายความว่าไง
1: อธิบายได้อย่างเดียวนั่นก็คือเมื่อก่อนผู้หญิงน้อยควบคุมอากาศได้แต่ตอนนี้ไม่มีสิ่งที่ควบคุมมันแล้ว
0: นี่เป็นเพราะอะไร
2: ข้าเป็นศิษย์น้องอีหูที่ว่าฉินฮั่นในเมื่อเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องพวกเจ้าก็ตายพร้อมกันซะเลย
3: ศิษย์พี่ที่จริงเราไปเลยก็ได้นะแต่ว่ามันสะดวกเกินไปตอนนี้มันส่งตัวมาให้เราเองไม่จัดการได้ไงเล่าศิษย์พี่รอที่นี่นะปล่อยข้าเอง
2: น่าดูว่าใครจัดการใครไอ้

0: โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง 9 กด 30
1: แล้ววันนี้เมนูที่ผมนำมาฝากเริ่มจากการนำสปาเกตตี้โฮมมิดมาผัดกับพริกกระเทียมเสิร์ฟกับแซลมอนที่จี่มาหอมๆเราจะมาเปลี่ยนดอกกระหล่ำธรรมดาให้น่ากินยิ่งขึ้นด้วยเทคนิคของการกราแต่งครับต่อด้วยขนมปังวินเซอร์เนื้อนุ่มที่เพิ่มความพิเศษด้วยไส้วิปบัตเตอร์ครีมและปิดท้ายด้วยการนำแรงบันดาลใจจากทีรามิสุให้กลายเป็นคุกกี้ชิ้นใหญ่พบกันในผลพักนักปรุงโฮมคุกแชปเตอร์17สัปดาห์นี้นะครับ
2: เปิดคัมภีร์แบรนด์จีน Made in China ที่ครองตลาดโลก
3: บ้านเราเนี่ยเวลาเราสั่งกาแฟไม่ใส่น้ำแข็งเนี่ยกาแฟมันจะลดเหลือครึ่งแก้วแต่ของจีนเราสามารถเลือกไม่ใส่น้ำแข็งได้มันก็ยังเต็มแก้วอยู
2: ่การยอมรับของคนในโลกจีนเขาทำอย่างไร
3: แมวไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามจับหนูให้ได้ก็พอมันมีแบรนด์หนึ่งที่ผมเชื่อว่านะที่บ้านเฮียก็ต้องมี
2: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้ 11:00 น.ทางช่อง9กด30
4: เดอะเซียนออนทีวีสัปดาห์นี้ขอพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับพิธีมหาพุทธาภิเษกพายันมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกที่บมจ.อสมท.ได้จัดสร้างขึ้นพร้อมโอกาสสุดพิเศษพูดคุยถึงที่มาของการสร้างพายันจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารก่อนพาไปชมพิธีมหาพุทธาภิเษกณพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเดอะเซียนออนทีวีพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
5: ผมอยู่ในอุโมงค์ความร้อนเขาบอกว่า800ถึง 1,200 องศาเซลเซียสครับดินเหนียวแดงเนี่ยนะ
6: โอ้เขาดินเฉพาะที่นี่ที่เดียวการลำเลียงออกเนี่ยหาดูได้ยากกว่าที่แบบสุ่มไฟนะ
5: แข่งกับเวลา
6: ใช่
5: แข่งกับความร้อน
6: ใช่
7: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
8: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่แทบช็อกผู้ช่วยพยาบาลตัดนิ้วลูกวัย1ขวบขาดขณะถอดสายน้ำเกลือ
1: มึงยิงใครมึงยิงใคร
0: อ้างฉุนโดนขู่จะยิงทิ้งประกอบกับเมาหนักหนุ่มกระทืบคู่กรณีสลบคาเท้ามอบตัวร่ำไห้วายขอโทษคนเจ็บ
2: สมมติว่าย้อนเวลาเข้าไปได้เราจะลง
3: ผมก็พูดอะไรยังไม่ได้ก็พูดได้คุณโยขอโทษขอโทษจริง
0: กองปราบเร่งตรวจสอบเส้นเงิน215ล้านมั่นใจมีอีก 1-2 คนบาปรวมกับสมีโชตและสีกาเอยักยอกเงินวัดติดตามได้ใน9ข่าวค่ำ19นาฬิกา

จกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเมืองที่พัฒนาเร็วที่สุดในโลกอยู่เมืองหนึ่งสิงคโปร์มหานครแห่งอนาคตอันเฟื่องฟูที่ซึ่งธรรมชาติปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตคนเมืองแต่ที่ชานเมืองยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่ในป่าฝนสัตว์และพืชหลากหลายเป็นพิเศษอาศัยอยู่ที่นี่ในที่อาศัยหลายระดับชั้นตั้งแต่ชั้นเรือนยอดสูงลิฟต์ไปจนถึงพื้นป่าอันมืดมิดพื้นป่าเต็มไปด้วยชีวิตที่คาดไม่ถึงที่ซึ่งสายพันธุ์สัตว์ต้องดิ้นรนถ้าอยากมีชีวิตรอดนี่คือชนพื้นเมืองผู้น่าทึ่งที่ยังอาศัยอยู่ในป่าของเมืองแห่งนี้

่าฝนมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ที่สุดกว่าที่อาศัยแห่งใดบนพื้นดินที่นี่มีแสงสว่างน้ำและสารอาหารเหลือเฟือซึ่งรวมกันแล้วสร้างเป็นโลกเขตร้อนเขียวชอุ่มแม้กระทั่งในเขตป่าสงวนของเมืองยังมีความหลากหลายจนน่าทึ่งและสิ่งที่น่าแปลกใจคือมีไพรเมตที่คนรู้จักน้อยที่สุดในโลกอาศัยอยู่ที่นี่นี่คือข้างดำมาลายูลิงต้นไม้ขนาดใหญ่ที่พบได้แค่ในมาเลเซียและสิงคโปร์ส่วนที่อื่นป่าที่ครั้งหนึ่งมันเคยอาศัยอยู่ถูกทำลายหมดแล้วข้างดำมาลายูเหลืออยู่เพียงไม่กี่ร้อยตัวและในป่าของสิงคโปร์แห่งนี้มีอยู่ราว60ตัวพวกมันสูงเกิน1เมตรเล็กน้อยเป็นไพรเมตที่ไม่ใช่มนุษย์ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศแต่คนที่นี่น้อยคนมากที่รู้ว่ามีพวกมันอยู่ขี้อายชอบซ่อนตัวและว่องไวพวกมันอาศัยเป็นกลุ่มครอบครัวขนาดเล็กสูงขึ้นไปบนยอดไม้ฝูงนี้มี9ตัวนับเป็นฝูงใหญ่ฝูงหนึ่งผู้นำกลุ่มหรือจ่าฝูงกำลังยุ่งอยู่มันเป็นพ่อให้กำเนิดลูกลิง4ตัวในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาตัวเล็กสุดของครอบครัวอายุเพียง12เดือนพ่อลิงไม่เลี้ยงดูลูก

เป็นหน้าที่ของแม่ลิงณอายุขนาดนี้ลูกลิงยังต้องเรียนรู้อีกมากเรื่องชีวิตใต้ชั้นเรือนยอดไม้ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในป่าฝนของสิงคโปร์สูงกว่า40เมตรต้นไม้ยักษ์เหล่านี้ยืนตระหง่านเหนือพืชผักอื่นชั้นเรือนยอดของมันคือส่วนที่รับแดดมากที่สุดในป่าใต้เรือนยอดไม้ชีวิตไม่สว่างสดใสเท่ามีแสงอาทิตย์เพียงร้อยละสิบที่เล็ดลอดลงมาถึงชั้นด้านล่างและที่พื้นป่ามืดมิดยิ่งกว่าผู้อาศัยที่นี่แต่ละชนิดต่างมีที่อยู่เฉพาะอยู่ในโลกที่ซับซ้อนหลายชั้นแห่งนี้ต้นไม้ครึ่งล่างคือบ้านของกิ้งก่าตัวเล็กกิ้งก่าบินคราวดำผู้พรางตัวได้อย่างน่าทึ่งพวกมันแทบไม่เคยลงมาที่พื้นดินแล้วจะลงมาทำไมอยู่บนนี้มันมีครบทุกอย่างอาหารกลางวันเข้ามาหามันเหมือนในร้านซูชิรางเลื่อนมันมีลิ้นเหนียวพิเศษที่ใช้ตวัดกินของที่มันชอบอาหารมาแทบไม่ขาดสายพลาดไปตัวหนึ่งอย่าห่วงเดี๋ยวจะมีมาอีกเยอะแค่ไม่กี่นาทีมันกินมดไปกว่า20ตัวชีวิตบนต้นไม้ดีทีเดียวแต่การอยู่ตามลำพังที่ชั้นพื้นล่างอาจเหงาได้ได้เวลาที่มันต้องหาคู่แต่มันปลอมตัวเป็นเปลือกไม้ได้เหมือนอย่างน่าประหลาดแล้วคู่ของมันจะมองเห็นได้อย่างไรมันมีธงโบกบานพับที่คอที่มันพับขึ้นมาให้เห็นได้ยามต้องการช่วยเตือนตัวผู้ตัวอื่นและดึงดูดตัวเมียตัวนี้เข้าใจมัน

0: ทุกสิ่งเป็นไปอย่างรวดเร็ว
1: มันอยู่ด้วยกันแล้ว
0: แต่มีปัญหาอย่างหนึ่งสัญญาณที่ตัวผู้ส่งออกไปสะดุดตางูเขียวหัวจิ้งจกตัวหนึ่งมันเองก็เป็นเจ้าแห่งการพรางตัวและเป็นผู้ล่าทักษะสูงดวงตายาวที่อยู่ห่างกันบนหัวทำให้มันมองเห็นได้เป็นอย่างดีและกิ้งก่าขนาดเท่าดินสอน่าจะเป็นอาหารชั้นยอดมันลืมตัวเมียเสียสนิทเป็นเวลาต้องเอาตัวรอดมันจึงกระโจนขึ้นไปมันคลี่ปีกบางออกปีกที่ขึงอยู่สองข้างช่วยพามันร่อนไปไกลกว่า10 เมตรในระยะการกระโดดครั้งเดียว

เมื่อปลอดภัยบนต้นไม้อีกต้นแล้วก็ได้เวลาหายตัวป่าสงวนของสิงคโปร์มีขนาดเล็กพื้นที่ใหญ่สุดมีพื้นที่เพียง20ตารางกิโลเมตรแต่ในนั้นมีสัตว์บกและพืชบกถึง 20,000 ชนิดพันธุ์อาศัยอยู่และในป่าลึกก็ยังมีการค้นพบสายพันธุ์ใหม่อยู่ตกค่ำสัตว์หายากเป็นพิเศษปรากฏกายขึ้นกระจงควายตัวจิ๋วสัตว์ขนาดเล็กมากตัวนี้เคยเชื่อกันว่าสูญพันธุ์ไปแล้วกว่า80ปีแต่ไม่นานมานี้ได้พบมันใหม่อีกครั้งบนเกาะนอกชายฝั่งแห่งหนึ่งตัวมันสูงเพียงแค่30เซนติเมตรกระจงคือหนึ่งในสัตว์มีกีบขนาดเล็กที่สุดอาหารหลักของมันคือผลไม้ที่ตกจากต้น

0: มันเป็นสัตว์รักสันโดษ
1: และเข้าใจได้ที่มันจะขี้กลัวเพราะมันป้องกันตัวเองไม่ได้นอกจากต้องไม่ให้ใครเห็น
0: มันเขย่งย่องด้วยกีบเท้าเดินไปตามพุ่มไม้โดยไม่ให้เกิดเสียง
1: มันปลอดภัยกว่าที่จะซ่อนตัวจากนั้นค่อยนั่งกินอาหาร
0: มันมีกระเพาะแบบเดียวกับวัวกระจงต้องเคี้ยวและกลับมา

การพบสายพันธุ์ที่คิดว่าสูญพันธุ์ไปแล้วอีกครั้งในประเทศเล็กขนาดนี้ถือเป็นเรื่องพิเศษใครจะรู้ว่ายังมีความลับอะไรอีกที่ป่าแห่งนี้

ในป่าของประเทศสิงคโปร์ชีวิตบนยอดไม้สงบงดงามมีอาหารมากมายให้เลือกกินแต่ก็ต้องใช้ทักษะเพื่อเอาชีวิตรอดบนเรือนยอดไม้สูงลูกข้างที่อยู่ในฝูงต้องฝึกฝนปีนป่ายตั้งแต่ยังเล็กการเล่นช่วยพัฒนาการทำงานประสานกันในการปีนลูกเล็กของครอบครัวยังไม่พร้อมเข้าร่วมกับพี่น้องที่ส่งเสียงเอ็ดอึงแต่การสร้างความมั่นใจในการเคลื่อนที่ไปตามยอดไม้เป็นสิ่งสำคัญต่างจากข้างชนิดอื่นพวกมันแทบไม่ลงไปที่พื้นดินและพวกมันต้องเดินทางไปตามกิ่งก้านไม้เพื่อหาอาหารให้พอกินเช้านี้อาหารพิเศษอย่างหนึ่งในป่าเตะตาพวกมันขนาดเท่าผลสับปะรดจำปาดะคือผลไม้ขนาดใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่งในป่าคุ้มค่าที่จะใช้ความพยายาม

วยรูปร่างที่เพรียวบางและแขนขายาวยืดหยุ่นข้างจึงข้ามช่องว่างบนเรือนยอดไม้ได้อย่างง่ายดายแต่ลูกข้างตัวนี้ยังเล็กเกินกว่าจะกระโจนไกลขนาดนั้นได้แม่ข้างจึงต้องแบกมันไปแต่หนึ่งในมดที่ก้าวร้าวและมีขนาดใหญ่ที่สุดคือมดแดงมดที่อาศัยบนต้นไม้ชนิดนี้ยังเป็นหนึ่งในวิศวกรเอกของป่าอีกด้วยมดแดงใช้ใบไม้ที่ยังติดอยู่กับต้นมาสร้างรัง

0: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
1: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hayya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
2: เราทำให้คนอื่นเขามีความสุขด้วยการอยากเที่ยวหรือด้วยการได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องทำการดำเนินการกิจการบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไปเที่ยวมีความสุขการเคยอยู่ในยุคที่ distort กันให้ข้อมูล information ที่ discredit ประเทศเพราะทุกคนเป็นสื่อหมดเนี่ย
3: คือดีก็ได้ให้แย่ก็ได
2: ้ขึ้นสวรรค์ก็ได้ลงนรกก็ได
3: ้ข่าวปลอมข่าวร้าย
2: ข่าวปลอมข่าวร้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆ
4: เปิดคัมภีร์แบรนด์จีน Made in China ที่ครองตลาดโลก
5: บ้านเราเนี่ยเวลาเราสั่งกาแฟไม่ใส่น้ำแข็งเนี่ยกาแฟมันจะลดเหลือครึ่งแก้วแต่ของจีนเราสามารถเลือกไม่ใส่น้ำแข็งได้มันก็ยังเต็มแก้วอยู
4: ่การยอมรับของคนในโลกจีนเขาทำอย่างไร
5: แมวไม่ว่าจะสีอะไรก็ตาม จับหนูให้ได้ก็พอมันมีแบรนด์หนึ่งที่ผมเชื่อว่านะที่บ้านเฮียก็ต้องมี
4: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้ 11:00 น.ทางช่อง9กด30
6: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็น1

0: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่ลูกที่เกาะไปด้วยเพิ่มน้ำหนักขึ้นการกระโดดจึงต้องตัดสินใจให้ดี

เมื่อทุกตัวข้ามมาอย่างปลอดภัยทั้งฝูงก็เริ่มกินได้ผลไม้นี้อาจยังไม่สุกเต็มที่แต่พวกมันก็ไม่สนใจพุงโตของมันมีแบคทีเรียในท้องชนิดพิเศษที่ช่วยในการย่อยอาหารและทำให้มันกินใบไม้และผลไม้ได้หลากหลายชนิดแต่ขณะครอบครัวข้างพักผ่อนดูเหมือนว่าพวกมันไม่ได้อยู่ตามลำพังนกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ทั้งตัวผู้และตัวเมียมีขนหางยาวเก๋ไก๋

ตัวที่ยังเด็กขนหางคู่แรกเพิ่งขึ้นมันออกจากรังแล้วและแม่กำลังสอนมันหาอาหารบทเรียนแรกจะใช้ประโยชน์จากเพื่อนบ้านขนฟูอย่างไรนกแซงแซวกินแมลงเป็นหลักแต่การมองหาแมลงไม่ใช่เรื่องง่ายมันง่ายกว่าที่จะให้ผู้อื่นทำขณะข้างกระโจนไปตามกิ่งไม้จะเกิดการเคลื่อนไหวทำให้สิ่งมีชีวิตเล็กๆกระจายตัวแม่กินตัวหนึ่งอีกตัวสำหรับลูกนกข้างและนกแซงแซวอยู่เคียงข้างกันอย่างสงบสุขแต่ชีวิตที่นี่ไม่ได้มีแต่ความกลมเกลียวป่าแห่งนี้เป็นที่อยู่ของสัตว์ขนาดเล็กหลายพันตัวที่มักถูกมองข้ามหลายตัวแปลกประหลาดและลึกลับนี่คือหนอนปลอกหนอนผีเสื้อชนิดหนึ่งที่สร้างอุปกรณ์พรางตัวขึ้นเองให้ดูเป็นกองเศษไม้หรือกระจุกตะไคร่น้ำใกล้กันมีแมงกระแทอยู่คู่หนึ่งการผสมพันธุ์แบบก้นชนยืดยาวหลายชั่วโมง

ในที่สุดก็จบลงคราวนี้ตัวเมียจะวางไข่ราว100ใบแต่ชีวิตในพุ่มไม้อาจจบสิ้นได้ในพริบตาดักแด้ตัวนี้ไม่มีทางรอดจากสัตว์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดชนิดหนึ่งในโลกมดที่สิงคโปร์มีมดอยู่อย่างน้อย200ชนิดพันธุ์แต่ละชนิดมีบทบาทเฉพาะในระบบนิเวศแห่งนี้แต่หนึ่งในมดที่ก้าวร้าวและมีขนาดใหญ่ที่สุดคือมดแดงมดที่อาศัยบนต้นไม้ชนิดนี้ยังเป็นหนึ่งในวิศวกรเอกของป่าอีกด้วยมดแดงใช้ใบไม้ที่ยังติดอยู่กับต้นมาสร้างรังการร่วมมือทำงานสำคัญมากในการทำหน้าที่ให้สำเร็จพวกมันร่วมกันออกแบบและปั้นแต่งบ้านแผ่นรองฝ่าเท้าของมันทำให้มดงานแขวนตัวกลับหัวได้ไม่ต้องใช้เชือกช่วยเมื่อใบไม้ถูกเปลี่ยนรูปร่างให้เป็นฝักก็ถึงเวลาใช้ปืนกาวตัวอ่อนของมันเองจะจามเบาๆเพื่อสร้างใยเหนียวให้พวกมันใช้สิ่งนี้ถักทอเป็นโครงที่ยึดใบไม้เข้าด้วยกันในตำแหน่งที่ถูกต้องเมื่ออาณานิคมขยายกว้างขึ้นมดงานยังคงสร้างต่อไปรังมดเติบโตใหญ่ได้เท่าสนามฟุตบอลราชินีมดซ่อนตัวอยู่ในรังที่ดีที่สุดหน้าที่ของมันคือผลิตไข่ขณะทีมวิศวกรขนอาหารมาให้พวกมันทำดูเหมือนง่ายแต่งานที่ใช้แรงหนักนี้ทำให้กระหายน้ำโชคดีที่พวกมันมีบาน้ำเป็นของตัวเองมันเลี้ยงฝูงเพลี้ยขนาดจิ๋วไว้ข้างรังด้วยการลูบเบาๆแมลงว่าง่ายเหล่านี้จะปล่อยหยาดน้ำหวานออกมาเป็นการเพิ่มพลังงานด้วยน้ำตาลอย่างที่มดงานต้องการใกล้ถึงเวลากลับไปสถานที่ก่อสร้างแล้วอีกหนึ่งวันจบลงในสิงคโปร์สัตว์หากินกลางคืนออกจากที่ซ่อนและเมืองเปลี่ยนเป็นทิวทัศน์ที่แตกต่างของแสงไฟและสีสันแต่ในป่าลึกธรรมชาติจัดงานแสดงยามค่ำของตัวเองแสง UV ชนิดพิเศษเผยให้เห็นเชื้อราและสัตว์ที่เรืองแสงในที่มืดได้แมงป่องหางยาวสัตว์ชนิดพันธุ์นี้จัดอยู่ในวงสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่สุดวงหนึ่งที่ยังมีชีวิตถึงปัจจุบันพวกมันอยู่ในโลกนี้มานานกว่า450ล้านปีเราทำร้ายแมงป่องไม่ได้ง่ายๆพวกมันมีเกราะแข็งหุ้มตัวอยู่มันมีก้ามทรงพลังและมีหนามพิษชนิดพันธุ์นี้เป็นนักซุ่มล่ามันคอ

จิ้งหรีดตัวนี้ตัวเดียวทำให้มันอิ่มท้องได้หลายเดือนและแมงป่องไม่เลือกกินมันไม่ลังเลที่จะกินกันเองถ้ามีโอกาสเป็นจุดจบที่โหดเหี้ยมแต่แมงป่องคงไม่อยู่รอดถึงทุกวันนี้ถ้าเลือกกิน

มื่อดวงอาทิตย์ขึ้นที่สิงคโปร์อากาศร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วสัตว์เลือดเย็นที่อยู่ในป่าต้องการความอบอุ่นนี้เพื่อใช้ชีวิตนี่อาจดูเหมือนสวงสวรรค์แต่บางครั้งก็ห่างไกลจากคำว่างดงามสงบสุขป่าฝนคือระบบนิเวศที่ต้องแข่งแย่งกันมากที่สุดระบบหนึ่งในโลกผู้อาศัยในนั้นต้องสู้ศึกหนักถ้าอยากมีชีวิตรอดพวกมันดิ้นรนเข้าหาแสงสว่างและแข่งกันหาคู่งูสายม่านหลังทองงูที่อาศัยบนต้นไม้พบได้ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งสองเพศเป็นสัตว์สันโดษแต่วันนี้มีบางอย่างเกิดขึ้น

ตัวเมียตัวนี้ปล่อยสารฟิโรโมนออกมาเป็นสัญญาณว่ามันพร้อมผสมพันธุ์งูหนุ่ม3ตัวเข้าคิวรอด้วยหวังในตัวเธอแต่เธอจะเป็นผู้ตัดสินใจถ้าพวกมันอยากได้โอกาสก็ต้องต่อสู้ชิงมาง ูตัวเมียเล่นตัวเพราะต้องการตัวผู้ที่แข็งแกร่งและมีความมุ่งมั่นที่สุด

และมันใช้พละกำลังนี้รัดและเหวี่ยงกันและกันให้พ้นทางศึกชิงนางครั้งนี้ต่อเนื่องหลายชั่วโมง

กระทั่งในที่สุดตัวผู้หนึ่งในนั้นจัดแจงอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องได้การไล้คางอย่างแผ่วเบาคือวิธีหวานเสน่ห์ของงูดูเหมือนจะชนะใจเธอแล้วตอนนี้มันต้องจัดอวัยวะสืบพันธุ์ของมันให้ตรงกับของเธอไม่ง่ายเลยเมื่อยังมีงูสองตัวพยายามเข้าร่วมวงแต่ดูเหมือนทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางเชื่อว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีการบันทึกพฤติกรรมผสมพันธุ์ของงูสายม่านหลังทองไว้ได้และถูกบันทึกที่ป่าในประเทศสิงคโปร์แห่งนี้สัตว์ในป่าพยายามอย่างที่สุดเพื่อรักษาความเย็นนกเขาป่าหลังจุดสะบัดลำคอสัตว์ตัวอื่นแค่เหยียดตัวแล้วงีบหลับขณะสมาชิกครอบครัวตัวอื่นพักผ่อนจ่าฝูงคอยเฝ้าระวัง

0: หงื่อออกทำให้เสื้ออับ
1: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักหยด
0: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
1: ใหม่ Breeze สูตรซักหยด
2: วันนี้เราทำกับข้าวกันเยอะหน่อยตั้งใจจะเลี้ยงต้อนรับชาวหมู่กุมาวาที่มาเยือนลงมือได้เลยกินกันเยอะจะได้มีแรงไปสู้กับโชคชะตา
3: ผมให้ไปนั่นขนาดนี้ผมคิดว่าผมได้ไปแล้วล่ะ
4: กัลปะพฤกษ์และหมู่กุมฮวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางช่อง9กด30
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

่าอาจเป็นที่หลบภัยของสัตว์ในธรรมชาติแต่โลกสังคมเมืองก็ไม่ได้อยู่ไกลสัตว์บางชนิดได้ปรับตัวให้หาประโยชน์จากสิ่งนี้อาคารแห่งหนึ่งที่ชายขอบป่าเป็นที่เกาะนอนชั้นดีสำหรับฝูงค้างคาวผลไม้

มันคือช่วงเวลาพักผ่อนของสัตว์หากินกลางคืนแต่ใช่ว่าทุกตัวจะนอนหลับลูกที่ท้องหิวปลุกแม่ให้ตื่นมันอายุแค่หนึ่งเดือนและต้องพึ่งพาแม่เพื่อกินนมแต่การเป็นแม่ค้างคาวไม่ใช่งานง่ายลูกก็เหมือนหอยหมวกเจ๊กที่เกาะติดแม่ตลอดเวลาแม้แต่ตอนล้างตัวลูกค้างคาวก็ยังอยู่ใกล้มันเบียดกันไปหน่อยแต่ตัวแม่ก็จัดการได้และการรักษาปีกให้อยู่ในสภาพดีเยี่ยมก็เป็นสิ่งสำคัญคืนนี้มันจะบินออกไปหาอาหารอีกแต่ตอนนี้เมื่อลูกได้กินอิ่มและทำความสะอาดตัวแล้วมันจะได้พักเสียหน่อยค้างคาวคือสัตว์ไม่กี่ชนิดในโลกที่นอนกลับหัวเอ็นชนิดพิเศษในเท้าทำให้ห้อยหัวได้ง่ายและแบบของหลังคานี้เหมาะสำหรับพวกมันมากสูงปลอดภัยและช่วยบังความร้อนในตอนกลางวันช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของวันอุณหภูมิในป่าอาจสูงถึง34องศาสัตว์ในป่าพยายามอย่างที่สุดเพื่อรักษาความเย็นนกเขาป่าหลังจุดสะบัดลำคอเป็นวิธีหอบหายใจเพื่อให้เย็นลงสัตว์ตัวอื่นแค่เหยียดตัวแล้วงีบหลับขณะสมาชิกครอบครัวตัวอื่นพักผ่อนจ่าฝูงคอยเฝ้าระวังตัวผู้จะออกจากฝูงเมื่ออายุราว4ปีและพยายามรวบรวมกลุ่มสัตว์ตัวเมียแต่ตำแหน่งตัวผู้จ่าฝูงไม่เคยมั่นคงมักมีอันตรายจากตัวผู้ตัวใหม่ที่เข้ามาชิงตัวเมียข้างหนุ่มตัวผู้สองตัวเพิ่งมาถึงตัวเมียและลูกๆแยกย้ายออกไปสถานการณ์นี้อันตรายผู้บุกรุกอาจต้องการต่อสู้ผู้นำของมันต้องขับไล่ออกไปเกิดความโกลาหลบนยอดไม้

กดดันครั้งสุดท้ายและผู้บุกรุกจากไปตัวผู้จ่าฝูงรักษาอาณาเขตของครอบครัวไว้ได้แต่ในความตื่นตระหนกสมาชิกฝูงตัวเล็กที่สุดหนีไปคนละทางหลงทางและโดดเดี่ยวในป่ามันอาจเป็นอันตรายและพายุกำลังมา

สมาชิกตัวน้อยของฝูงข้างยังไม่ปลอดภัยพายุกำลังก่อตัวป่าของสิงคโปร์อาศัยปัจจัยสำคัญเพียงอย่างเดียวนั่นคือฝนน้ำคือโลหิตที่ให้ชีวิตป่าน้ำฝนกว่า800 ล้านลิตรตกลงมาได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง

สัตว์ในป่าพยายามหาที่กำบังแต่บางตัวก็ต้องนั่งตากฝนหวาดกลัวและโดดเดี่ยวเด็กน้อยของครอบครัวพยายามอย่างที่สุดเพื่อให้ตัวแห้ง

ได้กลับมาอยู่กับแม่มันโชคดีที่ถูกพบตัวทันเวลาด้วยอายุเท่านี้มันยังต้องพึ่งสมาชิกครอบครัวเพื่อนำทางไปหาอาหารแต่การอยู่ห่างฝูงในครั้งนี้คือก้าวหนึ่งของมันสู่การพึ่งพาตัวเอง

ทั่วเกาะสิงคโปร์คือฤดูผลไม้ทุเรียนสุกลูกโตหล่นลงสู่พื้นขณะที่ด้านบนพืชอีกชนิดหนึ่งเติมสีสันให้กับสีเขียวนี่คืองานเฉลิมฉลองสำหรับสัตว์หลายชนิดกระรอกข้างลายท้องแดงจะทำทุกวิถีทางเพื่อไปให้ถึงก่อน

มันหนักราว200กรัมนักกายกรรมตัวจิ๋วตัวนี้กระโดดได้สูงกว่า3เมตรด้วยลีลาที่เสี่ยงตายทุกอย่างทำเพื่อผลไม้สักชิ้นหนึ่งแต่บางครั้งต้องใช้มากกว่าท่าบินสูงอย่างผาดโผนเพื่อเข้าถึงผลไม้ที่ดีที่สุดผลจำปาดะสุกแล้วด้านในคือของอร่อยคล้ายคัสตาร์ดแต่ก่อนอื่นมันต้องผ่าเปลือกหนามีหนามเข้าไปงานนี้ต้องใช้ลีลายิมนาสติกอีกแบบหนึ่งนั่นคือการทรงตัวตอนกลับหัว

ในที่สุดความไม่ย่อท้อของมันก็ส่งผลจำปาดะสุกคือหนึ่งผลไม้ที่รสดีที่สุดของป่าแห่งนี้แต่มันไม่ใช่ตัวเดียวที่อยากกินสักชิ้นหรือกินทั้งลูกแม้ทั้งหมดนี้จะเป็นผลงานของมันก็ไม่ได้แปลว่าสัตว์ที่อยู่ด้านล่างจะไม่ได้ส่วนแบ่งกระจงหนูเยาว์วัยหายากที่จะเจอมันเดินเล่นช่วงเวลากลางวันเช่นเดียวกับกระจงชนิดพันธุ์อื่นพวกมันชอบหาอาหารในความมืดมิดเราไม่รู้ว่ายังมีกระจงหนูอยู่กี่ตัวในสิงคโปร์สัตว์ชนิดพันธุ์นี้เคยพบได้ทั่วประเทศปัจจุบันมันอาศัยอยู่แค่ในเขตป่าสงวนส่วนกลางบ้านป่าเดียวกันกับข้างดำมลายู

ุกวันนี้ฝูงข้างดูคอยหลบหลีกมากกว่าเคยและไม่นานก็ได้รู้สาเหตุหลังตั้งท้อง5เดือนตัวเมียตัวหนึ่งคลอดลูกด้วยอายุไม่กี่สัปดาห์ลูกข้างจะพึ่งพาแม่อย่างสมบูรณ์และแม่จะคอยชี้นำมันอย่างต่อเนื่องขณะมันเริ่มเรียนรู้การใช้ชีวิตบนเรือนยอดไม้ใกล้กันนั้นพี่ชายของมันจบการฝึกฝนและไม่ใช่เด็กน้อยของฝูงอีกแล้วเป็นอีกก้าวสู่การพึ่งพาตัว

ัวเองสองสามเดือนแรกของชีวิตข้างเกิดมาใหม่คือช่วงที่มันเปราะบางที่สุดแต่แม่ข้างจะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องมันแม่จะอุ้มมันเอาไว้จนกว่ามันจะโตพอออกสำรวจโลกบนยอดไม้ได้ด้วยตัวเอง

ป่าในสิงคโปร์คือที่อยู่ของสัตว์หลายพันตัวชีวิตหลายระดับชั้นที่เชื่อมโยงถึงกันชุมชนในเมืองใหญ่ที่ล้ำค่าและคู่ควรต่อการอนุรักษ์โลกธรรมชาติเขตร้อนที่น่าทึ่งเหล่านี้คือสรรพสัตว์ชาวป่าที่ทำให้สิงคโปร์เป็นเมืองแห่งธรรมชาติ

0: กหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: เราทำให้คนอื่นเขามีความสุขด้วยการอยากเที่ยวหรือด้วยการได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องทำการดำเนินการกิจการบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไปเที่ยวมีความสุขการเคยอยู่ในยุคที่ distort กันให้ข้อมูล information ที่ discredit ประเทศเพราะทุกคนเป็นสื่อหมดเนี่ย
2: คือดีก็ได้ให้แย่ก็ได
1: ้ขึ้นสวรรค์ก็ได้ลงนรกก็ได
2: ้ข่าวปลอมข่าวร้าย
1: ข่าวปลอมข่าวร้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆ
3: พรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะต้องรีบแก้เกมว่าถ้าผ่านศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจปัญหาที่สังคมไทยนะครับค้างคาใจมาก
4: ๆ
3: อย่างเช่นเรื่องการโกงข้อสอ
4: บ
3: จะต้องดำเนินการให้เป็นรูปธรรมทุนเทาทั้งหลายจะต้องจับกุมดำเนินคดีซึ่งเรื่องนี้ถ้าไม่สั่งฟ้องเลยมันจะสร้างแรงกดดันและทำให้อุณหภูมิทางการเมืองเนี่ยกลับสูงขึ้น
5: วันนี้เราทำกับข้าวกันเยอะหน่อยตั้งใจจะเรียนต้อนรับชาวหมู่กุมาวาที่มาเยือนลงมือได้เลยกินกันเยอะๆจะได้มีแรงไปสู้กับโชคชะตา
6: ผมให้ไปนั่นขนาดนี้ผมคิดว่าผมได้แพ้แล้วล่ะ
7: กัลปะพฤกษ์และหมู่กุมาวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางช่อง9กด30
8: และวันนี้เมนูที่ผมนำมาฝากเริ่มจากการนำสปาเกตตี้โฮมมิดมาผัดกับพริกกระเทียมเสิร์ฟกับแซลมอนที่จี่มาหอมๆเราจะมาเปลี่ยนดอกกระหล่ำธรรมดาให้น่ากินยิ่งขึ้นด้วยเทคนิคของการกราแต่งครับต่อด้วยขนมปังวินเซอร์เนื้อนุ่มที่เพิ่มความพิเศษด้วยไส้วิปบัตเตอร์ครีมและปิดท้ายด้วยการนำแรงบันดาลใจจากทีรามิสุให้กลายเป็นคุกกี้ชิ้นใหญ่พบกันในผลพักนักวงโฮมคุกแชปเตอร์17สัปดาห์นี้นะครับ
9: ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมาคงจำกันได้ใช่ไหมครับว่ามีสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งที่ถือเป็นพระเอกเลยนั่นก็คือฟ้าทลายโจรมีรายงานการใช้พืชสมุนไพรในประเทศไทยประมาณ 2,187 ชนิด
10: พืชทุกชนิดที่เป็นพืชสมุนไพรก็กินได้ไหมครับ
11: ไม่มีพืชใดไม่เป็นยาแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพืชทุกชนิดจะใช้กินได้นะคะ
7: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
12: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับ9ข่าวเช้า

าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ7 นาฬิกาเป็นต้นไปกับ4 พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข 30

0: แม่น้ำตาร่วงพาลูก1ขวบไปหาหมอถูกผู้ช่วยพยาบาลทอดสายน้ำเกลือพลาดตัดนิ้วขาดโรงพยาบาลมอบกระเช้าพร้อมเงินเยียวยา 4,000
1: มึงยิงแผล
0: อ้างว่าเมาแถมโมโหโดนขู่จะยิงทิ้งหนุ่มเปิดฉากประเคนเท้าใส่คู่กรณีจนสลบสมองบวมกระดูกใบหน้าแตกร่ำไห้ไหว้ขอโทษคนเจ็บ
2: ผมก็ย้อนเวลากลับไปได้เราจะรู้ไ
3: หมผมก็พูดอะไรยังไม่ได้ก็พูดได้คำเดียวขอโทษขอโทษจริง
0: วัดพุทธไทยสวรรค์คึกคักคนแห่ถ่ายรูปเช็คอินขณะกองปราบเร่งตรวจสอบเส้นเงินกวาดล้างคนบาปเอี่ยวสมีโชติศรีกาเอยักยอกเงิน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่9ข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทกับคุณกุลธิดาพงแจ่มและดิฉันสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
0: วันนี้เราพบกันวันเสาร์ที่12กันยายน2569นะคะคุณผู้ชมคะเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยโดยเฉพาะเด็กๆก็จะเห็นว่ามันจะมีผ้าก๊อซที่จะพันมือเอาไว
1: ้
0: เพราะว่าบางทีเจาะสายน้ำเกลือเด็กแล้วเด็กจะไปดึงอะไรแบบนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เลยมีการพันไว้อย่างแน่นหนานะคะมีคุณพ่อคุณแม่ที่เขาบอกว่าใจแทบสลายเพราะว่าลูกเนี่ยจะถอดสายน้ำเกลือจะได้กลับบ้านละแต่ว่านะตอนนั้นพยาบาลเอากรรไกรมาตัดจะตัดผ้าก๊อซเนี่ยแหละตัดนิ้วน้องขาดค่ะคุณผู้ชมคือไม่ได้ดูดีๆนิ้วน้องขาดเลยแล้วก็ส่งตัวไปรักษาต่อด้วยนะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวมาดูว่าตอนนี้เนี่ยฝั่งของครอบครัวอยากจะให้มีการจ่ายค่าสินไหมเยียวยาอย่างไรกันบ้างเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กตัวเล็กๆขวบเดียวเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวดูเป็นอุทาหรณ์กันด้วยค่ะรวมไปถึงความคืบหน้าคดีของสมีโชตนะคะกับสีกาเอที่ตำรวจบอกว่าน่าจะต้องมีคนที่เกี่ยวข้องอีกกับเส้นเงินเนี่ยนะคะอีกอย่างน้อย 1-2 คน
0: ใช่เพราะว่าคนเดียวไม่สามารถที่จะเบิกเงินออกได้อาจจะต้องมีคนร่วมเซ็นด้วยนะคะวันนี้คุณผู้ชมติดตามรายละเอียดทั้งหมดใน9ข่าวค่ำค่ะชวนคุณผู้ชมเข้ามาพูดคุยกันได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live สำนักข่าวไทยตอนนี้กำลังไลฟ์สดกันอยู่เข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะคะข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มจากการที่มีผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเมาสุราณวันที่เกิดเหตุนะแล้วก็ไปกระทืบค่ะกระทืบผู้ชายคนหนึ่งโดยตัวเขาอ้างว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบคิดว่าอีกฝั่งมีปืนกระทืบจนตอนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ในห้อง ICU อาการเป็นตายเท่ากันเลยนะคะไปดูภาพเหตุการณ์ณวันที่เกิดเหตุกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่ล้มลงไปนอนกับพื้นแล้วลักษณะเหมือนต่อสู้อะไรไม่ได้แล้วนะคะ
1: ดูไม่ค่อยมีสติแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วก็ผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ยืนอยู่เนี่ยก็พยายามที่จะดึงคอเสื้อขึ้นมาและก่อนหน้านี้ก็โดนทำร้ายร่างกายไปแล้วด้วยนะคะคนที่ล้มลงไปภาพเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นวินาทีที่นายสมศักดิ์อายุ47ปีถูกนายจิระหรือว่านายโอ๊ตอายุ33ปีทำร้ายร่างกายด้วยการต่อยและกระทืบเข้าที่บริเวณหัวรวมถึงใบหน้าแม้ว่าจะสลบไปแล้วแต่ว่ายังถูกจิกหัวขึ้นมาชกอย่างรุนแรงด้วยนะคะจนทำให้นายสมศักดิ์บาดเจ็บสาหัสสมองบวมค่ะนี่เป็นอีกมุมนึงคือนอนสลบลงไปแล้วอ่ะคุณผู้ชมตัวของผู้ชายอีกคนนึงก็ยังกระทืบอยู่แบบนี้นะคะกระทืบเข้าไปที่ศีรษะด้วยคือมันเป็นจุดที่สำคัญมากในร่างกายอะค่ะต้องฟรีดภาพเอาไว้เพราะว่ามันรุนแรงจริงๆนะคะทำให้ตอนนี้นอก

0: จากสมองบวมแล้วกระดูกใบหน้านี่คือแตกยับเลยค่ะต้องนอนรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU เหตุการณ์เกิดขึ้น9กันยายนที่ผ่านมาบริเวณตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะ
1: และล่าสุดค่ะตัวของผู้ก่อเหตุนายโอ๊ตหรือชื่อจริงนายจิระเดินทางมอบตัวกับพันตำรวจเอกพัฒนวงศ์จันพลผู้กำกับสภ.เมืองอุดรธานีแล้วนะคะตำรวจชุดสืบสวนก็อยู่ในการทำคดีนี้ด้วยนะคะสอบสวนที่มาที่ไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยพอก่อเหตุเสร็จค่ะเขาหลบหนีไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูนายโอ๊ตก็เล่าว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเขาดื่มไปเยอะอยู่
0: ค่ะ
1: แล้วก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปเอาไปจะไปซื้อเหล้าเพิ่มก่อนที่จะไปซื้อเหล้าเนี่ยแวะหาเพื่อนก่อนเพื่อนชื่อเดียแต่ไม่เจอเดียนะก็จอดรถรออยู่หน้าบ้านระหว่างที่รอเพื่อนอยู่นายสมศักดิ์เนี่ยขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดแล้วก็ถามน้ำเสียงเนี่ยโอ๊ตบอกน้ำเสียงเหมือนคุกคามเขาอะเหมือนถูกถามว่ามึงมาทำไมแล้วก็หาว่าเขาจะไปทำร้ายเพื่อนของเขาเนี่ยแหละค่ะหาว่าโอ๊ตจะไปทำร้ายเพื่อนของเขาขู่ด้วยว่าถ้าไม่กลับเดี๋ยวจะใช้อาวุธปืนยิงโอ๊ตบอกตอนนั้นเนี่ยเขาก็มึนๆด้วยนะทั้งมึนทั้งเมาแล้วก็กลัวด้วยว่าอีกฝ่ายจะมีอาวุธจริงไหมก็เลยทำร้ายอีกฝ่ายก่อนจนเจ็บสาหัสอย่างที่เราเห็นในภาพอะค่ะแล้วเขาร้องไห้ด้วยนะตอนที่เล่าให้ตำรวจฟังก็ร้องไห้ไปยกมือไหว้ขอโทษนายสมศักดิ์ผู้บาดเจ็บรวมถึงพ่อแม่บอกขอโทษไปยังครอบครัวของนายสมศักดิ์ด้วยเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอ้างว่าที่ทำไปเป็นอารมณ์ชั่ววูบค่ะ
2: ตอนนี้เรารู้อาการผู้บาดเจ็บยังตำรวจบอกหรือยังว่าอาการผู้บาดเจ็บเป็นยังไงรู้หรือยัง
3: พี่สาวเขาไปดูแล้วครับ
2: รู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นยังไง
3: รู้แล้วครับ
2: เรารู้สึกไงตอนนี้ที่เขาเป็นอย่างนั้นเนี่ย
3: เสียใจครับ
2: อยากขอโทษครอบครัวใช่ไหม
3: จะโกรธครับ
2: แล้วสมมติว่าถ้าเขาถึงแบบชีวิตเราจะทำยังไง
3: ผมไม่รู้ผมคิดอะไรไม่ออกเลยครับ
4: เสียใจไหมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
3: เสียใจมากครับ
4: อยากจะบอกครอบครัวคนเก็บยังไงบ้าง
3: ขอโทษครับ
0: ฝากบอกไปว่าขอโทษค่ะตอนที่ทำผมเมาผมไม่รู้อารมณ์ชั่ววูบจริงๆคือเขาก็บอกเขาคิดอะไรไม่ออกเลยตอนนี้ร้องไห้ไปพูดไปนะคะทางด้านผู้กำกับการสภ.เมืองอุดรธานีพันตำรวจเอกพัฒนวงศ์จันพลท่านบอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยมีพยานบุคคลเห็นด้วยค่ะรวมทั้งมีคลิปขณะกำลังทำร้ายร่างกายชัดเจนมากตอนนี้ผู้บาดเจ็บอาการหนักโดยจากการรวบรวมพยานหลักฐานและหลักฐานที่มีนะคะเข้าข่ายข้อหาพยายามฆ่าเพราะดูจากพฤติกรรมเจตนาและจุดที่ทำร้ายลักษณะการทำร้ายก็คือเข้าข่ายนี้เลยนะคะดังนั้นจึงอยากฝากเตือนผู้ที่ดื่มสุราจะมีการระงับยับยั้งชั่งใจน้อยค่ะน้ำเมาเปลี่ยนนิสัยบอกแบบนั้นนะคะมีโอกาสก่อเหตุทะเลาะวิวาททำอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ดังนั้นดื่มยังไงก็ต้องมีสติค่ะ
1: ไปดูเหตุการณ์ที่พ่อแม่แทบใจสลายเลยนะลูกตัวน้อยๆวัยขวบเดียวค่ะพาไปรักษาอาการหวัดนอนแอดมิดอยู่โรงพยาบาลได้10คืนวันจะกลับบ้านก็พยาบาลผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยต้องมาถอดสายน้ำเกลือให้น
0: ะ
1: ทีนี้ด้วยความที่ไม่ระวังหรืออย่างไรอันนี้คุณแม่ก็บอกว่านี่คือเข้าข่ายประมาทด้วยไหมเพราะว่าการตัดเพื่อที่จะดึงสายน้ำเกลือออกเนี่ยไปโดนนิ้วของน้องนะคะนิ้วชี้ด้านขวาค่ะจนขาดแล้วก็แพทย์ต้องช่วยกันต่อนะคะใช้เวลาต่อเนี่ยทางการแพทย์ทำอยู่2ครั้งสำเร็จนะคะแต่ว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับเด็กเนี่ยตอนนี้ครอบครัวก็บอกว่าอาจจะต้องมีการดูในส่วนของค่าเยียวยาเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรด้วยนะคะไปดูเรื่องนี้กันค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้เผยแพร่ผ่าน Facebook ของตัวคุณแม่นะคะแม่ของน้องค่ะคุณวิภาพรก็โพสต์รูปนะคะนี่คือน้องวัย1ขวบลูกของแม่เอง
0: ะ
1: นะคะแล้วแม่ก็เล่าว่าพามาหาหมอแต่เกิดเรื่องช็อกขึ้นคือระหว่างที่ถอดสายน้ำเกลือนะคะอย่างที่บอกว่าน้องแอดมิดอยู่ในโรงพยาบาล10วันจากอาการป่วยด้วยเป็นหวัดอะค่ะ10วันผ่านไปหายดีและกำลังจะกลับบ้านและก็ต้องถอดสายน้ำเกลือโดยมีผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยมาถอดให้นะคะต้องตัดผ้าก๊อตออกแล้วก็ถอดสายน้ำเกลือออกแต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นนะคะช่วงประมาณ9โมงที่โรงพยาบาลที่จังหวัดยะโสธรค่ะผู้สื่อข่าวก็เลยถามเพิ่มเติมกับคุณพ่อคุณแม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณพ่อกับคุณแม่ก็เล่าค่ะเล่าไปยังน้ำตาซึมไปเลยนะว่าหลังจากที่ลูกเนี่ยนอนพักรักษาตัวอยู่ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายาวนานต่อเนื่องจน11กันยาพอหมอบอกเอากลับบ้านได้แล้วนะ เดี๋ยวพยาบาลจะเข้ามาช่วยดูแล

0: เรื่องของการถอดสายน้ำเกลืออ่ะพ่อแม่ก็เก็บของกันอยู่พอเจ้าหน้าที่มาถึงนะคะมาพร้อมกับกรรไกรแล้วก็อุปกรณ์การแพทย์คนที่มาคือผู้ช่วยพยาบาลค่ะ
1: ค่ะ
0: ถือกรรไกรมาอุปกรณ์การแพทย์เอามาจากนั้นค่ะพ่อบอกว่าเห็นผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยเขาเอากรรไกรเนี่ยนะคะที่เตรียมมาแย่เข้าไปตรงมือ
1: ค
0: ือต้องบอกว่าเด็กเขาเนี่ยเวลามีสายน้ำเกลือเข้าไปเขาจะพันค่อนข้างแน่นหนากว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อาจจะเป็นแค่พลาสเตอร์ปิดไว้นิดเดียวใสๆใช่ไหมคะแค่พอไม่ให้หลุดแต่ว่าของเด็กเนี่ยจะมีผ้าก๊อซพันทับไว้หลายๆทบเลยเพราะบางทีเด็กเขาถ้าเขาลำคาญหรือเขาสะบัดพลิกตัวยังไงเนี่ยมันอาจจะหลุดง่ายนะคะเขาก็ไม่ทันได้ระวังแบบนี้ค่ะทีนี้คุณพ่อบอกว่าสังเกตตอนแรกเห็นเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ว่าค่อยๆแกะผ้าก๊อซหรือว่าค่อยๆคลี่ผ้าดูนะว่าตรงไหนเป็นผ้าก๊อซตรงไหนสายน้ำเกลือตรงไหนเข็มหรือว่าตรงไหนนิ้วอยู่ยังไงเนี่ยแต่ว่าผู้ช่วยพยาบาลใช้กรรไกรแย่เข้าไปเลยนะคะตัดจนโดนปลายนิ้วชี้ขวาขาดติดออกมาพ่อบอกแบบนี้แล้วเห็นเลือดน้องไหลเต็มจนเห็นตอนนั้นพ่อบอกแทบเป็นลมไปเลย
1: ค่ะหลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่พยาบาลมาทำแผลห้ามเลือดน้องและส่งตัวน้องไปที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่จังหวัดอุบลราชธานีใช้เวลาประมาณหลายชั่วโมงเลยนะคะจนตีหนึ่งของวันที่12กันยายนน้องยูฟ่าออกจากห้องผ่าตัดผลการต่อนิ้วเป็นไปด้วยดีค่ะก็คือสำเร็จนะคะแต่ว่านิ้วที่ต่อไปเนี่ยจะกลับมาใช้ได้ปกติไหมคือพ่อบอกต้องรอดูอาการหลังผ่าตัดต้องเฝ้าระวังเรื่องเส้นเลือดเส้นประสาทกล้ามเนื้อและการทำงานของนิ้วด้วยนะคะโดยวันที่12กันยายนโรงพยาบาลเข้าเยี่ยมค่ะมอบกระเช้าและเงินสด 4,000 บาทคุณผู้ชมคะนิ้วเด็กขาดทั้งคนน่ะได้มา 4,000 คือบางทีเรื่องแบบนี้จริงๆมันไม่ควรเกิดขึ้นแหละแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการเยียวยามันควรมากกว่านี้หรือไม่นะคะ
0: แต่ทางโรงพยาบาลก็บอกอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะพอเกิดเหตุก็ถือว่าเป็นการเยียวยาเบื้องต้นนะคะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะต้องดูแลในส่วนของการที่น้องเขาต้องติดตามเพิ่มเติมนะว่าอาการจากการต่อนิ้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรไหมยังมีอะไรที่จะต้องมีกายภาพมีทำอะไรรักษาเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะทีนี้คุณผู้ชมเราไปดูกันว่าทางคุณแม่ของน้องเนี่ยก็โพสต์ข้อความเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยคนเป็นแม่บอกอ่านแล้วสะเทือนใจมากเลยที่มีลูกเล็กๆเหมือนกันเนี่ยนะคะ
1: ค่ะ
0: คือตอนที่เกิดเรื่องคุณแม่เขาก็โพสต์บอกว่าแม่รอน้องอยู่หน้าห้องนะครับลูกขอให้หนูปลอดภัยขอให้คุณหมอต่อให้สำเร็จเกิดมาครบ32แต่ผู้ช่วยพยาบาลมาทำนิ้วหนูขาดจะได้กลับบ้านอยู่แล้วใจแม่จะขาดแล้วลูกเอ๋ยทำไมต้องมาเกิดกับยูฟ่าอันชื่อของน้องนะคะก็เพิ่งหายป่วยก็ต้องมาเจอกับเรื่องร้ายๆแบบนี้แต่คุณหมอก็เก่งมากค่ะใช้ความพยายามนะคะต่อนิ้วของน้องสำเร็จหลังจากพยายามครั้งที่2นะคะแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าความเป็นเด็กตัวนิดเดียวอ่ะเวลามีบาดแผลแบบนี้เขาก็เจ็บปวดทรมานนอนลำบากด้วยนะ
1: ใจหายมากนะยิ่งหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เห็นแบบนี้แล้วรับไม่ได้จริงๆดังนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะเตือนกันเป็นอุทาหรณ์เลยคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่หญิงสาววัย28ปีค่ะเธอบอกว่าเหมือนกับสงสัยนะว่ารุ่นน้องขโมยโทรศัพท์เธอไปแล้วรู้ด้วยว่ารุ่นน้องเนี่ยอยู่ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งนะคะเธอพาพี่สาวซึ่งเป็นสาวประเภท2ไปด้วยค่ะแต่ปรากฏว่าพอเปิดห้องไปเจอชายชาวจีนอยู่ในนั้นแล้วก็โดนทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนี่ยวในคอนโดนานกว่า3ชั่วโมงค่ะไปดูเหตุการณ์ที่นางสาวบีมุกอาสาอายุ28ปีเดินทางไปแจ้งความที่สภ.เมืองพัทยานะคะหลังเธออ้างว่าถูกชายชาวจีนกักขังหน่วงเหนี่ยวทำร้ายร่างกายในห้องพักคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านถนนทัพพระยาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนานแบบนั้นกว่า3ชั่วโมงก่อนจะได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ออกจากห้องมาได้โดยตัวเธอเล่าว่าก่อนเกิดเหตุโทรศัพท์ของเธอหายแล้วก็สงสัยว่าอาจจะเป็นรุ่นน้องคนนึงที่รู้จักกันนำไปค่ะต่อมารู้ว่าน้องคนนี้อยู่ที่คอนโดแห่งนี้ดังนั้นก็เลยชวนพี่สาวซึ่งเป็นสาวประเภท2ไปด้วยพอไปถึงห้องพักคนที่เปิดประตูออกมาเป็นชายชาวจีนแล้วกระชากเธอทั้งคู่เข้าไปในห้องทำร้ายร่างกายพี่สาวดิ้นหลุดแล้วก็หลบหนีออกมาได้แต่ว่าตัวนางสาวบีมค่ะออกจากห้องไม่ได้ค่ะหนีไม่ทันแล้วยังอ้างว่าชายชาวจีนกักขังเธอไว้ในห้องบังคับให้ถอดเสื้อผ้าพยายามคุกคามทางเพศแต่ว่าเธอสู้สุดใจนะคะปฏิเสธโดนทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์กินเวลาเกินกว่า3ชั่วโมงระหว่างอยู่ในห้องชายคนนี้มีอาการเมาแล้วนำพอร์ตหัวเคประมาณ30หัวออกมาให้เธอดูด้วยเธอคิดว่าน่าจะเกิดอาการหลอนค่ะจากนั้นเธอเห็นชายคนนี้โทรศัพท์หาเพื่อนคนไทยให้มาที่ห้องแม้ว่านางสาวบีมจะขอ

0: ร้องให้คนไทยช่วยแต่ไม่มีใครช่วยเธอเลยเธออ้างแบบนั้นนะคะและสุดท้ายชายชาวจีนจะยอมปล่อยเธอออกจากห้องจากนั้นเธอจึงเดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจค่ะ
1: นี่เขาก็กระชากหัวหนูเข้าไปในห้องเลยเขาก็แบบเหมือนซ้อมหนูอะทำให้ร่างกายหนูตบหนูตบแล้วก็เตะแล้วก็ทืบหนูค่ะทั้งที่หนูไม่รู้อะไรเลยค่ะพี่
2: ต้องเห็นภาพตอนที่เธอออกมาจากห้องที่ชายชาวจีนกักขังไว้ได้ก็คือบวมปูดเลยนะ
0: ค่ะ
2: นะคะว่าโดนทำร้ายด้วยค่ะหลังจากรับแจ้งความตำรวจชุดสืบสวนกับสายตรวจสภ.เมืองพัทยาก็ไปยังคอนโดที่เธอแจ้งนะคะว่าเนี่ยจุดนี้แหละที่ถูกกักขังไว้ก็ประสานนิติบุคคลนำเจ้าหน้าที่ขึ้นไปที่ห้องพักเจอนะคะชายชาวจีนคนนี้ก็เชิญตัวมาไปสอบปากคำต่อที่สภ.เมืองพัทยาแต่ดูแล้วจะไม่ได้ยอมแต่โดยดีค่ะก็มีอาการขัดขืนอยู่เหมือนกันนะคะทุลักทุเลอะค่ะใช้คำนี้ละกันกว่าที่จะพาตัวไปสอบสวนได้นะคะ
0: ค่ะเบื้องต้นตำรวจตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้เสียหายสอบปากคำผู้ชายคนนี้และคนที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วยนะคะโดยตำรวจยืนยันว่าจะรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างรอบด้านเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปตามความผิดที่ได้ทำกันไปค่ะ
2: ไปดูขยายผลกับคดีสมีโชติกับสีกาเอกันหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ตรวจสอบเส้นทางการเงินก็น่าเชื่อว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มอีก 1-2 คนด้วยกันนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทางพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามท่านก็ได้บอกถึงความคืบหน้าคดีสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอที่ร่วมกันยักยอกเงินวัดทั้งเงินบริจาคแล้วก็เงินเช่าวัตถุมงคลด้วยนะคะพฤติการคือออกใบอนุโมทนาบัตรในชื่อวัดแต่เงินไม่ได้เข้าวัดสักบาทค่ะกลับนำเข้าบัญชีส่วนตัวบางทีก็เอาเข้ามูลนิธินะคะแล้วก็โอนเข้าบัญชีส่วนตัวอีกต่อหนึ่งแล้วก็ยังมีบัญชีของบุคคลอื่นๆด้วยตอนนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบ2 ส่วนนะคะส่วนแรกคือสมีโชติกระทำผิดวินัยสงฆ์ยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดส่วนที่2ไปตรวจสอบหาเส้นเงินผู้กระทำความผิดร่วมเพราะว่าเส้นเงินที่สาวไปเนี่ยที่เจอมีทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคใบอนุโมทนาออกใบเช่าพระใบอนุโมทนาร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมๆแล้วกว่า215ล้านบาทซึ่งตำรวจบอกว่าน่าจะมีคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้อีก 1-2 คนซึ่งพนักงานสอบสวนส่งเอกสารให้กับปปง.แล้วนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบหาเส้นเงินของสมีโชติและสีกาเอก็ยังไม่สามารถที่จะระบุกรอบเวลาได้ค่ะแต่รับปากว่าจะทำให้เร็วที่สุดค่ะ
0: ทางด้านรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์นายยุทธนานาคเรืองศรีและในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์นะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากผบ.เรือนจำจังหวัดสระบุรีหลังจากรับตัวสมีโชติและสีกาเอก็ทำการตรวจร่างกายเบื้องต้นทั้งคู่ไม่พบความผิดปกติจากการประเมินสุขภาพจิตพบว่ามีความกังวลเล็กน้อยค่ะโดยทั้งนี้การตรวจรับผู้ต้องขังเข้าใหม่เรือนจำได้ดำเนินการตามมาตรการมีการแยกกักโรคโควิด-19 5 วันด้วยกันมีอาสาสมัครเรือนจำดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนอาหารแรกนะคะเป็นแกงมะเขือไก่กินได้ตามปกติมื้อเช้าเมนูเป็นแกงจืดลูกชิ้นหมูกินได้ตามปกติเหมือนกันโดยทั้งสองคนสามารถนอนหลับได้ไม่ได้เรียกร้องสิทธิพิเศษแต่อย่างใดและในระหว่างกักโรคถ้าเกิดว่ามีทนายความก็สามารถเข้าเยี่ยมได้นะคะแต่ญาติจะสามารถเยี่ยมได้เมื่อพ้นกักโรคไปแล้วโดยหากพ้นกักโรคทางเรือนจำจะจำแนกแยกลักษณะผู้ต้องขังค่ะซึ่งทางเรือนจำจังหวัดสระบุรีมีการแบ่งพื้นที่ควบคุมผู้ต้องขังทั้งชายและหญิงแยกออกจากกันอย่างชัดเจนนะคะ
2: แต่มีข่าวเช้าแบบนี้ออกมาก็จริงนะคะอีกมุมนึงเนี่ยทำให้คนไปที่วัดกันเยอะมากเลยค่ะก็อยากจะไปดูนะที่เป็นข่าวเป็นคราวค่ะทั้งคนแถวนั้นแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะไปไหว้พระทำบุญที่วัดต่อเนื่องเลยค่ะนี่คือวัดพุทธไทยสวรรค์ดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะไปถามพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นว่าเป็นยังไงคนมามากขนาดไหนเขาบอกว่าตั้งแต่มีข่าวการจับกุมอดีตเจ้าอาวาสออกมาวันหยุดนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยนะคะที่มีคนมาไหว้พระที่วัดหนาตามากกว่าปกติส่วนที่บริเวณกุฏิเจ้าอาวาสอันนี้ยังปิดเงียบค่ะไม่มีเจ้าหน้าที่วัดนะคะแต่มีประชาชนบางส่วนเนี่ยเขาก็ไปถ่ายรูปนะคะก็ จุดเกิดเหตุแบบนี้นะ
0: ค่ะ

0: กลายเป็นว่ามีคนไปมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเนี่ยค่ะเป็นหน้ากุฏิเจ้าอาวาสยังคงมีการกั้นพื้นที่อยู่ไม่ให้ใครเข้าไปนอกจากนี้คุณผู้ชมยังเกิดความวุ่นวายขึ้นในวัดด้วยนะคะเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาเบิ้ลเครื่องถอดเสื้อด้วยค่ะตะโกนถ้อยคำไม่สุภาพใส่นักข่าวที่กำลังลงพื้นที่อยู่ก่อนหน้านี้ซึ่งพอนักข่าวเห็นแบบนั้นรีบวิ่งเลยนะคะเพราะว่าชายคนนี้ยังตะโกนด่าทอชี้หน้าด่าด้วยทีนี้หลังจากที่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผู้ชายคนนี้ก็ออกไปจากพื้นที่ใช่ไหมคะนักข่าวก็เลยไปถามป้าตุ๋ยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผู้ชายคนนี้เข้าไปพูดคุยกับป้าตุ๋ยก่อนเกิดเหตุนะก่อนที่จะมาก่อเหตุวิ่งไล่นักข่าวนี่แหละก็เลยไปถามป้าตุ๋ยป้าคือคนนั้นเป็นใครอ่ะทำไมเขาต้องมาอารวาสโวยวายนักข่าวด้วยแต่คุณผู้ชมคะป้าตุ๋ยเนี่ยกลับไม่พอใจนักข่าวนะส่งเสียงดังตะโกนโวยวายลั่นวัดก่อนจะคว้าเหล็กเส้นปลายแหลมพุ่งเข้าหานักข่าวจนต้องวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงเลยค่ะขณะที่ตำรวจเข้าระงับเหตุทันค่ะโดยผู้หญิงคนนี้นี่เหล็กเส้น
1: ค่ะ
0: หูนักข่าววิ่งนะคะเพราะว่าโดนแทงเข้าไปก็แย่สิคะโดยหญิงคนนี้อ้างว่ามาช่วยงานสามีที่วัดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางวัดเลยแล้วก็ยังยกมือไหว้ขอโทษด้วยก่อนจะถูกเชิญตัวออกจากพื้นที่วัดนี่ค่ะตำรวจก็บอกไปพร้อมกับสามีนะคะโดยหลังจากเหตุการณ์นี้ตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยดูแลความเรียบร้อยในวัดแล้วค่ะ
2: ขอโทษก็ได้ไหมให้จบไป
3: ขอโทษแล้วค่ะ
4: โอเคครับ
3: ขอโทษ
4: ได้ครับ
3: ไอ้ปากตีนด้วยไหม
4: ไม่ต้องหรอกครับ
5: คุณดีป้าคุณดี
3: ขอโทษค่ะไม่ได้ไปโทษอย่ามายุ่งกับฉันขอ
4: โทษ
1: คือจากข้อมูลเนี่ยก็คิดว่าทั้งตัวผู้ชายคนแรกที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเบิ้ลเครื่องเนี่ยก็น่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับวัดนะคะเป็นลูกศิษย์วัดหรือว่าช่วยงานวัดขนาดที่ป้าตุ๋ยเองนี่ก็เหมือนกันข้อมูลคือมาช่วยงานที่วัดอยู่บ่อยๆก็น่าจะเป็นคนที่ศรัทธานะคะแล้วก็พอเป็นข่าวเป็นคราวขึ้นมาก็อาจจะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี่แหละค่ะบรรยากาศวันหยุดนะคะตามวัดต่างๆในพื้นที่อยุธยาเราพาไปดูที่อื่นกันบ้างนอกเหนือจากวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วค่ะอย่างที่วัดพนัญเชิงวรวิหารวัดใหญ่ชัยมงคลวรวิหารที่เป็นวัดเก่าแก่วัดสำคัญของจังหวัดอันนี้ก็ยังมีประชาชนเดินทางไปไหว้พระทำบุญกันแบบต่อเนื่องเลยนะคะถามคนขับรถตุ๊กๆที่ให้บริการนักท่องเที่ยวที่ไปบางคนเนี่ยก็จะชอบไปหลายๆวัดในวันเดียวนะ9วัดแบบนี้ก็ใช้บริการรถตุ๊กๆกันคนขับตุ๊กๆบอกว่าขับมาเป็น10ปีแล้วนะในส่วนตัวเขามีความเชื่อว่าเหตุการณ์จับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้กระทบกับศรัทธาของพี่น้องประชาชนเพราะส่วนใหญ่ก็ตั้งใจมาทำบุญไหว้พระคือแยกระหว่างศาสนานะศรัทธาในวัดในพระพุทธศาสนากับตัวบุคคล
0: ค่ะ
1: และการทำบุญก็ขึ้นอยู่กับช่วงอายุด้วยอย่างผู้สูงอายุอันนี้ก็จะนิยมใช้เงินสดนะคะทำบุญยังหย่อนตู้กันอยู่เพราะว่าอาจจะไม่ถนัดเทคโนโลยีสแกน QR code e-donation อะไรต่าง
0: ๆ
1: ส่วนวัยรุ่นหนุ่มสาวอันนี้ปกติละสแกนกันหมดละเราก็ไม่ต้องกังวลว่าเงินจะไปไหนเข้าวัดแน่นอนเราก็ลดหย่อนภาษีได้ด้วยก็ถือว่าตรวจสอบได้นะคะยอดทั้งหมดกรมสรรพากรก็สามารถตรวจสอบตรงได้เลย
0: e-donation นี่คือโปร่งใสช
1: ั
0: ดเจนมากนะคะแล้วก็เชื่อว่าบุญจะไปถึงในสิ่งที่เราตั้งใจแน่นอนนะคะ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมคะไปดูอุบัติเหตุเกิดขึ้นในการแข่งขันเรือยาวประเพณีที่วัดใหม่กรงทองในจังหวัดปราจีนบุรีค่ะปรากฏว่าหลังจากเข้าเส้นชัยไปแล้วนะคะมีเรือพาย30ฝีพายจู่ๆเรือล่มค่ะต้องเกาะเรือกันจ้าละหวั่นเจ้าหน้าที่รีบเข้าช่วยเหลือให้คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยนะคะนี่เป็นบรรยากาศการแข่งขันเรือยาวประเพณีที่วัดใหม่กรงทองตำบลศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีค่ะดูลักษณะก็ปกติดีนะคะณตอนเริ่มก็แข่งพายกันไปท่ามกลางกองเชียร์ที่เดินทางมาร่วมชมการแข่งขันอย่างคึกคักโดยมีเรือจากหลายพื้นที่มาร่วมกันประชันฝีพายด้วยแต่ว่าระหว่างการแข่งขันประเภท30ฝีพายซึ่งแข่งขันครั้งละ2ลำนะคะผู้ชมเห็นไกลๆไหมคะ มีเรือลำหนึ่งนะคะชื่อเรือว่าเจ้านางจากวัดเกาะพันซาโพธิมาลัยอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีเข้าเส้นชัยไปแล้วแต่ปรากฏว่าเรือเกิดเสียการทรงตัวแล้วก็ล่มลงกลางน้ำค่ะทำให้ฝีพายทั้ง30คนต้องเกาะเรือเอาไว้เรือมันกำลังจะจมด้วยเหมือนกันเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะคือมันจมลงไปแล้วด้วยแต่ว่าทุกคนยังเกาะอยู่เจ้าหน้าที่รีบนำเจ็ตสกีเข้าไปให้การช่วยเหลือค่ะ
1: ค่ะก็ทันทีเลยนะคะเข้าไปชาร์จทั้ง30ฝีพายเพื่อช่วยเหลือไว้ได้นะคะสัก10นาทีพาทั้ง30คนนะคะขึ้นจากน้ำได้อย่างปลอดภัยค่ะโยนชูชีพอะไรลงไปเลยนะ
0: ค่ะ
1: เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ

0: จากเหตุการณ์นี้นะคะแล้วก็นอกจากจะช่วยฝีพายขึ้นมาแล้วกู้เรือขึ้นจากน้ำได้สำเร็จแล้วด้วยค่ะเพราะเชื่อว่าส่วนใหญ่ฝีพายเนี่ยว่ายน้ำแข็งว่ายน้ำเก่งกันอยู่แหละแต่ณวินาทีที่เกิดเหตุทั้งความตกใจทั้งความเหนื่อยล้าอะไรต่างๆด้วยนะ
1: คือจ้วงมากันไกลมากคุณผู้ชมคะน่าจะเหนื่อยแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะต้องว่ายน้ำเอาตัวรอดท่ามกลางกระแสน้ำก็ค่อนข้างเชี่ยวอยู่เหมือนกันมันก็น่าจะเหนื่อยมากเหมือนพอสมควรอันตรายนะคะแต่ว่าโชคดีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็อยู่ประจำการแถวนั้นด้วยโดยการแข่งขันเรือยาวประเพณีที่วัดใหม่กรงทองจัดขึ้น 12-13 กันยายน 69 2วันค่ะท่ามกลางประชาชนที่เดินทางมาร่วมชมการแข่งขันและส่งกำลังใจให้กับทีมฝีพายเป็นจำนวนมากนี่เป็นภาพตอนช่วยเหลือนะคะเจ้าหน้าที่โยนชูชีพลงไปแต่ละคนก็เกาะชูชีพเอาไว้เหตุการณ์นี้ปลอดภัยนะคะ
0: ค่ะเรามาดูเรื่องของปลาหมอคางดำนะคะมีชาวบ้านเขาไปเจอท้ายๆเขื่อนลำปาวที่กาฬสินธุ์ก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ประมงตรวจสอบพบว่าเป็นปลาหมอคางดำจริงๆแล้วมันกำลังอยู่ในช่วงแพร่ขยายพันธุ์ด้วยอะค่ะเรื่องนี้ต้องไปดูกันหน่อยนะคะว่าจะควบคุมดูแลอย่างไรเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชมที่ลานเจ้าปู่เชียงโสมสะพานเทพสุดาตำบลนนท์บุรีที่อำเภอสหัสสะขันจังหวัดกาฬสินธุ์ทางประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ก็นำทีมไปเลยค่ะที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้คือเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดนำโดยคุณบุญธงเผ่าเจริญนะคะก็ไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการเฝ้าระวังแล้วก็ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนี่นะคะก็ยกตัวอย่างให้เราดูเนี่ยจับขึ้นมาแบบนี้เลยเต็มไปหมดเลยค่ะอยู่ในพื้นที่เขื่อนลำปาวแบ่งกำลังลงสุ่มตรวจ5จุดสำคัญมีที่สันเขื่อนประตูระบายน้ำเขื่อนลำปาวหาดดอกเกตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์สะพานไหลหลอดที่บ้านดงบังตำบลดงสมบูรณ์อำเภอท่าคันโทมีที่บ้านโคกสะอาดอำเภอวังสามหมอและท่าเรือภูสิงห์ตำบลภูสิงห์อำเภอสหัสสะขันเขาใช้เครื่องมือประมงนะคะสุ่มตรวจบันทึกข้อมูลและเก็บตัวอย่างในจุดที่ลงไปดูครั้งนี้เนี่ย5จุดด้วยกัน
1: ค่ะต่อมาในช่วงบ่ายวันเดียวกันนะคะมีชาวบ้านในพื้นที่นำปลาต้องสงสัยคล้ายกับปลาหมอคางดำชาวบ้านเขาก็ไม่แน่ใจไม่เคยเห็นไงคะจับมา3ตัวนะคะจับได้ที่บริเวณท้ายเขื่อนลำปาวมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดทันทีที่เจ้าหน้าที่เห็นหน้าตาปลาอัดจังหวะนี้ยกกล่องลังมายังไม่แน่ใจจะใช่ไม่ใช่พอเปิดดูปุ๊บนี่คุณผู้ชมคะประมงเห็นปุ๊บบอกอ่ะใช่เลยปลาหมอคางดำแล้วเป็นตัวที่พร้อมขยายพันธุ์ด้วยนะคะไข่เต็มท้องโดยเจ้าหน้าที่นำปลาหมอคางดำมาผ่าท้องก็เห็นนะคะโอ้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าโตไปเนี่ยนะก็คือออกไข่แน่นอนออกลูกออกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองนะคะ
0: โดย ปฏิบัติการเชิงรุกครั้งนี้ค่ะมีเป้าหมายเพื่อสกัดความเสียหายกับเศรษฐกิจการประมงในพื้นที่มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทเลยนะคะก็ข้อมูลจากสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เขาไปตรวจสอบนะคะว่าในพื้นที่กาฬสินธุ์เนี่ยจะมีพื้นที่เลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งกล้ามกรามเนี่ยเลี้ยงอยู่ 7,600 ไร่ผลผลิต 2,800 ตันต่อปี
1: โอ้โหไข่เยอะมากค่ะคุณผู้ชมโอ้ไข่เต็มท้องจริงๆคือเห็นตัวเล็กๆนี่นึกว่าจะเป็นกำลังเด็กอยู่อ่ะโอ้แต่จริงๆมันพร้อมจะวางไข่แล้วนะคะเนี่ย
0: เขาวัยเจริญพันธุ์แล้วนี่คือแค่2ตัวนะคะที่สุ่มตรวจขึ้นมาจากที่ชาวบ้านเขาหอบมาให้ดูนะว่าใช่ไม่ใช่แค่เห็นหน้าตาความชำนาญก็รู้เลยว่าชัดเจนนะคะอย่างที่บอกว่าในพื้นที่ของกาฬสินธุ์เนี่ยค่ะเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามอยู่ถ้าเอาเป็นมูลค่านะคะอยู่ที่703ล้านบาทต่อปีมีปลานิลในกระชังค่ะเลี้ยงอยู่หมื่นกว่ากระชังผลผลิต 20,000 กว่าตันต่อปีมูลค่า 1,288 ล้านต่อปีนะคะมีปลาดุกปลาหมอไทยพื้นที่เลี้ยง708ไร่ผลผลิต 3,210 ตันต่อปีมูลค่าอีก177ล้านบาทแล้วก็มีกบด้วยค่ะเลี้ยงอยู่76ไร่ผลผลิต314ตันต่อปีมูลค่า27ล้านบาทนอกนั้นก็จะเป็นสัตว์น้ำเลี้ยงยังชีพนะคะก็คือไว้กินเองเป็นหลักถ้าเหลือค่อยขายค่ะมีอยู่18อำเภอมีพื้นที่เลี้ยง 9,000 กว่าไร่ผลผลิต128ตันมูลค่า54ล้านบาทต่อปีพอรวมๆแล้วทั้งหมดเนี่ยคำนวณออกมาก็คือมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทถ้าเกิดว่าปลาหมอคางดำระบาดแล้วสร้างความเสียหายก็เลยตีว่ามูลค่ามันจะเสียหายหนักแบบนี้นะคะ
1: ก่อนหน้านี้เราเจอในพื้นที่ภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกตอนนี้มาที่อีสานแล้วโ
0: อ
1: ้โหการระบาดนี่รวดเร็วจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะเตือนภัยเตือนแล้วเตือนอีกเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือว่าแก๊งมิจฉาชีพที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเหยื่ออาจจะเป็นผู้สูงอายุแต่ว่าตอนนี้เรารู้กันดีว่านักศึกษาเป็นเป้าหมายใหม่นะคะ รอบนี้หลอกเงินนักศึกษาไปได้กว่า 1,780,000 บาทโอนไปให้กับมิจฉาชีพโดยให้กุเรื่องหลอกคุณพ่อนะคะว่าจะนำเงินไปศึกษาต่อต่างประเทศท้ายที่สุดตำรวจเข้าช่วยเหลือได้หลังจากที่ขังตัวเองอยู่ในห้องพักนะคะไปดูวินาทีที่ตำรวจบุกเข้าไปช่วยกันหน่อยค่ะ
2: ช่วยใจได้เหรอ
3: ช่วยใจได้
4: ช่วยใจได้
3: ช่วยใจได
5: ้มาช่วย
3: ทุกคนมาช่วยหนูลูก
2: ไ
5: ปฮะ
2: จากใคร
5: จากตานี่แหละมาช่วยหนู
6: เปิดก่อนเปิดก่อนลูกทุกคนเป็นห่วง
5: เออ
3: เปิดนะคร
5: ับ เปิดแล้วเนี่ยเรียบร้อยเลยทุกอย่างก็ปลอดภัยหมด
6: ครับโอเคไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนเลย
3: นะ
6: โอเคครับ
3: มากับพ่อเรานะ
7: เปิดไฟ
3: น
7: ี่
3: ม
7: าก
3: ับ
7: พ่อไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องปวดปากอะไรปากมาแล้ว
1: นี่เป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์รวมถึงตำรวจไปช่วยเหลือนักศึกษาหญิงอายุ22ปีน้องอยู่ในอาการหวาดกลัวอย่างหนักเลยนะคะแล้วก็ขังตัวเองอยู่ในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยเมื่อเช้าวันที่5กันยายนค่ะมันเริ่มต้นจากการที่เธอเนี่ยโดนมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพิจิตรนี่เป็นตอนเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปเห็นบอกว่าพาคุณพ่อมาด้วยนะ
0: ค่ะ
1: เธอบอกอยากตาย
0: โอ้ขนาดคุณพ่อเรียกอยู่หน้าประตูเธอยังเหมือนอาการม
1: ัน
0: งงว่าตกลงฉันจะเชื่อใครกันแน
1: ่ใช่ค่ะแต่สุดท้ายก็ยอมเปิดแล้วคุณพ่อก็มาปลอบใจน้องนะคะโดยตอนที่เธอโดนหลอกเนี่ยก็อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมคะแล้วก็อ้างว่ามีบุคคลนำสำเนาบัตรประชาชนและใช้เบอร์ที่เป็นชื่อเธอไปเปิดบัญชีธนาคารแห่งหนึ่งที่พิจิตรและมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินแม้ว่าครั้งแรกเธอจะไม่เชื่อแต่ว่าแก๊งนี้ก็โทรมาอีกให้เธอยืนยันความบริสุทธิ์ด้วยการโอนเงิน1ล้านบาทเข้าบัญชีแต่เนื่องจากผู้เสียหายบอกฉันเป็นนักศึกษาไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้นมิจฉาชีพก็เลยสร้างเรื่องให้น้องเนี่ยไปหลอกขอเงินจากพ่อค่ะโดยให้อ้างว่าตัวเองได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาแต่มีเงื่อนไขว่าต้องนำเงิน1ล้านบาทไปนอนในบัญชีเอาไว้เพื่อทำสเตทเมนต์นะคะเพื่อตรวจสอบและยืนยันสถานะทางการเงินค่ะ
0: ก็เลยทำให้เขาหลงเชื่อไงคะแล้วก็ไปขอเงินจากคุณพ่อ1ล้านบาทบอกให้พ่อโอนเข้าบัญชีส่วนตัวหน่อยจากนั้นมิจฉาชีพค่ะที่เป็นตำรวจปลอมเนี่ยสั่งให้เธอตัดขาดการติดต่อจากบุคคลรอบข้างทั้งหมดและอย่าบอกเรื่องนี้กับใครครอบครัวก็อย่าบอกให้มาเช่าห้องพักเพียงลำพังก็พฤติการแบบเดิมเลยนะที่หลอกเหยื่อนะคะสุดท้ายให้ผู้เสียหายโอนเงิน1ล้านบาทไปที่บัญชีของเครือข่ายมิจฉาชีพแล้วก็ย้ายมาคุยต่อผ่านแอปพลิเคชัน Telegram ค่ะยังให้ผู้เสียหายโอนเงินต่ออีกนะ5ครั้งด้วยกันต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงวันที่7ถึง8กันยายนจำนวนเงินก็มีตั้งแต่หลักพันค่ะคุณผู้ชม 9,000 กว่าบาทมี 500,000 กว่าบาท 16,000 ก็มีนะคะ 4,800 กว่าบาทแล้วก็ 106,000 โดยประมาณเนี่ยค่ะก
1: ็
0: เป็นตัวเลขเศษๆบ้างค่ะเงินส่วนทั้งหมดนี้เป็นเงินส่วนตัวของผู้เสียหายคืออาจจะมาจากหยิบยืมญาติบ้างรวมๆแล้วนะคะเสียหายไปจากการถูกหลอกลวงครั้งนี้เนี่ยโอน6ครั้งเป็นจำนวนเงิน 1,783,400 กว่าบาทเนี่ยพูดกลมๆก็ล้าน7
1: เกือบล้าน8เหมือนกันนะเยอะมากนะคะซึ่งคุณพ่อบอกว่าหลังจากโอนเงินเข้าบัญชีลูกสาวตัวเองเริ่มเอ๊ะค่ะเลยไปหาข้อมูลว่าบริษัทนี้มีอยู่จริงไหมและพบว่าผู้จัดการบริษัทชื่อไม่ตรงกันกับที่ผู้เสียหายแจ้งดังนั้นก็เลยรีบแจ้งให้ลูกสาวบอกระวังตัวจนกระทั่งลูกออกจากบ้านและขาดการติดต่อพ่อเชื่อสนิทใจเลยนะคะว่าลูกโดนมิจฉาชีพหลอกเข้าให้แล้วเลยเดินทางไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสภ.คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีให้ช่วยอายัดบัญชีและติดตามตัวลูกสาวขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าช่วยค่ะพบว่ายังมีธนบัตรเก่าแล้วก็เหรียญซึ่งเป็นของสะสมของพ่ออยู่จำนวนหนึ่งทองคำ3รายการด้วยค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนำผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์ที่สภ.คลองหลวงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะฝากเตือนหน่อยน้องๆนักศึกษาบางทีอาจจะไม่ได้ดูข่าวผู้ปกครองก็บอกลูกๆหลานๆด้วย
0: หรือเพื่อนๆกันก็ได้นะคะถ้าเจอการที่อาจจะมีคลิปที่เตือนนะคะกลโกงมิจฉาชีพเหล่านี้เนี่ยนะคะเราก็จะได้ช่วยกันนะอย่างน้อยบางทีเพื่อนไม่ได้ติดตามแต่ว่าเราก็แชร์อะไรที่เป็นประโยชน์กับเขาไปด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะพักกันเราไปดูเรื่องนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าตามกันมาว่าโจรชิงเงินเนี่ยอุกอาจมากๆเลยนะคะเอาเงินไปทำอะไรแล้วยังไม่พอเนี่ยมีการเผาทำลายหลักฐานรถคันที่ใช้พาตัวเองไปก่อเหตุอีกด้วยนะคะไปดูเรื่องนี้กันค่ะเพราะว่าตำรวจเนี่ยหลังจากที่จับโจรสายฟ้าอันนี้เป็นชื่อเขานะจับได้แล้วพยายามเค้นสอบอยู่ว่าสารภาพไหมทำลงไปเพราะอะไรนี่คุณผู้ชมเห็นสภาพหน้าตาเขาเนี่ยจะดูเป็นแผลนะคะเป็นแผลเป็นรอยค่ะเพราะว่า นี่ก็น่าจะเป็นร่องรอยจากการที่เขาไปเผาทำลายรถนะแล้วก
1: ็
0: ไฟมันก็ลามมาที่ตัวเองด้วยนะคะคือตำรวจเขาทำงานรวดเร็วมากนะคะหลังจากโจรคนนี้ค่ะนายสายฟ้าอายุ54ปี

ไปก่อเหตุนะคะจริงๆถ้าย้อนไปในปี55เนี่ยเขาเคยมีคดีแล้วปล้นรถขนเงิน16ล้านอันนั้นก็อุกอาจมากๆเลยนะแล้วก็ติดคุกไปนะคะพ้นโทษมาปี65นี่เป็นภาพตอนก่อเหตุปี55ค่ะคุณผู้ชมพอพ้นโทษปี65มาแล้ว

0: ต่อตา
1: เออ
0: โอ้โหอาจจริงๆยังมีรถคันอื่นเนี่ยวนมาจอดรถในลานจอดอยู่เลยนะคะ
1: ค่ะนี่เอาปืนขู่นะใครมายุ่งเนี่ยเดี๋ยวยิงแบบนี้ขึ้นรถหลบหนีไปอันนั้นเป็นคดีปี55นะคะพอออกจากคุกมาล่าสุดที่มาก่อเหตุบุกเดี่ยวใช้อาวุธปืนเข้าไปที่ธนาคาร TMB ธนชาตินะคะสาขาตลาดไทยสุดท้ายไปจอดนะคะซอยตรงข้ามกับสถาบัน AIT ห่างจากจุดที่ก่อเหตุชิงทรัพย์ไปประมาณ1กิโลเพื่อเผาทำลายหลักฐานเผารถคันนั้นทิ้งแล้วก็สับเปลี่ยนใช้รถอีกคันเพื่อหลบหนีค่ะแต่สุดท้ายไม่รอดนี่ค่ะถูกตามจับกุมตัวได้นะคะเพราะตำรวจบอกโอ้โหเห็นหน้าก็รู้เลยจำได้ เคยจับมาแล้วนะติดคุกมาแล้วก็พาตัวมาขยายผลนะคะตอนนั้นเขาหลบหนีไปที่รีสอร์ทแถวๆรามอินทรา
0: ค่ะความคืบหน้าในวันนี้ทางรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีพันตำรวจเอกวิษณุรักษ์พรหมเมธท่านบอกว่าได้นำตัวผู้ต้องหามาทำการสอบสวนเบื้องต้นพบว่ามีร่องรอยบาดแผลที่ถูกไฟลวกบริเวณแขนลำตัวและใบหน้าจากตอนที่ไปจุดไฟเผารถยนต์เพื่อทำลายหลักฐานแล้วไฟก็ลุกไหม้ตามตัวค่ะเบื้องต้นตัวเขารับสารภาพว่าก่อเหตุเพียงลำพังโดยเตรียมการมาอย่างดีนำรถยนต์ Vios ที่ขาดการส่งไฟแนนซ์มาสวมทะเบียนปลอมมาทำการชิงเงินที่ธนาคารเมื่อได้เงินแล้วก็ขับรถคันนี้หลบหนีออกมาห่างจากจุดที่ก่อเหตุไม่ถึง1กิโลเมตรแล้วนำรถไปเผาเพื่อทำลายหลักฐานจากนั้นก็นำรถเก๋งอีกคันนึงนะที่มาจอดไว้ก่อนหน้าขับสลับคันเพื่อหลบหนีหวังอำพรางค่ะแล้วมาหลบซ่อนตัวที่รีสอร์ทในกรุงเทพมหานครนะคะ
1: อันนี้ภาพวันที่ก่อเหตุที่ TMB ธนชาตสาขาตลาดไทยโอ้รวดเร็วมากเข้ามาปุ๊บพลิกป้ายจากเปิดเป็นปิดเอาไม้ขัดประตูแล้วก็นี่ค่ะชักปืนขึ้นมาขู่พนักงานว่าเอาเงินมาแล้วก็กวาดเงินล้านกว่าบาทใส่กระเป๋านะคะเงินสดเนี่ยหลบหนีไปค่ะเงินที่ได้มาโจรสายฟ้านี่อ้างบอกว่าจะเอาไปใช้หนี้นอกระบบค่ะอีกส่วนหนึ่งไปคืนให้กับลูกสาวแล้วถามว่าปืนเอามาจากไหนเขาอ้างว่าปืนปลอมโยนทิ้งไปแล้วระหว่างทางแล้วระหว่างที่ตำรวจสอบสวนอยู่เขามีอาการเจ็บปวดนะคะจากบาดแผลที่ถูกไฟลวกตำรวจก็เลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติหลังจากนี้นะคะจะขออำนาจศาลนำตัวกลับมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งเพราะยังสอบปากคำไม่เสร็จเลยนะคะแต่ก็ต้องให้เขาไปรักษาอาการไฟไหม้ก่อนเนี่ยนะคะไฟลวกไฟคลอกเนี่ยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าไปดูความคืบหน้าหลังจากที่มีน้ำมันรั่วที่บริเวณเขตคลองเตยล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปนะคะเพื่อใช้ระบบในการวัดแรงดันเข้าไปดูซิว่าตกลงแล้วมันรั่วตรงจุดไหนมีการรั่วเพิ่มเติมหรือไม่ความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามพร้อมกันค่ะ
2: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
4: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ชิมซะหมดเลย
6: เอาเร็ว
7: ค่าเข็มขัดด้วยลูก
8: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
9: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
8: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
10: ของคุณป้าครับ
11: ป้าเหรอ
12: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร
14: ์ตเทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
15: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
16: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น

0: เพื่อไปดูสภาพโพรงใต้ดินว่าเป็นยังไงบ้างนะคะความคืบหน้าการตรวจหารอยรั่วซึมและแก้ปัญหากรณีท่อส่งน้ำมันที่ปนเปื้อนในระบบระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เขตคลองเตยบรรยากาศในพื้นที่เจ้าหน้าที่ยังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่องและปิดกั้นพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยค่ะโดยทางผอ.เขตคลองเตยนายบำรุงสำเนียงงามในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่บอกว่าหลังเข้าตรวจสอบในพื้นที่ร่วมกับตัวแทนของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งออกมาเปิดเผยนะคะว่าหลังจากเมื่อวานนี้ได้ทำการทดสอบระบบ pressure test โดยการส่งแรงดันเข้าไปในระบบท่อส่งน้ำมันที่ระดับ10บาร์ไม่พบรอยรั่วซึมเพิ่มเติมและแรงดันในระบบทั้งต้นทางและปลายทางคงที่จากนั้นมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแรงดันในระบบให้ใกล้เคียงกับการใช้งานจริงในการส่งน้ำมันอยู่ที่ประมาณ30บาร์ก็ไม่พบการรั่วซึมเหมือนกันค่ะผู้เชี่ยวชาญจึงได้ข้อสรุปแจ้งว่าระบบท่อส่งน้ำมันไม่มีการรั่วซึมโดยวันนี้กรมธุรกิจพลังงานบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องกำลังจะทดสอบดูความหนาในท่อคาดว่าในช่วงกลางคืนจะแจ้งผลให้ทราบต่อทั่วกันค่ะ
1: ส่วนการทำงานหน้างานเนี่ยค่ะยังคงเปิดหน้าดินที่จุดเดิมแต่ว่าเปิดให้กว้างขึ้นในบางจุดที่มีการรั่วซึมของน้ำลักษณะคล้ายน้ำมันเปิดให้กว้างขึ้นเพื่อจะดูสภาพภายในของโพรงใต้ดินนะคะว่าแนวการรั่วซึมของเขาเนี่ยไปในทิศทางไหนทีนี้ประเด็นความปลอดภัยของประชาชนที่คนกังวลกันนะคะกทม.บอกว่าเน้นย้ำเลยว่าให้ความสำคัญค่ะมีการตรวจวัดไอระเหยน้ำมันทุกๆ30นาทีกำหนดเขตห้ามเข้าอย่างเข้มงวดและห้ามทำให้เกิดประกายไฟหรือสูบบุหรี่ในบริเวณดังกล่าวโดยเด็ดขาดค่ะ
0: ซึ่งยืนยันว่าจะเปิดหรือปิดพื้นที่เท่าที่จำเป็นมีประชาชนอาศัยใกล้เคียง10คูหาส่วนใหญ่เป็นผู้เช่าอาคารยังไม่รายงานประชาชนใกล้เคียงนะคะไม่มีรายงานว่าได้รับผลกระทบจากสุขภาพค่ะ
2: ก็ได้มีการสรุปผลการดำเนินการนะครับก็ทางผู้เชี่ยวชาญนะครับก็แจ้งว่าระบบท่อส่งน้ำมันไม่มีการรั่วซึมท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ท่านให้ความห่วงใยแล้วก็ท่านเน้นประเด็นความปลอดภัยนะครับเราก็ยังคงมาตรฐานความปลอดภัยคือตรวจเช็คนะครับ LEL ทุก30นาทีนะครับจากนั้นมาประเมินหากพบว่าจุด1จุดใดมีค่าเพิ่มขึ้นนะครับเราก็จะแจ้งทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครฉีดโฟมนะครับฉีดโฟมเพื่อคุมผิวน้ำ
1: หลังจากก่อนหน้านี้จีนทดลองเดินเรือที่คลองผิงลู่คลองยักษ์เชื่อมทะเลที่อยู่ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงล่าสุดพร้อมเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการนะคะในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ค่ะเราจะพาไปชมระบบรางของคลองผิงลู่ค่ะที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้ภูมิภาคตอนในของจีนสามารถใช้เส้นทางนะคะเข้าสู่เส้นทางเดินเรือได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วค่ะลดระยะเวลานะคะก็เส้นทางกระชับขึ้นนะคะลดเวลาลดต้นทุนแล้วก็เสริมสร้างการค้าระหว่างจีนกับอาเซียนติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
3: หลังใช้เวลา4ปีสร้างคลองเปลี่ยนเส้นทางการค้าเปิดประตูสู่ทะเลที่นี่คือคลองผิงลู่เป็นคลองขุดขนาดใหญ่ความยาวรวม 134.2 กิโลเมตรเมกะโปรเจกต์ของจีนที่เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเชื่อมโยงพื้นที่จีนตะวันตกออกสู่ทะเลกับประเทศอาเซียนโดยยังออกแบบให้รองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ได้ถึง 5,000 ตันนับจากวันแรกที่เริ่มขุดคลองในปี65จนวันนี้แล้วเสร็จเตรียมเปิดใช้16กันยายนนี้
4: และด้านหลังดิฉันนี้นะคะคือคลองผิงลู่ค่ะหลังจากจีนใช้เวลาก่อสร้างตั้งแต่ปี2022คือประมาณ4ปีนะคะที่สุดหลังจากเปิดทดสอบการเดินเรือเขาบอกว่าในเดือนกันยายนนี้นะคะจะสามารถเปิดการใช้งานจริงได้แล้วที่บอกว่าจะเป็นเส้นทางจะมาเปลี่ยนยุทธศาสตร์การค้าโลจิสติกการขนส่งที่สำคัญของจีนตอนในมาสู่ทะเลอาเซียนค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นเส้นทางโลจิสติกทางประวัติศาสตร์ที่ถือว่าจีนขุดคลองที่มีความยาวกว่า 134.2 กิโลเมตรนะคะสำเร็จก็อันนี้จะถูกจับตามองเพราะว่าฉายาหนึ่งของคลองผิงลู่แห่งนี้นะคะก็คือคลองสุเอซแห่งแดนมังกรค่ะเดี๋ยวจะไปดูกันต่อนะคะว่าคลองแห่งนี้เขาบอกว่าเป็นคลองที่มีระบบเทคโนโลยีที่อัจฉริยะสามารถขนส่งและโอกาสของไทยเรานะคะจะใช้คลองผิงลู่นี้ในการที่จะเชื่อมต่อกับจีนรวดเร็วยังไงเดี๋ยวตามโอ๊ตไปต่อในตอนนี้กันค่ะ
3: โดยคลองสายนี้ยังถือเป็นโครงสร้างสำคัญของระเบียงการค้าระหว่างประเทศทางบกและทางทะเลสายใหม่ของจีนเส้นทางคลองเริ่มต้นจากพื้นที่เหิงโจใกล้เมืองหนานหนิงเชื่อมเข้าสู่แม่น้ำชินเจียงก่อนออกสู่อ่าวเปยปู้บริเวณเมืองชินโจมีประตูเรือขนาดใหญ่3แห่งทำหน้าที่แก้ปัญหาความต่างระดับของน้ำตลอดเส้นทาง จุดสำคัญคือคลองยังช่วยลดระยะทางการขนส่งจากพื้นที่ตอนใน

ความคืบหน้าน้ำมันรั่วที่คลองเตยนะคะล่าสุดกทม.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปทดสอบแรงดันในท่อค่ะปรากฏว่าไม่พบจุดรั่วเพิ่มเติมโดยปฏิบัติการนี้ยังคงเปิดหน้าดินเฉพาะจุด

0: ออกสู่ทะเลได้มากถึงกว่า560กิโลเมตรเมื่อเทียบกับเส้นทางเดิม
1: 那么平陵运河它打通了我们这个西江跟北部岸的这个通道，也是改变了我们原来西南腹地需要绕行出海的这么一个格局，对于今后中国跟东盟的一些要素的自由流动应该是有很重要的这么一个意义。
0: วิศวกรยังระบุว่ายังให้ความสำคัญกับการรักษาระบบนิเวศบริเวณคลองผิงลู่จึงมีสะพานที่ไม่ได้สร้างให้รถวิ่งไม่ได้สร้างให้คนเดินแต่สร้างไว้ให้สัตว์ป่าเดินข้ามคลองด้วยเนื่องจากระหว่างการขุดคลองพื้นที่ป่าและทุ่งหญ้าที่เคยเชื่อมต่อกันอาจถูกตัดขาดทีมออกแบบจึงสร้างสะพานทางผ่านสัตว์ป่าโดยเฉพาะปูด้วยดินแทนพื้นคอนกรีตปลูกพืชท้องถิ่นรวมถึงมีแหล่งน้ำขนาดเล็กส่วนที่ใต้ผิวน้ำก็มีทางผ่านเช่นกันโครงการมีระบบทางผ่านสำหรับปลาเพื่อช่วยให้สัตว์น้ำสามารถเคลื่อนย้ายระหว่างพื้นที่ได้ก่อนจะมีผิงลู่ที่สร้างจากเทคโนโลยีและวิศวกรรมสมัยใหม่จีนมีคลองโบราณพันปีที่นี่คือคลองหลิงฉีอำเภอซิงอันเมืองกุ้ยหลินคลองขุดที่สร้างขึ้นเมื่อกว่า 2,000 ปีก่อนแม้ยาวเพียง37กิโลเมตรแต่เชื่อม2ลุ่มน้ำที่ธรรมชาติไม่ได้เชื่อมกันโดยสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมแม่น้ำเซียงเจียงกับแม่น้ำหลีเจียงโดยใช้ระบบของเขื่อนฝายทางระบายน้ำและคลองแยกเพื่อควบคุมและแบ่งน้ำปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้จากวิธีคิดของคนโบราณที่สามารถควบคุมระดับและทิศทางของน้ำให้เหมาะสมกับทั้งการเดินเรือและการเกษตรและยังทำให้เห็นการพัฒนานวัตกรรมบนพื้นฐานทางภูมิปัญญาในด้านการบริหารจัดการน้ำซึ่งสำหรับกุ้ยหลินที่มีชื่อเสียงไม่ได้เพียงทัศนียภาพของภูเขาและสายน้ำที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่ปัจจุบันยังนำเทคโนโลยีระบบประตูน้ำอัจฉริยะมาใช้ในการบริหารจัดการควบคุมระดับน้ำให้เหมาะสมทั้งเพื่อความปลอดภัยกับการท่องเที่ยวและการใช้ในพื้นที่เกษตรของประชาชน
2: และการท่องเที่ยวที่นี่นะคะก็ไม่ได้มีแค่การล่องเรือหรือว่าชมวิถีชีวิตความสวยงามเท่านั้นนะคะปัจจุบันเขาก็มีการเอาเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามาใช้นะคะอย่างจุดนี้เนี่ยที่เรามาดูก็คือเป็นระบบของประตูระบายน้ำที่บอกว่าสามารถควบคุมได้ผ่านระยะทางไกลโดยไม่ต้องใช้สัญญาณ Wi-Fi ค่ะเขาใช้เพียงแค่สัญญาณ 4G จากโทรศัพท์เท่านั้นนั่นหมายความว่ามันสามารถควบคุมได้แม้ว่าจะอยู่ในระยะไกลหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่ระบบสัญญาณอาจจะไม่เสถียรนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งระบบที่มีการติดตั้งระบบควบคุมประตูระบายน้ำอัจฉริยะสำหรับแม่น้ำยู่หลงซึ่งเริ่มเปิดใช้อย่างเป็นทางการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมาน
0: อกจากนี้ยังสะท้อนว่าจีนกำลังผสานทางเทคโนโลยีการบริหารจัดการและทำให้สายน้ำเดิมไม่ได้เพียงจัดการน้ำแต่ยังกลายเป็นเส้นทางเดินเรือแหล่งท่องเที่ยวและกลไกสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับเมืองได้จากคลองโบราณสู่คลองแห่งอนาคตตามแผนหลังคลองผิงลู่เปิดใช้งานสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณ นครหนานหนิงกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศระบุว่าจึงไม่ใช่เพียงช่วยให้การขนส่งจากจีนตะวันตกเฉียงใต้ออกสู่ทะเลได้รวดเร็วขึ้นแต่ยังรับเรือสินค้าจากต่างประเทศสำหรับไทยจึงมีทางที่ต้องรับมือกับปริมาณสินค้าที่จะเข้ามามากขึ้นและมุมมองด้านการค้าเพื่อเชื่อมต่อกับโอกาสนี้ได้รวดเร็วเพียงใดเพราะสิ่งที่แล่นผ่านไปพร้อมกับเรืออาจไม่ใช่เพียงสินค้าแต่คือโอกาสใหม่ที่อาจกลายเป็นหนึ่งประตูสำคัญสู่ตลาดอาเซียนรัตยาเรืองขจรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
3: ครูนางฟ้าคือโครงการที่สปสช.จับมือกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการดูแลเด็กที่มีภาวะซึมเศร้าในโรงเรียนช่วยลดและแก้ปัญหาความรุนแรงในเยาวชนติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: นี่คือเกมไพ่สะท้อนตัวตนมีภาพแนวจิตวิทยาให้ผู้เล่นเลือกภาพที่ชอบและผลัดกันบอกเล่าสะท้อนความรู้สึกให้เพื่อนฟังเหมือนการเปิดใจระบายออกทั้งความสุขความทุกข์ที่ห้องจอยรูมรวมกิจกรรมจิตวิทยาสังคมมีการเขียนจดหมายถึงตัวเองในอีก10ปีข้างหน้ารุ่นพี่จะช่วยให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษารับฟังปัญหาเพื่อพัฒนาศักยภาพเติมกำลังใจให้รุ่นน้อง
5: ไม่รู้ว่าจะเอาเรื่องที่ตัวเองทุกข์ใจไปคุยกับใครอะค่ะก็มาปรึกษาพวกหนูมาหยิบไพ่เพื่อแสดงแบบว่าแสดงสิ่งที่อยู่ข้างในไม่รู้ว่าเขาจะคุยกับใครเขาก็มาเล่าให้เราฟังค่ะแล้วก็เลือกไพ่สะท้อนสิ่งที่เป็นเขาหรือสิ่งที่เขาทุกข์ใจอยู่ในตอนนั้นค่ะ
4: กิจกรรมผสานทักษะการค้นหารู้จักตัวเองปรับความคิดชีวิตเปลี่ยนคือรูปแบบการดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงซึมเศร้าทั้งจากปัญหายาเสพติดความรุนแรงนำมาพัฒนาระบบดูแลด้วยการติดปีกครูนางฟ้าให้ครูและรุ่นพี่ช่วยประคับประคองเด็กกลุ่มเสี่ยงใช้เวลา1

0: ทอมเสริมสร้างพลังใจล่าสุดสปสช.นำเข้าในบริการมิตรภาพบำบัดนำร่องในโรงเรียน4ภาคผลลัพธ์ดีมากเด็กมีภาวะซึมเศร้าลดลง
1: เด็กประมาณ 90% เลยนะคะที่ผ่านการดูแลขับเคลื่อนแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะควบคุมให้เขาภาวะซึมเศร้าของเขาเนี่ยคงที่และลดลงอย่างน้อย1ระดับแล้วก็เด็กสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับเรื่องของสังคมเรื่องของการจัดการอารมณ์ตัวเองเข้ากับเพื่อนๆได้แล้วก็ไม่ไปก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค
2: ์ประกาศความร่วมมือกับทางสพฐนะคะก็จะทำเรื่องอย่างนี้ค่ะเราคงต้องขยายผลไปเรื่อยๆเราไม่อยากเห็นน้องต้องมีความเครียดจนจะต้องหยิบปืนไปยิงใครนะคะดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีที่ทางคณะทำงานก็คงจะนำเสนอให้กับทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้รับทราบนะคะความก้าวหน้าและก็ประโยชน์ของโครงการนี้ต่อไประ
0: บบดูแลเยาวชนครูนางฟ้าจะถูกส่งต่อยังโรงเรียนทั่วประเทศโดยมีสปสช.สนับสนุนเชื่อมหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่สำหรับนักเรียนที่อาจต้องได้รับการดูแลเพิ่มเติมสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
3: กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่12นะคะเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วไทยค่ะโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้กรมอุตุเตือนว่าจังหวัดที่มีฝนตกมากอย่างทางภาคตะวันออกก็จะมีจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดแบบนี้นะคะส่วนภาคใต้ค่ะมีจังหวัดระนองและพังงาเราไปติดตามตรวจสอบเพิ่มเติมกันกับคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ในลมฟ้าอากาศค่ะ
4: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศต่อเนื่องเป็นฉบับที่12แล้วนะคะที่เตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วประเทศค่ะไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะโดยวันนี้และพรุ่งนี้ภาคใต้ค่ะยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะส่วนพื้นที่ทางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างรวมไปถึงกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกนะคะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนค่ะในขณะที่ร่องมรสุมนะคะได้พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกค่ะเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรงขึ้นค่ะเพิ่มเติมนะคะสำหรับยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางตอนนี้ค่ะแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและก็คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันพรุ่งนี้และมะรืนนี้ค่ะส่วนคลื่นลมนะคะมีกำลังปานกลางค่ะโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเอาไว้ด้วยค่ะส่วนช่วงนี้ค่ะตรวจสอบกันต่อนะคะกับสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะพรุ่งนี้ฝนน้อยนะคะ40%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด36องศาค่ะภาคอีสานฝนน้อยเช่นกันนะคะ40%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด34องศาค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนเยอะนะคะ70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะฝนเพิ่มขึ้นนะคะ70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด33องศาค่ะเช่นเดียวกับภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะที่ยังคงมีฝนเยอะ170%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด32องศาค่ะกลับมาที่กรุงเทพและปริมณฑลกันค่ะพรุ่งนี้ฝนฟ้าคะนอง170%ของพื้นที่เลยนะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด34องศาค่ะ โดยในวันพรุ่งนี้ค่ะกรมอุตุเตือนจังหวัดที่เสี่ยงฝนตกหนักมากภาคตะวันออก2จังหวัดด้วยกันค่ะที่จันทบุรีและตราดค่ะและภาคใต้ก็2จังหวัดเช่นกันนะคะที่ระนองและพังงาค่ะเตือนกันต่อค่ะสำหรับจังหวัดที่มีฝนตกหนักรองลงมาในวันพรุ่งนี้หลายจังหวัดนะคะดูตามหน้าจอไปพร้อมกันค่ะภาคเหนือที่พิษณุโลกพิจิตรและก็เพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานค่ะบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะเตือนกันต่อที่ภาคกลางนะคะนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะคะภาคตะวันออกค่ะเฝ้าระวังกันที่นครนายกสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองค่ะส่วนภาคใต้ค่ะเตือนกันต่อนะคะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะคุณผู้ชมในพื้นที่เหล่านี้นะคะขอให้ติดตามข่าวสารจากทางการกันเอาไว้อย่างใกล้ชิดค่ะปลอดสภาพอากาศมีผลต่อชีวิตตรวจสอบวันนิดกับคณิฐาลงฟ้าอากาศพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
4: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
6: ตอนนี้ตามที่คุณผู้ชมทราบกันดีนะคะว่าราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยเกือบแตะ40บาทต่อลิตรแล้วนะคะแน่นอนว่าส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยล่าสุดกรมการขนส่งทางบกค่ะได้ปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดเริ่มวันที่15กันยายนนี้นะคะโดยกรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนการบริการในปัจจุบันโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของการจัดการเดินรถโดยทางกรมได้ดำเนินการปรับเพิ่มลดอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่ตอนนี้มีความผันผวนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายน69ที่ผ่านมาโดยมีการปรับเพิ่มลดเป็นจำนวน5ครั้งตามราคาน้ำมันและหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะ
3: และล่าสุดสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นไปอยู่ที่39บาท84สตางค์ต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่มีการคำนวณกันนะคะราคาน้ำมันดีเซลตอนนั้นคือ34บาทต่อลิตรค่ะทางคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้ประชุมกันเมื่อวานนี้แล้วก็เห็นชอบนะคะเพราะว่ามองถึงเหตุผลความจำเป็นจากอัตราต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากฐานราคาเดิมถึง5บาทต่อลิตรและเพื่อให้การให้บริการในระบบรถสาธารณะระหว่างเมืองจากกรุงเทพไปยังจังหวัดต่างๆไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการในภาพรวมคณะกรรมการจึงมีมติให้ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3คือระหว่างจังหวัดปรับขึ้น3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นว่าเดินทาง100กิโลเมตรก็จะปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งโดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปส่วนการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆยังคงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมค่ะ
6: ทางนี้ทางกรมจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปรับอัตราค่าโดยสารมีความเหมาะสมเป็นธรรมและไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชนค่ะ
3: ช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเราจะกลับไปดูการรำลึกถึงเหตุการณ์9/11นะคะที่สหรัฐอเมริกาค่ะครบ25ปีแล้วเมื่อวานนี้มีทางผู้นำสหรัฐนะคะรวมถึงอดีตประธานาธิบดีอีกหลายๆท่านที่ไปร่วมรำลึกในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะคะช่วงหน้าติดตามบรรยากาศทั้งหมดค่ะ

0: ปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
2: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 MCHD หมายเลข30สนับสนุนโดย
3: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
4: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
3: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
4: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนแรก

0: าธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับเป็นหนึ่งในมิตรประเทศอาเซียนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยทั้งสองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงมีวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีส่วนสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศให้เพิ่มพูนโดยเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2535 ตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในครั้งนั้นยังคงตราตรึงในดวงใจของประชาชนทั้งสองประเทศความตอนหนึ่งว่า
1: ชาวไทยและชาวเวียดนามมีแนวทางดำเนินชีวิตละไม้เหมือนกันหลายอย่างคือต่างรักความเป็นอิสระเสรีรักวิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีศรัทธาแน่ตระหนักถึงคุณค่าของสันติสุขทั้งยึดถือคันติธรรมความเคารพยกย่องและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบเป็นหลักในการจะลงสัมพันธไมตรีระหว่างชาติด้วยเหตุนี้ประเทศของเราจึงมีความเข้าใจอันดีและปรารถนาดีต่อกันประชาชนชาวไทยนั้นกำลังเฝ้าดูความเจริญก้าวหน้าอันต่อเนื่องของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสนใจยิ่งและต่างได้แลเห็นพร้อมกันว่าความเจริญก้าวหน้าเช่นที่ประจักษ์แล้วเป็นผลบังเกิดจากความเพียรพยายามอันยิ่งใหญ่และความตั้งใจอันแน่วแน่ของชาวเวียดนามในอันที่จะประกอบกรณียกิจเพื่อชาติบ้านเมือง
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่5ถึง9กันยายน2540ตามคำทูลเชิญของนางเหวียนทีปิงรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ผ่านมาได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจในเมืองต่างๆของสาธาร

าณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้แก่กรุงฮานอยนครดานังนครโฮจิมินห์นครเว้เมืองเดียนเบียนฟูและเมืองฮาลองโดยทรงนำไมตรีจิตของชาวไทยไปมอบแก่ชาวเวียดนามในทุกหนแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการทั้งสองครั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเปรียบเสมือนการสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนับแต่นั้นพระบรมวงศานุวงศ์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งซึ่งล้วนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีนำมาซึ่งความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนของทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามในเวลาต่อมาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นคำเรียกพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนมี4รูปพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1สำรับละ4รูปปัจจุบันมี10วัดเวลา 11:00 น.พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8รูปพระอภิธรรมแปลว่าทำอันประเสริฐทำอันยิ่งทำที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกซึ่งการสวดพระอภิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังเป็นการอุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเวลา 17:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามจำนวน8รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์รวม8รูปธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลแก่ผู้ล่วงลับในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับผู้ล่วงลับรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1จังหวัดมหาสารคามสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากรจำกัดองค์กรรักศิลปวัฒนธรรมไทยอาเซียนคณะแม่บ้านและตำรวจชุมชนกองพลที่1รักษาพระองค์คณะนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์และโรงเรียนห้วยผากสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1องค์คมนตรีเชิญสัญบัติพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรวุฒาจารย์ภาวนายานสุนทรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีวันนี้เวลา 15:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญบัติพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรวุฒาจารย์ภาวนายานสุนทรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีที่วัดทิพภาวาสเขตลาดกระบังทั้งนี้ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญบัติตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะให้พระวชิรวุฒาจารย์เป็นพระราชวชิรวุฒาจารย์ภาวนายานสุนทรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุ1และพระครูใบดีกา1ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569องคมนตรีประชุมและติดตามงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจสถานีวิจัยดอยปุยพร้อมตรวจพื้นที่ปรับปรุงร้านรอยัลโปรเจกต์ทีเฮาส์แอนด์คอฟฟี่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงไปประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจภายในพื้นที่สถานีวิจัยดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ฝนตกหนักเมื่อเดือนสิงหาคมและกันยายน2568ที่ผ่านมาโอกาสนี้องคมนตรีได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติดังกล่าวรวมทั้งรื้อถอนโรงเรือนเฟิร์นที่ชำรุดและเสียหายเสื่อมสภาพ5โรงเรือนและอยู่ระหว่างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ใหม่และปรับปรุงอาคารสำนักงานรวมทั้งมีแผนก่อสร้างโรงเรือนเฟิร์นใหม่โครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจมีพื้นที่1ไร่3งานมีภารกิจในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ขยายพันธุ์รวบรวมพันธุ์เฟิร์นจากทั่วโลกมากกว่า350ชนิดและงานผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงการค้ารวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นองคมนตรีได้รับทราบความก้าวหน้างานทดสอบเพื่อศึกษาเทคนิคการขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชติที่เป็นเฟิร์นลูกผสมใหม่ที่ปรับปรุงพันธุ์โดยมูลนิธิโครงการหลวงจากการผสมพันธุ์ระหว่างกูดดอยใบมันกับกูดดอยบราซิลได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความหมายว่าแสงแห่งความรุ่งเรืองลักษณะเด่นได้แก่ใบอ่อนสีทองลำต้นอวบน้ำเจริญเติบโตเร็วและเติบโตได้ดีทั้งในที่สูงและที่ราบที่ผ่านมาพบปัญหาสปอของเฟิร์นรัศมีโชติเป็นหมันจึงหาวิธีการเพาะสปอกูดดอยใบมันกับกูดดอยบราซิลที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่เหมาะสมในการงอกสปอเฟิร์นรัศมีโชติปัจจุบันอยู่ระหว่างการย้ายและคัดแยกต้นกล้าจากการผสมสปอประเมินและคัดเลือกต้นเฟิร์นที่มีลักษณะเดียวกับเฟิร์นรัศมีโชติเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ช่วงบ่ายองคมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อให้บริการเครื่องดื่มชาและกาแฟโครงการหลวงที่มีเอกลักษณ์จากแหล่งปลูกต่างๆในพื้นที่โครงการหลวงพร้อมพัฒนาเป็นพื้นที่เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชาและกาแฟตั้งแต่กระบวนการผลิตการแปรรูปการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการส่งต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่ผู้บริโภคเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้คุณค่าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของโครงการหลวงหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจาก

0: จากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบรมสถนวัดยานาวาวัดมหาพฤทธารามและวัดสังกระจายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิสมพรเทพสิทธาเพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมบริษัทรุ่งบุญโรจน์ก่อสร้างจำกัดนายกิติพงษ์แซ่เจงและคณะสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดดอนขวางวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกาใหญ่วัดซ่าเลือดวัดบึงวัดป่าหนองบัววัดประชาคมารามและวัดพายัพสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกลุ่มบริษัท USP Group นางวาสนามาศศรีและนายชนาพัฒน์พันสุขและคณะสมาคมสมาพันธ์ SME ไทยนางวันดีชาวนาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมคณิตศาสตร์ศึกษาประเทศไทยมูลนิธิดั่งพ่อสอนบริษัทแคทเรดิโอจำกัดโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงและสถาบันกวดวิชาครูชุคารุมาดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุราธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1จังหวัดมหาสารคามสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากรจำกัดคณะนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์โรงเรียนห้วยผากสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1จังหวัดราชบุรีและโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์จังหวัดตรังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ
1: เมื่อช่วงเย็นๆที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศกันด้วยนะคะว่าในส่วนของพรรคภูมิใจไทยที่ประชุมกันนั้นเนี่ยมีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะอยากจะพาคุณผู้ชมนะคะไปท่องเที่ยวกันค่ะเพราะว่าททจัดใหญ่นะคะเนรมิตอัมพวาไปปลุกกระแสท่องเที่ยวนะคะชวนสัมผัสเสน่ห์ยามค่ำคืนจัดเต็มแสงสีเสียงค่ะอาหารพื้นถิ่นแล้วก็ศิลปินดัง10วันเต็มเลยนะคะ 11-20 กันยายนนี้ไปติดตามกันค่ะ
2: นายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททร่วมเปิดกิจกรรมเนรมิตอัมพวาภายใต้แนวคิดเมืองสามน้ำร้อยสายใยแห่งชีวิตงานที่จะชวนทุกคนมาร่วมสัมผัสสีสันของอัมพวายามค่ำคืนจัดขึ้นระหว่างวันที่11-20กันยายนนี้ที่ตลาดน้ำอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามผู้ว่าททกล่าวว่ากิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ชวนชมความงามยามค่ำคืน ผ่านการนำเสนออัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นและภูมิปัญญาที่มีเสน่ห์เพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่น่าจดจำยกระดับภาพลักษณ์จังหวัดสมุทรสงครามให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นการเดินทางและเพิ่มวันพักค้างช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนโดยรอบโดยทท.ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงครามเนรมิตตลาดน้ำอัมพวาและพื้นที่โดยรอบด้วยแสงไฟหลากสีถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองริมน้ำผ่านกิจกรรมไฮไลท์ในจุดสำคัญทั้งตลาดน้ำอัมพวาอุทยานร.2สะพานข้ามคลองพื้นที่ริมระเบียงอัมพวาให้กลายเป็นเส้นทางท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยสีสันไฮไลท์สำคัญคือการแสดงแสงสีเสียงผสมผสานเทคโนโลยีพิเศษบริเวณสะพานเชื่อมใจอัมพวาจะแสดงทุกวันวันละ3รอบเวลา 19:00 น. 20:00 น. และ 21:00 น.นอกจากนี้ในวันที่12 13 18 19และ20กันยายนเวลา 20:00 น.ยังมีการแสดงม่านน้ำตกประกอบไลท์แอนด์ซาวด์พร้อมการแสดงดนตรีย้อนยุคณอุทยานร.2และช่วงสุดสัปดาห์จะมีศิลปินชื่อดังมาเล่นคอนเสิร์ตให้ชมรวมทั้งสามารถเลือกชิมและเลือกซื้ออาหารพื้นเมืองรวมถึงเมนูจากร้านอาหารขึ้นชื่อของสมุทรสงครามกว่า60ร้านท่ามกลางบรรยากาศตลาดน้ำอัมพวาที่ได้รับการตกแต่งด้วยดอกไม้งานศิลปะและแสงไฟสะท้อนผิวน้ำอย่างสวยงามโดยเปิดให้เข้าชมทุกกิจกรรมฟรีตลอดงานถึง20กันยายนนี
1: ้โครงการเนรมิตถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ถือว่าเป็นแฟลกชิพของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมในยามค่ำคืนเพื่อที่จะตอบโจทย์การเนรมิตเอาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่มีเรื่องราวสตอรี่เราต้องการมาเนรมิตใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์กับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศและสุดท้ายก็คือการที่จะจัดซิกเนเจอร์ก็คือเนรมิตอัมพวาเนี่ยให้กลายเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์กิจกรรมที่จะจัดขึ้นทุกปี
3: ก็ไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะสวยงามมากใกล้กรุงเทพด้วยเดินทางไปแป๊บเดียวนะคะ
4: ค่ะ
3: คุณผู้ชมคะมาดูท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้เข้าพรรคภูมิใจไทยไปร่วมประชุมพรรคค่ะท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่ต้องจับตานั่นก็คือกกต.ชี้ชะตาคดีหัวสว.ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันนี้นะคะซึ่งทางนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้เข้าร่วมการประชุมพรรคภูมิใจไทยมีทั้งส.ส.คณะรัฐมนตรีของพรรครวมถึงคณะกรรมการบริหารพรรคเดินทางมาที่ทำการพักอย่างต่อเนื่องค่ะโดยการประชุมพักวันนี้ท่ามกลางการจับตาสถานการณ์ทางการเมืองก็คือในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้กกต.จะพิจารณามีมติว่าจะส่งหรือไม่ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกตั้งเลือกสว.นะคะที่มีการนำพักถูกกล่าวหาว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวค่ะ
4: ซึ่งหลังจากประชุมนะคะนายกได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเพราะว่านักข่าวถามด้วยว่าพรุ่งนี้เนี่ยวันเกิดนายกด้วยนะคะมีอะไรพิเศษไหมนายกบอกว่าพรุ่งนี้ขอทำบุญที่บ้านอยู่กับครอบครัวเงียบๆไม่มีฉลองนะคะแล้วก็สำหรับปีนี้เนี่ยขอพร2 อย่างก็คือขอให้ประเทศแล้วก็ขอให้ประชาชนมีความสุขค่ะ
3: ค่ะส่วนท่านนายกก็ยังสั่งกระทรวงการคลังพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปอีก 1-2 เดือนหลังเข้าสู่เดือนสุดท้ายและยังมีงบประมาณเหลือราว 4-5 หมื่นล้านบาทโดยย้ำว่าต้องดำเนินการต่อเนื่องเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนหลังหลายประเทศสะท้อนความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยค่ะ
4: ครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรมนะคะ9/11ที่สหรัฐอเมริกาค่ะทางอดีตประธานาธิบดีและประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันได้ร่วมกันรำลึกนะคะถึงผู้ที่เสียชีวิตผู้บริสุทธิ์ที่ต้องจากไปจากเหตุการณ์นี้ค่ะซึ่งมีเครื่องบินโดยสารทั้งหมด4ลำที่ถูกสลัดอากาศจี้นะคะแล้วก็พุ่งชนอาคาร World Trade Center กระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนรวมถึงทุ่งหญ้าในรัฐเพนซิลเวเนียด้วยค่ะเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวในงานรำลึกครบรอบ25ปีเหตุการณ์9/11ที่อาคารกระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนโดยยืนยันนะคะว่าสหรัฐจะไม่มีวันลืมเหตุการณ์ดังกล่าวและจะเดินหน้าต่อสู้กับภัยก่อการร้ายอันน่าหวาดหวั่นต่อไปซึ่งถือเป็นภารกิจที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อนำไปสู่ชัยชนะนอกจากนี้ประธานาธิบดีสหรัฐยังใช้สุนทรพจน์นี้ในการชี้แจงถึงความจำเป็นในการทำสงครามกับอิหร่านโดยระบุว่าเป็นมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านซึ่งถูกสหรัฐ ระบุว่าเป็นผู้สนับสนุนการก่อการร้ายรายใหญ่ที่สุดในโลกสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้พร้อมทั้งกล่าวสดุดีเหล่าทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในขณะนี้ด้วยค่ะ
3: ขณะที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์ได้เข้าร่วมพิธีรำลึกในบริเวณ Ground Zero หรือจุดตั้งอาคาร World Trade Center ในนครนิวยอร์กพร้อมด้วยบรรดาอดีตประธานาธิบดีประกอบไปด้วยจอร์จ W. บุชซึ่งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในขณะที่เกิดเหตุร่วมด้วยอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนบารักโอบามาและบิลคลินตันรวมทั้งบรรดาอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งสหรัฐค่ะโดยมีการยืนไว้อาลัยตามช่วงเวลาที่เกิดเหตุเครื่องบินชนและมีการอ่านรายชื่อผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 คนส่วนในช่วงค่ำวันเดียวกันแสงไฟ2ลำได้ส่องสว่างขึ้นบนท้องฟ้าของแมนฮัตตันสำหรับพิธี Tribute in Light แทนอาคารตึกแฝดขณะที่แลนด์มาร์คอื่นๆในรัฐนิวยอร์กได้เปิดไฟสีฟ้าเพื่อรำลึกเช่นกันโดยทุกๆวันที่11กันยายนเสียงระฆังจะดังขึ้นเพื่อรำลึกถึงเวลาที่เครื่องบินทั้ง4ลำตกและเวลาที่ตึกแฝดถล่มลงมาเสียงระฆังแต่ละครั้งจากทั้งหมด6ครั้งจะตามด้วยการยืนไว้อาลัยแต่ในปีนี้มีการตีระฆังครั้งที่7เพิ่มขึ้นมาด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้คนนับพันที่เสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นและควันจากการพังทลายของอาคารค่ะ
4: เหตุวินาศกรรมเมื่อวันที่11กันยายนปี2544นับเป็นการโจมตีครั้งรุนแรงที่สุดในดินแดนสหรัฐที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 คนจากการที่เครื่องบินซึ่งถูกสลัดอากาศยึดพุ่งชนอาคาร World Trade Center อาคารเพนทากอนและทุ่งหญ้าในเพนซิลเวเนียโดยในส่วนของอาคารเพนทากอนที่อาร์ลิงตันรัฐเวอร์จิเนียเครื่องบินสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบินที่77ได้พุ่งชนฝั่งตะวันตกของอาคารทำให้มีผู้เสียชีวิต184คนนอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีรำลึกที่เมืองแชงสวิลล์รัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นจุดที่เที่ยวบินที่93ตกหลังจากผู้โดยสารบนเที่ยวบินขึ้นต่อสู้นะคะก็ร่วมกันค่ะต่อสู้กับกลุ่มสลัดอากาศแล้วก็มีการจัดกิจกรรมในประเทศอื่นๆเพื่อรำลึกถึงวาระ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายนด้วยนะคะทั้งในอังกฤษแคนาดาแล้วก็อิตาลีค่ะ
3: ค่ะหลังจากที่ทรัมป์นะคะไปขึ้นกล่าวปราศัยในเวทีแห่งหนึ่งบอกว่าจะมอบเงิน 160,000 บาทให้กับผู้ใหญ่ทุกคนในอเมริกันนะคะล่าสุดทรัมป์ออกมาย้ำว่าจะมอบเงินนี้จริงๆค่ะให้กับชาวอเมริกันทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่ถ้าหากพรรครีพับลิกันชนะเลือกตั้งและยังครองเสียงข้างมากในการเลือกตั้งกลางเทอมปีช่วงปลายปีนี้ค่ะโดยเขาได้โพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลว่าเงินปันผลทรัมป์จำนวน 5,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 165,250 บาทจะมอบให้กับผู้ใหญ่ทุกคนเนื่องจากประเทศมีรายได้หลายล้านล้านดอลลาร์จากเศรษฐกิจการลงทุนและความสำเร็จต่างๆโดยพรรคเดโมแครตก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แต่ทรัมป์บอกไม่สนใจนะคะและมันจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนซึ่งทรัมป์ได้เสนอข้อเสนอนี้ในการประชุมใหญ่กลางเทอมครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพรรครีพับลิกันที่เมืองดัลลัสรัฐเนวาดาแต่ยังไม่มีความชัดเจนในท่าทีว่าการจ่ายเงินนี้จะมีกลไกการทำงานอย่างไรค่ะด้วยจำนวนผู้ใหญ่ในสหรัฐนะคะมีอยู่เยอะ270ล้านคนแนวคิดนี้จะใช้เงินสูงถึง 1.35 ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ44ล้านล้านบาทค่ะ
4: พักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามก้าวข่าวค่ำกันต่อค่ะ
5: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
6: รู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มอร่อย Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: สั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
8: อะไรนะที่ร้าน
7: ขายังเข้าไม่ได้เลย
8: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
7: อุ๊ยได้แล้ว
8: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
7: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
8: ใช่ว้าว
9: าถาปกป้องการหลอกลวง4ไม่1ไม่โลภระวังการอ้างผลตอบแทนสูงๆ2ไม่หูเบาอย่าเชื่อทุกอย่างในทันทีเพราะเราอาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ3ไม่ใจร้อนไม่ต้องรีบเร่งลงทุนหากยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ลงทุนอยู่นั้นคืออะไร 4. ไม่หลงเชื่อถ้าเรายังไม่ตรวจสอบรอบด้านกับทุกข้อมูล
10: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
11: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: 2นักยกน้ำหนักหนุ่มทีมชาติไทยนะคะเวฟวีรพลวิชุมากับฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยก็นำทัพนักกีฬายกน้ำหนักค่ะเพื่อเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกม2026นะคะเราติดตามกับทีมข่าวกีฬาค่ะ
1: สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปิดโผล10จอมพลังหนุ่มสาวทีมชาติไทยชุดลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าของญี่ปุ่นแบ่งเป็นชาย5คนนำโดย2จอมพลังหนุ่มทีมชาติไทยเหรียญเงินปารีสเกม2026ฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยรุ่น60กิโลกรัมกับเวฟวีรพลวิชุมารุ่น75กิโลกรัมส่วนอีก3คนประสบพงษ์ทองสุขรุ่น65กิโลกรัมธีรวัฒน์รับเพชรรุ่น70กิโลกรัมและวรพจน์นาสุริวงศ์รุ่น85กิโลกรัมส่วนหญิง5คนนำโดยออย10ตรีหญิงชุรจนาคำเบ้าเหรียญทองแดงปารีสเกมในรุ่น53กิโลกรัมส่วนอีก4คนสุธาสินีก้าวสิงห์ขอนรุ่น49กิโลกรัมสุรัตน์สวัสดียอดสารรุ่น51กิโลกรัมธนพรแซ่เตียรุ่น61กิโลกรัมและสุพัชชนินคำแหงรุ่นมากกว่า86กิโลกรัมส่วนทีมยกหนักไทยจะเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่มายังกรุงเทพมหานครในวันที่19กันยายนและเดินทางต่อจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังเมืองนาโกย่าด้วยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG644ในคืนนั้นเวลาเที่ยงคืน5นาทีเพื่อเตรียมแข่งขันระหว่างวันที่23ถึง29กันยายนโดยตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลไม่น้อยกว่า 2-3 เหรียญเทนนิส US Open รายการแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี2026ที่ Flushing Meadows ในมหานครนิวยอร์กของสหรัฐชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของโลกและแชมป์ French Open ปีนี้จากเยอรมนีพบคาเรนคาชานอฟมือ50ของโลกจากรัสเซียเกมนี้ซาเวเลฟต้องเล่นเกือบ3ชั่วโมงก่อนจะไม่ได้ทีเด็ดจากลูกวินเนอร์ถึง38ครั้งเอาชนะไปได้3เซตรวด6-3 7-6 ไทเบรก9-7 และ7-6 ไทเบรก8-6 ผ่านรอบชิงชนะเลิศการแสลมที่3ที่ต่อกันในปีนี้ต่อจาก French Open และ Wimbledon เพื่อลุ้นแชมป์การแสลมที่2ต่อจากแชมป์ French Open โดยสเวฟจะเข้ารอบไปพบกับเบนเชลตันมือ9ของโลกจากสหรัฐที่พลิกกลับเอาชนะฟรานเชสเทโฟมือ12ของโลกเพื่อนร่วมชาติ3-1เซต4-6 6-3 6-3 และ7-5 หลังดวลกันถึง3ชั่วโมง17นาทีซึ่งนับเป็นการผ่านรอบชิงชนะเลิศการแสลมครั้งแรกในชีวิตของเชลตันหลังจากโชว์ฟอร์มเอาชนะคาร์ลอสอันคาลัสแชมป์เก่าจากสเปนในรอบ8คนสุดท้ายและมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสหนุ่มจากสหรัฐคนแรกที่คว้าแชมป์การแสลมนับตั้งแต่อันดี้ร็อดดิกเป็นคนสุดท้ายที่คว้าแชมป์ US Open ปี2003กอล์ฟประเภททีมหญิงโซฮิมคัพ2026ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ระหว่างทีมสหรัฐพบกับทีมยุโรปวันแรกช่วงเช้าแข่งขันแบบโฟร์ซัมจากนั้นช่วงบ่ายแข่งขันแบบโฟร์บอลผลปรากฏว่าสหรัฐแชมป์เก่าที่นำทีมโดยเนลลี่คอร์ด้าโปรสาวมือหนึ่งของโลกเสมอกับทีมยุโรปที่นำทีมโดยรอตตี้วูดกับชาลิวฮาวสองโปรสาวมือ7และมือ8ของโลกจากอังกฤษ4-4คะแนนโดยสหรัฐต้องการอีก14คะแนนเพื่อรักษาถ้วยแชมป์เอาไว้และถือเป็นชัยชนะครั้งแรกบนแผ่นดินของยุโรปนับตั้งแต่ปี2015ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ที่น่าสนใจคืนนี้เวลา21นาฬิกาทีมหงส์แดงลิเวอร์พูลอันดับ6ที่มี5คะแนนจะเปิดแอนฟิลด์พบเจ้าสวนน้อยฟูลแลมรองบัวที่แพ้3นัดรวดดานิอันโดนีอิราโอลากุนซือของลิเวอร์พูลอาจจะพักบาลีบาโกลากับมิลอสเคอร์เคสที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยจากเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่เอาชนะแอตเลติกจากสเปนมาได้2-1รวมถึงโกดิกักโปที่บาดเจ็บกล้ามเนื้อจนพลาดเกมเมื่อกลางสัปดาห์และยังต้องรอเช็คความฟิตอีกครั้งขณะที่คอนเนอร์แบรดลีย์จอวานนี่เลโอนี่ฮูโกเอเกติเก้โจโกเมสและเฟเดริโกเคียซาต่างหมดสิทธิ์ลงสนามแน่นอนแต่วิกตอร์มุนยอสพร้อมลงสนามหากโคดิกาโปและบาโกล่าไม่พร้อมอีกคู่เวลา2นาฬิกาที่บรรดาอาร์เซนอลแชมป์เก่าและรองจ่าฝูงที่มี9คะแนนเต็มจะบุกไปเยือนแมวดำซันเดอร์แลนด์อันดับ12ที่มี4คะแนนคืนนี้มิเกลอาร์เตต้ากุนซือของอาร์เซนอลหวังเก็บ3แต้มเพื่อกดดันแมนซิตี้จ่าฝูงที่จะทำศึกดาร์บี้แมตช์กับแมนยูในคืนวันพรุ่งนี้คืนนี้คาดว่าจะมีโอกาสโรเตชั่นนักเตะหลายตำแหน่งจากเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่บุกเอาชนะนาโปลี1-0ดานิคาดว่าคายฮาวาสคริสตอฟโซลิสมาลูอิสเกลลี่และลิคาร์โดคาราฟิออรี่น่าจะกลับมาลงเป็นตัวจริงรวมกับมาตินโอดการ์ดกับตันทีมที่กำลังโชว์ฟอร์มอย่างร้อนแรงและจะลงคุมเกมร่วมกับดิแคนไรส์บุคโยซาก้ากาเบรียลมาคาเยสโดยมีดาวิดรายานาทวันมือหนึ่งลงเฝ้าเสาสาเรศลิมกัง

0: วานมงคลสมัครใครสมทรายงาน
1: ก็ใกล้แล้วนะคะอีกไม่กี่วันเราจะได้ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยหลายๆประเภทกีฬาก่อนหน้านี้ก็ทยอยเดินทางไปที่ญี่ปุ่นแล้วนะ
2: ใช่ค่ะอย่างทีมวอลเลย์บอลชายไทยก็ไปแข่งขันเรียบร้อยแล้วนะ

0: ด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมคะชัวร์ก่อนแชร์วันนี้นะคะเป็นชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดมาร่วมไขคำตอบของคำปริศนาพร้อมทำความเข้าใจไปด้วยกันค่ะคำในวันนี้เป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกเอาเงินหรือข้อมูลบัญชีของผู้เล่นเกมจะเป็นคำว่าอะไรไปติดตามกับคุณพีรพลอนุตรัสโสจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ค่ะ
2: สิ่งนี้คือกลโกงที่แฝงตัวทั้งเงินและข้อมูลส่วนตัวได้มาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากที่เกริ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอนี้ได้ไหมครับตัวอักษรในช่องว่างที่หายไปคือตัวอะไรและเติมได้คำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันคำนี้คือ
3: Game Item Scam ก็คือการหลอกลวงที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเกมออนไลน์เพราะเกมออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการอัพเลเวลแล้วก็มีการขายไอเทมเป็นรูปแบบของการชวนให้คนมาเล่นเกมออนไลน์ให้รู้สึกว่ามีอะไรให้ต้องค้นหาเล่นให้ชนะเก็บสะสมแล้วเกมไอเทมเนี่ยจะมาได้หลายแบบมาตั้งแต่เรื่องของการจะแรนดอมเองเก็บสะสมประสบการณ์และอีกทางเลือกนึงคือซื้อตัวเกมไอเทมคนที่เข้าไปเล่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ทุกคนก็อยากจะมีความสามารถในการที่จะเล่นได้เก่งขึ้นและเกมไอเทมก็จะมาในรูปแบบที่เพิ่มมีความสามารถหรือตกแต่งในตัวละครนะครับให้มีความแตกต่างมากกว่าเดิมแต่ว่าหนทางในการได้มาเนี่ยหลายคนก็อาจจะมีความอดทนในการที่จะเล่นนานๆบางคนก็รู้สึกอยากจะได้ไวนะครับรวมทั้งน้องๆเด็กๆและเยาวชนบางทีก็รู้สึกว่าอยากได้ไอเทมที่มีคนบอกว่าแรมากนะครับหายากนะหรือว่ามีราคาสูงตรงนี้ก็เลยเป็นช่องให้มิจฉาชีพเข้ามาเชิญชวนน้องๆว่าอยากได้เกมไอเทมนี้ขอให้น้องเอา username password มาให้แล้วเดี๋ยวเล่นให้หรือว่าแจกให้นะครับหรืออาจจะมีการหลอกขายเกมไอเทมโดยที่โอนไปแล้วก็ไม่ได้ของจริงแต่อีกอันหนึ่งที่น่ากลัวมากๆคือน้องๆอาจจะอยากได้มากแล้วก็พวกโจรเหล่านี้บางทีก็ชวนให้น้องไม่มีเงินไม่เป็นไรน้องแอบถ่ายรูปคนในบ้านแล้วก็ส่งไปให้ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นภัยที่ร้ายแรงมากเลยไม่ใช่แค่หลอกเอาเงินแต่จะทำให้เกิดความสูญเสียเกินกว่าจะคาดเดาได
2: ้วิธีสังเกตและป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพแบบเกมไอเทมสแกมทำได้ดังนี้ครับ
3: เกมไอเทมสแกมเนี่ยก็เป็นอันนึงที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องช่วยเข้าไปดูว่าตอนที่น้องเล่นอยู่เนี่ยมีความพยายามอยากได้เกมไอเทมพวกนี้แล้วมีคนมาชวนมาหลอกมาล่อลวงในรูปแบบต่างๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าน้องอาจจะยังไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียแต่ก็อาจจะมีช่องทางที่จะถูกหลอกได้จากการเล่นเกมออนไลน์ที่พ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะนึกว่าเป็นเซฟโซนสำหรับน้องๆนะครับแต่ก็ยังอาจจะสร้างปัญหาได้อีกอันนึงที่อาจจะไม่ได้เป็นการสแกมโดยตรงแต่อาจจะเป็นเรื่องของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ใช้เครื่องเดียวกันกับน้องซึ่งเครื่องเดียวกันกับน้องเนี่ยอาจจะไปพ่วงกับบัตรเครดิตของพ่อแม่แล้วน้องเลือกกดเองเลยโดยที่พ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะไม่ได้ล็อกเรื่องนี้เอาไว้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องช่วยกันดูแลน้องๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นของไอเทมราคาถูกหรือราคาแพงเนี่ยก็ควรจะต้องคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองก่อนให้พ่อแม่ช่วยดูอันนี้ก็จะเป็นการลดความเสี่ยงได
2: ้และหากเผลอตกเป็นเหยื่อโอนเงินให้มิจฉาชีพไปแล้วสิ่งที่ควรรีบดำเนินการคือ
3: ตอนนี้วิธีการง่ายที่สุดก็คือรีบโทรไป1441นะครับโทรไป1441แล้วเดี๋ยวเขาจะให้มาว่ามีเบอร์ SMS ที่จะส่งข้อความมานะครับข้อความก็จะบอกว่าให้ไปหาคุณตำรวจที่สถานีอะไรแล้วก็ไปแจ้งความนะครับเพราะว่าในการที่จะติดต่อ1441อาจจะอายัดเงินไว้ได้แต่อายัดได้แค่7วันนะครับถ้าต้องการที่จะพยายามอยากให้ถึงเรื่องของบัญชีม้าเพิ่มโอกาสในการได้เงินคืนก็ต้องรีบไปเจอตำรวจพร้อมกับหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อจะเพิ่มโอกาสในการที่จะได้เงินกลับคืนมาครับในกรณีที่ถูกหลอกแล้วก็บัญชีม้าเนี่ยบางครั้งอาจจะยังเรียกเงินกลับมาได้นะครับก็ต้องติดต่อผ่านทาง1441
2: เกมไอเทมสแกมเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกวัยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและวัยรุ่นมิจฉาชีพมักสร้างข้อเสนอซื้อขายที่น่าสนใจหลอกให้โอนเงินหรือหลอกเอาข้อมูลของผู้เล่นสิ่งสำคัญคือก่อนซื้อขายควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นช่องทางที่น่าเชื่อถือและไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านหรือข้อมูลสำคัญของบัญชีของตนเองให้กับผู้อื่นนะครับครั้งต่อไปจะเป็นคำว่าอะไรมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์

0: รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชั่วก่อนแชร
1: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
2: ลาท้ายข่าววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำแบบปิดอัจฉริยะนะคะเป็นรุ่นไฮเอ็นรุ่นที่2แล้วตอนนี้กำลังถูกส่งจากจีนสถานที่ผลิตนะคะไปยังนอร์เวย์ค่ะเป็นประเทศที่เป็นแหล่งผลิตหรือว่าเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนนะเขาก็จะเอาไปใช้ในการเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนนะคะไปดูความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนี้ด้วยกันนะคะเรา2คนพร้อมทีมข่าวสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าก็ส่งผลให้แนวโน้มแบตเตอรี่เก่าหรือที่เรียกว่าเป็นขยะแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นนะคะและหลายคนก็อาจจะมีคำถามค่ะว่าจะบริหารจัดการขยะเหล่านั้นอย่างไรเรื่องง่ายใกล้ตัววันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูกระบวนการปรับเปลี่ยนขยะจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเป็นระบบกักเก็บพลังงานค่ะ
1: ที่นี่คือโครงการวิจัยการจัดการแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อความยั่งยืนที่กฟผ.ร่วมกับสวทช.บริหารจัดการแบตเตอรี่รถ EV ที่หมดอายุการใช้งานมาชุบชีวิตใหม่ค่ะโดยการถอดประกอบใหม่เป็นระบบกักเก็บพลังงานเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและไม่กลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์อันตรายล้นประเทศค่ะเมื่อแบตเตอรี่ถูกถอดออกจากรถ EV จะต้องผ่านระบบการรวบรวมและขนส่งด้วยกล่องนิรภัยสุดพิเศษเพื่อความปลอดภัย 100% ค่ะจากนั้นจะถูกส่งมาตรวจสุขภาพหรือคุณสมบัติทางไฟฟ้าตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลที่นี่หัวใจสำคัญของการตรวจสุขภาพแบตเตอรี่อยู่ที่ค่า SOH หรือ State of Health พูดง่ายๆก็คือระดับความสมบูรณ์ของแบตนั่นเองค่ะโดยจะแบ่งแบตเตอรี่ออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆตามค่าความสมบูรณ์ของแบตดังนี้ค่ะสำหรับแบตเตอรี่ที่มีค่าระดับความสมบูรณ์ของแบตหรือ SOH มากกว่า 80% แม้จะแรงไม่พอสำหรับวิ่งในรถ EV แต่ศักยภาพของมันเหลือเฟือค่ะกฟผ.และสวทช.จึงนำมาถอดประกอบใหม่ทำเป็นระบบกักเก็บพลังงานหรือ BESS ซึ่งเปรียบเสมือน Power Bank ยักษ์สำหรับระบบไฟฟ้าขนาด100และ20กิโลวัตต์อาวค่ะโดยมีสมองกลอย่าง RCU เป็นจุดศูนย์กลางในการควบคุมและสื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเป็นพื้นฐานระบบและระบบจัดการแบตเตอรี่หรือ BMS ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการควบคุมการทำงานพัฒนาขึ้นโดยกฟผ.และสวทช.เมื่อประกอบเสร็จแล้วนะคะก็ต้องทดสอบความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากลอาทิ IEC และ UL เพื่อให้มั่นใจ 100% นะคะว่าสามารถชุบชีวิตแบตเตอรี่นำไปใช้สำรองไฟฟ้าตามอาคารหรือโรงงานได้อีกยาวนานเลยค่ะ
2: โปรเจกต์ที่เราได้รับงบสนับสนุนจาก EGAT ตอนนี้นะครับเราทำ capacity ที่50กิโลวัตต์ซึ่งเป็นซิสเต็มเล็กมากมันเป็นตัวโปรโตไทป์ที่ทดลองนะครับแต่หลังจากตัวนี้ถูกพรูฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะขยายสเกลนะครับขึ้นไปเป็น250กิโลวัตต์แล้วก็500กิโลวัตต์ตามลำดับแบตที่เราได้รับบริจาคจากทางด้านของโรงงานเบนซ์ในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถทำ energy storage ขนาด2เมกะวัตต์ได้นะครับใหญ่มากครับอีแกตก็มีการออกแบบตัวระบบควบคุมตัวแบตขึ้นมาเองนะครับก็มีโปรเจกต์ที่ทำกันอยู่นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลในอนาคตว่าแบตสำหรับโมเดลแบบนี้ควรจะมีการดีไซน์ตัว

0: คุมแบบไหนแล้วถ้ามีแบบใหม่มานะครับตัวนี้จะใช้ในการขยายฐานความรู้ที่มีแต่เดิมนะครับไปทำแบบให้รองรับโมเดลเฉพาะได้อีกครับ
1: แล็บเขาก็ทำการทดสอบแล้วก็อยู่ระหว่างลองประกอบเข้าใจว่าอีกสัก2เดือนน่าจะไปลองใช้นะครับไปลองใช้ที่โรงไฟฟ้าวังน้อยมีสถานีชาร์จอยู่จะไปลองใช้กับสถานีชาร์จที่ไซน้อยของเราเป็นคอมเพล็กซ์ที่มีเรื่องโซล่าอยู่เยอะพอสมควรก็จะไปลองใช้ที่พอก็จะไปลองใช้กับแบตใหม่ประกอบ2อย่างเข้าด้วยกันเพราะว่ามันเก่งคนละอย่างนะครับแล้วก็ทางในต่างประเทศเราก็เห็นเป็นการใช้ร่วมก็อยากจะให้เป็นองค์ความรู้ที่มีเป็นต้นแบบ
2: การประเมินสภาพแบตเตอรี่ EV เก่าในประเทศไทยปัจจุบันมีค่าความเสื่อมเฉลี่ยอยู่ที่ราว 10% ในช่วง5ปีแรกนะคะขณะที่ส่วนใหญ่อายุการใช้งานเคมีจริงยาวนานถึง10ปีขึ้นไปค่ะแม้ค่ายรถจะรับประกัน8ปีก็ตามส่วนแบตเตอรี่เสื่อมสภาพจนระดับความสมบูรณ์ของแบตหรือ SOH ต่ำกว่า 70% หรือชำรุดจะสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างติดตามในช่วงหน้าค่ะ
3: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
4: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
3: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
4: ผิวดูใสฉ่ำ
3: ต้องโดน
4: ใหม่ซิตรา
5: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
6: จมกับหนี้นอกระบบจมกับภาระที่หนักอึ้ง
7: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
8: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็ทำ
5: ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
9: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
10: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่
11: ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
9: ถึงรสหมูเต็ม
11: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม่

0: อรี่เสื่อมสภาพจน SOH ต่ำกว่า 70% หรือชำรุดไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าจะถูกส่งไปที่โรงไฟฟ้าวังน้อยกฟผ.แห่งนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลแอนด์รีคัฟเวอรี่โดยที่นี่จะสกัดแบตเก่าออกมาเป็นผงสีดำที่เรียกว่า Black Mass ค่ะนี่คือโรงงานต้นแบบการแยก Black Mass จากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบขยายขนาดนะคะซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการแล้วนะคะก็จะทำให้ได้ Black Mass ที่ประกอบด้วยแร่แร่เอิร์ธที่มีมูลค่านะคะไม่ว่าจะเป็นลิเทียมอย่างเช่นขวดนี้ค่ะในผง Black Mass นี้นะคะอุดมไปด้วยแร่ธาตุและโลหะมีค่ามหาศาลเช่นลิเทียมนิกเกิลโคบอลต์ซึ่งประเทศไทยผลิตเองไม่ได้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะคะและการที่กฟผ.ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สกัดแร่เหล่านี้ออกมาได้เราจึงสามารถนำกลับไปเป็นวัตถุดิบเซลล์แบตเตอรี่สีเขียวใบใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่แหละค่ะคือ Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบแท้จริงค่ะ
1: ในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราก็จะมีการใช้แบตเตอรี่เป็นจำนวนเยอะไม่ว่าจะเป็นมาจากในภาคของรถยนต์ EV ที่เข้ามาในตลาดจำนวนเยอะนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่อยู่ใช้ในครัวเรือนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะช่วยกันดูแลในการบริหารจัดการนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในภาพรวมนะครับมันก็จะเป็นทำให้การเอาแบตเตอรี่เข้ามาใช้งานเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการได้โดยมีผลกระทบกับในสิ่งแวดล้อมน้อยนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเอามาทำเป็นเศรษฐกิจใหม่ได้นะครับ
2: เราทำโครงการเพื่อขั้นแรกเนี่ยทำให้ได้เป็นลิเทียมก่อนนะครับแต่ระหว่างทางเนี่ยเราก็เจอว่ามันสามารถที่จะนำไปแยกเป็นพวกโลหะประเภทอื่นได้เช่นกันเพราะนั้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในประเทศไทยเนี่ยก็มองว่าเราอาจจะมีโปรเจกต์เพิ่มเติมเพื่อที่จะทำให้การรีไฟหรือการทำบริสุทธิ์ของโลหะเนี่ยมีเยอะขึ้นการที่มีเยอะขึ้นเนี่ยพอมันมีประสิทธิภาพเช่นมี

0: ความ purity ของมันเนี่ยสูงเกิน 99% เนี่ยก็สามารถทำเป็นธุรกิจใหม่เพื่อส่งขายตามท้องตลาดได้มากขึ้น
1: ยังไม่หมดเท่านี้นะคะกฟผ.ยังจับมือกับกนอ.ปูทางสร้างนิคมอุตสาหกรรมเซอร์คูล่าและได้ร่วมกับ TDRI ผลักดันข้อเสนอแนะทางกฎหมายเช่นการทำแบตเตอรี่พาสปอร์ตหรือพาสปอร์ตติดตามข้อมูลแบตเตอรี่และมาตรการ EPR ที่ให้ผู้ผลิตรับผิดชอบแบตเตอรี่ตลอดวงจรชีวิตเพื่อไม่ให้เกิดขยะตกค้างในบ้านเราค่ะ
2: เราพยายามร่างพรบนะคะที่เป็นพรบเกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าพรบ VW แล้วก็ E 3ตัวนะคะมาตั้งแต่2547นะคะเกือบ20ปีนะคะที่เราร่างพรบฉบับนี้ขึ้นมาแต่ไม่มีการบังคับใช้ตรงส่วนนี้ค่ะจะเป็นพรบที่พูดถึงการขยายขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ผลิตนะคะหรือว่า Extended Producer Responsibility ซึ่งพรบหลักการของ EPR ตรงนี้ค่ะบังคับใช้แล้วในต่างประเทศนะคะทั้งในสหภาพยุโรปสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนหรือแม้กระทั่งอินเดียเองนะคะที่เริ่มมาขับใช้พรบตัวนี้แล้วเพราะฉะนั้นผู้ขายเนี่ยค่ะจะไม่ได้สิ้นสุดหน้าที่หรือว่าความรับผิดชอบเมื่อขายของเท่านั้นแต่สิ้นสุดหน้าที่หรือความรับผิดชอบเมื่อสินค้านั้นหมดอายุการใช้งานคือมีเจ้าภาพในการรับผิดชอบเพราะตอนนี้ถ้าบอกว่าใครจะเป็นคนจัดการซากขยะเหล่านี้ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นกฎหมายแรกคือ1นโยบายต้องชัดว่าเราจะมีการผลักดันการใช้งานแล้วเราจะผลักดันในเรื่องของการจัดการซากหลังสิ้นอายุขัยอย่างไร
3: แบตเตอรี่มือ2ที่เอามาใช้เป็น Energy Solid เนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะอีกสัก 4-5 ปีเพราะว่ารถยนต์ที่เราโปรโมทเนี่ยเราโปรโมทมาสักประมาณสัก 3-4 ปีที่แล้ว 4-5 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นโดยระยะเวลารับประกันแบตก็อยู่ที่ 8-10 ปีเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลืออีกสักครึ่งเวลานะครับเพราะฉะนั้นนะขนาดนี้เรื่องโครงสร้างพื้นฐานคงต้องตัดสินใจในปีนี้ปีหน้าแล้วล่ะว่าจะเอายังไงนะครับนิคมไซคูล่าควรจะเกิดไหมหรือเกิดบางส่วนเกิดแค่ไหนอะไรควรจะทำในระดับของประเทศอะไรควรจะทำในระดับของอาจจะต้องร่วมกับประเทศอื่นด้วยเพราะว่าถ้าปริมาณมันไม่มากพอเนี่ยในเชิงของธุรกิจมันก็อีโคโนมีออฟสเกลมันก็อาจจะไม่ถึง
1: การบริหารจัดการแบตเตอรี่ EV ครบวงจรของกฟผ.ในวันนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดขยะพิษเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มชุบชีวิตทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดและพาประเทศไทยเดินหน้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้อย่างยั่งยืนจริงๆค่ะเรื่องง่ายๆใกล้ตัวแบบนี้ดีขึ้นเยอะนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันเยาวลักษณ์โบราณมูลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: เปิดคัมภีร์แบรนด์จีน Made in China ที่ครองตลาดโลก
2: บ้านเราเนี่ยเวลาเราสั่งกาแฟไม่ใส่น้ำแข็งเนี่ยกาแฟมันจะลดเหลือครึ่งแก้วแต่ของจีนเราสามารถเลือกไม่ใส่น้ำแข็งได้มันก็ยังเต็มแก้วอยู
1: ่การยอมรับของคนในโลกจีนเขาทำอย่างไร
2: แมวไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามจับหนูให้ได้ก็พอมันมีแบรนด์หนึ่งที่ผมเชื่อว่านะที่บ้านเฮียก็ต้องมี
1: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้ 11:00 น.ทางช่อง9กด30
3: ผมอยู่ในอุโมงค์ความร้อนเขาบอกว่า800ถึง 1,200 องศาเซลเซียสครับดินเหนียวแดงเนี่ยนะ
4: ใช่ค่ะผมเฉพาะที่นี่ที่เดียวการลำเลียงออกเนี่ยหาดูได้ยากกว่าที่แบบสุ่มไฟนะ
3: แข่งกับเวลา
4: ใช่
3: แข่งกับความร้อน
4: ใช่
0: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 น.ทางช่อง9กด30
5: เดอะซีโนทีวีสัปดาห์นี้ขอพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับพิธีมหาพุทธาภิเษกพายันมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกที่บมจ.อสมท.ได้จัดสร้างขึ้นพร้อมกับการสุดพิเศษพูดคุยถึงที่มาของการสร้างพายันจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด

0: ไตรมิตรวิทยารามวรวิหารก่อนพาไปชมพิธีมหาพุทธาภิเษกณพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเซียนออนทีวีพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
1: แล้ววันนี้เมนูที่ผมนำมาฝากเริ่มจากการนำสปาเกตตี้โฮมเมดมาผัดกับพริกกระเทียมเสิร์ฟกับแซลมอนที่จี่มาหอมๆเราจะมาเปลี่ยนดอกกระหล่ำธรรมดาให้น่ากินยิ่งขึ้นด้วยเทคนิคของการกราแต่งครับต่อด้วยขนมปังวินเซอร์เนื้อนุ่มที่เพิ่มความพิเศษด้วยไส้วิปบัตเตอร์ครีมและปิดท้ายด้วยการนำแรงบันดาลใจจากทีรามิสุให้กลายเป็นคุกกี้ชิ้นใหญ่พบกันในผลพักนักวงโฮมคุก Chapter 17สัปดาห์นี้นะครับ
2: วันนี้เราทำกับข้าวกันเยอะหน่อยตั้งใจจะเรียงต้อนรับชาวหมู่กุมาวาที่มาเยือนลงมือได้เลยกินกันเยอะๆจะได้มีแรงไปสู้กับโชคชะตา
3: ผมให้ไปนั่นขนาดนี้ผมคิดว่าผมใต้แป้งแล้วล่ะ
4: กัลปพฤกษ์และหมู่กุมหวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางช่อง9กด30
5: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเหลงกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 16:00 นทางช่อง9กด30

0: การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราทำให้คนอื่นเขามีความสุขด้วยการอยากเที่ยวหรือด้วยการได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องทำการดำเนินการกิจการบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไปเที่ยวมีความสุขกังเคยอยู่ในยุคที่ distort กันให้ข้อมูล information ที่ discredit ประเทศเพราะทุกคนเป็นสื่อหมดเนี่ย
2: คือดีก็ได้ให้แย่ก็ได
1: ้ขึ้นสวรรค์ก็ได้ลงนรกก็ได
2: ้ข่าวปลอมข่าวร้าย
1: ข่าวปลอมข่าวร้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆเพราะทุกคนเป็นสื่อหมดเนี่ยการไปเจออะไรนิดการไปเจออะไรหน่อยการไปทำอะไรนั่นนี่นู่นมันคือการโชว์ทุกสิ่งทุกอย่างต้องบอกได้เลยนะคะว่าตอนนี้สิ่งที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเราแตกต่างนั่นคือเราต้องขายความรู้สึกที่เขามาแล้วรู้สึกว่ามันมีคุณค่าต่อจิตใจ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเจาะใจครับเนื้อหาในรายการเจาะใจในวันนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับคนที่เริ่มต้นทำงานหลายๆคนหลายๆคนจะเริ่มต้นทำงานด้วยการตั้งอุดมการณ์ไว้บางอย่างว่าฉันอยากจะเป็นอะไรอย่างไรซึ่งในแง่มุมของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงกันมามักจะถูกดันว่าเอาต้องตั้งไว้ใหญ่ๆต้องเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีมูลค่าเยอะๆมากมายต้องมีความยากลำบากต้องไปถึงให้ถึงดวงดาวอะไรต่างๆแต่แขกรับเชิญของเราในรายการนั้นเริ่มต้นด้วยแรงบันดาลใจจากครอบครัวว่าฉันอยากเป็นข้าราชการคนหนึ่งและจะทำสิ่งนั้นให้มันดีที่สุดและเมื่อเวลาผ่านไป ก็เริ่มต้นทำงานแบบที่คิดแล้วก็ทำไปเรื่อยๆด้วยอุดมการณ์เดิมด้วยความตั้งใจด้วยวิธีคิดแบบของเธอและปัจจุบันนี้เธอกลายเป็นผู้บริหารองค์กรที่มีผลอย่างยิ่งต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเลยทีเดียวและวันนี้เราน่าจะได้ดูว่าและวิธีคิดแบบไหนวิธีทำงานแบบไหนจึงเกิดความสุขกับตัวเองเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นและเกิดต่อสังคมอีกด้วยรายการเจาะใจขอต้อนรับผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณกลางถาปณีเกียรติไพบูลย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ดู
0: สวัสดีค่ะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาเจอกับผู้ว่าททนะจริงๆแล้วได้ยินมานานนี่เป็นงานที่องค์กรที่ใช้คำว่าองค์กรที่ผู้คนใฝ่ฝัน
1: ค่ะ
0: คือเวลามีชื่ออะไรที่มันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมันจะรู้สึกว่า
1: คนจะได้ว่าได้เที่ยว
0: ใช่แล้วยิ่งถ้า
1: ได้ไปด้วยเที่ยวด้วย
0: ได้ไปประจำการที่ต่างประเทศด้วยยิ่งดีอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนั้นคุณกลางไม่ได้คิดแบบนั้นใช่ไหม
1: จริงๆแล้วไม่ได้คิดว่าจะต้องไปประจำการอะไรแต่คิดว่าเหมือนที่พี่ดูพูดเลยว่าเราเป็นคนที่ชอบในการให
0: ้
1: การให้ให้คนอื่นมีความสุขอันนี้เราจะยิ่งมีความสุขมากกว่านี่มันเป็นสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่คุณแม่เนี่ยเป็นแม่บ้านแต่เขาให้ทุกอย่างกับทุกคนแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากทำงานภาคธุรกิจบริการก็คือภาคการท่องเที่ยวนั่นแหละ
0: ในข้อมูลคือคุณเข้าทำงานที่นี่เป็นที่แรก
1: ใช่ค่ะ
0: ตำแหน่งธรรมดาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ไต่เต้ามา
1: 44จนถึงปัจจุบันก็คือไม่เคยเปลี่ยนที่ทำงานเลยนี่คือที่ทำงานที่แรกและทำงานมาจนถึงปัจจุบันจนถึงมาเป็นผู้บริหารสูงสุดค่ะ
0: เอาแรงบันดาลใจของการอยากจะเป็นข้าราชการคนหนึ่งก่อนมันเกิดมาจากครอบครัวแบบไหนยังไงหนึ่งคุณแม่เป็นคนบริการให้คนอื่น
1: เป็นแม่บ้านเลยใช่ค่ะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยจริงๆแล้วคุณพ่อเนี่ยท่านปลัดอดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะท่านสมพลเกียรติไพบูลย์เนี่ยถือว่าเป็นแรงบันดาลใจมากๆให้กับการทำงานของก็คือจริงๆแล้วว่าคุณพ่อมีลูก4คนใช่ไหมคะบางคนก็อาจจะอยากไปเป็นทำธุรกิจแต่บางคนเนี่ยอย่างกลางเองเนี่ยกลางก็คิดว่าสิ่งที่เราชอบก็คือเราชอบในเรื่องของการให้ภาคบริการกับภาคประชาชนเราเห็นคุณพ่อเป็นต้นแบบเราก็คิดว่า

0: เราเนี่ยอยากจะมาทำงานรับราชการก็คือมาสมัครที่ทรทเลยค่ะถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นเราอาจจะไปฝึกงานในบางที่เพราะคุณพ่อเนี่ยเป็นปลัดกระทรวง
1: พาณิชย์
0: ใช่ไหมคะหลายคนก็จะบอกว่าน้องกลางไม่มาสมัครที่กระทรวงพาณิชย์หรอใช่หรือไม่ไปทำงานที่ไหนภาคเอกชนหรืออะไรอย่างนี้เราก็บอกว่าเราชอบในเวของการที่ให้บริการคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคบริการอุตสาหกรรมการโรงแรมแต่ภาคแต่เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นคำตอบที่ใช่เพราะเราชอบมากๆเลยเรื่องของทรทเนี่ยตอนนั้นเราก็คิดเหมือนพี่ดูนี่แหละว่ามันเหมือนแบบเราทำให้คนอื่นเขามีความสุขด้วยการอยากเที่ยวหรือด้วยการได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องทำสถานที่ท่องเที่ยวหรือแล้วเราต้องมีการดำเนินการกิจการบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไปเที่ยวแล้วมีความสุขใช่เนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่เราอยากที่จะทำงานตรงนี้แล้วเราก็เริ่มทำมาตั้งแต่ปี42ค่ะก็คือ1999
1: นี่คือสถานะของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็น
0: รัฐวิสาหกิจค่ะ
1: ค่
0: ะเป็นรัฐวิสาหกิจเราก็คือว่าเราเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจแต่เราก็อยู่under กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1: สมมติพอเราดำริได้แล้วว่าฉันอยากเป็นข้าราชการที่ดีคนหนึ่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เล็งด้วยออกการท่องเที่ยวต้องอะไรยังไงแล้วก็เข้าไปเจองานแรกประมาณแบบไหนครับ
0: คืออันแรกเลยนะที่คุณพ่อสอนไว้ว่าเราอยากจะอยู่ที่ไหนเราต้องทำที่นั่นที่ดีที่สุดแล้วทุกคนที่รู้จักถาปณีหรือรู้จักกลางเนี่ยจะรู้เลยว่าเด็กคนนี้คือเป็นสายดูเออร์คือสายปฏิบัติDNA ของคุณพ่อเนี่ยมันสืบทอดมาที่ตัวเราชัดๆเลยนะคะ
1: อ
0: ันนี้คือถ้าใครที่ดูเจาะใจหรือคนที่รู้จักกลางในทรทจะรู้เลยว่าโอ้โหน้องกลางคือเป็นสายปฏิบัติเราไม่เคยปฏิเสธงานใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้น DNA เราชัดเจนนะคะอันที่หนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วอะตัวดีก็คือว่า dare to do คือกลางเนี่ยอาจจะเป็นคนที่กล้าทำกล้าที่จะนอกกรอบกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนตั้งแต่เด็กเลยนะคะแต่แน่นอนว่าในการกล้าที่จะทำในทุกๆรูปแบบเนี่ยมันต้องอยู่บนกฎกติกานะคะไม่ใช่ว่าเรากล้าที่จะออกไปทำนู่นนี่นั่นแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกฎกติกาหรือไม่ได้อยู่ในกฎระเบียบเนี่ยไม่ได้เอ็นเนี่ยคือว่ากลางไม่เคยปฏิเสธคือว่า never say impossible หลายคนก็จะบอกแล้วซึ่งจริงๆแล้วถึงแม้ว่าเราเป็นผู้ว่าเราก็จะสอนน้องๆนะคะว่าเราจะไม่ปฏิเสธในการที่จะตอบผู้บังคับบัญชาว่าอันนี้ไม่ใช่หน้าที่เราอันนี้เราทำไม่ได
1: ้
0: อันนี้อันนั้นเพราะหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เราจะคิดว่ามันต้องทำได้สักที่หนึ่งแหละมันต้อง possible มันต้องทำจนได้เพราะอะไรรู้ไหมคะถึงแม้ว่าเราคิดว่าในอนาคตมันจะเป็นอุปสรรคแต่อุปสรรคเนี่ยมันจะทำให้เราได้เห็นว่าแล้วคนอื่นถ้าเราสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคเราได้อะคนอื่นจะเห็นศักยภาพในตัวเราแล้วก็ A ก็คือว่าจริงๆแล้วก็คือ aim to excellence คือทำให้ดีที่สุด
1: เลือกไอ้ที่มันเจ๋งที่สุดเพราะงั้น
0: เราคิดว่าเราทำให้ดีที่สุดแล้วกันแต่ว่าการที่ทำให้ดีที่สุดมันไม่ใช่ว่าผลมันจะออกมาดีที่สุดไม่ดีแต่ว่าเราคิดว่าเราทำให้ดีที่สุดแล้วกันถ้าตรงไหนที่มันมีปัญหาหรือมีอุปสรรคเนี่ยเราต้องหาพาร์ทเนอร์ละพาร์ทเนอร์ชิพแบบ360องศา
1: สิ่งที่สะท้อนให้เห็นแนวคิดแบบ DNA ที่คุณบอกเนี่ยถ้าย้อนกลับไปต้นๆเท่าที่จำได้นะว
0: ่
1: าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์ที่ต้องการการแก้ไขปัญหาหรือมันมีเหตุการณ์น่าประทับใจที่เราทำด้วยวิธีคิดแบบของเราเนี่ยมีอะไรสักยกตัวอย่างมาเอาเก่ามาใหม่นะ
0: ถ้าต้องเอาตั้งแต่ต้นเลยเพราะว่าตั้งแต่ที่กำลังทำงานเนี่ยปี1999ตอนนั้นเราเจอวิกฤตcrisis ต้มยำกุ้งตั้งแต่97-98ใช่ไหมคะเราเรียนอยู่ที่อังกฤษแล้วเราก็กลับมา99เนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงของวิกฤตแต่วิกฤตตอนนั้นมันคือโอกาสของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพราะว่าพอเวลาค่าเงินเราเนี่ยมันแบบดรอปมากเนี่ยชาวต่างชาติก็อยากมาเพราะตอนนั้นสูงสุดเนี่ยเรทสูงสุดแต่ตอนที่เราตอน97มันอยู่ที่ประมาณ38-39แต่มันเคยดีดไปสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ90อันนี้คือต่อปอนนะคะ90แล้วก็ลงมาก็เหลือประมาณ70กว่าซึ่งอันนั้นเนี่ยชาวต่างชาติเวลามาเที่ยวจะได้กำไร
1: คือเขารู้สึกว่าของทุกอย่างในประเทศไทยถูกมาก
0: ถูกมากใช่ถูกมากนี่ตอนที่เราเข้ามาทำงานทรทเราก็เข้ามาทำงานตอนนั้นยังไม่มีกระทรวงนะคะเราก็อยู่ในส่วนของกองวิเทศสัมพันธ
1: ์
0: กองวิเทศสัมพันธ์ก็คือเหมือนกระทรวงการต่างประเทศในทรทนั่นแหละเราก็ต้องทำเรื่องของไบติไบลาเทอรัลมัลติลาเทอรัลดูเรื่องความร่วมมือซึ่งถือว่าเราได้โอกาสในการทำงานตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยก็จะมีเรื่องของอาเซียนทัวริสึ
1: ม
0: ฟอรัมก็จะได้เจอรัฐมนตรีของทั้ง10ประเทศรัฐมนตรีการท่องเที่ยวของทั้ง10ประเทศตอนนั้นเราก็ได้โอกาสในส่วนของการที่ไปทำหน้าที่เป็น MC เป็นพิธีกรเป็นผู้ที่จดเรื่องของมินิการประชุมนั้นก็ถือว่าเป็นความประทับใจมากๆของการทำงานที่เราเป็นเด็กแต่ว่าเราได้มีโอกาสในการ

0: ที่จะได้มีการทำงานในเรื่องต่างๆนี้หลังจากนั้นมาปี1999 2000 2001เราเริ่มเจอสถานการณ์ที่เราคิดว่าโอ้มันมีความท้าทายมากในวันๆ
1: อ
0: ันนั้นก็มีความท้าทายในแง่ของภาพความปลอดภัย
1: ระบบคมนาคมจะตรวจแล้วตรวจอีกอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: การกินถ้าพี่ดูจำได้เวลาที่เราขึ้นไปบนเครื่องบินตอนนี้ช้อนจะเป็นแบบเดิมไม่ได้แล้วต้องเป็นพลาสติกต้องเป็นนู่นนี่นั่นเน
1: ี่
0: ยอันนั้นก็คือนายวันๆหลังจากนั้นเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของทั้งคริสิสที่เป็นเรื่องของซาแล้วก็เมอร์ซานี่ก็น้องๆโควิดนะคะตอนนั้นประเทศจีนก็ปิดเลยแต่ว่าสิ่งที่เราได้ใจนักท่องเที่ยวจีนนี่ต้องเราได้ใจคนจีนต้องบอกเลยว่าทุกเขาเรียกว่าทุก NTO National Tourism Organization น่ะที่อยู่ที่จีนเนี่ยเขาก็ต้องกลับประเทศหมดแต่มีแต่สำนักงานปักกิ่งนี่แหละค่ะตอนนั้นเรามีสำนักงานที่ปักกิ่งพอสำนักงานก็ยังอยู่ตอนนั้นก็จะมีท่านรองนายกสมคิดท่านก็ได้เดินทางไปที่ปักกิ่งทำให้ได้ใจคนจีนมากๆคือถือว่าเราก็คือเป็นเพื่อนตายคนสุดท้ายเราก็ยังอยู
1: ่เดี๋ยวตอนนั้นผมจำเหตุการณ์ได้แต่ว่าผมจำผลกระทบต่อททแล้วท่าทีของเราที่ทำให้เกิดความเชื่อใจเนี่ย
0: ก็ค
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าเพราะตอนนั้นเนี่ยถ้าพี่ดูจำได้ตอนกลางไปปักกิ่งเนี่ยนะคะโอ้โหเมืองคล้ายเป็นเมืองล้างเลยเพราะเขาต้องปิดเมืองทุกคนเขาบนท้องถนนนี่แทบจะไม่มีคนเลยแต่ว่าคนไทยประเทศไทยททสำนักงานปักกิ่งก็ยังขอว่าไม่กลับเราขอที่เราจะยังเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการสาธารณสุขของประเทศจีนเขาก็รู้สึกว่าเขาประทับใจเรามากแล้วเราก็มีท่านอดีตท่านรองนายกเนี่ยเดินทางไปด้วยซึ่งก็สร้างความประทับใจให้กับเขามากเวลาที่เราเจรจาต่อรองในเรื่องของการส่งนักท่องเที่ยวคือเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยคนจีนจะชอบมาแบบบริษัททัวร์เพราะฉะนั้นทางประเทศจีนเองเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าบริษัททัวร์ไหนคือเขาก็จะให้เหมือนกับให้ทรายสัญญาณว่าโอเคมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยได้เติบโตอย่างมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ตอนนั้นพอหลังจากนั้นเองเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวสึนามิซึ่งสึนามิเนี่ยเราก็อยู่ในเหตุการณ์เพราะก่อนหน้าที่จะเกิดสึนามิเนี่ยจำได้เลยว่ากำลังลงพื้นที่ไปที่ภูเก็ตเราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของสึนามิเลยนะว่า1ประเทศที่เขามีความเชื่อเรื่องของการเกิดประสบอุบัติเหตุมีคนตายอันนั้นดรอปเลยนักท่องเที่ยวจากฮ่องกงหรือจากจีนเนี่ยดรอปไปเลยเขาจะไม่มาในพื้นที่ที่ประสบอุบัติเหตุนั่นน่ะก็ดรอปไปประมาณสัก 95% แต่ว่าประเด็นมันคือไม่ใช่แค่สึนามิเนี่ยเกิดที่ภูเก็ตกระบี่พังงาแต่เวลาที่คนพูดว่าสึนามิเนี่ยภูเก็ตกระบี่พังงาบางคนเนี่ยเพอร์เซพชันเขาคือประเทศไทยมันก็ทำให้นักท่องเที่ยวอาจจะลดลงไปบ้างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เขาเข้าใจอย่างพวกนักท่องเที่ยวที่เป็นยุโรปนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มสแกนที่เข้ามาเขาเห็นซิมพาธีเขาเห็นความโอบอ้อมอารีเห็นความช่วยเหลืออย่างจริงจังของประเทศไทยเนี่ยเขาก็กลับมาเลยนะคะหลังจากที่เราเคลียร์พื้นที่ทำทุกอย่างเรามีการจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยเขาก็กลับเข้ามาพวกนี้มันก็เป็นซีนาริโอของสิ่งที่เราเกิดอันนี้อันนี้ไม่รวมถึงเรื่องของปัญหา geopolitics นะคะแต่ว่าปัญหาใหญ่สุดที่เราไม่เคยเจอก็คือเรื่องของโควิดสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนั้นตกใจกันมากเราก็ต้องรู้แล้วว่าแล้วเราจะเตรียมการอย่างไรในการที่จะรับมือกับสถานการณ์นี
1: ้คืออยู่โดยไม่มีนักท่องเที่ยวใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่อ
1: ยู่โดยไม่มีอะไรเลยอ
0: ยู่โดยไม่มีนักท่องเที่ยวเพราะว่าใครก็แล้วแต่ที่รีจิสเตอร์เป็นนักท่องเที่ยวเพื่อจะเดินทางไม่สามารถเดินทางได
2: ้ระบบที่เรียนรู้จากธรรมชาติว่าอากาศไม่ได้ต้องการแค่การกรองแต่อากาศต้องการการหมุนเวียนเปลี่ยนถ่ายและอย่าแค่เอาอากาศเก่าออกแต่ต้องรู้จักกักเก็บประโยชน์ของอากาศเก่าไปใช้ร่วมกับอากาศใหม่ที่คัดกรองเข้ามาเกิดเป็นระบบที่สมบูรณ์ที่ให้มากกว่าแค่อากาศบริสุทธิ์แต่เป็นการคืนวัฏจักรความสมดุลของอากาศทุกวันนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆให้เลือกมากมายเลยสำหรับผมจะเลือกเทคโนโลยีที่เคารพการออกแบบของธรรมชาติ
3: Zender ERV รุ่น Wall Type นวัตกรรมปรับคุณภาพอากาศในที่อยู่อาศัยให้สะอาดปลอดฝุ่นและสารอันตรายให้คุณได้มากกว่าการฟอกอากาศติดตามรายละเอียดได้ที่ LINE @Sender จ่อใจสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ BioCal ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
1: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
0: สบาย
1: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
0: สบาย
1: ถ้าต้องลุยป่า
0: สบาย
1: ลุยคุ้มเทพครบเลยอ่ะ
2: อีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
3: ้แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
4: เลี้ยงช้องชานสิไม่มีเชื้อโรคมาฝังน้ำแน
5: ่ Naftex Textile 5.0 ช่วยยับยั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า 99%
6: เอาแล้วของนี้แม่ฝากซื้ออ
4: ้าวเลย
5: ซื้อพร้อมสมอลได้แล้ววันนี้ที่ LINE และ Shopee
7: ต้องเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากๆนะคะแต่ความหลากหลายนั้นไม่ใช่ความแตกต่างวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เหมือนจับต้องไม่ได้แต่เราจะทำยังไงให้คนรู้สึกว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องได้เราก็จะยื่นอาณาจักรล้านนา
8: ผมเคยได้ยินว่ามีเมืองมรดกโลกหลายเมืองในโลกนี้นะครับแต่อาณาจักรเป็นมรดกโลกผมยังนึกไม่ออกอาณาจักรล้านนาครอบคลุมกี่จังหวัด
9: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเบื้องหลังความไวของเทพบิวนักกรีฑาไทยผู้สร้างสถิติวิ่งเป็นอันดับ3ของเอเชีย
10: Many people think that Bill has a slow start. That's the problem. Well, believe it or not, the first thing I have to do is slow him down.
9: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
2: New Isuzu D-Max Highlander The One and Only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้น
6: หยุดเช็ดเท้าเช็ดเท้า
5: Naftex Textile 5.0 ช่วยยับยั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า 99% แค่เช็ดซื้อพร้อมสมอลได้แล้ววันนี้ที่ LINE และ Shopee
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเอสปานแอนจอยต์โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและข
13: ้อ2019ถือว่าเป็นปีที่ประเทศไทยเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเติบโตสูงสุดก็คือประมาณใกล้ๆ40ล้านประมาณ 39.8 ซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยเราทุกคนนะคะไม่มีใครคิดว่ามันจะสถานการณ์มันจะ
8: รุนแรง
13: ขนาดนี
8: ้ผมเดาเองว่าตอนช่วงเวลาของการระบาดเยอะๆแล้วต้องเริ่มกั้นเขตห้ามข้ามกันห้ามไปห้ามมาห้ามอะไรต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเป็นของใหม
13: ่
8: แต่คราวนี้เมื่อมันเลยช่วงเวลานั้นไปเกิดความพยายามที่จะฟื้นฟูผมเห็นว่าการท่องเที่ยวน่าจะเป็นเล็กแรก
13: พี่ดูต้องบอกว่าก่อนที่จะฟื้นฟูมันต้องเปิดประเทศให้ได้ก่อนสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยตอนนั้นตกใจกันมากเราก็ต้องรู้แล้วว่าแล้วเราจะเตรียมการอย่างไรในการที่จะรับมือกับสถานการณ์นี
8: ้คืออยู่โดยไม่มีนักท่องเที่ยวใช่ไหม
13: ใช่
8: อยู่โดยไม่มีอะไรเลยอ
13: ยู่โดยไม่มีนักท่องเที่ยวเพราะว่าใครก็แล้วแต่ที่รีจิสเตอร์เป็นนักท่องเที่ยวผู้จะเดินทางไม่สามารถเดินทางได้เพราะนั้นเราต้องมีการคือมีการประชุมกันเพราะว่าหนึ่งเราก็เข้าใจเรื่องของสาธารณสุขอันนี้เข้าใจมากๆเราก็เข้าใจเรื่องของปากท้องของพี่น้องประชาชน
8: แล้วก็รู
13: ้แล้วก็คนที่ทำธุรกิจด้วยเช่นเดียวกันก็มีการประชุมกันตลอดเพื่อที่จะหาช่องทางโอกาสในการที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวคนแรกที่เดินทางมาเป็นแบบคือจุดประสงค์คือนักท่องเที่ยว
8: ที่ไหนนะภูเก็ตปะ
13: ภูเก็ตนั่นเป็นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แต่ว่าก่อนรับนักท่องเที่ยวนี่คือเราเปิดให้ Thailand Private Card เป็นกลุ่มแรกเราต้องมีการทำมาตรการมาตรฐานเราต้องบอกว่ามาตรการคำว่าชาพี่ดูเคยได้ยินไหม SHA เนี่ย Amazing Thailand Safety and Health Administration การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขแล้วก็สุขอนามัยรวมถึงมาตรฐานการบริการอันเนี้ยกุศโลบายเนี้ยเราได้มาจากประเทศจีนเพราะประเทศจีนบอกเลยนะคะว่าถ้าประเทศไหนไม่มีมาตรการแบบนี้คนจีนห้ามเดินทาง
8: ไปไม่ได้
13: เลยตอนนั้นกังจำได้เลยกังอยู่บนกังกำลังประชุมอยู่กังทำเป็น

0: โลโก้เลยนะคะเป็น Amazing Thailand Safety and Health เขียนชาง่ายๆเลยแต่ว่าเราต้องได้โลโก้ของกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงท่องเที่ยวเป็นการการันตีกระทรวงท่องเที่ยวคือการการันตีภาคบริการกระทรวงสาธารณสุขคือการการันตีภาค
1: ความปลอดภัย
0: ความปลอดภัยในด้านสุขอนามัย
2: ไม่หยุดสวมหน้ากาก
0: ถ้าไม่มีชานักท่องเที่ยวห้ามไปคนปกติก็ห้ามไปด้วยในช่วงแรกเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยากได้ชาก็ต้องเข้ามาตรฐานทั้ง2ส่วนแล้วตอนหลังต้องมีชาพลัสชาพลัสนี่คือถ้านักท่องเที่ยวจะไปพลัสนี่คือว่าผู้ประกอบการเนี่ยคือพนักงานต้องฉีด2เข็มแล้วเนี่ย 70%ถึงจะใช้บริการได้คือการบริหารจัดการแบบนี้ทำให้เราเป็นต้นแบบของทั่วโลกเลยนะคะ
3: ในภาวะหลังจากยุคโควิดผมมีความรู้สึกว่าไทยเราก็ผ่านเข้าสู่ยุคทองของการท่องเที่ยวได้หลายครั้งมันผมเข้าใจมันคงต้องเป็นกราฟอย่างนี้แหละไม่มีอะไรในโลกจะขึ้นอย่างเดียวหรือลงอย่างเดียวมันก็วนไปวิถีทางของนักท่องเที่ยวเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปไหมครับกับยุคก่อนโควิด
0: คือต้องบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากเรายังไม่สามารถที่จะบอกว่าเราอยู่ในยุคทองหลังโควิดได้นะคะคือเราอาจจะอยู่ในยุคที่ดีและกำลังปรับตัวไปสู่การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่แต่แน่นอนนะคะว่าในทุกๆประเทศเนี่ยเขาก็ขายแข่งกันในเรื่องของอุตสาหกรรมภาคบริการและการท่องเที่ยวถ้าที่ไหนเขามีธรรมชาติที่สมบูรณ์เขาก็จะเพิ่มเติมด้วยเรื่องของวัฒนธรรมเพิ่มเติมด้วยเรื่องของอีเวนต์เพราะเขาจะแข่งอย่างเดียวเนี่ยคงไม่ได
1: ้
0: เพราะทุกประเทศมันมีการเติบโตเรื่องการท่องเที่ยวต้องการขายอยู่แล้วถ้าคนไหนที่เขาไม่เด่นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเขาก็ไปแข่งเรื่องของแมนเมดเรื่องของอีเวนต์แต่ประเทศไทยเราเองเนี่ยถ้าเราจะเป็นมหาอำนาจทางการท่องเที่ยวเราจะยืน
3: เราต้องเอาทุกทางไหม
0: เราต้องเอาทุกทาง
3: แมนเมดอีเวนต์เราต้องเอา
0: ทุกทางเราจะยืนอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ได้ถ้าเราบอกว่าเราจะขายแต่ธรรมชาติแล้วทุกคนจะมาแต่ธรรมชาติเนี่ยถามว่าตอนนี้นะคะการที่ประเทศไทยจะเจริญเนี่ย K-shape เนี่ยจะบอกว่าทุกคนบอก K-shape เนี่ยแต่ K-shape ด้านการท่องเที่ยวจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าสมมุติว่า K เนี่ยตัวนี้คือเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแต่ว่าตัวขึ้นไปเนี่ยตัวชี้ขึ้นเน
3: ี่
0: ย
3: ขาที่ชี้ขึ้น
0: ขาที่ชี้ขึ้นเนี่ยต้องเป็นเรื่องของรายได้ที่เข้าครอบคลุมกับทุกเศรษฐกิจในทุกๆหมู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของรายได้เนี่ยมันก็ต้องไปในทุกที่มันไม่ใช่แค่ว่าตอบโจทย์แค่กลุ่มที่มีพื้นที่ที่ขาย
3: ธรรมชาติ
0: เพราะฉะนั้นกลุ่มชุมชนกลุ่มที่ขายในเรื่องของอย่างกรุงเทพเนี่ยเราอาจจะขายเรื่องอีเวนต์เรื่องกิจกรรมเราจะไม่สามารถที่จะขายได้เพราะเราไม่ได้มีหาดทรายชายทะเลเราก็ต้องขายเรื่องอื่นอันนี้เคเชฟมันจะได้ขึ้นเพราะกระจายรายได้ลงไปสู่ในทุกๆธุรกิจ
3: อย่างสงกรานต์อะไร
0: ใช่อย่างสงกรานต์นี่ถือว่าทั่วโลกบอกเลยว่าเดือนเมษาต้องมาที่ประเทศไทย
3: มาลงดิ
0: ทีนี้แต่ว่าในส่วนขาลงนี่คือว่าในส่วนของอัตราการลดลงของการทำลายสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็ต้องลดลงเป็นเคลงคือธรรมชาติเนี่ยเราจะให้เขาไปเที่ยวแบบ365วันคงไม่ได้เพราะธรรมชาติต้องนีดการฮิลเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมีการกระจายในเรื่องของทรัพยากรเซอร์วิสสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวคือต้องให้มันมีความหลากหลายเราจะขายสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบ365วันอันนั้นเนี่ยไม่ได้เคมันจะไม่ลงสิเคมันจะขึ้นคืออัตราการทำลายมันจะขึ้นด้วยนี่อัตราการทำลายทรัพยากรธรรมชาติต้องลดลงด้วยอันนี้คือจะทำให้ประเทศนั้นประสบความสำเร็จแล้วก็อยู่เป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจทางการท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์ที่สุด
3: มีข้อมูลที่ผมเจอมาก็คือว่าไอการดีลกับGoogle Map ใช่ไหม
0: อ๋อค่ะ
3: เป็นอีกผลงานหนึ่งที่สนุกมากผมก็งงๆว่าเฮ้ยมันต้องดีลด้วยเหรอหรือว่ามันเป็นคือกลไกของเอกชนแห่งหนึ่งที่เขาอยากจะทำเราดีลเพื่อให้ประเทศได้ประโยชน์อะไรอย่างไรครับ
0: คือถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วนะคนอาจจะยังไม่ค่อยตอนนั้น IG ยังไม่ดัง LINE ก็ยังเพิ่งจะเริ่มใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยยังไม่เฟื่องฟูเหมือนตอนนี้อันนี้หมายถึง10กว่าปีที่แล้วแต่ด้วยความที่กลางเนี่ยเป็นคนที่คิดนอกกรอบไปแล้วตอนนั้นน่ะพวกที่อยู่ใครที่จะไปอยู่ IT ได้เหมือนแบบอยู่ในดินแดนที่ดินแดนสนธยาไม่มีใครอยากไปตอนช่วง10กว่าปีที่แล้วแต่กลางเนี่ยขอเลยว่ากังขอไม่ไปเมืองนอกกังขอที่จะอยู
3: ่ไม่ไปประจำการที่ต่างประเทศซึ่งเป็นความฝันของทุกคน
0: ใช่เพราะการคิดว่าโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเชื่อมทุกโลกเป็นโลกใบเดียว
3: เป็นสาย IT ของการท่องเที่ยวในประเทศไทย
0: การท่องเที่ยวถูกต้องค่ะก็คือว่าเราคิดเราเชื่อนะเรา believe ในสิ่งที่อินเทอร์เน็ตมันจะต้องสุดยอด
3: สุดท้ายมันจะกลายเป็นผู้ควบคุมทั้งโลก
0: เรายังเคยคิดในหลายๆเรื่องรวมถึงเรื่องของ AI เนี่ยแต่กังไม่ได้ใช้คำว่า

0: AI เพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าเขาจะใช้ AI เราคิดว่าการที่เราไปประจำการประเทศใดประเทศหนึ่งคือเราก็จะรู้ประเทศนั้นแต่การที่เราอยู่บนโลกโซเชียลมีเดียหรือโลกออนไลน์เนี่ยดิจิทัลเวิลด์เนี่ยการต้องต่อสู้กับความคิดที่คนบอกว่าการตลาดมันเป็นโซเชียลมีเดียมันเป็นของเด็กเล่นเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็หายFacebook เนี่ยจะไปลงทุนกับธรรมะแบบ YouTube จะอะไรทำไมต้องอย่าง
1: น
0: ี
1: ้มันเป็นของเล่น
0: มันเป็นของเล่นเนี่ยกังเจอเรื่องราวต่างๆเหล่านี้กังเริ่มใช้แฮชแท็กตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วไอ้แฮชแท็กเนี่ยก็มีบางคนก็บอกว่าแฮชแท็กนี่มันคืออะไรแบบทำไปเพื่ออะไรบอกเดี๋ยวรอดูอีก10ปีแล้วกันว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะกรองมันเป็นแอสเซทในการที่จะโปรโมตแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทำตั้งแต่ตอนนั้นนะคะ Google Street View ต้องบอกว่า Google Map ไม่ใช่เป็น Google Street View ที่เป็น Pac-Man แต่ก่อนเนี้ย Google เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเขาอะมันเขามีเงินเยอะมากมีคนมาเสนอทรททำ Google Street View เป็นหลัก10ล้าน100ล้าน
1: Street View คือใช้รถถ่าย
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆของทุกถนน
0: ใช่ของทุกถนน
1: ซ้ายขวาบนล่างหน้าหลัง
0: ใช่ใช่ใช่เลยค่ะก็คืออันนั้นเนี่ยเราคุยกับเขาตอนปี53ตอนปี53จำได้ว่าเขาต้องพิตชิ่งนะคะเพราะตอนนั้นเรามีประเทศคู่แข่งที่ต้องการสตรีทวิวเช่นเดียวกัน
1: เดี๋ยวนะตอนนี้ผมนึกว่าเขาอยากทำของเขาเองแค่มาขออนุญาตประเทศว่าฉันจะทำสตรีทวิวทุกประเทศแย่งกันอยากได
0: ้ตอนนั้นเนี่ยการลงทุนสตรีทวิวเนี่ยเอกชนเนี่ยเวลาที่เอกชนที่เป็นนายหน้าเวลาที่เขาเข้ามาคุยกับพวกเราเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเสีย10ล้านเสีย100ล้านเราบอกเราจะต้องเสียทำไมในเมื่อ Google เนี่ย
1: ถนนชั้นนะ
0: ใช่ถนนชั้นแล้ว Google ได้เงินจากคนที่ใช้เสิร์ชเยอะมากๆเราขอไปคุยกับ Google เองเราจะไม่ขอคุยกับนายหน้า
1: เออ
0: ใช่เพราะเราไม่
1: โอเคโอเค
0: เราปฏิเสธเลยที่จะคุยกับนายหน้
1: า
0: เราก็ไปคุยกับ Google ที่สิงคโปร์เราหอบหนังสือเป็นเยอะมากเพราะตอนนั้นเรารู้ว่าประเทศคู่แข่งกำลังจะได้ไปเราก็บอกว่าขอเลยเรามีทุกจังหวัดเลยแล้วทุกจังหวัดพทท.เรามีทั้ง45สำนักงานเนี่ยครอบคลุมอยู่แล้วเราจะพาไปทุกที่เลยเพราะยังไงเนี่ยคุณก็ดูพื้นที่ถนนแล้วจริงๆแล้วที่เราทำ Google Street View เนี่ยคือจะได้กำไรจากธุรกิจก็คือว่าคนที่มีห้างร้านหน้
1: า
0: ก็ไม่ต้องทำเองก็ใช้ตัวนี้แหละโปรโมทแต่ว่าสิ่งที่ Google ต้องการก็คือว่าขอให้เราเป็นผู้อำนวยความสะดวกเวลาขอพื้นที่นู่นนี่นั่น
1: เวลานี่มันจะต้องไปถ่าย
0: ใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ชนะคู่แข่งแบบเส้นยาแดงเราก็ได้แต่เขาพูดเลยนะคะว่าในการที่จะทำสตรีทวิวทั้งประเทศเนี่ยต้องใช้เวลา10ปีเพราะเราบอกไม่เป็นไร10ปีเรารอได้นี่มันก็จะมีสตรีทวิวแล้วมันก็จะมี Google ที่ดำน้ำ Google คิกก้าพิกเซลแต่พวกนี้คือต้องเป็นคนที่จะต้องไปพิตชิ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยทางคุณอ้อ Google เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มาบุกเบิก Google ในประเทศไทยแล้วก็ทำงานร่วมกันก็สามารถที่จะจบได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่กระทั่งบาทเดียวเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาได้ประโยชน์เราได้ประโยชน์มันก็วินวินแต่ว่าเขาก็จะรู้นะคะว่ามันมีกฎกติกาเหมือนกัน PDPA เขาชัดเจนเพราะ Google เขาจะให้ความสำคัญกับ PDPA มากว่าตรงไหนที่ห้ามถ่ายตรงไหนที่เป็นอะไรยังไงเพราะเขาก็ต้องกลัวว่าในเรื่องของการ
1: ถูก
0: ใช
1: ่
0: ต้องเข้ารบกฎหมายของแต่ละประเทศแล้วเขาก็กลัวที่จะถูกสู้ถูกฟ้องเช่นเดียวกันเพราะนั้นเขาก็จะมีกฎกติกาอยู่พอสมควรแต่อันนี้ก็จบไปตอนปี64ก็ครบทั่วทั้งประเทศค่ะแต่ตอนนี้เทคโนโลยีมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้ว
1: ในฐานะมีประสบการณ์แบบนี้ในยุคปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีด้วยกลไกของโซเชียลที่พัฒนาผมไม่รู้แพลตฟอร์มจำไม่ได้แล้วมีอะไรอีกบ้างมันจะเป็นส่วนช่วยเหลือในการให้เราใช้ในการโปรโมทการท่องเที่ยวของเราอย่างไรรวมทั้ง AI ด้วย
0: กังเคยอยู่ในยุคที่มันมีการสามารถที่จะdistort กันให้ข้อมูล information ที่มันทำให้ discredit ประเทศ
1: คือดีก็ได้ให้แย่ก็ได
0: ้ขึ้นสวรรค์ก็ได้ลงนรกก็ได้การที่จะดีลกับความคิดการที่จะดีลกับอวตารการที่จะดีลกับ
1: ข่าวปลอมข่าวร้าย
0: ข่าวปลอมข่าวร้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆท้าทายกับการทำงานท้าทายกับจิตวิญญาณของคนทำงานด้วย

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่หยุดเอาของมาฝากอีกแล้วพี่เท้า
2: Navtex Textile 5.0 ช่วยยับยั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า 99% แค่เช็ดเพียง4ครั้งซื้อพร้อมสมอลได้แล้ววันนี้ที่ LINE และ Shopee
3: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
4: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
5: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
6: สะดวกช้อป
5: ที่ช็อปมาเนีย
7: มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
8: เสร็จแล้วครับ
7: เร็วจังไม่แพงด้วย
9: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้อีซูซูอีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
10: ้ต้องเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากๆนะคะแต่ความหลากหลายนั้นไม่ใช่ความแตกต่างวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เหมือนจับต้องไม่ได้แต่เราจะทำยังไงให้คนรู้สึกว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องได้เราก็จะยื่นอาณาจักรล้านนา
11: ผมเคยได้ยินว่ามีเมืองมรดกโลกหลายเมืองในโลกนี้นะครับแต่อาณาจักรเป็นมรดกโลกผมยังนึกไม่ออกอาณาจักรล้านนาครอบคลุมกี่จังหวัด
12: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเบื้องหลังความไวของเทพบิลนักกรีฑาไทยผู้สร้างสถิติวิ่งเป็นอันดับ3ของเอเชีย
13: Many people think that Bill has a slow start. That's the problem. Well, believe it or not, the first thing I have to do is slow him down.
12: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
14: ต่อไปเราจะมีรถยนต์ไร้คนขับคอมพิวเตอร์ที่สั่งการด้วยสมองโทรศัพท์มือถือแบบไม่ต้องพกพาทุกคนกำลังพัฒนาเทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิตแต่เราพัฒนาผ้าที่ช่วยให้ชีวิตปลอดภัยขึ้นด้วย Navtex Textile Innovation 5.0 ให้ผ้าเป็นเกราะช่วยป้องกันเชื้อโรคให้คุณไปเจอคนที่รักได้สนิทใจช่วยให้ชีวิตปลอดภัยกับนวัตกรรมผ้า 5.0 Small แบรนด์เล็กๆกับเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่เพื่อคนไทย
15: Espan Enjoyed โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและข้อ
16: กังเคยอยู่ในยุคที่มันมีการสามารถที่จะ distort กันให้ข้อมูล information ที่มันทำให้ discredit ประเทศ
17: คือดีก็ได้ให้แย่ก็ได
16: ้ขึ้นสวรรค์ก็ได้ลงนรกก็ได้แต่ว่าสิ่งที่บอกว่าขึ้นสวรรค์ก็ได้ลงนรกก็ได้เนี่ยแต่มันทำให้ขึ้นสวรรค์เร็วลงนรกเร็วได้ใน24ชั่วโมงอ่ะเพราะโซเชียลมีเดียนั่นแหละพลังของคลื่นมหาชนเนี่ยมันทำให้การทำงานเนี่ยมันไม่ง่ายการที่จะดีลกับความคิดการที่จะดีลกับอวตารการที่จะดีลกับ
17: ข่าวปลอมข่าวร้าย
16: ข่าวปลอมข่าวร้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆท้าทายกับการทำงานท้าทายกับจิตวิญญาณของคนทำงานด้วยตอนนี้ใน24ชั่วโมงทับ7ทับ365เนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นสื่อหมดไงคะเพราะทุกคนเป็นสื่อหมดเนี่ยการไปเจออะไรนิดการไปเจออะไรหน่อยการไปทำอะไรนั่นนี่นู่นมันคือการโชว์ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกที่ทุกคนอยู่ในโลกเดียวกันเราพูดไทยแต่เขาก็สามารถที่จะฟังออกได้เป็นภาษาเขา
17: ได้
16: เขาสามารถที่จะรู้หมดเรานินทาใครบนโลกออนไลน์ทุกมันกระจายได้หมดแล้วการกระจายของการที่เรานินทาเราอาจจะนินทาโดยที่เราไม่ได้มีความตั้งใจในการที่จะไปว่าใครแต่มันสามารถที่จะเจเนเรตที่เป็นน้ำผึ้งหยดเดียวได้อันนี้เราเจอเหตุการณ์แบบนี้มากับสถานการณ์ที่เป็นอินฟอร์เมชันด้านลบต่อภาพลักษณ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมา 2-3 ปี 2-3 ปีนี่ต้องบอกเลยนะคะว่าเราเจอสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าเราบริหารจัดการออนไลน์คริสิสเนี่ยยากมากๆ
17: คร
16: ับ เพราะเราไม่สามารถที่จะแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างได้คนบนโลกออนไลน์เนี่ยมันมี 6-7 พันล้านคน
17: คร
16: ับ แต่ละคนเราไม่สามารถที่จะห้ามความคิดของแต่ละคนได้แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามัลติพลายเออร์เอฟเฟคเนี่ย
17: มันจะไปขนาดไหน
16: มันจะไปขนาดไหน
17: ถ้าเช่นนั้นมันแปลว่าอย่างหนึ่งที่ททท.ต้องทำ

0: ำก็คือแจ้งให้ผู้ใช้คือคนไทยอย่างน้อยนะ70ล้านเนี่ยรู้ว่ามันมีอำนาจสิ่งนี้ที่คุณจะทำให้ชาติของคุณดีหรือแย่
1: ใช
0: ่คุณต้องเป็นผู้เลือกด้วยไม่ใช่ให้ใครเป็นผู้แก้ไขอย่างเดียว
1: คุณเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นทั้งโปรดิวเซอร
0: ์
1: แล้วก็เป็นคอนดักเตอร
0: ์ครับ
1: คุณเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์คุณเป็นผู้กำหนดคอนเทนต
0: ์
1: คุณเป็นผู้ที่จะออกแบบ

0: สื่อสารกับเพราะว่าต้องบอกว่าคอนเทนต์ของคุณมันจะไปเจอกับคนทั่วโลกคนทั่วโลก mindset ของแต่ละคนวัฒนธรรมของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันมันก็เหมือนกับคนไทยเราก็มีวัฒนธรรมแบบนึงการที่อีกประเทศนึงเขาพูดแบบนี้เขาอาจจะไม่ได้หมายความว่าเขาจะว่าเราแต่ว่าเราอาจจะไปคิดแล้วว่าสิ่งลักต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งมันก็จะส่งผลแน่นอนต่ออุตสาหกรรมภาคบริการและการท่องเที่ยว
1: อันนี้คือสิ่งที่ผู้ว่าอยากจะฝากไว้
0: ใช่
1: ถูกไหมฮะเพราะว่าเราเดินทางมาจนถึงวันที่โลกเนี่ยคนทะเลาะกันโดยไม่เคยเจอหน้ากันเลยในชีวิต
0: ไม่ชอบกันไม่เท่าไหร่เกลียดกันจนถึงขั้นที่จะเอาเป็นเอาตายเนี่ยอันเนี้ยโดยที่ไม่เคยรู้จักกันเลยเนี่ยดังนั้นเองเนี่ยเราก็ต้องคิดกิจกรรมแคมเปญแล้วเนี้ยพยายามสื่อสารมากๆเลยว่าคนไทยเนี่ยถ้าจะได้ใจคนทั่วโลกนะคะ1ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อการให้บริการนักท่องเที่ยวคือไม่หลอกลวงซื่อสัตย์ปลอดภัยได้คุณภาพได้คุณภาพนั่นหมายความว่าสินค้าและบริการต้องได้คุณภาพได้ประสบการณ์อันเนี้ยมาเที่ยวแล้วได้ประสบการณ์กลับไปมันเลยคำว่าประสบการณ์มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือ experience economy กังบอกได้เลยนะคะว่าตอนเนี้ยสิ่งที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเราแตกต่างนั่นคือเราต้องขายความรู้สึกที่เขามาแล้วรู้สึกว่ามันมีคุณค่าต่อจิตใจเรามีแคมเปญที่เรียกว่า Amazing Thailand Healing is the New Luxury
1: คร
0: ับ ถ้าพี่ดูบอกว่า Healing is the New Luxury พี่ดูคิดถึงอะไรคิดถึงการมารักษากัน
1: ใช่ๆๆแล้วหรือไอ้โปรแกรมที่แบบ Lifespan อะไรต่างๆที่เขากำลังพยายามจะทำกันอยู่
0: ใกล้แล้วใกล้แล้วถูกแล้วค่ะ Amazing Thailand Healing is the New Luxury เนี่ยคือเรามองว่าตอนนี้ในโลกที่สถานการณ์มันวุ่นวายไปหมดพี่ดูเห็นไหมคะเดี๋ยวแผ่นดินไหวที่นู่นที่นี่เต็มไปหมดแล้วแผ่นดินไหวเกิน7หมดเลยgeopolitics ปัญหาเรื่องของเทคโนโลยีที่มัน disrupt ขนาดนี้มันทำให้รู้สึกว่าคนเนี่ยน่าจะไม่รู้ว่า
1: เครียด
0: มันมีเงินแล้วจะอยู่เพื่ออะไรบางทีเขามีเงินแต่เขาไม่รู้จะอยู่เพื่ออะไรเราจะบอกว่าประเทศไทยคือคำตอบที่ใช่ของเขาเพราะนั้นการที่ประเทศไทยคำตอบที่ใช่ healing เนี่ยความหรูหรามันไม่ใช่มาจากการที่คุณมีเงินตราและใช้เงินตราอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่คำตอบใช้แต่มันคือคุณค่าที่คุณได้รับถ้าคุณมาประเทศไทยแล้วคุณได้คุณค่าอะไรกลับไปสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันคือเวของคนไทยการที่คุณได้ไปอยู่กับชุมชนการที่คุณได้ไปช่วยเหลือสมมติว่าคุณได้มาท่องเที่ยวคุณได้ซื้อของคุณได้ใช้บริการรถสาธารณะรถท้องถิ่นคุณได้รอยยิ้มจากประสบการณ์ของผู้ประกอบการพวกนี้มันเป็นอะไรที่มันเป็นรากฐานวัฒนธรรมที่อยากที่จะให้คนไทยเนี่ยได้กลับมาสร้างรอยยิ้มและสร้างคุณค่าในชีวิตให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกมันเป็นการตีความหมายใหม่ของการใช้ชีวิตอยู่บนโลกผ่านการท่องเที่ยวนั่นแหละค่ะ
1: นั่นคือท่ามกลางการท่องเที่ยวที่เราเห็นมีนักท่องเที่ยวมีคนกลุ่มใหญ่ที่กำลังพยายามดันให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นความสุขกลายเป็น
0: คุณค่า
1: ตัวเลขที่ดีงามของระบบเศรษฐกิจของประเทศแต่คนเหล่านี้จะทำงานไม่สำเร็จเลยถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนทุกคน
0: และอันนี้มันก็จะตอบโจทย์สิ่งที่เราบอกว่าแต่ก่อนเนี่ย 39.7 จำได้ไหมคะโหเราถูกตีมากเลยว่าทำไมมันตรงนั้นมันคนเยอะตรงนี้เราไม่ได้เงินตรงนั้นเราโอ้เข้ามาเนี่ยราคาทัวร์แค่นี้แล้วเขาไปขายออปชั่นทัวร์แล้วใครได้อันนั้นอ่ะเราไม่ต้องการให้เกิดภาพนั้นเราต้องการนักท่องเที่ยวที่เป็น value จริงๆ values over volume เราจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับโดยที่เราไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนนักท่องเที่ยวเพราะนั้นไม่ต้องตกใจค่ะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่หายไปคือนักท่องเที่ยวทัวร์ตอนนี้นะคะ3วัน2คืนประเภท 8,000 บาทไม่มีแล้วนะคะ5วัน4คืนประเภท 10,000 บาทไม่มีแล้วนะคะแต่ประเทศอื่นมีเราต้องการแบบนั้นกลับคืนมาหรือไม
1: ่
0: เราไม่ต้องการเพราะเราไม่ต้องการเราก็ไม่ต้องตื่นเต้นตกใจกับสิ่งที่กลุ่มก้อน
1: ทำไมบางทีหายไป
0: ใช่หายไปเราไปดูนักท่องเที่ยวที่เป็น FIT พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่เนี่ยเขาเดินทางเองเขาเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นในการที่จะคอมเพลคนรวยไม่ใช่ว่าจะต้องซื้อของรวยอย่างเดียวแต่เขาต้องคอมเพลแล้วก็หาสิ่งที่ดีที่สุดเพราะนั้นเนี่ยค่ะเราต้องการกลุ่มนี้เราจะเห็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่หลายๆกลุ่มที่เข้ามาในประเทศไทยซุปเปอร์ลองฮอลหลายๆประเทศนะคะบอกว่าฉันได้นักท่องเที่ยวแบบประเทศที่มีพรมแดนติดกันฉันอยากได้ประเทศแบบซุปเปอร์ลองฮอลแบบลองฮอลแบบยูทำได้ยังไงบ้างเรามีนักท่องเที่ยวมิดเดิลอีสต์เติบโต2ดิจิตยุโรปเติบโต2ดิจิตแต่ปีนี้แน่นอนมิดเดิลอีสต์ตกแน่เพราะว่าปัญหา geopolitics ใช่ค่ะอันนี้เราถือว่า เรา

0: เราก็จะอาจจะพลิกวิกฤตที่เป็นโอกาสแล้วกันในทุกๆในทุกๆวิกฤตมันจะต้องมีโอกาสอย่างเรื่องของ Middle East แน่นอนเราเจอสถานการณ
1: ์ก็เจอด้วยกันหมดทั้งโลก
0: เจอด้วยกันหมดแต่สิ่งที่opportunity ของเราที่มันอาจจะหายไปนิดนึงก็คือว่า Middle East เป็นหับของสายการบิน Aviation Hub เราได้นักท่องเที่ยวยุโรปเราได้นักท่องเที่ยวจากซุปเปอร์ลองฮอลอเมริกาม
1: าบิน
0: ไปมาด้วยหับนี้แต่พอหับนี้หายไปประมาณสัก 20-30% เราจะหายไปจากตรงนั้นด้วยแล้วที่สำคัญก็คือว่ากลุ่มตลาด Middle East เนี่ยตอนนี้เขาให้ความสำคัญกับตลาดไทยมากๆซาอุดีอาระเบีย UAE ดูไบจริงๆแล้วเรากำลังจะไปทำการตลาดที่กาตาร์บาเรนคูเวตพวกเนี้ยก็อาจจะหายไปบ้างแต่เราก็เตรียมความพร้อมเพราะเราก็ได้มีการสื่อสารกันอย่างตลอดเวลาว่าเมื่อเหตุการณ์ดีแล้วเขาสามารถบินได้เรามีสินค้าบริการพร้อมเราไปเคาะประตูหน้าบ้านเขาเมื่อเดือนมิถุนาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะมีการจัดทำโรดโชว์เทรดโชว์ต่างๆ
1: ระหว่างนี้เราเคาะแล้ว
0: เราเคาะแล้วค่ะเราเคาะแล้วแล้วบางคนที่เข้ามาได้เขาก็มานะคะแล้วเรื่องอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของที่เป็นซับคัลเจอร์กลุ่มที่เป็นวิสิเตอร์อีโคโนมีอื่นเช่นเวลเนสเรื่องของกลุ่มที่เป็นรักษาพยาบาลกลุ่มที่มาแบบลองสเตย์กลุ่มที่มาเป็นดิจิทัลนอร์แมดกลุ่มที่มาเป็นสปอร์ตทัวริซึมเอดูเคชั่นอลกลุ่มที่มาเป็นนักพ่อค้านักลงทุนอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มก้อนนึงกลุ่มที่มาเป็นแบบไมซ์อันนั้นก็จะเป็นอีกกลุ่มก้อนนึงที่ตอนนี้รัฐบาลก็ให้ความสำคัญก็ในเรื่องของ Visitor Economy คือการคิดภาพรวมของคนที่เข้ามาที่ประเทศไทยทั้งหมดค่ะเรามีแพชชั่นในการทำงานเรารู้สึกว่าเราต้องการที่จะทลายอะไรหลายๆอย่างเราต้องการที่จะใช้ความกล้าในการคิดนอกกรอบเพื่อไปตอบโจทย์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวมีการจัด UFO Festival
1: อ๋อไม่น่าช่วงนึงผมเห็นมีกัน
2: มิว X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 PDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive มิว X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
3: 1 2 3 4ไม่มีเชื้อโรคมาฝั่งน้ำแน
4: ่ Navtex Textile 5.0 ช่วยยับยั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า 99%
5: เอาแล้วของที่แม่ฝากซื้ออ
3: ้าวเลย
4: ซื้อพร้อมสมอลได้แล้ววันนี้ที่ LINE และ Shopee
6: ต้องเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากๆนะคะแต่ความหลากหลายนั้นไม่ใช่ความแตกต่างวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เหมือนจับต้องไม่ได้แต่เราจะทำยังไงให้คนรู้สึกว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องได้เราก็จะยื่นอาณาจักรล้านนา
1: ผมเคยได้ยินว่ามีเมืองมรดกโลกหลายเมืองในโลกนี้นะครับแต่อาณาจักรเป็นมรดกโลกผมยังนึกไม่ออกอาณาจักรล้านนาครอบคลุมกี่จังหวัด
7: Hot to handle new Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
8: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเบื้องหลังความไวของเทพบิลนักกรีฑาไทยผู้สร้างสถิติวิ่งเป็นอันดับ3ของเอเชีย
9: Many people think that Bill has a slow start. That's the problem. Well, believe it or not, the first thing I have to do is slow him down.
8: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
10: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
11: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
10: สบาย
11: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
10: สบาย
11: ถ้าต้องลุยป่า
10: สบาย
11: ลุยคุ้มเท่ครบเลยอ่ะ
12: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
13: ้สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: พัดลมสากรรมขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรม

0: าด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
1: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
0: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
1: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ Asai Shop Mania
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ังดูแล้วรู้สึกยังไงครับท่านผู้ชมผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าโอ้ความจำดีมากแล้วก็ทำอะไรไปก็จะสามารถไล่เรียงลำดับได้หมดเหมือนกับนอกจากเล่าเรื่องวิธีคิดของตัวเองแล้วท่านผู้ว่ากำลังรายงานด้วยว่าฉันและหน่วยงานเหล่านี้กำลังพยายามทำอะไรอยู
1: ่ใช่
0: ผมฟังดูเหมือนกับเราตั้งต้นด้วยความตั้งใจง่ายๆแล้วมันก็เดินทางไปเรื่อยๆด้วยความรับรู้และความจำที่ดีงามคำถามสุดท้ายจะถามว่าถ้าจะแนะนำน้องๆว่าจงทำงานอย่างมีความสุขทุกวันแบบนี
1: ้
0: มันต้องมีอะไรผู้ว่าใช้หลักการอะไรในการสร้างความสุขของการทำงานทุกวันครับ
1: คือก็ทุกคนก็ถามว่าผู้ว่าเอาพลังมาจากไหนพลังมันอาจจะมาจากความลุ่มหลงแพชชั่นในการทำงานคือถ้าเรารู้สึกว่าเราสร้างรอยยิ้มให้คนอื่นได
0: ้
1: มันก็จะกลายเป็นความสุขที่แบบคูณสองแต่ตอนนี้เองนะคะก็เวลาเราพูดแบบนี้นะเราก็จะเห็นเวลาที่เราพูดแบบนี้ว่าเรามีแพชชั่นในการทำงานเรารู้สึกว่าเราต้องการที่จะทลายอะไรหลายๆอย่างเราต้องการที่จะใช้ความกล้าในการคิดนอกกรอบเพื่อไปตอบโจทย์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวยกตัวอย่างเช่นกังบอกน้องๆว่าบางคนอาจจะไม่กล้าคิดนอกกรอบถ้าเราบอกว่าเราต้องเป็นคนที่เอานักท่องเที่ยวซับคัลเจอร์เข้ามาบางกลุ่มที่เขามีความเชื่อเรื่อง UFO ถ้าเขารู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยจะสามารถที่จะมีการสื่อสารเรื่อง UFO ได้ก็เรามีเขากะลา
0: ก็มีบางกลุ่มบอกว่า
1: ทำไมเราถึงจะไม่โปรโมทอันนี้เป็นการยกตัวอย่างกลุ่มซับคัลเจอร์ซึ่งเราทำแล้วที่เขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกมีการจัด UFO Festival
0: อ๋อมีหน้าช่วงนึงผมเห็นมีกันโอเค
1: แล้วที่นั่นเนี่ยมันก็จะมีแสงเพราะจริงๆแล้วนักดาราศาสตร์ก็จะไปดูไอ้ UFO ที่เห็นน่ะมันจะเป็น UFO จริงหรือมันจะเป็นแสงหรือมันจะเป็น
0: ออบ
1: เ
0: จ
1: ก
0: ต์
1: ที่ไม่เป็นไรแต่เมื่อมันมีความเชื่อแล้วมันมีการเดินทางจากทั่วโลกมาที่ประเทศไทยอันนั้นน่ะคือสิ่งที่เราจะได้ใจพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
0: ชุมชนได้ประโยชน
1: ์วันที่คนที่เขามีความเชื่อเขาสามารถที่จะพูดคุยกันได้บนโลกออนไลน
0: ์
1: มันจะกลายเป็นพลังที่ใหญ่ขึ้นเราเห็นเลยนะคะนักท่องเที่ยวที่เป็นคู่สามีภรรยาจากสวิตเซอร์แลนด์ขับรถฮาร์เลย์มาจากเชียงใหม่เพื่อที่จะมาดู UFO Festival ที่เขื่อนขุนด่านประการชนแล้วคนชุมชนรอบด้านเนี่ยก็แฮปปี้อันนี้คือแค่เป็นตัวอย่างกิมมิกแต่มันมีอีกหลายๆอย่างที่เราคิดว่าอะไรที่โลกตอนนี้เราคิดนอกกรอบไปเลยเราบอกว่าตอนนี้คนโสดเยอะมากนะพี่ดูเส้นทางคนโสด
0: เราเปิ
1: ด
0: เนี่ยเหรอ
1: ใช่เราเปิดเส้นทางคนโสดแต่เผอิญว่าตอนนั้นเส้นทางยังไม่ทันเปิดเลยเจอโควิดคนโสดก็บอกว่าตอนนั้นกำลังจะไปที่ลพบุรีที่อะไรนะรถไฟอ่ะรถไฟเขื่อนป่าสักชลสิทธิ
0: ์
1: ที่ลพบุรีกลายเป็นว่าก็โควิดมาซะก่อนก็ตกขบวนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมีการนำเส้นทางคนโสดมาอีกค่ะ
0: เหล่านี้คือความหลงไหล
1: ใช่นี่คือความหลงไหลคนโสดไม่ได้หมายความว่าจะต้องเจอกันแล้วได้แต่งงานกันแต่คนโสดที่ชอบแบบโซโล่ท่องเที่ยวแต่อยากที่จะมารู้จักเพื่อน
0: ๆ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็มีสังคมที่เป็นสังคมแบบโซโล่ก็ได้อันนี้มันคือเวของการครีเอทของการที่ทำให้คนมีความสุขในมิติต่างๆคติที่ผู้ว่าเนี่ยได้สอนน้องๆรุ่นใหม่นะคะว่าตอนนี้เราต้องมองให้กว้างเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีเรามีดิจิทัลในการที่จะขยายม่านตาเราให้เห็นได้ทั่วโลกพร้อมๆกับคนอื่นมองให้กว้างแล้วเราจะเห็นเดินให้ยาวเมื่อเรามองให้กว้างแล้วเนี่ยเราเดินให้ยาวเดินเข้าไปหาเขาเลยสิ่งที่มันจะทำให้เราเดินให้ยาวเนี่ยแปลว่าเราพอเรายิ่งเดินยาวเราจะได้พันธมิตรที่เป็น360องศาเราบอกแล้วนะคะผู้ว่าเคยพูดแล้วนะคะว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยขอให้เป็นเรื่องเดียวกันเพราะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะช่วยเราได้สาวให้ลึกพอเราเดินให้ยาวแล้วอ่ะเราสาวให้ลึกเราคุยกับเขาแบบให้ถึงพริกถึงขิงแล้วเราจะรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราได้จากเขาเนี่ยมันมีคุณค่าถ้ามันไม่มีคุณค่าในวันนี้มันก็ตอบโจทย์เราได้ในวันหน้าถ้าเราจะทำงานในสายนี้นะคะก็อยากจะฝากไว้น้องๆทุกคนค่ะมองให้กว้างเดินให้ยาวสาวให้ลึกค่ะ
0: นี่คือเรื่องราวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ไม่ว่าจะผ่านการเวลาไปขนาดไหน องค์กรนี้ก็ยังพยายามทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางของคนทั้งโลกเสมอขอบคุณคุณถาปณีมากๆครับแล้วก็ขอให้สนุกกับงานต่อไปและเป็นแรงบันดาลใจต่อไปนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: จอใจหมดเวลาครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: กหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: พรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะต้องรีบแก้เกมว่าถ้าผ่านศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจปัญหาที่สังคมไทยนะครับค้างคาใจมาก
2: ๆ
1: อย่างเช่นเรื่องการโกงข้อสอบจะต้องดำเนินการให้เป็นรูปธรรมทุนเทาทั้งหลายจะต้องจับกุมดำเนินคดีซึ่งเรื่องนี้ถ้าไม่สั่งฟ้องเลยมันจะสร้างแรงกดดันและทำให้อุณหภูมิทางการเมืองเนี่ยครับสูงขึ้น
3: เปิดคัมภีร์แบรนด์จีน Made in China ที่ครองตลาดโลก
4: บ้านเราเนี่ยเวลาเราสั่งกาแฟไม่ใส่น้ำแข็งเนี่ยกาแฟมันจะลดเหลือครึ่งแก้วแต่ของจีนเราสามารถเลือกไม่ใส่น้ำแข็งได้มันก็ยังเต็มแก้วอยู
3: ่การยอมรับของคนในโลกจีนเขาทำอย่างไร
4: แมวไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามจับหนูให้ได้ก็พอมันมีแบรนด์หนึ่งที่ผมเชื่อว่านะที่บ้านเฮียก็ต้องมี
3: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้ 11:00 น.ทางช่อง9กด30
5: เดซีนอนทีวีสัปดาห์นี้ขอพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับพิธีมหาพุทธาภิเษกพายันมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกที่บมจ.อสมท.ได้จัดสร้างขึ้นพร้อมโอกาสสุดพิเศษพูดคุยถึงที่มาของการสร้างพายันจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารก่อนพาไปชมพิธีมหาพุทธาภิเษกณพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเดซีนอนทีวีพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
6: ผมอยู่ในอุโมงค์ความร้อนเขาบอกว่า800ถึง 1,200 องศาเซลเซียสครับดินเหนียวแดงเนี่ยนะ
7: ใช่ค่ะผมได้ยินเฉพาะที่นี่ที่เดียวการลำเลียงออกเนี่ยหาดูได้ยากกว่าที่แบบสุ่มไฟนะ
6: แข่งกับเวลา
7: ใช่
6: แข่งกับความร้อน
7: ใช่
8: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 น.ทางช่อง9กด30
9: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเบื้องหลังความไวของเทพบิลนักกรีฑาไทยผู้สร้างสถิติวิ่งเป็นอันดับ3ของเอเชีย
10: Many people think that Bill has a slow start. That's the problem. Well, believe it or not, the first thing I have to do is slow him down.
9: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: กลิ่นหอมมาตั้งแต่ยังไม่ทันกัดเลยค่ะกับไส้กรอกอีสานเลเวอร์นะคะกรอกนอกฉ่ำในแกล้มกับขิงดองและพริกสดที่มาในเซตค่ะอร่อยจนหยุดไม่อยู่ค่ะ
13: คู่เคล้าวัตถุดิบสดใหม่นะครับหมักตามเวลาอย่างเหมาะสมมีทั้งสูตรไม่เปรี้ยวและแบบเปรี้ยวแบบผู้ดีครับ
12: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับ
12: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้เรามาเอาใจสายแซ่บใครที่ชอบ

0: อกอีสาน
1: ครับผม
0: วันนี้ค่ะมาแล้วกับไส้กรอกอีสานเลิฟเวอร์นั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่าเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณว่าน้ำค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: น่ากินมากค่ะมาพูดถึงว่าวันนี้เนี่ยความพิเศษของไส้กรอกอีสานของเราเป็นยังไงบ้างคะ
2: โอ้ยไส้กรอกอีสานของว่านะคะจะเป็นสูตรแบบเปรี้ยวแบบผู้ดีค่ะ
3: ยังไงอะเปรี้ยวผู้ดี
2: เปรี้ยวผู้ดีก็คือว่าปกติไส้กรอกอีสานเราเป็นอาหารอีสานใช่ไหมคะ
1: ค่
2: ะเราก็จะใช้เอาข้าวเหนียวมาหมักกับเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยปรุงรสใช่ไหมแต่ว่าในคอนเซ็ปต์ของเรารู้สึกว่าทำยังไงให้เรามีความเป็นผู้ดีเราก็ต้องใช้ข้าวหอมมะลิแท้ลองหมักลองทำดูวิค่ะอร่อยมันจะ
3: อร่อยเหมือนกันใช่ไหม
2: เปรี้ยวแบบแตะไปลิ้นเปรี้ยวแบบมีจริตจักร้านิดนึงกำลังงามก็รู้สึกว่าเอาอันนี้แหละมาเป็นคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เราน
0: ี
3: ่นี่ก็บอกว่าเรื่องของข้าวสดคือผมเองผมเป็นอีสานนะทุกคนแล้วต้องบอกว่าบางทีบางอันเนี่ยกินแล้วมันเปรี้ยวนำจนเกินไปรสชาติความเป็นหมูอ่ะมันค่อนข้างแบบ
0: หมูน้อยข้าวเหนียวนำนะ
3: น้ำมันเยอะที่มันรู้สึกว่ากินปั๊บเดียวได
0: ้
3: มันเลี่ยนนะครับอันนี้สามารถกินได้เรื่อยๆเลยเพราะเขาใช้ข้าวสวยเนาะเป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนทานได้ง่ายมากๆแล้ววันนี้เรื่องของโปรโมชั่นนะครับวันนี้ช็อปมาเนียของเรานะฮะหลายๆคนดูอยู่นะครับซื้อไป
0: แน่นอนค
3: ่
0: ะ
3: วันนี้นะฮะไส้กรอกอีสานเลิฟเวอร์นะของเราโปรนี้ช็อปมาเนียของเราจัดให้นะครับวันนี้มาแบบเป็นสูตรเปรี้ยวเนาะให้ทั้งหมดทั้งด้านของ3ถุงและแบบไม่เปรี้ยวอีก3ถุงขนาด500กรัมทั้งหมดนี้6ถุงนะครับที่คุณจะได้ไปในราคา 1,200 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียวนะ899นะครับ899บาทครับโทรด่วนที่02-14-3330นะครับหรือออนไลน์เข้ามาที่อาซายช็อปมาเนีย
0: คุณว่าน้ำค่ะมาพูดถึงวัตถุดิบที่เรานำมาใช้กันหน่อยค่ะ
3: ครับ
0: นอกเหนือจากที่ใช้ข้าวหอมมะลิแล้วด้านในเราเป็นอะไรอีกนะคะ
2: ก็จะเป็นเนื้อหมูแบบแน่นๆค่ะที่สำคัญเราจะมีแบบกระเทียมเป็นกรีบๆ
3: ขอดูหน่อยได้ไหมคะ
2: คือแบบหอยย่างนะคะอย่าใช้มือ
0: คุณว่าน้ำบีนะคะ
3: กินกันเองเลยนะ
2: ทุกคนเห็นก็คือปกติเราจกข้าวเหนียวเราก็ตั้งก้อนกินอะไรอย่างกันอยู่แล้ว
3: จกๆกินเลิศ
0: อุ้ยดูดิดูดิดูดิเนื้อหมูเยอะมาก
3: อย่าง
0: น
3: ี้เลยเพราะปกติอะเคยกินแบบที่ไม่อันนั้นตรงเราเปิดมาแหละเราเจอแต่พวกข้าวเป็นแต่พวกมันแต่อันนี้เนื้อหมูนำนะครับทุกคน
0: เนื้อหมูเยอะมาก
3: ใช่
2: แบบหนังกรอบแบบกรอบกรุบแบบหนัง
0: อ
2: ่อนเราใช้ไส้หนังแท้
3: ครับผม
0: เพราะว่าโดยปกติเนี่ยทุกคนขาณปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่อะเราจะมักเจอเป็นไส้เทียมเอามาใช้ทำเป็นไส้กรอกอีสานแต่ว่าสำหรับแบรนด์นี้นะกับไส้กรอกอีสานเลิฟเวอร์นะคะเขาใช้ไส้หมูแท้ในการมาทำตัวที่เป็นไส้กรอกด้านนอก
3: ครับแล้วผมชอบตรงที่ใช้ข้าวหอมมะลิจริงๆแล้วนี่คือผมยังไม่เคยกินนะเดี๋ยวอาจจะต้องลองแล้วว่ามันแตกต่างจากข้าวเหนียวยังไงเพราะอย่างที่บอกว่าเราเป็นไส้กรอกอีสานแบบผู้ดีนะครับกินแบบง่ายๆเป็นเปรี้ยวแบบผู้ดีอันนี้ขอลองหน่อยได้ไหมฮะ
2: ได้
0: เดี๋ยวนะเรามีกี่รสชาติยังไงนะคะ
2: มีสูตรเปรี้ยวไม่เปรี้ยว
3: ไม่เปรี้ยวขอลองแบบ
2: ไหน
3: ขอลองแบบเปรี้ยวได้ไหมครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเลยแล้วกันนะใช้มือเลยนะทุกคนนะนี่นะนะครับนี่ฮะนี่นะครับไส้นะครับดูนะครับดูนะครับขออนุญาตเลยนะครับ
0: แล้วย้ำนะทุกคนค่ะว่าความอร่อยนี้นะไม่ใช้วัตถุกันเสียเพราะฉะนั้นน่ะใครที่บอกว่าอยากจะได้แบบของอร่อยตัวนี้นะคะไม่ใส่วัตถุกันเสียเนาะแล้วก็สามารถเก็บเอาไว้ในช่องฟีดได้นานถึง1ปีเต็มนะคะนี่แบบนี้เลยนะมาเป็นแพ็คแบบนี้สูญญากาศมาอย่างดีนะคะย้ำนะสำหรับใครที่บอกว่าหุยเป็นแบบสายชอบรสเปรี้ยวแต่ว่าอย่างที่คุณว่าน้ำบอกค่ะว่าสูตรของเราอะเปรี้ยวผู้ดีแต่ว่าถ้าอยากให้เปรี้ยวมากกว่านั้นนำกว่านั้นต้องเอาไว้นอกตู้เย็นนานขนาดไหนคะ
2: อีกเพิ่มอีกสัก1คืน
3: อ๋ออันนี้คือทริคในการทำให้เปรี้ยวขึ้น
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: กับไส้กรอกอีสานเลิฟเวอร์นะคะวันนี้จัดไปนะคะกับสูตรเปรี้ยว3ถุงแล้วก็แบบไม่เปรี้ยวอีก3ถุงรวมแล้วเป็น6ถุงค่ะในราคาเพียงแค่899บาทเท่านั้นนะคะ

เทศมุ่งหน้าสู่ทะเลญี่ปุ่นเป็นจำนวนหลายลูกขีปนาวุธดังกล่าวถูกยิงออกจากพื้นที่เมืองวอนซานเคลื่อนตัวไปด้วยระยะทางประมาณ250กิโลเมตรการยิงขีปนาวุธเกิดขึ้นเพียง1วันหลังญี่ปุ่นสหรัฐและเกาหลีใต้เพิ่งเสร็จสิ้นการซ้อมรบร่วม3ฝ่ายกองทัพเกาหลีใต้ยังคงรักษาระดับความพร้อมและเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดสำหรับการยั่วยุเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งแบ่งปันข้อมูลร่วมกับญี่ปุ่นและสหรัฐยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันในดีอาร์คองโกพุ่งทะลุ 7,000 คนแล้วโดยมีผู้เสียชีวิตเกือบ 3,400 คนขณะที่มีผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 1,671 คนการแพร่ระบาดครั้งนี้ลุกลามไปยัง62เขตสุขภาพใน7จังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งคิวูเหนือและคิวูใต้โดยซุดอุบองกีเป็นจังหวัดล่าสุดที่ได้รับผลกระทบหลังจากมีการยืนยันพบผู้ป่วย1คนเป็นชายหนุ่มวัย23ปีมีประวัติเดินทางมาจากจังหวัดคิวูใต้และเสียชีวิตลงแล้วดีอาร์คองโกพบการระบาดของอีโบลาเมื่อวันที่15พฤษภาคมและกลายเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดและรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของดีอาร์คองโกประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางถึงกรุงนิวเดลีของอินเดียแล้วในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศบริกส์และหารือกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีการเยือนครั้งนี้เป็นการเดินทางเยือนอินเดียครั้งแรกในรอบ7ปีของผู้นำจีนและเกิดขึ้นในขณะที่เพื่อนบ้านทั้งสองประเทศกำลังค่อยๆฟื้นความสัมพันธ์ที่เสียหายอย่างหนักหลังการปะทะกันทางทหารตามแนวชายแดนเทือกเขาฮิมาลัยเมื่อปี2563กระทรวงการต่างประเทศของจีนแถลงว่าจีนมีความตั้งใจจริงที่จะทำงานร่วมกับอินเดียและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและเพื่อนกันรวมถึงเป็นพันธมิตรที่สนับสนุนซึ่งกันและกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุในบทสัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ช่อง Fox News ที่ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ว่าจะไม่คัดค้านหากผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนจะสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ในสหรัฐแม้จะเผชิญกระแสคัดค้านอย่างกว้างขวางจากบรรดาสมาชิกรัฐสภาและค่ายรถยนต์ของสหรัฐแต่เขาไม่ต้องการให้ค่ายรถยนต์จีนเข้าไปผลิตรถยนต์ในเม็กซิโกแล้วส่งเข้ามาขายในสหรัฐส่วนที่เอลิซาสกอตกินสวรัฐมิชิแกนระบุว่ามีข่าวลือว่าทรัมป์มีแผนขายรถจีนในสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่ใหญ่กว่าที่ทรัมป์กำลังจัดทำอยู่และจะเป็นความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์แต่ทรัมป์ระบุเป็นข่าวปลอมเพราะเขาเป็นคนที่สกัดกั้นไม่ให้รถยนต์จีนเข้ามาในสหรัฐมาโดยตลอด

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: พรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะต้องรีบแก้เกมว่าถ้าผ่านศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจปัญหาที่สังคมไทยนะครับค้างคาใจมาก
3: ๆ
2: อย่างเช่นเรื่องการโกงข้อสอบจะต้องดำเนินการให้เป็นรูปธรรมทุนเทาทั้งหลายจะต้องจับกุมดำเนินคดีซึ่งเรื่องนี้ถ้าไม่สั่งฟ้องเลยมันจะสร้างแรงกดดันและทำให้อุณหภูมิทางการเมืองเนี่ยกลับสูงขึ้น
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคมในข่าวครับคมทุกประเด็นร้อนคมทุกมุมมองกับคมในข่าววันนี้พบกับผมณรงค์จันทร์ทองครับแม้สัปดาห์นี้คุณผู้ชมครับขอพูดถึงเรื่องการเมืองหน่อยครับเพราะว่าช่วงตั้งแต่กันยายนเป็นต้นไปต้องบอกว่าการเมืองนี่เข้มข้นขึ้นทุกลำดับนะครับเพราะอะไรฮะวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะเป็นคิวของกกต.ครับจะชี้ชัดเลยครับว่าหัวสว229เนี่ยที่เอามาโชว์กันในสภาเนี่ยจะไปทิศทางไหนปลายเดือนครับ28กันยายนศาลรัฐธรรมนูญจะชี้ขาดเรื่องของบัตรเลือกตั้งแล้วก็สิ้นเดือนกันยายนนะฮะผ่านไปอีก2วันฮะก็คาดว่าฝ่ายค้าน6พรรคที่เขาประชุมกันแล้วก็มีมติแล้วนะครับว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนก็น่าจะยื่นเป็นรายบุคคลไม่ใช่ทั้งคณะหรอกครับเขาจดบัญชีไว้2รายชื่อฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคุณชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคและระบอบน้ำเงินฮะประเด็นนี้แหละครับคุณผู้ชมครับจะทั้งจะสร้างเสถียรภาพรัฐบาลให้ยังมั่นคงอยู่หรือไม่อย่างไรวันนี้คุยกันครับเราคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.โอรันทินบางเตียวครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: โอ้โหต้องถามอาจารย์เลยฮะการบ้านการเมืองหลังจากนี้ไปเขาบอกมันจะเข้มข้นขึ้นเป็นลำดับนะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยโดนทุบโดนนวดมาอย่างต่อเนื่องเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยนะฮะก่อนจะกกต.จะชี้ขาดเรื่องของสว.เนี่ยเขาจะเดินกัน10กิโลรณรงค์กันก่อนเลยว่ากกต.จะต้องส่ง229ให้ศาลฎีกามันจะกระทบเสถียรภาพรัฐบาลมากน้อยขนาดไหนครับ
4: เสถียรภาพรัฐบาลโดยจำนวนเสียงของรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าไม่กระทบ
3: ครับ
4: แต่ความว่าไม่กระทบไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะนิ่งเฉยนะครับในบรรดาพรร
3: ค
4: ร่วมเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจกันนะครับให้ชัดเจนเพราะว่าสิ่งสำคัญที่รัฐบาลต้องเผชิญหน้าก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
3: ครับ
4: พอเวลาพูดถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่แน่นอนมันเป็นกระบวนการกลไกการตรวจสอบ
3: ครับ
4: นะครับของฝ่ายค้านที่มีต่อรัฐบาล
3: ครับ
4: ทำได้ทั้งที่นะครับลงมติและไม่ลงมติหรือนะครับไม่ลงมติขึ้นอยู่กับฝ่ายค้านจะเลือกช่องทางไหน
3: ครับ
4: แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับสุดท้ายก็ตัดสินใจกันอยู่ที่ว่านะครับรัฐบาลเนี่ยจะยกมือสนับสนุนพรรคร่วมด้วยกันหรือไม
3: ่
4: นี่คือโจทย์ใหญ่นะครับว่าถ้าสามารถพูดคุยเจรจาตกลงกันหรือว่าไก่เกลี่ยผลประโยชน์ตำแหน่งแห่งที
3: ่
4: ลงตัวครับรัฐบาลก็ไปต่อได้คือรัฐบาลต้องยอมรับว่ามีแรงกดดันเยอะทั้งที่เป็นแรงกดดันมาจากปัญหานะครับในรัฐบาลปัญหาจากการติดตามตรวจสอบของฝ่ายค้านนะครับประเด็นทางสังคมนะครับที่เฝ้าติดตามถึงผลการบริหารงานของรัฐบาลในเรื่องต่างๆนะครับที่มันถูกตั้งคำถามมาเยอะแรงกดดันที่มีต่อกกต.และบวกกับการเคลื่อนไหวของภาคสังคมที่เริ่มก่อตัวขึ้นของกลุ่มนะครับผู้ชุมนุมเท่ากับรัฐบาลเนี่ยเจอศึกรอบด้านแต่ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าตัวรัฐบาลเนี่ยยังสามารถมีโอกาสที่จะประคับประคองมีความสามารถที่จะรักษาเสถียรภาพได้แต่นะครับผ่านวิกฤตนี้ไปไม่ได้หมายความรัฐบาลจะหยุดนิ่งแค่เสถียรภาพจากส.ส.ในมือนะต้องทำงานหนักมากยิ่งขึ้น
3: ถ้าจะอภิปรายไม่ว่างใจอ่ะอาจารย์ครับมันต้องมีองค์ประกอบที่ฝ่ายค้านเขาชี้ชัดแล้วว่าเห็นละการบริหารงานผิดพลาดนะฮะภาวะผู้นำไม่มีหรือมีปัญหาทุจริตคอร์
4: ร
3: ัปชัน5เดือนกว่าที่ผ่านมาเห็นอะไรบ้างไหมครับ
4: มันเห็นครับเนี่ยบอกว่าคือบางครั้งนะในทางการเมืองอ่ะสิ่งที่ประชาชนเห็นสิ่งที่สังคมเห็นอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันที่กับการที่ส.ส.รัฐบาลเห็นและเข้าใจ
3: ครับ
4: ประชาชนอาจจะเห็นอย่างหนึ่ง
3: ครับ
4: สุดท้ายขึ้นอยู่กับการยกมือว่าจะยกมือยังไง
3: ครับ
4: แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับม
3: ัน
4: ก็สร้างแรงกดดันนะครับกับท่านนายกนะครับกับรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งนะครับคุณชัชนกใช่ไหมครับ ที่มีถูกเปิดชื่อมา
3: ครับ
4: ซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นยุทธศาสตร์ ของพรรคฝ่ายค้านที่เขาล็อกเป้าแน่นอนการล็อกเป้าท่านนายกนะครับก็คือล็อกเป้ามท.1กับท่านนายกในกรณีเรื่องนะครับความรับผิดชอบโดยรวมทั้งหมดนะครับเรื่องหัวสว.แล้วก็เรื่องการโกงข้อสอบที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือคุณชัยชนกเนี่ยผมคิดว่าเขานอกจากเขาเห็นว่าคุณชัยชนกเนี่ยที่ผ่านมาเวลาการบริหารงานหลายๆอย่างก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะ
3: ครับ
4: คุณชัยชนกเป็นคนรุ่นใหม่มีความรู้ความสามารถนะครับอยู่พอสมควร
3: ครับ
4: แต่คุณชัยชนกมีปัญหาเรื่องคอนเซ็ป

0: ชั่วไหลหรือการสรุปในการสื่อสารท่านพูดภาษาอังกฤษเก่งนี่ไม่ปฏิเสธแต่เวลาการสื่อสารเป็นภาษาไทยเนี่ยเราจะเห็นว่านี่คือจุดอ่
1: อ
0: นจุดอ่อนเนี่ยครับสำคัญมากรู้ฝ่ายค้านรู้ว่าเสียงในมือยังไงก็แพ้แต่ภาพที่ออกมาถ้าเราจำได้ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณชัยชนกโดนโจมตีเยอะมากในการชี้แจงบางประเด็นในสภาสิ่งนี้คือสิ่งที่ฝ่ายค้านต้องการ
1: ครับเป็นจุดอ่อน
0: ครับแล้วก็ประการต่อมาคุณชัยชนกนะครับมีอีก2สถานะ
1: ครับ
0: ด้านหนึ่งก็คือเลขาธิการพรรค
1: ครับ
0: อีกสถานะก็คือลูกชายของคุณเนวิน
1: เป็นหัวใจของคุณครูเขาเลย
0: ครับซึ่งเหมือนกับจริงๆเขาอยากจะถ้าอภิปรายได้เขาอยากอภิปรายคุณอนุทินกับคุณเนวิน
1: ครับ
0: แต่อภิปรายคุณเนวินไม่ได้
1: งั้นฝากลูกไปแล้วกัน
0: ครับอภิปรายฝ่ายลูกและให้ไปกระทบกับบรรดารัฐมนตรีลูกเทพถ้าเกิดว่าคุณชัยชนกตอบไม่ได
1: ้
0: ประเด็นที่ฝ่ายค้านเขายกมาเนี่ยแรงกดดันในการปรับครม.ในกลุ่มลูกเทพจะสูงมากโดยเฉพาะคุณชัยชนกคำถามก็คือถ้าลูกเทพคนอื่นโดนปรับแล้วคุณชัยชนกไม่โดนปรับเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อนะครับสถานะรัฐบาลทันทีเพราะว่าทำไมเลือกปฏิบัตินี่คือสิ่งที่ฝ่ายค้านเขามองในเชิงยุทธศาสตร์คือเขารู้ครับว่าเสียงในมือยังไงก็แพ้แต่มันหวังผลภาพลักษณ์ความขัดแย้งความแตกแยกและส่งผลต่อไปสู่การเลือกตั้งครั้งหน้า
1: โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมครับกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยนะฮะคืออภิปรายเชิงยุทธศาสตร์นะครับจะสร้างความแตกแยกสนิมต้องเกิดขึ้นจากเนื้อในพักกันครู่เดียวฮะคำว่าเนื้อในเนี่ยพักร่วมรัฐบาลเพื่อไทยเหมือนจะไม่โดนอภิปรายเลยครับเอ๊ะตรงนี้คือสนิมด้วยหรือเปล่าที่จะบั่นทอนเสถียรภาพของภูมิใจไทยพักครู่เดียวเดี๋ยวคุยกันต่อครับ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: แล้ววันนี้เมนูที่ผมนำมาฝากเริ่มจากการนำสปาเกตตี้โฮลวีทมาผัดกับพริกกระเทียมเสิร์ฟกับแซลมอนที่จี่มาหอมๆเราจะมาเปลี่ยนดอกกระหล่ำธรรมดาให้น่ากินยิ่งขึ้นด้วยเทคนิคของการกราแตนครับต่อด้วยขนมปังวินเซอร์เนื้อนุ่มที่เพิ่มความพิเศษด้วยไส้วิปบัตเตอร์ครีมและปิดท้ายด้วยการนำแรงบันดาลใจจากทีรามิสุให้กลายเป็นคุกกี้ชิ้นใหญ่พบกันในผลพัฒน์นักปรุงโฮมคุกแชปเตอร์17สัปดาห์นี้นะครับ
2: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
3: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
4: ่ช่วงที่2ของคมเด็กข่าวครับคุยกันต่อครับประเด็นการเมืองนะครับเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ย2รายชื่อนะฮะแต่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์โอฬารบอกแล้วนะครับว่าจุดอ่อนที่ต้องกำจัดนะฮะคุณชัยชนกครับเจาะได้ง่ายแล้วจะสร้างผลกระเทือนต่อรัฐบาลได้ง่ายนะครับและสนิมเกิดจากเนื้อในแล้วเพื่อไทยไม่โดนเนี่ยจะยกมือแบบเต็มใจ 100% หรือไม่หรือมันจะมีนัยยะอะไรให้เพื่อไทยต้องตัดสินใจกับการอภิปรายครั้งนี้อาจารย์ครับ
5: ผมว่าจริงๆพรรคเพื่อไทยก็เป็นอีกพรรคหนึ่งนะที่ไม่อยากให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจถามว่าทำไมก็คืออภิปรายได้นะครับแต่ปรากฏว่าพรรคฝ่ายค้านเขาก็จองกฐินอยู่2กรณีก็คือที่ดินเขากระโดงกับหัวสว.เราอย่าลืมว่านะครับ2กรณีถูกเปิดและถูกบทขยี้อย่างหนัก
4: โอ้โหก็รัฐบาลชุดที่แล้วที่เพื่อไทยคุมบังเหียนอยู่เนี่ยสุดริ่มที่ประตูก็คือเรื่องของหัวสวกับเขากระโดงนี่แหละ

0: ปรากฏว่าบรรดาแฟนคลับบรรดากองเชียร์เพื่อไทยก็สนับสนุนเต็มที
1: ่
0: ให้รัฐบาลเพื่อไทยเวลานั้นจัดการเรื่องนี
1: ้ครับ
0: ก็มีคะแนนนิยมสูงมีการตอบรับสูงนะครับแกนนำพรรคเวลานั้นก็ขับเคลื่อนเต็มที่ทั้ง2กรณีถึงแม้กระทั่งผลักพรรคภูมิใจไทยออกจากการเป็นพรรคร่วมถ้ายังจำกันได
1: ้ครับ
0: อันนี้ครับมันเลยกลายเป็นต้นทุนมากถ้าเกิดว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลแม้ว่าแกนนำจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่มันสิ้นสุดนะครับภารกิจของพรรคเพื่อไทยไปแล้ว
1: ครับ
0: แต่พรรคเพื่อไทยยังเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล
1: ครับ
0: แน่นอนว่าเวลาลงมติเนี่ยมันก็ต้องลงไปในนามของความเป็นพรรคร่วมเพื่อไทยจะมีแรงกดดันกับการลงมติสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยกับกรณีนี้ค่อนข้างมาก
1: ครับ
0: เพราะรู้ดีว่าในทางการเมืองเพื่อรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลเพื่อรักษาโอกาสในการทำหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินและการสร้างคะแนนนิยมระยะยาวแต่จะต้องเสียต้นทุนความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพรรคเพื่อไทยในกรณีนี้ว่าทำไมไม่คงเส้นคงวาก่อนหน้านี้นะครับก็มีนะครับความคิดเห็นอย่างหนึ่งมีการบดขยี้มีการติดตามตรวจสอบคือพูดง่ายๆอย่างเช่นกรณีเรื่องอนุกรรมการชุดที่26ของกกต.เนี่ยก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง DSI นะครับกับกกต.ที่อยู่ในรัฐบาลของคุณนะครับแพทองธารณเวลานั้น
1: อ
0: ันนี้มันก็เลยทำให้เพื่อไทยก็กลากกระอ่วนแน่นอนพอเป็นแบบนี้ปั๊บผมคิดว่าถ้าเพื่อไทยมีความจำเป็นที่ต้องลงมตินะครับให้กับรัฐบาลเนี่ยการต่อรองเกิดขึ้นแน่นอนเพราะเขาต้องรู้สึกว่าในเมื่อเขาต้องสูญเสียความศรัทธาไปบางอย่างก็ต้องได้คืนมาเพื่อที่จะอาศัยตำแหน่งหรือว่าการปรับครม.เพื่อโอกาสในการสะสมคะแนนนิยมเพราะก็มองยาวๆแล้วครับว่าถ้ามันมีการเลือกตั้งนะครับครั้งหน้าภายใต้โครงสร้างอำนาจการเมืองแบบนี้เครือข่ายชนชั้นนำจะไม่มีตัวเลือ กถ้าพรรคภูมิใจไทยไม่สามารถตีตื้นสะสมคะแนนนิยมแก้ปัญหาต่างๆได้เนี่ยตัวเลือกเดียวที่ชนชั้นนำมีก็คือพรรคเพื่อไทย
1: โอ้อาจารย์เชนเก็บคะแนนนิยมอยู่เต็มกระเป๋าเลยฮะตั้งแต่น้ำท่วมที่เมืองน่านแล้วก็ล่าสุดเนี่ย20กว่าปีที่มีใครแก้ได้เลยศึก2สถาบันอาจารย์เชนประชุมครั้งเดียวเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลยฮะอันนี้ก็คือจุดแข็งที่เขาบอกว่าถ้าจะพลิกเกมเพื่อไทยจะนำมาก็คือตรงนี้เลย
0: ใช่ครับแต่จะไม่ใช่เวลานี
1: ้
0: ต
1: ้
0: องสะสมความเชื่อมั่นมากกว่านี้คือด้านหนึ่งต้องยอมรับว่าคุณลุงของคุณอาจารย์ยศชนันเนี่ยต้องหลบฉากถอยลดบทบาทให้ได้มากที่สุด
1: โอ้เป็นบทพระรองที่เล่นได้นิดเนียนแนบเนียนมากเลยครับ
0: คุณแม่ของอาจารย์เชน
1: ครับ
0: นะครับก็ต้องเข้าวัดทำบุญปล่อยให้ลูกนะครับได้แสดงบทบาททางการเมืองเต็มที
1: ่ครับ
0: นะครับในทางการเมืองแล้วก็บรรดาแกนนำพรรคก็ต้องทำงานในเชิงนะครับการสะสมคะแนนนิยมซึ่งอันเนี้ยผมก็คิดว่าถ้าประเมินสถานการณ์ระยะยาวเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ยังจะต้องสนับสนุนนะครับพรรคภูมิใจไทยโดยไม่มีข้อแม
1: ้งั้นก็แสดงว่ากรณีที่เขียวโดยผู้กองธรรมนัสทอดสะพานมาว่าพร้อมร่วมรัฐบาลเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญสิครับอาจารย์ฮะแสดงว่าภูมิใจไทยเองก็ต้องเตรียมเสาค้ำจะต้องเตรียมอะไรบางอย่างเพื่อที่จะมาคานกับสีแดงเหรอ
0: ใช่ครับเพราะผมก็ประเมินนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันมีแรงกดดันกับพรรคเพื่อไทยเยอะ
1: ๆครับ
0: พรรคเพื่อไทยต่อรองเยอะๆแล้วพรรคภูมิใจไทยไม่สามารถที่จะนะครับทำตามข้อเสนอได้โอกาสจึงเป็นของพรรคเขียวคืออย่าลืมนะผมคิดว่าคนที่ติดตามการเมืองเนี่ยนะครับถ้ามองการเมืองระยะยาวเนี่ยโอกาสนะครับจากผลงานของพรรคเพื่อไทยจากนะครับบทบาทภาพลักษณ์ของอาจารย์ยศชนันเนี่ยเขาสะสมคะแนนนิยมมาเรื่อยๆการรักษาทรงแบบนี้เพื่อไปสู่การเลือกตั้งอ่ะมันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเขาในการกลับขึ้นมาครองอำนาจในประเทศแต่ถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บพ
1: รร
0: คภูมิใจไทยก็ต้องยังไงต้องทำให้พ
1: ร
0: รคเพื่อไทยเนี่ยอยู่ในภาวะที่เขาคุมสภาพได้แม้ว่ามีคะแนนนิยมที่ดีขึ้นตามลำดับ ที่เช่นถ้าเกิดว่าพ
1: ร
0: รคเพื่อไทยต่อรองเยอะก็อาจจะใช้วิธีการดิวบางอย่างกับบางกลุ่มในพ
1: ร
0: รคเพื่อไทยก็คือสำหรับผมนะพ
1: ร
0: รคเพื่อไทยมันมีหลายกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ต้องอาศัยบารมีต้นทุนของ
1: นายใหญ
0: ่คนนายใหญ่ถูกต้องครับคนเหล่านี้ต้องพึ่งพาพึ่งพิงนะครับคุณทักษิณ
1: ครับ
0: นะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งเขามีความเป็นตระกูลการเมืองความเป็นบ้านใหญ่มีทรัพยากรมีกลุ่มทุนคนเหล่านี้ไม่ต้องพึ่งพาพึ่งพิง
1: คือกลุ่มที่พร้อมจะเทไปให้รัฐบาลทุกรัฐบาลที
0: ่
1: จะจัดตั้งขึ้นผมพร้อมจะไหลไปอยู
0: ่
1: คือกลุ่มเหล่านี้ที่อยู่ในเพื่อไทยเหรอครับ
0: ผมมองอย่างนี้ครับก็คือถ้าเป็นแบบนั้นปั๊บมันก็เป็นโอกาสของพรรคเขียวถ้าเกิดว่าในสถานการณ์ที่พ
1: ร
0: รคเพื่อไทยกำลังสะสมคะแนนนิยมเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ต้องทำให้พรรคเพื่อไท

0: ทยเกิดความระส่ำระสาย
1: ครับ
0: เกิดความระส่ำระสายปั๊บถ้าพรรคเพื่อไทยแยกได้เนี่ยมันจะสร้างความได้เปรียบกับพรรคภูมิใจไทยแล้วเอาพรรคนะครับพรรคเขียวเข้าไปรัฐบาลก็ยังพอประคับประคองไปได้อีก
1: ครับอันนี้น่าจับตาครับคุณผู้ชมครับนี่คือแนวโน้มนะฮะที่ภูมิใจไทยจะแก้เกมหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่นึงครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่ออันนี้เรามองมุมฝ่ายค้านกันบ้างครับจะเจาะฐานจะเจาะคะแนนเสียงจะเจาะเสถียรภาพรัฐบาลฝ่ายค้านต้องทำอย่างไรและฝ่ายค้านเองเขามีเสถียรภาพหรือเปล่าพักครู่เดียวครับ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้วันนี้เราทำกับข้าวกันเยอะหน่อยตั้งใจจะเรียนต้อนรับชาวหมู่กุมาวาที่มาเยือนลงมือได้เลยกินกันเยอะๆจะได้มีแรงไปสู้กับโชคชะตา
2: ผมให้ไปนั่นขนาดนี้ผมคิดว่าผมได้แค่แรงละ
3: กัลปพฤกษ์และหมู่กุมวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางช่อง9กด30
4: เปิดคัมภีร์แบรนด์จีน Made in China ที่ครองตลาดโลก
5: บ้านเราเนี่ยเวลาเราสั่งกาแฟไม่ใส่น้ำแข็งเนี่ยกาแฟมันจะลดเหลือครึ่งแก้วแต่ของจีนเราสามารถเลือกไม่ใส่น้ำแข็งได้มันก็ยังเต็มแก้วอยู
4: ่การยอมรับของคนในโลกจีนเขาทำอย่างไร
5: แมวไม่ว่าจะสีอะไรก็ตาม จับหนูให้ได้ก็พอมันมีแบรนด์หนึ่งที่ผมเชื่อว่านะที่บ้านเฮียก็ต้องมี
4: เรดทอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11:00 นทางช่อง9กด30
6: เราเห็นแล้วนะฮะเรื่องของอุณหภูมิการเมืองที่มันร้อนขึ้นครับคุณผู้ชมครับถามต่อฮะอาจารย์ครับเรื่องของฝ่ายค้านบ้างความน่าเชื่อถือเสถียรภาพของฝ่ายค้านอาจารย์มองยังไงฮะที่จะไปยื่นอภิปรายเขาเนี่ยแต่ละพรรคการเมืองของฝ่ายค้านที่เขารวมๆกันอยู่เนี่ยเอ้ายังกล้าทำเองก็บอกว่าผมมีใจ ผมเป็นเพื่อนกับคุณอนุทินถ้าชวนผมเนี่ยผมก็จะไม่ปฏิเสธเนี่ยยังมีเสถียรภาพอยู่ไหมครับฝ่ายค้านเนี่ยครับ
7: พรรคฝ่ายค้านนะครับมี3พรรคแต่ที่เราเห็นการทำบทบาทของพรรคฝ่ายค้านเต็มที่ก็คือพรรคประชาธิปัตย
6: ์
7: กับพรรคประชาชนก
6: ็
7: คือพรรคส้มกับพรรคฟ้าเอกภาพเสถียรภาพพรรคฝ่ายค้านยังไงก็ต้องเป็นมีเสถียรภาพนะครับด้วยเงื่อนไขของพรรคฝ่ายค้าน
6: เราคือฝ่ายค้าน
7: ครับคือฝ่ายค้าน
6: ครับ
7: ซึ่งประเด็นผมคิดว่าประเด็นในการที่ติดตามตรวจสอบเขาเนี่ยชุดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่เขาสามารถหล่อเลี้ยงความรู้สึกสังคมคู่ขนานกันไป
6: ครับ
7: ก็คือประเด็นที่ถูกหยิบยกมาเนี่ยมันเป็นประเด็นที่สังคมเห็นปัญหาร่วมด้วย ปัญหาการโกงข้อสอบนะครับปัญหาเรื่องกักตุนน้ำมันปัญหาเรื่องหัวสวป
6: ั
7: ญหาเรื่องที่ดินของกระโดงเนี่ย
6: ค
7: ือเรื่องนี้มันมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมของประชาชนอยู่ด้วยนะครับแต่การอภิปรายผมก็คิดว่าพรรคฝ่ายค้านเองก็คงจะทำเต็มที่นะทำเต็มที่แต่ก็มือในสภามันไม่พอ
6: แต่มือสภาไม่พอเนี่ยแม้ว่าจะแพ้ในเรื่องของการโหวตแต่ความชอบธรรมที่พี่น้องประชาชนเห็นการทำงานเห็นการทำหน้าที่และชี้จุดบกพร่องของรัฐบาลอันนี้จะเป็นความสำเร็จของฝ่ายค้านไหมครับ
7: ถ้ารัฐบาลไม่แก้ไขนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเวลารัฐบาลไหนที่ผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปแล้วไม่ปรับปรุงแก้ไขไม่แก้ปัญหานะครับในเชิงรูปธรรมให้ประชาชนได้เห็นไม่ปรับครม.เนี่ยไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันจะอยู่ในความรู้สึกของประชาชน
6: ครับ
7: แล้วมันจะไปตัดสินกับตอนเลือกตั้งพรรคภูมิใจไทยถึงแม้ว่าจะผ่านไปได้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าผ่านไปแล้วก็จะสามารถที่จะรักษาเสถียรภาพได้อย่างต่อเนื่องพรรคภูมิใจไทยมีความแตกต่างจากพรรคการเมืองอื่นๆนะครับโดยเฉพาะพรรคหลักๆก็คือไม่มีฐานมวลชนสนับสนุนที่ชัดเจน
6: ครับ
7: พรรคภูมิใจไทยเติบโตมาจากเครือข่ายการเมืองในพื้นที่ท้องถิ่นที่เราเรียกว่าเครือข่ายบ้านใหญ
6: ่
7: ครับแต่ก็ไม่มีฐานมวลช

0: ครับ
1: เขาไม่มีด้อมส้มเขาไม่มีพี่น้องเสื้อแดงเขาไม่มีกลุ่มคนที่นิยมแบบพรรคประชาธิปัตย์ที่มีฐานคะแนนนิยมชัดเจนเข้ามาจากภาวะการเมืองที่ปีกนรกนะครับเคว้งคว้างตอนนั้นก็คือไม่รู้ว่าจะหันไปเลือกใครภายใต้สถานการณ์เรื่องความขัดแย้งไทยกัมพูชามันก็เลยเกิดการเลือกตั้งในเชิงยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นนะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะต้องรีบแก้เกมว่าถ้าผ่านศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยประการที่หนึ่งคือปัญหาที่สังคมไทยนะครับค้างคาใจมาก
0: ๆ
1: อย่างเช่นเรื่องการโกงข้อสอ
0: บ
1: จะต้องดำเนินการให้เป็นรูปธรรมเรื่องบรรดานะครับทุนเทาทั้งหลายจะต้องจับกุมดำเนินคดีนำเสนอชี้แจงกับประชาชนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยอมรับว่าก็ทำเยอะต้องทำให้มันเห็นว่าเนี่ยรูปธรรมทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคเข
0: า
1: ก็คือเป็นการแก้เกมเพื่อที่จะสร้างนะครับคะแนนนิยมเพิ่มขึ้น
0: คะแนนนิยมเดิมชาตินิยมเนี่ยมันผ่านการเลือกตั้งไปแล้วแล้วปัญหาเรื่องของชายแดนมันคลี่คลายลงไปพอสมควรแล้ว
1: คือจริงๆเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่พรรคภูมิใจไทยจะใช้วิกฤตเป็นโอกาสได้นะเช่นเรื่องนะครับกรณีคนยิวคนอิสราเอลที่มีปัญหาคนจีนนะครับที่ไม่ใช่ทุกคนนะที่กลุ่มยิวกลุ่มสีเทาของประเทศมาอำนาจเหล่านี้ที่เข้ามาเนี่ยรัฐบาลถ้าแก้เรื่องนี้ได้มันจะไปตอบโจทย์มวลชนปีกอนุรักษ์ที่รู้สึกไม่พอใจนะครับรัฐบาลและเป็นผู้เลือกด้วยประการต่อมารัฐบาลเนี่ยนะครับแก้ปัญหาเรื่องนะครับศาสนาโดยเฉพาะในวงการพระเนี่ยซึ่งท่านนายกเนี่ยก็อาจจะเป็น
0: สายมูฮะ
1: เป็นสายมูเลยแล้วก็เป็นคนที่นะครับศรัทธาพระที่มีปัญหาด้วยนี่คือโอกาสว่าถ้านายกนะครับ
0: จัดการสังคายนา
1: แบบเรื่องนี้ให้จริงจังด้วยสองเรื่องเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องความรู้สึกชาตินิยมอยู่ในนั้นด้วย
0: ครับแล้วมันตอบศาสนาเรา
1: ใช่ครับมันไปตอบโจทย์ความรู้สึกมวลชนปีกอนุรักษ
0: ์ได
1: ้ดีเลยถ้าเกิดแก้ปัญหานี้ได้รวมไปถึงปัญหายาเสพติดซึ่งทุกวันนี้ผมเห็นว่าก็จับเยอะขึ้นแต่ก็สามารถจับให้มันจับให้มันเยอะแล้วก็ดำเนินการไปถึงผู้ประกอบการผู้ค้ารายใหญ่เนี่ยรัฐบาลก็ยังสามารถที่จะฟื้นคะแนนนิยมได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพียงแค่ใช้กระบวนการต่อรองรักษาสถิตภาพของพรรคร่วมเนี่ยไม่สายังผมคิดว่าโดยไม่สะสมคะแนนนิยมกับประชาชนเนี่ยระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นปัญหาในการเลือกตั้งครั้งหน้า
0: ก็จะโดนแดงกินรวบไปหรือไม
1: ่ใช
0: ่ไหมครับเพราะว่าผลคะแนนนิยมของอาจารย์เชนก็ขึ้นมาเป็นลำดับ
1: เพราะสิ่งหนึ่งเวลาการเมืองเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นธรรมคือการเมืองบางอย่างนะครับมันไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ภายในระยะเวลาอันสั้น
0: ครับ
1: สิ่งหนึ่งที่นักการเมืองที่เชี่ยวชาญเขาทำกันมากคือการสร้างความหวังร่วมถ้าคุณณรงค์สังเกตดูนะท่านนายกทักษิณเนี่ยท่านมีความสามารถมากเลยที่ทำให้รู้สึกว่าภายใต้การบริหารงานของเขาจะทำให้ประเทศชาติสังคมเศรษฐกิจการเมืองดีขึ้นซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่คุณอนุทินจะต้องถอดบทเรียนจากนายกทักษิณว่าทำอย่างไรคนในสังคมเนี่ยรู้สึกว่าภายใต้การนำของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคนมันมีความหวังขึ้นนะครับ
0: กับรัฐบาลต้องมีเสถียรภาพการอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบนี้น่าจะผ่านพ้นไปได้แต่ว่าการชี้แจงหรือข้อกล่าวหาของทางฝ่ายค้านที่จะมีต่อรัฐบาลมันจะกินใจพี่น้องประชาชนให้เห็นการทำงานของทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลหรือไม่อย่างไรอันนี้จะเป็นตัวชี้ชัดประเทศมันจะเดินทางไหนเลยนะ
1: รวมไปถึงเรื่องนี้ด้วยฮะก็คือถ้าวันที่14กกต.ถ้าเกิดบ้าสมมตินะ
0: ครับ
1: เขายื่นต่อศาลฎีกาทั้งหมดเรื่องนี้ก็จะลดแรงกดดันในการอภิปรายเยอะมากแทบจะไม่มีอะไรที่จะอภิปรายแล้วเพราะมันอยู่ในกระบวนการ
0: เอาหยิบขึ้นมาพูดหยิบอภิปรายไม่ได้เลยครับ
1: เพราะอยู่ในกระบวนการ
0: ศาล
1: ไปแล้วหรือแรงกดดันของผู้ชุมนุมก็จะไม่มีเหตุผลความชอบธรรมก็จะหายไปประเด็นหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าไม่ยื่นฟ้องเลยทั้งที่หลักฐานต่างๆนะครับแล้วก็เหมือนกับต่างฝ่ายต่างยอมรับว่าเป็นเอกสารจริงที่หลุดออกมาหลายหมื่นแผ่นเนี่ยทั้งอนุกรรมการชุดที่26และนะครับผลการศึกษาของอนุกรรมการชุดที่36เนี่ยซึ่งเรื่องนี้ถ้าไม่สั่งฟ้องเลยมันจะสร้างแรงกดดันและทำให้อุณหภูมิทางการเมืองเนี่ยครับสูงขึ้นในการอภิปรายหรือแม้กระทั่งการยื่นบางส่วนเนี่ยมันก็ลดระดับหนึ่งระดับหนึ่งว่ากกต.ได้ทำหน้าที่สมบูรณ์แบบแล้วแต่มันจะทำให้ฝ่ายค้านเนี่ยไปตั้งคำถามในสภาได้ว่าแล้วบรรดานะครับคนที่มีชื่อที่เป็นนักการเมืองที่เป็นกรรมการบริหารพรรคนะครับไม่โดนเนี่ยมันจะกลายเป็นประเด็นเหมือนกัน
0: อีกสักคำถามครับอาจารย์ฮะระบอบน้ำเงินเป็นวาทกรรมที่คุยกันหนาหูมากในหมู่ของนักการเมืองในหมู่ของส.ส.ฝ่ายค้านที่กล่าวหามาเนี่ยระบอบนี้มันมีหรือมันเป็นยังไง
1: ระบอบนี้จริงๆแล้วมันเป็นลักษณะโครงสร้างอำนาจการเมืองไทยครับ

0: รองครับก็คือการเมืองไทยเนี่ยเราเรียกว่าระบอบประชาธิปไตย
1: ครับ
0: อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขใช่ไหมครับแต่เนื้อแท้จริงๆอ่ะมันถูกกำกับโดยระบอบอำนาจนิยมอีกทีหนึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นในเฉพาะระบอบนะครับของภูมิใจไทยหรือว่าที่เรียกว่าสีน้ำเงินนะถ้าเราดูประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่นะครับอย่างน้อยที่สุดนะถนอมนรงค์ประภาส
1: ครับ
0: ก็คือมันมีระบบการเมืองแต่คนที่มีอำนาจก็คือกลุ่มคณาธิปไตยกลุ่มน้อยนะครับถ้าเป็นประชาธิปไตยหน่อยก็คือระบบของนะครับในสมัยรัฐบาลของคุณทักษิณมีการเลือกตั้งมีธรรมนูญมีส.ส.มีส.ว.แต่คุณทักษิณสามารถคุมสภาพอำนาจการเมืองนี้ได
1: ้
0: นะครับก็คือพอคนมีอำนาจปั๊บเนี่ยก็จะใช้ความชอบธรรมอ้างความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็สามารถนะครับใช้อำนาจเนี่ยไปวางเครือข่ายบวกกับโครงสร้างของเราเนี่ยในการพัฒนาประชาธิปไตยมันไม่ค่อยเอื้อที่จะสร้างประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์แบบ
1: แต่เราต้องเรียนรู้ประชาธิปไตยฮะเราต้องเรียนรู้การเมืองฮะเราต้องเรียนรู้นักการเมืองฮะคุณผู้ชมครับเพราะอะไรฮะเราไม่อยากให้ระบบลักษณะนี้ถูกข้อกล่าวหาแม้ไม่สามารถที่จะหยิบให้มันคันให้ตายได้ครับแต่ว่าอยู่ทุกเราฮะเพราะว่าพอเลือกตั้งเราคือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศนี้ครับไม่ชี้ชัดนะฮะว่าอภิปรายใครจะชนะใครจะแพ้ครับอยู่ที่ทั้งสองฝ่ายจะไปต่อสู้กันทางการเมืองครับเราเป็นพี่น้องประชาชนรอดูว่าประเทศจะเดินหน้าไปหรือว่าจะได้รับผลกระทบอะไรยังไงกับการเมืองหรือไม่วันนี้เวลาหมดครับขอบพระคุณครับอาจารย์โอฬารครับเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: กูจะรอดูดัมเมเยอร์ไม้2นะครับแล้วมึงก็รอดูกูด้วย
2: มึงเป็นนักบาสเหรอ
1: เป็นตัวสำรองอ่ะน่าจะได้ลงตอนครึ่งหลัง
3: อย่าครบก็ครบเลยถ้าไม่ใช่ค่อยเลิกมึงเอาป่ะล่ะ
4: เธอใช่ป่ะที่ชอบมากดใจให้เราอ่ะเป็นแฟนกันแล้วงั้นไปแล้วนะ
2: มึงเป็นไรอ่ะ
5: ไม่ต้องตาม
6: ฟิลยังไม่เคยเจอใช่ไหมอ่ะงั้นพี่ตีนะพี่ชายเราเองอ่ะ

0: รุปมึงกับไอ้ฟิวเนี่ยยังไงวะเพื่อนกันเขาไม่ทำแบบนั้นนะเว
1: ้
0: ย
1: แบบไหนวะ
0: นี่ไง
2: เฮ้ยออกไป
0: นี่ไงกูทำไม่ได้แล้วทำไมฟิวทำได้อะ
2: ก็เป็นเพื่อนกันแบบใส่ไข่เพิ่มเส้นแล้วก็เพิ่มกุ้งด้วย
0: อะไรวะ
2: ก็โคตรพิเศษไง
0: โอ้โหดีใจด้วยครับเพื่อนมึงชอบมันนานแล้วนี่แล้วจะเอาไงต่อมึงกะจะเป็นเพื่อนกับมันตลอดเลยไงมึงเคยบอกมันยังว่ามึงชอบมันแค่ไหนอะ
2: กูบอกได้เหรอวะ
0: กูว่าจะทำไรอะก็รีบทำเถอะใส่ให้สุดมึงอะจะได้ไม่ต้องเสียดายทีหลังเว้ยเชื่อกู

0: ขอบคุณนะเพื่อน
1: ไอ้ที่คนโทรเข้าโคตรเยอะผู้หญิงปะ
2: เฮ้ยทีมึงนอกใจเพื่อนกูเหรอ
0: ก็แย่แล้ว
3: เอ้าแล้วเพื่อนมึงอ่ะ
2: นี่ไงเพื่อนกูไอ้นี่ก็เพื่อนกูไอ้นี่ก็เพื่อนกูนี่ก็เพื่อนกูไอ้นี่ก็เพื่อนกู
0: ไม่ใช
2: ่อ๋อน้องฟิวเหรอกูไม่รู
0: ้กูไม่รู้อ่ะเ
4: ออกว้างไปหาฟิวแน
5: ่ PSนอกใจไปว่าอะไรอ
4: ่
5: ะ
4: เอ้ยไอ้รถถังมึงไม่รู้เหรอว่านอกใจคืออะไร
5: เดี๋ยวครับแล้วคุณมึงรู้เหรอครับว่านอกใจไปว่าอะไร
4: เออว่ะคืออะไรวะ
6: โอ้ยพี่เล็ก
5: เอาพี่นายนอกใจคืออะไร
3: กูก็ไม่รู้เว้ยนอกใจใครไม่เป็นหรอก
6: เชี่ย

0: คืนนี้มึงอัพรูปหน่อยได้ปะ
1: ไม่อะกูจะไม่อัพรูปอะไรแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ต้องตาม

0: ังห้ามอีกเหรอทำไมที่อื่นคุยได้แต่ที่นี่คุยไม่ได้วะ
1: มันก็ห้ามคุยทุกที
0: ่ไม่ต้องมายุ่งกับกูอีก
2: ฮัลโหลม้าฟิลถึงบ้านแล้วนะไว้เดี๋ยวฟิลส่งรูปให้เจยังไม่กลับอ่ะฟิลอยู่ได้ครับสวัสดีครับ
3: ฟิลยังไม่เคยเจอใช่ไหมอ่ะนั่นพี่ตีนะพี่ชายเราเองอ่ะ
4: ปกติพี่ตีก็เรียนที่ฮ่องกงไงฟิลเลยไม่เคยเจออ่ะ

0: ังมาวะ
1: พี่ชาย
2: กูลืมว่าเขามีพี่ชายอ่ะ
1: หน้าไม่เห็นเหมือนกันเลย
2: กูกับเจ้ก็ไม่เหมือนกันปะวะ
1: ก็จริงแล้วมึงเอาไงต่อวะกูไม่รู้ว่ากูปวดหัว
2: ฮะกูว่าแปลก
1: ๆอะไรมึงไม่ดีใจเหรอวะที่จีนไม่ได้มีคนอื่นอะ

0: พี่ฟิงหนูอิ่มมากหนูจึงไม่กินอะไรไปอีก5วันเลย
1: จริงเหรอ
0: จริง
1: อะไรกันพรุ่งนี้พี่ว่าจะชวนไปกินซูชิสักหน่อย
0: ไปด้วยหนูกินแค่คำเดียวพอ
1: เชี่ย
0: น้องฟิว
1: ฟิวพี่ไปแกมันหน่อยตรงนี้อ่ะเป็นไรอ่ะเครียดเรื่องน้องทีเหร
2: อเจรู้ด้วยหรอ
1: นี่ถ้าไม่อยากให้ใครรู้ก็อย่าไปนั่งจับมือที่สยามดิวันนั้นอ่ะเจเห็นเว้ยสรุปแล้วแกเครียดเรื่องนี้จริงเหรอ
0: เครียดทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้สังคมเขาก็รับกันได้แล้วสมรสเท่าเทียมก็มี
1: หนูว่าเรื่องป้าม้าเหรอโหป้าม้ายิ่งต้องเป็นห่วงอย่างเลยเจ๊ว่าเขารับได้นะอีกอย่างเขาชอบน้องที่จะตายไปหนูว่าแกโดนบูลลี่เหรอเฮ้ยบอกเจ๊มาใครแกล้งต้องใครเจ๊ได้เจ๊แกล้งได้คนเดียวนะ
2: เจ๊
1: แกพร้อมเล่าแล้วใช่ปะมาเจ้พร้อมฟังแล้วน้องชายเจ้จะซัพพอร์ตเองมา
2: ฟิวขออยู่เงียบๆได้ปะ
0: แรงอ่ะ
2: เดี๋ยวฟิวออกไปดูเอง

ฟิลกูตามหามึงตั้งนานกูไม่รู้ว่ามึงกลับบ้านแล้วอ่ะโรงเรียนเราชนะนะกูเห็นมึงไม่อยู่กูเลยเอาอันนี้มาฝากมึงอ่ะ

กูก็อยากให้มึงหมดอ่ะเพราะว่ามึงเป็นคนที่กูรักมากที่สุด

มึงกลับไปเถอะกูง่วงแล้วว่ากูจะนอนอ่ะ

0: มีอะไรไม่บอกกูปะ
1: มึงต้องรีบเลือกแล้วนะเว้ยแต่ถ้ามึงยื้อไว้เงี้ยไอทีจะยิ่งเจ็บนะเว้ย
2: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
3: เขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
4: ฮะอะไรนะที่ร้าน
3: ขายังเข้าไม่ได้เลย
4: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
3: ้อุ๊ยได้แล้ว
4: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
3: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะ
4: ใช
3: ่ว้าว
5: ดำดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสดาแก้ไอขับเสมหะดำดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสดาอ่านฉลากก่อนใช้ยา

0: ฟังอะไรอยู่หรือเปล่าอ่ะงั้นเจ๊เข้าไปนะ
1: อืม

0: มอไม่ว่าแกจะเป็นอะไรแกยังเป็นน้องชายของเจ้นะ
1: แล้วถ้าฟิวเป็นคนเหี้ย
0: เหี้ยไงอ่ะ
1: ฟิวรู้สึกดีกับอีกคนนึงทั้งที่มีแฟนอยู่แล้วอ่ะ

ฟิลแกฟังเจ้นะคนเราอ่ะมันห้ามไม่ได้หรอกว่าเราจะรู้สึกอะไรยังไงใครตอนไหนมันอยู่ที่ว่าแกจัดการยังไงกับมันมากกว่าอีกอย่างนะถ้าแกเป็นคนเหี้ยจริงๆอ่ะแกไม่มานั่งเครียดแบบนี้หรอกค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจแล้วก็ไม่ว่าแกจะเลือกทางไหนแกก็ยังมีเจ้มีป้ามีมาคอยอยู่ข้างแกเสมออ่ะ

0: ไอ้ฟิวเมื่อวานมันโคตรพลาดเลยเว้ย
1: เออ
0: มึงไม่เห็นไอ้ทีแม่งชูดอย่างเงี้ยโ
2: อ้ยเออเมื่อวานอ่ะหลังจบงานอ่ะกูเห็นคนแถวเนี้ยมึงมียอดฟอลเพิ่มว่ะ
1: เฮ้ยใครวะ
2: หัวทองข้างหลังมึงอ่ะ
1: ใครวะแทนแดนแทนแทนแทนแทนแทน
2: เอาดี
0: ไอ้เชี่ยเขาฟอร์มกลับด้วยเหรอ
1: แน่นอนดิวะเขาฟอร์คนหล่อเว้ย
2: ดูหน่อยเฮ้ยขอดูดิดิเฮ้ยกูขอดูหน่อยดิเฮ้ยกูดูดิดิเชี่ย
0: ขอดูหน่อย
2: มึงกดไลค์เขาทุกรูปเลยเหรอ
1: เออดิแถมอีกอย่างเลยเว้ยกดใจสตอรี่เขาทุกอันน่ะมึงดูดิแล้วเขาก็ทักกูมาด้วยเว้ย
0: เฮ้ยเอาดี
2: ทำอะไรวะ
1: เขาทักกูมาว่ามึงเป็นเหี้ยอะไร
0: เอ้ากูว่าเขาด่ามึงว่ะ
1: เฮ้ยถึงเขาจะด่ากูนะเว้ยแต่เขาก็ทักกูมาแสดงว่าอย่างงี้เขาก็มีโอกาสชอบกูเว้ย
0: เออใช
3: ่กูว่าแน่นอน
2: กูดึงพูดมาแน่นอนนุ้ย
0: เอ้ยฟิวเมื่อวานกูเจอแฟนมึงด้วยว่ะ
3: ฮะจริงเหรอ
0: เฮ้ยมึงเดินมากับคนนั้นอีกแล้วว่ะ

0: ม่งมาถึงถิ่นเราอย่างนี้ได้ไงวะแม่งจะชักจะหยามเราเกินไปแล้วกูว่ากูให้แม่งเลย
1: แต่คนนั้นอะเป็นพี่ชายจีนนะเว้ย
0: กูพูดจริงปะ
2: ใช่เหรอ
1: เออแต่กูเคลียร์กันแล้ว
0: สรุปคือตลอดมาเราเข้าใจผิดตลอดเลยเหรอ
2: เฮ้ยไอ้เชี่ยเอ็ดโอ้ยมึงแม่งตัวปล่อยเฟคนิวเลย
0: เออเอาเรื่องมาจากไหนวะมึงคิดขึ้นมาเองเหรอ
3: ก็กูเห็นเขานั่งด้วยกัน
0: เอ้าพี่น้องงานก็นั่งตักกันได้เมื่อกี้มึงยังนั่งตักกูเลย
3: เออ
2: เหรอ
0: เออ
3: ก็กูเห็นอย่างนั้นอะ

0: ไอ้ฟิลมึงไม่รับบอกวะ
1: ก็ตอนนี้กูไม่ว่างอ่ะ
0: กลัวมึงรับสิวะคนโดนเงินอ่ะมันก็เสียใจเหมือนกันนะเว้ย
1: กูก็ว่างเดี๋ยวกูรับ
0: เฮ้ยปวดฉี่ว่ะมีใครกับกูปะ
2: มีคุยด้วย
3: ม
2: ั้
3: งมา
2: พ
3: อดีเลยปวดท้องเนี่ย
2: กูกู
3: ท
2: ้องน้ำเหมือนกัน
3: เดี๋ยวมาได้เดี๋ยวมาได้มาตามสบาย
1: โอเคโอเค
3: อัน
2: อุ้ย
1: ฮัลโหลเป็นไงได้นอนเยอะไหมก็ปกติอ่ะ
2: อยากกินเลยปะเดี๋ยวกูไปรับ
4: ไม่เป็นไรกูอยู่กับเพื่อนๆอ่ะ
2: อยู่ร้านอะไรกันอ่ะกูไปด้วย
1: ไม่ต้องมาหรอก
2: กูพร้อมออกแล้วเนี่ยกูแต่งตัวเสร็จแล้วด้วยออกได้เลย
1: ไม่ต้องมา
2: ร้านไอ้เมฆใช่ปะ
4: กูเห็นในสตอรี
1: ่ก็กูบอกไม่ต้องมาไง
2: มึงเป็นอะไรวะ
1: ว่าช่วงนี้เราห่างกันสักพักเถอะกูอยากได้เวลาคิดอะไรหน่อยอ่ะ
2: โอเค

0: กูอยากไปดูหมูเด้งที่เขาเขียวอ่ะ
1: กูอยากไปญี่ปุ่นว่ะ
2: ไปคนเดียวเลยไอ้ฟิวมึงอยากไปไหนวะไม่งั้นได้ไปดูหมูเด้งนะเว้ย
3: แล้วแต่พวกมึงเลย
2: ฟิวว
3: ันนี้กูเจอไอ้ทีด้วย
2: ที่ไหนอ่ะ
3: ที่โรงอาหารสภาพเหมือนคนไม่ได้นอนเลยมึงแล้วสรุปเรื่องจีนมึงจะเอาไงอ่ะมึงจะเลิกปะ
4: เขาไม่ได้ทำอะไรผิดกูจะเลิกได้ไงวะ
3: แล้วไอ้ทีผิดเหรอวะมึง

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: เจ้าหน้าที่ยามฝั่งฟิลิปปินส์เคลื่อนย้ายถุงบรรจุศพของผู้เสียชีวิตที่กู้ขึ้นมาจากซากเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้นอกชายฝั่งเมืองโครอนทีมกู้ภัยเพิ่งพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก30คนโดยทั้งหมดจะถูกส่งไปพิสูจน์อัตลักษณ์อย่างถูกต้องทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้เรือข้ามฟากซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันพุธเพิ่มขึ้นเป็น35คนโดยมีผู้สูญหาย53คนและผู้รอดชีวิต43คนขณะที่หญิงชาวเมืองโครอนคนหนึ่งได้เฝ้ารออยู่ริมถนนทางเข้าท่าเรือเพื่อฟังข่าวของสามีซึ่งเดินทางไปกรุงมะนิลาเพื่อเยี่ยมลูกๆโดยหวังว่าสามียังมีชีวิตอยู่และเพียงแค่ถูกคลื่นซัดไปขึ้นฝั่งที่เกาะอื่นเท่านั้นกลุ่มกบฏฮูตีพันธมิตรของอิหร่านในเยเมนเผยแพร่คลิปวิดีโออ้างว่าเป็นซากโดรนของซาอุดีอาระเบียที่ถูกยิงตกในจังหวัดฮัตยะของเยเมนพร้อมชี้ให้เห็นข้อความบนซากโดรนที่ระบุว่าเป็นของกองเรือตะวันตกกองทัพเรือซาอุดีอาระเบียแหล่งข่าวเปิดเผยว่าการรุกคืบอย่างรวดเร็วของกลุ่มฮูตีบริเวณชายฝั่งทะเลแดงในสัปดาห์นี้ได้รับคำแนะนำโดยตรงจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านเพื่อเปิดแนวรบใหม่ในสงครามกับสหรัฐโดยยังสั่งให้กลุ่มฮูตียกระดับการโจมตีซาอุดีอาระเบียพร้อมสัญญาจะสนับสนุนเงินทุนอาวุธและนายทหารระดับสูงเพิ่มเติมแต่ทางนี้อิหร่านย้ำมาตลอดว่ากลุ่มฮูตีไม่ใช่กองกำลังตัวแทนและอิหร่านไม่ได้สั่งการทางทหารวลาดิเมียร์ เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเข้าเยี่ยมนักบินฝึกหัดชาวยูเครนในแคนาดาขณะยูเครนกำลังขยายฝูงบินรบจากชาติตะวันตกโดยศูนย์ฝึกอบรมอยู่ที่เมืองน็อตเบย์รัฐออนทาริโอเซเลนสกี้เข้าชมการบินของเครื่องบินฝึกพบปะกับนักเรียนการบินชาวยูเครนพร้อมชื่นชมบทบาทการปกป้องประเทศและกล่าวว่ายูเครนกำลังได้รับเครื่องบินเพิ่มจากชาติตะวันตกนอกเหนือจากเครื่องบินรบ F-16 แล้วเครื่องบินรบ Gripen มีกำหนดส่งมอบมาถึงในปีนี้ด้วยด้านแคนาดาซึ่งเป็นหนึ่งในชาติที่ปกป้องยูเครนอย่างแข็งขันได้ให้คำมั่นว่าจะให้ความช่วยเหลือแก่ยูเครนโดยรวมมากกว่า 25,500 ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือราว 600,000 ล้านบาทโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนำนักเตะชบาแก้วลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่ชิซูโอกะอีโคปาออกซิเรลีสเตเดียมหลังจากเดินทางถึงเมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมก่อนลงทำศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมนี้โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและให้นักเตะปรับตัวกับสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิ26องศาเซลเซียสรวมถึงใส่รายละเอียดทั้งเกมรุกและเกมรับใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งสำหรับเอเชียนเกม2026นักเตะสาวไทยอยู่กลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพไชนีสไทเปและเวียดนามโดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มและอันดับ3ที่ดีที่สุด2จาก3กลุ่มเข้ารอบน็อกเอาท์ซึ่งทีมสาวไทยจะประเดิมสนามพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนนี้เวลา 17:30 น.ตามเวลาประเทศไทย

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้มึงต้องรีบเลือกแล้วนะเว้ยก่อนที่มันจะหนักไปกว่านี้แล้วกูจะกล้าบอกได้ไงวะแต่ถ้ามึงยืนไว้เงี้ยไอทีจะยิ่งเจ็บนะเว้ย

0: เฟรมเลี้ยงเลย
1: ใช่เหรอ
0: เฟรมเลี้ยง
1: เป็นไรมึงเป็นอะไรมึงขึ้นมากูก็บอกว่าอยู่โรงเรียนห้ามยุ่งไงแล้วทำไมห้ามยุ่งอ่ะมึงมีอะไรไม่บอกกูปะเฮ้ยกูถามอ่ะไม่ได้ยินเหรอกูบอกมึงแล้วใช่ไหมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะกูจะอยู่กับมึงถึงแม้มึงจะไล่กูก็ตามอ่ะกูก็ต้องจะอยู่ข้างมึงเว้ย

แล้วมันฟ้องครูยังพรุ่งนี้ครูเรียกกูไปคุยอ่ะมึงไม่ต้องกลัวเดี๋ยวกูจะไปกับมึงเองกูไม่กลัวกูแค่อยู่ข้างๆมึงถ้ามึงอยากให้กูอยู่เหมือนกันน่ะก็จับมือกู

ดำดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตาเสือดาวแก้ไอขับเสมหะดำดำยาแก้ไอ

0: LP น้ำดำตราเสือดาวอ่านฉลากก่อนใช้ยา
1: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: การที่เราจะทำอะไรสักอย่างเราต้องทำของที่ดีที่สุดเพราะลูกค้าต้องได้รับความคุ้มค่าที่สุดและรู้สึกว่าสิ่งที่จ่ายไปต้องคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เกินราคาด้วยซ้ำในสิ่งที่ลิตาตั้งใจทำค่ะ
1: วันนี้กับโปรโมชั่นพิเศษนะคะมีมาให้เลือกถึง3ขนาดค่ะกับขนาดแรก 3.5 ฟุตค่ะมาพร้อมกับของแถมเป็นหมอน1ใบและผ้าปูที่นอน 3.5 ฟุตจากราคาปกติ 4,779 บาทค่ะวันนี้เหลือเพียงแค่ 1,590 บาทเท่านั้นค่ะขนาด5ฟุตค่ะมาพร้อมกับของแถมหมอน2ใบและผ้าปูที่นอน5ฟุตค่ะจากราคาปกติ 6,178 บาทค่ะวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่ 1,790 บาทค่ะขนาดสุดท้ายค่ะ6ฟุตมาพร้อมกับของแถมเป็นหมอน2ใบและผ้าปูที่นอน6ฟุตค่ะจากราคาปกติ 6,678 บาทวันนี้เหลือเพียงแค่ 1,990 บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @assaichampania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ทุกคนเก่งมากปะยายๆไปช่วยเพื่อนเก็บของกันดีกว่า
1: พี่นายกลับบ้านกันกันแล้ว
2: มาทำไม
1: พี่เป็นตัวแฮปปี้ของผมก็ไปกลับพร้อมผมแล้วให้ผมไปเล่นกับล็อกกี้นะ
2: เอออยากกลับก็ตามมา
1: ได้ไปกันพี่เสียดายปะซ้อมตั้งนานมีงานแค่วันเดียวเองน่าจะมีสัก30วัน
2: กูตายพอดีเยอะขนาดนั้นแหละแล้วก็เรื่องดีๆในชีวิตอะแค่วันเดียวก็มีค่าแล้วปะ
1: เหมือนวันที่พี่ยอมเป็นตัวแฮปปี้ของผม
2: มึงเริ่มเยอะแล้วมาขัดจังหวะป่ะ
0: เปล่า
2: มึงมาทำอะไรวะกูหาไอทีอ่ะพวกมึงเจอบ้างป่ะ
0: เออแล้วเรื่องของพวกมึงอ่ะกูไม่บอกใครหรอกเพราะกูรู้ตั้งนานแล้วเว้ย
2: เจอกัน

0: ปะกลับบ้านกัน
1: ไม่รู้ว่ะไปเล่นร้านเกมเสร็จปุ๊บก็กลับบ้านเลยไม่ได้ทำอะไรต่อ
2: เอองานวาร์ดปีเนี้ยดีนะที่ได้พิธีมาช่วยอ่ะ
1: เออใช่ตอนพิธีชูลูกท้ายอ่ะโคตรเท่เลยเว้ยเออ
2: โคตรสวยอ่ะเราไปซ้อมบาสกันไหม
1: เออได้ได้ไปซ้อมกันดิไป

0: ผีกูขอโทษเมื่อวานกูพูดแรงไปว่ะ
1: มึงบอกว่าอยากอยู่ห่างๆเพราะมึงอยากคิดอะไรคนเดียวที่มาหากูวันนี้คิดออกแล้วเกี่ยวกูปะ
0: เกี่ยวกูว่ากูไม่เลิกกับจีนแล้ววะคือผู้ชายคนนั้นอ่ะคือพี่ชายจีนกูเข้าใจผิดเองวะเรากลับมาเป็นเพื่อนกันได้ปะ
1: เพื่อนเนาะทำไมมึงพูดง่ายจังวะมึงทำได้เหรอที่ผ่านมาไม่มีความหมายสำหรับมึงเลยใช่ปะเงียบทำไมวะ
0: ก็กูไม่รู้ต้องทำยังไงอะ
1: มึงรู้มึงรู้ว่าตัดกูออกอะง่ายสุดในสมการเนี่ยกูคือสิ่งที่มึงถึงง่ายที่สุดใช่ปะมึงจะไม่เลือกกูอ่ะกูขอเลือกตัวเองบ้างขอเวลาให้กูหน่อยเอาไว้กูพร้อมเมื่อไหร่กูจะกลับไปเป็นเพื่อนกับมึงเอง

0: กูอยากอยู่กับมึงตรงนี
1: ้ทำไมจะไม่ได้ล่ะ
2: งั้นมึงอยู่กับกูตลอดไปได้ไหม

0: ูขอโทษว่ะกูเผลอลากมึงออกมาด้วยอ่ะมึงจะกลับไปหรือเปล่าไม่น่าได้หรอมั้งขอโทษขอโทษขอโทษเดี๋ยวซื้อนมคืนให้นะเฮ้ยโคตรเจ๋งเลยว่ะแล้วน่าจะเป็นเพื่อนกันตั้งนานแล้วเนาะ
1: ถ้าวันไหนมึงอยากอยู่เงียบๆอะมึงก็มาบ้านกูส่วนวันไหนกูอยากอยู่คนเยอะๆ

0: กูจะไปบ้านมึงโอเคปะ
1: เอาตามนี้นะ
2: น้องมึงไม่ถอยได้ไหมอ่ะกูไม่อยากให้มึงไปไหนเลย
3: กูไม่เลิกกับจีนแล้ว
2: มากลับมาเป็นเพื่อนกันได้ปะ
0: ไม่เป็นไรก็แค่กลับมาเป็นเพื่อนกัน

0: ิเป็นยังไงบ้างเรียนเหนื่อยไหม
1: ก็เหนื่อยครับเหนื่อยจนทีอยากทิ้งทุกอย่างแล้ว
0: ตอนนี้อยู่บ้านแล้วเหนื่อยก็พักก่อนสิมีอะไรในใจหรือเปล่าบอกพี่ได้นะ
1: พี่ทิมเคยสอบตกไหมครับ
0: เคยสิพี่เคยสอบตกวิชาที่ไม่ชอบนะตอนนั้นพี่ไม่ตั้งใจเรียนเลย
1: แต่ที่สอบตกวิชาที่ทีรักมากที่สุดทีโคตรทุ่มเททีพยายามมากตัวทีก็โคตรมีความหวังกับวิชาเนี้ยพี่เชื่อปะพี่เคยฝันว่าตัวเองสอบวิชานี้ได้ที่หนึ่ง
2: ว่ากูจะบอกเลยเขาอะ
1: แต่ทีก็สอบตก
0: สอบตกวิชาที่รักที่สุดเหรอถ้าเป็นพี่คงร้องไห้ขี้มูกโป่งไปแล้วทีที่คนเราร้องไห้ไม่ใช่เพราะว่าแพ้หรอกนะแต่เราร้องไห้เพราะเราหวังกับมันมากต่างหากอยู่ตรงนี้ทีไม่ต้องเป็นคนเก่งมากก็ได้อย่าลืมสิพี่อยู่ข้างๆแกเสมอนะมากอดหน่อย

0: เรียนหนังจนลืมเลยหรือเปล่าว่าวันนี้วันอะไรอ่ะ
1: วันอะไรอ่ะ
0: ก็วันครบรอบของเราไง
1: เมื่อวานชีเท่มากเลยนะถ้าทียังไม่มีใครอ่ะเราขอเป็นแฟนทีได้ปะ
2: เรื่องที่เราปรึกกันนะกูจะทำให้ได้กูเคยบอกมึงแล้วกูทำให้มึงได้ทุกอย่าง

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่โนนแนนกเขาครูจุก
2: What?
1: จุกลูนกมันก็ครูหาชูมัน
3: ตัวกงคอขันเสียงมัน
4: จุกลู
3: หน้าสงสาร
4: จุกลู
3: กระไร
4: จุกลู
3: โอ้
4: จุกลู
1: ตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณที่ไหนฮะคุณรัชนีครับ
3: บึงบระเพ็ดค่ะคุณผู้ชมอ
1: ากาศกำลังดีเน
3: า
1: ะอ
3: ยู่นครสวรรค
1: ์อากาศกำลังดีที่นี่เขาเรียกว่าอุทยานดูนกน้ำนะครับ
3: อุทยานอะไรนะ
1: อุทยาน
3: อุทยานนก
1: อุทยานนกน้ำไม่มีคำว่าดู
3: คือ
1: นะครับ
3: ที่จะไปเนี่ยคือไปดู
1: อุทยานนกน้ำนะฮะส่วนพวกเราจะมาดูนะครับ
3: เราเตรียมอะไรมารู้ไหมคะเราเตรียมกาแฟเราเตรียมน้ำเตรียมคอฟฟี่เบรกเพราะว่าเช้านี้เราจะไปฟินๆกันกลางบึงบัว
1: โอ้โหบรรยากาศที่บึงบัวเพชรนะฮะเดี๋ยวบึงที่น่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกินเนื้อที่เป็นหมื่นๆไร่เลยมั้งนะฮะแล้วก
3: ็
1: ครอบคลุมพื้นที่หลาย
3: โอ้โห
1: หลายตำบลหลายอำเภอ
3: เป๊ะ
1: นะครับ
3: ค่ะ
1: อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์
3: เนี่ยค่ะไปกับอาจารย์กำพูนะคะนอกจากจะได้ความฟินแล้วก็ได้ความรู้ด้วย
1: ครับมันต้องมีบ้างนะคุณรัชนีนะ
3: จริงๆเราจะต้องไปเรือนะคะซึ่งในบริเวณนี้เขาจะมีเรือให้เช่าอยู่หลายลำ
1: ผมเห็นเขาเขียนป้ายไว้เฮ้ยนี่พี่ชายคุณมาเปิดบริการเรือที่นี่เหรอคุณรัชน
3: ีไหน
1: นี่ไงจ่าพนมอ่ะ
3: ลุงพนม
1: อ๋อลุงพนมลุงพนม
5: คร
1: ับ
5: อ้
1: าวอยู่จริงๆด้วยเหรอไอ้ลุงพนมอยู่จริง
3: สวัสดีค่ะ
1: อ
3: ัน
1: นี้ของแท้ใช่ไหมลุงพนมตัวจริงลำละเท่าไหร่ฮะลุง
5: เป็นชั่วโมง
3: ชั่วโมงละ600
1: ก็คือไปกี่ชั่วโมงก็สุดแท้แต่
3: คร
1: ับ โอ้ยงั้นเราไป
3: สัก
1: 15นาทีได้ไหมลุง
3: ก็600
1: มาเอาลุงไปชั่วโมงละ600ไป15นาทีจะ600ได้ไง
5: ก็เหมาลำแล้ว
1: โอ้เหมากันแล้วเนาะลุงถามนิดนึงเห็นเขาว่าที่เนี่ยมันมีจระเข้ของไอ้บึงเน
6: ี่
1: ยมันมีจระเข้
6: สมัยก่อนเยอะครับ
1: เยอะเหรอทุกวันนี้ก็มีอยู่นะเห็นไอ้ดงไอ้ด่างอะไรเขาคุยกัน
6: เขาอยู่ที่นี่ครับ
1: อยู่ที่นี่เหรอ
6: ครับอ
1: ุ้ยเราจะมีโอกาสเจอเขาไหมอ่ะฮะอะไร
7: ด่างว่ายมาไปด
8: ู
7: ด
8: ิจะขึ้นนั่นแ
3: หละแล้วเขาจะขึ้นไหมถามเขาหน่อยว่าเขาจะขึ้นฟังไหม
9: ว้า
1: อุ้ยจะขึ้นแล้วใช่ไหม
6: ครับลองไปดู
3: น่าจะขึ้นแหละตั้งใจมาข้ามฟากมาขนาดนี
10: ้แม่สาวน้อยขนาดนี้เรากำลังรอด้วยจิตใจระทึก
3: ลุ้นจะเห็นจระเข้ข้ามถน
10: นวันนี้นับว่าเราโชคดีจริงๆนะครับได้เจอดาราซุปเปอร์สตาร์ของบึงบอระเพ็ดเขามีชื่อว่าพี่ด่าง
3: คุณกระพูลองเอากล้องส่องเนี่ยเรารอเฝ้าตอนนี้เขาขึ้นมาบนฝั่งแล้วนะคะเขาพักเหนื่อยแป๊บนึงแล้วเขาก็ข้ามถนน
1: มันอยู่ใกล้เกินตกใจ
3: คุณอย่าเอากล้อง
1: ทันดูสิ
3: จริงเหรออ
1: ยู่ใกล้มากเลยอ
3: ่ะโอ้ใหญ่
1: อยู่ใกล้เราเลยอ่ะ
3: โอ้เหมือนอยู่ประมาณสักเมตรนึงอ่ะคุณผู้ชมคะเขาขึ้นมาเขาขึ้นมาคอนกรีตแล้วค่ะ
11: ว้าว
3: ขึ้นมาคอนกรีตแล้วสวยมากเท่มากพี่ด่างเท่มากอ่ะเท่มากอ่ะโอ้ยสวยอ่ะ
1: คนลุกเลย
3: สวยอ่ะพี่กระพูเราโชคดีมากเลยอ่ะ
1: ลุกเลยอ่ะ
3: อุ้ยแล้วอย่างพี่ด่างนั่นยกมือไหว้เลยสาธุเลยอ่ะนี่กระพูสาธุ
1: เ
3: ล
1: ยเฮ้ยแต่เขาสวยจริงนะ
3: สวยเยื้องย่างแบบว่า
1: ข้ามไปเถอะลูกพักก่อน
3: เฮ้ยนอนนอนอีก
1: พักก่อนพักก่อน
3: เป็นไงเป็นไง
1: โอ้ยขนลุกเลยขนได้
3: ขนลุกเลยสวยมากสวยมากเลยค่ะพี่ดังสวยมากลงแล้ว
1: พี่ดัง
3: บ๊ายบาย
1: ไอ้นี่หันมาหาเราด้วยดังหันมานี่เร็ว
3: สวยเนาะ
1: มานี่เร็ว

0: ตัวอยู่ตรงนี้เหรอ
1: เขาจะอยู่แบบนี
0: ้แต่เขาไม่ค่อยขึ้นมาโชว์เนาะ
2: เขาจะมารับกันไหม
0: ดูดูเขาแล้วสายหางดูสิครับ
2: คือการหางให้ทิศทางใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ให้เคลื่อนไหว
2: ให้เคลื่อนไหวได้ขาน่าจะตะกายน้ำเนาะสวยมากเลยอ่ะดูหางเขาพริ้ว
0: มาหุยพี่ด่างครับพี่ด่างครับพี่ด่างโอ้ยเท่จังเลยอ่ะโหสุดยอดเลยไปแล้วจ้า
1: หางตีไปไหว
0: ้ไปแล้วจ้าเฮ้ยเขารู้ทางเขาคล่องหมกเลยนะเส้นทางของเขาอ่ะ
3: หนูไปด้านบนแล้ว
0: เออเดี๋ยวจะไปโผล่ตรงนู้นแน่นอนมาโชว์ช่อง9แบบนี้คนก็มาบึงบุรพเพชรเต็มทีโหว้าว
1: ใช้หางอย่างเดียว
0: เออใช้หางอย่างเดียวจริงหางตวัดอย่างเดียวค่อยๆไปค่อยๆเยื้องไปค่อยๆย่างไปพี่ด่างคิดถึงขากลับหน่อยนะยังไงก็อย่าใช้แรงเยอะนะเออเอาพอบรรยาบรรยังนะพี่นะ
1: เขาต้อง
0: ฮะ
1: ลายไปพักก่อน
0: เหรอ
1: ไปเท้ากันก่อน
0: เหรอฮะ
1: เท้านะ
0: เหรอ
1: จะขึ้น
0: โอ้ไม่ใช่ว่าไปถึงปุ๊บปั๊บเลยต้องแบบไป
1: ครับ
0: โอ้
1: ไปเซาซีกันอะไรกัน
0: เหรอฮะ
1: ตัวเมียจะแย่
0: เหรอ
1: เย้าอ
0: ่ะเย้ากันลุงเคยเห็นไหม
1: เคยเห็นคร
0: ับ เหรอโอ้แต่ไม่รู้ตัวเมียอยู่ตรงไหนนู่นเขาก็เลาะไปตามฝั่งเรื่อยๆนะเขาน่าจะรู้ได้กลิ่นกันไหมลุง
1: เขาอาจจะบอกเล่ากันว่าเดี๋ยวคืนนี้พี่มาเดี๋ยววันนี้พี่มาอะไรเงี้ยนะ
0: ว้าย จริงอ่ะลุง อันนี้ชักจะไปอันนี้มันอันนี้คุ้นๆนะ
3: อยู่ตรงนี้ไม่ได้พูดได
0: ้ อันนี้คุ้นๆนะ
4: โอ้ยดูสินี่คือความสวยงามของบึงบอระเพชรนะคือเราไม่ต้องมีกล้องเขาก็มาโชว์ให้เราเห็นนะผมนึกว่าเราจะต้องมีกล้องมืออาชีพมานะถึงจะเห็นนก
5: เปิดคัมภีร์แบรนด์จีน Made in China ที่ครองตลาดโลก
6: บ้านเราเนี่ยเวลาเราสั่งกาแฟไม่ใส่น้ำแข็งเนี่ยกาแฟมันจะลดเหลือครึ่งแก้วแต่ของจีนเราสามารถเลือกไม่ใส่น้ำแข็งได้มันก็ยังเต็มแก้วอยู
5: ่การยอมรับของคนในโลกจีนเขาทำอย่างไร
6: แมวไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามจับหนูให้ได้ก็พอมันมีแบรนด์หนึ่งที่ผมเชื่อว่านะที่บ้านเฮียก็ต้องมี
5: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้ 11:00 น.ทางช่อง9กด30
7: เดซีนอนทีวีสัปดาห์นี้ขอพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับพิธีมหาพุทธาภิเษกพายันมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกที่บมจ.อสมทได้จัดสร้างขึ้นพร้อมโอกาสสุดพิเศษพูดคุยถึงที่มาของการสร้างพายันจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารก่อนพาไปชมพิธีมหาพุทธาภิเษกณพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเดซีนอนทีวีพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
0: ตอนนี้เราก็ได้เวลาลงเรือแล้วลืมอย่างเดียว
2: ลืมอะไรคะ
0: น้ำพริก
2: โอ้ไม่ใช่น้ำพริกลงเรือปัญหาก็คือสั่งกาแฟร้อนทำไมมันเป็นกาแฟเย็น
0: ก็คุ้มมากอะไรก็คุ้มทั้งนั้นเลยได้เห็นที่ด่างแล้วม
2: ัน
0: ป้าจะไปด้วยไหม
2: ไม่ไป
0: คอยท่าอยู่นี่นะฮะคุณลุงไป
2: ค่ะเราลงเรือไปดูบัว
0: ใ
2: ช่ค่ะ
0: โอเคเวลาขณะนี้ 8:30 น.นะครับโอ้แม่สาวน้อยเรากำลังจะเดินทางลงไปดู
2: บัวสวย
0: ๆแล้วก็จระเข้ดูมาแล้วเราจะพาไปดูนกนะฮะ
2: เขาบอกว่ามีทั้งบัวที่บางเป็นแบบโอ้โหเยอะมากแล้วก็มีนกเดี๋ยวไปดูกับตาเลยนะคะ
0: และที่บรรยากาศดีกว่านั้นก็คืออากาศระหว่างที่ล่องเรือเนี่ยสบาย
2: เย็นมาก
0: เย็นสบายดี

0: ะลุงนะ
1: ค่ะ
0: คือเวลาเรามาเที่ยวแบบนี้นะครับก็
1: โอ้ยนกพี่ละโม
0: โอ้เห็นนกหนึ่งตัวแล้วนู่นไหนอีกตัวหนึ่งนอนแม่นกเขาครูเจ้าครูขู่นกมันก็ครูหาชูมันละเวลาเรามาเที่ยวแบบนี้นะมันทำให้เราได้ข้อคิดอย่างหนึ่งนะคุณรัชนีข้อคิดก็คือว่าคนทั่วไปมักจะบอกว่าความสุขของฉันอยู่ที่ดอกบัวข้างหน้าความสุขของฉันอยู่ที่จะได้เห็นนกอยู่ข้างหน้าแต่ในความเป็นจริงความสุขของเราอยู่บนเรือแล้วนะโอ้ยดูสินี่คือความสวยงามของบึงบอระเพ็ดนะคือเราไม่ต้องมีกล้องเราก็เขาก็มาโชว์ให้เราเห็นนะผมนึกว่าเราจะต้องมีกล้องมืออาชีพมานะถึงจะเห็นนกที่ไหนได้มาถึงแล้วปรากฏว่าเราเห็นทุกสิ่งอย่างเลย
1: ชอบปากหางเวลาเขาบินเนาะ
0: สวยบินได้สวย
1: ขาเขาเหยียดอะไรอย่างเงี้ยนะสวย
2: แล้วฝรั่งญี่ปุ่นเขาต้องมาดูนกบ้านเขาไม่มีเขาต้องดูนกบ้านเราบ้านเขาเป็นนกอพยพมา
0: ครับ
2: เป็นนกเป็ดที่ที่ของเรามีโก้งมีแก้วนกพริกนกแคน
0: มันมีนกกี่ชนิดลุงในเนี้ย
2: ร
0: ้
2: อยกว่าชน
0: ิ
2: ด
0: ร้อยกว่าชน
3: ิ
0: ดเลย
3: นี่เป็นนกอพยพนกไก่นาหรือนกนิลัม
1: เนี่ย
3: ไหนตัวที่ว่ายเนี่ย
0: อ๋อไอ้ที่กระดึบดึบดึบเหมือนนกเป็ดน้ำเนี่ยนะ
3: ครับ
1: เป็น
3: นกนิลัมครับนกอพยพ
0: อีลัมอีลัม
1: อีลัมอพยพมาจากไหนคะ
0: น่าจะมาจากประเทศลาวครับอีลัมอีลัม
3: ไซบีเรียครับผม
0: โอ้จากไซบีเรียเลยเหรอ
3: ครับ
1: ทำไมเขาถึงมาที่นี่อะคะคุณลุงพอทราบไหม
3: เพราะ
0: หนีหนาว
3: สมบูรณ์อุดมสมบูรณ์พวกนี้กินหญ้ากินจอกกินแหนกิน
0: อ๋อเหรอ
3: ครับเป็นอาหารเป็นพืชอาหารเป็นพืช
1: เป็นพืชอย่างนี้ยังต้องมาไกลเชียนึกว่ามา
3: ประเทศเขาไม่ค่อยมี
1: เดี๋ยวคุณลุงจะขับเรือวนนะคะเพื่อให้เขาบินสวยๆให้เราดูพร้อมไหมคะไปดูด้วยกันค่ะ
0: 5 4 3 2
1: 1สวยมาก
0: สกุณาช
1: ูสวยมากค่ะคุณผู้ชมสวยอ่ะโอ้โหได้ยินเสียงเขาไหมคะตีน้ำปับปับบางตัวขมุดอยู่ใต้น้ำก็โผล่หัวขึ้นมาก็เห็นเราก็บินนะ
4: โอ้โ
1: หแปลว่าขมุดไปกินอาหารใต้น้ำนะคะ
0: โอ้โห
1: เขาต้องดำไปกินน้ำ
0: ไม่มีที
1: ่
0: ไหนอีกแล้วในประเทศนี
1: ้ใกล้มากเลยค่ะเราได้เห็นใกล้ๆเลยอ่ะ
0: สุดยอดสุดยอดนี่คือไฮไลท์ของแท้นะฮะคุ้มจริงๆ
1: เอาแล้วตัวนี้เพิ่งขึ้นมา มีปลาขึ้นมาด้วยลุงคะเวลาที่ดีที่สุดในการมาดูนกดูบัวแดงของบึงบอระเพ็ดกี่โมงดีคะคุณลุง
3: ถ้าฤดูธันวามกราเนี่ยขอให้มาประมาณ6โมงพระอาทิตย์ขึ้น6โมงครึ่งเราจะได้แสงทองโอสวยแสงทองเวลาวิ่งเรือมาแสงทองพอมาถึงบัวปั๊บพระอาทิตย์ขึ้นพอดี
0: ถ้าดูนกดูอะไรดูได้ตลอดป
3: ีได้ตลอดปี
0: รวมแล้วนกบ้านเราที่เห็นเนี่ย
3: มีร้อยกว่าชนิด
0: ร้อยกว่าชนิด
3: ครับผม
0: นกต่างถิ่นมาในกี่ชนิดประมาณ
3: ประมาณ30กว่าชนิด
0: ประมาณ30ก็ร้อยกว่า200ประมาณนี้เนาะ
3: ประมาณนั้นแหละครับ
1: ก็อิ่มเอมมากนะคะแฟนๆถ้าจะเดินทางมานะคะมายังไงคะคุณลุงมาติดต่อยังไง
3: ก็มีเบอร์โทรศัพท์
1: ค่ะเบอร์อะไรคะ
3: 0817864330
0: ครับผม
3: คณะของลุงพนม
0: ครับลุงพนมแล้วก็คณะนะฮะลูกๆและหลาน
3: ครับผม
0: ผมได้ยินชื่อบึงบอระเพ็ดมาแต่เด็กแต่ไม่น่าเชื่อนะผมเพิ่งได้มาครั้งแรก
1: จริงๆมาได้ทุกเดือนเนาะคุณลุงเนาะมีให้เที่ยวได้ทุกเดือนนะไม่ใช่เฉพาะหน้าหนาวนะนกก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลด้วย
0: ครับเอาละวันนี้ขอบคุณคุณลุง
1: นะครับ
0: แล้วก็ลูกๆและหลานที่ช่วยดูแลคณะของเรานะครับมีความสุขมากสุดยอด

0: เดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆละเขาบอกว่าเขาปลูกผักหวานไว้ที่ร้านของแท้นะเนี่ยท่านผู้ชม
1: ไม่ได้รับมาจากตลาดนะคะ
0: แล้วก็ปลูกผักหวานได้แบบน่าดูมากเลยอ่ะระยะปลูกมันถี่ไปไหมคุณโย
2: ไม่ฮะ2 คูณ 1 เมตร

0: ผมอยู่ในอุโมงค์ความร้อนเขาบอกว่า800ถึง 1,200 องศาเซลเซียสครับดินเหนียวแดงเนี่ยนะ
1: โอ้เขาดินเฉพาะที่นี่ที่เดียวการลำเลียงออกเนี่ยหาดูได้ยากกว่าที่แบบสุ่มไฟนะ
0: แข่งกับเวลา
1: ใช่
0: แข่งกับความร้อน
1: ใช่
2: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
3: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเบื้องหลังความไวของเทพบิวนักกรีฑาไทยผู้สร้างสถิติวิ่งเป็นอันดับ3ของเอเชีย
4: Many people think that Bill has a slow start. That's the problem. Well, believe it or not, the first thing I have to do is slow him down.
3: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
5: หลังจากที่เราได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติความสวยงามของบึงบอระเพ็ดกันแล้วตอนนี้จะพามาเติมพลังด้วยเมนูผักหวานเขาบอกว่าที่สวนคุณโยแห่งนี้มีเมนูอาหารที่ทำจากผักหวานหลากหลายเมนูและที่สำคัญภายในร้านยังมีต้นผักหวานให้เราได้เดินชมและถ้าสนใจจะนำไปปลูกอย่างพี่กำพูก็สามารถสอบถามได้จากคุณโยผู้รอบรู้เรื่องผักหวานป่าเป็นอย่างดีได้เลยล่ะครับ
6: เดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆละเขาบอกว่าเขาปลูกผักหวานไว้ที่ร้านของแท้นะเนี่ยท่านผู้ชม
7: ไม่ได้รับมาจากตลาดนะคะ
6: แล้วก็ปลูกผักหวานได้แบบน่าดูมากเลยอ่ะระยะปลูกมันถี่ไปไหมคุณโย
8: ไม่ฮะ2คูณ1เมตรเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการให้ต้นเขาแบบสูงมากเราจะเอาแค่อย่างเงี้ยครับเนี่ยมือเอื้อมถึงแค่นี้ครับ
6: มันสามารถเก็บได้ตลอดทั้งปีไหมฮะ
8: เก็บจริงๆอะมันเก็บได้ทั้งปีเลยครับผมเพราะว่าเราต้องแบบวนเก็บในแต่ละโซนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นที่ของผมคือเราทำเชิงพาณิชย
6: ์
8: เราก็จะเก็บประมาณ6เดือนครับ6ถึง8เดือน
6: 6ถึง8เดือน
8: ใช่ครับแล้ว
6: ช่วงเวลาไหนคือช่วงเดือนไหนถึงเดือนไหน
8: ปกติเราจะเก็บตั้งแต่สิงหาใช่จริงๆก็คือเราไม่ได้มีเฉพาะของเราเองของเราเองนะที่มี10ไร
6: ่โอ้มีเครือข่าย
8: แล้วก็ของลูกไร่อีก300
6: นะ
8: โหเยอะมากครับ
6: สมมติว่าเราปลูกเนี่ยมันเก็บได้ถึงกี่ปีหรือไปเรื่อยๆเลย
8: เป็นร้อยครับผมลงทุนครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็
6: ยอด
8: เก็บยาวเลย
6: แล้วทำไมต้องปลูกมะขามเทศไว
8: ้มะขามเทศเป็นไม้ที่เลี้ยงที่ดีที่สุดของผักหวาน
6: ดีที่สุดเลยเหรอ
8: ใช่เพราะว่ามะขามเทศเป็นพืชตระกูลถั่วครับพอเป็นพืชตระกูลถั่วปุ๊บปมรากเขาเนี่ยสามารถตรึงไนโตรเจนได้สูงมากแล้วผักหวาน
6: อ
8: ่ะมันเป็นพืชที่ขายยอดขายใบมันต้องการแร่ธาตุไนโตรเจนที่สูงกว่า
6: โอ้
8: ใช่
7: ไม่น่าเชื่อ
6: มันต้องไปด้วยกัน
8: ใช่มันต้องไปด้วยกัน
6: เห็นคุณโยเอาขี้วัวมาลงนี่คืออะไร
8: เพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยผักหวานห้ามใช้สารเคมีเราทำฟาร์มวัวด้วยครับเราก็
6: เลยเอาขี้วัวที่เราทำฟาร์มนี่แหละมาใส่ดินแบบไหนถึงจะเหมาะกับมันเนี่ยครับ
8: ผักหวานคือต้องเป็นดินที่น้ำไม่ท่วมครับ
6: น้ำต้องไม่ท่วมก่อนระดับหนึ่งอ
8: ย่างเดียวเลยที่เหลือปลูกได้หมด
6: จริงเหรอ
8: ใช่ดินลูกรังดินร่วนดินอะไร
6: ดินเหนียวได้ไหม
8: ดินเหนียวไม่ได้เพราะว่าถ้ามันเป็นดินเหนียวแล้วระบายน้ำไม่ดีป
6: ั
8: ญหาเลย
6: นี่ปัญหา
8: แต่ถ้าเกิดเราปลูกโซนราชบุรีดำเนินสะดวกพวกนี้ที่มันเป็นร่องสวนนะฮะอันนี้ปลูกได้
7: แล้วอากาศล่ะ
8: อากาศได้หมดถ้าธรรมชาติของเขาอะเขาชอบขึ้นตามเนินเขาจอมปลวกหรือเนินดินนั่นแสดงว่าเมื่อฝนตกลงมาน้ำจะไหลลงหมดเลยนั่นแสดงว่าพฤติกรรมของเขาไม่ชอบให้น้ำขัง
6: มันสามารถทำเมนูอะไรได้
8: โอ้โหหลากหลายมากอันนี้ผมนำเสนอเลยครับเป็นเมนูตัวนี้ครับ
6: กำลังมา
8: พอดีผักหวานแฮมชีส
6: โอ้ย
8: ใช่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีครับ
6: พิซซ่าผักหวานครับ
8: แฮมชีสครับ
6: โอ้โหแฮมชีสด้วยนะฮะเป็นไงครับโอ้ยเขาหลากหลายมากเลยนะเนี่ยอาหารพื้นบ้านไข่มดดงมดแดงม
8: ีใช่ครับ
6: ไปถึงพิซซ่านะ

0: นี่ฮะ
1: อันนี้เป็นแบบเมนูเด็ดของที่ร้านเลยถ้าไม่ได้ทานถือว่ามาไม่ถึงส่วนคุณโยครับ
0: คืออะไรครับอ
1: ันนี้คือแกงผักหวานป่าไข่มดแดงครับ
0: นั่นใส่ปลาย่างด้วยนะ
1: ใส่ปลาย่างด้วยครับ
0: นี่น่ากินจังเลย
1: เวลาเราทานจะได้ความหอมของปลาย่างด้วยนะครับแล้วก็นี่ฮะมีตัวใส่น้ำปลาร้านนื้อ
0: ครับผลผลิตที่ดีต้องออกมาไล่หนึ่งเท่าไหร่นะ
1: ขั้นต่ำ80ถึง120กิโลครับ
0: 80ถึง120กิโลต่อไร
2: ่ต่อรอบ
1: ต่อไร่แล้วก็ต่อรอบ
0: ต่อไร่ต่อรอบ
2: ได้กี่รอบ
1: ปีหนึ่งประมาณ10ถึง12รอบตลอดระยะเวลา6เดือนครับที่เก็บ
2: กิโลนึงอย่างต่ำ
1: ขั้นต่ำที่ขายกิโลขั้นต่ำ100บาท
2: ขั้นสูง
1: ถึง250บาทครับ
0: ถ้ามีที่ดินประมาณสักไร่2ไร่ทำได้ไหม
1: ทำได้สบายครับ
0: สบายเลย
1: สบายสบาย
0: นี่นะครับท่านผู้ชมฮะเอาอยากทำธุรกิจก็ได้ทำแต่ถ้าอยากจะกินอาหารเมนูผักหวานก็แวะมาที่นครสวรรค์นี่ร้านคุณโย

0: เปิบนี่เหมือนกินเมี่ยงนะฮะแบบนี้เลยหากออกหน่อยมันทิ่มปากนะเนี่ย
1: โอ้
0: ไม่หมดเลยเนี่ยเอาไงดีวะเดี๋ยว
1: โอ้จะได้เอาโอ้โหกรอบกรอบกรอบกรอบน้ำจิ้มเด็ด
0: น้ำจิ้มเขาจัด
1: กี่รสกี่รสกี่รส
0: เปรี้ยวหวานแล้วก
1: ็
0: ผักหวานยังกรอบอยู่เลยอ่ะนะเพลินนะเนี่ย
1: อันนี้ดี
0: ผมว่าสั่งจาน2จาน3จานน่ะกินได้เรื่อยๆเลยเนี่ย
1: อันนี้ดีอันนี้ดีแล้วพิซซ่าดีมั้ย
0: ยังไม่ได้ชิม
1: ลองพิซซ่าดีกว่า
0: ปั๊บ
1: ดูนะชั้นผักหวานของเขาเป็น1ชั้นของพิซซ่าเลยนะเนี่ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันเคี้ยวแล้วได้ผัก
0: อร่อย
1: เหมือนเรากินผักกับชีสกับแป้งอย่างนั้นเลยนะคะวันนี้เราได้อิ่มท้องแล้วก็ได้ธุรกิจกลับไปหวังว่าแฟนๆจะชอบใจนะคะเพราะว่าชีวิตคนเราเนาะทำอะไรเล็กๆน้อยๆปลูกกินเองได้ก็ปลูกนะคะอร่อยละ
0: กินปนไปทั่วหมดเลยครับวันน
1: ี้อร่อยมั่วไปหมด
0: สลับไปมาแต่ก็ถ้าทำดีจริงๆนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรมีแท็กเตอร์อ่ะมีแท็กเตอร์ของผักหวานอยู่ด้วยขึ้นไปได้อัตราลดของผักหวาน
1: โอเค
0: เยอะอยู่เลยเขาเปลี่ยน
1: พูดเยอะมีคนน้ำลายไหลเต็มเลยเนี่ย
0: มาสุดยอดวันนี้
1: เป็นน้ำลาย
0: เลยเป็นน้ำลาย

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมกะสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248 ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
2: ตรงไหนมืดบ้างที่บ้าน
3: โรงรถมืด
2: โรงรถบ้านมืด
4: รอบสวนใช่ไหม
2: รอบสวนติดได้ทุกที
4: ่
2: หน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านรั้วบ้านชานบ้านสนามหญ้าหน้าบ้านสนามว่ายน้ำหรือบางคนเนี่ยมีแบบว่ามีรั้วไก่ล้าวไก่
0: ใช่คอกตำรา
2: คอกวัวคอกหมูอย่างเงี้ยมันต้องสว่างไว้ก่อนหรือพื้นที่ทางการเกษตรมูลค่าสูงนะมีสวนทุเรียนสวนลำไยม
4: ื
2: ดปุ๊บพี่โจรเข้านะ
0: โจรเข้าแล้วมาสอยไปอ
2: ่
0: ะ
2: ใช่ไม่ได้แต่ติดตั้งไว้ก่อนตรงนี้สามารถติดตั้งได้ทุกที
0: ่
2: และย้ำเลยนะคะว่าสว่างจ้าสว่างไกลค่าไฟเป็นศูนย์
0: นี่คุณแม่หลายๆบ้านคือเขามีกันหมดแล้วเขามีติดกันทุกครัวเรือนบ้านเราไม่มีได้เหรอคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะอยากจะให้ดูให้ดีเพราะว่าคือ

0: นอกจากว่าที่จะแบบค่าไฟสูง
1: จ้า
0: ก็คือเขาสว่างนาน
1: สว่างนาน
0: ใช
1: ่ใช่ใช่แล้วที่สำคัญก็คือสามารถเซตอัตโนมัติได
2: ้
1: น้องคิวตรงเนี้ยเอาง่ายๆนะแอมเวลาแบบว่าเราเซตอัตโนมัติปุ๊
2: บ
1: ฟ้ามืดมันจะสว่างอัตโนมัติยังไง
2: มาดูเลยสมมติถ้าอย่างนี้นะถ้าเห็นแสงในสตูดิโอมันจะเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นอยู
1: ่
2: แต่เมื่อพระอาทิตย์ตกครับสมมตินี่เลยครับตอนกลางคืนปุ๊บไฟของเรานะฮะก็ติดปลั๊กแบบนี้เลยนะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเซตอัตโนมัติก่อนในนี้จะมีรีโมทคอนโทรลนะคะเราก็เพียงแค่กดปุ่มออโต
2: ้
1: นะพอฟ้ามืดปุ๊บการวางอย่างเงี้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องไปวางเองนะเวลาติดตั้งตัวนี
0: ้
1: ใช่สาธิตใช่ตัวนี้แผงโซลาร์เซลล์สามารถที่จะไปติดบนหลังคาบ้านอะไรก็ได้เห็นไหมพอแบบว่าฟ้าสว่างเนี่ยเจอแสงเจอไฟเขาจะมืดอัตโนมัติแต่เวลาฟ้ามืดปุ๊บเราไม่ต้องแบบไปกดอะไรเลยไม่ต้องคอนโทรลอะไรเลยค่ะฟ
2: ้
1: ามืดปุ๊บเดี๋ยวเขาจะสว่างเองอัตโนมัติเลยทันที
2: เห็นบอกคนบอกว่า IP นะ67ตัวนี้เวลาพวกฟ้าฝนอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะพายุกันมาถ้าโดนน้ำมันจะช็อตจริงๆไหม
1: ไม่ช็อตตัวนี้
2: ดูนะเดี๋ยวดูนะอย่าบอกไม่ดูสมมติถ้าฝนตกเฮ้ยพี่เอามือไว้อย่างนั้นเลยเหรอ
1: มือไว้อย่าง
2: น
1: ี้แล้วเอาสายไฟด้วยเขาบอกสายไฟกับน้ำเนี่ยมันไม่ถูกกันนะคะ
2: สายไฟ
1: สายไฟก็ไม่ต้องกลัวไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตตัวนี้ไฟไม่รั่วไฟไม่ดูดไฟไม่ช็อตและต้องมีความยาวเพราะจ๋าแม่จ๋า
2: สายยาวมากนะ
1: ยาวมาก5เมตรอ่ะ
0: เ
1: ส้นเส้นยาวเลย
0: ไม่ต้องจ้างช่างมาติดตั้ง
1: ใช่ๆๆ
0: ไม่ต้องติดตั้งเองบนหลังคาบ้านของเราแล้วก็โยนไฟมาได้เลย
1: สะดวกมากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพายุเข้าฝนจะตกแดดจะออกไม่ต้องกังวลใจแต่เรื่องของความแข็งแรงน้อง
2: เ
1: ท
2: ียนนี่ก็บอกเลยนะในตัวกระจกของเขานะด้วยความที่มันเป็นเทมเปอร์กลาสตรงนี้นะครับมันแข็งแรงมากๆเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับหลักๆเลยคุณเห็นอะไรมั้ยฮะ
1: อุ๊ย
2: มาเอามาปอกให้กินนะเอามาทดสอบความแข็งแรงเดี๋ยวผมทำให้ดูว่า1 2 1ไปฮะ2 3ครับอีกทีนึงแรงมั้ย
1: แรงมากแรงมั้ย
2: เจ๋งงานปุ๊บก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิม
0: ขวนไม่มีว่ากระจกเลื่อนเลยนะ
1: ใช่ใช
2: ่สุดยอด
1: เราถึงบอกว่ามันแข็งแรงและเราถึงไปพร้อมกับการรับประกันให้พ่อจ๋าแม่จ๋าคุณผู้ชมนะได้รู้สึกสบายใจให้รู้สึกมั่นใจไปพร้อมกับการรับประกันโคมไฟที่ใหญ่ๆแบบนี้ถึง1ปีเต็ม
2: ๆ
1: โอเคไม่จ๋าแอมจ๋า
2: โอเคมากมากเลยโอ้แล้วบอกเลยนะตอนนี้ใครที่ดูอยู่นะใครที่อยากจะสว่างนานสว่างไกลแล้วค่าไฟ0บาทตอนนี้ลังเลจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนกับเรากับทางด้านของช็อปมาเนียนะฮะเพราะหลายๆคนซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
2: วันนี้นะฮะแม็กกับสปอตไลท์นะฮะโซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์วันนี้ใน1เซตของเขานะครับมีทางด้านของสปอตไลท์นะครับมีทั้งแผงไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็มีโหมดนี่คือ1เซตนะวันนี้สั่งกับเราซื้อ1ให้ไปอีก1
1: ใช่แล้ว
2: และยังไม่พอนะครับยังมีโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นนะครับรวมไปถึงมีแว่นตาให้ดูแบบพระแบบอีกด้วยนะครับวันนี้ราคาทั้งหมดจาก 9,910 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรับประกันตัวเครื่อง1ปีนะครับเลยรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับแล้วก็แอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยครับ

องบินรบทะยานออกตัวขึ้นบินและลงจอดบนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington ขณะที่เรือบรรทุกเครื่องบินลำดังกล่าวปฏิบัติภารกิจบินขึ้นลงในเวลากลางคืนในตะวันออกกลางมีรายงานว่าเรือจอร์จวอชิงตันถูกส่งมาเพื่อสับเปลี่ยนกำลังแทนเรือ USS อับราฮัมลินคอนซึ่งเพิ่งออกจากตะวันออกกลางหลังปฏิบัติภารกิจนานถึง286วันท่ามกลางกระแสข่าวปัญหาด้านสุขภาพจิตและสภาพความเป็นอยู่บนเรือที่ย่ำแย่เรือบรรทุกเครื่องบินทั้งสองลำสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและความพยายามรักษาความมั่นคงในภูมิภาคท่าม

ความตึงเครียดกับอิหร่านโดยเรือจอร์จวอชิงตันเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ชั้นนิมิตรองรับกำลังพลได้กว่า 6,000 นายทำเนียบรัฐบาลเครมลินของรัสเซียคาดหวังว่าการประชุมไตรภาคีระหว่างรัสเซียสหรัฐและยูเครนจะจัดขึ้นในอนาคตอันใกล้เพื่อสานต่อการเจรจาหาแนวทางยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนนายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลเครมลินยังระบุด้วยว่ารัสเซียเปิดกว้างสำหรับการเจรจาเกี่ยวกับประเด็นยูเครนโดยไม่มีการตั้งเงื่อนไขล่วงหน้าถ้อยแถลงของเปสคอฟมีขึ้นภายหลังซีฟวิทคอฟและเจเรตคูชเนอร์ทูตพิเศษของสหรัฐเดินทางมาเยือนรัสเซียและยูเครนเมื่อเร็วๆนี้พลเอกเพิ่มศักดิ์พวงสาโรจน์นายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลเอกหม่อมหลวงทัศนวอมรเทวกุลอุปนายกและกรรมการบริหารเข้าพบพลตรีสิทธิพรจุลปานะรองแม่ทัพภาคที่1และคณะผู้บังคับบัญชากองทัพภาคที่1ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่1เพื่อมอบกระสุนลูกซองขนาด12รวมถึงน้ำมันฉีดล้างและรักษาอาวุธปืนให้กองทัพภาคที่1ไว้สนับสนุนการดูแลป้องกันชายแดนโดยกระสุนนี้สมาคมและบริษัทผู้ผลิตได้ศึกษาวิจัยร่วมกันเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเหมาะสำหรับต่อต้านโดรนซึ่งผู้ที่ทำการวิจัยกระสุนกับผู้ผลิตได้อธิบายถึงสมรรถนะของกระสุนดังกล่าวให้คณะนายทหารได้รับฟังโดยทางคณะทำงานฝ่ายทหารรับฟังด้วยความสนใจและจะประสานงานกับสมาคมต่อไป

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ุณผู้ชมครับตอนนี้ป๊อปมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับมาตามหาคนคนหนึ่งที่เขาสามารถปั่นจิ้งหรีดได้หลายรอบกี่รอบก็ได้และเขาไม่หมึนนะครับแล้วเราต้องมาตามหาตอนฝนตกเพราะว่าทีมงานบอกว่าฝนตกจะมีจิ้งหรีดจะออกให้มาจับจิ้งหรีดให้มาปั่นจิ้งหรีดวันนี้นะครับเรานัดเขานะครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านห้วยม่วงนะครับอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาจะปั่นได้เยอะขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกัน
1: ปั่นลองสักห้ารอบ
2: ไม่ท่าปั่นจิ้งหรีดแต่ที่ถูกต้องมันคือท่าปั่นยังไงเคยเรียนรอดอมาป่ะ
0: เคย
2: ใช่ครับปั่นยังไง
0: ต้องงี้ป่ะ
3: จับได้
0: งี้ครับถูกไหมนิ่งโอ้โหใช้ได้เหมือนกันนะโฮมปั่นจิ้งหรีดอ่ะ
2: ป
0: ั่
2: นจ
0: ิ้
2: งหร
0: ี
2: ด
0: ห้ารอบห้ารอบเฮ้ยมือโอ้มือถึงพื้นด้วยมือให้ถึงพื้นด้วยเดินนี่คือแค่5รอบนะครับอาการยังออกเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคนที่เราตามหาวันนี้เนี่ยกี่รอบถึงจะทำอะไรเขาได้ครับเจอเลยครับสวัสดีครับ

0: บอลนะครับผมเมื่อกี้เห็นแล้วเป็นยังไงบ้าง5รอบเขาเดินเซเลย
1: เบาๆเบาๆครับเบาๆครับ
0: งั้นผมขอลองดู5รอบก่อนดีกว่า
1: ได้ครับ
2: เดี๋ยวตั้งสติก่อนกูมาทำไมกูมาทำไมตรงนี้เดี๋ยวก่อน
3: มันเล่นครับมันเล่น
4: ขอลองใหม่ครับขอลองใหม
1: ่หนึ่งสองสามสี่ห้าน
0: ิ่งด้วยอ่ะ
5: โอ้โหเกินมนุษย์มนาไปแล้วครับบอมครับทำได้ยังไงเนี่ยปั่นจิ้งหรีดแล้วไม่มีอาการเวียนหัวหรือมึนหัวเลยโอ้ยบ้าบอครับแม่บอมหรือกิติกรเมธีนะครับเป็นหนุ่มอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นวัย23ปีเพิ่งผ่านการรับใช้ชาติผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วครับโอ้โหบอมบอกว่าการลงโทษด้วยการให้ปั่นจิ้งหรีดนั้นไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยครับแม่คนนี้ไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมนี่เป็นการเปิดตัวด้วยน้ำจิ้มปั่นเล็กๆน้อยๆให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับว่าเขาจะเด็ดดวงสมคำร่ำลือแค่ไหนครับ
0: ขอสิบ สิบรอบนะครับทำพร้อมกัน
1: ครับ
0: มาไปอะไรเนี่ยนี่เขาเดินตรงมากเลยเนี่ย
2: ข้ามเวียงเนี่ย
0: มึนปะ
2: กระเพราเริ่ม
0: เมื่อกี้ความรู้สึกของบอมเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็เฉยๆครับ
0: เฉยๆหรออย่างนี้ถ้ากับยืนหมุนตัวอย่างนี้ก็ไม่มึนอย่างนี้ป่ะครับ
1: ใช่ครับ
0: เคยทำสูงสุดอยู่ที่ประมาณกี่รอบครับ
1: 400กว่าครับ
0: เดี๋ยวมาดูดีกว่าคนในพื้นที่อาจจะเป็นความสามารถพิเศษของคนพื้นที่นี้นะ
6: มาที่สิงห์บุรีเลยเร็ว
0: เคยปั่นจิ้งหรีดไหมปั่นเป็นปะเนี่ยปั่นเป็นไหมชื่ออะไรบ้างครับชื่ออะไรบ้าง
2: ชื่ออะไรบ้าง
0: ชื่ออะไร
1: อะไร
2: เล็กชื่อเล่น
7: แคทคร
0: ับ แคทแคท
8: แคท
0: เ
8: ท
0: ศเทศ
8: ตาน
0: ตานนะฮะ
8: คร
0: ับ สิบรอบนะสิบห้านะโอ้ดีต่อรองเท้าอ่ะนี่โอ้โหตัวกลางมาก
1: รองเท้าเลย
0: สิบห้ารอบนะไป

0: ยังไม่ครบเลยอ่ะต่อเร็ว43
1: 50
0: โอเค50รอบ
2: บึนกันไปเดินโซซัสโซเซล้มไม่เป็นท่าแบบนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าไม่ใช่ใครที่ไหนจะทำได้อย่างบอมครับเป็นความสามารถเฉพาะตัวจริงๆเชื่อเลยครับคุณผู้ชมครับ
0: เราได้เห็นการปั่นจิ้งหรีดของบอมนะครับ50ครั้งแล้วก็นิ่งๆไม่มีอะไรทำเขาได้ต่อไปนี้เราจะลองให้เขาเพิ่มเป็น100ครั้งนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่พอปั่น100ครั้งเสร็จแล้วนี่ครับเดินบนกระดานนี้ไปด้วยไม่ใช่แค่เส้นตรงธรรมดานะครับ
1: ครับ
0: คิดว่าทำได้ไหม
1: คิดว่าทำได้ครับ
0: โอ้พร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: มา100ครั้งนะเริ่มเลยครับ

สำคัญคือผ้าเขาเนี่ยผ่านมา36ทีผ้ายังเป๊ะอยู่คือมือจับอย่างเงี้ยแน่นแล้วก็มือข้างที่ปักพื้นเนี่ยไม่ใช่แค่แตะนะครับงองนี้เลยนะ

0: 9
1: 9นะครับ
0: 100
1: แล้วค่อยนะครับ
2: เฮ้ย

0: ทีทำอะไรเขาไม่ได้ต่อไปนะครับจะเป็นการชาเลนจ์นะครับเราให้ภูมิไปช่วยคัดเลือกนี่คือตัวแทนของหมู่บ้านที่คิดว่าจะมีความสามารถในเรื่องของการปั่นจิ้งหรีดแต่ว่าต่อไปนี้นะครับเราจะให้เขาแข่งโดยการปั่นจิ้งหรีด30รอบปั่นเสร็จแล้ววิ่งเดี๋ยวถามชื่อก่อนเลยคนแรกชื่ออะไรครับชื่อหนูพี่หนูนะครับ
1: โก้
0: โก้น้องเขต
2: วินบอล
0: วินบอลนี่แหละตัวท็อปของเรา
3: เดี๋ยวๆนี่คือน้องเขตที่เคยล้มไม่เป็นท่ามาแล้วรอบนี้ยังกล้ามาอีกเหรอครับเนี่ยว้ายตายแล้ว
0: มีบอมนะครับชื่ออะไรครับ
4: น
0: ุ่มน้องชื่ออะไรครับ
5: โจนัส
0: สามสิบรอบนะ
6: ถ้าอย่างนี้มือแตะพื้นตลอดนะ
0: โอเคนะครับมาโอเคพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มครับเขตรับด้วยนะฮะเขตนี่เสียงเชียร์ดังมากอ่ะคนที่ออกอาการก่อนคือ

0: ้ยสรุปชาเลนจ์นี้เละไม่เป็นท่าครับคุณผู้ชมครับ
1: เมื่อกี้เป็นยังไงบ้าง30รอบมึนไหม
2: มึนใช่ไหม
1: แล้วเมื่อกี้ตอนที่เราวิ่งไปอ่ะเราเห็นทางข้างหน้าเป็นเส้นตรงใช่ไหมแล้วทำไมอยู่ดีล้มอ่ะ
2: โลกมันหมุนนะเหนื่อยไหม
1: วันนี้มันถึงคนแรก
3: แต่วิ่งไปผิดโก
1: เอาโกน
3: คุณมันจะโกนเหมือนก
1: ัน
3: อ๋อ
1: ตอนแรกนึกว่าโกนู้นอ๋อผมก็นึกว่าโลกมันเอ็นไปทางนู้น
2: เคยปั่นที่หนีได้เยอะขนาดนี้มาก่อนไหม
3: เคย
2: แล้วไม่
3: เคยลอง
2: แล้วเคยเห็นเขาปั่นได้ร้อยหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกไหมเดินนิ่งด้วยนะชาเลนจ์เมื่อสักครู่นะครับเราก็ได้เห็นนะครับถึงข้อแตกต่างของคนปกติทั่วไปนะครับที่ปั่นจิ้งหรีด30รอบนะครับกับบอม30รอบนะครับถือว่าแปลกกว่าคนทั่วไปที่เขาสามารถปั่นได้แล้วก็ไม่มีอาการให้เห็นเลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณทั้งเขตด้วยนะครับยังไม่ลุกอีกเหรอ น่าจะนั่งยาวนะครับแต่ว่ายังไม่หมดเพลงเท่านี้นะครับต่อไปครับบอมจะพีคยิ่งขึ้นกว่าเดิม
4: สัก120
2: แล้ว130
3: 105ได
2: ้ไหม150แล้วกัน
4: ครับ
2: อ่ะต่อไปนะครับปั่นชิงดีด150ทีเดินบนยางด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันไปคุณชมครับผมได้ลองเดินบนยางดูแล้วนะครับยางแต่ละชิ้นเนี่ยเขาเรียกว่าความนิ่มเนี่ยแตกต่างกันเดินยากกว่าทางธรรมดาแล้วก็มีระดับสูงต่ำที่แตกต่างกันด้วยนะครับและที่สำคัญคือ150ครั้งแล้วมาเดินยางตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทำได้หรือเปล่าบอมพร้อมไหมครับ
4: พร้อมครับ
2: พี่นานาคิดว่าเขาทำได้ไหม
5: ได
2: ้โอ้โหมั่นใจมากฮะความหวังของหมู่บ้านโอเคพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ150รอบนะครับ
4: 1 2
2: เรา30รอบแล้วยังมีอาการเซนี่70แล้วพี่ว่าไงอยากลองสัก70ดีไหม คิดว่าแปลกไหมแบบเนี้ย90แล้วครับโอ้อีก60ทีผมแล้วเมื่อกี้ผมลองไปสังเกตใกล้ๆครับตรงนิ้วที่เขาปักลงไปเนี่ยบุ๋มลงไปนะเป็นรูและที่สำคัญเป็นจุดเล็กๆบริเวณเดียวและตรงช่วงขาที่เขาเดินนะครับเราจะเห็น

0: ครับ
1: สี่สิบ
0: ร้อยสี่สิบแล้วครับอีกสิบทีสุดท้ายครับ
1: เฮด
0: ร้อยสี่แปดแล้วครับ
1: สี่เก้า
0: ร้อยสี่เก้าร้อยห้าสิบค่อยๆนะครับค่อยๆนะว้าวลงมาแล้วโอ้สุดยอดคุณผู้ชมครับ150ทีนะครับเราสามารถเดินบนยางมานะครับระยะทางประมาณ50เมตรครับความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
1: ก็เหนื่อยครับ
0: เหนื่อยอย่างเดียวเหรอ
1: ใช่ครับ
0: มีอาการมึนมีการเซบ้างไหม
1: ไม่ครับ
0: ไม่เลยเหรอสุดยอดครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคือความสามารถพิเศษที่ถือว่าแปลกมากๆด้วยเมื่อกี้ถ้าให้ต่อไปอีกก็ยังสามารถทำได้ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: สุดยอดครับต้องยอมรับเลยขอเสียงปรบมืออีกทีครับโอ้วันนี้นะครับเรานะครับก็เดินทางมาที่จังหวัดขอนแก่นนะครับมาเจอกับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษที่แปลกๆนะครับที่เพิ่งเคยเจอเหมือนกันในเมืองไทยนะครับบอมนะครับนักปั่นจิ้งหรีดที่ปั่นได้แบบว่าเป็นร้อยๆรอบโดยที่ไม่สามารถเขาเรียกว่าไม่มีอะไรทำเขาได้เลยครับวันนี้ขอบคุณบอมมากๆครับขอบคุณทุกคนมากครับสุดยอดครับแปลกจริงขอบคุณนะครับขอแปลกแต่จริงทักช็อตได้ไหมทำไมมานั่งห้ารอบเองแล้วเดินวันนี้ค่อยๆค่อยๆ3เอ้ยรอบอีกรอบมามาเลยอะไรโอ้มาแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหสุดยอดไปดิ

0: ผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลชะแมบอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งวันนี้นะฮะเราจะมาตามหาพี่คนนึงครับซึ่งเขาบอกว่าพี่คนนี้มีความสามารถพิเศษมากสามารถที่จะถ้านึกถึงเสียงนี้นึกถึงเสียงอะไรครับ
1: เสียงชูที่พัทยา
0: เฮ้ยบ้าเหรอนั่นคือเสียงของการเปิดขวดนั่นเองฮะวันนี้เราจะมาพบกับพี่คนหนึ่งครับซึ่งเขามีทาเลนต์ในด้านของการเปิดขวดตอนนี้หิวน้ำมากคอแห้งขอไปซื้อน้ำแป๊บหนึ่งเอาละนะครับซื้อน้ำหน่อยครับผม
2: ซื้อน้ำหน่อยดีครับ
0: น้ำอารมณ์ฮะ
2: ครับน้ำอารมณ์เปิดเลยไหมครับ
0: เปิดเลยครับโหผม
3: คุณผู้ชมครับพี่มดแดงเจ้าของร้านน้ำแข็งมดแดงที่อยู่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับที่น้องหมูของเรานะครับตามหานั่นเองซึ่งเขามีความสามารถพิเศษในการเปิดขวดด้วยอวัยวะต่างๆอย่างง่ายดายครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นซึ่งทำมาน้องหมูของเราแล้วก็ทีมงานตาค้างกันไปเลยครับคุณผู้ชมครับมาดูการเปิดขวดของพี่เขาครับว่าจะน่าทึ่งขนาดไหนตามน้องหมูไปชมกันครับ
0: พี่มดแดงครับ
2: ครับ
0: วันนี้ผมเอาขวดมาให้มดแดงเปิดเยอะเลยนะฮะวันนี้เราจะดูกันว่าพี่มดแดงจะใช้อะไรในร่างกายของเราเปิดได้บ้างนะครับผมความสามารถพิเศษตรงนี้ได้มายังไงครับพี
2: ่แบบลืมที่เปิดก็เลยเอาสองอันเนี่ยใช้สองมือเปิดกัน
0: เราเห็นทั่วไป
2: ทั่วไป
0: ปกติอย่าง
2: น
0: ี
2: ้เราก็ทดลองจับอันนี้มั่ง
0: ครับผม
2: จับอย่างนี้ปุ๊บทดลองทำดูปุ๊บอ๋อโอเคใช้ได้แล้วก็พัฒนาประจำเป็นศอกเข่าศอกตีแปะที่ท่าทางอะไรไปเงี้ยครับ
0: สอนผมหน่อยได้ไหมฮะ
2: ได้ครับ

0: จับให้มันเหลือขนาดเนี้ยจับ2อันเนี่ย
1: ต้องใช้2อันเหรอฮะ
0: ครับจับปุ๊บกดลงไปแน่นๆแล้วก็ยกขึ้นมาปุ๊บมันจะมีหน่อยนึงกระแทก
2: ว้า
1: วโหโอ้มันดูง่ายมากอ่ะโอเคเดี๋ยวหมุนลองบ้างนะ
0: นี่อันนี้เลยนี่นี่นี่เนี่ยจับให้มันแน่นกันเลย
3: อุ้ย
4: แตกแตกออกกันแตกเลย
1: พี่ระวังแก้วนะ
0: เนี่ย
2: ตื่นเต้นเลย
0: เนี่ยเนี่ยปุ๊บอันนี้นะอันนี้
1: ขวดล่างเหรอคร
0: ับ ครับขวดล่าง
1: เฮ้ยดังพุด
2: โอ้ยโอ้ย
1: ออกปะอุ้ยออกวะอุ้ยออกอะว้าวต่อไปเป็นอะไรครับผม
0: จะถ้าแปลเป็นแบบเหมือนแปลตะก้ออะไรอย่างเงี้ย
1: อุ้ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้
2: ว้าว
1: คุณผู้ชมครับอันนี้คือการเปิดแบบ2ข้างใช้มือ2ข้างนะ
0: ครับครับ
1: เมื่อสักครู่ที่เราเห็นมาคือใช้ข้างเดียว
0: อันนี้ผสมมวยไทยนิดหน่อย
1: แทงเข่าไปเลย
0: ตึงแขนแล้วตึงๆเงี้ย
1: เอามาประยุกต์ใช้กับการเปิดขวดนะฮะต่อไปถ้าขอเป็นในส่วนอื่นที่ไม่ใช้ขาใช้เท้าได้บ้างไหมฮะ
0: ได้ครับก็เป็นศอกครับ
1: โอเคเราจะใช้ศอกในการเปิดครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะฮะดูชิลมากเลยอ่ะชิล
5: ศอกพี่ก็ทำได้ค่ะพี่ก็ทำได
1: ้
5: แต่จริงๆครับผมมีคนที่ทำได้มากกว่านั้นเพราะว่าวันนี้ตะโก้เห็นปะ
1: เห็นปะใส่ที่คาดผมมาแบบเหมือนเลยอ่ะ
5: เขาสามารถมุงและทำให้ขวดเปิดได
0: ้ได้ครับผมอยากเห็นเหมือนกันครับเพราะผมทำไม่ได้
5: เพราะว่าน้องเขาพันผมบอกว่าเขาเป็นนักตะโก้มาก่อนคร
1: ับ ใช่ในส่วนของทักษะเรื่องตะก้อของเราเป็นยังไงบ้างครับ
6: ไม่เคยเล่นเลยครับไม่เคยเล่นเลยคร
1: ับ
6: อ้
1: าวเหรอนึกว่าคาดมานี่เป็นนักตะก้อหรือเปล่า
6: ไหนก็ไม่รู้อ๋อ
1: ท
6: ีมงานลองดู
1: ลองดู
5: หมดจนกว่าจะเปิด
0: จะขวดจะแตก
1: ไม่ขวดจะกว่าหัวจะเปิด
5: โอ้โห
4: เจ็บ
1: เสียงแบบ
4: เสียงดังมากอ่ะ
5: แล้วสมัยที่เราคุยไว้โปรไฟล์เราบอกว่าเป็นนาตาโก้ทำไมทำไม
4: ่
5: ได
4: ้
5: อ
4: ่
5: ะ
4: อะไรอ่ะภูมิเอามาจากไหน
1: อีกทีไหมอีกทีไหม
5: เราอีกทีจริงๆอาจจะทำได้
1: น่าจะแตกแล้วตอนนี้คุณผู้ชมอย่าไปลอกเลียนแบบนะครับอันนี้น้องเขาต้องใช้เวลาในการที่จะฝึกหัวให้แข็งเนี่ยเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะฮะคุณผู้ชมไม่สมควรลอกเลียนแบบนะครับคุณผู้ชมครับโดยปกติแล้วพี่มดแดงเนี่ยฮะจะใช้ความสามารถในการเปิดขวดของพี่มดแดงเนี่ยจะใช้ถือ2ขวดแล้วก็เปิด1ขวดนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะให้โจทย์พี่มดแดงว่าจะให้เปิดแบบ2ขวดโดยการถือ3ขวดนะครับนี่ๆๆอย่างงี้แต่ว่า2ขวดจะถูกเปิดนะครับโดยขวดเดียวจะใช้เป็นตัวเปิดนะฮะคิดว่าจะทำได้ไหมฮะ
0: น่าจะได้นะ
1: น่าจะได
0: ้ครับ
1: พร้อมแล้วฮะคุณผู้ชมจับตาดูดีๆนะครับ
2: ว้าว
1: เฮ้ยผู้ใหญ่ด้วย
7: โอ้ยเห็นแล้วเจ็บแทนพี่เขาเลยครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดขวดด้วยอวัยวะส่วนไหนพี่มดแดงของเราสามารถจัดให้ได้ครบหมดทุกกระบวนท่าครับสุดยอดไปเลยครับพี่
1: แล้วสำหรับใครที่คิดว่ามีความสามารถที่มากกว่านี้อาจจะสามารถเปิดได้3ขวด4ขวดอะไรแบบนี้บอกเรามาได้เลยครับเราจะไปหาคุณผู้ชมถึงที่บ้านเลยฮะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณพี่มดแดงมากเลยนะครับขอบคุณครับโอ้โหวันนี้เปิดแบบ เต็มที่เลยครับวันนี้เดี๋ยวทีมงานกินน้ำอัดลมกันอิ่มเลยนะครับผมโอ้โหแปลกแต่จริงครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ใจตัวเองตอนนี้ยังไม่สายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วง
1: สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิลเบอรี่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับ Yes Care OMG น้ำมันปลาให้เพิ่มไปอีกมาคู่กันเป็นบ็อกเซตและให้รับประทานคู่กันสำหรับตัว Yes Care OMG น้ำมันปลาโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะกับ Yes Care 1บ็อกเซตประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซีย Yes Care ชนิดเม็ดกระปุกม่วง1กระปุกและผลิต

0: ภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care OMG กระปุกทอง1กระปุกมูลค่า 2,450 บาทแต่ถ้าโทรมาทันในรายการเราแถมอีก1บ็อกเซตทันทีจากราคาปกติทั้งหมด 4,900 บาทวันนี้ที่ช็อปมาเนี่ยเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์นะคะแอดไซช็อปมาเนี่ยสวัสดีค่ะมากล่าวนะคะกับช็อปมาเนี่ยค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็พลอยลี่นะคะที่มากับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วงที่จะเห็นเลยว่าถือกระปุกนี้ขึ้นมาทีไรจะนึกถึงหน้าพี่ยุ้ยจิรนันท์
1: ดีที่สุด
0: ดาราสาวที่เป็นผู้ที่ทานจริงและเป็นพรีเซนเตอร์ให้ด้วยนะ
1: คะ
0: แต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาแค่กระปุกม่วงกระปุกเดียวค่ะวันนี้ยังมาพร้อมกันเป็นบ็อกเซตเลยนะคะกับกระปุกสีทองค่ะตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้คือผลิตภัณฑ์นะคะเสริมอาหาร OMG นะคุณผู้ชมขาน้ำมันปลาคุณผู้ชมว่าอวัยวะที่เราใช้กันมากที่สุดในแต่ละวันต้องยกให้ดวงตาเลยนะ
1: ใช่แล้ว
0: ตื่นเช้ามาหลายหลายคนบอกว่าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายก่อนมีข่าวอะไรเกิดอะไรขึ้นและเรากับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับความนิยมมากๆใครที่เป็นแฟนคลับของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care กระปุกม่วงชนิดเม็ดอยู่แล้ววันนี้จัดไปเลยค่ะกับน้องใหม่มาเป็นบ็อกเซตให้วันนี้ให้คู่แบบนี้นะคุณผู้ชมขาเรายังเพิ่มไปกับน้ำมันปลาค่ะบ็อกเซตแบบนี้นะคะสามารถรับประทานได้1เดือนเต็มๆคุณผู้ชมและราคาปกตินะคะอยู่ที่ 2,450 บาทแต่วันนี้เอาใจเลยค่ะแฟนคลับช็อปมาเนี่ยพลิจัดมาให
1: ้
0: เป็นบ็อกเซตเอาไปมอบให้เป็นของฝากของขวัญได้เลยใส่ใจตัวเองน
1: ะ
0: 1เซตยังไม่พอแถมเพิ่มฟรีไปเลยทันทีอีก1เซต
1: แปลว่าได้2เซต
0: ถูกต้อง
1: ใหญ่ๆเลย
0: ใช่ค่ะเหมือนกันเลยคุณผู้ชมให้กับคนที่เรารักส
1: ่
0: งต่อความรักกันให้แบบนี้เลยนะคะและหันราคาด้วยค่ะจากราคารวมราคาเต็มอยู่ที่ 4,900 บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-33ศูนย์แค่หรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะสินค้าดีคุณภาพการันตีส่งตรงหน้าบ้านโดย M-Cord ค่ะ

0: ใส่ใจตัวเองตอนนี้ยังไม่สายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วง
1: สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิลเบอรี่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับ Yes Care OMG น้ำมันปลาให้เพิ่มไปอีก
1: พอลลี่ค่ะว่าแต่สำหรับตัวนี้เนี่ยเขาใส่สารสกัดอะไรเข้ามาบ้างคะ
0: อย่างแรกเลยค่ะใส่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิลเบอรี่นะคะซึ่งมีทั้งลูทีแต่วันนี้อย่างที่บอกไปไม่ได้มาแค่ตัวเดียวค่ะมาคู่กันเป็นบ็อกเซตและให้รับประทานคู่กันสำหรับตัว Yes Care OMG น้ำมันปลาและวันนี้ต้องบอกจริงๆว่ามาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์อย่างเห็นพี่ยุ้ยเราจะเห็นแน่นอนเลยกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซีย Yes Care ชนิดเม็ดกระปุกม่วงใช่ไหมและพี่ยุ้ยเนี่ยเป็นคนที่เคยเจอกับปัญหาจริงๆแล้วรับประทานจริงจนมาบอกต่อทุกวันนี้อาหารเสริมเกลื่อนท้องตลาด
1: มาก
0: แต่ภายใต้แบรนด์ของเราอีกหนึ่งความมั่นใจคือโรงงานมาตรฐานการผลิตที่คุณมั่นใจได้ว่าจะมอบให้กับตัวเองและคนที่คุณรักเพราะอะไร มีทั้งนะคะ HACCP GMP และรวมไปถึงเครื่องหมายฮาลาล
1: ฟังมาขนาดนี้นะมั่นใจเลยนะว่าคุณผู้ชมเนี่ยซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนวันนี้นะคะรีจัดมาให้พี่แอมมอบส่งความสุขแทนความรักแทนคำขอบคุณให้กับคุณผู้ชมช็อปมาเนียเลยแล้วกันนะวันนี้จัดไปกับบ็อกเซตแบบนี้ค่ะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วงแล้วก็ตัวเยสแคร์ OMG นะคะน้ำมันปลารับประทานคู่กันเป็นบ็อกเซตแบบนี้ราคาปกติของเขา 2,450 บาทแต่วันนี้นอกจากจะลดไป 50% แล้วยังแถมด้วยเพราะโชว์ตอนนี้ค่ะแถมเพิ่มฟรีทันทีไปเลยอีก1กล่องได้ไป2กล่องแบบนี้เลยราคารวมราคาเต็มจาก 4,900 บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นรับประทานได้2เดือนเต็มๆค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะใครฟังอยู่ตอนนี้รีบโทรเข้ามาก่อนสินค้าจะหมดนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าขายดีตลอดกาลเลยนะที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอปไซช็อปมาเนี่ยค่ะสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ค่ะ

0: ใจตัวเองตอนนี้ยังไม่สายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วง
1: สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิวเบอรี่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับ Yes Care OMG น้ำมันปลาให้เพิ่มไปอีกมาคู่กันเป็นบ็อกเซตและให้รับประทาน

0: 1กระปุกและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care OMG กระปุกทอง1กระปุกมูลค่า 2,450 บาทแต่ถ้าโทรมาทันในรายการเราแถมอีก1บ็อกเซตทันทีจากราคาปกติทั้งหมด 4,900 บาทวันนี้ที่ช็อปมาเนียเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทใส่ใจกันได้ง่ายๆแค่นี้เลยกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานค่ะ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะจะซื้อให้กับตัวเองใส่ใจตัวเองหรือซื้อให้กับคนที่เรารักนะคะตามเทศกาลต่างๆหรือว่าแค่วันปกติบอกรักกันได้ง่ายๆเพียงแค่ซื้อของดีๆใส่ใจคนที่เรารักแล้วก็ตัวเราเองด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณพลอยลี่มากๆเลยค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค
1: ่
2: ะ
1: ย้ำนะรีบโทรเข้ามานะคะ1,290 บาทเท่านั้นได้ถึงบ็อกเซต2กล่องแบบนี้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะแอมกับพลอยลี่ขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: จตัวเองตอนนี้ยังไม่สายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วง
1: สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิวเบอรี่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับ Yes Care OMG น้ำมันปลาให้เพิ่มไปอีกมาคู่กันเป็นบ็อกเซตและให้รับประทานคู่กันสำหรับตัว Yes Care OMG น้ำมันปลาโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะกับ Yes Care 1บ็อกเซตประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซีย Yes Care ชนิดเม็ดกระปุกม่วง1กระปุกและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care OMG กระปุกทอง1กระปุกมูลค่า 2,450 บาทแต่ถ้าโทรมาทันในรายการเราแถมอีก1บ็อกเซตทันทีจากราคาปกติทั้งหมด 4,900 บาทวันนี้ที่ช็อปมาเนียเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์นะคะ @ช็อปมาเนีย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาได้ค่ะกับช็อปมาเนียค่ะผู้ชมค่ะวันนี้เรามาทำความสะอาดบ้านดีกว่าบ้านไหนบ้านใครมีคราบหนักนะโดยเฉพาะหลังฤดูฝนผ่านไปค่ะโอ้คราบตะไคร้เอ่ยที่ครัวเอ่ยนะไม่ธรรมดาเลยเราถึงเวลาต้องมาล้างทำความสะอาดบ้านหรือว่าใครที่บอกว่าอุปกรณ์มีเยอะแยะปวดหัววันนี้เรารวบทุกอย่างมาไว้ในเครื่องเดียวเลยนะคะกับ Power Max ค่ะปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดนั่นเองซึ่งตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะกับคุณออยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
2: โอ้โหจะบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็มาร้อนแบบนี้วันนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดตัวมาในปี2026เลยนะคะคุณผู้ชมคะตัวนี้มาแรงแซงโค้งในประเทศไทยวันนี้ต้องนึกถึงแบรนด์ Power Max ค่ะเพราะว่า1เครื่องแบบ

0: นี้มาพร้อมกับ7หัวฉีด7แบบนะคะในการฉีดกระชายฉีดตรงได้ไกลถึง15เมตรด้วยกันและที่แตกต่างเลยนะคะต้องบอกว่ามาพร้อมกับดีไซน์ปืนรูปแบบใหม่ล่าสุดเรียกได้ว่าแกะกล่องใหม่เต็มกริปเลยเพราะแบตเตอรี่นะคะลูกใหญ่ไซส์จัมโบ้ต้องบอกว่าของเราเป็นแบรนด์ที่มีแบตเตอรี่ลูกใหญ่ที่สุดค่ะเรียกได้ว่าโอ้โหวันนี้คือใหญ่แล้วก็คือแบตเตอรี่ 50,000 มิลลิแอมป์และแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนอกจากที่จะใช้ได้ยาวนานสูงสุดถึง45นาทีแล้วที่สำคัญตัวมอเตอร์เรารับประกันให้ทันที2ปีเต็ม
1: แต่ต้องบอกนะว่าความไม่ธรรมดาของรุ่นใหม่เนี่ยคือเราไม่ต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนตัวหัวฉีดค่ะรอบก่อนๆนะต้องมาคอยเปลี่ยนหัวฉีดรอบนี้ไม่ต้องหลายคนเวียนหัวแกะอะไรเอ่ยรอบนี้ใช้หมุนอย่างเดียว
2: ใช่แค่หมุนอย่างเดียวนะครับเราแค่ทำการหมุนตรงหัวตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วอ่ะเรามาดูกันบ้างนะครับฟังก์ชันการใช้งานของเขานะครับ
1: มา
2: การยิงแต่ละแบบนะเป็นยังไงคราวนี้ผมขอดูตรงที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องชอบเหมือนกับผมนะเวลาเราล้างใต้ท้องรถล้างไม่ถึงแบบนี้เรายิงแบบท็อปอัพขึ้นบนได้เลยอ่ะนี่นะฮะเรายิงแบบข้างบนได้เลยนะฮะนี่ครับยิงแบบข้างบนแบบนี้บางทีเราจะก้มเงยๆไปอย่างเงี้ยไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับเขาได้ยิงแบบสเปรย์25องศาเวลาจะฉีดกวาดล้างแถวบ้านนะฮะที่มีพวกตะไคร่น้ำแบบเนี้ยตัวนี้ก็ยิงได้เหมือนกันนะครับกวาดน้ำตะไคร่น้ำนะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย์ใครอยากจะลดน้ำต้นไม้ลดพุ่มไม้แบบนี้นะครับก็สามารถยิงแบบนี้ได้เลยครับมันกระจายแบบนี้ได้เลยแต่ครับผมชอบมากสำหรับใครที่อยากจะล้างรถที่บ้านอีกหนึ่งหัวครับ
0: คืออันนี้สามารถเปิดเป็นคาแคร์ได้
2: ถูกต้อง
1: ฉีดโฟมได้เลยทั้งคัน
2: มันง่ายมากแค่เราเอียงแบบนี้ครับใส่เข้าตรงล็อกแล้วก็หมุนออกมาปุ๊บแค่นี้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมจะฉีดให้ดูนะเวลาฉีดออกมาเป็นโฟมแล้วมันจะสุดยอดขนาดไหนครับดูครับเห็นไหมครับเวลาเราจะล้างพวกรถของเราใต้ท้องรถล้อรถขัดแบบนี้ได้เลยมันง่ายและสะดวกมากๆเลยคร
1: ับ ใช่แล้วค่ะความสะดวกนี้คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเขาเป็นแบบไร้สายแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะยกไปตรงไหนของบ้านก็ได
2: ้
1: อยากจะเดินไปรดน้ำต้นไม้ก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะล้างรถแบบที่ทิวทำเมื่อสักครู่นี
2: ้
1: ก็สามารถทำได้ขอเพียงแค่ตรงนั้นมีแหล่งน้ำเราก็เพียงแค่ใช้ตัวกรองนี่แหละค่ะโยนลงไปในแหล่งน้ำนั้นหรือว่าใครที่อยู่แบบเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นตัวเมืองก็คือมีตัวถังน้ำกะละมังนะคะซึ่งตัวแบตตัวนี้นะชาร์จ1ครั้งนะคะใช้ได้ยาวๆเลย45นาทีไม่ต้องมาคอยแกะตัวของหัวเปลี่ยนด้วยนะเพราะว่าในนี้นะคะเขามี7หัวให้กับคุณเลือกสรรเพียงแค่หมุนเท่านั้นเองค่ะมาเพราะว่าการรับประกันมอเตอร์ถึง2ปีเต็ม
2: เอาล่ะฉีดกวาดล้างขจัดคราบได้นะครับยังไงซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
2: โทรแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดนะครับวันนี้มาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้มาแบบจุกๆเลยนะครับมีน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้อีก2ขวดนะครับแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ชิ้นและยังไม่พอนะครับยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 4,150 บาทคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายนะจ่ายราคาเดียวครับ999บาทส่งฟรีรีบโทรด่วนของมีจำนวนจำกัดที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: พราะแม็กฟืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับของมีจำนวนจำกัดนะครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania
1: ใครยังไม่ได้โทรรีบโทรนะคะเพราะว่าสินค้าจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็สำหรับ Power Max รุ่นนี้ของปีนี้ใช้งานง่ายมากน้ำหนักเบามากๆเลยทำแบตเตอรี่นะชาร์จไฟ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่อง45นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปล้างแบบหลังคาที่บ้านอ
0: ุ้
1: ยจะต้องวิ่งหาปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องหาไร้สายแบบนี้สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของไฟรั่วนะที่สำคัญค่ะเพียงแค่มีถังน้ำกะละมังใส่ตัวกรองนี้เข้าไปค่ะก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ปรับหัวปรับตรงนี
2: ้
1: 7หัวสามารถฉีดได้ทุกรูปแบ
0: บ
1: ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค่ะ
0: ครับใช้งานได้ง่ายมากๆกับ3ขั้นตอนนะครับคุณแค่ใส่แบตเตอรี่ของเราไปแบบนี้นะครับให้มันลงล็อกนะเสร็จเรียบร้อยครับต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันลงล็อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงนี่เองนะครับหลายคนสงสัยว่า90บาทมันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า90บาทแบบนี้แหละก็เอาอยู่แล้วในการทำความสะอาดนะครับเราจะยิงแล้วยิงเลยนี่ไปแล้วครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะ
2: ตัวใหญ่กว่านี้
0: เลยโอ้ใหญ่มากเลยอ่ะนี่90บาทนะแบบนี
2: ้
0: เห็นไหมฮะ
1: เม็ดกระจายเลย
0: โอ้โหแล้วค่ะอันนี้90บาทนะยังทำความสะอาดได้ขนาดนี้พวกคราบตะไคร่น้ำนะครับหรือพวกเศษต่างๆที่ว่าสกปรกนะครับที่เกี่ยวกับตรงพื้นเนี่ยออกแน่นอนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนะใช้งานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะใช้ตามบ้านหรือว่าชาวสวนชาวไร
2: ่
1: สามารถที่จะเอาแอปไปฉีดปุ๋ยฉีดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
2: ให้ยากับต้นไม้ก็ทำได้ด้วยนะคะ
1: ถูกต้องเลย
2: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะซื้อไปบอกเลยการันตีรับประกันนะคะสำหรับตัวมอเตอร์2ปีเต็มและ1เซตวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แค่ตัวปืนราคาวันนี้จากหลักพันวันนี้เหลือแค่หลักร้อยนะคะ999บาทเรายังมาพร้อมกับของแถมนะคะแบบจุก
0: ๆบอกเลยว่าวันนี้คุ้มแหละใครที่โทรทันต้องรีบโทรด่วนนะครับมันเป็นของที่หลายๆคนได้ใช้แน่นอนนะครับ
2: และเป็นของต้องมี
0: ถูกต้องครับเอาล่ะตอนนี้ใครลังเลอยู่รีบโทรด่วนนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: เพราะว่าแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี
2: ้
0: โอ้โหแรงเอาอยู่แน่นอนมาพร้อมกับ7หัวฉีดนะครับและมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้อย่างที่บอกไปว่ามีฟรีนะครับน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้2ขวดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์เอาไปทำความสะอาดได้อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยนะคร
1: ับ
0: ทั้งเซตนี้นะครับจาก 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาสวยๆเลย999บาทนะครับแล้วก็ของมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Club ครับ
1: สุดท้ายค่ะพี่อ้อยค่
2: ะ
1: ฝากอะไรกับ Power Max หน่อยค
2: ่
1: ะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หมดกังวลในเรื่องของนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแบบนี้กับเครื่องฉีดน้ำแบบเดิมๆแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับ Power Max ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตรงฉีดกระจาย7แบบ7วันก็ทำได้และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหัวฉีดโฟมก็ได้อีกด้วยเครื่องแรงเครื่องดีแบบนี้วันนี้ต้องเลือกเลยค่ะกับ Power Max ค่ะ
0: เวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ย่อยสลายคาบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
1: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: มากราบไหว้ค่ะกับช็อปมาเนียค่ะทุกคนค่ะบ้านใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้านบ้างคะไม่ว่าจะจากท่อในห้องครัวหรือว่าจากห้องน้ำจากบ่อเกลอะในบ้านหรือแม้แต่ร้านอาหารใหญ่ๆค่ะที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านวันนี้เราแก้ไขกันค่ะกับ JSP Bioclean นั่นเองเราอยู่กับพี่ใหญ่ค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: เด้มาเลยครับวันนี้สินค้าดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงฮะ
5: เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกินนะกินนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน
3: อาหาร ครับ
5: ไขมันด้วยครับไขมันด้วย
4: ครับ
3: ไขม
5: ันฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยโรงแรมวัดเนี่ย
4: ครับ
5: เราลงพื้นที่มาหมดแล้วครับ JSP Bioclean เราเก่งในเรื่องการกำจัดกลิ่น
4: ครับ
5: และก็ย่อยสลายคราบไขมันนะครับนะครับท่านไหนมีปัญหาอยู่นะครับ JSP Bioclean นะครับย่อยสลายคราบไขมันกำจัดกลิ่นได้ทันทีนะครับผม
4: ครับใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะต้องรีบโทรทันเพราะหลายๆคนซื้อไป
3: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
4: JSP Bioclean นะครับสำหรับกำจัดกลิ่นนะครับวันนี้มาพร้อมกับ6แกลลอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับ6ลิตรเอาไปใช้นะครับในราคานะครับแค่799บาทเน้นย้ำนะทั้งหมดนี้799บาทครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
3: ทีนี้พี่ใหญ่ค่ะแอบว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็จะประสบปัญห
4: า
3: โดยเฉพาะบ้านจัดสรรที่บอกว่าทุกอย่างทำมาแพทเทิร์นเดียวกันกลิ่นตีขึ้นมาทุกหลังเหมือนกันนั่งดูทีวีแต่กลิ่นมันแบบ
4: ม
3: ไม่ได้เลยอย่างเงี้ย มันเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงคะ
5: คือจริงๆแล้วเรียกกันง่ายๆเลยว่าอย่างเงี้ยมันเกิดที่ระบบ
4: เกิดที่
5: ระบบบำบัดระบบบำบัดอย่างนี้ระบบบำบัดก็คือถ้าไม่ถูกต้องถ้าผิดทั้งแบบก็คือทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อเกล
3: อะ
5: มีชีวิตแล้วสร้างแก๊สได้นี่เป็นปัญหาที่เรื่องใหญ่มากปัญหาเล็กที่ใหญ่โตมากเขาเรียกปัญหาเล็กแต่มันใหญ่มากเขาเรียกว่าอะไรคือมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นแล้วก็ถ้าต้องรื้อระบบใหม
4: ่ครับ
3: เรื่องใหญ่มาก
5: เรื่องใหญ่นะ
3: ทุบบ้านทุบพื้น
5: ครับพี่ไปวัดดอกไม้ห้องน้ำ12ห้องพระอาจารย์บอกว่านี่ถ้าทุบสร้างใหม่หลักล้านนะโยม
3: ใช่หรือว่าจะต้องมาทุบโถส้วมแต่ละห้องเนี่ย
5: คือมันต้องรื้อระบบใหม่เพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเราเอาจุลินทรีย
3: ์
5: ลงไปกำจัดย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกลิ่นแบคทีเรียต่างๆนานาที่อยู่ในบ่อเกิดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือจุลินทรีย
3: ์
5: และที่สำคัญเหมือนเดิม
4: ครับ
5: จุลินทรีย์ GSP Bioclean เนี่ยทำมาจากกากเจลาติน
3: เป็นข้อแตกต่างแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงอะคะ
5: กากเจลาตินอุดมไปด้วยโปรตีนสูงมากเป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์เราแข็งแรงและสร้างเอนไซม์ได้ปริมาณมาก
3: เอ
5: นไซม์เราเปรียบเสมือนกรรไกรชีวภาพ
4: ครับ
5: ลงไปตัดลงไปย่อยเศษอินทรีย์วัตถุเศษอาหารนี่แหละ
4: ครับ
5: สุดท้ายเรากำจัดกลิ่นและย่อยสลายคราบไขมันได้ทันที
3: โอ้โหอย่างนี้พี่ใหญ่แต่ว่าจุลินทรีย์ที่หลายๆคนคุ้นเคยแล้วล่ะเพราะว่าก็เริ่มใช้กันแพร่หลายมันแตกต่างยังไงอะคะ
5: ส่วนใหญ่เพื่อนๆเคยใช้อาจจะเป็นแบบผงนะ
4: ผมเคยใช้แบบผง
5: แบบผงมันคือเขาอย่างนี้เรียกต้องลงไปเพาะเชื้อก่อน
4: ครับ
5: ต้องเข้าใจก่อนว่าจุลินทรีย์ต้องมีชีวิตก่อนถึงจะทำงาน
3: คร
5: ับอย่างนี้เราเรียกว่าเชื้อเป็นพร้อมใช
3: ้แบบ GSP เป็นเชื้อเป็น
5: ถูกแบบผงลงไปก็ต้องเพาะเชื้อกว่าจะพร้อมใช้ก็ต้อง48ชั่วโมงอย่างน้อยอย่างนี้
4: ครับผม
5: ซึ่งมันอาจ คือหลายๆท่านใช้ไปเหมือนเราลงไปเราก็อยากให้หาย
3: อยากให้กลิ่นมันหาย
5: ได้ไหม
4: ใช่เรารู้สึกว่าเออเราเทไปมันไม่ได้ผล
5: ก็เราอยากได้เลยไงอยากเห็นผลเลยไงถ้าผมเขาต้องมีชีวิตก่อนพร้อมใช้ก่อนแต่เราขอรอเจสพีเปโอพีนเป็นเชื้อเป็นที่มีเอนไซม์อยู่ปริมาณสูงที่ผมบอกว่าเป็นกลไกชีวภาพไปทำงานเลยร้านอาหารใช้เยอะมาก
4: ใช้เยอะมากเลย
5: ถังดักไขมัน
3: อ๋อนี่แอมกำลังจะถามเลยคือไม่ได้ว่าจะต้องใช้แค่ห้องน้ำหรือว่าจะแบบพื้นที่ที่เราใช้บอกว่าเป็นบ่อดักไขมันก็สามารถใช้ได้อะไรอย่างแบบว่าตามบ้านตามร้านอาหารที่เขาจะมีเป็นบ่อดักไขมันแยกออกมาใช้ได้ไหมคะ
5: ใช่เลยครับเอาเจพีเบลคลีนผสมน้ำแล้วราดแล้วก็ละลายเลยนะ
4: โอ้เอาล่ะใครดูอยู่ในตอนนี้ถ้าเกิดปัญหานะครับมาแก้ปัญหากับเจพีเบลคลีนนะครับซื้อไป
3: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
4: วันนี้นะครับมาทั้งหมดนะครับ6กัลลอนใหญ่ๆอย่างนี้ที่วางอยู่ด้านหน้าเลยเอาไปใช้6ลิตรนะครับจากราคาปกติที่หลายๆคนโอ้ถ้าไปดูมาราคาสูงมากแต่วันนี้799ครับ799บาทเท่านั้นรีบโทรทันนะครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania
3: คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าตัวนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าเขาเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสารเคมีในการที่จะทำลายระบบนิเวศต่างๆนะเพราะว่าเขาก็คือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศนั่นแหละที
4: ่
3: เข้าไปช่วยในการย่อยสลายไขมันต่างๆนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของกลิ่นทั้งหมดวิธีการใช้งานยังไงคะพี่ใหญ
5: ่คือหลักๆถ้าเป็นบ่อเกลือเราแนะนำใช้500ซีซี
4: 500ซีซีแล้วบ่อเกลือ
5: ตามบ้าน1ลูกบาศก์เมตรใช้500ซีซีกดใส่ชักเทใส่ชักโครกและกดน้ำตามได้เลย
3: คือเทเข้มเข้มอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรเลย
5: สุดท้ายในระบบมีน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นถังดักไขมันร้านอาหารท่อน้ำลำรางน้ำอย่างเง
4: ี้
5: ยผสมน้ำเพิ่มได้250ซีซีเทรวมกับน้ำ10ลิตร20ลิตรแล้วก็ราดได้เลย
3: เยอะมากเลยนะ
5: แล้วโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะนะเพื่อนๆนะครับที่เป็นฟาร์มปศุสัตว
3: ์
5: ใช้อยู่เยอะนะฟาร์มปศุสัตว์ก็คือสามารถฉีดพ่นตามฟาร์มได้เลยถูกตัวสัตว์ได้ปลอดภัยต่อสัตว์นะปลอดภัยต่อสัตว์
4: ไม่มีกลิ่นด้วยเนาะใช่ไหมสำหรับกลิ่นที่เรา
3: ใช้
4: กันเยอะ
5: ถูก
3: แต่พวกโคกสัตว์เขาก็ใช้กัน
5: ส่วนใหญ่ก็คือฟาร์มปศุสัตว์เขาจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น
4: ใช่ครับ
5: ร้องเรียน
3: กลิ่นมูลสัตว์นี่แหละค่ะ
5: ผสมฉีดพ่นได้เลยครับ
4: อ๋อหรออ
3: ๋อก็คือช่วยในเรื่องของไม่มีกลิ่น
4: ครับ
3: เนาะกำจัดกลิ่นต่างๆของมูลสัตว์ที่มันรบกวนเพื่อนบ้านนั่นแหละ
4: นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับใช้ได้หลากหลายแล้ววันนี้ราคาพิเศษจริงๆอยากให้รีบโทรให้ทันนะทั้งหมดนี้6ลิตร6แกลลอนนะครับ799นะครับฟังไม่ผิดนะ799บาทเท่านั้นนะครับโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
3: สุดท้ายค่ะอยากพี่ใหญ่ค่ะฝากตัวของ JSP BioClean ตัวนี้หน่อยค่ะ
5: ครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงแรมร้านอาหารฟาร์มปศุสัตว
4: ์
5: เรื่องกลิ่นนะครับเรื่องคราบไขมันนะครับ JSP BioClean ช่วยท่านได้ JSP เป็นเชื้อเป็นพร้อมใช้นะครับสามารถใช้ได้ทันทีนะครับยังไงก็ฝาก JSP BioClean ไว้ด้วยครับ
3: แล้วครับวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณครับเอาละครับเวลาของเรา3คนแล้วนะครับรีบโทรให้ทันนะครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
6: พี่พงเป็นร้านอาหารบ้านครัวข้าวฟ่างวันนี้เราเอา JSP BioClean มาแนะนำพี่พงทำครัวให้คราบไขมัน JSP BioClean เขาสามารถลงไปสลายไขมันและละลายไปกับน้ำได้เลย
7: เราผัดหมูกระทะถูกไหม
6: ใช่
7: เราก็ต้องล้างน้ำซึ่งมันมีไขมันที่ไหลลูกไปตามท่อมันเยอะผัดเป็นร้อยกระทะนี่คุณคิดดูแล้วกันเกิดไขมันมันเยอะมาก
6: คราบไขมันเยอะแยะเลยคราวนี้ผมเทเลยนะถ้ามองคือยุบนะยุบแล้วนะ
7: ยก
6: ไขมันยุบลงไปผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะปลอด
7: ถูกต้อง
6: บ้านครัวข้าวฟ่างซอยลาดกระบัง
7: 13ครับ2ครับ
6: 13ทับ2นะฝากด้วยครับ
3: หนึ่งชี
6: วันนี้เรากลับมาที่วัดดอกไม้นะเมื่อวานที่เราวางกำจัดกลิ่นไว้ด้วยเจฟีเบลคลีนวันนี้เราเจอพี่ปุ้ยพอดีเป็นไงวันนี้มาเข้าห้องน้ำ
8: คือไม่มีกลิ่นก็ยังงงอยู
6: ่พี่ปุ้ยบอกว่านั่งเล่นเกมเลยครับวันนี้ปกตินั่งเล่นเกมไม่ได้นะเพราะ
8: ใช่ต้องรีบบอก
6: อากาศเป็นพิษแต่วันนี้อากาศไม่เป็นพิษแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากขอบคุณมากพี่ปุ้ยขอบคุณมาก
8: คร
6: ับสวัสดีครับ
9: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
1: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
9: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP BioClean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กัลลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตร
10: จากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
2: นี่คือบาล์มขายดีมากๆนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่มั้ยคอบ่าไหล่จับไปแข็งปักเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
1: ม
2: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนเผาผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
1: ่
2: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกหนึ่ง390บาทกระปุกหนึ่งนะฮะปกติขายอยู่390บาทฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถ
1: ม
2: กระปุก3กรัมใส่พกพา
1: ครับ

0: ิ้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
1: ครับ
0: 16กระปุก
1: อุ้ย
0: 8กระปุกใหญ่8กระปุกเล็ก16กระปุก
1: อุ้ย
0: แล้วจ่ายแค่999บาท
1: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปุกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
0: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมากเพราะมันผ่อนคลายจริง
1: ๆเอาจริง
0: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้องตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้าตุ๊กมา
0: เรียกสดๆกลางรายการนะพี่เจเบียใหม่คืออย่างนี้น้าตุ๊กเนี่ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอาการโหเดี๋ยวนะ
1: เป็นลูก
0: เฮ้ยจะเป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบามเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ยโ
1: อ
0: ้ย
1: นี่หน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
0: ยิ้มเลยใช่ไหม
1: คือหมายความว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบามเฮิร์มสุกยะ
0: โดนเส้น
1: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
0: โดนเส้นเลยนะ
2: โอ้สบายเลยค่ะ
1: สบายสิ
2: เย็นมากเลยค่ะ
0: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต้องกลัวนะแสบร้อนผ่าผิว
1: ไม่มี
0: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
1: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวัน
0: ท
1: ำงานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
0: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
1: นี่แกยิ้มมีความสุขมากเลย
0: มีความสุขไหม
1: เ
0: นี่ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
1: แล้วทาง่ายซึมเร็ว
0: ทาง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดู
1: ด
0: ิเนี่ยดูเนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ
1: ตอนนี้แม่ที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละมันมีความสุข
0: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
1: จริงป่ะ
0: เนี่ยแล้วรีดเส้นโอ้โหตอนนี้นะเส้นนะตุ๊กตักกรึดอย่างเง
1: ี้ยคือรู้เลยใช่ไหมบันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่ไหม
0: มันถึงเส้น
1: นี่
0: เนี่ยเชื่อไหมนะเห็นบ่นเป็นเดือนๆโอ้โหคอเหมือนมีใครมาขีเลย
1: ใช่
0: ร
1: ู้
0: ส
1: ึ
0: กหนักคอบ่นเป็นเดือนๆเดี๋ยวเชื่อไหมวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
1: แล้วเย็นนะ
0: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปต้องบอกเลยหลับสบาย
1: พี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นน่ะเย็นจริงไหม
2: ยิง
1: เย็นสบายแสบผิวไหม
2: ไม่แสบ
1: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าอะไรอย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่ไหม
0: เขาบอกนี่
2: ผ่อนคลายเลย
0: ทำหายทำบังหาย
1: นี
0: ่สังขังหาย
1: นี่
0: เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์มจากสุกยะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
0: ใช
1: ่
0: เพราะฉะนั้นแต่ราคาพี่เจบีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
1: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
0: ปกตินะบาล์มเฮิร์มเราขายกระปุกละ390
1: ครับ
0: คือถ้ามันช่วยให้เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยหูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
1: ไม่ยอม
0: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
1: ม
0: แม่ซื้อไปเถอะกระปุกนึง3904กระปุกพัน
1: ครับ
0: สล็อตสุดๆคือ8กระปุกพ
1: ันนี
0: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ขนาดพกพาไปอีก8กระปุก
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุกใช้เป็นปี
1: ใช่
0: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
1: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์มจากสุกยะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: ี่เจบีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
1: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบาร์มของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายเนี่ยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บาร์มสุกยะซึ่งเป็นบาร์มเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
0: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
1: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนู่นนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้ว

0: แกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
1: คือแกเนี่ยอายุขนาดนี
0: ้
1: แล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ
0: อ
1: ะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุ
0: ขกายนะ
1: แกจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
0: ครับผม
1: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยน
0: ทิ้งแล้ว
1: แต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
0: โล่ง
1: มันโล่ง
0: บ
1: รรเทาอาการปวดให้เขาได
0: ้ครับผม
1: ไปดูแม่พิสมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
0: คุณป้องนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขาของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันโรยราไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกายะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว่
1: า
0: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอาย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
1: พี่เจบีมีปัญหาบอกว่าตึงกล้ามเนื้อ
0: ตรง
1: แขนเนี่ยไปยกของหนักๆเป็น10โลแล้วจังหวะมันพลิกแล้วปวดวนมาเป็นเดือน
0: ๆนี่คุณป้อง
1: ให้เอาทาแบบนี
0: ้นี่คุณป้องแล้วดูนะเวลาเราแล้วค่อยๆไล่ไปนะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเริ่มเย็นวินาทีแรกที่เราทาตัวเนื้อบาล์มเฮิร์บของเราเห็นไหมมันเย็นแล้วดูนี่นะเวลาเรากดเนี่ยตรงเนี้ยคุณป้องเนี่ยเส้นเนี่ยตรงเนี้ย
1: อุ้ยงัดเส้นโดน
0: เนี่ยเนี่ยต้องดึงเนี่ยเนี่ยต้องเอานิ้วเนี่ย
1: มันกรึ๊กอย่างงี้นะ
0: มันดังกึก
1: อุ้ย
0: กรึกเนี่ย
1: อุ้ย
0: ใครที่เล่นเวทใครยกของหนักใครขับมอเตอร์ไซค์ใครใช้แขนบ่อยๆจะรู้เลยว่าตรงเนี้ยตรงหลังแขนเนี่ยมันจะเป็นลูกเลยคุณป้อง
1: ดีอ่ะ
0: เนี่ยแล้วทาไปเห็นมั้ย1คือตอนนี้ความเย็นมันเข้าไปแล้วตัวสมุนไพรที่เราอัดแน่นเข้าไปนะมันเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีความผ่อนคลายแล้วเราก็ไล่ไปเลยนะเนี่ยไล่ไปเลยเนี่ยไล่ไปตรงไหนที่มันเมื่อยนะมันไม่ใช่แขนท่อนบนที่เมื่อยอย่างเดียวเนี่ยท่อนล่างตรงเนี้ยจนถึงปลายมือผมขออนุญาตวางก่อนนะนี่เราไล่ไปเลยเนี่ย
1: แล้วซึมง่ายไหม
0: ซึมง่ายนี่คุณป้อง
1: ร้อนขาวผิว
0: ไม่มี
1: แสบผิวไหม
0: ไม่มีเนี่ยไล่ไปจนถ
1: ึ
0: ง
1: ยิบยิบยิบแสบแสบ
0: ไม่มีแม่สิ่งที่ได้มีแต่ความเย็นใช้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้คือความสุขใครที่อยากได้นี่ผมแบให้ดูอย่างนี้เลยนะไล่ไปเนี่ย
1: นี่เห็นแบบวิ่งเลยนะ
0: ใช่เนี่ยเลือดมันโฟลท
1: ุ
0: กอย่างมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นแม
1: ่
0: อย่าปล่อยนะอาการที่ว่าปวดตึงมีอาการเครียดมีอาการ
1: แข็งมันหอมมาก
0: แล้วตอนนี้ในสตูดิโอของเราคือเย็นสบายมากแล้วฟรุ้งมากแม่อย่ารอนะสิ่งที่เกิดขึ้นในสตูตอนนี้คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ที่บ้านขอเพียงแค
1: ่อันนี้โดนอันนี้งานเส้นโดน
0: บางคนไงขับมอเตอร์ไซค์แล้วต้องกำมืออย่างนี้ตลอดเวลาแม่ตรงเนี้ย
1: เป็น8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะ
0: ใช่นี่
1: ค่อยอันนี้โดนอ่ะ
0: เนี่ยแล้วมันไล่ไปแล้วตอนนี้นะเย็นทั้งแขนคุณป้
1: อง
0: มันโล่งมันสบายย้ำนะไม่มีอาการแสบผิวเลยแม้แต่นิดเดียวคุณป้อง
1: เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ตึงไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วนะคะเอาแบบไหนไม่รู้จะทำแบบไหนแล้วทาสุกายะไปเลย
0: นี่
1: คือสามัญประจำบ้านพกติดบ้านไว้ตรงไหนตึงตรงไหนที่เทนชันความเครียดมันเกิดในร่างกายเอาไปทาเลยวันนี้นะคะป้องหาอยู่กระปุกละ390ไปซื้อปลีกข้างนอกกระปุกเดียว390
0: ครับ
1: โปรสุดๆ4กระปุกพันโปรสุดๆ8กระปุกพัน
0: ครับ
1: วันนี้ป้องจะแถมพกพาให้อีก8กระปุกนั่นหมายความว่าเฉพาะวันนี้นะ
0: ครับแม
1: ่ได้ทั้งหมด8บวก8
0: ครับ
1: 16กระปุก
0: ตอนนี้เหลือประมาณไม่ถึง10กว่าสายแล้วนะ
1: อุ้ย
0: ใครอยากได้ย้ำนะแม่16กระปุกใช้กันยาวๆทั้งตัวพกพาทั้งตัวหลักนะแม่นะ16กระปุกแบบนี้ราคาเท่าไหร่ไม่ต้องไปคิดเพราะวันนี้คุณป้องให้โปรเด็ดเหลือเพียงแค่999บาทเอ้าตอนนี้สายเข้าเยอะมากแม่ย้ำแบบนี้จ้าแม่จ๋าถ้ากดโทรศัพท์ติดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วแม่รอสายแป๊บนึงทุกสายขอให้ได้นะฮะสำหรับโปรนี้มีเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นย้ำว่าอยากได้รีบกดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
1: ไปดูแม่ขวัญจิตอีกเคสนึงค่ะ
0: อีกคนนึงคนนี
1: ้
0: โอ้โหอันน
1: ี้ชานบันไดสูงมาก
0: ทุกวันนี้นะพอได้ตัวบาล์มเฮิร์บของสุกายะไปพอมันทาไปอ่ะแม่ขวัญจิตบอกใช้แล้วเฮ้ยตอนเนี้ยจะเดินจะเหินมันก็รู้สึกสบายตัวขึ้นแล้วที่สำคัญคือความสบายความโล่งความเย็นอะไรที่มันเคยตึงเคยปวดเคยเป็นอุปสรรคของเราตอนนี้มันแก้ไขได้เพราะฉะนั้นแม่ เปิดใจนะใครที่ยังไม่เคยลองวันนี้อยากให้ลองเปิดใจใช้ตัวบาล์มเฮิร์บสุกายะ
1: ใครที่ต้องใช้บ้างคะ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มเลยปวดตึงคอบ่าไหล่ใช้ได้เลยเอาเป็นว่าเป็นของที่ต้องติดบ้านไว้
1: ตรงไหนได้บ้างทาตรงไหน
0: โอ้ยทาได้หมดเลยบางคนบอกว่าขาแขนมันอุ้ยไม่ได้เลยจะมีตามข้อแขนข้อขาข้อเข่าม ีอาการหมดเลยมันตึง
1: ข้อมันแข็ง
0: บางคนอยากจะไปเต้นอาราบิกอะแบบคุณแม่อย่างเงี้ยอยากจะไปเต้นอยากจะไปยืดเส้นยืดสาย
1: แขนไม่ขึ้นนะแม่
0: เอาได้หมดได้หมด
1: เพราะฉะนั้นเอาทาได้เลยทุกส่วนนะคะกลิ่นหอมผ่อนคลายเย็นสบายซึมง่ายไม่แสบร้อนเผาผิวสูตรตำรับสมุนไพรนะคะแล้วก็ใส่ตัวยาที่เข้มข้นเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด1กระปุกขายอยู่ที
0: ่390บาทแต่วันนี้8กระปุกแถมให้อีก8กระปุกย้ำว่าได้ขนาดพกพาไปอีก8กระปุกแบบนี้16กระปุกนะแบบนี้ไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลหน้าจอ999บาทกดไปเลยครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอจ้า
1: ด่วนๆนะคะโปรดีมาก
2: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกายะเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกายะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกายะว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
3: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
0: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับบอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกายะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
1: นี่คือบาล์มขายดีมากๆนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จับไปแข็งปังเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
0: ม
1: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนเผาผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
0: ่
1: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกหนึ่ง390บาทกระปุกหนึ่งนะฮะปกติขายอยู่390บาทฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถ
0: ม
1: กระปุก3กรัมไซพกพา
0: ครับ
1: ให้บั้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
0: ครับ
1: 16กระปุก
0: อุ้ย
1: 8กระปุกใหญ่8กระปุกเล็ก16กระปุก
0: อุ้ย
1: แล้วจ่ายแค่999บาท
0: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปุกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
1: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมาก
0: เ
1: พราะมันผ่อนคลายจริง
0: ๆเอาจริง
1: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้องตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับน้าตุ๊กมา
1: เรียกสดๆกลางรายการนะพี่เจบีใหม่คืออย่างนี้นะตุ๊กเนี่ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอากาศโหเดี๋ยวนะ
0: เป็นลูก
1: เฮ้ยจ้ะ เป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบามเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ยโ
0: อ้ยนี่หน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
1: ยิ้มเลยใช่ไหม

0: ว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบาร์มเฮิร์บสุกยะ
1: โดนเซน
0: ฟิลเป็นยังไงบ้าง
1: โดนเซนเลยนะ
2: โอ้โหสบายเลยค่ะ
0: สบายสิ
2: เย็นมากเลยค่ะ
1: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต้องกลัวนะแสบร้อนผ่าผิว
0: ไม่มี
1: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
0: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวันทำงานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
1: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
0: นี่แกยิ้มมีความสุขมากเลย
1: มีความสุขไหม
0: เ
1: นี่ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
0: แล้วทาง่ายซึมเร็ว
1: ทาง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดู
0: ด
1: ิเนี่ยดูเนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ
0: ตอนนี้แม่ๆที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละมันมีความสุข
1: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
0: จริงปะ
1: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะตุกตักกรึดอย่างเงี้ยก
0: รึดคือรู้เลยใช่ไหมมันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่ไหม
1: ม
0: ัน
1: ถึงเส้น
0: นี่
1: เนี่ยเชื่อไหมนะเห็นบ่นเป็นเดือนโอ้โหคอเหมือนมีใครมาคีเลย
0: รู้
1: ส
0: ึ
1: กหนักคอบ่นเป็นเดือนเดี๋ยวเชื่อไหมวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
0: แล้วเย็นนะ
1: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปต้องบอกเลยหลับสบาย
0: คุณพี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นน่ะเย็นจริงไหม
2: ยิง
0: เย็นสบายแสบผิวไหม
2: ไม่แสบ
0: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าอะไรอย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่เห็นไหม
1: เขาบอก
2: นี่ผ่อนคลายเลย
1: พูดทำหายทำบังหาย
0: นี
1: ่สังขังหาย
0: นี
1: ่เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
1: ใช
0: ่
1: เพราะฉะนั้นแต่ราคาที่เจดีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
0: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
1: ปกตินะบาล์มเฮิร์บเราขายกระปุกละ390
0: ครับ
1: คือถ้ามันช่วยให้เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยหูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
0: ไม่ยอม
1: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
0: ม
1: แม่ซื้อไปเหอะกระปุกหนึ่ง3904กระปุกพัน
0: ครับ
1: ลดสุดๆคือ8กระปุกพ
0: ันนี
1: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ขนาดพกพ
0: า
1: ไปอีก8กระปุก
0: ครับ
1: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุกใช้เป็นปี
0: ใช่
1: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
0: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์บจากสุกยะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
1: พี่เจบีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
0: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบาล์มของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายเนี่ยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บาล์มสุกยะซึ่งเป็นบาล์มเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
1: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
0: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนู่นนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
1: คือแกเนี่ยอายุขนาดนี
0: ้
1: แล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ อะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุกยะ
0: มาจบตัวนี้นะ
1: แกจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
0: ครับผม
1: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยน
0: ทิ้งแล้วแ
1: ต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
0: โล่ง
1: มันโล่ง
0: ม
1: ันเท่าอาการปวดให้เขาได
0: ้ครับผม
1: ไปดูแม่พิสมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
0: คุณป้องนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายนี่แหละเพราะมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขานของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันลอยลาไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว
1: ่า
0: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่า

0: ท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอาย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
1: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกายะเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกายะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกายะว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
2: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
3: พอดีได้ดูรายการทีวีเขาโฆษณาสุกายะก็เลยเอามานี่ใช้พอใช้ดีไปหน่อยลูกเจ้าข้ออีกเขาก็ปวดเอวปวดไหล่ฉะนั้นคิดว่าไม่จำเป็นต้องผู้สูงวัยหรอกเนาะคนหนุ่มเจ้าก็ใช้ได้ขับรถเนี่ยเส้นตึงเส้นจมแล้วเราวัยเนี้ยไม่ต้องทำอะไรก็ปวดใช้ไม่นานนะก็รู้สึกได้เลยก็ฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องคนแก่นะหนุ่มสาวก็ทาได้นะไปฝากปู่ย่าตายายก็ได้สุกายะนะยังไงก็ควันจิตใช้แล้วก็หวังว่าท่านที่ฟังอยู่ก็คงจะเห็นด้วยและลองไม่ลองไม่รู้นะจ๊ะสุกายะจ๊ะ
0: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซ็ตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

วิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อ Bluetooth วิทยุ FM

0: นึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
1: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
2: แ
0: ผ่นเสียงขนาดนี้นะคะโอ้ทำไมเนี่ยเสียงดีขนาดนี้เสียงคมชัดใสขนาดนี้ยิ่งฟังผลงานเพลงต้นฉบับ

0: เสียงดีจริงๆเลยชัดจริงๆเลย
1: คุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะหันมาหาน้องนิดนึงค่ะเสียงที่คุณพี่ได้ยินนะคะมันคือเสียงที่ดังมาจากวิทยุเด็ดยอดเพลงดังเครื่องนี้น้องเป็นคนเปิดเองจ้า
0: สายแซงว่าดังมาจากเครื่องนี้นั่นเอง
1: ถูกต้องนะคะน้องเป็นคนเปิดนะคะเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนี่คือวิทยุเด็ดยอดเพลงดังที่เราทั้งสองคนจะนำเสนอให้กับแฟนรายการที่อยู่หน้าจอวันนี้ก่อนอื่นทักทายคุณผู้ชมที่รับชมรายการแม่ไม้เพลงไทยก่อนค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแม่ไม้เพลงไทยพบกับเราทั้งสองคนเช่นเคยดิฉันมนฤดีมุทุจิตค่ะ
0: ดิฉันกมลวันกิ่งชะเอมค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่กมลวันนึกว่าได้ยินจากแผ่นเสียงที่ไหนได้นี่เครื่องนี้เลยนะคะเด็ดยอดเพลงดังเพลงเพราะที่คุณพ่อคุณแม่นั้นจะมีความสุขทั้งวัน800เพลงฟังต่อเนื่องยาวๆเสียงใสคมชัดเลยค่ะ
0: แสดงว่าผลงานเพลงนะคะที่พี่ได้ยินเข้าใจผิดว่ามาจากแผ่นเสียงเมื่อสักครู่นี
1: ้ค่ะ
0: คุณผู้ชมเนี่ยเคยได้ฟังจากแผ่นเสียงเมื่อสมัยก่อนนะหรือว่าเป็นม้วนเทปก็ดีซีดีก็ดีนะวันนี้เลยนะคะผลงานเพลงเหล่านั้นอยู่ในเครื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอยากให้นะคะคุณพ่อคุณแม่ตาจ๋ายายจ๋านะคะมีติดบ้านไว้หรือลูกๆหลานๆนะเห็นแล้วอยากให้ตาจ๋ายายจ๋าคุณพ่อคุณแม่มีความสุขซื้อติดไว้สักเครื่องนึง2เครื่องนะเอาไว้ฟังที่บ้านเชื่อเลยเถอะนะคะว่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่จะมีความสุขมากๆเลย
1: ใช่แล้วนะคะแค่เปิดปุ๊บได้ฟังเพลงต่อเนื่องยาวๆใช้งานง่ายมากๆนะคะดีไซน์สวยๆแบบนี้วันนี้นำโปรโมชั่นดีๆมามอบให้กับคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอลดราคาพิเศษแต่ต้องกดให้ทันวันนี้เป็นเทปพิเศษจริงๆทั้งลดทั้งแถมพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้แม่ไม้เพลงไทยจัดให้เทปนี้เทปเดียวบอกเลยวันนี้ลดนะคะเยอะมากๆแล้วก็แถมให้ด้วยแถมไม่ใช่แถมอย่างเดียวแถม2 อย่างอ่ะนะคะเรียกว่าวันนี้แถมไปเลยแว่นขยายนะคะให้คุณนั้นไปดูตัวหนังสืออ่านฉลากยาใดๆแว่นขยายมีประโยชน์สำหรับพ่อจ๋าแม่จ๋าค่ะ
0: แว่นขยายเท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลง50ผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วย
1: ค่ะ
0: จากปกติทั้งหมดนี้ราคา 3,490 บาทวันนี้พิเศษแบบสุดๆเลยเหลือเพียง 2,090 บาทเท่าน
1: ั้
0: น
1: นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุณต้องโทรให้ทันนะ20สายเท่านั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้ 2,090 บาท20สายโทรให้ทันจ้าซื้อ1แถม2

0: เพลงต้นฉบับแบบนี้หามานานแล้วครับพอลูกซื้อมาฝากผมรู้สึกชอบมากเลยเปิดฟังเป็นเพื่อนฟังได้ตลอดเวลาฟังแล้วก็มีความสุขทำให้นึกถึงสมัยก่อนเลยครับ
1: กล่องม่วงเมมะปางสีสวยเปิดกล่องออกมาแล้วคือว้าวมากสวยถูกใจสุดๆเลยค่ะเพลงดีเสียงเพราะถูกใจคุณพ่อมากคนซื้อให้ก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ค่ะ
2: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นใหม่กล่องม่วงสุขใจผู้ให้ถูกใจผู้รับ
3: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
4: โอ้โหนะคะแฟนรายการของเราโทรเข้ามานะคะกระหน่ำกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับโปรโมชั่นวันนี้เทปนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าแม่ไม้เพลงไทยจัดให้เลยนะคะ

0: เป็นโปรทั้งลดทั้งแถมเทปนี้พิเศษมากๆโดยเฉพาะท่านไหนที่บอกว่าดีมากๆเลยจะนำไปเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ในช่วงวันแม่ที่จะมาถึงนี
1: ้
0: นะคะวิทยุเด็ดยอดเพลงดังรวมเพลงเพราะนะคะสไตล์มินิมอลพกพาสะดวกนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบจบในเครื่องเดียวนะคะนี่เลยฟังวิทยุ FM ก็ได้รองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธได้ทั้งนั้นค่ะ
1: แบตเตอรี่ในตัวนะคะเรียกว่าชาร์จแบตเต็มๆพกไปไหนมาไหนก็ได้ฟังตอนไหนก็ได้เพียงชาร์จแบตให้เต็มๆฟังได้ยาวๆถึง 6-7 ชั่วโมงเพียงท่านผู้ชมนั้นกดปุ่มนี้ท่านผู้ชมเจ้าขากดปุ่มนี้เพียง3วินาทีเท่านั้นผลงานเพลงก็จะขึ้นมาทันทีเลยหรือว่านะคะจะเลือกผลงานเพลงหาผลงานเพลงที่ท่านผู้ชมชื่นชอบลูกทุ่งแล้วก็ลูกกรุงหยิบรีโมทนะคะกดหาผลงานเพลงผลงานเพลงเหล่านั้นก็จะขึ้นมาทันทีบอกเลยนะคะว่าใช้งานง่ายสะดวกสบาย
0: ใช่แล้วนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบใช้งานง่ายพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องกังวลใจนะคะหรือว่าลูกๆที่ดูรายการอยู่นะคะวันเกิดวันขึ้นปีใหม่วันเกษียณอายุวันแม่วันพ่อหรือว่าวันที่เราคิดถึงใครสักคนหนึ่งไม่อยากจะให้ท่านอยู่บ้านเหงาๆนะคะหรือพ่อจ๋าแม่จ๋าดูอยู่จะให้รางวัลตัวเองวันนี้โปรนี้คุ้มมากๆแต่ต้องโทรให้ทัน20สายแรกนะคะทั้งลดทั้งแถมเราแถม2อย่างแว่นขยายนะคะ1เซตแบบนี้มี2ชิ้นแล้วก็ USB
1: ผลงานเพลง USB มี50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยจากทั้งหมดนี้นะคะปกติเนี่ยราคา 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแต่ท่านผู้ชมนั้นจะต้องโทรให้ไวโทรตั้งแต่ตอนนี้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วนะคะเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาบอกว่ามีชื่อเพลงอะไรกันบ้างช่วงนี้โทรให้ทันนะจ๊ะ2,090 บาทเท่านั้นค่ะโทรด่วนค่ะ

0: วยหน้าทิศสมัย
1: คุณผู้ชมคะถ้าคิดถึงเพลงเก่าเหล่านี้เราจะต้องช่วยกันต่อลมหายใจให้เพลงเก่านะคะ
2: ไม่ผิดหวังเลยครับแม่ผมยิ้มน่ะหน้าบานเลยครับเพลงต้นฉบับแบบนี้แม่ผมอยากได้มานานแล้ววันนี้ถึงโอกาสวันเกิดแม่ผมพอดีผมก็เลยตัดสินใจซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่ครับทุกวันนี้แม่ฟังอ่ะยิ้มมีความสุขทุกวันเลยครับ
3: แม่ถูกใจของขวัญที่เนี่ยเป็นที่สุดเลยเพราะว่ามีแต่เพลงที่แม่ชอบเวลาลูกไม่อยู่บ้านนะก็เปิดเพลงเนี่ยคลายเหงาค่ะ
4: คุณภาพเสียงดีมากใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันมีรีโมทเหมาะสำหรับผู้สูงอายุแบตก็ชาร์จได้ไวทนทานและที่สำคัญพกพาสะดวกครับ
5: เสียงไพเราะดีมีเพลงให้ฟังเยอะด้วยค่ะซื้อมาให้คุณพ่อฟังคุณพ่อชอบมากเลยฟังแล้วไม่มีโฆษณาคั่นให้รำคาญใจค่ะ
6: คุณกำลังมองหาของขวัญสุดพิเศษอยู่หรือเปล่าวิทยุแม่ไม้เพลงไทยคัดมาเฉพาะบทเพลงไพเราะ800เพลงที่ตรงใจผู้ใหญ่ทุกท่านใช้งานง่ายมีสัญลักษณ์บอกชัดเจนรีโมทขนาดใหญ่กดเลือกเพลงได้สบาย
7: โอเวียงพิงดังเวียงสวรรค์สวยกว่าถ้อยคำ
6: ลำโพงคุณภาพสูงเสียงดีใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้ใหญ่มอบเป็นของขวัญของฝากในวัยสำคัญเช่นวันเกิดวันพ่อวันแม่วันปีใหม่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับคุ้มค่าด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายทั้งบลูทูธ FM USB

USB รองรับการสั่งงานระยะไกลด้วยรีโมทคอนโทรลฟังเพลงยาวๆได้8ชั่วโมงสุขใจด้วยบทเพลงที่เต็มไปด้วยความทรงจำของผู้ใหญ่ทุกท่านเช่นทุ่นทองใจ

0: 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วนนำไปเป็นของขวัญของฝากไม่ได้มีเฉพาะพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ซื้อนะคะมีน้องๆวัยรุ่นวัยกำลังทำงานนะคะก็อุดหนุนเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะวันนี้เทปนี้โปรพิเศษนะคะสั่งวันนี้คุ้มอย่างแน่นอนแต่ต้องโทรให้ทันคุณผู้ชมคะเพลงเพราะเพลงดังต้นฉบับแท้อยู่ในนี้800เพลง156ศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงของคุณทูลทองใจนิราศเวียงพิงอย่างนี้เวลาฟังเป็นไงคะ
1: แหมคิดถึงบรรยากาศทางเหนือเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำปางแบบนี้อากาศดีแบบนี้ต้องคิดถึงทางเหนือค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะเรียกได้ว่าบทเพลงนั้นนะคะจากปลายปากกาของครูเพลงกลั่นมาจากหัวใจนะคะเป็นบทเพลงที่โด่งดังเป็นอมตะนะคะนอกจากบทเพลงของครูทูลทองใจแล้วยังมีบทเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญสนุกสนานก็มีเพลงเศร้าก็มานะคะแม่ผ่องศรีวรนุชนี่ดวลพิศวาสนะคะคุณแม่วงจันทร์คุณสุเทพคุณชรินทร์คุณธานินทร์ทั้งลูกทุ่งลูกกรุงนะคะพี่ปูขาช่วงนี้หลายท่านน้องๆเยาวชนของเราเนี่ยเล่นโซเชียลคุณเล่นไหมคุณเล่นไหม
1: เล่นสิคะเฟซบุ๊กก็ดี TikTok ก็ดี
0: ไปงับเพลงไปคัฟเวอร์เพลงนะคะก็หลายเพลงนะคะจะมีการนำไปรีมิกซ์นะคะต้นฉบับแท้ๆอยู่ที่นี่นะคะลูกหลานถามเข้ามาเอ๊ะแม่เพลงนี้ทำไมเพราะจังมันเป็นเพลงต้นฉบับจริงหรือเปล่านะคะอยู่ที่นี่แหละค่ะของจริงต้นฉบับจากแม่ไม้เพลงไทยค่ะ
1: ว
0: ัน
1: นี้ท่านผู้ชมเปิดมานะคะนี่คือรายการแม่ไม้เพลงไทยนะวันนี้เปิดมาวันแรกเลยสำหรับท่านผู้ชมบางท่านนะคะต้องย้ำว่านะคะช่องนี้เป็นช่องที่อนุรักษ์ผลงานเพลงเก่ายิ่งเป็นผลงานเพลงในวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยแล้วต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกเวลามาถูกช่องแล้วหาผลงานเพลงฝากซื้อฝากญาติผู้ใหญ่ก็ดีซื้อให้ตัวเองก็ดีแนะนำเลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังมาพร้อมกับโปรพิเศษพิเศษแบบสุดๆเลยนะจากปกติเนี่ย 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแล้วยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆแว่นขยายเอาไว้ท่านชมนั้นใส่อ่านหนังสือนะคะหรือว่านี่เลยอีก1ชุดนะคะผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะเทปนี้เป็นเทปพิเศษทั้งลดทั้งแถม2อย่างด้วยนะคะราคาปกติ 3,000 กว่าบาทวันนี้เหลือเพียง 2,000 กับ90บาทแถมทั้งแว่นแล้วก็ USB คุณผู้ชมคะอยากจะให้ทุกท่านโทรให้ทันเพราะว่าวันนี้จำกัดจำนวนด้วยให้20

0: สะดวกที่สำคัญนะครับเสียงดีมากดนตรีต้นฉบับแบบนี้คุณแม่ผมชอบมากเลยครับ
1: ตั้งแต่มีวิทยุเครื่องนี้ดิฉันไม่เคยเหงาอีกเลยค่ะถูกใจจริงๆค่ะเพราะว่ามีเพลงที่ชอบมีเพลงที่ใช่คุ้มค่าจริงๆค่ะ
2: ก็ที่สำคัญคุณภาพเสียงทุกเครื่องดีมากๆลำโพงกระหึ่มฟังแล้วอิ่มเทียบเท่ากับเครื่องเสียงราคาแพงๆได้เลยครับ
3: ยี่ห้อไม้ไม้เพลงไทยการันตีได้ว่ามีแต่เพลงต้นฉบับแท้ๆเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมจริงๆนะคะ

0: รวมกล่องม่วงเนี่ยมีหูหิ้วค่ะเวลาออกนอกบ้านเนี่ยใส่กล่องหิ้วไปสะดวกไม่ต้องหอบพลุงพลังค่ะออกแบบมาได้ถูกใจคุณพ่อมากเราคนซื้อให้เองเนี่ยก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากเลยค่ะไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ให้คุณพ่อค่ะ
1: เครื่องเล็กพกพา

0: โมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
1: ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ๊งนี้เลยนะคะโปรนี้เรียกว่ากระแสตอบรับดีมากๆนะคะเพราะว่าเป็นเทปที่แม่ไม้เพลงไทยมอบความคุ้มค่ามอบของขวัญให้กับแฟนรายการทั้งลดทั้งแถมจ้านี่เลยโปรของเราวันนี้บอกเลยว่าลดราคายังไม่พอแถม2 อย่างแล้วแม่ไม้เพลงไทยเพิ่มบริการหลังการขายนะคะหากคุณผู้ชมเห็นเทปนี้แล้วเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะคุณซื้อสินค้าไป2ปีเต็มเราดูแลให้ฟรีๆเลยหากมีปัญหาใดๆนะคะส่งสินค้าเข้าศูนย์ซ่อมแม่ไม้เพลงไทยเข้ามาเช็คเครื่องฟรี2ปีเต็มจ้า
2: แล้วอย่าลืมนะคะว่าแม่ไม้เพลงไทยนั้นมีแต่ผลงานเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกช่องแล้วนะคะต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมถึง800ผลงานเพลงมีแต่ผลงานเพลงที่โด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะแล้ววันนี้นะรีบสั่งจองเป็นเจ้าของด่วนเลยแม้ว่ารายการจบไปนะคะแต่น้องๆ call center ยังรอรับสายท่านผู้ชมอยู่ค่ะ
1: ใช่แล้วนะคะเครื่องเล็กกระทัดรัดสไตล์มินิมอลใช้งานง่ายแค่กดปุ่มเปิด3วินะคะเพลงก็จะดังขึ้นมาแบบนี้เสียงใสคมชัดจ้าโยกโยกเบาๆช่วงสุดท้ายอดใจไม่ไหวเป็นไงคะเป็นไงเสียง
2: โอ้โหนะคะเสียงคมชัดดังกังวานยิ่งเป็นวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยด้วยแล้วนะคะโอ้โหต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมแล้วหาที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากรายการแม่ไม้เพลงไทยเท่านั้นค่ะ
1: คุณผู้ชมคะซื้อฟังเองเป็นของขวัญของฝากเทปนี้เทปเดียวที่แม่ไม้เพลงไทยลดราคาพิเศษนะคะยังไม่พอแถมฟรีแว่นขยายนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าชอบมากบอกเลยนะคะเอาแว่นขยายมาให้หน่อยเพราะว่ามีประโยชน์เหลือเกินนะคะไม่ว่าจะทานยาอ่านฉลากยามองตัวหนังสือนี่นะแว่นขยายแม่ไม้เพลงไทยจัดให้แถมฟรีจ้า
2: เท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลงอยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องนะคะจากปกติราคา 3,490 บาทพิเศษสุดๆสำหรับช่องนี้ช่องเดียวเหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองค่ะ
1: คุณผู้ชมคะโทรให้ทันนะคะวันนี้วันเดียวเทปนี้เท่านั้น20สายนะจ๊ะก็ 2,090 บาทโทรด่วนๆค่ะส่วนจะพบกับรายการแม่ไม้เพลงไทยโปรดีๆโปรอะไรนั้นให้ติดตามพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบคุณทุกท่านที่มีความสุขย้อนวันๆไปกับเสียงเพลงที่เป็นมรดกของคนไทยคนไทยต้องภาคภูมิใจในความเป็นไทยคุณผู้ชมแค่สั่งซื้อ1เครื่องเหมือนกับได้สนับสนุนความเป็นไทยอนุรักษ์ไทยนะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะ

0: ใครอยากฟังเพลงของชายเมืองสิงห์สมัยยังหนุ่มแน่นอยู่หาฟังได้ในต้นฉบับเดิมอยู่ในเครื่องนี้แล้วครับ
1: ถ้าขึ้นชื่อว่าแม่ไม้เพลงไทยรับรองได้ค่ะว่าเต็มไปด้วยคุณภาพ
2: เตรียมเรือทนแล้วนั้นควันของเรียม
3: สำหรับผมนี่คือวิทยุเพลงเก่าที่ถูกใจคนฟังมากที่สุด
4: ซื้อเป็นของขวัญให้พ่อแม่ดีจริงๆเลยค่ะท่านชอบมากเลย
5: ถ้าจะซื้อของขวัญให้ผู้ใหญ่นะครับผมแนะนำรุ่นนี้เลยครับเพราะนอกจากมีเพลงต้นฉบับที่ผู้ใหญ่ชอบแล้วในแง่ของฟังก์ชันการใช้งานก็ยังตอบโจทย์มากๆอีกด้วยครับ
6: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยใช้งานง่ายค่ะเรียงเพลงตามลำดับชื่อของนักร้องทำให้ค้นหาเพลงได้สะดวกค่ะ
3: อันดับ1ยกให้เลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทย
7: เพลิดเพลินไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำ800เพลงอันทรงคุณค่ากับวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
8: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
9: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: กลิ่นหอมมาตั้งแต่ยังไม่ทันกัดเลยค่ะกับไส้กรอกอีสานเลเวอร์นะคะกรอบนอกฉ่ำในแกล้มกับขิงดองและพริกสดที่มาในเซตค่ะอร่อยจนหยุดไม่อยู่ค่ะ
3: คู่เคล้าวัตถุดิบสดใหม่นะครับหมักตามเวลาอย่างเหมาะสมมีทั้งสูตรไม่เปรี้ยวและแบบเปรี้ยวแบบผู้ดีครับ
2: และโปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะไส้กรอกอีสานเลเวอร์ค่ะแบบเปรี้ยว3ถุงขนาด500กรัมค่ะแถมฟรีแบบไม่เปรี้ยวอีก3ถุงนะคะขนาด500กรัมเช่นกันค่ะรวมแล้วทั้งหมดนี้6ถุงค่ะจากราคาปกติ 1,200 บาทนะคะวันนี้จ่ายราคาเบาๆเลยเพียงแค่899บาทเท่านั้นค่ะโทรเข้ามาได้เลยที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ LINE @sideshopmania ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้เรามาเอาใจสายแซ่บใครที่ชอบกินนี่ไส้กรอกอีสาน
3: ครับผม
2: วันนี้ค่ะมาแล้วกับไส้กรอกอีสานเลเวอร์นั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่าเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณว่าน้ำค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
2: น่ากินมากค่ะมาพูดถึงว่าวันนี้เนี่ยความพิเศษของไส้กรอกอีสานของเราเป็นยังไงบ้างคะ
4: โอ้ยไส้กรอกอีสานของว่านะคะจะเป็นสูตรแบบเปรี้ยวแบบผู้ดีค่ะ
3: ยังไงอะเปรี้ยวผู้ดี
4: เปรี้ยวผู้ดีก็คือว่าปกติไส้กรอกอีสานเราเป็นอาหารอีสานใช่ไหมคะ
3: ครับ
4: เราก็จะใช้เอาข้าวเหนียวมาหมักกับเนื้อหมูอะไรนะ
3: ค
4: ะปรุงรสใช่ไหมแต่ว่าในคอนเซ็ปต์ของเรารู้สึกว่าทำยังไงให้เรามีความเป็นผู้ดีเราก็ต้องใช้ข้าวหอมมะลิแทนลองหมักลองทำดู
3: ค่ะ
4: อร่อยมันจะ
3: อร่อยเหมือนกันใช่ไหม
4: เปรี้ยวแบบแตะไปลิ้นเปร
2: ี้
4: ยวแบบมีจริตจักร้านิดนึงกำลังงามก็รู้สึกว่าเอาอันนี้แหละมาเป็นคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เราน
2: ี
3: ่นี่ก็บอกว่าเรื่องของข้าวสดคือผมเองผมเป็นอีสานนะทุกคนแล้วต้องบอกว่าบางทีบางอันเนี่ยกินแล้วมันเปรี้ยวนำจนเกินไปรสชาติความเป็นหมูอ่ะมันค่อนข้างแบบ
2: มัน ไม่หมูน้อย
3: ข้าวเหนียวนำนะแล้วมันเยอะที่มันรู้สึกว่ากินปั๊บเดียวได
2: ้
3: มันเลี่ยนนะครับอันนี้สามารถกินได้เรื่อยๆเลยเพราะเขาใช้ข้าวสวยเนาะเป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนทานได้ง่ายมากๆแล้ววันนี้เรื่องของโปรโมชั่นนะครับวันนี้ช็อปมาเนียของเรานะฮะหลายๆคนดูอยู่นะครับซื้อไป
2: อร่อยแน่นอนค
3: ่
2: ะ
3: วันนี้นะฮะไส้กรอกอีสานเลเวอร์นะของเราโปรนี้ช็อปมาเนียของเราจัดให้นะครับวันนี้มาแบบเป็นสูตรเปรี้ยวเนาะให้ทั้งหมดทั้งด้านของ3ถุงและแบบไม่เปรี้ยวอีก3ถุงขนาด500กรัมทั้งหมดนี้6ถุงนะครับที่คุณจะได้ไปในราคา 1,200 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียวนะ899นะครับ899บาทครับโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือออนไลน์เข้ามาที่อาศัยช็อปมาเนีย
2: คุณว่าน้ำขามาพูดถึงวัตถุดิบที่เรานำมาใช้กันหน่อยค่ะ
3: ครับ
2: นอกเหนือจากที่ใช้ข้าวหอมมะลิแล้วด
3: ้
2: านในเราเป็นอะไรอีกนะคะ
4: ก็จะเป็นเนื้อหมูแบบแน่นๆค่ะที่สำคัญเราจะมีแบบกระเทียมเป็นกรีบๆ
3: ขอดูหน่อยได้ไหม
4: คะ
3: ข
4: อย่างนะคะขอย่างใช้มือ
2: คุณว่าน้ำบีบนะคะ
3: กินกันเองเลยนะ
4: ทุกคนเห็นก็คือปกติเราจกข้าวเหนียวเราก็ตั้งก้อนกินอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้ว
3: จกๆกินเล
4: ยอุ้ยดูดิดูดิดูดิ
2: เนื้อหมูเยอะมาก
4: อย่างนี้เลย
3: เพราะปกติอ่ะเคยกินแบบที่ไม่อันนั้นตรงเราเปิดมาแหละเราเจอแต่พวกข้าวเจอแต่พวกมันแต่อันนี้เนื้อหมูนำนะคะทุกคน
2: เนื้อหมูเยอะมาก
3: ใช่
4: แบบหนังกรอบแบบกรอบกรุบแบบหนัง
2: อ
4: ่อนเราใช้ไส้หนังแท้
3: ครับผม
2: เพราะว่าโดยปกติเนี่ยทุกคนขาณปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่อ่ะเราจะมักเจอเป็นไส้เทียมเอามาใช้ทำเป็นไส้กรอกอีสานแต่ว่าสำหรับแบรนด์นี้นะกับไส้กรอกอีสานเลเวอร์นะคะเขาใช้ไส้หมูแท้ในการมาทำตัวที่เป็นไส้กรอกด้านนอก
3: แล้วผมชอบตรงที่ใช้ข้าวหอมมะลิจริงๆแล้วนี่คือผมยังไม่เคยกินนะเดี๋ยวอาจจะต้องลองแล้วว่ามันแตกต่างจากข้าวเหนียวยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเป็นไส้กรอกอีสานแบบผู้ดีนะครับกินแบบง่ายๆเป็นเปรี้ยวแบบผู้ดีอันนี้ขอลองหน่อยได้ไหมฮะ
2: เดี๋ยวนะเรามีกี่รสชาติยังไงนะคะ
5: มีสูตรเปรี้ยวไม่เปรี้ยว
3: ไม่เปรี้ยวขอลองแบบ
4: ลองแบบไหน
3: ขอลองแบบเปรี้ยวได้ไหมครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเลยแล้วกันนะใช้มือเลยนะทุกคนนะนี่นะ
5: จิ้ม
3: นะคร
5: ับ
3: นี่ฮะนี่นะครับไส้นะครับดูนะครับดูนะครับขออนุญาตเลยนะครับ
2: แล้วย้ำนะทุกคนค่ะว่าความอร่อยนี้นะไม่ใช้วัตถุกันเสียเพราะฉะนั้นน่ะใครที่บอกว่าอยากจะได้แบบ
6: ของอร่อยตัวนี้นะคะไม่ใส่วัตถุกันเสียเนาะแล้วก็สามารถเก็บเอาไว้ในช่องฟีดได้นานถึง1ปีเต็มนะคะนี่แบบนี้เลยนะมาเป็นแพ็คแบบนี้สูญญากาศมาอย่างดีนะคะย้ำนะสำหรับใครที่บอกว่าหุยเป็นแบบสายชอบรสเปรี้ยวแต่ว่าอย่างที่คุณว่านาบอกค่ะว่าสูตรของเราอ่ะเปรี้ยวผู้ดีแต่ว่าถ้าอยากให้เปรี้ยวมากกว่านั้นนำกว่านั้นต้องเอาไว้นอกตู้เย็นนานขนาดไหนคะ
4: อีกเพิ่มอีกสักหนึ่งคืน
3: อันนี้คือทริคในการทำให้เปรี้ยวขึ้น
6: ใช่ค่ะนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะสำหรับวันนี้นะคะใครที่อยากจะรับประทานไส้กรอกอีสานนะคะย้ำเลยว่าโปรโมชั่นของเรานะคือดีมากคุ้มมากนะคะกับไส้กรอกอีสานเลเวอร์นะคะวันนี้จัดไปนะคะกับสูตรเปรี้ยว3ถุงแล้วก็แบบไม่เปรี้ยวอีก3ถุงรวมแล้วเป็น6ถุงค่ะในราคาเพียงแค่899บาทเท่านั้นนะคะหายังไงก็โทรเข้ามานะ02-143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop Mania นั่นเองค่ะ
3: จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบใครที่ทำเนาะทอดก็ได้นะครับปิ้งก็ได้นะครับอบลมร้อนก็ได
6: ้
3: นะครับปกติแล้วเนี่ยหลายๆคนก็จะมีวิธีแตกต่างกันออกไปแล้วจะทำยังไงให้มันได้หนังกรอบแบบเนี้ย
4: จริงๆของเราคือคอนเซ็ปต์อันนึงคือเวลาทอดย่างไส้จะไม่แตกคือมันจะแบบไม่แบบปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บ
3: ใช่ใช่ใช่
4: ใช
3: ่
4: ใช่ไม่ต้องแบบว่าเอาซ่อมมาจิ้มก่อนไม่ต้องเลย
3: ครับผม
4: จะแบบว่าพองตึงเป็นแบบว่าหนังกรอบลมควันอร่อยมากใส่หม้อทอดไร้น้ำมันนะคะแบบรีดน้ำมันออกมาแล้วแบบเป็นหนังกรอบแบบเลิศมากจริงๆ
6: เขามีบอกถึงวิธีการเอาไปอุ่นด้วยนะสำหรับใครที่บอกว่าอยากทานจังเลยค่ะแต่ว่าทำไมทำกับข้าวไม่เป
3: ็
6: นตัวนี้นะคะเขามีเอาไว้นะด้านหลังแพ็คนะคะพลิกดูได้เลยด้านหลังแพ็คนะคะก็จะมีบอกนะว่าใช้อุณหภูมิเท่าไหร่นะคะเอาเข้าไปแล้วจะต้องแบบว่าพลิกกับฝั่งเท่าไหร่กี่นาทียังไงนะ
3: คือจริงๆแล้วมันเหมาะกับมากๆสำหรับคนที่อยากได้ความอร่อยแต่บางคนทำอาหารไม่เป็นเลยนี่มันง่ายมากๆแล้วเมื่อกี้นี้ลองทานดูนะความเปรี้ยวแบบผู้ดีผมเข้าใจแล้วด้วยเท็กเจอร์ที่ผมกลับเข้าไปเมื่อสักครู่นี้อ่ะเป็นเนื้อหมูแท้ๆเลยอ่ะแล้วก็ในตัวข้าวสวยมันรู้สึกว่ามันละมุนลิ้นมากขึ้นนะครับแล้วเปรี้ยวกำลังพอดีพอเปรี้ยวกำลังพอดีเราทานกับข้าวสวยได้เราทานกับข้าวเหนียวได้หรือจะทานแบบกับเนี่ยเครื่องเคียงของเขาก็ที่ให้มาได้เช่นเดียวกันนะอันนี้ฟินดีมากเลย
6: เมื่อเราอยากจะทานผักอะไรยังไงก็คือซื้อมาได้เลยเต็มที
3: ่
6: แล้วก็คือแอบว่านะ1ห่อ1แพ็คเนี่ยทานแบบอิ่มท้องเลยอ่ะ1มื้อนี่คืออยู่ได้เลยอ่ะ
4: 2-3 คนกินด้วยกันได้เลย
6: ใช่มั้ยคะเพราะว่าให้เยอะมากจริงๆนะเพราะเนี่ยแพ็คแบบเนี้ยแพ็คใหญ่นะแพ็คละ500กรัม
3: ใช
6: ่เออนะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะย้ำเลยนะสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้โปรโมชั่นนี
3: ้
6: ให้รีบโทรเข้ามา
3: เพราะว่าจริงๆแล้วแหละ

0: นดูอยู่ผมเชื่อว่าต้องรีบกดแล้วเพราะหลายๆคนนะฮะซื้อไป
1: อร
0: ่
1: อยแน่นอนค
0: ่
1: ะ
0: ไส้กรอกอีสานเลิฟเวอร์นะครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่หลายคนทานได้ง่ายๆมากๆวันนี้เราจัดนะฮะแพ็คพิเศษให้วันนี้ใครซื้อไปนะครับมีแบบเปรี้ยว3ถุงนะครับแล้วก็แบบไม่เปรี้ยวอีก3ถุงทั้งหมดนี้6ถุงนะครับจากราคาปกติ 1,200 บาทไม่ต้องจ่ายนะคุณจ่ายราคานี้ราคาเดียวครับ899บาทโทรด่วนที่021433330นะครับแล้วก็แอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนีย
2: จับกิน1คำจดจำตลอดไปนี่หมูเน้นๆแล้วก็ใช้เป็นข้าวหอมมะลินะคะที่แบบว่าคัดเกรดมาอย่างดีพร้อมกับไส้หมูด้วยไส้หมูแท
0: ้ใช่คนที่เป็นแบบไม่ต้องเป็นคนที่กินอาหารอีสานหรือเป็นคนทั่วไปที่อยากจะลองทานสามารถทานได้เลยอ่ะในช่วงท้ายนี้ฮะอยากให้พี่ฝากถึงในตัวของไส้กรอกอีสานเลเวอร์ของเราหน่อยนะครับเพื่อนๆที่ดูอยู่ในตอนนี้ครับ
3: โอเคค่ะถ้าเกิดใครนะคะที่เป็นสายชอบไส้กรอกอีสานอยู่แล้วเนี่ย
0: จ้ะ
3: สำหรับใครนะคะที่ชอบทานไส้กรอกอีสานอยู่แล้วเนี่ยอยากบอกเลยค่ะว่าอยากให้มาลองชิมของอีสานเลเวอร์ของเรานะคะเป็นกระแสที่โด่งดังอยู่ในแบบโซเชียลตอนนี้ด้วยถ้าเกิดได้ทานเนี่ยจะเห็นเลยว่าเนื้อหมูจะแบบแน่นจริงๆแล้วข้างในเป็นข้าวหอมมะลินัวนัวกินกับแก้มกับแบบส้มตรงส้มตำเลยค่ะกินแล้วจริงๆบอกเลยว่าเราคือความตั้งใจคือเราจะเกิดมาเพื่อล้มไส้กรอกเยอรมัน
0: ไส้กรอกอีสานของเราต้องเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดังไกลระดับโลกครับ
2: ใช่กรอบโลกแน่นในอ่ะ
3: ฉ่ำฉ่ำจุยซี่ฝรั่งกินแล้วร้องโอ้ว้าวเลย
0: ยังไงก็รีบโทรให้ฮันแล้วกันวันนี้นะครับ3ถุงแถม3นะที่เป็นรสชาติที่เป็นแบบเปรี้ยว3แบบไม่เปรี้ยว3ในขนาด500กรัมนะครับโทรด่วนเลยในราคา899บาทครับผม
2: ใช่แล้วนะคะย้ำน้ำไม่ใส่วัตถุเกษียณนะคะเก็บในช่องฟรีซได้นานถึง1ปีเต็มค่ะเอาวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณมากนะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับหมดเวลาแล้วครับกับเรา3คนนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ไปเต็มที่นี่ฮะทริปนี้สนุกแน่นอนจากใต้สุดของญี่ปุ่นนะโอกินาว่าแว็บนี่ผมขึ้นมาอยู่ซัปโปโรเรียบร้อยเหนือสุดของญี่ปุ่นนะฮะแล้วเป็นไงล่ะต้อนรับผมด้วยหิมะเต็มๆโอ้โหขาเต็มไปหมดเตรียมลื่นได้เลย

0: เทลได
1: ้ทีม
0: ที่รัก
1: โตโอ้โหรอโอ้กว่าจะมาได
2: ้คนที่ฮอกไกโดเนี่ยเขาติดต่อใครบางคนไว้ให้ผม
0: จริงเหรอใครอ่ะ
2: แต่เขาห้ามผมบอกคุณ
0: เอ้า
2: เป็นคนแนวของฮอกไกโดคุณคิดว่าใคร
0: เขาใหญ่เจ้า
2: คุณเหรอ
0: ใช่
2: คุณเป็นคนไหนที่ฮอกไกโด
0: ดังมาก
2: เคยมาครั้งไหน

0: เคยมาแล้วเหร
1: ออุ้ยตั้งแต่ทีแล้ว
0: ทีมงานเตรียมไว้ผมรับมาคุณหนีแล้วคุณกีตคุณกีตแตกแน่อ๋อมาแล้วขอบคุณเยอะที่ยังสั่ง
2: ไม่ได้ยืมไม่
1: ใช่อ่ะ
0: โอ้ยว้าว thank you ที่ยังสั่ง
1: โอ้ยสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่เจสวัสดีครับโอ้ขอบคุณมากเลยฮะขอบคุณมากเลยผมพัทโตแล้วก็น้องเทียนเทียนจากรายการ True Generation ช่อง9นะครับ
3: เทียนสวัสดีครับ
0: น้องเทียนเทียนชอบพี่เจมากเลย
1: ครับ
3: เทียนเทียน
0: ใช่ชอบพี่เจมากแล้วผมกับน้องเทียนเทียนตอนนี้อยู่ฮอกไกโดฮะครับ
1: อยากเจออ ๋
3: อไปอยู่ฮอกโก
0: ใช่
3: ผมอย
0: ู่
3: โอค
0: ิโนะนาวจะรับกันพี่เจครับผมชวนคนไทยมาเชียร์พี่เจที่ฮอกไกโดหน่อยดีกว่าครับ
3: ครับก็อยากจะเชิญชวนคนไทยนะครับที่ชื่นชอบเมืองฮอกไกโดแล้วก็อยากจะมาดูผมเตะบอลเนี่ยชอบการเล่นฟุตบอลก็มาดูได้ครับมาเจอกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นสนามซ้อมมีอนุสาวาหรือว่าสนามซัปโปโรโดม
0: นี่
1: เดี๋ยวผมจะไปดูว่าอยากเจอ
0: ให้เทียนเทียนให้กำลังใจพี่เจหน่อย
1: พี่เจก็สู้ๆนะครับถ้าครั้งไหนแพ้ก็อย่ายอมแพ้ครับผมรอเชียร์อยู่ที่ไทยครับ
3: กันครับผม
0: ครับผมขอให้เพื่อนๆในทีมคนทุกคนรักพี่เจเยอะๆนะครับ
1: ใช่
3: ขอบค
1: ุ
3: ณครับพี่ขอบคุณครับ
0: ครับผมบ๊ายบายพี่เจขอบคุณมากเลยโอสการ์สวัสดีสตาร์
1: ครับ
0: เป็นไงดีใจไหมบอกคุณผู้ชม
1: เฮ้ยตื่นเต้นมากดีใจมากอ่ะแล้วก็แบบ
0: เอ็กซ์คลูซีฟมากนะ
1: ใช่ใช่
0: เฉพาะรายการเรานะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผู้ชมนะถ้าเกิดมีโอกาสมาเที่ยวฮอกไกโดนะ
1: สมัยได
0: ้ก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับพ
1: ี่
0: เจอะไรอย่างนี้นะตื่นเต้นเดี๋ยวพาน้องเขาไปทะเลาะกับเสียอารมณ์กันนะนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี
1: ่หล่อเก่งด้วย
0: จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สวนโอโดริค่ะ
1: ใช่แล้วสวนที่เป็นแลนด์มาร์คของฮอกไกโดนะครับเราอยู่กับเทศกาลหิมะของฮอกไกโดเป็นประจำทุกปีแต่ว่าความพิเศษของปีนี้ดู
0: ครับ
1: ตันทีมของโตเกียวโอลิมปิกมาราธอนครับเพีย
0: ร
1: ใช
0: ่คนหนึ่งเขาวิ่งมาราธอนผมวิ่งมาแล้วทนทนหนาวมาก
1: เรื่องทนไหวแล้วนะแต่ว่านักวิ่งจากทั่วโลกจะมาวิ่งมาราธอนกันจุดสตาร์ทอยู่ตรงนี
2: ้
1: ใช่แล้ววิ่งรอบสวนปึ๊บออกนอกเมืองฮะแล้วกลับมาคืน 42.195 กิโลเมตรคุณไหวเปล่า
0: อุ้ยง่าย
1: จัดไปไป

0: เทียนมา
1: สุสานครับ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ครับ
2: ดูการตาครับผมเป็นกำลังสังเว
0: ยไม่ได้นั่งกลัวเลยใช่ไหมนี่เดี๋ยวจะพาเข้าไปข้างในน่าสนใจกว่านี้อีก
2: ใช่

0: ็นไงเฮียนแปลกตาไหม
1: ใช่ใช่แบบดูแปลกดูเจ๋งมากเลยเมื่อเคยเห็น
0: ครับนะเป็นพระพุทธรูปนะครับองค์ใหญ่ที่อยู่ท่ามกลางสถาปัตยกรรมแปลกตาจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่ครับเรียกว่าอัตมะบุตตะ
1: อัตมะ
0: เนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าศีรษะเพราะว่าจริงๆแล้วที่นี่ครับเป็นสุสานที่เปิดให้ใครก็ตามมาสามารถเช่าพื้นที่นะสุสานของเราได้เดี๋ยวไม่หมดฮะเดี๋ยวพาดูด้านนอกเพราะว่าแต่ละเดือนแต่ละฤดูกาลวิวไม่เหมือนกันเลย
1: ใช่เหรอ
0: แน่นอนลองดูนะ

0: หอากาศก็เย็นสบายไม่ขนาด
1: ไหนหนาว
0: นะดูสิหยิบพีมากันเพลินเลยนะฮะ
1: ใช่ป่ะ
0: ไอ้ทำไมปากซีดเราอะ
1: ไม่อันนี้มันทาลิปมาเฉย
0: ๆอ๋อเหรอก็หนาวเหมือนกันแต่ว่าในความหนาวของฮอกไกโดเนี่ยนะครับ คุณไม่ต้องออกจากซัปโปโรมาไกลเลยนะครับมันจะมีเหมือนกับเป็นพื้นที่ที่อุดมด้วยออนเซนสาธารณะแล้วก็คาเฟ่อร่อยอร่อยนี่เป็นมุกเป็นมุก
1: ไม่ใช่มุก
0: เออทำลุกขึ้นมาได้สบายคือคุณออกจากซัปโปโรเป็นมุกเป็นมุกเป็นมุก

0: สวยเนาะเทียน
1: ใช่วิวสะพาน
0: เป็นวิวธรรมชาติที่อยู่ใกล้ซัปโปโรมากครับทุกคนครับออกจากซัปโปโรมาแค่ไม่ถึงชั่วโมงนะแนะนำเลยนี่เรียกว่าโทซังเค
1: โทซังเค
0: โทซังเคเมื่อก่อนเขาเชื่อว่ามีพระรูปหนึ่งเชื่อว่าตรงนี้มีบ่อน้ำร้อนปรากฏพอมาถึงปุ๊บท่านก็พบจริงๆก็เลยกลายเป็นบริเวณที่มีรีสอร์ทเกี่ยวกับออนเซนที่แช่เท้า
1: คุณมีทุกอย่างเลยอะ
0: เยอะแยะมากแล้วธรรมชาติสวยมาก
1: และนี่นะครับคือที่ที่พวกเราจะมากินของอร่อยแล้วก็มาแช่ออนเซนกันนะครับ
0: ใช่แล้วครับผมคือถ้าเกิดจะมาที่โจซังเคเนี่ยนะครับไม่ต้องมาค้างคืนก็ได้มาแบบเช้าเย็นกลับมาแป๊บเดียวแล้วก็กลับชิวๆก็ได้
1: ก็เหมือนเรา
0: แน่นอนตามพวกเราไปดีกว่า

0: ็นจุดที่เอาเท้ามาแช่
1: ใช่
0: ไม่ใช่ทั้งตัวก็ได้นะฮะเป็นพื้นที่รีแลกซ์ของคนนี้
1: ครับแล้วคือแช่เนี่ยเย็นมาก
0: เดี๋ยวนี้ต้อง
1: อันนี้เย็น
0: เราได้เย็นต้องรีบแช่นะขอบคุณก่อนนะฮะ

0: ริการเราใช่ครับที่แท้ท้าเลยเชียร์
1: ใช่ดีมากดีมากมา
2: ซึ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอ่ะอากาศเย็นแช่เท้าร้อนๆจิบกาแฟอุ่นๆแล้วก็ชมวิวฮะดูดีชิอาวาเซแปลว่าม
1: ีความสุขมากครับ
2: และที่นี่ครับก็ชื่อว่าโคโคโดโนซาโต้นะครับเป็นพื้นที่ที่แช่เท้าสบายๆที่เชียร์ได้ทำมาแล้วเป็นไงบ้าง
1: สบายมากครับรู้สึกแบบเอ็นใจตัวสบายมาก
2: หน้าตาสดชื่นมากเลยตอนนี้นะฮะคนละ 1,500 เยนเท่านั้นม
1: ี
2: กาแฟมีขนมกรุบกริบให้กินด้วยระหว่างแช่เท้าแบบเมื่อกี้เลยนะครับเย้อยากให้คนไทยได้มาลองเห็นวิวสวยๆได้ตลอดทั้งวันแบบนี้บ้างเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนอย่าลืมมาเที่ยวนะครับ

0: นะแก
1: นี่คือข้าวไข่ออมเล็ตซึ่งมีไข่ออนเซ็นแปะอยู่ด้านบนให้ด้วย
0: ใช่ใช่อิตานากิมา
1: อิตานากิมา

0: เย้
1: จริงแล้ว
0: นี่คือที่พี่เตชนาทิพย์ลงไปฝึกซ้อมเพื่อนโอ้ตรงนี้เลยเดี๋ยวตรงนี้เลย
2: ครับ
0: วันนี้ไม่น่าเชื่อนะที่เรามีคนไทยเนี่ยมาเหยียบสนามแห่งนี้ในการฝึกซ้อมด้วยนะฮะแต่สนามแข่งอีกที่นึงนะเขาจะไปแข่งที่ซัปโปโรสเตเดียมที่หนึ่งนะครับแต่นี่สำหรับซ้อมโดยเฉพาะเลยนะครับ

0: จุดที่น่าตื่นตาตื่นใจฮะ
1: ใช
0: ่ตอนแพ็กเกจไทยกองนะ
1: ใช่
0: เป็นมือหุ่นยนต์แขนกลดึงครับคึบครับคึบครับคึบครับโอ้โหไวมากเลย
2: เห็นนั้นไหมตรงตัวเลขแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเราผลิตได้ในวันนี้
0: ใช่ฮะแล้วส่งส่งวันนึงเนี่ยเขาจะเฉลี่ยมาว่าผลิตได้วันละประมาณ 300,000 ชิ้น
3: โอ
0: ้ขายได้เยอะมาก
3: ผมเหมาเลย
0: ไหวเหรอ
3: เหมาแค่5กล่อง
0: เสียเทียนแต่ชั้น3เป็นเหมือนกับโรงงานที่ให้เราดูใช่ไหมครับชั้น4เนี่ยจะเป็นเหมือนกับพิพิธภัณฑ์แล้วก็จะมีเวิร์กช็อปทำขนมด้วยนะครับ

0: ข้ามาต้องกลิ่นหอมหวานเตะจมูกแล้วจมูกวันนี้นะครับเราจะมาในห้องสวีทรูมเพื่อลองทำคุกกี้ช่วยคุณพี่โตแบบรูปหัวใจกันเช็คซิว่าที่คุณสมบูรณ์แบบไหมไม่แตกไม่หักใช่ไหม
1: รับ
0: ใจยังดีอยู่คุณมานูรุนะครับบอกมาว่าเทคนิคในการเขียนช็อกโกแลตลงไปในการตกแต่งนี้นะครับอย่าเขียนให้มันสูงหนาจนเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะใส่ถุงไม่ได้

0: マルル先生できました
1: できました
0: ดีฮะเดี๋ยวเขาจะไปแช่เย็นให้เราแล้วครับ
2: อยู่ในนี้ครับ
3: ของที่พวกเราทำในนี้ครับ
2: 10นาที10นาทีเดี๋ยวรอก่อนนะครับเย้ขอบคุณครับพี่กินเยอะเลยนี่ครับออกมาแล้วครับผมเนี่ยผมก็เพียงเพียงครับประกอบเป็นคำว่า
3: True Gen
2: Ventures
0: อยู่ในแพ็กเกจจริงเรียบร้อยแล้วเทียน
3: ครับตกแน
0: ่แล้วนี่ฮะไม่ธรรมดาปกติแล้วจะเขียนว่าชิโร่โคอิโตะ
3: ครับ
0: แต่นี่เขียนว่าวาตาชิโนะชิโร่โคอิโตะคือชิโร่โคอิโตะของพวกเราเฮ้ยเฮ้ยขนาดพิเศษพิเศษพิเศษคุกกี้ชิโร่คุมิโตะคู่รักสีขาวของพวกเรา
3: เสร็จแล้ว

0: ก็จะเห็นวิวไม่ใช่แค่ภูเขานะสนามบอลด้วย
1: จีนเลือกคุณอันไหนก่อนดีเนี่ย
2: เลือกไม่ถูกจริงครับผม
1: ใช่

0: ว่าไหนดีบางภูเฮงที่นี่โด่งดังฮะ
1: มันคืออะไรอ่ะ
0: เป็นเค้กที่มันเป็นเนี่ยวงกลมไม้ไม้อ่ะใช่ไหมไ
1: ปดูอ่ะ
0: เรีย
1: กไ
0: ปดู
1: มา
2: ช็อกโกแลตเวทมนต์แห่งความส

0: และก็ถึงแล้วนะครับ
1: ค่ำ
0: คืนที่เรารอคอยกับเทศกาลหิมะ
1: ใช่แล้วมาตรวจเทียนนะครับอยู่ในซัปโปโรสโนว์เฟสติวัล2020และนี่คือคืนแรกด้วย
0: ใช่คืนแรก
1: เราจะไปดูให้หมดเลยครับว่ามีรูปปั้นจากหิมะอะไรบ้างนะมีแสงสีเสียงอะไรบ้างโอ้โหเป็นของกินด้วยถ้าพร้อมแล้วไปเลยดีกว่า

0: นี่แหละครับชาวอายุ
1: ใช่แล้วครับเพราะว่าปีนี้นะครับงานซัปโปโรโซโนเฟสติวัลในปี2020เนี่ยเขาเป็นธีมที่จะพูดถึงแล้วก็ให้ความเคารพระลึกถึงชาวอายุเป็นชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมในฮอกไกโด

0: ซอย6เนี่ยของดีนี่ครับหน้าตาอย่างนี้ฮะลองไปลองยืนกินตรงนู้นกันฮะ
1: อร่อยมาก
0: อุ้ยโอ้โหหอมหอมกินเนื้อวัวมากร้านนี้น่าโดนมากอย่าง
1: ใช่ครับ
0: ดีเลยแฮปปี
1: ้เมื่อกินโปรเสร็จทอดจนหมดเลย
0: เติมคำมากโอ้อร่อยมาก
2: Have a good time.
3: Have a great time.
0: Yeah. Yeah. Have a good new year. Good time. Wow, เห็นไหมทุกคนสนุกมาก
1: ใช่ใช่เห็นไหมเนี่ยต้องมากันเยอะๆแบบนี้

0: วันนี้เราทำกับข้าวกันเยอะหน่อยตั้งใจจะเรียนต้อนรับชาวหมู่กุมาวาที่มาเยือนลงมือได้เลยกินกันเยอะๆจะได้มีแรงไปสู้กับโชคชะตา
1: ผมให้ไปนั่นขนาดนี้ผมคิดว่าผมได้ไปแล้วล่ะ
2: กัลปะพฤกษ์และหมู่กุมหวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางช่อง9กด30
3: แล้ววันนี้เมนูที่ผมนำมาฝากเริ่มจากการนำสปาเกตตี้โฮมมิดมาผัดกับพริกกระเทียมเสิร์ฟกับแซลมอนที่จี่มาหอมๆเราจะมาเปลี่ยนดอกกระหล่ำธรรมดาให้น่ากินยิ่งขึ้นด้วยเทคนิคของการกราแต่งครับต่อด้วยขนมปังวินเซอร์เนื้อนุ่มที่เพิ่มความพิเศษด้วยไส้วิปบัตเตอร์ครีมและปิดท้ายด้วยการนำแรงบันดาลใจจากทีรามิสุให้กลายเป็นคุกกี้ชิ้นใหญ่พบกันในผลพักนักวงโฮมคุกแชปเตอร์17สัปดาห์นี้นะครับ
4: เปิดคัมภีร์แบรนด์จีน Made in China ที่ครองตลาดโลก
5: บ้านเราเนี่ยเวลาเราสั่งกาแฟไม่ใส่น้ำแข็งเนี่ยกาแฟมันจะลดเหลือครึ่งแก้วแต่ของจีนเราสามารถเลือกไม่ใส่น้ำแข็งได้มันก็ยังเต็มแก้วอยู
4: ่การยอมรับของคนในโลกจีนเขาทำอย่างไร
5: แมวไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามจับหนูให้ได้ก็พอมันมีแบรนด์หนึ่งที่ผมเชื่อว่านะที่บ้านเฮียก็ต้องมี
4: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้ 11:00 นทางช่อง9กด30
6: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเบื้องหลังความไวของเทพบิลนักกรีฑาไทยผู้สร้างสถิติวิ่งเป็นอันดับ3ของเอเชีย
7: Many people think that Bill has a slow start. That's the problem. Well, believe it or not, the first thing I have to do is slow him down.
6: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
8: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 นทางช่อง9กด30

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะมิตาอินชลิตาค่ะ
1: แฮลโสพลครับ
0: เราสองคนกับรายการรีดีไซน์มันง่ายมาก
1: รายการที่ชวนคุณผู้ชมนะครับมาในระมิดของเหลือใช้ให้กลับมาใช้ได้ใหม่ที่สำคัญเป็นของตกแต่งบ้านที่สวยงามอีกด้วยครับ
0: และเราก็ยังมีการรีดีไซน์อาหารจานเก่าในตู้เย็นของท่านผู้ชมเนี่ยนะคะให้ออกมาเป็นเมนูที่สุดแสนจะ
1: ว้าวว
0: ันนี้วันพุธนะคะท่านผู้ชมวันพุธสี
1: ชมพูจริงๆเนี่ยเป็นชุดพื้นๆนะ
0: ใช่
1: วาดเอกสะเละเลย
0: บ้านนี่เป็นการดีไซน์คือเป็นแบบเหมือนงานแบบไม่ตั้งใจ
1: ฟรีแฮนด์อ
0: ะไรอย่างงี้คือชุดอะสวยมากผิดที่ไม้แขวนผิดที่ฉันเอง
1: ลิต้าสวยอยู่แล้วครับจริงๆลิต้ามองกับอย่างงี้ดูสบายๆแล้วก็เหมาะกับช่วงรีดีไซน์ของพี่ด้วย
0: อุ๊ยจริงเหรอ
1: จริงๆมันเกี่ยวกับศิลปะเนี่ยสวยงามเหมาะ
0: วันนี้เนี่ยเราจะมีสาระรอบบ้านอะไรมาฝากท่านผู้ชมคะพี่แฮวคะ
1: ครับผมวันนี้นะครับจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของโซฟา
0: อ้าวก็เป็นสาระในบ้านน่ะสิใช่ไหม
1: วันนี้มีสาระในบ้านนะครับ
0: ถูกต้องโซฟาทำไมคะพี่แฮว
1: โซฟาเดี๋ยวนี้ทั้งเรื่องของดีไซน์เรื่องของคุณภาพ
0: รวมไปถึงวัสดุในการที่จะนำมาทำเนี่ย
1: ใช่มีมากมายหลากหลายให้เราเลือกเลยนะครับ
0: การดูแลก็จะต่างกันถูกไหมคะ
1: ใช่แล้วครับ
0: อุ๊ยตายอยากรู้จังเลยอะค่ะเขาต้องดูกันยังไงอะคะ
1: ถ้าอยากรู้นะครับว่าจะเลือกโซฟาให้เหมาะสมยังไงไปดูกันเลยครับ
0: Trick Top
2: สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาโซฟาสักตัวนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มเลือกจากอะไรเป็นอันดับแรกทริคท็อปของเราในวันนี้มีวิธีการเลือกโซฟามาฝากกันครับถ้าคุณผู้ชมอยากได้โซฟาดีๆสักตัวหนึ่งนะครับอันดับแรกต้องพิจารณาจากตำแหน่งที่จัดวางโซฟาซะก่อนการวางตำแหน่งล่วงหน้า

0: เนี่ยจะทำให้เราสามารถกะขนาดของโซฟาได้พอดีกับพื้นที่หลังจากพิจารณาเรื่องการจัดวางแล้วนะครับลำดับต่อมาเราควรพิจารณาเรื่องประโยชน์การใช้สอยของโซฟาโซฟาที่ดีเนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงการเลือกจึงควรคำนึงถึงการใช้งานหากคุณใช้สำหรับนั่งเล่นนั่งดูโทรทัศน์ภายในบ้านควรเลือกโซฟาที่นุ่มนั่งสบายมีที่วางแขนแต่ถ้าใช้สำหรับเป็นที่นอนด้วยเนี่ยนะครับก็ควรที่จะเลือกโซฟาที่สามารถปรับเบาะได้การพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอยจะทำให้คุณได้โซฟาที่ถูกใจอย่างแน่นอนครับต่อมาคือการเลือกโซฟาจากวัสดุเพราะวัสดุแต่ละชนิดมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันโซฟาที่บุด้วยผ้าจะนั่งสบายไม่ร้อนแต่ฝุ่นเกาะง่ายและทำความสะอาดยากครับโซฟาที่บุด้วยหนังเทียมราคาจะไม่แพงมากทำความสะอาดค่อนข้างง่ายแต่ไม่ทนทานโซฟาที่บุด้วยหนังแท้จะมีความทนทานทำความสะอาดง่ายแต่เมื่อเกิดความเสียหายจะซ่อมแซมค่อนข้างยากครับและการเลือกอย่างสุดท้ายนั่นก็คือการเลือกสีสันและเลือกลวดลายโซฟาถือเป็นของตกแต่งบ้านอีกชิ้นนึงนะครับจึงควรที่จะเลือกโซฟาให้เข้ากับสไตล์การแต่งบ้านเช่นควรเลือกเล่นสีของโซฟาให้ตัดกับสีของห้องหรือจะแต่งเป็นสไตล์เดียวกับห้องไปเลยก็ได้ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการเลือกโซฟาดีๆแบบไม่มีพลาดอย่าลืมนำข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจในการซื้อโซฟาด้วยนะครับ
1: นี่ไง
2: นี่ไง
1: จริงๆเนี่ยข้อมูลนี้เนี่ยเหมาะมากสำหรับหลายๆท่านที่กำลังตกแต่งบ้านอยู
2: ่ใช่ครับ
1: จะได้เลือกให้ถูกว่าเป็นคนสะอาดขนาดไหนมีเวลาในการรักษาความสะอาดขนาดไหนเพราะวัสดุหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็มีการดูแลที่แตกต่างกัน
2: ใช่แล้วครับถ้าหากคุณผู้ชมได้ดูไปแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณผู้ชมตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการเลือกซื้อโซฟานั่นเองนะครับ
1: ใช่ค่ะนั่งพื้นดีกว่าเย็นที่สุด
2: ก็จริงนอนพิงโอ่งนะ
1: โอ้ยบ้านอยู่ที่ไหนเนี่ย
2: ราชบุรีเอาละครับช่วงหน้านะครับผมจะชวนคุณผู้ชมมารีดีไซน์อะไรนะครับพักสักครู่เดียวครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงรีดีไซน์วันนี้นะครับเอาใจคุณผู้หญิงอีกแล้วลิตาก็ข้อมือโล่งๆเหมือนเดิมพี่มามุกเดิมเลยนะ
1: ลิตาโล่งแต่ว่าลิตาอยากได้ทองมาใส่
0: ทองเหรอครับ
1: คอลิตาก็โล่งก็อยากได้ทองเหมือน
0: ถ้าลิตาใส่ทองเนี่ยนะครับทั้งข้อมือทั้งคอเนี่ยนะครับคิดว่าอาจจะไม่เหมาะ
1: ทำไม
0: ลิตาก็อาจจะเป็นลิตายังเด็กอยู
1: ่
0: เนี่ยเล็บสีทองแหวนสีทองนี่โอเคแล้วเบาๆ
1: แล้ววันนี้พี่เขาจะทำอะไรคะ
0: วันนี้นะครับจะชวนคุณผู้ชมนะครับมารีดีไซน์สร้อยข้อมือจากนี่เลยครับส่วนของอลูมิเนียม
1: ฝากกระป๋อง
0: ฝากกระป๋องอลูมิเนียมนะครับ
2: รีดีไซน
0: ์แล้วพระเอกของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือฝากกระป๋องอลูมิเนียมนั่นเองครับอย่างต่อไปนะครับนั่นก็คือเศษผ้าครับอย่างสุดท้ายกรรไกรครับแค่นี้เอง3อย่างแค่นี้เอง
1: แต่วันนี้ลิต้าจะเลือกใช้นี่ริบบิ้นแทนก็ได้ใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าฝาอลูมิเนียมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีสีเงินเงินส
1: ี
0: เมทัลลิกแบบนี้แหละถ้าหากเราใช้สีที่ไปด้วยกันคือเขาเรียกว่าออนโทนเนี่ยมันก็จะทำให้ของเราเนี่ยดูสวยไปอีกแบบนึง
1: สับดีไซเนอร์ออนโทน
0: ออนโทนสะกดอ่างรอเรือนั่นเป็นชื่อคน
1: อ๋อรอเรือไปอีกมาวิธีการทำเราต้องทำยังไงคะ
0: ใช่เราก็เลือกเศษผ้ามาที่มีลักษณะยาวๆแบบนี้เนี่ยนะครับผมปลอดภัยไว้ก่อนเราถ้าตัดสั้นไปเนี่ยคือถ้ามันไม่พอเนี่ยก็จะลำบากตัดยาวๆไว้มันก็จะดีกว่าแล้วก็พับไว้ทบหนึ่งครึ่งหนึ่งแบบนี
1: ้ค่ะ
0: เท่าๆกันหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมถ้าเป็นผ้ายืดเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่ดี
1: มีความยืดหยุ่น
0: มีความยืดหยุ่นใช่
1: flexible
0: ใช่ครับพอคุณผู้ชมพับเครื่องแบบนี้ได้แล้วเนี่ยนะครับก็จับม้วนปมขึ้นมาเลยครับม้วนปมเลยอย่างนี้ปึ๊บ
1: เนี่ยม้วนปมสวยจุ้ง
0: ให้เป็นตุ้มตุ้มแบบนี
1: ้ให้เป็นตุ้มตุ้มด้วย
0: ตุ้มตุ้มแบบนี้ทำของสวยงามให้ลิตามันก็ต้องทำให้แบบเต็มที่สุดความสามารถ
1: เป็นไรลิตาเอาของลิตาทำดีกว่า
0: ทีนี้เราหาเลือกฝากระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยตามที่คุณผู้ชมชื่นชอบเลยนะครับอยากได้เป็นสีอะไรเนี่ยนะครับก็พยายามสะสมเก็บไว้นะครับเรานำฝาชิ้นแรกขึ้นมาเราจะทำพร้อมกันไป2เส้นเลยก็ได
1: ้ลอดรูไหนอะคะ
0: ลอดทั้ง2รูเลยนะครับเราจะทำทีละข้างก็ได้หรือว่าทำทีละ2ข้างก็ได้ถ้าทำทีละ2ข้างคู่กันไปเนี่ยมันก็จะไม่งงเนี่ยลักษณะนี้

0: นำอีกชิ้นหนึ่งมานะครับซ้อนไปอย่างนี
1: ้ซ้อนด้านบน
0: นะครับ
1: ซ้อนด้านบน
0: นะครับแล้วก็พอซ้อนกันเนี่ยชิ้นแรกกับชิ้นที่สองเนี่ยมันจะมีรูตรงกลางเกิดขึ้นทีนี้เราก็ใส่เชือกของเราเศษผ้าของเราเนี่ยลง

0: ให้สุดก่อนดึงให้สุดเลยนะครับนี่ลักษณะแบบนี้สุดอย่างนี้เลยนะครับ
1: ท่านผู้ชมลิตาขอแนะนำไม่ใช้ผ้าแทบจะตีกับโบยแล้ว
0: ชิ้นที่3ที่คุณผู้ชมจะนำมาสานต่อเนี่ยนะครับก็นำมาวางไว้ดัดช่องว่างเล็กๆเป็นรูแบบนี้คุณผู้ชมก็สอดนะครับขึ้นมาแต่ว่าคุณผู้ชมต้องใจเย็นๆนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเรารีบมากเนี่ยเราอาจจะงงก็ได้ว่าเอ้ยมันขึ้นรูไหนลงรูไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ลักษณะนี้อีกข้างหนึ่งก็นำขึ้นมาเหมือนกันนะครับ
1: ก็เป็นงานถักทอง
0: งานถักทอใช้เวลาพอสมควรแล้วก็นำอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาวางเลยนะครับค่อยเป็นค่อยไปครับคุณผู้ชมแป๊บนึงเดี๋ยวก็จะครบ15ตัวแล้วล่ะของลิต้าก็น่าจะสวยเพราะว่าสีที่ลิต้าเลือกใช้เป็นสีที่สวย
1: คือลิต้าไม่แน่ใจว่าอันไหนริบบิ้นอันไหนเล็บ
0: อันนี้มีความยากยังไงลิต้า
1: ความยากคือวัสดุค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยอย่างเป็นผ้าเนี่ยถ้ามาทำเป็นสร้อยข้อมืออ่ะเขาจะมีความยืดหยุ่น
0: ใช่ๆ
1: แต่ว่าพอเป็นริบบิ้นเนี่ยความยืดหยุ่นคือแทบไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องทำให้พอดีกับข้อมือเราคือต้องวัดตลอดในการทำ
0: ครับ
1: จะไม่เหมือนกับผ้าที่อ้ายยังสามารถยืดได้
0: ใช่
1: คนอื่นเอาไปใส่ได้อะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็ของเราโดยเฉพาะเลย
1: ใช่ของเราโดยเฉพาะ
0: ตอนนี้เราสองคนกำลังตั้งใจทำหมกมุ่นทำมาคัมเมนเกือบแล้วครับคุณผู้ชมใกล้แล้วใกล้แล้ว
1: ถ้าใครข้อมือใหญ่ก็เหนื่อยหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ขอยืมข้อมือหน่อยได้ไหมเฮ้ยอีกนิดเดียวใกล้แล้ว
1: ข้อมือน้องใหญ่แม่บอกแล้วน้องชอบหักนิ้ว
0: เดี๋ยว
1: นิ้วก็ใหญ่
0: เพิ่งมาทำรายการมานะแม่บอกว่าลูกคอสั้น
1: พ่อไม่เคยว่าอะไรหนูเลยแต่แม่บอกว่าลูกอะคอสั้น
0: พ่อไม่ว่าอะไรเลยอะ
1: พ่อไม่เคยว่าอะไรเลยลูกสวยที่สุด
0: เออ
1: แต่แม่นี่คือลูกเนี่ยหักนิ้วข้อมือก็ใหญ
0: ่
1: ถ้าใครมาขอเนี่ยใส่แหวนเนี่ยดีออกแม
0: ่เออ
1: ตัวเรือนจะได้ใหญ่ๆไงแล้วทำจากทองอย่างเงี้ยเออพยายามบอกให้แม่มองโลกในแง่ดี
0: แล้วแม่ว่าไงมั่ง
1: ใครจะขอแก
0: เอาจริงมันก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของคนที่สวยอะครับจริงๆได้เห็นไหมทุกวันนี้มีใครมาจีบเพราะเล่นซะสวยขนาดเนี้ย
1: ปวดท้อง
0: ตอนจบเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเราจะต้องผูกปมอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตร้อยอีกรูนึงให้ครบก่อนนะครับ
1: โหจะร้อยอีกรูก็ยังต้องขออนุญาต
0: ขออนุญาตเลยนะครับจุดๆนี้นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องจบแบบนี้นี่เรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยผมจะผูกปมครับ
1: ท่านผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาอุ๊ยอะไรยาวจังข้อเท้าหรือเปล่าข้อมือค่ะข้อมือของลิต้าเอง
0: มีปัญหาอะไรมั้ยคะ
1: มีปัญหาอะไรมั้ยคะ
0: มีปัญหากดไลค์เพจเลยครับถ้ามีปัญหาก็กดไลค์เพจเลยนะครับ
1: เพจ Facebook ของเราเพจ Facebook ของเรา
0: ชื่อว่า
1: ดีดีไซน์มันง่ายมาก
0: แล้วมีปัญหาอะไรถามมาเลยนะครับ
1: ถามมาเลยในเมสเซจ Facebook ตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ไปหาคำตอบเอง
0: เสร็จเรียบร้อยนี่ในส่วนของผมนี่คุณผู้ชมครับลักษณะจะได้แบบนี้นะครับนี่คือด้านหน้านะครับและนี่คือด้านหลังนะครับขอข้อมือหน่อย
1: ใส่ได้เลยค่ะ
0: นี่โอ้โหง่ายมากผูกเป็นปมนะครับคุณผู้ชมครับ
1: เดี๋ยวๆแกออกใช่มั้ยอ่ะ
0: แกออก
1: เฮ้ย
0: ว้าวมั้ยครับว้าวมั้ยครับ
1: ว้าวว้าวสวยมากดูสิคะ
0: สวยมั้ยสวยนะ
1: ทุกคนจะต้องมาถามว่าเฮ้ยซื้อที่ไหนอ่ะร้านไหนอ่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปป้าเป็นการดีไซน์เองคุณผู้ชมท้ายที่สุดแล้วไม่มีอะไรภูมิใจเท่ากับเราได้ทำของเราเองหรอกถ้ามีเวลาลองทำกันดูนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ทำได้ง่ายมากด้วยค่ะ
0: ช่วงหน้าลิตามีอะไรมาฝากคุณผู้ชม
1: ช่วงหน้าค่ะมีไอเดียค่ะเดี๋ยวลิตาจะต้องไปเปิดตู้เย็นก่อนว่ามีอะไรเหลืออยู่ในตู้เย็นบ้างอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ

0: แล้วรู้สึกเหมือนแบบเพื่อนไฮสคูลก็เลยแบบอยากจะบอกมีความน่ารักกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บเงี้ยแล้วเมนูวันเนี้ยก็ดี
1: ทำ
0: ง่ายง่ายง่ายอย่างเงี้ยชื่อว่าเห็ดเข็มทองผัดใบโหระพา
2: Meal Ideas
1: กราฟิกขึ้น
0: ใบโหระพามีสรรพคุณอะไรบ้างคะพี่แฮว
1: ใบโหระพาเนี่ยจริงๆมีสร
0: รพคุณมากค่ะ
1: ยัง
0: ค่ะ
1: ท่องมาสะดิดดีลืมหมดแล้วเนี่ยมีทั้งหมด43ข้อ
0: พี่จะพูด43ข้อเลยเหรอ
1: เอา2ข้อหลักๆคิดว่าหลายๆคนต้องชอบแน่เลย
0: โอ้ตัดสะด้วนเลย
1: ช่วยลดคอเลสเตอรอล
0: อันนี้พี่ใหญ่ทานดี
1: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยที่คนไม่เคยรู้เลยเนี่ย
0: นั่นก็คือ
1: ใบโหระพาเนี่ยถ้าคนที่เป็นสิวเนี่ยนะครับกินใบโหระพาบ่อยเนี่ยมันจะช่วยขับหัวสิวให้ออกมาง่ายขึ้น
0: ออกมาแล้วจะจากเราไปไหมหรือว่าออกมาแล้วก็จะโชว์อยู่บนหน้าเราแบบนั้น
1: ก็จะจากเราไปนะ
0: อันนี้เป็นข้อดีของเขานะคะรวมไปถึงสามารถที่จะช่วยคนที่เป็นหวัดได้ด้วยยิ่งช่วงนี้เนี่ยฝนตกหนักบางคนเนี่ยจะต้องโดนละอองฝนโดนฝนฝ่าฝนกันไปเอาใบโหระพานั่นแหละค่ะไปต้มกับน้ำแต่ทานน้ำไม่ใช่ทานโหระพาทานน้ำที่ต้ม
1: ดื่มไป
0: ดื่มไปรับรองค่ะว่าคุณจะหายอาการหวัดคัดจมูกอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะส่วนประกอบของเมนูของเรานั่นก็คือเห็ดเข็มทองใบโหระพาพริกชี้ฟ้าแจงน้ำตาลซอสหอยนางรมน้ำปลากระเทียมและน้ำมัน
1: แค่นี้
0: อุ๊ยสังหารพอจบน้ำมัน
1: จังหวะต้องมา
0: ไข่ตึ้งจังหวะดีเมนูนี้
1: ครับผม
0: 3นาที
1: 3นาทีก็กินได้แล้ว
0: ก็ยังไม่ได้กิน
1: เพราะอะไรเพราะว่าจะคุยกันก่อน
0: คือส่วนใหญ่เราจะเห็นเห็ดเข็มทองอ่ะผัดเนย
1: อ่ะใช
0: ่อบเนยวันนี้เราลองมาทำอะไรให้มันดูเป็นไทยมากขึ้นอย่างแรกเราใส่น้ำมันค่ะมีความเยอะ
1: เมื่อก่อนเห็ดเข็มทองเป็นเห็ดที่ราคาสูงแล้วก็หากินได้ยาก
0: อ้าวแล้วตอนนี้อะคะ
1: ตอนนี้ง่ายมากแล้วครับ
0: หลังจากนั้นเราใส่นี่ค่ะ
1: กระเทียม
0: ดีนะที่เอาภาษาไทยถึงแรง
1: ภาษาอังกฤษนี่ไม่ได้เลยนะ
0: มาได้อยู่สปีฟูดฟิตฟูดฟิตกันไป
1: ฟูดแปลว่า
0: ฟูดแปลว่าเป็นหน่วยวัด
1: ฟิต
0: ฟิตฟิตฟิตแปลว่าฟิตไงฟิตเรียไม่พอดีรูปละผัดไปจนหอมกลุ่นหอมหรือยังคะพี่แฮ
1: วหอมแล้ว
0: หอมแล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่เห็ดเข็มทอง
1: ต้องฉีกไหมอ๋อฉีกมาแล้ว
0: ฉีกแล้วฉีกแล้ว
1: รอบคอบมากเห็ดเข็มทองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้าเรากินเห็ดเข็มทองบ่อยๆเนี่ยสรรพคุณเขาก็มีดิตา
0: อู้ตายตายตายคุณพี่ศึกษาหมอชาวบ้านหรือเปล่า
1: แผนไทยคือเขาจะทำให้การทำงานของตับเนี่ยเป็นปกตินะครับอย่างบางคนเนี่ยเป็นมีโรคประจำตัวต้องกินยาบ่อยๆแล้วยาไปสะสมอยู่ที่ตับเนี่ยเห็ดเข็มทองก็ช่วยได
0: ้เป็นการล้างคือถ้าสมมติว่าไปเกาหลีจะโดนฮอกเก็ตนามูเขาเป็นสมุนไพรของที่นั่นบอกว่ากินแล้วแบบเอ้ยล้างพิษจากตับจริงกินนี่ก็ได้ไม่ต้องไปหาซื้อไกลอันนั้นนี่คือคุณ3เดือนหลายหมื่นพูดเลย
1: เออจริง
0: หลังจากนั้นนี่ค่ะซอสหอยนางรมน้ำปลาค่ะมีความน้ำปลาหลังจากนั้นน้ำตาล
1: หลังจากนั้นเรียนแบบไม่เหมือนเลย
0: เอาใหญ่เลยนะ
1: เดี๋ยวครอบครัวพี่เวลานั่งดูลีตานะนั่งค้ำนั่งขำ
0: อยากได้เป็นลูกสะใภ้ไหมล่ะ
1: เขาบอกว่าน่ารักดีตลกดี
0: อยากได้เป็นลูกสะใภ้ไหมล่ะ
1: ถามลีตาเถอะกล้าเสี่ยงป่ะล่ะ
0: พี่มันเสี่ยงขนาดนั้นเลยหรอพี่ค่ะแล้วเราก็จะใส่
1: พริกชี้ฟ้า
0: แดง
1: ตัวเบิร์นเลยนะครับ
0: นี่ลงไปนิดนึงรวมไปถึงโหระพาด้วยนะคะเราจะใส่ตอนเสร็จนี
1: ่อุ้ยสีสวยนะเนี่ย
0: โอ้สีสวยและหลังจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สค่ะ
1: ปิดได้เลย
0: ป
1: ิ
0: ดเลย
1: ถ้าผัดตอนที่โหระพาแบบใส่ลงไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้สีมันไม่สวยเน
0: า
1: ะ
0: มันจะมีความดำเกิดขึ้นมีความเหี่ยวความสลดแต่คุณค่าเขายังอยู่เท่าเดิม
1: อ๋อคุณค่าไม่เสียไปเลยใช่ไหมครับ
0: อ้าวถ้าเสียไปแล้วเขาจะใส่ลงไปทำไมล่ะคะก็กินสดๆข้างนอกดีกว่า
1: ครับ
0: โกรธอะไรกันโกรธอะไรกันเสร็จเรียบร้อยเห็นไหม3นาทีใช่ไหมคะท่านผู้ชมไม่ได้กินบอกได้เห็นไหมไม่เกินมาเทใส่จัดจานกันดีกว่าเอาตรงกลางนะ
1: ได้ครับ
0: 1 2 3โอ้สั่นเลย
1: คุณเลย
0: อย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้น
1: สั่นฟอมสั่นฟอมเริ่มดีขึ้นนะสายตาไม่เอียงละ
0: พี่ว่านี่ไม่เอียงเหรอ
1: ลิตาอย่าจับพี่อ่ะ เรียบร้อย
0: เออแล้วเราก็จะตกแต่งจานง่ายๆนี่ไงเวลาเราเด็ดใบโหระพาเนี่ยมันก็จะมีความเป็นช่ออยู
1: ่แบบนี
0: ้แบบนี้
1: ครับผม
0: พี่แอลอยากได้ช่อไหน
1: ช่อนี
0: ้งั้นเอาช่อนี้เราเล่นช่อนี้
1: ช่อนี้
0: ตกแต่งจานแบบง่ายๆสไตล์ฮาวิปักลงไป
1: ฮาวิครับขีดล่างออฟฟิเชียลนะครับ
0: โฆษณา IG ได้ทำไม
1: ตามรีวนะครับรีตามรีว
0: เปล่าหรอกที่พูดไม่ได้หวังดีหรอกแต่แค่รู้สึกว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาจะว่าว่าพูดแค่คนเดียว
1: อ่ะเรียบร้อย
0: เรียบร้อยนี่ค่ะเมนูของเราก็คือ
1: เพชรเข้มทองผัดใบโหระพาครับ
0: ดูสิโหระพางอกเชีย

0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วง Meal Ideas กับนิตานะครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาทำอาหารกันในแบบเด็กมัธยม
0: เด็กมัธยม
1: เด็กมัธยมใส่อย่าง

0: ชิมกันเลยค่ะพี่แฮลคะ
1: ชิมครับชิม
0: แล้วทำไมมีจองตรงนี้ทำไมไม่ใช้
1: เผื่อลิต้าจะใช้
0: อ
1: ่ะ
0: ดีมากเลยพี่ทำไมถึงไม่ทำแต่แรก
1: มาถึงเวลานี้แล้วนะครับเราจะรออะไรใช่ไหมครับ
0: เหมือนเป็นเส้นไปในตัวเลยเนาะถ้าใครชอบทานเส้นแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเห็ดเนี่ยก็ลดแป้งได้ด้วย
1: ใช่ครับคือมีความไม่เผ็ดหอมอร่อยสบายสบาย
0: อร่อย
1: อย่างที่ลิต้าทำรสชาติจะสบายสบายไม่ได้จัดจ้าน
0: เดียวชมใช่ไหม
1: ชมคือกินได้เรื่อยๆคือถ้าทำเยอะๆเนี่ยก็กินได้เรื่อยๆไม่เบื่อ
0: ทานได้เรื่อยๆถ้าทำก็ทานไม่ทำจะขอร้องกินอีกไหมไม่กิน อร่อยค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่สามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านรวมไปถึงสามารถรักษาสุขภาพของคุณผู้ชมให้หุ่นสวยสดใสผิวพรรณผุดผ่อง
1: อย่างนี้เลย
0: เนี่ยพอบอกอย่างนี้ปุ๊บอะ
1: สวยไง
0: ท่านผู้ชมจะเริ่มคิดเอ๊ะยังไง
1: สำหรับวันนี้นะครับเรา2คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมรู้จักศิลปะการแทงลานไหมครับซึ่งคนรุ่นใหม่อย่างหมูเนี่ยขอบอกตรงๆนะครับว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนนะฮะว่าศิลปะการแทงลานคืออะไรแต่วันนี้ฮะที่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับมีบุคคลท่านหนึ่งฮะที่สามารถทำศิลปะการแทงลานได้ซึ่งเขาว่ากันว่าอาจจะเป็นบุคคลเดียวหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่ยังทำศิลปะการแทงลานอยู่ที่นี่ฮะแล้ววันนี้เราจะไปพบกับบุคคลท่านนี้ตามหมูมาเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับบุคคลท่านนี้คืออาจารย์กุศลเรนุนันท์ณอยุธยานะครับซึ่งเป็นบุคคลที่สามารถทำศิลปะเจาะใบลานได้ซึ่งเรียกได้ว่าอาจจะเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับอาจารย
1: ์
0: อันนี้จริงไหมฮะ
1: จริงครับเพราะว่างานชิ้นนี้ทำมาตั้งแต่ปู่แกสอนตั้งแต่เด็ก
0: ครับ
1: แกก็พาไปดูวัดดูนู่นดูนี่ดูนั่นอะไรของแก
0: ครับผม
1: ท่านก็ดูไปท่านก็สอนไปเรื่อย
0: ครับ
1: เราก็จำเอาแล้วเราก็มาฝึกฝนเอาแต่ฝึกฝนในสมัยก่อนมันไม่ใช่รูปไม่ยากอย่างนี้หรอกปู่แกสืบทอดพระแกเป็นมหาดในกองหมอแล้วศพแกมันอยู่ในช่างสิบปู
0: ่อ๋อ
1: นี่มันงานพวกนี้มันอยู่ในช่างสิบปู
0: ่แล้วการแทงใบลานนี่แหละคร
1: ับ ช่วงที่อาจารย์ไม่มีงานทำไม่มีอะไรทำแล้วพอดีจะต้องทำงานถวายสมเด็จพระเทพอาจารย์ก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกร้านดอกไม้ของเราเดี๋ยวผมจะทำไปลานให้แล้วก็ทำให้ท่านรูปแรกทำถวาย
0: ครับ
1: ตกแล้วอยู่เนี่ยจะ30ปีมันก็ทำมาตลอดเอง
0: ครับ
1: ย่าก็ขายถ่านมั่งอะไรมั่งไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็ปู่ก็เป็นเชื้อพระวงศ์ไง
0: ครับ
1: เป็นราชวงศ์แกก็พาไปดูวัดดูนู่นดูนี่ดูนั่นอะไรของแก
0: ครับผม
1: ท่านก็ดูไปท่านก็สอนไปเรื่อย
0: ครับ
1: เราก็จำเอาแล้วเราก็มายุคแรกมันเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็กาวหนังควายกาวหนังควายนี่ยุคนี้หมดสิ้นมาต้มเป็นกาวเพราะกาวลาเท็กไม่มี
0: อ๋อสมัยก่อนมี
1: กาวลาเท็กไงแล้วมาอาจารย์ก็มาวิวัฒนาการ
0: ครับ
1: โมดิฟายขึ้นมาใหม่
0: จากแบบนี้

0: นี่มาเป็นแบบนี
1: ้อ๋อมันต่างกันยังไง
0: ต่างเนี่ยเพราะอันนี้เป็นคัตเตอร์หักเอามาใส
1: ่อันนี้ฮะ
0: อันนี้เป็นตะปูหักถ้าหักปุ๊บรับไปเรื่อยๆมันก็หมดก็ต้องไปทำตะปูใหม
1: ่
0: ทีนี้หักมาอันนึง
1: เปีย
0: กแล้วก็ปิด
1: อ๋ออันนี้ง่าย
0: แล้วแต่ว่ามันมีข้อแม้อยู่
1: ครับผม
0: เวลาเราแทงเสร็จเนี่ยแทงทีเราต้องรับทีไม่งั้นความคมไม่มีเพราะใบลานอะใบลานมันเหนียวอุปกรณ์มีมีดหนึ่งเล่ม
1: มีดหนึ่งเล่ม
0: หิน
1: หินรับมีด
0: หนึ่งอัน
1: แล้วก็มีกาวลาเท
0: กแล้วก็เขียงหนึ่งอัน
1: เขียงด้วย
0: แล้วก็มีน้ำมันมะกอก
1: น้ำมันมะกอก
0: ที่นวดใบลานให้มันลื่น
1: อ๋อทำให้มันลื่นนะ
0: สมมติว่าเราจะทำรูปกุหลาบ

0: อยากลองไหมล่ะ
1: ไม่ค่อยมีสมอง
0: อยากลองมา มาเอาง่าย
1: ๆครับผม
2: กลม
1: ทำยังไงให้กลม
0: อ้าวแทงนี่มาแทงตรงนี้
2: มันได้ตีมือเลย

0: นั่นแตก
1: อย่างนี้แตกไปแล้ว
0: เออไม่เป็นไร
1: คือดูครั้งแรกที่อาจารย์ทำอ่ะเหมือนจะง่ายนะอาจารย์เหมือนแค่วาดรูปแล้วก็ตัดตามกระดาษเท่านั้น
0: อ
1: ่ะแต่ว่าด้วยความที่เป็นใบลานมันเหนียวมากครับคุณผู้ชมมันต้องกด
0: กด
1: แรงเลยอ่ะอันนี้คือขั้นตอนแรก
0: ขั้นตอนแรก
1: แล้วเราทำยังไงต่อฮะ
0: เสร็จแล้วทีนี้เราก็ต้องแตะนี่เสร็จปั๊บเอาวานิชเนี่ยทาแต่วานิชทาให้มันเคลือบ
1: อ๋อทาเคลือบเงา
0: เคลือบเงาเสร็จแล้วก็มาลงสีน้ำทองอย่างเงี้ย
1: อ๋ออันนี้คืออันที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
0: นี่แบบ
1: อันนี้คือแบบของภาพนี้นอกนั้นอาจารย์จินตนาการล้วนๆโอ้ผมว่าของจริงสวยกับอันนี้อีกนะครับอาจารย์ทำกี่ปีครับภาพนี
0: ้ภาพนี้2ปี
1: 2ปีโอ้คุณชมครับภาพนี้2ปีเลยนะฮะจะเห็นได้ว่าลวดลายประณีตและสวยงามมากๆอันนี้คือไม่ใช่กระดาษนะครับคุณผู้ชมใบลานล้วนๆเลยนะครับเกิดจากการแทงใบลานเป็นเส้นเส้นแต่ละเส้นนี่ต้องใช้ความประณีตเป็นอย่างมากนะฮะมีรูปพระพุทธเจ้าแล้วมีรูปอื่นๆอีกไหมฮะอยากจะเห็นจังเลยวันนี
0: ้ก็มีรูป

0: ันนี้คือนาคก็อยากจะบวชเป็นพระ
1: ครับอาจารย
0: ์แล้วก็ไปขอพระพุทธเจ้าแต่บวชไม่ได้แต่มนุษย์เราอะบวชได
1: ้ครับ
0: กำลังจะให้นั่นปุ๊บนาคขอบอกว่ายังไงก็ช่างขอเกาะชายพระเหลืองขึ้นไปบนโบสถ์สิงห์หน่อยนี่นี่พญานาคถึงรัดตัวอาจารย
1: ์ครับ
0: อาจารย์รัดเสร็จก็เอาหางอ่ะขึ้นไปแตะสิงห์นี่มันมีที่มาที่ไป
1: มีที่มาที่ไปนะฮะ
0: เนี่ยพญานาค
1: ครับผมตามความเชื่อของพระพุทธศาสนานะคร
0: ับ ครับแล้วเขาถึงเรียกว่าก่อนจะบวชพระต้องบวชนาคก่อน
1: อ๋อ
0: นี่
1: เป็นที่
0: นี่นี่คือเรื่องเป็นอย่างนี
1: ้ครับผมภาพนี้กี่ปีฮะอาจารย
0: ์2ปีเหมือนกัน
1: 2ปีเหมือนกันนะฮะอันนู้น2ปีนี่2ปี4ปีเข้าไปแล้วนะคร
2: ับ ทุกๆผลงานของอาจารย์กุศลนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นงานมาสเตอร์พีซชิ้นเดียวในโลกครับที่รังสรรค์จากฝีมือการแทงใบลานทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นโอ้โหไม่ต่ำกว่าหมื่นชิ้นครับผมว่าเป็นแสนเลยก็ได้ใช้เวลานานแรมปีประกอบกับผลงานที่มีความปราณีตความละเอียดอ่อนวิจิตรบรรจงมาเป็นผลงานที่ทำให้ผู้ชมต้องทึ่งและแปลกแต่จริงซึ่งชมแล้วโอ้โหถึงกับร้องว้าวครับเป็นเกียรติทางรายการเหลือเกินครับอาจารย์ครับ
1: และทางด้านหลังของมูลนะครับก็เป็นภาพของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งมีความสวยสดงดงามมากๆซึ่งเกิดจากศิลปะการแทงลานครับอาจารย์ภาพนี้มีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับ
0: ภาพนี้อาจารย์ทำทีแรกว่าจะถวายพระองค์ท่านไง
1: ครับ

0: าจารย์ก็ทำเสร็จปุ๊บว่าปี19เนี่ยจะได้ถวายให้พระองค์นั่น
1: ครับ
0: แต่ท่านสิ้นพระชนม์ซะก่อน
1: อาจารย์ตอนนั้นนึกอะไรอยู่ครับถึงได้วาดภาพนี้ขึ้นมาครับอาจารย
0: ์ชีวิตเนี่ยอยากได้แทงรูปพระองค์ท่านเนี่ยนั่งบัลลังก์แทงวันละนิดวันละหน่อยเหยียดไปเรื่อยๆๆๆ
1: ใช้เวลาเท่าไหร่ฮะตรงนี
0: ้อันเนี้ย19ปี
1: 19ปีนะครับคุณผู้ชมภาพนี้นะฮะและปัจจุบันนะฮะอาจารย์ได้รับตำแหน่งดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้วยในด้านของการแทงลานใช่ไหมครับ
0: ครับได้รางวัลดุษฎีกิตติมศักดิ
1: ์
0: ของราชภัฏสุรินทร์ได้
1: หลายรางวัล
0: หลายรางวัลได้จนวัฒนธรรมก็ได้เยอะแยะ
1: ครับผม
0: ครับแต่ก็อยากจะให้ลูกหลานน่ะมีความมุ่งมั่นขอให้ดูแลงานด้านศิลป์ของไทยเนี่ยให้มากที่สุดช่วยกันทำโขนก็ดีแทงลานก็ดีศิลปะไทยก็ดีอะไรพวกนี้เพราะแผ่นดินไทยเราไม่เป็นรองใครเป็นหนึ่งเดียวด้านศิลปะ
1: และนี่แหละครับคือศิลปะการแทงลานนะฮะซึ่งคนไทยเราควรจะอนุรักษ์ไว้อย่างยิ่งเลยนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์กุศลเรนุนันท์นะอยุธยามากๆเลยนะครับ ขอบคุณมากครับทำให้เราถึงเห็นถึงศิลปะการแทงลานนะฮะซึ่งหมูเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ได้รู้แล้วว่ามันคืออะไรนะครับแล้ววันนี้ผมอยากจะขออนุญาตเข้าไปดู
0: ได้เลยจ้ะ
1: ใกล้ๆได้ไหม
0: ไปรูปๆคำๆ
1: ได้ครับคุณผู้ชมมาดูด้วยกันครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: มากจะโสดตายก็คงจะไม่ไหวอะโสดจนเซ็งเนื้อคู่อยู่ไหนไม่รู้เมื่อไรจะได้เจอกันเหงาหัวใจหนักมาก
1: เฮ้ยเพราะว่านางโนนี่ร้องเพลงเพราะขนาดนี้ทำไมไม่ไปเดินสายประกวดร้องเพลงล่ะถ้าเกิดชนะขึ้นมานั้นเอ็งเป็นนักร้องดังเชียวนะ
0: เป็นนักร้องดังเลยเหรอคะ
1: เอออ
0: ย่างนี้ยุ้ยก็ได้ร้องเพลงทุกวันเลยสิคะ
1: ร้องจนเบื่อเลย
0: จะว่าไปเป็นนักร้องก็ดีมั้ยคะแต่ว่ามันไม่ใช่ความใฝ่ฝันของยุ้ยอะค่ะ
1: ฝันอะไรฝันเห็นเล็กเด็ดนะ
0: หนูฝันว่าอยากจะไปเป็นคนใช้บ้านนายกค่ะ
1: คนใช้บ้านนายก
2: นางยุ้ยจะไปเป็นคนใช้บ้านนายกเหรอ
3: ทันทุรันทุรันทุรันทุรันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตัน
0: หยุดนะคะกันกาลงบทจอย
1: ลมบดจอยลมบดจอยเอ้ยลมบดจอย
0: ยังไม่อยู่ดิ
1: ก็ผมเห็นคุณหงุดหงิดไงผมก็เลยอยากให้กันการอะอารมณ์ดีเหมือนผม
0: ก็ไปอารมณ์ดีมาจากไหนไม่ทราบ
1: อ้าจ้ะนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่ดูนผมสินี่นี่ขึ้นมาตั้ง3จุดทีแรกนึกว่าต้องคัทลอสไปแล้วนะ
0: ก็ดีแล้วนี่ค่ะ
1: เฮ้ยนี่คุณเป็นอะไรปกติพูดถึงเงินที่มันจะเ

0: าในครอบครัวเรานี่คุณต้องดีใจจนแทบเสียจริตนี่คุณกินอะไรไปเนี่ยป่วยหรือเปล่า
1: เปล่า
0: หรือว่าปวดประจำเดือน
1: ยังไม่มา
2: โอ้โหพระเจ้านี่น้ำยาผมยังแจ๋วอยู่ล่ะ
1: มันยังไม่ถึงรอบจะมาแม้น้ำยายังแจ๋วแต่ปี้พี่ดังก่อนมะ
0: แล้วตกลงคุณเป็นอะไร
1: ไม่มีอะไรค่ะแค่เบื่อเซ็งๆที่ต้องมานั่งหาคนใช้ใหม่
0: อะไรคุณจะไล่นางยุ้ยออกเหรอ
3: คุณผู้หญิงจะไล่เราออก
1: เฮ้ยนี่นาย
0: อะไร
1: นายว่าวันนี้เนี่ยมันดูแปลกๆไหม
0: มันมีอะไรแปลกไปมากกว่าเธออีกเหรอ
1: ปากแบบนี้เนี่ยอยากจะเดินเข้าบ้านดีๆหรือว่าอยากจะมีแผลไปฝากแม่ฮะ
0: แปลกจริงๆด้วยดูกว่าผู้หญิงปกติทั่วไปเป็นพอมใช
1: ่ยังไม่หยุดอีกใช่ไหมปากแบบนี้ไงแฟนถึงหายไปเนี่ย
0: ใครหายเขายังสวีทหวานแหววมันอยู่เลยตะเกีย
1: แม่ใจหรอฉันว่าฉันไม่เห็นมาตั้งหลายวันแล้วนะเฮ้ยนี่โดนทิ้งมั้ยเนี่ย
0: แปลกจริงด้วย
1: นั่นไงยอมรับแล้วใช่ไหมเขาโดนแฟนทิ้งก็เป็นคนแบบนี้ไงเลยโดนทิ้งเนี่ย
0: เธอน่ะแปลกจริงด้วยถามถึงเพลเนี่ยเห็นปกติเจอหน้ากันกระโจนกัดกันตลอดเวลา
1: ไม่ใช่หมา
0: อัตตาอรู้แล้วใช่นั่นแน่ใช่นั่นแน
1: ่อะไร
0: เธอชอบเพลแฟนฉันใช่ไหมเป็นทอมไงบุคลิกแบบนี้ชัวเป็นทอม
1: หยุดหยุดหยุดมโนเดี๋ยวนี้เลยใครทอมฮะไอ้บ้าใครไปชอบแฟนนายสมองนี่เพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยเพี้ยนไปใหญ่แล้ว
0: แน่ใจแล้วว่าไม่ใช่ทอมนี่มีคนมาจีบเลยชาตินี้จะมีแฟนเหรอครับป้า
1: ใครบอกไม่มี
0: ก็เห็นเห็นอยู่นี่ไง
1: นี่นายไม่ได้อยู่กับฉันตลอดเวลาสักหน่อยนายจะรู้ได้ไงฮะแล้วบอกเลยนะไม่อยากจะคุยเท่าไหร่หรอกเห็นแบบนี้เนี่ยฮอตมาก
0: เหรออุ๊
1: ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมือที่สั่น
0: ดูนั้นเลย
1: หนึ่งโอ้โหฮัลโหลค่ะพี่เอค่ะบัวค่ะถึงบ้านแล้วค่ะอะไรนะคะคิดถึงบ้าเหรอคะพูดอะไรเนี่ยเพิ่งห่างกันไม่กี่ชั่วโมงเองคิดถึงแล้วบัวกำลังเดินเข้าบ้านค่ะ
0: บ้ามันเดีย
1: วไม่มีอะไรค่ะเสียงนกเสียงกาค่ะ
0: มีคนโทรมาจริงหรือเปล่าเฮ
1: ้ยยี่แต่บ้ามาหาว่าเราเป็นทอม
4: เฮ
1: ้
4: ย
1: กลับมาแล้วจ้าม
4: าจับมาเหนื่อยมากินข้าวกินปลากันก่อนมา
1: โอ้วันนี้มีปลาด้วยเหรอจ๊ะพ่อจ้าปลาเนียนหรือว่าปลาทับทิมโอ้อบหรือว่านึ่งหรือว่าทอดจ๊ะ
4: มันเป็นคำคล้องจองเว้ยไม่มีปลา
1: ทีหลังพ่อจ๋าก็ชวนหนูกินข้าวกับข้าวแค่นั้น
4: ยังกวนไม่เลิกกวนๆแบบนี้มันจะคายออกไปเนี่ย
1: โอ้โหพ่อจ๋าดูถูกหนูอีกคนนึงแล้วจ้าทำไมจ๊ะหนูมันเป็นยังไงฮะหนูออกจะน่ารักสดใสสไตล์เกาหลีบอกแล้วแบบนี้สเปคนุ่มๆโ
4: อ้สเปคนุ่มๆอย่าก็มาดิกะโลความเรียบร้อยสู้คนใช้บ้านนู้นก็ไม่ได้
1: เดี๋ยวนะจ๊ะพ่อจ๋ามันไปเกี่ยวอะไรกับคนใช้บ้านนู้น
5: เออใช่พ่อจ๋าไปเกี่ยวอะไรกับไอ้นางยุ้ยบ้านหนูล่ะหรือพ่อจ๋าคิดอะไรอยู
4: ่โอ้ยไปกันใหญ่โตมโนไปถึงไหนแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแม่จ๋าก็แค่พ่อจ๋าเปรียบเทียบกับนางหนูเท่านั้นเอง
5: อย่าให้รู้นะว่าถ้าคิดไม่ซื่อแล้วก็มีดแม่จ๋าเนี่ยไม่ซื่อสักเล่มนึงสับที่เป็ดกินเลย
4: อุ้ยตายแม่จ๋าพ่อก็ปลอเล่นนะน่ะจะไปคิดอะไรอ่ะเฮ้ยไปอาบน้ำอาบท่ามากินข้าวอีกกับข้าวเนี่ย
1: ได้ได้เลยจ้ะพ่อจ๋าแล้วท่าน้ำอยู่ไหนจ๊ะ
4: อาบน้ำอาบท่าท่าน้ำอยู่ไหนควรไม่เล่นเดี๋ยวพ่อถีบกระเด็นไปโน
1: ่นนั่นนะเอะก็ถีบเอะก็ถีบนี่ลูกสาวพ่อจ๋าหรือว่าจักรยานนี
4: ้อ๋อนี่ลูกสาวเหรอตายแล้วเพิ่งพูดออกไปนึกว่าลูกชาย

0: ันจ้า
1: บอกผู้ชายผู้หญิงวะเนี่ย
0: ผู้หญิงจ้ะ
2: ไม่คิดอะไรใช่ไหม
1: ไปคิดอะไรกับใครที่ไหนแล้วแม่จ้าพ่อรักเดียวใจดีอ
3: ่
1: ะ
3: ไม่ต้องมาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเลยอยากจะออกจากบ้านฉันแล้วก็บอกมาสิ
0: คนใหม่จะมาแล้วใช่ไหมล่ะคะคุณผู้หญิงถึงขับใส่ไล่ส่งยุ้ยอ่ะนี่จะไปเป็นคนใช้บ้านนายกแล้วก็มาเถียงฉันขอเป็นเอ็นเลยเหรอฮะ
4: คนใช้บ้านนายก

0: ของคุณผู้ชายนะคะสองทับทีกำลังดีส่วนนี้ของคุณอาร์ตสองทับทีวัยกำลังโตของคุณผู้หญิงทับทีเดียวก็พอรักษาหุ่นใช่ไหมคะ
1: ใช่สิฉันไม่ใช่คุณหญิงคุณนายของท่านนายกนี่ถึงได้รับการดูแลไม่เพียงพอง
0: ั้นเดี๋ยวยุ้ยตักเพิ่มให้นะคะ
1: นี่ตักประชดเหรอฮะอ๋อใช่สิฉันมันเป็นแค่คุณนายเป็นแค่ผู้ดีเก่าไม่ได้ร่ำรวยอะไร
0: แบบนี้ใช่ไหมล่ะคะคุณผู้หญิงถึงอยากหาคนมาดูแลคนใหม่อ่ะใช่สิยุ้ยอ่ะมันไม่เคารพนอบน้อมเอาอกเอาใจยกยอคุณผู้หญิงอย่างเพียงพอ
1: นี่เดี๋ยวนี้ต่อปากต่อคำเหรอฮะเอามานี่เลยจะตักเองได
0: ้คุณผู้หญิงให้ยุ้ยทำให้เถอะนะคะวันนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ยุ้ยได้ดูแลคุณผู้หญิงค่ะ
1: ไม่ต้องฉันเกรงใจเก็บแรงของเธอเนี่ยนะเอาไว้ดูแลคุณหญิงคุณนายของเธอดีกว่าอย่างกินแล้วไม่มีอารมณ์
2: ทันการ
0: ใช่สิคะเดี๋ยวคุณผู้หญิงก็หาคนใช้คนใหม่แล้วนี่
3: พ่อครับแม่กับยุ้ยเขาเป็นอะไรกันอ่ะ
2: ไม่รู้เหมือนกันไม่สนใจนี่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดตอนนี้คือหุ้นนี่วันก่อนตัวเดิมขึ้นมา3จุดเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องศึกษาตัวใหม่ให้ดีเพื่อเป็นการลงทุน ว่าแต่ว่าหนูเพิร์ลหายไปไหนไม่เห็นมาเลยฮะว่าจะชวนพ่อของหนูเพิร์ลมาร่วมลงทุนหุ้นหน่อยอ่ะ
4: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับพ่อเห็นเขาบอกว่าห่างกันสักพัก
2: ทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะลูก
4: ไม่รู้ครับพ
2: ่
4: อ
2: ไม่รู้ได้ยังไงเป็นแฟนกันไม่ใช่เหรอ
4: พ่อผมไม่รู้จริงๆว่าเขาโกรธผมเรื่องอะไร
2: แกก็รีบไปง้อสิไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียผู้ใหญ่มาถึงพ่อกับแม่
4: ฮะครับพ
2: ่
4: อ
2: เออ
4: ครับ
2: เอาเฮ้ยแล้วไม่กินละ
4: ไม่กินละ
2: ลูกก็ไม่กิน
4: นี่เผางอนเบอร์นี้เลยเนี่ย
5: งอนเบอร์นี้เบอร์ไหนเบอร์หนึ่งหรือว่าเบอร์สองโอ๊ยสงสัยจะเบอร์ห้าทะเลาะกันจริงๆด้วย
4: ใครทะเลาะเขายังเซอร์วีสกันอยู่เลยใครทะเลาะ
5: เหรอแต่ที่ฉันได้ยินเมื่อกี้นี้เนี่ยมันไม่ใช่นะทะเลาะก็บอกมาเถอะ
6: แล้วถ้าเกี่ยวอะไรด้วย
5: อ้าวฉันก็เป็นห่วงไงในฐานะคนที่เคยเห็นหน้าค่าตากันอะอยู่ๆหายไปแบบนี้เนี่ยระวังนะ
4: ระวังอะไรไม่ทราบ
5: เอ้าก็ถ้าเพิร์ลเขาไม่ไปมีคนใหม่ใช่ไหมเขาก็จะต้องเสียใจแล้วก็ทำร้ายตัวเองเอาก็ได้นะแล้วยิ่งเป็นคนเอาแต่ใจเบอร์นั้นด้วยเนี่ยฉันว่าอาจจะหนีไปแล้วก็ฆ่าตัวตายไปแล้วก็ได้นะ
4: เฮ้ยมันเนี่ยมันโนไปไกลไวจินตนาการเหลือเกินนะเธอเนี่ย
6: นี่เป็นห่วงคนอื่นก็เป็นได้เหรอ
5: เฮ้ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เปล่า
6: ใช่มันชักจะยังไงยังไงแล้ว
5: ยังไงยังไง
4: หมายถึงเธอยังไงเธอยังไงถามน้องโบแฟนฉัน

0: ลอดเวลาแอบชอบใช่ฮะเย็นทอม
1: แอบชอบอะไรแฟนฉันก็มี
0: มีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มโนเองใช่ไหมปกติเนี่ยแอบคุยโทรศัพท์เนี่ยคุยคนเดียวใช่ป่ะแน่จริงพาตัวมาพาตัวเป็นๆมา
1: แล้วทำไมฉันต้องพาแฟนฉันมาให้นายดูด้วยฮะพ่อฉันก็ไม่ใช
0: ่ก็ไม่มีพามาไง
1: ได้พรุ่งนี้เลยฉันจะพาแฟนฉันแบบตัวเป็นๆมีตัวตนมาให้นายดูฮ่า
2: สักหน่อยวะเนี่ย
0: หรือว่าเขาจะไปฆ่าตัวตาย
3: นังนูมานั่งร้องไห้ทำไมเนี่ย
2: หนูคงไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วค่ะ
3: เอาล่ะเองจะไปเป็นคนใช้บ้านนายกแล้วล่ะ
2: เปล่าค่ะ
3: เปล่าจะร้องไห้ทำไมถ้าเปล่าก็อยู่ทำงานที่นี่ไปก่อนดิ
2: หนูไม่อยากทำค่ะ
3: อยากทำก็ทำจะรีบไปไหนวะ
2: แต่คุณผู้หญิงก็ไม่ทำแล้วค่ะ
3: เอาล่ะทำไมถึงไม่ให้ทำบ้านนี้ก็แปลกคนจริงๆเว้ย
2: หนูก็จะหาคนใช้ใหม่อ่ะหนูต้องโดนไล่ออกเร็วๆนี้แน่เลยอะค่ะ
3: นี่ถ้าเขาไล่ออกนะไม่เป็นไรใจเย็นๆมาอยู่บ้านฉันเดี๋ยวฉันจ้างเอง
2: ไม่เอาหนูอยากเป็นคนใช้บ้านนายก
3: ก็ถ้าเองไม่ออกจากบ้านนั้นแล้วเองจะไปได้ยังไงใจเย็นๆไม่ต้องร้อง
0: สวัสดีครับคุณบัว
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณเอฝากของมาให้นะครับใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: คุณเอเขาบอกว่าเขาไม่สะดวกครับก็เลยฝากของมาให้คุณบัวนะครับ
1: ต่อเลยค่ะต่อเลย
0: แล้วพอเสร็จธุระเนี่ยเดี๋ยวคุณเอเขาจะแวะมารับคุณบัวไปอะไรนะไปดินเนอร์ด้วยกันนะครับถูกไหมครับ
1: ถูกค่ะ
0: ผมบอกแล้วว่าผมจำได้ครับ
1: เงียบมากๆเลยค่ะพี่ขาสุดๆไปเลยค่ะบัวขอซ้อมอีกรอบหนึ่ง
0: โอ้งั้นเอาเค้กขึ้นไปเลยครับผมว่าซ้อมอีกรอบหนึ่งผมลืมชัวร์เลยครับ
1: ไม่ซ้อมก็ไม่ซ้อมค่ะ
0: กาแฟแก้วเดียวเอาสักคุ้มเลยนะครับคุณบัว
1: โอ้ก็หนูเป็นนักศึกษานี่ค่ะหยวนๆกันหยวนๆกัน
0: โอเคครับรับรองไม่ผิดหวังครับ
1: โอ้ยขอบคุณมากค่ะพี่ต้องเป็นคนเอามาให้หนูนะคะ
0: อ๋อ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ลืมขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ ขอบคุณค่ะอยากเจอใช่ไหมในอาร์ต
4: กันการจ่าพอดีผมมีเรื่องอยากปรึกษาหน่อยนะคือมันมี
1: หยุดค่ะไม่ใช่ตอนนี
5: ้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้แปลว่าต้องมีเรื่องอะไรดีๆใช่ไหมครับแม
1: ่ก็ไม่มีอะไรมากหรอกแค่ต้องเปลี่ยนคนใช้ใหม่ใช่ค่ะคุณอาร์ตอีกหน่อยอ่ะเดี๋ยวก็มีคนใหม่อยู่ยังคงไร้ค่าสิ้นราคาไม่มีใครสนใจหรอกค่ะใช่สิอีกหน่อยเขาต้องเรียกคุณยุ้ยละมั้ง
4: ทำไมถึงต้องเรียกคุณยุ้ยด้วยล่ะจ๊ะกันการ
1: ก็เขาเป็นคนใหญ่คนโตแล้วเขาคงไม่เห็นหัวพวกเราหรอกใครกันแน่คะที่ไม่เห็นหัวอีกหน่อยอ่ะพอมีคนใช้คนใหม่อยู่ยังคงตกงานไร้บ้านที่อยู่อาศัยไม่ต้องมาตีหน้าเฝ้าเล่าความเท็จเลยอยากจะออกจากบ้านฉันแล้วก็บอกมาสิคนใหม่จะมาแล้วใช่ไหมล่ะคะคุณผู้หญิงถึงขับใส่ไล่ส่งอยู่อ่ะนี่จะไปเป็นคนใช้บ้านนายกแล้วก็มาเถียงฉันขอเป็นเอ็นเลยเหรอฮะ
6: คนใช้บ้านนายก
1: รู้ใช่ฉันรู้แล้วฉันก็รู้ด้วยว่าแกได้ดีแล้วแกก็จะลืมฉันหนูก็แค่อยากจะไม่ต้องมาพูดเลยแกนี่มันเนรคุณไม่รู้จักบุญคุณไม่รู้จักข้าวแดงแกงร้อนแต่คุณผู้หญิงก็หาคนใช้คนใหม่มาแย่งตำแหน่งยุ้ยนี่คะฉันแค่เตรียมรับมือกับแผนชั่วร้ายของแกต่างหากหรอกแกไปเก็บข้าวของออกไปได้แล้วป่ะ
7: แม่ครับเพราะว่า
5: จเย็นก่อนนะครับแม
2: ่นี่คุณผู้หญิงไล่ยุ้ยเหรอคะ
1: ใช่ไม่ได้ไล่อย่างเดียวด้วยจะเก็บเงินแกด้วย
2: เก็บเงินด้วย
1: ก็นี่พี่แกตีฉันไงถึงตอนนี้แล้วก็สองแสนใช่แกอยู่มาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมแกกินข้าวแกกินนมแกใช้แผ่นเพิร์ดใช่ไหมแกก็ต้องใช้มันโตขึ้นแกต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่อีกฉันก็ต้องซื้อให้ค่าน้ำค่าไฟมันก็เพิ่มขึ้นนี่จริงๆมันมากกว่าสองแสนนะจะบอกให้ฉันใจดีแค่ไหนฉันคิดกลมๆสองแสนจ่ายมาก
4: ันจานคุณจะหักไอ้พวกแผ่นพงแผ่นเพิร์ดอะไรออกไปหน่อยไม่ได้หรือไงสองแสนไอ้ยุ้ยมันจะเอาตังค์ที่ไหนมาจ่าย
5: ไม่สิครับแม่ตั้งสองแสน
1: ไม่ต้องมาพูดเลยไม่มีเงินจ่ายฉันจะไปแจ้งความ
2: แล้วจะไปหาเงินมาจากที่ไหนอะคะ
1: เรื่องของแกแกไปเก็บข้าวของไปได้แล้วปะ
2: ในเมื่อคุณผู้หญิงไล่แล้วยุ้ยไปก็ได้ค่ะไปแล้วนะคะไปจริงนะคะ
4: กันการไอ้ยุ้ยไปแล้วอ่ะใครจะทำงานบ้านล่ะจ๊ะ
1: คุณไงคะอยู่ว่างไม่ใช่เหรอคะตาอีกคนช่วยกัน
7: ผมด้วยเหรอ
1: ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันจะต้องสมสารกลับมาแล้วพอมันกลับมาเราก็จ้างมันด้วยราคาที่ถูกกว่าเดิมไง
4: กันการคุณนี่อัจฉริยะฉลาดฟุดฟุด
2: นี่แฟนตัวเองอ่ะแฟนตัวยัง
7: แฟนฉันเขาก็อยู่บ้านแบบปกติอ่ะ
2: แน่ใจเหรอ
7: แน่ใจสวัสดีครับคุณนะครับอะไรอ่ะเฮ้อหายตัวไป

0: มายืนเล่นมือถือหน้าบ้านตัวเอง
1: เล่นมือถือแล้วเพี้ยนบ้าเหรอแบบนี้เขาก็เพี้ยนกันทั้งโลกอะดิ
0: คือเล่นมือถือมันไม่เพี้ยนแต่มายืนเล่นหน้าบ้านตัวเองเนี่ยมันเพี้ยน
1: ยืนเล่นหน้าบ้านเพี้ยนตรงไหนฉันก็เห็นคนอื่นเขาเล่นกันหน้าบ้านเยอะแยะไปหมดไม่จะเพี้ยนเลย
0: หรือว่าไม่ยืนรอใครอยู
1: ่ใช่ฉันก็ไม่ยืนรอแฟนฉันนะดิอ้าวนายอยากเจอไม่ใช่หรอ
0: ฉันเนี่ยนะทำไมฉันต้องอยากเจอแฟนเธอด้วย
1: อ้าวนายก็จะได้เชื่อฉันสักทีไงว่าฉันเนี่ยมีแฟนเป็นตัวเป็นตนและฉันก็ไม่ใช่ทอมแล้วก็ไม่ได้แอบชอบแฟนนายด้วย
0: โอ้โหถึงขนาดนี้เลยลงทุนมายืนดักรอฉันเลยเหรอ
1: ดักรอฉันเนี่ยนะมายืนดักรอมันโนใหญ่แล้วค่ะใครมายืนดักรอ
0: นี่อ่ะสวัสดีครับคุณบัวครับผม
1: พี่ยามสวัสดีค่ะ
2: ผมเอาเค้กมาคืนคุณบัวตามสั่งแล้วครับผม
1: มีคนฝากมาให้หรือเปล่าคะ
2: ก็คุณบัวครับฝากให้ผมจ้างกาแฟแก้วนึงให้เอาเค้กมาคืนนะครับตอนบ่ายนี่ไงครับ
1: นึกใหม่ค่ะนึกดีๆนะคะพี่ค่ะ
2: ฝุ่นเข้าตาเหรอครับคุณบัวเป็นไรครับอ๋อสมซิกนึกออกแล้วครับคุณเอใช่ไหมครับโอเคนะครับขออีกเทคที่ผมเดินเข้ามาใหม่นะครับผม
1: ไม่ต้องแล้วค่ะไม่ทันแล้วค่ะ
2: ไม่ทันแล้ว
0: ไม่ทันไม่ทัน
2: ไม่ทัน
0: อันนี้พี่ยาม
2: ครับผม
0: คือคุณบัวเนี่ยเอากาแฟไปให้พี
2: ่ครับ
0: เพื่อต้องการให้พี่เนี่ยเอาเค้กมาให้เขาแล้วบอกว่ามีคนฝากมาให้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับผมแต่ว่าผมลืมนะครับว่าคุณบัวเนี่ยให้ผมพูดว่าอะไรครับจำไม่ได้ครับ
1: แล้วไหนพี่บอกว่าจำได้ไงคะ
2: เพราะคุณบัวให้ผมซ้อมตั้งหลายรอบผมก็ลืมสิครับเอาอย่างนี้ครับคืนดีกว่าครับโอกาสหน้าใช้บริการผมใหม่นะครับผมขอบคุณครับ
1: เปลืองค่ากาแฟจริงๆเลย
0: อันจะเจอลงทุนลงทุนซื้อเค้กให้ตัวเองให้คนเอามาให้สรุปไม่มีแฟนใช่ปะ
1: อะไรแล้วมายุ่งอะไรกับแฟนฉันนักหนาฮะนี่แฟนตัวเองอ่ะหาเจอยัง
0: แฟนฉันแฟนฉันเขาก็อยู่บ้านแบบปกติอ่ะ

0: จะไปไหนอ่ะ
1: แน่ใจเหรอ
0: แน่ใจห้องฉันเนี่ยมีเป็นตัวเป็นตนจริงๆไม่ได้มโนเองเหมือนเธอว่าตัวเองมีแฟน
1: บอกว่ามีก็มีดิ
0: ไหนอะมี
1: มี
0: ไม่เห็นมีเลย
1: ฉันบอกว่ามีฉันก็คือมีเลย
0: ปั๊บนึงอันน่ะนี่ของจริงแม่เพิร์ลโทรมา
1: อ
0: ันน่ะสวัสดีครับคุณนะครับครับผมอะไรนะเพิร์ลหายตัวไปได้ครับเดี๋ยวผมรีบไปเลยครับ
1: เฮ้ยนายที่ฉันพูดไปนี่ฉันพูดเล่นนะฉันไม่ได้พูดจริงไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นจริง
0: เดี๋ยวค่อยคุยแล้วกันโอเค
1: ฉันพูดเล่นนะ
2: ลาก่อนนะคะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเกิดชาติหน้าฉันใดอะหากยุ้ยมีบุญร่วมกับคุณผู้หญิงผู้ชายคงได้มีโอกาสมารับใช้อีกนะคะ
3: ก็ยังไปไม่ได
2: ้คุณผู้หญิงปล่อยยุ้ยไปเถอะค่ะในเมื่อคุณผู้หญิงหมดเยื่อใยกับยุ้ยแล้วอะอย่ารั้งยุ้ยไว้อีกเลยนะคะ
3: เคยว่าฉันรั้งแก
2: คุณผู้หญิงบอกเองว่ายังไปไม่ได
3: ้ที่ฉันบอกว่าไปไม่ได้เพราะแกเอาของฉันไป
4: ของอะไรกันจานก็เห็นมีกระเป๋าใส่เสื้อผ้าของเขาใบเดียวเนี่ย
2: จริงด้วยค่ะยุ้ยไม่ได้เอาของของคุณผู้หญิงไปเลยนะคะ
3: กระเป๋านี้ฉันให้แกแต่ตอนนี้ฉันเอาคืน
4: เฮ้ยกันการจ๋ากระเป๋ามันเก่าแล้วให้เด็กมันไปเถอะ
3: ไม่ได้เอากระเป๋าฉันมา
2: ก็ได้ค่ะแต่ว่ายุ้ยขอเอาเสื้อข้างในออกก่อนแล้วกันนะคะ
3: เสื้อฉันก็เป็นคนซื้อให้แกไม่ให
2: ้แต่มันก็มีเสื้อที่แถมมากับน้ำปลาอันนี้ยุ้ยเอาไปได้ค่ะ
3: น้ำปลาฉันก็ให้ตังแกไปซื้อเสื้อมากับน้ำปลาย่อมต้องเป็นของฉันเอาไปไม่ได้
4: เอาฉันระวัง
3: นี่ยุ้ยแกแกล้งฉันเหรอฮะ
2: ยุ้ยไม่ได้แกล้งค่ะคุณผู้หญิงดึงแรงเองอะค่ะ
3: ว้ายนี่นั่นยุ้ยจะทำอะไร
2: ก็ชุดเนี้ยคุณผู้หญิงก็ซื้อให้ยุ้ยอะยุ้ยจะถอดคืนให้ค่ะ
4: เฮ้ยถอดตรงนี้เลยเหรอ
3: ผู้ตายแล้ว
4: เฮ้ยคือผมถามเฉย
3: ๆนี่หยุดไม่ต้องถอดเลยเดี๋ยวแกไปได้เสื้อผ้าใหม่แล้วแกส่งคืนฉันมาทีหลังก็ได้แล้วอย่าลืมนะเงิน 200,000 เอามาคืนฉันด้วยไปได้แล้วไป
2: หญิงใจร้าย
4: กันการคุณไม่ทำเกินไปหน่อยเหรออย่าแบบเนี้ย
3: มันยังน้อยปะ
4: ไอ้ยุ้ยเนี่ยไม่น้อยนะคุณ
3: ใช่ว้ายอะไรไม่น้อย
4: คือเอาเฮ้ยนังโนร้องอีกแล้วเอ๊ะอ่ะก็ร้องเอ๊ะอ่ะก็ร้องแล้วคราวนี้อะไรกันถึงได้มานั่งร้องไห้อยู่ตรงเนี้ย
2: คุณผู้หญิงไล่ยุ้ยออกแล้วค่ะ
4: เขาไล่ออกเหรออะไรมันจะมาไล่กันง่ายดายอะไรขนาดนี้วะมีอะไรก็น่าจะค่อยพูดค่อยจากันก่อนเว้ย
2: ก็แม่อยู่บ้านหลังนี้แล้วหนูนี่ไม่อยู่ที่ไหนอ่ะ
4: ไม่เป็นไรอย่าร้องเขาไม่ให้อยู่บ้านเขาไปอยู่บ้านฉันก่อนก็ได
2: ้ดีแน่หรอคะ
4: แน่สินี่มานั่งร้องไห้อยู่ตรงเนี้ยนะยุงก็เยอะดีไม่ดีนะโดนข่มขืนนะไม่รู้นะ
2: แล้วอยู่บ้านไม่โดนข่มขืนใช่ไหมคะ
4: เอ้ามันไม่ดีได้ละฉันไปแล
2: ้วเดี๋ยวค่ะดีดีก็ดีค่ะหนูรบกวนด้วยนะคะ
4: จะมารบกวนอะไรเรื่องแค่นี้สบายมากนะไม่ต้องร้องไปอยู่บ้านฉันก่อนแล้วก็เสื้อผงเสื้อผ้าอยู่ไหนอะ
2: ก็ไม่อยู่เอามาต้องไม่มาแต่ตัว
4: มาแต่ตัวก็แก้ผ้าไปก่อนเดี๋ยวไปเอาข้างหน้าเสื้อผ้าจะตกใจอะไรฉันล้อเล่นเดี๋ยวเสื้อผ้านะไปยืมลูกสาวฉันก่อนก็ได้ไม่ร้องนะ

0: ไปบ้านฉันไปมาสิเฮ้ยอ้าวอุ้ย
1: ละครเจ้ายุ้ยมาแล้วทำไมมันไม่มานั่งรอดูอยู่ตรงนี้นะ
2: เออนั่นน่ะสินางยุ้ยหายไปไหนเนี่ยนี่มาเอาเปลือกส้มนี่ไปเก็บแล้วเอาขนมมาด้วย
1: ปกติเนี่ยมันต้องมานั่งเฝ้ารออยู่ตรงนี้เลยนะแล้วก็ถือรีโมทไว้กลัวคนอื่นจะมาเปลี่ยนช่องกลัวแย่งช่องมัน
2: เอายังไงเนี่ยฮะนางยุ้ยเอายังไงกับเปลือกส้มกับขนมเนี่ยฮะ
1: จริงด้วย
2: อะไรจริงด้วยอะไรจริงอะไรไม่จริงคะคุณไข
1: ่ก็การไล่นางยุ้ยออกแล้วไง
2: เออใช่จริงด้วยงั้นไม่เป็นไรค่ะคุณไข่คะคุณเอาเปลือกส้มนี่ไปเก็บแล้วก็เดี๋ยวเอาขนมมาด้วยนะคะ
1: ผมทำไมผมต้องทำด้วยอ
2: ่
1: ะ
2: อ้าวถ้าหากว่าไม่ทำฉันก็ตัดท่อน้ำเลี้ยงตลาดหุ้น
1: ถึงขั้นตัดท่อน้ำเลี้ยงกันเลยเหรอทำก็ได้แต่การจ๋าผมทำคนเดียวผมทำไม่ไหวหรอก
2: เออก็ทำไปก่อนเถอะคุณเดี๋ยวก็หาใหม่ก็ได้คงใช้มันไม่ได้หายากอะไรนักหนาหรอกนะ
1: กว่าคุณจะหามาได้ผมไม่ทำงานจนมืองอีกงั้นเหรอ
2: จะทำหรือไม่ทำ
1: ทำจ้ะขนมด้วยใช่ไหม
2: อืมอย่าลืมล่ะแล้วตาอาร์ตไปไหนเนี่ย
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันหายไปตั้งแต่บ่ายแล
2: ้
1: ว
2: ฉันจะหนีงานบ้านอีกคน
1: หนีอย่าหนีอยู่แล้วปล่อยผมทำคนเดียวปล่อยพ่อทำงานคนเดียวได้ยังไง
2: บ่นอะไรคุณชาย
1: บ้าจ้า
2: แล้วข้างหลังบ้านอะเก็บเรียบร้อยไหม
3: วันนี้พ่อมาหาดีบอยเฟนแฟนใหม่ของเธอไงคะคนไหนอะแฟนใหม่เธอดีแล้วทิ้งไอ้บ้านนี้ไปเลยก็ยูไงล่ะคะแฟนใหม่ของเธอ
4: แฟนใหม่

0: เกิดเรื่องขึ้น
1: ไล่ออกไล่ออกทำไมล่ะก็ไปหรือไปทำอะไรผิดกับเขาอะ
2: หนูยังไม่ทำอะไรเลยค่ะถึงหนูจะขี้เกียจไปบ้างติดละครไปบ้างแต่หนูก็ทำงานนะคะหนูจะมีความฝันว่าอยากเป็นคนใช้บ้านนายกแต่มันก็แค่ความฝันนะทำไมคุณผู้หญิงต้องหาคนใช้คนใหม่มาแทนหนูด้วยอะถ้าอย่างเงี้ยหนูจะเป็นคนใช้บ้านนายกได้ยังไงอะ
1: เรื่องจำมันเรื่องแค่นี้เองแล้วหรอ
2: หนูไม่รู้หร
1: ออะเอาเอาเอาไม่ต้องร้องละนางหนูเอ้ยถ้าเขาไล่ออกนะเองก็มาทำงานบ้านฉันแล้วกันนะแล้วก็เงินเดือนแค่ดีเราจ่ายได้สบายนี
2: ่แต่คุณผู้หญิงเขาทวงตังค์หนูด้วยค่ะ
3: คงไม่กี่ตังค์อะไม่กี่หมื่นละมั้ง
2: สองแสน
3: สองแสนเอาไงแม่จ่าตั้งสองแสนใช่ไหม
1: แม่จ่าว่าอย่าเพิ่งคิดเรื่องเงินดีกว่าเราเอางี้ไม่ต้องร้องไห้ไปอาบน้ำอาบท่าให้สบายใจแล้วเดี๋ยวเรามาคิดอ่านหาวิธีอีกทีเน
3: า
1: ะ
3: แต่มันตั้งสองแสนนะแม่จ่า
1: ที่พ่อจ่าจะย้ำทำไมรู้แล้ว
3: จ่า
2: แต่หนูไม่มีชุดเปลี่ยนนี่ค่ะ
1: เสื้อผ้าก็ไม่ออกมาหรอ
3: ร้องอีก
2: หนูอยากเอามาค่ะแต่คุณผู้หญิงไม่ให้อ่ะ
1: เวละเอาไม่เป็นไรไม่ต้องร้องหยุดร้องเดี๋ยวไปหาเสื้ออีนางหนูมาให้ใส่ก็คงจะตัวใกล้ๆกันเนาะ
3: เดี๋ยวหาให้
1: หยุด
3: ตัวกำลังพอเหมาะกับนางหนูแหละจะร้องอีกทำไมไม่ต้องร้องแล้ว
1: นะแล้วจะใส่เสื้อแบบอะไร
3: เปล่าไม่มีอะไร
1: พ่อจ๋าทำอะไร
3: ไม่ได้ทำอะไรเขาเลย
2: ไม่ได้ทำอะไรแล้วค่ะหนูแค่โดนคุณผู้หญิงไล่ออกอะค่ะ
4: เป็นไงเจอไหม
5: ไม่เจอไปตามหาที่บ้านเพื่อนแล้วก็ไม่อยู่ติดเครื่องหนีไปแล้วด้วย
4: เอาเราจะทำไงอะ
5: ก็เดี๋ยวรอเวลาเดี๋ยวแจ้งความเอา
4: ก็แจ้งไปดิรออะไรอ่ะ
5: มันต้องรอ24ชั่วโมงก่อน
4: ผิดเลยอ่ะแค่ให้แน่ใจว่าเขาหายไปจริงๆไม่ใช่ว่าทะเลทลายหรือว่ากลับบ้านผิดเวลาแค่นั้นแล้วนี่ไหนก็เช็คชัวร์แล้วไม่ใช่หรอว่าเขาหายไปจริงๆเนี่ย
5: เช็คเอาดิ
4: ก็แจ้งดิ
5: เออแป๊บนึงแจ้งเลยได้6

0: โทรหาบอกแม่เขาก่อน
1: ฮัลโหลเอวีบอดี้สวัสดีค่ะทุกคน
2: ฮะโหหายไปไหนมาคะคนอื่นเขาตามหากันซะทั่วเลย
1: พี่อาร์ตไปห่วงเธอด้วยเหรอคะแล้วทำไมไม่เห็นโทรหาเธอเลยอ่ะ
2: ก็เราปิดเครื่องนี
1: ่แสดงว่าพี่อาร์ตความพยายามไม่พอค่ะ
2: ความพยายามไม่พอ
1: ใช่ค่ะ
2: คืออะไรอ่ะ
1: แล้วนี่ตกลงทำไปไหนมาเนี่ยฉันก็แค่โบริ่งนิดหน่อยอ่ะก็เลยไปช้อปปิ้งที่ฮ่องกงมา
3: ช้อปปิ้งที่ฮ่องกง
1: ฉันซื้อของฝากเธอด้วยนะซื้อของมาฝากฉันไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยซื้อของมาฝากฉันด้วยแอมไฟจ้ะก็แค่ถึงอ่ะก็เลยซื้อมาฝากเฉย
0: เดี๋ยวทั้งสองคนพี่ว่ามันแปลกๆนะแล้วของพี่ล่ะคะ
1: Nothing ค่ะพี่อาร์ตพี่อาร์ตจำได้เหรอคะว่าเราห่างกันสักพักแล้วอะค่ะ
0: จำได้แต่มาวันนี้ก็มาหาพี่ไม่ใช่เหรอ
1: No ค่ะวันนี้พอมาหานีบอยเฟนแฟนใหม่ของเธอเลยคะ
4: แฟนใหม่เฮ้ยคนไหนอะแฟนใหม่เธอดีแล้วทิ้งไอ้บ้านนี้ไปเลย
1: ก็ยุ่งไงล่ะคะ แฟนใหม่ของเ
3: ธอแฟนใหม่
2: นี่ไหนบอกว่าไม่คิดอะไรกับแฟนฉันไงฮะนี่ทอม
4: ฉันไม่ได้คิดไม่ได้คิดบัดไอดูนี่แต่ฉันคิด
1: ที่รักเข้าไปดูของกันในบ้านดีกว่าค่ะ
4: เข้าไปคุยในบ้านเลยเหรอ
2: จะไงอะ
4: เร็วมาเร็ว
2: เดี๋ยวไป
4: โอ้ยทุกคนโอ้ยนี่ของเต็มเลย
2: นี่เรื่องจริงมั้ยเนี่ย
1: โอเคเรามีเรื่องต้องเคลียร์กันหน่อยนะเยน่ามด
4: ไม่ใช่ด่าลิงแล้วหรอ
1: ฉันชอบผู้ชายอ่ะ not tomboy
4: เอ้าแล้วเมื่อกี้
1: ใช่แค่ลองใจพี่อาร์ตเขาเฉยๆอ่ะ
4: ลองใจ
1: yes ไหนเล่ามาสิ
4: เล่าอะไรอ่ะนี่ฉันยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเธอหรือเปล่าฮะที่ต้องเล่าเนี่ย
1: tell me whatตอนที่ฉันไม่อยู่เนี่ยพี่อาร์ตเป็นยังไงบ้าง
4: ตกลงเธอได้ฟังฉันไหมเนี่ย
1: อะไรไม่เป็นไรเอาเป็นว่าต่อไปนี้เนี่ยนะเธอต้องคอยดูความเคลื่อนไหวของพี่อาร์ตให้กับฉัน understand
4: เฮ้ยแล้วทำไมฉันต้องทำด้วย
1: ก็ถ้าเธอไม่ทำเนี่ยก็หมายความว่าเธอคิดอะไรกับพี่อาร์ตดีลนะจ๊ะตกลงตามนี้นี่ของฝากเธอไปละบ๊ายบาย
4: เฮ้ยเดี๋ยวดินี่กะจะไม่รอให้ฉันปฏิเสธมาหรอ

0: โอ้โหผู้ชายมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ย
1: ฉันก็มาตั้งแต่เฮ้อแรกกันแล้วเป็นไงไอ้ทำงานอยู่บ้านฉันเนี่ยมันทุกข์ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: เปล่าหรอกค่ะยุ้ยแค่รู้สึกว่าทำไมคุณผู้หญิงถึงใจร้ายกับยุ้ยจัง
1: เฮ้ยเขาคงไม่อยากให้เราไปเป็นคนใช้บ้านนายกก็แล้ว
0: แต่ยุ้ยไม่ได้อยากไปเป็นคนใช้บ้านนายกนะคะ
1: เออก็เป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าอยากไปเป็นคนใช้บ้านนายกอะ
0: ใช่ค่ะหนูอยากเป็นคนใช้บ้านนายก
1: ตกลงยังไงแน่ตกลงว่าอยากเป็นหรือไม่อยากเป็น
0: หนูอยากเป็นคนใช้บ้านนายกแต่เป็นในความหมายที่ว่าหนูจะทำงานให้ดีช่วยเจ้านายของหนูจนกระทั่งเจ้านายของหนูได้เป็นนายกค่ะ
1: อยากให้เจ้านายเป็นนายกไม่ใช่ว่าอยากไปเป็นคนใช้บ้านนายก
0: ก็ใช่อะสิคะ
1: เออ
0: แต่ยังไม่ทันได้อธิบายอะไรเลยอ่ะคุณผู้หญิงก็ไล่ยุ้ยออกซะแล้วอ่ะแถมยังทวงเงินยุ้ยตั้ง 200,000 น่ะ
1: ร้องอีกแมวใจเย็นๆเดี๋ยวเขาก็เข้าใจเองแล้วนะนะใช้เวลาหน่อยนะนะเงียบแม่จ๋า
2: อะไรอ่ะ
1: แม่จ๋าไม่มีอะไรเลย
0: ไม่มีอะไร
2: ไม
0: ่
2: มีอะไรเห็นขาตาเนี่ยแม่นั่งลูบหัวลูบหางกันอยู่อ่ะ
1: ลูบหัวนะใช่แต่ว่าห่างไม่มีให้ลูบจ้ะแม่จ๋า
2: ไม่ตลกอย่างนี้ต้องตบล้างน้ำ
1: เอ้ยแม่จ๋าอย่าแม่จ๋าเดี๋ยวแม่

0: กลับไปอยู่บ้านฉันสิ
1: คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงพูดว่าอะไรนะคะ
0: ก็พูดว่าให้ไปอยู่บ้านฉันไง
1: คุณผู้หญิงไม่โกรธหนูแล้วหรอคะ
0: ฉันไม่ได้โกรธหรอกก็แค่หมั่นไส้อะแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วแกคงไม่มีปัญญาไปหาเงินมาใช้หนี้ฉันหรอกตกลงจะกลับไหม
1: กลับค่ะกลับไปเลยไหมคะ
0: ไปเลยแต่ว่าอย่าลืมนะช่วยให้บ้านฉันเป็นนายกด้วย
1: หนูจะทำเต็มที่เลยนะคะแต่คุณมงคลคงไม่ทันแล้วอ่ะไว้รอคุณอาร์ตแล้วกันนะคะ
0: โถทั้งยุ้ย
1: โถคุณผู้หญิงเบาๆแล้ว
2: จ้าโอ้ยแม่จ้า
3: สวีทหวานแววกันตั้งแต่เช้าเลยนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่อายลูกสาวบ้างเ
2: หรออายทำไมก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่าการเป็นผู้หญิงเนี่ยมันต้องอ่อนหวานน่ารักอย่างแม่จ๋านี่โว้ย
3: น่ารักอ่อนหวานถึงขนาดหัวร้างค้างแตกเนี่ยนะพ่ออยู่ก็ทำได
2: ้นี่อันนี้เขาเรียกยอกเอิญกันแต่ยอกเอิญกันแรงไปหน่อยเท่านั้นเองจริงไหมจ๊ะแม่จ๋าย
3: อกเอิญหรือว่าพิษรักแรงหึงกันแน่จ๊ะแต่หนูว่าอันหลัง
2: จะขัดอย่างนี้ไปไหนก็ไป
3: โอ้โหมีไรด้วยแหมกะจะสวีทกันต่อละสิ
2: ยังกวนอีกยังไม่ไปอีกเดี๋ยวก็อดได้น้องหรอก
3: พ่อจ๋าไปโอ้ย
1: พ่อจ๋าขอโทษ
2: ไอ้โอ้แม่จ๋าอายลูกอ่ะถ้าแม่จ๋าอายลูกเราก็ขึ้นชั้นบนกันดีกว่าไหม
3: บ้า
1: โอ้โหมาดักรอเลยมันโนก็จะวุ่นวายไปหมดเลยเนาะ
3: นี่แกแค่อยากเป็นคนใช้บ้านนายกเนี่ยพ่อฉันเกือบเป็นศพไปแล้วไหมล่ะ
4: จ้าแม่คนไม่มโนนี่แล้วสรุปเธอคุยอะไรกับเพอแฟนฉันอะ
3: ว่าฉันมโนเนี่ยนายก็จินตนาการล้ำลึกเหมือนกันเนาะและอย่างนะตอนเนี้ยน้องเพอเขาเป็นแฟนฉันแล้วอย่าจำไม่ได้หรอ
4: ไม่จริงอ่ะฉันไม่เชื่อก็เธอบอกว่าเธอไม่ใช่ทอมไม่ใช่เหรอ
3: ฮะอะไรนะฮะหึงเ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลบางเลนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับตรงนี้ทุ่งกว้างใหญ่มากครับแล้วข้างหลังดูเป็ดเยอะมากครับกี่ตัวเนี่ยอย่าถามผมนะเพราะว่าลองยืนนับดูแล้วเนี่ยนับไม่ไหวจริงๆนะครับเดี๋ยวเราต้องมาคุยกับผู้ที่เลี้ยงเป็ดตรงนี้ก่อนเขาตรงนี้เขาเรียกกันว่าเป็ดไล่ทุ่งเดี๋ยวถามถึงที่มาที่ไปและทำไมถึงต้องเรียกกันว่าเป็ดไล่ทุ่งสวัสดีครับพี่อ๊อฟ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหพอก่อน เป็นเป็ดที่พี่อ๊อฟเลี้ยงไว้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: คำว่าไล่ทุ่งนี่มีที่มาที่ไป
1: คือไล่ทุ่งคือเลี้ยงโดยไม่ใช้ต้นทุนอาหารกินตามข้าวหอยตามท้องนามันจะประหยัดได้เยอะมาก
0: ครับการไปไล่ทุ่งก็คือหมายความว่าเราอยู่จุดนี
1: ้
0: เราพาเป็ดไปที่นึง
1: ใช่ครับ
0: เมื่อก่อนคือสามารถเขาทำกันแบบนี้เลย
1: ใช่เมื่อก่อนคือ
0: ไปกันที่ไหนเนี่ยพี
1: ่อุตรดิตถ
0: ์พิ
1: จิตร
0: ไกลมาก
1: ขึ้นจะเหนือได้เลยครับ
0: ทำไมเขาถึงไปไกลกันขนาดน
1: ั้
0: น
1: เพราะจุดนั้นคือที่นาครับมันจะไม่ค่อยมีบ้านคนมันจะเป็นที่นาอย่างเดียวโล่งๆกว้างๆเป็นพันๆไร่เลยครับ
0: ครับก็กินได้เต็มที
1: ่ใช่
0: กินได้ปัจจุบันนี้
1: ปัจจุบันนี้คือโอกาสที่จะข้ามจังหวัดมันลำบากขึ้นเพราะว่ามันมีเรื่องไข้หวัดนกเลี้ยงได้เฉพาะพื้นที่ที่เราอยู
0: ่ทำอาชีพนี้มานานหรือยัง
1: มาตั้งแต่รุ่นพ่อครับพ่อทำ

0: ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดอ่ะ30กว่าปีแล้วอ่ะ
1: โอ้โหคุณผู้ชมครับเป็ดไล่ทุ่งเยอะมากๆเลยครับบอกเลยว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเลี้ยงยังไงครับเนี่ยตั้งหมื่นกว่าตัวพี่ออฟจะมีวิธีจัดการดูแลกับฝูงเป็ดมหาศาลนี้ยังไงอยากรู้แล้วล่ะครับต้องไปติดตามกันต่อครับ
2: เป็ดที่พี่ออฟเลี้ยงไว้นี่เป็นสายพันธุ์อะไรครับ
0: เป็ดกากีครับคือเป็ดแดงเป็ดดำอย่างเงี้ยมันจะมีเป็ดอีกพันธุ์นึงคือเป็ด CP มันจะออกสีนวลๆขาว
2: ๆเป็ดกากีเข้าไปทำอะไรกันครับ
0: ก็เข้าฟาร์มเลี้ยงฟาร์มเนี่ยแหละครับเลี้ยงฟาร์มประมาณปีครึ่งเขาจะเข้าปลดระวางก็คือเข้าลงเชือดเพื่อมาเป็น
2: เป็ดพะโล้
0: เป็ดพะโล้เป็ดสดให้เรา
2: อ๋อแต่ก่อนนั้นก็จะเป็นไข่อันนี้ผมเริ่มสงสัยแล้วทำไมว่าฟาร์มเขาไม่เลี้ยงกันตั้งแต่ตอนเด็กเลยครับ
0: ต้นทุนเยอะครับเยอะมากไม่คุ้ม
2: แล้วขั้นตอนแล้วก็ระยะเวลาแต่ละวันในการเลี้ยงเป็ดนี่ต้องทำอะไรบ้างครับ
0: คือในทุ่งนะครับ
2: ใช่ครับ
0: ก็เช้าประมาณหกโมงครึ่งอย่างเงี้ยก็ปล่อยไปนาที่มันมีน้ำมันก็จะกินน้ำใส่ข้าวกินตามปกติยันเย็นครับเย็นก็ไล่กลับแค่นี้เองคอยเฝ้าพวกหมาพวกมันจะเข้ามากวนแค่นั้นเองครับ
2: ไข่เป็ดนะครับพี่ตัวนี้เวลามันฟักมันเรามีการดูแลยังไงหรือว่ามันฟักตามธรรมชาติ
0: มันก็ไข่ตามปกติมันครับเขาจะหาที่ไข่ที่แห้งไข่อ
2: ย่างตรงนี้มีไหมพี่พอจะมี
0: น่าจะพอมีบ้างครับเพราะเป็ดมันเพิ่งเริ่มไข่ถ้าเราเดินไปอย่างเงี้ยเป็ดมันก็จะแหวกให้เราเลยเราก็จะมองเห็นขาวๆไข่ที่พื้นเลย
2: หรอไปเก็บไข่เป็ดกันครับไม่รู้ว่าจะได้สักกี่ฟองเก็บได้เสร็จแล้วก็เอากลับบ้านเราได้แผงไข่มาแล้วครับเดี๋ยวเราไปเก็บไข่กันไปนี่ไงเจอไข่แล
0: ้วนี่ครับ1ฟองแรก
2: เยอะด้วยพี่ออฟครับไข่ที่เราเก็บมาเนี่ยเราจะรอไปฟักเป็นตัว
0: ไม่ฟักเป็นตัวแน่นอนครับกินได้เลยเพราะว่าเราไม่ใช่ตัวผู้ผสมตัวเมียมันจะไม่มีน้ำเชื้ออ
2: ๋อแต่อันนี้คือเป็นไข่ที่ออกมาจากตัวเมียอย่างเดียวไม่มีน้ำเชื้อ
0: ใช่ครับมีแค่ไข่แดงไข่ขาวแล้วกินได้เลย
2: ไปเก็บไข่กันต่อเถอะเยอะมากผมว่าวันนี้แผงน่าจะเต็มอ่ะดูแล้วนี่ครับฟองที่7

0: สดๆครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเดินเก็บแป๊บเดียวเต็มแผงครับและที่สำคัญยังไม่หมดด้วยเราก็สามารถเอาไปขายต่อ
1: เราไปต้มกินเองก็ได้ทอดก็ได้ขายต่อก็ได้
0: มื้อเช้ายังไม่ได้ทานเลย
1: ได้ครับได้ครับ
0: ง่ายๆจังเลยอ่ะแกงขอเนี่ยนี่คือไข่เป็ดนะครับที่เรา
1: แต่ไข่ทุ่งอ่ะกับไข่ฟาร์มอ่ะชาวบ้านเขาจะชอบไข่ทุ่งมากกว่านะครับ
0: แต่ว่าเหมือนขนาดจะไม่ได้ใหญ่
1: มันจะเล็กกว่า
0: ใช่ไหม
1: เพราะมันเพิ่งเริ่มไข่
0: เราได้ไข่มาเรียบร้อยแล้วครับเป็ดกินข้าวยังครับตอนนี
1: ้ยังครับ
0: งั้นเดี๋ยวผมขอวันนี้ขอตามไปดู
1: ได้ครับ
0: ในการไล่เป็ดไปกินข้าวอยากรู้ว่าเป็ดประมาณ 7,000 กว่าตัวเนี่ยจะมีวิธีการไล่แล้วก็ต้อนยังไงไปดูกันเลยครับ
1: ได้ครับ
0: จุดที่เราจะพาเป็ดไปอยู่ตรงไหนครับพี่อ๊อฟ
2: เลยไปหน่อยเดียวครับ
0: นี่คือเป็นสถานที่ประจำที่เขากินอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: วิธีการต้อนเราต้องทำยังไงครับ
1: จริงๆอ่ะมันเป็นความเคยชินเพราะเคยเข้าเคยออกแล้วก็จะไปง่ายจริงๆเราไล่ท้ายอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็ไปตามของมัน
0: คืออันนี้เป็นนิสัยของเขาอยู่แล้วถ้าเกิดเขาชินที่
1: มันก็จะไปที่เดิม
0: เดี๋ยวลองดูครับผมจะลองนะ 7,000 กว่าตัวนับด้วยนะว่าไปกี่ตัวปะลองดูครับไปดิไปกินข้าวเร็วไม่ต้องไปกินข้าวทางโน้นโน่นโน่นโน่นโน่นโน่นดี

0: ได้ลองไปเดินดูที่เขาเรียกว่าตรงพื้นที่ที่เป็ดไปกินข้าวแล้วเขาก็ไม่สนใจผมเหมือนเดิมเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เขาก็คือหากินไปเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วก็อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน
1: ใช่ครับอ
0: ันนี้ก็คือเราก็ปล่อยไปจนถึงตอนเย็น
1: ใช่
0: เสร็จแล้วก็จะต้อนกลับไปที่เด
1: ิ
0: ม
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างนี้เวลาเราไปตามที่นาต่างๆไม่ใช่การลุกล้ำพื้นที่เขาใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับ
0: มันคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบนิเวศ
1: ใช่ครับ
0: ข้าวที่ตกหล่น
1: ครับ
0: แล้วก็พวกหอยพวกศัตรูข้าวทั้งหลาย
1: พวกวัชพืชต่าง
0: ๆเป็ดก็จะไปกิน
1: ใช่
0: แล้วก็ที่นาก็จะได้มูลจากเป็ดไปด้วย
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าแต่ละพื้นที่เขาจะโทรหาพี่ออฟอย่างนี้ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: โทรหาด้วยแล้วก็มาเราหาที่เขากำลังจะเกี่ยวด้วยขอเขาถ้าเขาให้ก็เราก็เตรียมลงถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนี่ถือว่าเป็นอาชีพผู้คุมเป็ดเลยป่ะคุมอยู่ให้อยู่อย่างนี้เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: มันก็ดูเลี้ยงง่ายนะเป็ดอ่ะที่เราเดินแค่ดักแค่นี้ถ้าเราเข้าใจเขามันก็ไม่ยาก
1: ครับ
0: เกิดคนอยากเริ่มเลี้ยงจำเป็นจะต้องมีพื้นที่เยอะไหมครับ
1: ถ้าไม่มีรถมันจะลำบาก
0: อ๋อในเรื่องการขนย้าย
1: ใช่เพราะกว่าจะจบต้นทุนเนี่ยนะต้นทุนมันจะเยอะมากเลยถ้าเราไม่มีรถเองฝูงนึงต้องมี 20-30 เที่ยวอ่ะ
0: โอ้ต้นทุนแต่ต้นทุนไปหนักกับการเดินทางหมดเลย
1: ใช่ครับถ้าไม่มีรถเอง
0: แต่ถ้ามีรถก็ถือว่าสบายใจขึ้นไปหน่อย
1: ถ้ามีรถเองมันก็ง่าย
0: ตอนแรกกะไปเลี้ยงแถวบ้านแต่ดูทรงแล้วไม่น่ารอดนะ
1: เราซื้อตัวเป็ดที่พร้อมไข่อ่ะเริ่มเลี้ยงจากเล็กๆเลี้ยงเอาไข่ขายไข่อย่างมันจะยังโอเคอยู
0: ่วันนี้เราก็ได
1: ้ต้นทุนน้อยหน่อย
0: มาเห็นนะครับพี่ออฟนะครับผู้ควบคุมเป็ดนะครับ 7,000 กว่าตัวเกือบ 8,000 ตัวนะครับเนี่ยครับคือเป็ดไล่ทุ่งนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ออฟมากๆครับ
1: ครับ
0: แปลกแต่จริงครับ

0: อจิลงเดชไกรสังอายุ28ปียาเสพติด
1: ไม่มี
2: ไม่มี
0: ฆ่าข่มขืนช่อโกง
2: ไม่เคยเลยครับ
1: ไม่เคยเลยครับ

ที่ผมกำลังเจออยู่แจมือแล้วก็ชุดแล้วก็ดูสภาพที่ถูกปล่อยมานะครับอย่างดีครับเหลือไม้เซลฟี่ไว้ให้ผมทำมาหากินโอ้ตายมีโกงแบบนี้ชัวร์ครับไปไหนไม่ได้แล้วครับวันนี้ในหนังมันทำได้เราก็ต้องทำได้แต่ว่าอันเนี้ย

0: อาจิลงเดชไกรศักดิ์อายุ28ปีรู้ตัวไหมไปทำความผิดอะไรมา
1: ผมไม่ได้ความผิดอะไรมาเลยนะครับผมอยู่เฉยๆยังไม่ทำอะไรเลย
0: ยาเสพติด
1: โอ้ยไม่มีเลยครับ
0: ฆ่าข่มขืน
1: ไม่มี
0: ช่อโกง
1: ยิ่งไม่ใช่เลยทำไมแต่ละข้อหามันหนักจังเลยครับ
0: จะสารภาพดีๆหรือใช้ใช้กำลัง
1: เฮ้ย
2: สารภาพไหม
1: ผมยังไม่ทำอะไรผิดเลยโอ้โหโอ้ยไม่ผิดยังเจ็บตัวอีก
0: อ่ะพอ
1: ขอบคุณครับ
0: คดีที่โดนคืออยู่เกินเวลาเช็คเอาท
1: ์ว่าแต่ที่เนี่ยคือที่ไหนครับ
0: โรงแรมคุกครับ
1: โรงแรมคุก
0: เป็นโรงแรมคุกแห่งแรกของประเทศไทย
1: ชื่อว่า
0: สุขสเตชัน
1: เป็นโรงแรมคุกทำไมไม่ชื่อคุกสเตชันไปเลยครับ
0: ตรงนี้อยู่อุดมสุขก็เลยใช้ชื่อสุขสเตชัน
1: แต่ว่าคอนเซ็ปต์โดยรวมนี่คือเป็นคุก
0: ใช่
1: รวมไปถึงสิ่งที่ผมกำลังโดนอันนี้ด้วยป่ะครับอันนี้คือเป็นกิมมิคของโรงแรมเหรอครับ
0: เอาไว้ให้ถ่ายรูปเล่น
1: อ๋อก็คือมีกุญแจมือ

0: อืม
1: ใช่
0: รวมไปถึงชุดที่เหมือนเป็น
1: มีชุดนอน
0: ช
1: ุ
0: ดนอน
1: ป้ายให้ถ่ายรูป
0: แล้วก็คือห้องนอนที่นี่ทุกอย่างเป็นดีไซน์เป็นคุกหมดเลย
1: เป็นคุกหมดเลย
0: มีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับ
1: พี่เจ้าของเขาชอบดูหนังเรื่องชอแชง
0: ครับ
1: เขาก็เลยเอามาเป็นธีมในการทำโรงแรม
0: อ๋อเลยเป็นธีมของที่นี่ทุกอย่างนี่คือเหมือนเอายกมาจากยกคุกมาไว้ที่นี่เลยใช่ไหมครับ
1: ประตูหรืออะไรก็เหมือนในคุกหมด
0: พอฟังจากพี่ก้อยแล้วอยากเห็นนะอยากเห็นห้องว่าแบบห้องคุกเป็นยังไงแล้วก็ลานกิจกรรมที่เป็น co-working space หรือว่าที่เป็นลานปาร์ตี้เป็นยังไงรบกวนพี่ก้อยพาทัวร์หน่อยได้ไหมครับ
1: เดี๋ยวพี่พาไป
0: ก่อนอื่นเนี่ยครับแกผมว่าผมโดนทีมงานแล้วเลยพี่ก้อย
1: หรือว่าจะขึ้นไปอย่างนี้เลย
2: มันจะสมไป เดี๋ยวจะทำอะไรลำบากอันนี้กุญแจคือถูกต้องเลยใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับน่าจะเอาไม่ออก
0: ฮะฮะชั้นนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องพักใช่ไหมครับพี่ก้อย
1: ใช่ครับ
0: โหมาถึงก็มีเรียกว่าเป็นกิมมิค
1: อันนี้เป็นที่ถ่ายรูปสำหรับคนคุก
0: อ๋อที่เราเคยเห็นกันจะมีตารางอย่างนี้ข้างหลังนะครับ
1: หนึ่งสองสาม
0: นี่เข้าไปก็จะเป็นส่วนของห้องพักงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูที่พักกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องพักแล้ว
1: มีทั้งหมด9ห้องมีห้องเล็ก7ห้อง
0: ห้องเล็ก7ห้องแล้วก็ห้องใหญ่2ห้องนี่ก็เป็นขนาดห้องเล็กก็คือสามารถนอนได้2คน
1: 2คน
0: 2คนนะครับ
1: หน้าต่างเปิดได
0: ้อนุญาตนะครับสวยงามครับคุณผู้ชมสุดยอดดีเทลเยอะมากเก็บดีเทลเกี่ยวกับคุกไว้หมดเลยนะครับอันนี้เหมือนที่ผมเคยดูเลยเป็นห้องมืดอ่ะครับ
1: คุกมืดคร
0: ับ คุกมืดผมมี2คุกด้วยอ๋อเพราะว่าอย่างเมื่อกี้จะเป็นกรงอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าประตูปิดทึบเลยผมมีแอบถ่ายด้วยสวยมากครับมีกิมมิคในเรื่องของประตูเดี๋ยวเจอกันนะครับขอไปนอน
1: นอนได้4คน
0: พักได้4คนเลยนี่ก็คือเหมือนเป็นคุกไฮโซทางห้าที่เราลองจากนี้ไปนี่คือเป็นดาดฟ้า
1: ใช่ชื่อดาดฟ้าแสนสนุก
0: ดาดฟ้าแสนสนุกที่พี่ก้อยบอกว่าจำลองมาจากลานกิจกรรมของคนคุกโอ้เหมือนจริงนะครับคุณผู้ชมดูชั้น5บรรยากาศก็คือจะเป็นเหมือนลานกิจกรรมที่ให้นักโทษเขาออกกำลังกายมีบ่อน้ำนี่ครับก็เป็นจำลองให้เหมือนอยู่ในกรงแล้วก็ป้องกันคนตกลงไปบางคนมาปาร์ตี้สนุกจนเพลินลืมดูนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่แปลกมากนะคือผมว่าไม่มีใครคิดหรอกคือต่อให้ผมทำผมว่าผมก็ไม่คิดหยิบคุกมาไว้ที่นี
1: ่ใครจะอยากมานอนคุกต้องมาลองที่นี่
0: ใช่ไหมครับมี Facebook หรือว่าช่องทางในการติดต่อไหมครับ
1: มี Facebook ค่ะสุขสเตชัน
0: สุขสเตชันนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่แปลกนะครับแต่ว่าไอเดียดีมากสร้างสรรค์มากนะครับ okay. ใครที่แบบว่าอยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศมานอนคุกอย่าไปทำความผิดนะครับมาที่สุขสเตชันคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศการนอนคุกที่สุขสบายที่สุขสเตชันด้วย okay. นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ก้อยด้วยนะครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมมาติดคุกอีกทีนึงครับ
1: ได้ครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะโอ้โหกลับมารอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
1: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
2: ค่ะ
1: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
2: ยังไม่พอเหรอ
1: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
2: ใช่แฟนคลับเยอะมากค
1: ่
2: ะ
1: ใช้แล้วมันดีจริงมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
2: ่ค่ะ
1: มันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากลิ่นตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
1: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
2: ลิเกเลยเหรอคะ
1: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
2: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
1: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
2: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได
1: ้อ้าวเดี๋ยวหาว่า
2: ไม่เชื่อ
1: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
2: คะ
1: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
2: คะ
1: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ย
2: โอ้โหคุณ
1: ก็เป็นแบบฝุ่นต
2: ่
1: างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลาน้ำปลา
2: น้ำปลาโอ้ยกลิ่นน้ำปลาเนี่ยนี
1: ่โอ้ยเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
2: ใ
1: ช้โอ้โหเลยใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะเสร็จปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่
2: ขออนุญาตนะเราใช้สบู่นะคะ
1: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
2: แล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
1: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นไหมคะทาพวกเคมีมันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
2: นี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลัง
1: เป็นยังไง
2: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะ
1: ดู
2: นุ่มๆผิวแบบชุ่มชื้นโ
1: อ้เป็นยังไงคะ
2: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริง
1: ๆเป็นยังไงคะ
2: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ได้ฟอกค่ะ
1: ชัดไหมคะ
2: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
1: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
2: เด็ดมากค
1: ่
2: ะ
1: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้นไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดบ้นให้อีกเซตหนึ่งไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่อสุวพัฒน์ศรนันท์นะคะชื่อเล่นประส้มค่ะเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆพอไปโดนอะไรนิดอะไรหน่อยเวลามีเหงื่ออะไรมาเนี่ยนะคะมันก็จะคันพอลูกเห็นเรามีอาการแบบนี้ลูกก็พยายามไปหาสมุนไพรพวกโลชั่นพวกอะไรมาให้เราลองใช้ดูแต่พอลองใช้แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์น่ะจนกระทั่งเรามาเจอไอ้ตัวสบู่สมุนไพรตัวนี้ค่ะสุกสกินค่ะแล้วที่สำคัญคือสบู่ตัวนี้นะคะมันหอมมากค่ะแล้วก็ใช้แล้วก็เย็นสบายนะคะชอบมากๆเลยค่ะ
2: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่ๆรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
1: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
2: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
1: จะเต็มจะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้ขาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
2: ้
1: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันนะหน้าโตะเลยบอกคุณเจมถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำพี่ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ่ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปื๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
2: ะ
1: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยมะละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้ล่ะค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
2: คุณป้องเรากลิ่นแก่ได้ไหม
1: ป้าคนนี้ค่ะป้าโซมีปัญหากลิ่นตัว
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นมีกลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเหนอะนะ
2: โอ้โห
1: คือคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
2: ่
1: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
2: ค่ะ
1: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะฮะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้อนไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตรงนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
4: ผลิตภัณฑ์สุขสกินนะครับก็เป็นนี่นะฮะสุขสกินก็เป็นสบู่ก้อนแบบนี้สีเขียวๆแบบนี้ก็มาลองใช้ดูใช้ไปสักระยะหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าสุขสกินนี่เป็นสบู่นี่ว่า3 in 1จริงๆพี่หนุ่มก็อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆหรือว่าแฟนๆเนี่ยทดลองใช้ดูนะครับถ้ามีโอกาสได้ใช้เรียกว่าสบู่ก้อนนี้ดีจริงๆนะครับพี่หนุ่มแนะนำเลยครับสุขสกินครับ
5: หลังจากที่ผมได้ใช้สบู่สุขสกินอันนี้เสร็จแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากเลยครับก็คือกลิ่นตัวที่ผมเคยมีเพราะว่าผมเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะแล้วก็พวกข้อพับต่างๆผมเนี่ยมันก็จะคล้ำๆพอเราได้มาเจอสบู่ของสุดสกินอันนี้ผมก็ใช้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือผิวหนังผมเบาขึ้นสะอาดขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนรอบข้างบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นตัวเลยนะเนี่ยใช้อะไรหรือเปล่าก็เลยบอกตัวเองแล้วว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็คงจะต้องใช้สุดสกินอันนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ผิวพรรณของเราดีเหมือนเดิมครับผม
2: โหกระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะเพราะว่าของเขา

0: ูดนี่เอ้าวันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยเอ้าช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
1: อับ
0: ก
1: ิน
0: น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมฮะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมาโอ้โหก้อนนึงเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบปกปกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆเนี่ยเห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมมันต้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
1: ค่ะ
0: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะค
1: ุ
0: ณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอภูคาวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
1: สชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนละเรื่อง
0: นะ
1: อย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้คือข้างที่ถูไปเมื่อกี
0: ้นี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นที่ใครเป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
1: ได้หมดทั้งตัวเลย
0: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
1: คะ
0: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายๆกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะฮะให้8ก้อนยังไม่พอนะฮะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะฮะเงินจ่ายเท่าเดิมนะฮะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะ
2: ผมเจมส์พระเอกลิเกหุ่นนายแบบครับสมัยแต่ก่อนนะครับผมเป็นพระเอกลิเกรุ่นแรกของคณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์ทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าพระเอกลิเกนั้นแต่งหน้าหนามากเวลาล้างหน้าล้างหน้าทุกครั้งเวลากลับไปนอนนั้นก็คือไม่สะอาดอยู่แล้วครับพอตื่นนอนมานั้นก็จะมีคราบเครื่องสำอางติดอยู่บางทีก็รวมขนก็จะกว้างสิวก็จะขึ้นนะครับตอนนี้นะครับผมมาเจอนี่สบู่สุขสกินนะครับผมถูกใจมากนะครับเพราะว่าเวลาผมอาบน้ำเนี่ยสบู่สุขสกินนี่แหละครับช่วยได้ดีมากนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วครับเป็นสบู่สุขสกินที่ทำมาจากสมุนไพรนะครับมีกลิ่นหอมนะครับพอล้างหน้าเสร็จเครื่องสำอางนะครับที่ฝังลึกออกหมดจดนะครับแล้วก็ทำให้กลิ่นตัวหอมด้วยก้อนเดียวนะครับใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับผมก็อยากแนะนำนะครับมีอะไรดีๆผมก็อยากเอามานำเสนอนะครับ
0: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
1: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะรอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
0: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
1: ยังไม่พอเหรอ
0: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้

0: พัทหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
1: ใช่แฟนคลับเยอะมากค
0: ่
1: ะ
0: ใช้แล้วมันดีจริงๆมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
1: ่
0: มันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากลิ่นตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค่ะ
0: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
1: ลิเกเลยเหรอคะ
0: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
1: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
0: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
1: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมส์ได้
0: อ้าวเดี๋ยวหาว่า
1: ไม่เชื่อ
0: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
1: คะ
0: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
1: คะ
0: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ยๆๆโอ้
1: โหคุณป้อง
0: ก็เป็นแบบฝุ่นต่างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลาน้ำปลา
1: น้ำปลาโอ้ยกลิ่นน้ำปลาเนี่ยนี
0: ่โอ้โหเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
1: ใ
0: ช้โอ้โหเลยใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะเสร็จปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่ขออนุญาต
1: เราใช้สบู่นะคะ
0: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
1: แล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
0: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นไหมคะทาพวกเคมีมันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
1: นี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลังๆ
0: เป็นยังไง
1: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะ
0: ดู
1: นุ่มๆผิวแบบชุ่มชื้นโอ้
0: เป็นยังไงคะ
1: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริง
0: ๆเป็นยังไงคะ
1: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ได้ฟอกค่ะ
0: ชัดไหมคะ
1: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
0: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมาก
0: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้นไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดบ้นให้อีกเซตหนึ่งไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
1: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่รอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
0: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
1: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
0: จะเต็มจะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
1: ้
0: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันนะหน้าโตะเลยบอกคุณเจมถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำพี่ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ่ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปื๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
1: ะ
0: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยมะละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้ล่ะ

0: าดใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
1: คุณป้องเรากลิ่นแก่ได้ไหม
0: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
1: ค่ะ
0: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นม
1: ี
0: กลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเหนอะนะ
1: โอ้โห
0: คือคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
1: ่
0: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
1: ค่ะ
0: ย้ำอีกครั้งนึงใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้นไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้นไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตรงนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปลาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
1: โอ้กระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้อ้าววันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยอ
1: ้
0: าวช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศอับก
1: ิน
0: น้ำปลาเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมฮะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมันจะโอ้ก้อนนึงเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบสกปรกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆนี่เห็นไหมฮะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมมันต้องผิวใสผิวเมียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวันหลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะค
1: ุ
0: ณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอครูข้าวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยนะพี่นภั
1: ทรชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนละเรื่อง
0: นะ
1: อย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้ตัวข้างที่โทรไปเมื่อกี
0: ้นี่แหละ
1: ไม่ได้ฟอก
0: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นที่ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
1: ได้หมดทั้งตัวเลย
0: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะค
1: ะ
0: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะคะให้8ก้อนยังไม่พอนะคะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้นไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะและวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้นไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนทอยทันในรายการสดบ้นให้อีกเซตหนึ่งไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ได้เวลาของการช้อปปิ้งกับช็อปมาเนียครับแล้วผมดร.เอ นนทวัฒน์อนันต์พรจินดาเจ้าของแบรนด์เดอเอวันนี้เน้นย้ำมากเลยสำหรับหลายๆคนที่มีปัญหาบนใบหน้านะจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำจะเป็นความหมองคล้ำต่างๆทั่วหน้าแบบนี้หน้ามันแต่งหน้าได้ไหมหน้าแบบมีปัญหาเยอะๆทาแป้งได้หรือเปล่าวันนี้ดร.เอขอตอบทุกคำถามเลยนะครับเพราะว่านี่คือแป้งของทุกคนขายมาแล้วทั่วประเทศเน้นย้ำเลยนะครับว่านี่คือแป้งแบรนด์เดอเอของผมดร.เอนนทวัฒน์อนันต์พรจินดาแป้งที่มีส่วนประกอบของโสมแอซ่าแซนทีนผงไข่มุกผงทองคำและเสริมตัวขมิ้นเข้าไปด้วยผมเน้นย้ำนะครับว่าถ้าคุณมีปัญหาบนใบหน้ามาทางนี้ได้เลยจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแป้งตัวนี้เขาเน้นเรื่องของการปกปิดปัญหาต่างๆบนใบหน้าเห็นหน้าแบบนี้แล้วยังสาหัสไม่พอขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะขีดเพิ่มขีดเพิ่มแบบนี้เลย
3: oh, no.
2: ของเดิมว่าหนักแล้วของใหม่ยิ่งหนักเพิ่มเข้าไปอีกวิธีการง่ายๆทาด้วยแป้งจัดการปัญหาต่างๆง่ายๆแบบนี้ไม่ยุ่งยากไม่หลายขั้นตอนเบลอรูขุมขนได้ปกปิดปัญหาต่างๆได้ปัญหาใต้ตาปัญหาความไม่เรียบปัญหาความไม่เนียนหนวดที่ยังไม่ได้โกนปัญหาความไม่สม่ำเสมอของสีผิวเนี่ยให้ได้เห็นกันแบบนี้และที่สำคัญหลายคนบอกว่าหน้ามันเป็นยังไงหน้ามันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ส่วนหน้าเนียน
3: wow.
2: จะมีลักษณะเป็นแบบนี้สั่งเลยครับตอนนี้บอกเลยว่าวันนี้คุ้มค่ามาก23ชิ้นข้างหน้านี้ให้ทุกตัวเลยแป้งตลับดำเน้นปกปิดวันนี้5ตลับตามคำเรียกร้องแค่แป้งก็คุ้มค่าแล้วยังไม่พอได้เซรั่มไปอีก1ขวดใหญ่และสบู่เซรั่มอีก10ก้อนทุนนักขายขัดผิวตีปออีก2ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าสวยๆคละแบบคะลายไปให้อีก1ใบทั้งหมดทั้งมวลนี้คือ23ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีเน้นย้ำเลยนะครับว่า999บาทจัดส่งฟรีมีแค่เฉพาะในรายการตอนนี้เท่านั้นผมบอกเลยนะราคาไม่ถึงพันไม่มีบ่อยนะ999บาทจัดส่งฟรีนาทีนี้ต้องรีบสั่งครับ02-114-3330สแกน QR code หน้าจอก็ได้ช็อปมาเนี่ยทำถึงจริงๆ02-114-3330 ไปดูรีวิวกันต่อตอนนี้รีวิวแน่นมากไม่ว่าจะเป็นปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำมีปัญหาความมันบนใบหน้ามีปัญหาความหมองมีปัญหาความไม่เรียบไม่เนียนไม่สวยไม่สม่ำเสมอของสีผิวในช่วงระหว่างที่ทาแป้งเข้าไปคุณจะเห็นถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากใครก็ทาได้ไม่มีเวลาแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งแต่งหน้าแล้วไม่ติดไม่ทนไม่นานผมบอกเลยว่าวันนี้อยากให้เปิดใจและทดลองแป้งแบรนด์เดอเอดูแล้วคุณจะรู้เลยว่ารู้อย่างนี้ใช้มาตั้งนานแล้วแต่ไม่สายครับเพราะว่าวันนี้เปิดสายหน้าจอให้แล้วนะ02-114-3330 สแกน QR code หน้าจอก็ได้ทั้งหมดทั้งมวลไม่ต้องจ่ายหลัก 7-8,000 นะวันนี้จ่ายไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีแค่ช่วงนี้เท่านั้นผมบอกเลยว่านี่คือความคุ้มค่าจริงๆหลายคนอยากได้หลายคนอยากมีหลายคนอยากลองหลายคนอยากสวยผมบอกเลยว่านี่คือความคุ้มค่าเห็นหน้าเนียนๆแบบนี้แล้วรู้สึกภูมิใจและมีความสุขมากเอาอย่างนี้ขออนุญาตต่อครับนี่เลยให้ได้เห็นกันชัดๆดูกันสดๆว่าเนี่ยการทาแป้งที่ดีเขาต้องปกปิดได้แล้วเวลาทาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยนะว่าเนียนกว่าที่คิดปกปิดกว่าที่เคยเนี่ยจริงๆง่ายมากแล้วตรงไหนอยากเน้นย้ำนะก็คือเนี่ยทาปัดๆเข้าไปทาไปก็มีปัญหาใต้ตามีปัญหาร่องน้ำหมากมีปัญหาหนวดที่ยังไม่ได้โกนเนี่ยง่ายมากผมเองเนี่ยแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งและเป็นผู้ชายขายแป้งเราต้องทำให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องที่เกินความสามารถใครก็สามารถดูดีขึ้นได้

และนี่คือผลลัพธ์จริงของการใช้แป้งนะครับผมบอกแล้วงานง่ายมากสะดวกจริงๆและที่สำคัญใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาวันนี้ได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับได้ของแถมเพิ่มไปอีกเกือบ20ชิ้นน่ะอันนี้คือคุ้มค่ามากนะนับรวมได้วันนี้คือ23ชิ้นจ่ายไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีแค่ที่ช็อปมาเนียเท่านั้นได้เซรั่มเพิ่มได้สบู่เซรั่มอีก10ก้อนตุนตะไคร้ขัดผิวที่ฟอยล์2ใบพาเลทแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโรออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าสวยๆอีก1ใบบอกเลยว่าปรบมือดังๆสิจ้ารออะไรเพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงๆคุณผู้ชมจ่ายแค่999บาทจัดส่งฟรีผมบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมนะหลายคนบอกว่าโอ้โหแป้งติดหน้าแล้วเนี่ยจะติดได้นานไหมเจอน้ำเจอฝนเจอเหงื่อออกระหว่างวันจะเป็นอย่างไรขออนุญาตคุณผู้ชมแล้วกันดูกันต่อให้ได้เห็นกันชัดๆฉ่ำขนาดนี้ดูต่อฉ่ำขนาดนี้ดูดีขนาดไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมแป้งตัวนี้จุดเด่นของเขานะนอกจากจะควบคุมความมันได้ระหว่างวันแล้วเนี่ยจะเจอฝนจะเจอแดดจะเจอเหงื่ออะไรยังไงเนี่ยแป้งยังคงติดหน้าอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกเลยว่าคุณจะได้หน้าเนียนๆแบบนี้จะได้ดูดีแบบพรีเมียมได้เวลากลับคืนมาเพราะว่าแต่งแป๊บเดียวยังไงก็ดูดีและที่สำคัญวันนี้วันเดียวนะคุณผู้ชมนะ999บาทจัดส่งฟรีเรื่องของการดูแลผิวหน้าไม่ได้หยุดแค่การทำให้แค่ผิวหน้าของเราดูดีปกปิดปัญหาต่างๆเท่านั้นแต่อีกหนึ่งอย่างที่พี่ดร.เอคนนี้อยากจะบอกทุกคนที่กำลังชมอยู่หรือหลายคนที่กำลังมองหาแป้งดีๆในการทาหน้าอยู่ผมบอกเลยว่านอกจากว่าจะต้องปกปิดดีแล้วเขาต้องมีเคล็ดลับวิธีในการล้างทำความสะอาดให้ได้ด้วยเอาอย่างนี้คุณผู้ชมผมเองเนี่ยก็เจอเรื่องราวต่างๆอะไรมาเยอะนะขออนุญาตให้ได้เห็นแบบนี้เลยบางทีเนี่ยเรามีความสกปรกเกาะติดแบบนี้อยู่จะจัดการยังไงให้ได้จัดการยังไงให้ดีผมบอกเลยว่ามาณวันนี้คุณผู้ชมขออนุญาตให้ได้เห็นนะทดลองกันให้ดูในรายการกันเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการล้างทำความสะอาดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนี่คือสบู่เซรั่มสูตร 7+8 ยกกำลัง 2มีทั้งไฮยาลูรอนมีทั้งออลไวท์นะครับแล้วก็มีทั้งกลูต้ามีทั้งคอลลาเจนอัดแน่นจัดเต็มมาให้ฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มนะครับและวิธีในการทำความสะอาดง่ายมากนี่ล้างเครื่องสำอางได้ล้างทำความสะอาดผิวหน้าได้บอกเลยนะตรงไหนสกปรกตรงไหนไม่สะอาดตรงไหนอยากล้างตรงไหนอยากแบบโอ้ยทำให้แบบดูแบบเกลี้ยงๆขึ้นผมบอกเลยว่าใช้สบู่ก้อนนี้เข้าไปไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนไม่หลายขั้นตอนและที่สำคัญให้ได้เห็นผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์เขาชัดเจนมากและเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างที่ดร.เออยากจะบอกไหนๆได้ไปแล้วนะก็คือตัวเซรั่มตัวนี้วิธีการใช้ง่ายๆหยดเซรั่มลงไปเนื้อเซรั่มเนี่ยก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเนี่ยก็จะเป็นเนื้อละเอียดละเอียดแบบนี้นะครับหน้าที่ของเขาก็คือเข้าไปดูแลผิวของเราครบเซตครบสูตรแล้วนอนได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอันนี้คือเคล็ดลับนะคุณผู้ชมนะและไม่ว่าจะเป็นการเติมความสวยการเติมความมั่นใจและการเติมกำลังใจให้กับตัวเองผมขอแค่มีแป้งเดอเอติดบ้านติดกระเป๋าติดตัวไว้แค่นี้เองง่ายมากแล้ววันนี้คุณได้ไปทั้งหมด23ชิ้นคือคุ้มค่ามากทวนโปรครั้งสุดท้ายได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับได้เซรั่มอีก1ขวดใหญ่ได้สบู่อีก10ก้อนทูตะไคร้ขัดผิวตีฟองอีก2ใบพาเลทแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าใบใหญ่ๆทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายหลายพันไม่ต้องจ่ายหลักพันเพราะให้คุณจ่ายแค่999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยครับ

0: ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน
1: 生産面では良質の原料を使用し、そのため最新のスキンケア製品が完成し

0: 肌を内側から保護し栄養を与えることができます。私たちは製造過程で現代のテクノロジーイノベーションを使用し、男性も女性も安心して高品質のものを使用できます。
1: นวัตกรรมใหม่ล่าสุด
2: ในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยนะคะทางบริษัทของเราก็ใส่ใจเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่เริ่มต้นจากการผลิตจนเป็นสินค้าสำเร็จรูปกระบวนการผลิตของเราก็ทำให้สินค้าเรามีความสะอาดผู้บริโภคทุกท่านมีความมั่นใจได้เลยค่ะ
1: ทดสอบกลุ่มตัวอย่างเพื่อคุณภาพที่ดีที่สุด
3: และนี่คือคลังเก็บสินค้าของเราครับที่จะให้คุณมั่นใจได้ในมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในแบรนด์เอครับ
1: แป้งเดอเอที่ใครๆก็ใช้

เดี๋ยวเวลาของการช้อปปิ้งกับช็อปมาเนียครับแล้วผมดร.เอ นนทวัฒน์อนันต์พรจินดาเจ้าของแบรนด์ The A วันนี้เน้นย้ำมากเลยสำหรับหลายๆคนที่มีปัญหาบนใบหน้านะจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำจะเป็นความหมองคล้ำต่างๆทั่วหน้าแบบ

0: เน้นย้ำเลยนะครับว่านี่คือแป้งแบรนด์เดอเอของผมดร.เอนนทวัฒน์อนันต์พรจินดาแป้งที่มีส่วนประกอบของโสมแอซ่าแซนทีนผงไข่มุกผงทองคำและเสริมตัวขมิ้นเข้าไปด้วยผมเน้นย้ำนะครับว่าถ้าคุณมีปัญหาบนใบหน้ามาทางนี้ได้เลยจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแป้งตัวนี้เขาเน้นเรื่องของแบบนี้เลย
1: oh, no.
0: ของเดิมว่าหนักแล้วของใหม่ยิ่งหนักเพิ่มเข้าไปอีกวิธีการง่ายๆทาด้วยแป้งจัดการปัญหาต่างๆง่ายๆแบบนี้ไม่ยุ่งยากไม่หลายขั้นตอนเบลอรูขุมขนได้ปกปิดปัญหาต่างๆได้ปัญหาใต้ตาปัญหาความไม่เรียบปัญหาความไม่เนียนหนวดที่ยังไม่ได้โกนปัญหาความไม่สม่ำเสมอของสีผิวเนี่ยเนี่ยให้ได้เห็นกันแบบนี้และที่สำคัญหลายคนบอกว่าหน้ามันเป็นยังไงหน้ามันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ส่วนหน้าเนียน
2: wow.
0: จะมีลักษณะเป็นแบบนี้สั่งเลยครับตอนนี้บอกเลยว่าวันนี้คุ้มค่ามาก23ชิ้นข้างหน้านี้ให้ทุกตัวเลยแป้งตลับดำเน้นปกปิดวันนี้5ตลับตามคำเรียกร้องแค่แป้งก็คุ้มค่าแล้วยังไม่พอได้เซรั่มไปอีก1ขวดใหญ่และสบู่เซรั่มอีก10ก้อนทุนละคายขัดผิวตีปออีก2ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าสวยๆคละแบบคะลายไปให้อีก1ใบทั้งหมดทั้งมวลนี้คือ23ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีเน้นย้ำเลยนะครับว่า999บาทจัดส่งฟรีมีแค่เฉพาะในรายการตอนนี้เท่านั้นผมบอกเลยนะราคาไม่ถึงพันไม่มีบ่อยนะ999บาทจัดส่งฟรีนาทีนี้ต้องรีบสั่งครับ02-114-3330สแกน QR Code หน้าจอก็ได้ช็อปมาเนี่ยทำถึงจริงๆ02-114-3330 02-114-3330ไปดูรีวิวกันต่อตอนนี้รีวิวแน่นมากไม่ว่าจะเป็นปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำมีปัญหาความมันบนใบหน้ามีปัญหาความหมองมีปัญหาความไม่เรียบไม่เนียนไม่สวยไม่สม่ำเสมอของสีผิวในช่วงระหว่างที่ทาแป้งเข้าไปคุณจะเห็นถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากใครก็ทาได้ไม่มีเวลาแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งแต่งหน้าแล้วไม่ติดไม่ทนไม่นานผมบอกเลยว่าวันนี้อยากให้เปิดใจและทดลองแป้งแบรนด์เดอเอดูแล้วคุณจะรู้เลยว่ารู้อย่างนี้ใช้มาตั้งนานแล้วแต่ไม่สายครับเพราะว่าวันนี้เปิดสายหน้าจอให้แล้วนะ02-114-3330สแกน QR Code หน้าจอก็ได้ทั้งหมดทั้งมวลไม่ต้องจ่ายหลัก 7-8,000 นะวันนี้จ่ายไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีแค่ช่วงนี้เท่านั้นผมบอกเลยว่านี่คือความคุ้มค่าจริงๆหลายคนอยากได้หลายคนอยากมีหลายคนอยากลองหลายคนอยากสวยผมบอกเลยว่านี่คือความคุ้มค่าเห็นหน้าเนียนๆแบบนี้แล้วรู้สึกภูมิใจและมีความสุขมากเอาอย่างนี้ขออนุญาตต่อครับนี่เลยให้ได้เห็นให้ได้เห็นกันชัดๆดูกันสดๆว่าเนี่ยการทาแป้งแป้งที่ดีเขาต้องปกปิดได้แล้วเวลาทาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยนะว่าเนียนกว่าที่คิดปกปิดกว่าที่เคยเนี่ยจริงๆง่ายมากแล้วตรงไหนอยากเน้นย้ำนะก็คือเนี่ยทาปัดๆเข้าไปทาไปก็มีปัญหาใต้ตามีปัญหาร่องน้ำหมากมีปัญหาหนวดที่ยังไม่ได้โกนเนี่ยง่ายมากผมเองเนี่ยแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งและเป็นผู้ชายขายแป้งเราต้องทำให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องที่เกินความสามารถใครก็สามารถดูดีขึ้นได้ง่ายๆผมบอกเลยว่าผมทำได้คุณก็ทำได้อ่ะมาดู before after กันเลย

และนี่คือผลลัพธ์จริงของการใช้แป้งนะครับผมบอกแล้วงานง่ายมากสะดวกจริงๆและที่สำคัญใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาวันนี้ได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับได้ของแถมเพิ่มไปอีกเกือบ20ชิ้นน่ะอันนี้คือคุ้มค่ามากนะนับรวมได้วันนี้คือ23ชิ้นจ่ายไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีแค่ที่ช็อปมาเนียเท่านั้นได้เซรั่มเพิ่มได้สบู่เซรั่มอีก10ก้อนตุนตะไคร้ขัดผิวที่ปอย2ใบพาเลทแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโรออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าสวยๆอีก1ใบบอกเลยว่าปรบมือดังๆสิจ้ารออะไร

เพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงๆคุณผู้ชมจ่ายแค่999บาทจัดส่งฟรีผมบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมนะหลายคนบอกว่าโอ้โหแป้งติดหน้าแล้วเนี่ยจะติดได้นานไหมเจอน้ำเจอฝนเจอเหงื่อออกระหว่างวันจะเป็นอย่างไรขออนุญาตคุณผู้ชมแล้วกันดูกันต่อให้ได้เห็นกันชัดๆฉ่ำขนาดนี้ดูต่อฉ่ำขนาดนี้ดูดีขนาดไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมแป้งตัวนี้จุดเด่นของเขานะนอกจากจะควบคุมความมันได้ระหว่างวันแล้วเนี่ยจะเจอฝนจะเจอแดดจะเจอเหงื่ออะไรยังไงเนี่ยแป้งยังคงติดหน้าอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกเลยว่าคุณจะได้หน้าเนียนๆแบบนี้จะได้ดูดีแบบพรีเมียมได้เวลากลับคืนมาเพราะว่าแต่งแป๊บเดียวยังไงก็ดูดีและที่สำคัญวันนี้วันเดียวนะคุณผู้ชมนะ999บาทจัดส่งฟรีเรื่องของการดูแลผิวหน้าไม่ได้หยุดแค่การทำให้แค่ผิวหน้าของเราดูดีปกปิดปัญหาต่างๆเท่านั้นแต่อีกหนึ่งอย่างที่พี่ดร.เอคนนี้อยากจะบอกทุกคนที่กำลังชมอยู่หรือหลายคนที่กำลังมองหาแป้งดีๆในการทาหน้าอยู่ผมบอกเลยว่านอกจากว่าจะต้องปกปิดดีแล้วเขาต้องมีเคล็ดลับวิธีในการล้างทำความสะอาดให้ได้ด้วยเอาอย่างนี้คุณผู้ชมผมเองเนี่ยก็เจอเรื่องราวต่างๆอะไรมาเยอะนะขออนุญาตให้ได้เห็นแบบนี้เลยบางทีเนี่ยเรามีความสกปรกเกาะติดแบบนี้อยู่จะจัดการยังไงให้ได้จัดการยังไงให้ดีผมบอกเลยว่ามาณวันนี้คุณผู้ชมขออนุญาตให้ได้เห็นนะทดลองกันให้ดูในรายการกันเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการล้างทำความสะอาดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนี่คือสบู่เซรั่มสูตร 7+8 ยกกำลัง2มีทั้งไฮยาลูรอนมีทั้งออลไวท์นะครับแล้วก็มีทั้งกลูต้ามีทั้งคอลลาเจนอัดแน่นจัดเต็มมาให้ฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มนะครับและวิธีในการทำความสะอาดง่ายมากนี่ล้างเครื่องสำอางได้ล้างทำความสะอาดผิวหน้าได้บอกเลยนะตรงไหนสกปรกตรงไหนไม่สะอาดตรงไหนอยากล้างตรงไหนอยากแบบโอ้ยทำให้แบบดูแบบเกลี้ยงๆขึ้นผมบอกเลยว่าใช้สบู่ก้อนนี้เข้าไปไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนไม่หลายขั้นตอนและที่สำคัญให้ได้เห็นผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์เขาชัดเจนมากและเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างที่ดร.เออยากจะบอกไหนๆได้ไปแล้วนะก็คือตัวเซรั่มตัวนี้วิธีการใช้ง่ายๆหยดเซรั่มลงไปเนื้อเซรั่มเนี่ยก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเนี่ยก็จะเป็นเนื้อละเอียดละเอียดแบบนี้นะครับหน้าที่ของเขาก็คือเข้าไปดูแลผิวของเราครบเซตครบสูตรแล้วนอนได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอันนี้คือเคล็ดลับนะคุณผู้ชมนะและไม่ว่าจะเป็นการเติมความสวยการเติมความมั่นใจและการเติมกำลังใจให้กับตัวเองผมขอแค่มีแป้งเดอเอติดบ้านติดกระเป๋าติดตัวไว้แค่นี้เองง่ายมากแล้ววันนี้คุณได้ไปทั้งหมด23ชิ้นคือคุ้มค่ามากทวนโปรครั้งสุดท้ายได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับได้เซรั่มอีก1ขวดใหญ่ได้สบู่อีก10ก้อนถูตะไคร้ขัดผิวตีปออีก2ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าใบใหญ่ๆทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายหลายพันไม่ต้องจ่ายหลักพันเพราะให้คุณจ่ายแค่999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยครับโทรมาที่หมายเลข02-114-3330ช็อปมาเนียพร้อมรับสายตลอดเลยตอนนี้สายเข้าแน่นมากนะรีบโทรครับ02-114-3330เฉลี่ยชิ้นละ43บาทเท่านั้นคุ้มที่สุดเลยนะครับสแกน QR Code หน้าจอก็ได้ครับโทรมาเลยครับ02-114-3330รับไปครบเซตนี้เลย23ชิ้นจ่ายเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะผู้ชมค่ะวันนี้เรามาทำความสะอาดบ้านดีกว่าบ้านไหนบ้านใครมีคราบหนักนะโดยเฉพาะหลังฤดูฝนผ่านไปค่ะโอ้คราบตะไคร้เอ่ยขี้โคลนเอ่ยนะไม่ธรรมดาเลยเราถึงเวลาต้องมาล้างทำความสะอาดบ้านหรือว่าใครที่บอกว่าอุปกรณ์มีเยอะแยะปวดหัววันนี้เรารวบทุกอย่างมาไว้ในเครื่องเดียวเลยนะคะกับ Power Max ค่ะปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดนั่นเองซึ่งตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะกับคุณออยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้โหจะบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็มาร้อนแบบนี
0: ้
2: วันนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดตัวมาในปี2026เลยนะคะคุณผู้ชมคะตัวนี้มาแรงแซงโค้งในประเทศไทยวันนี้ต้องนึกถึงแบรนด์ Power Max ค่ะเพราะว่า1เครื่องแบบนี้มาพร้อมกับ7หัวฉีด7แบบนะคะในการฉีดกระชับฉีดตรงได้ไกลถึง15เมตรด้วยกันและที่แตกต่างเลยนะคะต้องบอกว่ามาพร้อมกับดีไซน์ปืนรูปแบบใหม่ล่าสุดเรียกได้ว่าแกะกล่องใหม่เต็มกริปเลยเพราะแบตเตอรี่นะคะลูกใหญ่ไซส์จัมโบ
0: ้
2: ต้องบอกว่าของเราเป็นแบรนด์ที่มีแบตเตอรี่ลูกใหญ่ที่สุดนะเรียกได้ว่าโอ้โหวันนี้คือใหญ่แล้วก็คือแบตเตอรี่ 50,000 มิลลิแอมป์และแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนอกจากที่จะใช้ได้ยาวนานสูงสุดถึง45นาทีแล้วที่สำคัญตัวมอเตอร์เรารับประกันให้ทันที2ปีเต็ม
0: แต่ต้องบอกนะว่าความไม่ธรรมดาของรุ่นใหม่เนี่ยคือเราไม่ต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนตัวหัวฉีดรอบก่อนๆนะต้องมาคอยเปลี่ยนหัวฉีดรอบนี้ไม่ต้องหลายคนเวียนหัวแก่เอ่ยอะไรเอ่ยรอบนี้ใช้หมุนอย่างเดียว
1: ใช่แค่หมุนอย่างเดียวนะครับเราแค่ทำการหมุนตรงหัวตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วอ่ะเรามาดูกันบ้างนะครับฟังก์ชันการใช้งานของเขานะครับการยิงแต่ละแบบนะเป็นยังไงคราวนี้ผมขอดูตรงที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องชอบเหมือนกับผมนะเวลาเราล้างใต้ท้องรถล้างไม่ถึงแบบนี้เรายิงแบบท็อปอัพขึ้นบนได้เลยอ่ะนี่นะฮะเรายิงแบบข้างบนได้เลยนะฮะนี่ครับยิงแบบข้างบนแบบนี้บางทีเราจะก้มเงยๆไปอย่างเงี้ยไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับเขาได้ยิงแบบสเปรย์25องศาเวลาจะฉีดกวาดล้างแถวบ้านนะฮะที่มีพวกตะไคร่น้ำแบบเนี้ยตัวนี้ก็ยิงได้เหมือนกันนะครับกวาดน้ำตะไคร่น้ำนะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย์ใครอยากจะลดน้ำต้นไม้ลดพุ่มไม้แบบนี้นะครับก็สามารถยิงแบบนี้ได้เลยครับมันกระจายแบบนี้ได้เลยแต่ครับผมชอบมากสำหรับใครที่อยากจะล้างรถที่บ้านอีกหนึ่งหัวครับ
2: คืออันนี้สามารถเปิดเป็นคาแคร์ได
1: ้ถูกต้องวิธ
0: ี
1: การใส
0: ่เข้าทั้งคัน
1: มันง่ายมากแค่เอียงแบบนี้ครับใส่เข้าตรงล็อกแล้วก็หมุนออกมาปุ๊บแค่นี้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมจะฉีดให้ดูนะเวลาฉีดออกมาเป็นโฟมแล้วมันจะสุดยอดขนาดไหนครับดูครับเห็นไหมเวลาเราจะล้างพวกรถของเราใต้ท้องรถล้อขัดแบบนี้ได้เลยมันง่ายและสะดวกมากๆเลยคร
0: ับ ใช่แล้วค่ะความสะดวกนี้คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเขาเป็นแบบไร้สายแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะยกไปตรงไหนของบ้านก็ได
1: ้
0: อยากจะเดินไปรดน้ำต้นไม้ก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะล้างรถแบบที่ทิวทำเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: ก็สามารถทำได้ขอเพียงแค่ตรงนั้นมีแหล่งน้ำเราก็เพียงแค่ใช้ตัวกรองนี่แหละค่
1: ะ
0: โยนลงไปในแหล่งน้ำนั้นหรือว่าใครที่อยู่แบบเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นตัวเมืองก็คือมีตัวถังน้ำกะละมังนะคะซึ่งตัวแบตตัวนี้นะชาร์จ1ครั้งนะคะใช้ได้ยาวๆเลย45นาทีไม่ต้องมาคอยแกะตัวของหัวเปลี่ยนด้วยนะเพราะว่าในนี้นะคะเขามี7หัวให้กับคุณเลือกสรรเพียงแค่หมุนเท่านั้นเองค่ะมาเพราะว่าการรับประกันมอเตอร์ถึง2ปีเต็ม
1: เอาล่ะฉีดกวาดล้างขจัดคราบได้นะครับยังไงซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: โทรแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดนะครับวันนี้มาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้มาแบบจุกๆเลยนะครับมีน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้อีก2ขวดนะครับแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ชิ้นและยังไม่พอนะครับยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 4,150 บาทคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายนะจ่ายราคาเดียวครับ999บาทส่งฟรีรีบโทรด่วนของมีจำนวนจำกัดที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: ห้องนัดฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับของมีจำนวนจำกัดนะครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ Shop Mania
1: ใครยังไม่ได้โทรรีบโทรนะคะเพราะว่าสินค้าจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็สำหรับ Power Max รุ่นนี้ของปีนี้ใช้งานง่าย
2: ง่ายมาก
1: ง่ายมากน้ำหนักเบามากๆเลยทำแบตเตอรี่นะชาร์จไฟ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่อง45นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปล้างแบบหลังคาที่บ้านอ
0: ุ้
1: ยจะต้องวิ่งหาปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องหาไร้สายแบบนี้สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของไฟรั่วนะที่สำคัญค่ะเพียงแค่มีถังน้ำกะละมังใส่ตัวกรองนี้เข้าไปค่ะก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ปรับหัวปรับตรงนี
2: ้
1: เสร็จหัวสามารถฉีดได้ทุกรูปแบ
0: บ
1: ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค
0: ่ะครับใช้งานได้ง่ายมากๆกับ3ขั้นตอนนะครับคุณแค่ใส่แบตเตอรี่ของเราไปแบบนี้นะครับให้มันลงล็อกนะเสร็จเรียบร้อยครับต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันลงล็อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงนี่เองนะครับหลายคนสงสัยว่า90บาร์มันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า90บาร์แบบนี้แหละก็เอาอยู่แล้วในการทำความสะอาดนะครับเราจะยิงแล้วยิงเลยนี่ไปแล้วครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะ
2: ตัวใหญ่กว่าเอง
0: เลยโอ้โหใหญ่มากเลยอ่ะนี่90บาร์นะแบบนี้เห็นไหมฮะ
1: เม็ดกระจายเลย
0: โอ้โหแล้วพูดถึงอันนี้90บาร์นะยังทำความสะอาดได้ขนาดนี้พวกคราบตะไคร่น้ำนะครับหรือพวกเศษต่างๆที่ว่าสกปรกนะครับที่เกี่ยวกับตรงพื้นเนี่ยออกแน่นอนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนะใช้งานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะใช้ตามบ้านหรือว่าชาวสวนชาวไร
2: ่
1: สามารถที่จะเอาแอดปายฉีดปุ๋ยฉีดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
2: กับต้นไม้ก็ทำได้อีกด้วยนะคะ
1: ถูกต้องเลย
2: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะซื้อไปบอกเลยการันตีรับประกันนะคะสำหรับตัวมอเตอร์2ปีเต็มและ1เซตวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แค่ตัวปืนราคาวันนี้จากหลักพันวันนี้เหลือแค่หลักร้อยนะคะ999บาทเลยยังมาพร้อมกับของแถมนะคะแบบจุก
0: ๆโอ้โหเรียกว่าวันนี้คุ้มแหละใครที่โทรทันต้องรีบโทรด่วนนะครับมันเป็นของที่หลายๆคนได้ใช้แน่นอนนะครับ
2: และเป็นของที่ต้องมี
0: ถูกต้องครับเอาล่ะตอนนี้ใครลังเลอยู่รีบโทรด่วนนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: เพราะว่าแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี้โอ้โหแรงเอาอยู่แน่นอนมาพร้อมกับ7หัวฉีดนะครับและมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้อย่างที่บอกไปว่ามีฟรีนะครับน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้2ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์เอาไปทำความสะอาดได้อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยนะครับทั้งเซตนี้นะครับจาก 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาสวยๆเลย999บาทนะครับแล้วก็ของมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Club ครับ
1: สุดท้ายค่ะพี่อ้อยค่ะฝากอะไรกับ Power Max หน่อยคะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หมดกังวลในเรื่องของนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแบบนี้กับเครื่องฉีดน้ำแบบเดิมๆแล้วก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับ Power Max ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตรงฉีดกระจาย7แบบ7วันก็ทำได้ และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหัวฉีดโฟมก็ได้อีกด้วยเครื่องแรงเครื่องดีแบบนี้วันนี้ต้องเลือกเลยค่ะกับ Power Max ค่ะ
0: เวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
2: รุดแล้วรุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
2: ึ้
4: น
2: ปู
4: ขึ้น
5: ตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
7: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
2: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
7: ไม่มีเลย
2: ได้ข้าวเท่าไหร
7: ่ได้ข้าว140 ตัน
8: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
9: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
10: สวัสดีคร
9: ับ โอ้โหมีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
10: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึก
9: ครับ
10: นะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริงๆ
9: ครับ
10: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั่นคืออะไรและจุลินทรีย์นั่นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรจริง
9: ๆเอาละครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
10: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะครับพวกต้นไม้เนี่ยถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ยผลผลิตไม่ดีหรือว่าเหี่ยวเฉาเน่าตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะครับดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแค่อาหารแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
9: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
10: โอ้ต่างกันมากครับ
9: ทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งก็ได้อะไรก็แล้วแต่แล้วคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
10: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินบ้างไห
9: ม
10: มันย่อยสลายบ้างไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
9: ์
10: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่วานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุนของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณวานปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับ
9: ครับ
10: ปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
9: เพราะอะไรล่ะครับ
10: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
9: เขาแสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
10: ์ใช่ครับ
9: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และก็ปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
10: ใช่ครับ
9: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
10: ใช่ครับ
9: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้ก็ดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
10: ใช่ครับ
9: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
10: ไม่ใช่ครับ
9: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็มาเลี้ยงเติบโตในออกบอกออกผลได
10: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่าถ้าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดุกกระดิกได
9: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เลยหรอ
10: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิด

0: นิดหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ยคุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
1: ครับ
0: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
1: ครับ
0: ก็มานั่งดูอีกทีลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นหนึ่งเพื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับคือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทำการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
1: คราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทำมาจากอะไรบ้างครับพี
0: ่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทำมาจากปลานะครับมาจากประมาณ20กว่าชนิด
1: ปลาเป็นปลาประเภทไหนครับ
0: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะฮะ
1: แล้วมันต่างกันยังไงครับพี
0: ่โอ้โหก็ถามว่าคนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเลเห็นไหมครับ
1: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่ครับ
0: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับ ก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
1: ก็มีแต่ปลาทะเล
0: โอ้
1: ดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
0: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
1: โอ้
0: เป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยตันนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
1: ครับ
0: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลามันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเลนะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
1: ครับ
0: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโอ้โหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เนี่ยดีมากเลยถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง
1: แสดงว่าในนอกจากจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทำมาจากปลาทะเลที่หมักแล้วเนี่ยยังใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
0: ใช่ครับแต่ปริมาณมันไม่ถึงปุ๋ยนะ
1: ครับครับ
0: ก็คือเราจะขโมยคำเรียกว่ายื
1: ม
0: วัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช้
1: ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ยนะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
0: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะไม่ใช่ว่า
1: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ
0: ดินแข็งๆคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าสโลแกนของเราคือน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อย
1: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้
0: ได้
1: จากดินแข็ง
0: ๆ
1: มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่มได้ใช่ไหม
0: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัวนั้นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่วินาทีกี่นาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
1: อันนี้ให้ทดลองได้เลย
0: ทดลองได้เลย
1: จากดินแข็ง
0: ๆ
1: ใส่ชามเอาดินเน่า
0: เท
1: แล้วลองนับดู
0: บีบดูบีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
1: นะอันนี้เอาไปลองได
0: ้
1: ขนาดถ้าลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนซุยได้
0: ใช่มันก็สมมติฐานขึ้นมาก
1: ็
0: คืออันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
1: คราวนี้ถ้าใช้ง่ายขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
0: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมีนาปีกับนาปัง
1: ครับนาข้าวก็คือฉีดถ
0: ้
1: าเป็นนาถ้าเป็นนาปัง
0: ฉีดแล้วก็ปั่น
1: แล้วก็รอตีเพื
0: ่อรอ
1: ถ้าไม่มีฟางนะถ้าไม่มีฟางนะ
0: รอสักประมาณสัก8วัน
1: แล้วอย่างนาปีล่ะครับ
0: นาป
1: ีต้องรอฝนรอ
0: ก็ฉีดแล้วไถกบครับ
1: แล้วรอได้เลย
0: ได้เลยครับเพราะจริงๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่มีหมอกอยู
1: ่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นน้ำค้างอะไรใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มีความชื้นอยู่แล้ว
0: ใช่ครับคุณก็ไถกบไปแค่นั้นพอครับ
1: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
0: ใช่ครับ
1: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
0: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวเนี้ยตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรดนะครับในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อรานะครับเกิดจากเชื้อรานี่เกิดยังไงล่ะเกิดจากเขาเรียกว่าดินมันเป็นกรดความต้านทานมันต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ารามันก็ไม่เกิดหรอกเพราะเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับ พอไอ้ดินเน่าแล้วเขาเราไปปรับนะจากกดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณ

0: มันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล
1: ่
0: ะมันก็ไม่อยากได้ครับมันก็ไปของมันเอง
1: แสดงว่าถ้าดินดีสุขภาพดีไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาก็เหมือนคนเราถ้าเราสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะ
0: ค
1: ุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าใครทำการเกษตรอยู่วันนี้น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีวันนี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงดินครับแล้ววันนี้ครับมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2,070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอด line @shopmania ก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
2: เมื่อก่อนดินมันไม่ดีดินมันเค็
0: ม
2: พอใช้ตัวนี้ดินดีน้ำดีอะไรดีมันจะดีไปหมดแหละและข้าวเนี่ยดูสิว่ามันไม่มีการเสียหายม
0: ัน
2: ใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
0: ค่ะ
2: แล้วผมนี้จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
0: ม
2: ระดับเนี้ยแค่เกียนฝ่านิด
0: รวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับเนี่ยดูรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้อยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงรุดนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
2: รุดแล้วรุดแล้ว
0: รุดแล้วเห็นไหมดีใจขนาดไหนก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
3: ผมกล้าพูดความจริงเลย
0: นะฮะ
3: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
0: ครับ
3: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
0: ม
3: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
0: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
3: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
0: ่
3: อ
0: ไม่เชื่อใช่ไหม
3: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
0: ฮะ
3: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
0: โอ้โห
3: เกินคาดจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
0: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
3: ไม่เคยได้อย่าง
0: น
3: ี
0: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
3: ครับ
0: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
3: ไม่มี
0: ไม่มีเลยหรอ
3: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจ พอใจมากๆเลย
4: เกษตรกรถ้าล้างดินด้วยชุดกู้ดินแล้วดินดีจะเกิดอะไร

0: ู้ชมครับตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกวันนี้ดินเน่าสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับโทรหา call center ที่ช็อปมาเนียได้ครับใครทำการเกษตรแล้วไม่เห็นผลผลิตไม่ดีวันนี้จุดเริ่มต้นง่ายๆคือการดูแลดินก่อนด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเบียร
1: ์เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญในการย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับสำหรับคุณที่ใส่ปุ๋ยใส่อาหารใส่อะไรลงไปเนี่ย คุณไม่มีตัวย่อยเหมือนกับคนเราอ่ะเราก็เปรียบเหมือนคนเราถ้าไม่มีน้ำย่อยเนี่ยถามว่ามันจะย่อยอาหารได้ไหม
0: ท้องเราก็จะอืดอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับนะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่มันถึงได้ทำงานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้นะครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุนไปแล้วหวังหวานพืชต้องหวังผลวันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคนวันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
2: ผมกล้าพูดความจริงเลย
1: นะฮะ
2: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
1: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
1: คำว่าประสบความสำเร็จของพี่

0: หมายถึง
1: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
0: ่
1: อ
0: ไม่เชื่อใช่ไหม
1: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
0: ฮะ
1: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดู
0: อืม
1: แต่ผลผลิตมันเกินคาด
0: โอ้โห
1: เกินคาดจริง
0: ๆ
1: เรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
0: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
1: ไม่เคยได้อย่าง
0: น
1: ี
0: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
1: ครับ
0: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีเลยหรอ
1: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้แล้วก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจ
2: พอใจมากมากเลยพอใช้แล้วก็แตกต่างกว่าเก่าของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมทัน
0: ดูเนื้อดู
2: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริงๆ
3: คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์และวันนี้ดินเน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำเพียงอีกรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติทำมาจากอะไรนะครับ
2: ทำมาจากปลาหมักนะครับแล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
3: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบ
2: ห
3: มักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮีย
2: โอ้โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับต้องเรียกว่าสามหมู่บ้านนะคร
3: ับกำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรอะครับ
2: สีดำ
3: ใช่ไหมไม่ใสนะ
2: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
3: อ๋อถ้าเป็นอินทรีย์หมักโดยเฉพาะของดินเน่าเนี่ยคุณผู้ชมลองดูภาพตามนะน้ำจะเป็นสี
2: ดำ
3: เข้มๆแบบนี้เลย
2: น้ำตาลดำ
3: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
2: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
3: ก็มีจุลินทรีย์เนี่ยนี่เหมือนกันแต่ส
2: ุ
3: ดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับ สังเกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของจริงนะครับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี่
2: ก็บอกว่าเป็นแสนแสนลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ 4-5 บ่อ
3: ครับ
2: นะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
3: เนี่ยทำบรรจุนะเครื่องไม่ได้กรอกมือหรอครับ
2: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากรอกทีละขวด
3: ครับ
2: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากรอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
3: ครับ
2: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
3: ่
2: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิตเนี่ย
3: ค
2: ุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะว่าดีหรือไม่ดี
3: จริง
2: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมาจบ
3: ที่นี่
2: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย
3: โอ้โหนี่ครับนี่คือความสำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได
2: ้
3: สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช้ก
2: ับ
3: สิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มากับช็อปมาเนียครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จับโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ021143330ครับ021143330ครับ @shopmania ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
4: ใบดีขึ้นต
3: ้
4: นดีขึ้นงามเร็ว
3: ดินล่ะ
4: ดินก็ดีข
3: ึ้
4: น
3: ปู
4: ขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
3: มีคนมาถามบ้างไหม
0: โอ้เยอะแยะ
3: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเพีย
4: น
3: นี่แหละ
4: ดินเน่า
0: ดินเน่านะ
5: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
3: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
5: ไม่มีเลย
3: ได้ข้าวเท่าไหร่
5: ได้ข้าว140ตังค์ม
0: ัน
5: ใช้ได้จริง
0: เป็นนี่เกือบตาย
3: รุดแล้ว
0: รุดแล้วเห็นไหม
2: ลูกเต้ามะนาวดูดินี่ของเขาดีแต่ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมทัน
1: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
5: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
3: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
5: ไม่มีเลย
3: ได้ข้าวเท่าไหร
5: ่ได้ข้าว140ตัน
6: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
3: คุณผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะและเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โตนะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเฮีย
2: ครับ
3: เพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถคลองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
2: มันตอบโจทย์ครับ
3: ครับ
2: ถึงบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
3: ครับ
2: 10% 20% 30% และอย่างหนึ่งราคาที่เราจำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกรน่ะเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคือคุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
3: ์ครับ
2: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนครับ
3: เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดูกเม็ดแรกของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สายแรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์ที่ @shopmania ก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีก1ความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได
2: ้
3: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยนะครับหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีคุณภาพโดย M-Cord นะครับเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
7: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับเก่าของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
0: ดูเนื้อดู
7: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
5: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
3: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
5: ไม่มีเลย
3: ได้ข้าวเท่าไหร่
5: ได้ข้าว140ตัน
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
3: ดินล่ะ
4: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
3: มีคนมาถามบ้างไหม
0: โอ้เยอะแยะ
3: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเพีย
4: น
3: นี่แหละ
4: ดินเน่า
0: ดินเน่านะ
8: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมาดูทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่าๆนะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูกเราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะทุเรียนต้นน้อยนะแต่เราไม่สามารถจะปล่อยไปเยอะได้ต้นนี้เราก็ปล่อยไปประมาณสัก20ลูกนะครับแต่ไม่ได้ปล่อยไปมากดูนะครับนี่ออกก่อนฤดูกาลด้วยนะครับดูข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20ลูกพอเพราะต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะเราให้ดูความสมบูรณ์กันนะครับนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
5: ๆมันใช้ได้จริง
2: เป็นนี่เกือบตาย
3: รุดแล้ว
2: รุดแล้วเห็นไหม
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
3: ึ้
4: น
3: ปู
4: ขึ้น
7: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
1: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
5: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
3: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
5: ไม่มีเลย
3: ได้ข้าวเท่าไหร่
5: ได้ข้าว140ตัน
6: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ
3: มากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2,070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
9: มันใช้ได้จริง
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
3: ครับ
7: รู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมครับ
1: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
5: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียวได้ข้าว140ตัน
6: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: ยวันนี้มาแบบสวยหรูดูแพงดูลักชัวรี่นะคะมาแบบงามอย่างไทยค่ะบอกเลยว่าเทศกาลเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องสวยคิดอะไรไม่ออกนะคะวันนี้สวยกันแบบง่ายๆสวยแบบสบายสวยแบบลักชัวรี่นะคะกับผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้มิสลิลลี่จัดให้ความสวยแบบสวยแบบไทยๆวันนี้อย่างที่บอกอยากจะดูเป็นคุณหญิงคุณนายใส่ไปงานแล้วดูสวยดูเก๋ดูลุคก็ดีก็ต้องมิสลิลลี่ค่ะถามว่าวันนี้ใส่ผ้าถุงมิสลิลลี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายมากผ้านุ่มมากแล้วลายก็สวยมากแล้วก็ใส่ไปตลาด
0: คะว้า
1: อุ้ยน้องคะทำไมใส่ผ้าถุงสวยผ้าถุงอะไรเนี่ย
0: ป้าบอกเลยว่าถ้าลวดลายแบบนี้ผ้าแบบนี้ขึ้นห้างเนี่ยนะผืนเป็นพันเลยนะแม่ๆแต่ว่าวันนี้ค่ะมิสลิลลี่มาเองจัดให้8พื้น8ลายสวยทุกลายและไม่ว่าจะมีเสื้อแบบไหนก็ตามแต่จับมา mix and match อุ้ยตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยโดยเฉพาะโปรโมชั่นในวันนี้ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าลวดลายที่เราให้ไปเนี่ยมีลายอะไรกันบ้างเริ่มต้นจาก4ผืนแรกกันก่อนอันนี้เราคิดมาแล้วนะได้ลายแบบนี้เป๊ะเลยค่ะเริ่มต้นจากสีฟ้าอันนี้ก็คือเป็นสีฟ้ากนกนะคะเป็นลายที่มีความสดใสดูหรูดูแพงดูพูดดีดูลักชัวรี่มากต่อด้วยลายที่2จะเป็นสีแดงทับทิมค่ะอันนี้ก็มีความแบบโอ้โหดูทับทิมเป็นแดงที่มีความพูดดีแบบสุดๆค่
1: ะ
0: และยังมีเขียวมรกตนะคะรวมถึงสีดำนกยูงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลายที่มีความแบบซิกเนเจอร์เป็นลายที่รับรองว่าแม่ๆใส่แล้วจะชอบเหมือนที่กระต่ายสวมใส่ในตอนนี้เลย
1: ใช่ค่ะ4ผืน4ลายยังไม่พอแล้วแถมอีก4ลาย4ผืนค่ะชมพูพับพลึงอันนี้เป็นชมพูที่สวยมากๆใส่แล้วดูขับผิวดูดีผิวสีไหนก็ใส่ได้ค่ะสีส้มทองประกายแสดอันนี้ก็จะเป็นส้มแบบผู้ดีเป็นส้มอิดนิดนึงใส่แล้วดูหรูดูแพงค่ะน้ำเงินไพลินอันนี้ใส่แล้วก็ดูขับผิวดูเป็นคุณนายดูเป็นคุณหญิงค่ะรวมถึงมีดำรัตติการอันนี้ใส่แล้วดูสุขุมนุ่มลึกดูน่านับถือดูน่าค้นหาวันนี้ทั้งหมด8ลายอย่างที่พี่อุ๊บอกค่ะเราเลือกมาแล้วทุกลายไม่ซ้ำกันนอกจากจะได้ทั้งหมดผ้าถุง8ลายแล้วโทรทานตอนนี้100สายแล้วแถมไปเลยกับเข็มขัดโลหะงานอีก1เส้นของญาติคละแบบให้ค่ะ
0: ใช่แล้วอันนี้มูลค่า490บาทนะคะทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นด้วยกันปกติเซตใหญ่แบบนี้ราคาเต็มๆอยู่ที่ 5,210 บาทฟังไม่ผิด 5,210 บาทแต่ตอนนี้ค่ะยกหูโทรกันเข้ามานะคะให้คุณจ่ายแบบราคาสบายกระเป๋านะคะเพียง999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทได้ไป9ชิ้นด้วยกัน
1: ค่ะ
0: ตกเฉลี่ยต่อพื้นต่อชิ้นเพียงแค่111บาทเท่านั้นนะคะวันนี้รีบโทรมาให้ทันจำกัดเฉพาะคนที่โทรทันในรายการตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเวลาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยดูหรูดูดีดูผู้ดีแบบสุดๆว
1: ัน
0: นี้บอกเลยนะคะว่าสีที่อูเลือกใส่ในวันนี้นะแม่ก็คือสีน้ำเงินไพลิน
1: ว้าว
0: สีสวยมากตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะที่ใส่สบายนุ่มลื่น

0: ระบายอากาศดีค่ะย้ำว่าตัวนี้เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปนะคะและที่สำคัญก็คือลวดลายเราคิดมาแล้วว่าใส่ปุ๊บไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครดูดีแบบสุดๆแล้วนี่ย้ำว่า8ผืน8ลายได้ทุกลายตามนี้เลยไม่มีสุ่มแบบสุ่มลายไปให้และนี่ค่ะเข็มขัดอันนี้ปกติต้องซื้อแยกซื้อเพิ่มแต่วันนี้เป็นเข็มขัดโลหะสีเงินสวยมากปกติแล้วมูลค่า490อันเนี้ยก็ให้ไปแบบฟรีๆเห็นลายสวยคมชัดใส่สบายแบบนี้นะแม่ต้องรีบโทรมาให้ทันวันนี้ย้ำว่า8ลาย8สีสวยทุกลายสวยทุกแบบเนี่ยจับ mix and match จริงๆแล้วใส่เสื้อสีอะไรก็สวยนะ
1: ใช่ค่ะอย่างของพี่อู๊ดเนี่ยใส่แล้วดูผู้ดีดูแบบคุณหญิงท่านผู้หญิงบินระดา
0: อาจารย์
1: นะหรือว่าใครที่อยากจะได้แบบว่าความสุขุมนุ่มลึกนะคะชอบความสีดำวันนี้ที่กระต่ายใส่ตัวนี้เป็นลายดำแต่เป็นนกยูงเป
0: ็นนกยูง
1: ดำนกยูงดูดีมากแล้วลายสวยมากแล้วใส่แล้วดูดีมากใส่กับเสื้อสีชมพูก็ได้เล่นสีแบบสีแดงใส่กับสีฟ้าใส่กับสีดำใส่กับสีขาวแม่สามารถ mix and match กับเสื้อลูกไม้ที่อยู่ในตู้ได้หมดเลยแล้วเวลาใส่เนี่ยแม่สามารถป้ายเสร็จแล้วแม่ก็พับได้เลยแล้วเวลาที่แม่จะเดินบันไดเวลาจะแม่จะขึ้นรถลงเรือขออนุญาตขยับให้ดูแล้วคนบอกว่าเอ้ามันสบายขนาดไหนเนี่ยเวลาไต่ขยับไต่เดินนะแม่เห็นไหมมันสบายแล้วมันเย็นตรงนี้ไม่อมเหงื่อตรงนี้จะบอกว่าใส่แล้วเย็นสบายมากแม่จะเดินเหินแม่จะลุกนั่งก็ดีแล้วผ้าเขาก็นุ่มพิมพ์ลายได้อย่างชัดเจนมากแล้วที่สำคัญไต่ชอบมันเย็นแบบบอกไม่ถูกแล้วผ้าเขาก็นุ่มมากอันนี้เราคัดมาอย่างนี้เป็นโพลีเอสเตอร
0: ์ใส่แล้วใส่สวยใส่สบายระบายอากาศดีนะคะต้องมิสลิลลี่เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่คือผ้าถุงสำเร็จรูปจริงๆเคยเจอเหมือนกันแม่ๆหลายคนบอกว่าเวลาใส่ผ้าถุงแล้วมันเดินแล้วติดอ่ะ
1: แล้วมัน
0: ติด
1: แล้วมันสา
0: ดยกขาไม่ได้แต่อันนี้จริงๆนะแม่ดูนะ
1: ใช่
0: ยกขาได้แบบสบายๆยกขาได้แบบมั่นใจวันนี้ยกให้ดูนะแม่นะ
1: ค่ะ
0: นี่สามารถยกขาได้ mix and match ก็ง่ายมั่นใจแบบสุดๆนะคะและอย่างที่บอกเลยวันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่า luxury จริงๆ
1: ค่ะ
0: ปายหยิบมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวอู๋จะไปเอาเสื้อในตู้แป๊บนึงนะแม่นะ
1: จะ
0: ได้รู้ว่าในตู้ของฉันมีเสื้อเนี่ยแล้วจะ mix and match ได้หรือเปล่
1: าให้ดูแม่จ๋าเลยแม่จ๋าใส่สีดำแบบนี้อันนี้คือดำลายนกยูงที่ต่ายใส่คู่กับสีชมพูก็สวยใช่ไหมแม่ขอเป็นสีแดงไหมพี่อุ
0: ๊นี
1: ่โอ้โห
0: พี่เอาเสื้อสีแดงมา mix and match
1: สวยมาก
0: หรูหราผู้ดีมากมาก
1: ค่ะ
0: ยังไม่พอถ้าเกิดแม่บอกว่าอ่ะ
1: ขอเป็นสีขาวได้ไหม
0: สีขาวก็ได้เหมือนกันวันนี้ก็มีสีขาวมาเหมือนกันนะ
1: โอ้ดูหรูหรา
0: หรูหรามากบอกแล้ว mix and match กับเสื้ออะไรก็สวยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไม่หมดยังไม่พอแม่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้แล้วนะ
1: ขอ
0: ไปต่อ
1: ขอเป็น
0: สีฟ้า
1: สีฟ้า
0: ฟ้ากับขาวสวยอยู่แล้วอันนี้เป็นฟ้าลายกนกฟ้าลายกนกสวยมากผู้ดีมาก
1: ดูขับผิวมากพี่อู
0: ๋ใช่แล้วดูละเอียดแบบสุดๆเลยนะคะยังไม่พอสมมติว่าสีขาวเสร็จแล้วอยากเป็นสีทองบ้างในวันบางวัน
1: ฟ้าทองก็สวยอันนี้ใส่ไปงานแต่งงานแต่งงานมั่นได้เลย
0: งานบวชงานแต่งงานมั่นงานบวชแต่จริงแล้วมิกซ์แอนด์แมทกับเสื้อพี
1: ่
0: ก็ยังได
1: ้สีฟ้าเหลืองก็สวย
0: แม
1: ่ดูพี่อู๋ใส
0: ่เห็นไหมคะมิกซ์แอนด์แมทกับอะไรก็สวยอ่ะไปต่อแล้ว
1: ไปต่อไปต่อ
0: ไปต่อแล้ว
1: อันนี้เป็นดำรัตติการ
0: ดำรัตติการเอาเสื้อสีชมพ
1: ูจะเป็นลายๆหน่อย
0: จริงๆแล้วจะเป็นเสื้อสีส้มสีชมพู
1: สวย
0: ได้หมดเลยสีขาวได้อยู่แล้วอ่ะไปต่อ
1: ใช่ค่ะไปต่อนะ
0: เขียวมรกต
1: เขียวมรกต
0: สะกดทุกสายตา
1: เขียวเหนียวซับเขาว่างี
0: ้ตัวนี้เลยขาวก็สวย
1: อุ๊ยขาวเขียวสวยเลิศ
0: หรือว่าจะเป็นสีทองก็ได้
1: แล้วผ้าใส่สบายมากแล้วนุ่มมากๆเลยแม่เนี่ยใส่แล้วสวยเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่ง่ายมากๆ
0: คือเอาจริงๆผืนนี้พี่ใส่ก็ได้นะ
1: เขียวกับเหลือง
0: ได้เลย
1: ใช่อ
0: ันนี้แค่4ผืนเท่านั้น
1: ค่ะ
0: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อ4ผืนให้ฟรีเพิ่มเติมอีก4
1: ผืน
0: และลวดลายตามที่เราโชว์ตรงหน้าจอเลยนะคะไม่มีแบบสุ่มสีสุ่มแบบสุ่มลายได้ของจริงไปอุ๊ยไม่เห็นจะสวยเลยแล้วอ้วนขึ้นผอมลงสาวไซส์ S M L XL หรือ SSLก็สามารถใส่ได
1: ้
0: ที่สำคัญวันนี้เรามีเข็มขัดด้วยปกติแล้วเข็มขัดโลหะสีเงินต้องซื้อแยกต้องซื้อเพิ่มแต่วันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ให้ไปเลย9ชิ้นด้วยกันปกติแล้วเซตใหญ่แบงค์เทา6ใบแต่วันนี้กระต่ายเอายกเซตแบบนี้สวยทุกเทศกาลจ่ายเท่าไหร่ดีจ๊ะ
1: 999บาทพอค่ะแม่จ๋าวันนี้999บาทเอาผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นะคะไปทั้งหมด8ลายแล้วลายเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแถมฟรีกับเข็มขัดโลหะเงินอีก1เส้นขออนุญาตคละแบบให้ทั้งหมด9ชิ้นเดี๋ยวตายขออนุญาตเฉลี่ยให้แม่จ่าย999บาทเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้น
0: wow.
1: ตอนนี้อยากได้แล้วใช่ไหมโทรมาตามเบอร์ที่แม่เห็นอยู่ด้านหน้าจอเลยรีบโทรเพราะว่าราค

0: โอ้โหแม่จ๋าสาวไทยก็ต้องงามอย่างไทยวันนี้มิสลิลลี่ก็เลยจัดผ้าถุงสำเร็จกระต่ายกับพี่อุ๊บเปลี่ยนลายมาค่ะแม่เป็นไงเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์เลยวันนี้ใครที่บอกว่าชอบสีเขียวก็มีลายสีเขียวมาให้อย่างตายเนี่ยใส่เป็นลายเขียวมรกตค่ะแม่สีเขียวเป็นไงเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวเงินเหนียวทองวันนี้ผ้าถุงลายสีเขียวก็มาแมท
1: วันนี้เราจะพาไปมิกซ์แอนด์แมทกันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่าลักชัวรี่จริง
0: ๆลำต้นลายนี้นี่คือแดงทับทิมค่ะนะแดงทับทิมคู่กับสีอะไรได้บ้างวิ
1: แดงทับทิมจริงๆแล้วสีส้ม
0: ส้มโอรสก็สวย
1: สวยมากนะหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นสีขาวก็ได
0: ้แดงขาวแดงขาวนี้เป็นเพลนเลยได้งานบุญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ได้หมด
1: ลักชัวรี
0: ่ค่ะ
1: ดูคุณนายดูผู้ดีแบบสุดๆเลย
0: ใช่
1: ต่อไป
0: นี่คือสีน้ำเงินไพลินนี่คือเป็นน้ำเงินที่ถูกต้องสีดีมากอุ้ยน้ำเงินครีมน้ำเงินเหลืองน้ำเงินทองสวย
1: ใช่แล้วนะคะหรือน้ำเงินนี้จริงๆแล้วจะใส่กับเสื้อสีฟ้าก็ได้นะอยากลองไหม
0: อยากดูอยากดูว่าน้ำเงินฟ้าจะเป็นยังไง
1: จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าก็สวยนี
0: ่อ๋อโอ้จริงนะอุ้ยน้ำเงินฟ้าก็ดูดีนะคะ
1: ลายต่อไปบ
0: ้
1: าง
0: นี่คือแบบที่พี่อู๋ใส
1: ่
0: นี่คือเป็นส้มส้มปักส้มแสดส้มทองประกายแสดอุ๊ย
1: ส
0: ีส้มส้มก็สวยคุณผู้ชม
1: อ่ะมาทากับตัวเองสวยดูดีที่สุดแล้วก็ยังมีสีทองก็ได้นะ
0: ส้มทองก็ได้อันนี้ใส่งานวันแม่งานออกพรรษาอุ๊ยสีฟ้าเมื่อกี้นึกถึงวันแม่
1: ใ
0: ช่ได้เลย
1: แม่ได้ใส่ทุกงานอีกได้หมดเลย
0: เข่าพรรษาอาสาฬหาวิสาขะ
1: สีต่อไป
0: อุ๊ยสีชมพู
1: อุ๊ยตัวเนี้ยหวานมากแม
0: ่ค่ะ
1: คุณนายแบบสุดๆเทศกาลไหนเทศกาลนั้นนี่พี่มี
0: ชมพูอันนี้นำเสนอเลยคุณชมขาแม่จ๋าชมพูกับชมพูแมทกันสวยดูใส่แล้วดูผ่อง
1: ต้องบอกเลยคุณแม่บ้านวันนี้คุณจะได้ทุกลายนะคะที่เราให้คุณเห็นหน้าจอตรงนี้ปกติแล้ว1เซตเนี่ยเห็นสวยๆหน้าจอแต่ที่แถมเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มสีสุ่มลายพอได้ไปเอ้าไม่ได้สวยตามที่ใจคิดนี่นาวันนี้บอกเลยนะคะว่า1เซตที่เห็นวันนี้ซื้อ4ผืนแถมฟรีเพิ่มเติมอีก4ผืน4ผืน4ลาย8ผืนก็8ลายและเป๊ะๆตรงๆตามนี้เลย
0: เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่สบายมากใส่สวยทุกโอกาสงานบุญงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่สามารถใส่ได้แล้วผู้หญิงทุกคนใส่แล้วสวยนะคะด้วยมิสลิลลี่ค่ะวันนี้8ลาย8ผืนยังไม่พอแถมอีก1ชิ้นนี่ก็คือเข็มขัดที่เป็นโลหะเงินแบบนี้ขออนุญาตคละแบบให้อีก1เส้นทั้งหมด9ชิ้น999บาทตกเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นจำนวนจำกัดต้องรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ

0: ยวันนี้มาแบบสวยหรูดูแพงดูลักชัวรี่นะคะมาแบบงามอย่างไทยค่ะบอกเลยว่าเทศกาลเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องสวยคิดอะไรไม่ออกนะคะวันนี้สวยกันแบบง่ายๆสวยแบบสบายสวยแบบลักชัวรี่นะคะกับผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้มิสลิลลี่จัดให้ความสวยแบบสวยแบบไทยๆวันนี้อย่างที่บอกอยากจะดูเป็นคุณหญิงคุณนายใส่ไปงานแล้วดูสวยดูเก๋ดูลุคก็ดีก็ต้องมิสลิลลี่ค่ะถามว่าวันนี้ใส่ผ้าถุงมิสลิลลี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายมากผ
0: ้
1: านุ่มมากแล้วลายก็สวยมากแล้วก็ใส่ไปตลาด
0: ทักว้า
1: อุ้ยน้องคะทำไมใส่ผ้าถุงสวยผ้าถุงอะไรนี่
0: ต้องบอกเลยว่าถ้าลวดลายแบบนี้ผ้าแบบนี้ขึ้นห้างเนี่ยนะผืนเป็นพันเลยนะแม่ๆแต่ว่าวันนี้ค่ะมิสลิลลี่มาเองจัดให้8พื้น8ลายสวยทุกลายและไม่ว่าจะมีเสื้อแบบไหนก็ตามแต่จับมา mix and match อุ้ยตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยโดยเฉพาะโปรโมชั่นในวันนี้ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าลวดลายที่เราให้ไปเนี่ยมีลายอะไรกันบ้างเริ่มต้นจาก4ผืนแรกกันก่อนอ
1: ัน
0: นี้เราคิดมาแล้วนะได้ลายแบบนี้เป๊ะเลยค่ะเริ่มต้นจากสีฟ้าอันนี้ก็คือเป็นสีฟ้ากนกนะคะเป็นลายที่มีความสดใสดูหรูดูแพงดูพูดดีดูลักชัวรี่มากต่อด้วยลายที่2จะเป็นสีแดงทับทิมค่ะอันนี้ก็มีความแบบโอ้โหดูทับทิมเป็นแดงที่มีความพูดดีแบบสุดๆค่ะและยังมีเขียวมรกตนะคะรวมถึง

0: ลายยังไม่พอแล้วแถมอีก4ลาย4พื้นค่ะชมพูทับพลึงอันนี้เป็นชมพูที่สวยมากๆใส่แล้วดูขับผิวดูดีผิวสีไหนก็ใส่ได้ค่ะสีส้มทองประกายแสดอันนี้ก็จะเป็นส้มแบบผู้ดีเป็นส้มอิดนิดนึงใส่แล้วดูหรูดูแพงค่ะน้ำเงินไพลินอันนี้ใส่แล้วก็ดูขับผิวดูเป็นคุณนายดูเป็นคุณหญิงค่ะแล้วทุกลายไม่ซ้ำกันนอกจากจะได้ทั้งหมดผ้าถุง8ลายแล้วโทรทานตอนนี้100สายแล้วแถมไปเลยกับเข็มขัดโลหะงานอีก1เส้นของญาติคละแบบให้ค่ะ
1: ใช่แล้วอันนี้มูลค่า490บาทนะคะทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นด้วยกันปกติเซตใหญ่แบบนี้ราคาเต็มๆอยู่ที่ 5,210 บาทฟังไม่ผิด 5,210 บาทแต่ตอนนี้ค่ะยกหูโทรกันเข้ามานะคะให้คุณจ่ายแบบราคาสบายกระเป๋านะคะเพียง999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทได้ไป9ชิ้นด้วยกัน
0: ค่ะ
1: ตกเฉลี่ยต่อพื้นต่อชิ้นเพียงแค่111บาทเท่านั้นนะคะวันนี้รีบโทรมาให้ทันจำกัดเฉพาะคนที่โทรทันในรายการตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเวลาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยดูหรูดูดีดูผู้ดีแบบสุด
0: ๆ
1: วันนี้บอกเลยนะคะว่าสีที่อูเลือกใส่ในวันนี้นะแม่ก็คือสีน้ำเงินไพลิน
0: ว้าว
1: สีสวยมากตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะที่ใส่สบายนุ่มลื่นระบายอากาศดีค่ะย้ำว่าตัวนี้เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปนะคะและที่สำคัญก็คือลวดลายเราคิดมาแล้วว่าใส่ปุ๊บไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครดูดีแบบสุดๆแล้วนี่ย้ำว่า8ผืน8ลายได้ทุกลายตามนี้เลยไม่มีสุ่มแบบสุ่มลายไปให้และนี่ค่ะเข็มขัดอันนี้ปกติต้องซื้อแยกซื้อเพิ่มแต่วันนี้เป็นเข็มขัดโลหะสีเงินสวยมากปกติแล้วมูลค่า490อันนี้ก็ให้ไปแบบฟรีๆเห็นลายสวยคมชัดใส่สบายแบบนี้นะแม่ต้องรีบโทรมาให้ทันวันนี้ย้ำว่า8ลาย8สีสวยทุกลายสวยทุกแบบเนี่ยจับ mix and match จริงๆแล้วใส่เสื้อสีอะไรก็สวยนะ
0: ใช่ค่ะอย่างของพี่อู๊ดเนี่ยใส่แล้วดูผู้ดีดูแบบคุณหญิงท
1: ่
0: านผู้หญิงบิณฑดา
1: อาจารย์
0: นะหรือว่าใครที่อยากจะได้แบบว่าความสุขุมนุ่มลึกนะคะชอบความสีดำวันนี้ที่กระต่ายใส่ตัวนี้เป็นลายดำแต่เป็นนกยูงเป
1: ็
0: น
1: ไงนกยูง
0: ดำนกยูงดูดีมากแล้วลายสวยมากแล้วใส่แล้วดูดีมากใส่กับเสื้อสีชมพูก็ได้เล่นสีแบบสีแดงใส่กับสีฟ้าใส่กับสีดำใส่กับสีขาวแม่สามารถ mix and match กับเสื้อลูกไม้ที่อยู่ในตู้ได้หมดเลยแล้วเวลาใส่เนี่ยแม่สามารถป้ายเสร็จแล้วแม่ก็พับได้เลยแล้วเวลาที่แม่จะเดินบันไดเวลาจะแม่จะขึ้นรถลงเรือ ขออนุญาตขยับให้ดูแล้วคนบอกว่าเอ้ามันสบายขนาดไหนเนี่ยเวลาไต่ขยับไต่เดินนะแม่เห็นไหมมันสบายแล้วมันเย็นตรงนี้ไม่อมเหงื่อตรงนี้จะบอกว่าใส่แล้วเย็นสบายมากแม่จะเดินเหินแม่จะลุกนั่งก็ดีแล้วผ้าเขาก็นุ่มพิมพ์ลายได้อย่างชัดเจนมากแล้วที่สำคัญไต่ชอบมันเย็นแบบบอกไม่ถูกแล้วผ้าเขาก็นุ่มมากอันนี้เราคัดมาอย่างนี้เป็นโพลีเอสเตอร
1: ์ใช่แล้วใส่สวยใส่สบายระบายอากาศดีนะคะต้องมิสลิลลี่เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่คือผ้าถุงสำเร็จรูปจริงๆเคยเจอเหมือนกันแม่ๆหลายคนบอกว่าเวลาใส่ผ้าถุงแล้วมันเดินแล้วติดอ่ะ
0: แล้วมัน
1: ติด
0: แล้วมันส
1: ะยกขาไม่ได้แต่อันนี้จริงๆนะแม่ดูนะ
0: ใช่
1: ยกขาได้แบบสบายๆยกขาได้แบบมั่นใจวันนี้ยกให้ดูนะแม่นะ
0: ค่ะ
1: นี่สามารถยกขาได้ mix and match ก็ง่ายมั่นใจแบบสุดๆนะคะและอย่างที่บอกเลยวันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่า luxury จริงๆ
0: ค่ะ
1: ไปหยิบมาแล้วใช่ไหม
0: ใช่
1: เด
0: ี๋
1: ยวอู๋จะไปเอาเสื้อในตู้แป๊บนึงนะแม่นะ
0: จะ
1: ได้รู้ว่าในตู้ของฉันมีเสื้อเนี่ยแล้วจะ mix and match ได้หรือเปล่
0: าให้ดูแม่จ๋าเลยแม่จ๋าใส่สีดำแบบนี้อันนี้คือ ดำลายนกยูงที่ตายใส่คู่กับสี ชมพูก็สวยใช่ไหมแม่ขอเป็นสีแดงไหมพี่อู
1: ๋นี
0: ่โอ้โห
1: พี่เอาเสื้อสีแดงมา mix and match
0: สวยมาก
1: หรูหราผู้ดีมากๆ
0: ค่ะ
1: หรือยังไม่พอถ้าเกิดแม่บอกว่าอ่ะ
0: ขอเป็นสีขาวได้ไหม
1: สีขาวก็ได้เหมือนกันวันนี้ก็มีสีขาวมาเหมือนกันนะ
0: นี่ดูหรูหรา
1: หรูหรามากบอกแล้ว mix and match กับเสื้ออะไรก็สวยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ย
0: ัง
1: ไม่หมดยังไม่พอแม่ยังไม่ดูตรงนี้แล้วนะ
0: ขอ
1: ไปต่อ
0: ขอเป็น
1: ส
0: ีฟ้า
1: ฟ้ากับขาวสวยอยู่แล้วอันนี้เป็นฟ้าลายกนกฟ้าลายกนกสวยมากผู้ดีมาก
0: ดูขับผิวมากพี่อุ
1: ๊ใช่แล้วดูละเอียดแบบสุดๆเลยนะคะยังไม่พอสมมติว่าสีขาวเสร็จแล้วอยากเป็นสีทองบ้างในวันบางวัน
0: ฟ้าทองก็สวยอันเนี้ยใส่ไปงานแต่งงานแต่งงานมั่นได้เลย
1: งานบวชงานแต่งงานมั่นงานบวชแต่จริงแล้วมิกซ์อันไหนกับเสื้อพี
0: ่
1: ก็ยังได
0: ้สีฟ้าเหลืองก็สวย
1: ฟ้าเหลืองก็

0: หนูใส
1: ่เห็นไหมคะมิกซ์ผิวอะไรก็สวยอ่ะไปต่อละ
0: ไปต่อไปต่อ
1: ไปต่ออะไรดี
0: อันนี้เป็นดำรัตติการ
1: ดำรัตติการเอาเสื้อสีชมพ
0: ูจะเป็นลายลายหน่อย
1: จริงๆแล้วจะเป็นเสื้อสีส้มสีชมพู
0: สวย
1: ได้หมดเลยสีขาวได้อยู่แล้วอ่ะไปต่อ
0: ใช่ค่ะไปต่อนะ
1: เขียวมรกต
0: เขียวมรกต
1: สะกดทุกสายตา
0: เขียวเหนียวซับเขาว่างี
1: ้ตัวนี้เลยขาวก็สวย
0: ขาวเขียวสวยเลิศ
1: หรือว่าจะเป็นสีทองก็ได้
0: แล้วผ้าใส่สบายมากแล้วนุ่มมากๆเลยแม่เนี่ยใส่แล้วสวยเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่ง่ายมากๆ
1: คือเอาจริงๆผืนนี้พี่ใส่ก็ได้นะ
0: เขียวกับเหลือง
1: ได้เลย
0: ใช่อ
1: ันนี้แค่4ผืนเท่านั้น
0: ค่ะ
1: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อ4ผืนให้ฟรีเพิ่มเติมอีก
0: 4ผืน
1: และลวดลายตามที่เราโชว์ตรงหน้าจอเลยนะคะไม่มีแบบสุ่มสีสุ่มแบบสุ่มลายได้ของจริงไปอุ๊ยไม่เห็นจะสวยเลยแล้วอ้วนขึ้นผอมลงสาวไซส์ S M L XL หรือ SSLก็สามารถใส่ได
0: ้
1: ที่สำคัญวันนี้เรามีเข็มขัดด้วยปกติแล้วเข็มขัดโลหะสีเงินต้องซื้อแยกต้องซื้อเพิ่มแต่วันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ให้ไปเลย9ชิ้นด้วยกันปกติแล้วเซตใหญ่แบงค์เทา6ใบแต่วันนี้กระต่ายเอายกเซตแบบนี้สวยทุกเทศกาลจ่ายเท่าไหร่ดีจ๊ะ
0: 999บาทพอค่ะแม่จ๋าวันนี้999บาทเอาผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นะคะไปทั้งหมด8ลายแล้วลายเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแถมฟรีกับเข็มขัดโลหะเงินอีก1เส้นขออนุญาตคละแบบให้ทั้งหมด9ชิ้นเดี๋ยวตายขออนุญาตเฉลี่ยให้แม่จ่าย999บาทเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นตอนนี้อยากได้แล้วใช่ไหมโทรมาตามเบอร์ที่แม่เห็นอยู่ด้านหน้าจอเลยรีบโทรเพราะว่าราคานี้โปรนี้จำนวนจำกัดค่ะ

0: โอ้โหแม่จ๋าสาวไทยก็ต้องงามอย่างไทยวันนี้มิสลิลลี่ก็เลยจัดผ้าถุงสำเร็จกระต่ายกับพี่อุ๊บเปลี่ยนลายมาค่ะแม่เป็นไงเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์เลยวันนี้ใครที่บอกว่าชอบสีเขียวก็มีลายสีเขียวมาให้อย่างตายเนี่ยใส่เป็นลายเขียวมรกตค่ะแม่สีเขียวเป็นไงเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวเงินเหนียวทองวันนี้ผ้าถุงลายสีเขียวก็มาแมท
1: วันนี้เราจะพาไปมิกซ์แอนด์แมทกันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่าลักชูรี่จริง
0: ๆลำต้นลายนี้นี่คือแดงทับทิมค่ะนะแดงทับทิมคู่กับสีอะไรได้บ้างวิ
1: แดงทับทิมจริงๆแล้วสีส้ม
0: ส้มโอรสก็สวย
1: สวยมากนะคะหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นสีขาวก็ได
0: ้อ่าแดงขาวแดงขาวนี่เป็นเพลนเลยได้งานบุญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ได้หมด
1: ลักชูรี
0: ่ค่ะ
1: ดูคุณนายดูผู้ดีแบบสุดๆเลย
0: ใช่
1: ต่อไป
0: นี่คือสีน้ำเงินไพลินนี่คือเป็นน้ำเงินที่ถูกต้องสีดีมากอุ้ยน้ำเงินครีมน้ำเงินเหลืองน้ำเงินทองสวย
1: ใช่แล้วนะคะหรือน้ำเงินนี้จริงๆแล้วจะใส่กับเสื้อสีฟ้าก็ได้นะอยากลองไหม
0: อยากดูอยากดูว่าน้ำเงินฟ้าจะเป็นยังไง
1: จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าก็สวยนี
0: ่โอ้จริงนะอุ้ยน้ำเงินฟ้าก็ดูดีนะคะ
1: ลายต่อไปบ
0: ้
1: าง
0: นี่คือแบบที่พี่อู๋ใส
1: ่
0: นี่คือเป็นส้มส้มปักส้มแสดส้มทองประกายแสดอุ้ย
1: ส
0: ีส้มๆก็สวยคุณผู้ชม
1: อ่ะมาทากับตัวเองสวยดูดีที่สุดแล้วก็ยังมีสีทองก็ได้นะ
0: ส้มทองก็ได้อันนี้ใส่งานวันแม่งานออกพรรษาอุ้ยสีฟ้าเมื่อกี้นึกถึงวันแม่ได้
1: เลยแม่ได้
0: แม่ได้
1: ใส่ทุกงานอีกได้หมดเลย
0: เข่าพรรษาอาสาฬหาวิสาขะ
1: สีต่อไป
0: อุ้ยสีชมพู
1: อุ้ยตัวเนี้ยหวานมากแม
0: ่ค่ะ
1: คุณนายแบบสุดๆเทศกาลไหนเทศกาลนั้นนี่พี่มี
0: ชมพูชมพูอันนี้นำเสนอเลยผู้ชมค่ะแม่จ๋าชมพูกับชมพูแมทกันสวยดูใส่แล้วดูผ่อง
1: ต้องบอกเลยคุณแม่บ้านวันนี้คุณจะได้ทุกลายนะคะที่เราให้คุณเห็นหน้าจอตรงนี้ปกติแล้ว1เซตเนี่ยเห็นสวยๆหน้าจอแต่ที่แถมเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มสีสุ่มลายพอได้ไปเอ้าไม่ได้สวยตามที่ใจคิดนี่นาวันนี้บอกเลยนะคะว่า1เซตที่เห็นวันนี้ซื้อ4ผืนแถมฟรีเพิ่มเติมอีก4ผืน4ผืน4ลาย8ผืนก็8ลายและเป๊ะๆตรงๆตามนี้เลย
0: เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่สบายมากใส่สวยทุกโอกาสงานบุญงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่สามารถใส่ได้แล้วผู้หญิงทุกคนใส่แล้วสวยนะคะด้วยมิสลิลลี่ค่ะวันนี้8ลาย8ผืนยังไม่พอแถมอีก1ชิ้นนี่ก็คือเข็มขัดที่เป็นโลหะเงินแบบนี้ขออนุญาตคละแบบให้อีก1เส้นทั้งหมด9

0: ชิ้น999บาทตกเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นจำนวนจำกัดต้องรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาพบกันนะคะกับสับมันเนี่ยค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะผู้ชมขาใครที่มีบ้านแบบว่าพื้นที่จำกัดแต่อยากได้เฟอร์นิเจอร์สวยๆอยากมีโซฟานั่งสบายๆแต่ว่าบางทีอ่ะคือเราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อ่ะมันก็ลำบากเคลื่อนย้ายก็ยากวันนี้ค่ะเรามีโซฟาเป่าลมแบบนี
1: ้
0: พ
1: ับ
0: เก็บก็ได้เป่าลมเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับและนี่คือคาร์ดครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้โปรดีมากๆแถมหมอนเป่าลม2ใบและมีที่เป่าลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งหมดนี้นะครับต้องบอกว่าคุณจ่ายแค่ราคาไม่ถึง 1,890 บาทเท่านั้นนะครับใครอยากได้วันนี้ต้องรีบโทรให้ทันครับ
0: ใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะว่าหลายบ้านเนี่ยพื้นที่จำกัดบางบ้านน่ะอยู่เป็นคอนโด อยู่เป็นทาวน์โฮมนะคะหรือว่าบ้านเดียวหมู่บ้านจัดสรรเดี๋ยวนี้พื้นที่ภายในบ้านห้องนั่งเล่นน่ะ มีพื้นที่จำกัดแต่ว่าบางทีสมาชิกในบ้านมีเยอะหรือว่าเราอยากจะมีมุมที่นั่งเอกคเนกนั่งเล่นมือถือ iPad หรือว่านั่งอ่านหนังสือชิลๆค่ะหรือว่าแม้แต่เพื่อนๆมาบ้านคือเราไม่อยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เพิ่มเราก็สามารถที่จะมีเป็นโซฟาเป่าลมแบบนี้นะนั่งเอกเนกที่บ้านได้จะยืดขาก็ได้หรือว่ามีหมอนเอาไว้นอนอิงก็ได้ด้วยค่ะ
1: คือเรื่องข้อดีของเขาเนี่ยในเรื่องของความเบานะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกมากๆเลยจะใช้นอกบ้านก็ได้จะใช้ในบ้านก็ได้หรือแม้กระทั่งหลายๆคนเนี่ยมีเรื่องของปาร์ตี้เนาะเราสามารถแบบยกเข้าไปได้เลยแล้วก็เวลาเราวางในพื้นที่ในสวนเป็นพื้นที่เรียบเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงตัวผมเนี่ยหนักอยู่ประมาณ80ตัวเนี้ยรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมแล้วก็เวลาเราเคลื่อนเห็นไหมฮะผมรู้สึกว่าเวลาเราโยกตัวเราเคลื่อนตัวเนี่ยมันไม่เคลื่อนไปไหนเลยอันนี้ค่อนข้างดีเพราะเขาทำจากวัสดุนะครับที่เป็นตัวไวนิลเนาะข้างในเป็นไวนิลขนาดหนาเลยนะผมจับดูแล้วผมรู้สึกมั่นคงมากๆแล้วด้านบนนะหุ้มด้วยกำมะหยี่นะครับกันน้ำได้ด้วยครับ
0: ใช่แล้วค่ะแต่ยังไม่พอนะบริเวณด้านข้างค่ะตรงนี้เลยเขามีเป็นช่องนะคะที่สามารถใส่แก้วน้ำได้ขวดน้ำได้เผื่อว่าบางทีอ่ะเราไปแคมปิ้งไปปิกนิกเนาะแต่ว่าบริเวณพื้นด้านข้างเนี่ยไม่สะดวกในการวางแก้วน้ำวางขวดน้ำค่ะเราก็สามารถจะวางเอาไว้บริเวณด้านข้างแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใครใส่แคมปิ้งค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของกลัวว่าหินจะมาบาดหรือว่าบังเอิญว่าไปวางทับของมีคมแล้วมันจะรั่วน
1: ะ
0: ตัวนี้อย่างที่ทิวบอกไว้ค่ะว่าเป็นไวนิลที่มีความหนามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณด้านล่างค่ะ
1: ค
0: เขาก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดรอยขีดข่วนนะหรือว่าการโดนหินได้ด้วยนะคะแล้วพอเวลาที่เรานั่งลงไปอ่ะเขาเป็นระบบสุญญากาศด้านล่างเพราะฉะนั้นจะมีความมั่นคงสูงมากใครที่กังวลว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่นั่งแล้วก็พิงไปกลัวจะหงายหลังหรือว่ามันจะเลื่อนมันจะคว่ำหรือเปล่าตัวนี้ไม่คว่ำอย่างแน่นอนค่ะ
1: แล้วใช้เวลาสูบนะครับในเรื่องของลมเข้าเนี่ยแค่ 3-5 นาท
0: ี
1: ใช้งานง่ายมากๆแล้ววันนี้โปรดีจริงๆครับคนดูอยู่ตอนนี้สนใจซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอน
1: นี่คือคาครับเป็นโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับมาพร้อมกับหมอนเป่าลม2ใบแล้วก็มีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 2,078 บาทวันนี้จ่ายราคาไม่ถึง 1,000 ครับ890บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดนะ890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: วันนี้ครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูครับผลิตจากไวนิลหนาเป็นพิเศษแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมใช้งานได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับ
1: ด้านบนค่ะหุ้มด้วยผ้ากำมะหยี่ช่วยเพิ่มความสบายในการนอนพักผ่อนและไม่ลื่นไหลค่ะ
0: เอาละครับวันนี้นะโปรพิเศษครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้มาพร้อมกับที่เป่าลมไฟฟ้าพร้อมหมอนเป่าลมให้อีก2ใบครับทั้งหมดนี้นะฮะจากราคา 2,078 บาทครับวันนี้ให้คุณเหลือจ่ายเพียง890บาทเท่านั้นเรียกว่าโปรนี้คุ้มสุดๆเลยโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570
1: คุณผู้ชมคะใครยังไม่โทรรีบโทรเข้ามานะคะเพราะว่าสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดค่ะใครที่บอกว่าอยากจะมีโซฟาคู่ใจเอาไว้ที่บ้านโซฟาที่สามารถพับเก็บได้หรือว่าเป่าลมออกมาต้อนรับแขกได้พร้อมกับเคลื่อนย้ายออกไปทำแอคทิวิตี้นอกบ้านได้นะคะต้องตัวนี้เลยนะเป็นโซฟาเป่าลมจากคลาสนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นี่คือเคลื่อนย้ายสะดวกพับเก็บง่ายเป่าลมเพียงแค่3-5นาทีก็พร้อมใช้งานแล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมพนักพิงค่ะที่รองรับสรีระของเราได้อย่างดีรับรองเลยนะว่านั่งเนี่ยต้องสบายมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาช่วยรองรับสรีระและกระจายน้ำหนักของเราได้ค่ะยังไม่พอนะตัวนี้เนี่ยคือด้วยความที่เขาเป็นไวนิลที่มีความหนาและแข็งแรงค่ะเขาสามารถที่จะรองรับน้ำหนักได้มากถึง100กิโลกรัมเลยนะแล้วก็ป้องกันในเรื่องของรอยขีดข่วนบางคนเนี่ยเอาออกไปแคมปิ้งนอกบ้านแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยกังวลจังเลยเอาไปวางทับบนหญ้าบนหินบนกรวดบนทรายเนี่ยเขาจะเกิดรอยขีดข่วนหรือว่าจะรั่วหรือไม่นะคะตัวนี้ไม่รั่วไม่เกิดรอยขีดข่วนแน่นอนค่ะยังไม่พอด้านบนค่ะ
0: ครับ
1: นี่เลยเขาเป็นผ้ากำมะหยี่ทุกคนคะผ้ากำมะหยี่ตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการป้องกันละอองน้ำได้อย่างดีแล้วก็ป้องกันละอองฝุ่นด้วยแล้วก็มาพร้อมกับช่องใส่ขวดน้ำแก้วน้ำนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมายกพิสูจน์กันว่าน้ำหนักเบาไหมเคลื่อนย้ายสะดวกไหมทุกคนคะขออนุญาตยืนก่อนเลยนะสำหรับในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมายกกันนะว่าตัวนี้น้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกไหมเห็นไหมเป็นผู้หญิงนี่คือยกง่ายๆเคลื่อนย้ายง่ายๆเลยนะคะ
0: มาดูนะเรื่องความเบาสบายคราวนี้มาเรื่องของการนั่งแล้วสบายบ้างดีกว่าในเซตเขาอย่างตัวโซฟายังมีเก้าอี้สตูลมาให้อีกด้วยนะฮะหนึ่งอันเวลาเราจะนั่งบริเวณทั้งนอกบ้านในบ้านก็สามารถนั่งได้สบายๆตัวผมสูงอยู่184เซนติเมตรนะครับค่อนข้างสูงเลยจริงๆเราทิ้งตัวลงไปแบบนี้
1: นี่เห็นไหม
0: อุ้ยมันสบายเพราะว่าอย่างที่บอกที่ผมบอกนะมันมีที่รองหลังอ่ะเวลาเรานั่งไปแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่ามันซับพอร์ตและความรู้สึกว่าตัวหนังกำมะหยี่มันให้ความรู้สึกเย็นพอความรู้สึกเย็นแล้วมันรู้สึกสบายครับแล้วเวลาเราเคลื่อนตัวจะพลิกตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เคลื่อนตัวไปไหนอย่างที่บอกไปว่าไวนิลนะครับที่มีความหนาเป็นพิเศษมันค่อนข้างมั่นคงนะครับแล้วก็ที่ทำการผมการันตีเลยครับรองรับน้ำหนักได้นะฮะคนที่100กิโลก็สามารถนั่งโซฟาตัวนี้ได้แบบสบายๆครับ
1: คือจะบอกว่าพอด้วยที่ด้านหลังเขาค่ะเป็นระบบสุญญากาศนะไม่ว่าเราจะนั่งตรงปลายของโซฟาแบบที่แอมนั่งหรือว่าแม้แต่แบบที่ทิวนั่งค่ะแล้วก็โยกไปโยกมานะเห็นไหมว่าเขามั่นคงมากเลยทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นกังวลว่าน้ำหนักตัวเยอะกลัวว่านั่งแล้วมันจะหงายเอนไปเลยหรือว่านั่งแล้วมันจะเคลื่อนไปเลื่อนมานะคะไม่ต้องกังวลอันนี้เราสามารถจะพกพาออกไปแคมปิ้งก็ได
0: ้
1: หรือว่าบางบ้านเนี่ยไปแอคทิวิตี้กับลูกๆเนาะลูกลงไปเล่นน้ำสระว่ายน้ำคุณพ่อคุณแม่นั่งเป่าลมมาแล้วก็นั่งเฝ้าลูกๆค่ะข้างสระว่ายน้ำหรือว่าริมทะเลได้เลยค่ะ
0: เอาล่ะอันนี้ประสงค์แบบนี้นะครับใครที่กำลังเล็งอยู่ต้องรีบโทรด่วนนะครับเพราะว่าซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: คลาสครับกับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับมาพร้อมกับของแถมเป็นหมอนเป่าลมแบบนี้ให้ไปสองใบและยังมีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกด้วยนะครับทั้งเซตนี้2,078บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียว890บาทโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าที่มีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเรมคอร์ดครับ
1: คุณผู้ชมค่ะย้ำนะว่าสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะแอคทิวิตี้ของเรานะไม่ว่าเราจะออกนอกบ้านในบ้านนะคะโซฟาตัวนี้เอาอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นค่ะ

0: ที่ยังไม่ได้โทรรีบโทรนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะเราทั้งสองคนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนอนจ้า

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะมากับเราด้วยค่ะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเป็นทั้งดารานักแสดงนางเอกตลอดการของช่อง9 Mcot ของเราค่ะและเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับแม่จิมแล้วก็คุณออฟค่ะเจ้าของไวต้าแฟมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนะคะ
1: วันนี้คุณออฟเอาอะไรมาฝากคะ
3: วันนี้เอาสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับเป็นวิตามินรวม12ชนิดนะครับกับแร่ธาตุอื่นๆนะฮะที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะด้านหน้าเนี่ยจะมีผักผลไม้ปลาแล้วก็ธัญพืชต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ทานครบไหม
2: ไม่ครบวันไม่ครบสักวัน
3: ดังนั้นเนี่ยผมเลยรวมสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับมาไว้ในไวต้าแฟมนะครับเป็นวิตามินรวมเนี่ย1แคปซูลเองนะครับทานแค่วันละ1แคปซูลหลังอาหารเย็นนะครับแค่นั้นเองนะฮะง่ายมากทานง่ายมากเลย
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้แน่นอนค่ะมีโปรโมชั่นแม่จิ๋มมาฝากด้วย
3: ใช่
1: ใช่ไหมคะวันนี้นะโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมค่ะวันนี้ซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกนะคะจากราคา 1,770 บาทค่ะพิเศษเลยเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซด์ช็อปมาเนียนั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
2: แ
1: ม่จิ๋มขาขออนุญาตย้อนเรื่องราวแม่จิ๋มหน่อยค่ะว่าแม่จิ๋มเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนางเอกตั้งแต่พ.ศ.อะไร
2: 2515เอ้ยไม่ใช่19
1: 2519
2: ตอนนั้นยังเรียนไม่จบกำลังจะจบค่ะ
1: เด็กมาก
2: ใช่เป็นนางเอกใหญ่เรื่องหยาดพิรุณคู่กับคุณสรพงษ
1: ์
2: แล้วก็แต่ก็มาเล่นช่อง9อสมท.เรื่องจำเลยรักค่ะ
1: ค่ะ
2: นั่นสมัยนานแล้วค่ะตอนนี้อายุ
1: 68แต่แม่ยังดูแข็งแรงมากเลย
2: ใช่ไปเจอคุณจุ๋มอุทุมพรเขาเก่งมากเขาส่งนักเรียนไปเรียนเมืองนอกแล้วเขาแข็งแรงมากคุณจุ๋มอุทุมพรนะคะเขาก็บอกว่าจิ๋มเธออย่าไปทานทุกตัวเธอทานตัวเดียวไวต้าแฟมตัวนี้ตัวเด
1: ีย
2: วก็ทานค่
1: ะ
2: แล้วเราก็บอกว่าเอ้าฉันจะไปทานอะไรง่ายๆฉันจะไม่เชื่อเธอง่ายๆเธอเอาเจ้าของที่เขาทำน่ะมาคุยกับฉันที่บ้านก็เลยให้คุณออฟเนี่ยมาคุยที่บ้านก็เลยถามคุณออฟว่าทำเพื่ออะไรเขาบอกว่าตอนแรกเลยเขาทำเพื่อแม่เขาเพราะแม่เขาขาดวิตามินอย่างแรงเขาเอารูปภาพให้ดูแล้วน่าสงสารมากนะคะแล้วตอนหลังเขาก็เลยไปศึกษาวิตามินทุกอย่างจนกระทั่งให้แม่เขาทานครัวเขาพ่อเขาพี่น้องเขาทานแล้วเขาก็เลยอยากจะให้มวลมนุษย์ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ทาน

0: ในสิ่งที่ดีเพราะว่ามันมีวิตามินตั้งหลายตัวใช่ไหมคุณ
1: ใช่ครับ
2: มีทั้ง11ชนิดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นมีแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไททูอีก200มิลลิกรัมครับ
1: เออนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะย้ำสำหรับโปรโมชั่นพิเศษของเราในวันนี้กันหน่อยนะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟนั่นเองค่ะจากปกตินะทุกคนค่ะวันนี้3กระปุก 1,770 บาทไม่ต้องจ่ายซื้อ2แถม1จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาค่ะที่หมายเลข021143330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Adside Shop Mania นั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะแม่ค่ะทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
0: แม่ทานแล้วนะคะแม่ตื่นขึ้นมาอย่างสดใสมันจะมีเสียงเพลงเข้าในสมองแม่ทุกวันแล้วแม่ก็ออกกำลังกายตามเคยนะคะแต่แม่ยืดเส้นยืดสายก่อนแล้วแม่ก็แต่ว่าทุกวันแม่จะต้องขาดไวต้าแฟมนี่ไม่ได้แม่ทางหลักทานหลังอาหารเย็นเนี่ยนะคะแม่ไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วค่ะต้องขอบคุณไวต้าแฟมมาก
2: คืออยากจะบอกว่าไวต้าแฟมนี้นะครับเหมาะสำหรับตั้งแต่คนวัยทำงานไปเลยนะครับแล้วก็อย่างผู้สูงอายุอย่างแม่จิ๋มอย่างเงี้ยครับก็ทานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสินค้ามี GHP นะครับ HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานน
1: ะ
2: ครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภูมิใจมากๆเลยได้ไปรับรางวัล Best Product of the Year 2026นะครับจากสภาส่งเสริมเศรษฐกิจไทย
1: ค่ะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคพร้อมค่ะย้ำถึงเรื่องของตัววิตามินและแร่ธาตุที่ใส่เอาไว้อยู่ในนี้หน่อยค่ะ
2: ครับผมอย่างที่แม่จิ๋มบอกนะฮะว่าแต่ก่อนเนี่ยทานวิตามินเป็นกำๆเลยนะครับแต่ตอนนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าทานแค่1แคปซูลอันนี้นะครับก็คือจะรวมวิตามิน12ชนิดนะครับ A B C D E และ K นะครับไว้ในแคปซูลเดียวตรงนี้นะครับแล้วก็มีแร่ธาตุนะครับทั้งแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไททู200มิลลิกรัมนะครับเนี่ยครับสารอาหารต่างๆเนี่ยที่เห็นด้านหน้าเนี่ยทั้งธัญพืชทั้งปลารวมอยู่ในไวต้าแฟมแคปซูลเดียวครับ
1: บางทีเนี่ยบางคนใช้ชีวิตเร่งรีบอาจจะรับประทานอาหารครบ5หมู่แหละแต่ว่าปริมาณของวิตามินของแร่ธาตุอาจที่จะไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการนะคะอันนี้ก็เรียกว่ารวมสิ่งที่จำเป็นเอาไว้
2: ใช่ครับก็วันนี้นะครับผมแล้วก็แม่จิ๋มมานะครับก็อยากจะให้สิ่งดีๆจริงๆนะครับปกติแล้วไวต้าแฟมเนี่ย1กระปุกนะครับราคา590บาทแต่เฉพาะวันนี้และตอนนี้นะครับผมให้2กระปุกนะครับแถมฟรีอีก1กระปุกเป็นนี่ฮะ3กระปุก3กระปุกเลยนะครับราคาแค่888บาทฟังไม่ผิดนะครับ888บาทเท่านั้นครับ
0: 200กว่าบาทเอง
1: ใช่ค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Adside Shop Mania นั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะแม่จิ๋มขาฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยค่ะ
0: ค่ะ FC ทั้งหลายค่ะหรือไม่ใช่ FC เด็กๆนะคะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแล้วก็ FC รุ่นเดียวกันเนี่ยต้องทานนะคะเพราะว่ามีทุกอย่างครบอยู่ในนี้ปนัดดาทานประจำเลยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากหัวใจแท้ๆเลยนะคะขอให้ทุกคนเปิดใจรับอาหารเสริมไวต้าแฟมนะคะ
1: ค่ะคุณออฟค่ะสุดท้ายค่ะฝากอะไรหน่อยคะ
2: อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากจะหาสิ่งดีๆให้กับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ไวต้าแฟมใส่ใจดูแลนะครับฝากด้วยนะครับไวต้าแฟมครับผม
0: สุดยอดแล้วค่ะ
1: อะไรคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะคะขอบคุณที่บอกส่วนดีๆให้ประชาชนนะคะ
1: ค่ะเราสามคนขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ
3: และโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่800

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะเติมเต็มความสดชื่นด้วยคุณค่าจากธรรมชาติรสชาติหอมละมุนดื่มง่ายเหมาะกับทุกช่วงเวลาปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียเก็บได้นานถึง2ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเครื่องดื่มบอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องนะคะรวมแล้วเป็น30ขวดค่ะแต่ยังไม่พอนะคะแถมให้ฟรีกับบอนแบกโกคอฟฟี่สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคคิวเทนค่ะจากราคาเต็มนะคะ 2,310 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะกับช็อปมาเนียจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะสวัสดีค่ะมากราวนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นวันที่พิเศษมากค่ะเพราะว่านอกเหนือจากอยู่กับแอมนะคะเราอยู่กับคุณโอ๊ตค่ะจากผลิตภัณฑ์บอนแบกค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อย่างที่บอกว่าวันนี้พิเศษมากเพราะว่าบอนแบกเนี่ยคือมาเป็นเซตใหญ่พร้อมที่จะมอบความสุขมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักแล้วก็คนที่อยากจะใส่ใจตัวเองด้วยค่ะ
2: ใช่ครับช่วงปลายปีแบบนี้ครับหรือช่วงเทศกาลอื่นๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งบอนแบกของเราเนี่ยแน่นอนครับเป็นผลิตเครื่องดื่มรังนกแบบนี้นะครับและซึ่งวันนี้ที่เอามาเนี่ยจะเป็นสูตรออริจินอลนะครับเป็นรังนกสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติแบบนี้กล่องสีแดงแบบนี้ครับไซส์ 42mm นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะได้ทั้งหมดซื้อ3กล่องไปแล้วนะแถมอีก2กล่องล้นหมดตรงนี้ได้5กล่องแล้วครับ30ขวดนะฮะ30ขวดตรงนี้ยังไม่พอนะเราจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตรงนี้นะครับจะเป็นบอนแบกโกคอฟฟี่นะครับรังนกคอลลาเจนผสมโคคิวเทนด้วยตรงนี้เราแถมไปอีก3ซองด้วยนะฮะรวมทั้งหมดรังนก5แพ็ค30ขวดครับแล้วก็วัวกับกาแฟไปอีก3ซอง 1,350 บาทครับผม
1: นี่ย้ำราคาเลยนะคะจากราคาเต็มนะ 2,310 บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ราคาพิเศษค่ะเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะตอนนี้รีบยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาหาเราก็ได้เลยค่ะที่หมายเลข021143330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Asai Shop เป็นเนี่ยค่ะสินค้าที่มีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot นะคะคุณโอ๊ตค่ะมาพูดถึงบอนแบกกันต่อเลยค่ะ
2: เนี่ยครับทุกท่านที่จะได้ไปจะเป็นไซส์นี้นะซึ่งได้ไปเลย30ขวดนะครับดังนั้นเนี่ยคุ้มค่ามากๆนะสำหรับใครที่กำลังหาของขวัญหรือว่าทานเองก็ดีนะเพราะในเซตได้5กล่องเอาไปแบ่งเขาก็ได้1แพ็คอย่างนี้หรือเอาไว้ทานเองแล้วก็ยังไปจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ผมให้ดูเนื้อข้างในอันนี้42 ml นะทุกท่านชอบซื้ออยู่แล้วนะฮะชอบทานกันอยู่แล้วว่างั้นเถอะเด
1: ี๋
2: ยวผมขออนุญาตแกะให้ดูเนื้อข้างในเลยนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
2: นี่ต้องมีเสียงป๊อกแบบนี้นะครับเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะครับเก็บได้นาน2ปีไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะอันนี้จะเป็นเนื้อทั้งหมด
1: นี่แล้วคือเนื้อเยอะเนื้อแน่นมากเลยนะคะรับรองเลยนะว่าใครที่ชอบความกรุบกรอบคือว่าเวลาที่เรายกดื่มเนี่ยมักจะเจอแบบเป็นรังนกที่มีแต่น้ำแต่ขอนบอนแบกนี่คือเนื้อแน
2: ่
1: น
2: แบบนี้เลยใช่ฮะแล้วก็ใครทานบอนแบกทราบอยู่แล้วครับว่าทานทุกคำต้องเคี้ยวทุกคำ
1: ใช่แล้ว
2: แล้วรสชาติจะฝากคุณแอมลองรีวิวให้หน่อยฮะว
1: ่
2: าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเคยเห็นบอนแบกแต่ยังไม่เคยได้ลอง
1: ใช่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดขวดกันนะอันหนึ่งสองสามค่ะนี
2: ่
1: ต้องมีเสียงแบบนี
2: ้
1: เพราะว่าฝาของเขาเป็นฝาสูญญากาศนะคะมาชิมกันดีกว่าค่ะทุกคนค่ะ
2: ในระหว่างที่ชิมกันนี้ก็สูตรนี้จะเป็นสูตรออริจินอลนะฮะก็คือใช้น้ำตาลกรวดนะครับผม
1: เป็นไง
2: ฮะใช่ไหมฮะ
1: อร่อยที่แบบว
2: ่ามาก
1: ๆเนื้อคือบอกให้นะสดมาเนี่ยแทบไม่เจอน้ำเลย
2: ค่
1: ะคุณโอ๊ตค่ะเจอแต่เนื้อรังนก
2: ใช่ฮะอันนี้เป็นจุดเด่นของบอนแบกของเราเลยนะแล้วเนื้อข้นๆนะทุกคำที่ทานเนี่ยต้องได้เคี้ยวรังนก
1: ใช่
2: นะฮะแล้วก็ยิ่งเซตวันนี้เนี่ยได้ทั้งหมด5แพ็คนะครับ30ขวดตรงนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเราจะ1กล่องเปิดออกมามันจะเป็นแบบนี
1: ้คือเป็น6ขวดแบบน
2: ี้6ขวดแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสามารถเอาไป1แพ็คเอาไว้ทานเองแบบนี้ครับหรือว่าที่เหลือเนี่ยสามารถเอาไปจัดกระเช้าครับใส่กระเช้าแบบนี้ก็

0: ใช่นะเพราะปกติแล้วกระเช้านึงเนี่ยรังนก6ขวดเนี่ยเป็นพันแล้วนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราเซตนี้ 1,350 บาทเนี่ยได้5กล่องตรงนี้แล้วครับเอาไปแบ่งไปฝากเขาทานเองจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วนะคะย้ำด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะจากราคาเต็มทั้งหมด 2,310 บาทนะคะแต่ว่าไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายราคาเบาๆเลยนะคะเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาหาเรานะ02-114-3330นะคะหรือว่าแอดมาที่แอดไซด์ช็อปเมเนียค่ะ

0: เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะเติมเต็มความสดชื่นด้วยคุณค่าจากธรรมชาติรสชาติหอมละมุนดื่มง่ายเหมาะกับทุกช่วงเวลาปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียเก็บได้นานถึง2ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเครื่องดื่มบอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องนะคะรวมแล้วเป็น30ขวดค่ะแต่ยังไม่พอนะคะแถมให้ฟรีกับบอนแบกโกคอฟฟี่สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคคิวเทนค่ะจากราคาเต็มนะคะ 2,310 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะกับช็อปมาเนียจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะคุณผู้ชมคะเซตใหญ่แบบนี้นะต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะจากผลิตภัณฑ์บอนแบกนั่นเองค่ะเพราะว่าทั้งเซตนี้คุณจ่ายราคาเบามากนะเพียงแค่ 1,350 บาทจัดส่งทั่วประเทศด้วยนะคะและแน่นอนว่าใครที่อยากจะซื้อเป็นของขวัญของฝากตามเทศกาลต่างๆค่ะหรือว่าจะซื้อไปมอบให้กับคนที่คุณรักก็ยอมได้นะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะว่าบอนแบกอยู่คู่คนไทยมายาวนานมากกว่า40ปี
1: ใช่ครับด้วยโรงงานของเราครับดังนั้นเนี่ยมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพนะครับระหว่างนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาผลิตกันนะฮะเครื่องจักรเราต้องมาจากวัตถุดิบหลักก่อนตัวรังนกเนี่ยแหละฮะซึ่งมาจากถ้ำธรรมชาติของประเทศไทยซึ่งตรงนี้ต้องเน้นย้ำเลยว่าเป็นรังนกถ้ำธรรมชาตินะครับแล้วมาจากประเทศไทยด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขายอมรับว่ารังนกถ้ำของประเทศไทยเนี่ยดีติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วดังนั้นถ้าต่างชาตินะครับอยากได้รังนกถ้ำทั้งปริมาณนะฮะคุณภาพที่ดีนะครับต้องมาที่ประเทศไทยและคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆครับเพราะว่าส่งขายไปยังต่างประเทศทั้งหมดนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราโชคดีที่ว่ามีซัพพลายเออร์เป็นส่งรังนกมาจากภาคใต้ของบ้านเราเองนะฮะแล้วก็มาผลิตกับโรงงานของเรานะครับหลายท่านอาจจะจำได้บอนแบกเนาะเมื่อก่อน40กว่าปีที่แล้วนะฮะเป็นไก่ดำบอนแบกแต่ตอนนี้เราก็ทำเป็นตัวรังนกนี้ด้วยนะครับดังนั้นมาตรฐานครบครับอย.ฮาลาล HACCP GMP ISO 22000ตรงน
0: ี
1: ้ดังนั้นมั่นใจได้ครับทุกขวดของเรานะของบอนแบกมีมาตรฐานคุณภาพครับผม
0: ใช่แล้วนะคะทุกขวดนะนอกเหนือจากมีคุณภาพนะคะยังอร่อยด้วยใครที่บอกว่าเป็นกังวลเรื่องความหวานเพราะว่าเวลาที่เราดื่มรังนกเนี่ยมักจะเจอแต่แบบรสชาติหวานๆแสบๆคอแต่ย้ำเลยนะคะผู้ชมค่ะว่าผลิตภัณฑ์จากบอนแบกนะคะดื่มง่ายนะรสชาติดีนะคะแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะที่สำคัญวันนี้นะเราจัดมาเป็นเซตนะคะได้ไปถึง5กล่องใหญ
1: ่
0: กล่องนึงบรรจุถึง6ขวดด้วยกันนะคะอยากจะซื้อไปหม้อเป็นของขวัญของฝากก็ได้ด้วยค่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วเทศกาลในบ้านเราเยอะมากๆนะฮะเผื่อเอาไว้ไปฝากหลายเทศกาลได้เลยนะเพราะเซตนี้ได้ทั้งหมด5แพ็คไปก่อนแล้วนะไซส์42 ml 1แพ็คเป็น6ขวดนะครับก็คือได้รังนกไปแล้ว30ขวดครับแล้วก็แถมกาแฟให้อีกนะนี่ที่เป็นตัวใหม่ของเรานะครับเป็นบอนแบกโกคอฟฟี่นะเป็นกาแฟรังนกคอลลาเจนผสมโคคิวเทนตรงนี้นะฮะแถมไปให้ฟรีๆอีก3ซองไปด้วยครับ 1,350 บาท
0: ใช่แล้วค่ะรีบโทรเข้ามาหาเรานะคะที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ค่ะ
1: สำหรับใครที่กำลังหาของขวัญของฝากก็ดีนะครับหรือว่าไปให้คุณผู้ใหญ่ผู้สูงอายุแบบนี้นะหรือจะเริ่มต้นทานเองก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้รังนกทานได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับทานได้ทุกเพศทุกวัยด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานแบบนี้ก็ทานได้เหมือนกันดังนั้นฝากด้วยนะครับกับรังนกบอนแบกนะครับแล้วตรงนี้เซตตรงนี้คุ้มจริงๆไซส์ยอดนิยมสูตรยอดนิยมตรงนี้ครับราคาดีมากๆ 1,350 บาทได้30ขวดเต็มๆแบบนี้เลยฝากด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมขาย้ำกันนะว่าสำหรับช่วงนี้นะคะใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองนะใส่ใจกันได้ง่ายๆค่ะในช่วงที่ชีวิตวุ่นวายเร่งรีบแบบนี้นะคะเพียงแค่รังนกจากบอนแบกนี่แหละนะกับผลิตภัณฑ์บอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาตินะคะจัดไปนะสำหรับโปรโมชั่นเซตใหญ่แบบนี้ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งจ่ายเบา

0: ย 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาแล้วครับกับโปรโมชั่นสบู่ขายดีแบรนด์เดอร์เอนะครับขายมาแล้วหลายล้านก้อนและที่สำคัญวันนี้จัดโปรโมชั่นให้แบบด่วนๆเลยใครดูอยู่ตอนนี้021143330รับไปเลยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงขนาดแท้ทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมยังไม่พอสูตรไข่ขัดผิวตีฟองและของแถมเพิ่มอีกไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มจะเป็นผืนเล็กแบบนี้แบบพกพาหรือว่าจะเป็นผืนใหญ่แบบห่มได้นุ่งได้นะครับและสามารถพกพาไปไหนได้ผมบอกเลยนะแค่ผ้าขนหนูอย่างเดียวก็คุ้มแล้วแต่ยังไม่หมดครับมีกระเป๋าใบใหญ่ๆใส่ของได้ใส่ไปเดินทางได้จัดเข้ามาเลยเพราะว่าวันนี้ให้เพิ่มไปในเซต23ชิ้นนี้จ่ายในราคาไม่ถึง1,999บาทจัดส่งฟรีผมบอกเลยนะสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงเนี่ยตอนนี้หายากมากราคาสูงมากแต่ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมอยากให้ลองด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าบางทีเราเจอความสกปรกแบบนี้จะจัดการยังไงดีบางทีเรามีขี้ไข่บางทีเรามีความสกปรกเกาะติดอยู่เจอฝุ่นเจอความสกปรกระหว่างวันจะจัดการยังไงดีให้ได้เห็นกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมผมบอกเลยนะสบู่ก้อนนี้เป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งแล้วก้อนหนึ่งเนี่ยราคาขายของเขาเนี่ยอยู่ที่390บาทแล้วฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มแล้วมาพร้อมกับส่วนประกอบสารสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงของแท้ขมิ้นธนาคารมังคุดวิตามินB3 ซาลิซาลิกและตัวเมนทอนที่การทำความสะอาดใช้ฟองนุ่มๆแบบนี้ขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยทีละจุดทีละจุดทีละจุดจุดไหนอยากล้างจุดไหนอยากทำความสะอาดเต็มที่และที่สำคัญกลิ่นหอมมากและจะฟอกทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้ความสกปรกนี่ต้องบอกเลยนะไม่อยากให้ติดตัวข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีการล้างทำความสะอาดสำคัญแต่การล้างการฟอกทำความสะอาดบางคนก็บอกว่าโอ้โหบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวเอียดบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวแห้งผมบอกเลยว่าของผมเป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งเป็นสบู่สมุนไพรขนานแท้แล้วมีส่วนประกอบของน้ำมันมาเล็ดกันชงใครยังไม่เคยใช้ใครยังไม่เคยสั่งผมบอกเลยนะให้เป็นโอกาสดีโอกาสทองโอกาสในการสั่งซื้อวันนี้ให้ทันเพราะว่าสิ่งที่จะได้ไปนอกจากว่าจะได้ความสะอาดได้ความคุ้มค่าแล้วสิ่งที่แม่จะได้วันนี้ของแถมนี่คุ้มจุใจมากสบู่ปกติก้อนหนึ่ง390บาทได้ไป10ก้อนนี่ก็ 3,000 จะ 4,000 อยู่แล้วแต่ยังไม่พอวันนี้ได้ถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองเพิ่มไปอีก10ได้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ไซส์2ผืนและที่สำคัญกระเป๋าใบใหญ่ๆได้เพิ่มไปด้วยไม่ต้องจ่ายหลักหลายพันวันนี้จ่ายหลัก199บาทจัดส่งฟรีให้ได้เห็นกันแบบนี้แล้วแม่ตุ๊กบอกเลยว่าแม่ตุ๊กอายุเยอะแล้ว60กว่าปีถามว่าล้างทำความสะอาดได้ไหมล้างไปเลยยังไม่พอผมบอกเลยนะการอาบน้ำทำความสะอาดเนี่ยนอกจากว่าจะให้ความสดชื่นแล้วต้องล้างทำความสะอาดให้ดีมีสุขอนามัยที่เหมาะสมและยังไม่พอพี่ทับทิมเป็นสายออกกำลังกายเป็นสายชอบช้อปปิ้งเป็นสายชอบเดินตลาดนัดเหงื่อออกตลอดวันเขาบอกว่าการเดินเท่ากับการออกกำลังกายไปในตัวเดินทุกวันเดินทั้งวันเจอดงเจอแดดอะไรกลับมาที่ใครเต็มหลังเลยบอกเลยว่าวันนี้ใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอและสำหรับผู้ชายสายออกกำลังกายตัวจริงพี่เพชรบอกเลยว่าอาบด้วยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอทำความสะอาดผิวหน้าผิวกายและแผ่นหลังของพี่เพชรได้ด้วยน้องดรีมถือว่าเป็นตัวแทนของสาวรุ่นใหม่มีปัญหาอยากไวท์เทนนิ่งบอกเลยว่านี่คือสูตรไวท์เทนนิ่งขนาดแท้ของแบรนด์เดอร์เอจัดไปเลยครับวันนี้ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายหลากหลายพันจ่ายไม่ถึงพันแล้วกัน999บาทจะส่งฟรีโทรได้เลยครับตอนนี้ครับมาแล้วครับกับโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงขนาดแท้แบรนด์เดอร์เอเฮอร์เบิลไวท์เทนนิ่งโซฟรับไปเลยก้อนใหญ่ๆจุใจแบบบิ๊กไซส์1ก้อน100กรัมรับไปเลยทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวม1กิโลกรัมยังไม่พอครับถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองแบบพรีเมียมอีก10ใบและของแถมเพิ่มพิเศษเฉพาะวันนี้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ถุง2ขนาดคละสีไปให้กระเป๋าอเนกประสงค์สวยๆแบบนี้คละสีไปให้เช่นเดียวกันของหลักและของแถมวันนี้23ชิ้นไม่ต้องจ่ายหลักพันจ่ายหลักร้อยครับ999บาทจัดส่งฟรีเน้นครับ23ชิ้นวันนี้จ่ายเพียงแค่

0: 99บาทจัดส่งฟรีโทรมาที่021143330 021143330มีบริการเก็บเงินปลายทางจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับที่ @shopmania ครับ
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

เส้นทางชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันเมื่อชีวิตออกเดินทางแล้วเราไม่รู้เลยว่าปลายทางของแต่ละคนจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนระหว่างทางต้องเจอกับอะไรบ้างบางทีเราก็ทำได้ดีที่สุดคือการโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทิ้งอดีตทั้งหมดไว้ข้างหลังประคองชีวิตให้อยู่บนเส้นทางที่เลือกเดินและถ้าคุณมีเพื่อนร่วมทางที่ดีคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนั่นคือกำไรชีวิตเลยล่ะ

0: ากันแล้ว
1: สวัสดีตาตา
0: สวัสดีไหวพระไหวพระ
1: ทุกคนนี่ตาลิขิตตาของหนูและนี่ก็ป้าพอด
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: โอ้ค่ะนี่พี่จุนโฮและนี่ก็พี่คิม
4: ชาวมงกูฮาวานี่มาเยี่ยมที่นี่กันอีกแล้วเนี่ยไปไปไปป้าพรเขาทำกับข้าวไว้เพียบเลยไปกินข้าวกินปลาซะก่อนไปไปแล้วมีอะไรเดี๋ยวค่อยพูดกันเรามีเรื่องที่จะต้องคุยกันอีกเยอะเลยมาลูกมา
1: พี่ตามมาเลย
3: กินเจล
5: ชุบหน่อไม้ได้ไหม
6: 그것은안전하고평화롭고자연에둘러싸여있었어사람들도친절하고음식도풍부하고손자도나중에커서가면할아버지처럼좋아할거야
7: 그땅은멀어요할아버지
6: 아니눈깜짝할차에도착할수있어
7: 진짜요눈만감으면도착해요전갈래요
6: 그래손자도언제갈날이있을거야
4: 오늘เราทำกับข้าวกันเยอะหน่อยตั้งใจจะเรียนต้อนรับชาวมูกุงอวาที่มาเยือนกันนี่เรียกว่าต้มข่าไก่ส่วนใหญ่จะกินกับปลาทอดวันนี้ได้ปลากระบอกมาเข้าท่าเลยอร่อยโน่นน้ำพริกแมงดากินกับผักนี่ผักสดผักต้ม

หรือบางทีก็นู่นกินกับหมูทอดไข่ต้มก็อร่อยส่วนข้าวที่อยู่ในจานเนี่ยนะบ้านเราปลูกกันเองที่นี่เรียกว่าข้าวนาปีเพราะว่าทำกันปีละครั้งที่บ้านเราเนี่ยคือตาเองนี่แหละเคยปลูกข้าวส่งไปช่วยในสงครามเกาหลีนะเชื่อว่าในสมัยนั้นน่ะปู่ย่าตายายของพวกเธอคงได้กินข้าวจากประเทศไทยกันบ้างลงมือได้เลยกินกันเยอะๆจะได้มีแรงไปสู้กับโชคชะตา

0: สวดบทด้วยกันไหม
1: ได้ครับ
0: ประนมม
1: ือขอให้ผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำส่งถึงดวงวิญญาณเหล่าทหารกล้าผู้ล่วงลับในสงครามเกาหลีท่านที่มีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านที่มีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดวีรกรรมความกล้าหาญของท่านเราจะจดจำตลอดไป

0: เขาว่ากันว่าหิ่งห้อยคือดวงวิญญาณของนักรบผู้กล้าที่ตายในสงคราม
1: งั้นแสดงว่าผ่านของคุณก็มีทหารกล้ามาหย่อนมะไม่ลอยสินะ
0: หนึ่งในนั้นก็มีเอง
1: ทหารกล้าเรานี่ผ่านสงครามอะไรกันมาพังนะ
0: หิ่งห้อยคือตัววัดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติถ้าที่ไหนยังมีหิ่งห้อยอยู่แสดงว่าที่นั่นธรรมชาติยังสมบูรณ์อยู
1: ่ก็จริงที่นี่สวยมาก
0: ชอบไหม
1: ชอบ
0: ถ้าชอบก็อยู่กับข้าที่นี
1: ่หมายได้หรอผมต้องกลับบ้านทำหน้าที่ตอนนี้เขาคุมท่ามาผมกันแล้ว
0: เขาอาจจะคิดว่าเองหายสาบสูญไปในสงครามแล้วก็ได
1: ้ข้อจริงของคุณผมให้ไปนั่นขนาดนี้คงคิดว่าผมตายไปแล้วล่ะ
0: ถ้าเองยังไม่ตายยังมีโอกาสกลับบ้านนะ

0: นี
1: ่ถังซู
0: นี
2: ่เรียกว่าดินเหนียว
1: ดินเหนียว
2: ดินเหนียว
1: ดินเหนียว
2: ดินเหนียวเนี่ยเราจะใช้ไปทำลูกกระสุน
1: ลูกกระสุน
2: ใช่
1: ลูกกระสุนคืออะไร
2: ลูกกระสุนก
1: ็ปั้งบุลเลต
2: ลูกกระสุน
1: ดินไปทำลูกกระสุนเองได้หรอ
2: ได้สิ

0: เหนียวเนี่ยอาวุธชั้นยอดเลยนะ
1: โอ้ยคนไทยเก่งจัง เอาดินไปทำลูกกระสุนได้ด้วย
0: มา
1: โอเค
2: เดี๋ยวข้าทำให้ดู
1: โอเคโอเค
0: เดี๋ยวเราจะขุด
2: เปิดหน้าดินออกมาก่อนนี
0: ่นี่เป็นอย่างนี้สังซูสวยไหม
1: สวยมาก
0: ในข้าขอดูของเองหน่อย
2: เฮ้ยใช้ได้ซังซู
0: ข้าว่าน่าจะพอได้แล้วล่ะงั้นเอางี้เดี๋ยวข้าจะสอนเองปั้นตุ๊กตาควาย
1: ตุ๊กตาควาย
0: ใช่ตุ๊กตาควายดูไว้จำแล้วนำไปใช้

0: างข้าง
1: สวยมาก
0: สวยกว่าใครสอนจระเข้ว่ายน้ำชัดๆเลยนี่หว่า
1: แค่อะไรผมไม่ใช่จระเข้นะ
0: ไม่ใช่ข้าหมายถึงว่าเองปั้นสวยกว่าข้าอีก
1: แต่ของคุณก็สวยมากจริง
0: ไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาควายกับลูกกระสุนไปตากแดดใช
1: ่โอเคไป
0: ไปหนังสติ๊ก
1: หนังสติ๊ก
0: ใช่หนังสติ๊ก
1: หนังสติ๊ก
0: หนังสติ๊กเป็นอาวุธของชาวบ้านทำจากไม้มะขามมันจะเหนียวแข็งแรงแล้วก็ทนทาน

0: เสร็จแล้วสองข้างแล้วก็ใส่หนังสติ๊กนี่เรียกว่าหนังสติ๊ก
1: หนังสติ๊ก
0: ดูเอาไว้จดจำแล้วทำตามข้าดูนี่สงสัยลูกมันจะเบี้ยวเดี๋ยวข้าลองอีกทีนึง
2: เขาว่า
0: ลูกกระสุนมันไม่น่าจะแห้งนะอะสังซูมาลองดู
2: โห
0: นี่ข้าสอนจระเข้ว่ายน้ำนี่ว่า
3: ลืมไปแล้วว่าเองก็เป็นทหาร
4: ผมบอกแล้วไงผมไม่ใช่จระเข้นะ
0: ไม่น่าเป็น
5: ขีดเอ้ย
0: นะแม
5: ่นี่แม่เก็บใบตองกับใบยอมาว่าจะทำห่อหมกให้พวกเองกิน
0: แม่จ๊ะแม่เล่นหาใบยอมารอปลาแบบเนี้ยแล้วฉันจะหาปลาให้แม่ได้ไหมจ๊ะ
5: เอาก็แม่เด็ดใบยอมาแล้วเองจะให้แม่เอาใบยอไปคืนต้นแล้วมาบอกให้เองไปหาปลาอย่างนั้นหรอเองก็แม่ไม่ต้องไปถือโบราณเยอะไปลองหาปลาดูก่อนถ้าหาไม่ได้ก็ค่อยว่ากันถ้าหาได้ก็มาทำกับข้าว
0: เอา
5: เอาไม่ต้องเอาเลยชวนสังซูเข้าไปด้วยไป
0: ใช่จ้ะแม่ถ้าอย่างนั้นแม่จ๊ะแม่ตำน้ำพริกรอฉันเลยแหกโบราณมาไหมซะเลยดีไหม
5: ถ้าจะทำขนาดนี้นะสงสัยจะได้กินห่อหมกใบยอเปล่าๆแล้วละมั้งคงไม่มีเนื้อปลา
0: ได้จ้ะแม่แม่รอดูก็แล้วกันเดี๋ยวฉันเนี่ยจะหาปลาช่อนตัวเขื่องๆมาให้แม่เลย
5: เออแม่จะรอดู
0: ได้จ้ะแม่แค่รอดูฉันเลย
5: เดี๋ยวไปด้วยกันนะไปจับปลา
0: ไปทางซู

0: น้ำกัน
1: ส่วนแม่ตั้งไฟรอฉันเลยนะจ๊ะ
2: เออให้มันจริง
0: ดูไป

0: จับได้แล้วปลาช่อนตัวเคืองไปห่อหมกปลาช่อนไปไปไปไปไปนี่ตบเริ่มเลย
1: สอน
2: เฮ้ยอะไรวะ
1: ข้ามาจับปลาข้าจะเรียกปลาไปให้แม่ข้าเอาเฮ้ยเอาปลาแม่ข้าคือมันเว้ย
2: เฮ้ย
1: จังสูเอ็งรีบกลับไปก่อนถ้ามีอะไรขึ้นรีบบอกแม่ข้าไปเร็วไปหมาปกเองอย่าหมาหมู่นะเว้ยไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ

0: หวานเป็นลมขมเป็นยานะเว้ยกินเข้าไป
1: แม่ขม
0: ให้หมดกินให้หมดใช่ไหมนั่นแหละสรุปก็ได้มาหยอดข้าวต้มแทนที่จะกินห่อหมกปลาช่อนคำโบราณนี้มันอาถรรพ์จริง
1: แม่กับสังซูก็กินห่อหมกปลาช่อนไปสิจ๊ะฉันกินข้าวต้มคนเดียวก็ได้
0: จะกินก็กินให้เหมือนกันสิวะห่อหมกปลาช่อนเอาไว้กินมื้ออื่นก็ได้ไม่เห็นจะยากเลย
1: ฉันต้องขอโทษแม่กับสังซูด้วยนะที่ทำให้ไม่ได้กินห่อหมกปลาช่อน
0: เออนี่แม่กับลุงผู้ใหญ่ไปบ้านไอ้สอนมันมาแล้วนะ
1: เป็นไงบ้างจ๊ะแม
0: ่ทีแรกแม่ก็กะว่าจะไปเอาเรื่องมันแต่พอเห็นสภาพพวกมัน3คนแม่พูดไม่ออกเลย
1: เป็นยังไงบ้างจ๊ะแม
0: ่ก็สภาพพวกมัน3คนน่ะมันแย่กว่าพวกเองอีกหน้าตาบวมอย่างกระเท้าแสนปมแม่ยังงงอยู่เลยว่าตกลงใครหาเรื่องใครกันแน
1: ่ไม่ยับได้ไงจ๊ะแม่ก็โดนลูกกระสุนของสังซูยิงเข้าไปซะขนาดนั้นถ้าฉันไม่ได้สังซูอยู่ด้วยนะป่านี้ฉันเละไปแล้วไอ้สอนมันก็บ้าคลั่งอยู่ไม่รู้จักแพ้ไม่รู้จักชนะ
0: แล้วเนี่ยเองจะไงต่อจะเอาเรื่องมันไหม
1: ไม่แล้วล่ะจ๊ะต่างฝ่ายต่างเจ็บตัวฉันว่าพอดีกว่า
0: เองก็ต้องระวังตัวกันหน่อยแล้วกันหมู่นี้นะก็ไม่ต้องออกไปไหนเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ที่บ้านมันคงไม่กล้ามารังควานถึงที่บ้านหรอกแต่ถ้ามันกล้ามานะเจออีโต้ฟันหูแบะแน่เลยสมกับเป็นทหารจริงๆเก่งเก่งมากอะเสร็จละ
1: จ้าแม่
0: เดี๋ยวแม่ของไปเก็บก่อนนะแล้วพวกเองก็รีบๆนอนล่ะไม่ต้องออกไปไหนมันมืดค่ำแล้ว
1: จ้าขอบคุณนะจ้าแม่

0: พี่สังทูเองรู้ไหมเองนี่สุดยอดมากเลยข้าขอบใจเองมากเลยนะเว้ย
1: ไม่เป็นไรคุณก็คอยช่วยผมแล้วต่อแทนกัน
2: สังทูข้าตัดสินใจแล้วข้าจะไปสมัครทหารปีนี้ข้าอายุครบเกณฑ์สมัครทหารพอดี
0: เมื่อก่อนเนี่ยข้ากลัวการเป็นทหาร
2: ข้าเป็นห่วงแม่เป็นห่วงบ้านชีวิตต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแต่พอวันนี้ข้าเห็นเองข้าก็เปลี่ยนใจอยู่ที่ไหนมันก็ตายถ้าวันนี้ไม่มีเองข้าอาจจะเสร็จพวกมันไปแล้วก็ได้สังซูข้าอยากจะปกป้องคนอื่นบ้าง
0: สังซูเองช่วยสอนวิชาทหารให้ข้าหน่อย
1: แต่คุณก็ชกมวยเก่งอยู่แล้วนะ
2: หมัดมวยอย่างเดียวมันไม่พอหรอกเองก็เห็นข้าอยากเก่งเหมือนเองถ้าอีกหนึ่งปีข้างหน้าเกิดสงครามเกาหลีขึ้นจริงๆข้าจะสมัครไปรบข้าจะไปช่วยเองข้าสัญญา

0: จะไปไหนของมันแต่เช้าอ่ะ
1: วิ่งเหรอ
0: ไปให้มันกินว่ามันถึงได้คึกขนาดนี
2: ้ว่าที่พลท่านลิขิตไหลเงินตัว
3: กับผมว่าที่พลทหารลิขิตพงทองรายงานตัวครับผม
0: เองจะไปเป็นทหารหรือลิขิต
3: จ้ะแม่
0: เออว่ะเป็นทหารใครก็พูดจะจ่ากันวะ
3: ครับผม
0: เออให้มันเข้มแข็งหน่อย
3: ครับผม
0: งั้นเองไปวิ่งรอบบ้าน100รอบไป
3: รับทราบครับผม
0: เออเนาะเองก็บ้ายอมเหมือนกันนะทำอะไรก็ทำ
4: เนโมเร
3: ครับผม
4: ดีมาก

0: โอ้ยถ้าเป็นทหารแล้วมันจะเหนื่อยขนาดนี้แล้วก็
1: แม่เข้าทำมาให
0: ้โหมะม่วงสวรรค์ชัดเลย
2: ขอหน่อยเถอะ
1: ต้องกินแบบทหาร
0: โอเคมันจะกินยากขนาดนี้แล้วก็
1: ใช่
0: นี
1: ่ใช่ใช
0: ่สวรรค์ชัดๆ

0: ไป
1: เดอะซีนอนทีวีสัปดาห์นี้ขอพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับพิธีมหาพุทธาภิเษกพายันมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกที่บมจ.อสมท.ได้จัดสร้างขึ้นพร้อมกับการสุดพิเศษพูดคุยถึงที่มาของการสร้างพายันจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารก่อนพาไปชมพิธีมหาพุทธาภิเษกณพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเดอะซีนอนทีวีพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
2: ผมอยู่ในอุโมงค์ความร้อนเขาบอกว่า800ถึง 1,200 องศาเซลเซียสครับดินเหนียวแดงเนี่ยนะ
3: โอ้โหดินเฉพาะที่นี่ทีเดียวการลำเลียงออกเนี่ยหาดูได้ยากกว่าที่แบบสุ่มไฟนะ
2: แข่งกับเวลา
3: ใช่
2: แข่งกับความร้อน
3: ใช่
4: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
5: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเล้งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 4:00 น.ทางช่อง9กด30
6: สัปดาห์นี้พบกับเบื้องหลังความไวของเทพบิลนักกรีฑาไทยผู้สร้างสถิติวิ่งเป็นอันดับ3ของเอเชีย
7: Many people think that Bill has a slow start. That's the problem. Well, believe it or not, the first thing I have to do is slow him down.
6: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
5: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 6:00 น.ทางช่อง 9 กด 30
8: ในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมาคงจำกันได้ใช่ไหมครับว่ามีสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งที่ถือเป็นพระเอกเลยนั่นก็คือฟ้าทลายโจรมีรายงานการใช้พืชสมุนไพรในประเทศไทยประมาณ 2,187 ชนิด
9: พืชทุกชนิดที่เป็นพืชสมุนไพรก็กินได้ไหมครับ
10: ไม่มีพืชใดไม่เป็นยาแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพืชทุกชนิดจะใช้กินได้นะคะ
11: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นาทีทางช่อง9กด30
12: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

0: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
1: วันนี้เสนอตอนผู้ทดสอบคือใครกันแน่นะขอรับนิน

0: ำ
1: คือ
2: ถามว่าเป็นฮอตเค้ก
1: อย่างนั้นเหรอขอรับดูท่าทางน่าอร่อยจังเลยนะถ้าอย่างนั้นต้องลงไปล้างมือก่อนแล้วล่ะขอรับฮอตเค้กของท่านแม่อร่อยมากเลยนะขอรับนิ่ง
2: ชิชิมารุเมื่อกี้ท่านพี่ซ่อนอะไรเอาไว้สินะ
0: จริงด้วยสิฮ่องฮ
2: ่
0: องไม่ได้นะชินจังไปดูของคนอื่นตามใจชอบแบบนั้นน่ะงูโอ้ชินจังอยู่ใต้นี้และฮ่องฮ่อง
2: ฮะ
0: งึบ
2: ฮะจดหมายนี
0: ่ส่งมาจากหมู่บ้านอิงะล่ะ
2: ในอีกไม่ช้าถ้าหมู่บ้านจะมีการส่งผู้ทดสอบไปเฝ้ามองผลการฝึกของชินโซกับชิชิมารุแต่ว่าให้ปิดเรื่องผู้ทดสอบเอาไว้เป็นความลับอย่าให้ทั้งสองคนรู้ตัวเขียนไว้อย่างเงี้ย
0: ถ้าหากว่าพวกเราถูกตัดสินว่าไม่ผ่านการทดสอบแล้วก็อาจจะต้องถูกส่งตัวกลับไปหมู่บ้านอีกงักก็ได
2: ้แบบนี้ไม่เอาด้วยหรอก
0: โอ้ฉันเองก็ไม่เอาเหมือนกันนะจะทำยังไงกันดีเราเอาเอ๊ะ
2: ปิดเป็นความลับแบบนี้ก็แปลว่าผู้ทดสอบต้องแอบซ่อนอยู่แน่แน่โดยใช้วิชาแปลงร่างตัวแทน
0: แล้วทีนี
2: ้ดังนั้นแล้วถ้าหากเปิดเผยโฉมหน้าได้ผู้ทดสอบก็จะยอมแล้วครับแบบนี้ไง
0: โอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดสมแล้วที่เป็นชินจัง nice idea เลยฮ่องฮ่อง
3: เอาล่ะใส่เนยลงไปแล้วก็ใส่ไซรัปเยอะๆเอาล่ะทานได้เลยจ้า
0: ทานแล้วนะครับฮ่องฮ่อง
3: จะทำเพิ่มไว้นะ
0: อ๋อชินจังเดี๋ยวก่อนท่านแม่อาจจะเป็นผู้ทดสอบปลอมตัวมาก็ได้นะ
2: ถ้าเป็นอย่างนั้น
0: หน้าของใจนะ
2: ใช่ไหม
4: ย่าย่ามีช่องว่างพวกเจ้ายังฝึกฝนไม่พอจงกลับไปที่หมู่บ้านอีเงาะซะ
2: เกือบไปแล้วสิเอาล่ะจะต้องฉีกหน้ากากให้ได
3: ้เอาล่ะเสร็จแล้วล่ะอะไรเหรอรีบทานตอนที่ยังร้อนๆสิ
2: ชิชิมารุมาฉีกหน้ากากกันเถอะ
0: ได้เลยฮ่อง
2: เอ้ยเอาให้ย้อนร้อนหลอกแล้วนะ
0: ไม่เลยนะ
3: เดี๋ยวนี้นะไม่หมด
1: เดี๋ยวนี้เลยนะขอรับ
2: แล้วดีแล้ว
3: นี่มันอะไรกันเนี่ย
1: นิ่นนิ่น
3: เข้ามาดึงแก้มแม่แล้วก็บอกว่าแม่เป็นผู้ทดสอบอะไรเนี่ยแหละมันยังไงเหรอแถมยังไม่กินฮอตเค้กด้วยนะ
1: ทั้งสองคนคงจะอ่านจดหมายแล้วสินะขอรับแต่หากว่าไม่ไปทำอย่างอื่นต่อก็คงจะดีนะขอรับ
3: อ๋อฮัตโตริคุงแล้วฮอตเค้กล่ะทำยังไงดีทุกคนไม่กินกันเลย
1: นิ่นนิ่นนิ่นฮันนิ่นนิ่นฮะ
3: ฮาตริคุง
1: ฮะนี่เกิดอะไรขึ้นเหรอขอรับ
5: ฮาตริคุงเกิดเรื่องแล้วล่ะชินจังกับชิชิมารุน่ะมาดึงหน้าของฉันกับยูเมโกะจังน่ะ
1: อะไรนะขอรับ
2: อะไรล่ะเผยโฉมออกมาซะเดี๋ยวนี้
0: ทดสอบที่ไหนล่ะทดสอบที่ไหนล่ะนี่นะนี่นะ
2: น
0: ี
2: ่นะเทนจังกับยูเมโกะจัง
5: ชินจังชิชิมารุทำอะไรกันเนี่ย
3: ทุกคนแค่ไม่ชอบกันไม่ใช่เหรอ
2: ทั้งสองคนน่ะใช่เทนจังกับยูเมโกะจังหรือเปล่า
0: น่าสงสัยฮ่องฮ่อง
2: ฮึบ
0: นี่นะ
2: ดึงทดสอบสินะ
0: ดึงเดินออกมาเลยฮ่องฮ่องเอาหูเจ็บ
5: แล้วชินจังกับชิชิมารุก็แต่พูดถึงผู้ทดสอบอะไรด้วยผู้ทดสอบนี่ใครเหรอ
1: เรื่องนั้นคือหมู่บ้านอิงะน่ะทุกอย่างเป็นเพราะข้าน้อยไม่ดีเองต้องรีบหาทั้งคู่ให้พบก่อนแล้วนะขอรับนิ่นนิ่นนิ่น
6: ได้ยินแล้วละเมียว